0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะแล้วก็ช่วงนี้เรามีถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมทคุณฟังอยู่กับดิฉันวิรวันวรรุธขอกล่าวคำทักทายก่อนที่เขาฝ่ายหนึ่งกับอีสองฝ่ายที่ปะทะกันนะคะแต่มันก็สร้างอะนะจ้ะ
2: สร้างค่ะสร้างเพราะว่าฝ่ายไหนมีอำนาจ
1: การตัดสินใจ
2: ทั้งตัดสินใจทั้งเงินนะครับมันสามารถจะทำได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ที่เถียงกันสมัยนั้นนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็พูดมีน้ำหนักก็เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนั้นเนี่ยมันรวมสมบูรณ์มาก
1: คร
2: ับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติและอุทยานสัตว์ป่าที่ใหญ่มากของลาวนะฮะในแขวงคำม่วนเขาเรียกว่าเขตนากายนากายเนี่ยจะอยู่ระหว่างสองลุ่มน้ำนะฮะลุ่มน้ำที่อยู่ทางเหนือสายน้ำสิสองสายน้ำสายน้ำด้านบนเขาเรียกว่าน้ำเถิดสายน้ำด้านล่างเขาเรียกเสบังไฟคำว่าเสแปลว่าแม่น้ำก็จะเป็นภาษาลาวในทางใต้ก็จะเซคำว่าเซหมายถึงแม่น้ำ
1: แม่น้
2: ำแม่น้ำนั้นชื่อว่าบั้งไฟก
1: ็
2: เลยเรียกว่าเซบั้งไฟสาเหตุว่าคนในอดีตเรียกว่าเซบั้งไฟก็เพราะว่าสายน้ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค่ะ
2: มากไปด้วยบั้งไฟพญานาค
1: นี่เองก็เลยมีชื่อ
2: เขาก็เลยเรียกว่าเสบังไฟนะส่วนน้ำเทินนะฮะที่สองสายน้ำเนี่ยจะมีเทือกเขากั้นอยู่นะฮะภาษาลาวเขาเรียกว่าเทือกปู่หลวงในพื้นที่นั้นก็เลยเรียกว่าปู่หลวงนากายนะฮะมันมีความต่างระดับความสูงต่างกันมากลองนึกอย่างนี้นะครับถ้านั่งอยู่ริมฝั่งน้ำเซบังไฟที่เมืองมหาไซนะที่ผมหยิบยกเมืองมหาไซเนี่ยก็เพราะว่าที่มหาไซเนี่ยก็มีศิลปะการละเล่นที่โบราณมากก็คือหมอลำครับเล่นละเล่นกันมานานจนเขาเรียกว่าลำทำนองของชาวเมืองนี้ก็ได้เรียกว่าลำมหาไซ
1: ค่ะ
2: นั่นแหละที่มาได้ยินเคยได้ยินคำว่าลำมหาไซลำต่างหวายไหมฮะลำพูดไทย
1: คุณวิรัตเลย
2: คุณวิรัตต้องไปฝึกร้องหมอลำนะครับผมอยากฟัง
3: ร้องยากนะครับเนี่ย
2: นั่นแหละ
3: ครับ
2: ก็ไม่แน่นะเสียงคุณวิรัตแบบ
1: น่าจะได้อยู่แล้วแหละก็เป็นนักร้องอ่ะด้วย
2: จะได้เพิ่มอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: นะฮะ
1: หมอลำ
2: คือเทือกนาไก่เนี่ยนะครับมันสูงนะฮะน้ำเทินเนี่ยก็อยู่ที่สูง
1: ค่ะ
2: ส่วนเซบังไฟเนี่ยมันเปรียบเสมือนสายน้ำที่

0: อยู่ตอนล่าง
1: อืม
0: แล้วที่ผมบอกว่ามันอภิมหาอลังการก็คือว่านักสร้างเขื่อน
1: ค่ะ
0: อยากจะใช้หลักของแรงกระแทกของน้ำยิ่งไหลกระแทกลงมาจากที่สูงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: มันก็จะปั่นเทอร์ไบน์ได้หลายรอบคือการปั่นเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็คือการหมุนเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนแล้วจากพลังงานความร้อนมันก็ไปแปลงเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรชันอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าให้เราใช้นะฮะภูเขาเทือกนากายเนี่ยก็เลยมีการเจาะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ที่ลาดชันลงมาข้างล่างแล้วความกว้างของอุโมงค์นี้หาเนื้ออย่างนี้นะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยขับเรียงกันเข้าไปได้10คัน
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เรียงตามยาวนะครับเรียงหน้ากระดาน
1: โอ้โหหน้ากระดานเลยแล้วความยาวโอ้โหค่ะ
0: นะครับแล้วความยาวที่ลาดชันลงมาเน
1: ี่
0: ย11กิโลเมตร
1: โอ้โหค่ะอาจารย์ก็จะไปมองอยู่นั่นกำลังพยายามมองภาพตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เจาะทะลุเขาเลยไหมทั้งเขาไหมหรือยังไงหรือว่าแค่เป็นตรง
0: ก็อุโมงค์ไงคร
1: ับ อุโมงค
0: ์อุโมงค์ความกว้างของอุโมงค์ก็รถ10ล้อเรียงหน้ากระดาน
1: เรียงหน้ากระดานเลยโอ้โหแล้วก็ยาว11
2: โอ้โ
0: ห นั่นแหละครับนี่คืออุโมงค์น้ำที่ปล่อยลงมา
1: จากเขื่อนที่สร้างนะ
0: แต่อ่างเก็บน้ำ
1: เก็บน้ำอภิที่อาจารย์ว่าอภิมหาอลังการ เลยนะเนี่ย
0: ใช่แล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็รองรับน้ำจากน้ำเถินน้ำเถินเนี่ยนะครับความกว้างของพื้นที่อ่างนะ450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: แต่ท่านนึกไม่ออกว่า450ตารางกิโลเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวเลขพื้นฐานก็ได้นะฮะก็คือความยาว45กิโลเมตรความกว้าง10กิโลเมตรมันก็จะออกมาเป็น450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
0: แต่ที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้พื้นที่รองรับน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอันเนี้ยสำหรับใช้น้ำเพื่อปล่อยลงอุโมงค์เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันคือป่าไม้ล้วนและสัตว์ป่านานาพันธุ์อยู่เต็มไปหมด
1: ค่ะ
0: รวมไปถึงโขลงช้างจำนวนมากฮะโขลงช้างเนี่ยนั่นคือถิ่นของพวกเขาลองนึกดูนะครับต่ออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแอ่งน้ำสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่มันก็จะไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ก่อนที่มันจะเป็นอ่างครับต้นไม้ถูกตัดออกมาเรียบเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เท่าที่ดูรายงานเนี่ยนะครับตัดเกลี้ยงออกมาเนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตร
1: โหเยอะมากเลยเป็นล้านเลยหมื่นก็ว่าแย่แล้วนี่3ล้านค่ะ
0: อย่างแรกนะฮะอย่างแรกที่ผู้สัมปทานในโครงการรวยได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องสร้างเขื่อนก
1: ็
0: คือไม้นี่แหละปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วก็พื้นที่อ่างตรงนี้มันมีโป่งนะฮะมันมีดินโป่งที่เป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยต้องอาศัยอยู
1: ่นะ
0: ฮะแต่มันก็ถูกน้ำท่วมไปเสียสิ้น
1: โอ้โหค่ะ
0: ด้วยความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ก็ได้สร้างโป่งเทียม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ช้างนะฮะฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนั้นบอกว่าแล้วช้างเขาจะเดินรอบน้ำไปหาโป่งเทียมได้อย่างไรเพราะมัน พื้นที่มันสี่เห

0: 150ตารางกิโลเมตร
1: อือหือ
0: ก็ลองนึกดูนะครับมันสุดจริงๆในด้านวิศวกรรมและคนเสนอและออกแบบอันนี้นะครับก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศสเขาเรียก EDF ใช่ไหมคุณ
2: ใช่ใช่ครับ
0: EDF ลองออกเสียงเป็นฝรั่งให้ฟัง
2: EDF ครับ
1: EDF ค่ะ
0: นั่นชื่อเต็มๆมันจะออกเป็นยังไง
2: เดี๋ยวผมหาสักครู่นึงนะครับ
1: น่าจะ electric ไหม
2: เดี๋ยวสักครู่นะครับมันอ่านสั้นๆว่า EDF
1: EDF
2: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าชื่อเต็มมันจะเป็นelectric city ภาษาฝรั่งเนี่ยออกเสียงยังไง
2: ภาษาฝรั่งเศสอ่าน electricity ครับผมคือถ้าเต็มๆมันคือ electricité de France ครับ
0: de France ครับเห็นไหมฮะอู้มากันทั้งขนานขยงใหญ่นะมาออกแบบมาเซอร์เวย์นะครับแล้วในห่วง10ปีเนี่ยมีการเจอกันบ่อยมากทั้งฝ่ายอยากสร้างและฝ่ายขัดขันนะฮะแต่ถึงที่สุดก็อย่างว่านะครับอำนาจและทุนย่อมเหนือกว่าประชาชนเสมอก็เลยสร้างบนพื้นฐานที่ว่าเขื่อนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ออฟเอเชีย
1: ค่ะ
0: แต่คนที่ชงเรื่องนี้อยู่ข้างหลังคือธนาคารโลก
1: นี่ไง
0: ใครใหญ่ที่สุดในธนาคารโลก
1: โอ้โหสหรัฐไงฮะถือทุนใหญ่หุ้นใหญ่อยู่นะอาจารย
0: ์นั่นนะสินะครับแล้วธนาคารโลกก็แบงก์การันตีให้กับนี
1: ่โอ
0: ้เรา
1: เอาละเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mpod News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วถึงบางอ้อเลยอ่ะโอ้โหอิทธิพลนะอาจารย์เนาะเนี่ยสูบอะไรไปหมดมั้ยเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ออกไปเยอะเลยป่าไม้นะอาจารย์ค่ะ
0: แน่นอนนะครับไม้เหล่านั้นก็ถูกแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
1: ค่ะ
0: นะฮะส่งไปให้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศได้พัฒนาทำไมตัดไม
1: ้
0: จริงๆมันก็น่าจะเลิกใช้เฟอร์นิเจอร์หรูนะ
1: จริงด้วยครับ
0: อยากว่านี่แหละพวกเกียรติปลาไหลสดน้ำแกง
1: เกียรติปลาไหลสดน้ำแกงมือถือปากถือศีลอะไรไหม
0: ก็ดีนะแต่ผมชอบปลาไหลสิบปีเต็มฮะในการแล้วก็แต่เขาก็สู้กันบนข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็หลักการสำรวจวิจัยมันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ฝ่ายที่อยากสร้างแล้วสำรวจวิจัยเนี่ยเจอแต่ปัญหาจริงไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
0: ์มันจะต้องเจอแต่ข้อดี
1: มันก็มองแต่ในทางดีหมดแหละ
0: ก็ข้อดีอันหนึ่งที่เขาหยิบยก

0: ขึ้นมานะเขื่อนอันนี้มันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากน้ำซึ่งมันก็สะอาดจริงนะครับเพราะมันไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะก็คืออาศัยแรงกระแทกของน้
1: ค
0: ำแ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่พูดก็คือว่าคุณภาพของน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะฮะก็ลองนึกดูนะมันลงมันปล่อยจากที่สูงลงมาในเข้ามาในอุโมงค์อ่ะพอเข้ามาในอุโมงค์แล้วแรงกระแทกลงมาเนี่ย11 กิโลเมตรนะ
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ี่มันชันเนี่ยมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้และที่เกินถึงเซบ้างไฟก็คือมวลน้ำที่ผลิตไฟฟ้านั้นมาจากน้ำเถินส่วนมวลน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไหลลงแม่น้ำเซบังไฟ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: นะครับลองนึกออกไหมว่าแม่มันเปลี่ยนสายน้ำเลยครับเปลี่ยนสายน้ำปริมาณน้ำมหาศาลเปลี่ยนจากน้ำเถินและเอามาลงที่เซบังไฟ
1: พออาจารย์พูดถึงเซทำอย่างนี้เนี่ยนึกถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าด้วยผลกระทบอดนึกไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วก็ดังมากนะหลายปีก่อนอะที่มันมีภัยพิบัติของเอเขื่อนอะไรเซเปียนเซน้ำน้อยนะอาจารย์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เขื่อนโครงการยักษ์ใหญ่อะเออคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วนะพังพินาศขนาดศูนย์มันเยอะแยะไปหมดตอนนั้น
0: มันจำเป็นต้องเงียบครับก็เพราะว่าอำนาจทำให้มันเงียบ
1: ค่ะ
0: เกิดผู้ที่กระทบเขาไม่เงียบนะครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้
1: โอ้ค่ะ
0: อยู่ที่แขวงอัตตปือ
1: คร
0: ับ
1: อัตตปืออ๋อฮะค่ะ
0: ตรงนั้นเขาคือเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองร้างจนเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ว่ารอวันที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่บ้านของประชาชนนะฮะมันจะเป็นเมกะโปรเจกต์อันใหม่นะฮะที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากอันนี
1: ้
0: นะครับเรียกว่าเมืองสามัคคีไซ
1: โอ้สามัคคีไซ
0: เรากลับมาที่น้ำเถิน
1: กลับมาที่น้ำเถินอ่ะค่ะ
0: รัฐวิสาหกิจฝรั่งเศสให้ชำนาญการออกมาแถลงบอกว่านี่นะไอ้น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามันจะมาเติมเต็มให้กับน้ำเซบังไฟก็หมายความว่าในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่แล้งเพราะมีน้ำลงมาหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้านท่วมได้ด้วยนี่เห็นไหมคุณประโยชน์ของเขื่อนนะฮะต้านท่วมได้ด้วยก็คืออ่างน้ำมันก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะฮะเพื่อที่จะชะลอการไหลลงมาของน้ำนะนี่คือข้อดีข้อแรกที่สู้กันส่วนช้างไม่ต้องกังวลเราสร้างโป่งเทียมได
1: ้
0: แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีของเขาเพื่อความอยู่รอดเจ๋งมากแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักสร้างเขื่อนลืมไม่นึกถึงนะครับก็คือธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะไม่สืบพันธุ์ในโขลงนี่คือสาเหตุว่าเขาอายุยืนนะฮะเขาต้องต่างโขลงเท่านั้นก็คือว่าก็คือไม่ใช่ตระกูลเดียวกันถ้าจะพูดนะครับมันก็เลยใจอย่างนี้นะครับก็คือช้างที่อยู่เขตนากายจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์กับโขลงช้างที่อยู่ที่ปากลาย
1: คนละ
0: แขวงไชยบุรีนะฮะ
1: คนละเขตกันค
0: ่
1: ะ
0: ชัยบุรีหรือท่านนึกไม่ออกนะฮะก็จะบางฤดูกาลก็จะมีช้างจากฝั่งภูวัวนะฮะภูวัวทุกวันนี้อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
1: ค่ะ
0: ว่ายน้ำข้ามโขงนะครับไปสมสู่กับคนรักฝั่งโน้นนะฮะนั่นแหละครับ พวกเขานี่คือธรรมชาติของเขา

0: ที่เป็นมานับล้านปีนะฮะแล้วนอกจากพวกเขาจะอายุยืนแล้วเนี่ยพวกเขายังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ช้างไม่เคยทำลายป่าไม้นะครับ
1: ค่ะ
0: มีแต่มนุษย์นี่แหละครับตัดต้นไม้แล้วให้พวกเขาชักลากออกมาให้เก่งนะ
1: ค
0: เก
1: ่ะ
0: ่งเก่งนะฮะนี่แหละครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นว่าสิ่งบอกว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะนอกจากจะได้พลังงานสะอาดน้ำเทินสองเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้1,070เมกะวัตต์
1: ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ตัวเลขกลมๆไอเศษเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะ1,070เมกะวัตต์ครับ90%ครับส่งมาขายให้คนไทยได้ใช้ไฟ
1: ค่ะ
0: แต่ทรัพยากรที่ถูกทำลายไปเนี่ยอยู่ฝั่งเรานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนดีไซน์อันนี้ให้ก็คือมหาอำนาจทั้งฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของวิศวกรรมนะครับทั้งเจ้าของเงินที่คุม World Bank นะครับทั้งนักยุทธศาสตร์โลกนะที่บอกว่านี่เราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแล้วก็ลองคิดดูฮะนักคิดนักอะไรเนี่ยล้วนแล้วมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์กันแต่พอเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะฮะ

0: เปบังไฟถ้าเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมาเติมเศษบังไฟมันก็คือน้ำท่วมเห็นไหมครับเขตนั้นน้ำท่วมทุกปีครับเพราะอะไรก็คือ
1: ไหนบอกว่าไหนบอกว่าป้องกันน้ำท่วมด้วย
0: ก็ไม่รู้ไงนะฮะก็เหตุผลดีทั้งนั้นแหละครับก็มันนั่นนะฮะแล้ววิธีแก้นะเหตุผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมันมากผิดปกตินะครับแล้วพอฝนผ่านไปนะครับยังไงก็ท่วมครับไปดูสถิติได้เลยนะครับภาคกลางของลาวเนี่ยท่วมทุกปีนะฮะจะท่วมมากท่วมน้อยแต่ก็ท่วมเคยท่วมใหญ่หนักมากนะฮะก็คือเกือบจะทั่วประเทศลาวท่วมหนักมากถ้าก็จะบอกว่านั่นแหละเพราะปริมาณน้ำมันมากเนี่ยแต่พอถึงหน้าแล้งครับเซบังไฟแห้งกว่าเดิม เพราะอะไรครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีในปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีแค่4เดือนนะฮะฤดูฝนมี4เดือนแต่ฤดูไม่ฝนมี8เดือนครับก็คือหนาวกับร้อนใช่ไหมฮะพอคือฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดใหม่ๆนะครับเราก็ยังได้ร้องเพลงวันอะไรนะไอ้น้ำกระนองเต็มตลิ่งอยู่นะ อันเป็นเดือน12น้ำกระนองตลิ่งนะครับแต่พอมันเข้าหน้าร้อนนะก็คือ4เดือนก่อนจะเกิดฝนนั่นแหละครับแล้งสำซากเลยทีนี
1: ้
0: เพราะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็ต้องบริหารน้ำให้ได้ในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นว่าหน้าแล้งหน้าน้ำท่วมเนี่ยหยุดผลิตไฟแต่พอหน้าแล้งเนี่ยนะครับน้ำไม่พอที่จะผลิตไฟสุดเลยนะฮะสุดเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการศึกษาสำรวจวิจัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะธรรมชาติแล้วก็สังคมทั้งหลายนะสุขภาพสุขอนามัยทั้งหลายนะฮะมันก็จะมีศัพท์อยู่ผมยังจำได้เลย EIA นะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียก HEIA อะไรพวกนี้นะ มันก็เลยทำให้เมื่อตั้งธงไว้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามหมดนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับก็ไปโทษธรรมชาติโทษฝนโทษแล้งโทษหนาวผิดปกตินะครับไม่เคยบอกว่าตัวเองเออเลอร์เลยแม้แต่น้อยแล้วผมบอกได้อย่างหนึ่งนะตั้งแต่มีเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยบ้างไฟพญานาคน้อยลงทำไมถึงน้อยลงto be continue
1: เรามาเจอกันในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย์โหข้อมูลน่าสนใจมากขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
0: ิ์ได้ความยินดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เหมือนกันนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรอนวรรุษก็ต้องลาคุณฟังเวลานี้นะตามรายการนี้แต่รายการเรามีทุกวันนะคะถึง 7:30 น.แล้วพบกับดิฉันในวันเสาร์แล้วก็สำหรับคุณวิรัติก็วันอาทิตย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบเป็นกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเช้าๆค่ะ 7:30 น.ถึง 8:00 น.โดยเรา2คนวันนี้นั่งอยู่ด้วยกันมีคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพบกันในวันหยุดค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะส่งเข้ามาทักทายคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมเราได้ตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะ
0: หลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจากคดีรถคว่ำธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าไปพบอาวุธปืนก็เลยต้องพาผู้ต้องหาไปค้นบ้านนะครับพบว่านะฮะมีชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและมีอาวุธปืนพกประจำกายนั้นนะครับในบ้านพักของเขามีทั้งอาวุธปืนมีทั้งระเบิดจำนวนมากเป็นคลังแสงย่อมย่อมเลยครับเจ้าตัวอ้างบอกว่าหวังเอามาทำร้ายตัวเองแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับหลังจากพบของกลางอาวุธเป็นจำนวนมากเค้นสอบอย่างละเอียดเลยครับเช่นเดียวกับผบ.ตร.สั่งผู้การชลบุรีลุยสอบหนุ่มจีนซุกอาวุธสงครามทุกมิติหลังพบคลิปไปฝึกร่วมกับทหาร BHQ ของกัมพูชาหวั่นจะกระทบความมั่นคงเมื่อวานนี้ครับตำรวจขยายผลจากคดีรถคว่ำคนบ้านชาวจีนไปพบระเบิดและก็อาวุธปืนจำนวนมากนะครับจากกรณีเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาลังมุงหลังได้รับรายงานว่าสภ.นาจอมเทียนนะครับแจ้งบอกว่าช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมเกิดเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อในหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูและก็ผู้หญิงอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการตรวจค้นรถพบอาวุธสงครามจึงได้ทำการสอบสวนแล้วก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักครับโดยจากการเข้าตรวจค้นก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นอาวุธปืนสั้นซองกระสุนแล้วก็กระสุนอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุน M16 อีก9อันกระสุนปืนดินระเบิดนะครับหลากหลายชนิดมีระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแล้วก็เชื้อปะทุไฟฟ้าแล้วก็เรือนชนวนกับดักระเบิดนะครับมีชุดรีโมทมีเสื้อกรอกกันกระสุนมีหน้ากากกันแก๊สพิษมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วก็น้ำมันเบนซิน20ลิตรจำนวน4ถังจากการเข้าคนบ้านพักนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้การพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรพร้อมประสานหน่วย EOD ครับเข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านดังกล่าวเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การว่าเดิมทีมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยครับส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านนั้นซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านทางโซเชียลผ่านกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนโดยนัดรับของในพื้นที่ระยองส่วนระเบิด C4 ที่ประกอบติดกับเสื้อเกราะนั้นเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุฆ่าตัวตายครับเนื่องจากตนเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากไปพบคลิปนะฮะมีการซ้อมยิงปืนและก็ปาระเบิดร่วมกับทหาร BSQ และพบการใช้งานพูดคุยแชท GPT เพื่อสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมถึงอนุภาคการทำลายล้างของระเบิด C4 เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อ

0: ่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่ามีภาพประกอบแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่นะครับขยายผลวินาศกรรมยึดซีโฟนหนุ่มจีนนักรบ BHQ พังงะซุกคลังแสงใกล้พัทยาเสื้อเกราะยัดซีโฟนทำลายล้างกระสุนทบจ่าทรขายปืนผบตรลงจี้คดีขยายผลสังปมหนุ่มจีนซุกคลังแสงพร้อมระเบิดซีโฟนสั่งสอบ5ประเด็นสำคัญคลิปฝึกอาวุธเชื่อมโยงการก่อวินาศกรรมหรือว่าเตรียมสังหารบุคคลสำคัญตำรวจเรียกสอบครูฝึกยิงปืนและทหารเรือขายปืน M4 ให้กับชาวจีนกระบอกละ 200,000 และยังมีทหารเรือที่เกี่ยวข้องอีก2นายส่วนผู้ต้องหายังปากแข็งอ้างป่วยซึมเศร้าบ่นอยากตายขณะที่อนุทินสั่งขยายผลสาวลึกเชื่อมโยงกลุ่ม BHQ องครักษ์หุ่นเซนครับ
1: ค่ะประเด็นนี้นะคะเรื่องของการขยายผลของตำรวจโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็ได้มีการขยายผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานมาแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกำกับดูแลคดีนี้อยู่สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดขยายผลโดยเร็วโดยให้สอบสวนขยายผลในเรื่องดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีการใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์ก็มีใครบ้างเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างบัญชีทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบจนผลการดำเนินคดีทั้งกระบวนการนะคะจะสิ้นสุดนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นการเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยการปฏิบัติการด้านการข่าวเอ็กซเรย์ทั้งคนต่างด้าวแล้วก็ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะโดยจากการที่ผบ.ตร.สั่งขยายผลนั่นแหละค่ะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการให้มีการตรวจสอบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเร่งขยายผลคลังแสงหนุ่มจีนพบฝึกหน่วย BHQ ส่อก่อวินาศกรรมไล่เช็คเส้นเงินควบคุมตัวฝากขังศาลตำรวจจัดรถสายตรวจนำขบวนประกบตลอดเส้นทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหิ้วหนุ่มจีนเทาคลังแสงมรณะฝากขังศาลพัทยาคดีละเอียดอ่อนอาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแจ้งข้อหาหนักผบ.ตร.สั่งเดือดกำกับกำชับบิ๊กรานเร่งล้างบางขยายผลไล่สาวทั้งขบวนการเช็คเส้นเงินสั่งห้ามนะคะไทยเป็นฐานก่อเหตุเด็ดขาดชื่นชมตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนไหวพริบดีเยี่ยมมีภาพค่ะภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาวุธนี่หลายรายการเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนฝากขังศาลพัทยาหลังตรวจพ้นบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารจำนวนมากพบเคยฝึกรบทหารเขมร BHQ และยังพบหลักฐาน ChatGPT ปรึกษาแผนระเบิด C4 ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเตรียมวางแผนก่อเหตุวินาศกรรมค่ะ
0: ก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้นะครับชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมก็มีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าระเบิดแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบพบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมครับที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี54ให้สารวัตร

0: สน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำเป็นทอดที่3ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายนะครับว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้ได้อย่างไรข่าวสดมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งเช็คด่วนเป็นภาพของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ครับแถลงจับกุมนายหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงอาวุธสงครามในบ้านพักพร้อมสั่งตรวจประวัติอย่างละเอียดหลังพบมีบัตรประชาชนคนไทยที่สภ.นาจอมเทียนชลบุรีครับภาพหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดครับหนุ่มจีนอาวุธเต็มบ้านผงะคลังแสงปืนสงครามระเบิดอื้อเสื้อพลีชีพติด C4 บัตรประชาชนไทยก็มีผบ.ตร.สั่งเช็คประวัติพบฝึกรบกับทหารเขมรบิ๊กตายสั่งเช็คละเอียดยิบประวัติหนุ่มจีนซุกคลังแสงในบ้านพักย่านบางละมุงชลบุรีหลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุตำรวจนาจอมเทียนเข้าช่วยเหลือพบซุกทั้งปืนสงครามกระสุนระเบิดเลยบุคคลบ้านเจออีกอื้อทั้งระเบิดมือปืนสงครามกระสุน M16 พร้อมเสื้อเกราะติดระเบิด C4 เจ้าตัวอ้างป่วยซึมเศร้าเตรียมไว้ฆ่าตัวตายโดยสั่งซื้อทั้งหมดผ่านไลน์กลุ่มลับแต่พบในมือถือมีคลิปฝึกเข้มทั้งยิงปืนคว้างระเบิดร่วมกับทหารกัมพูชาครับ 7:41 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดีจะร้ายนายกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ช่วงที่2นะคะมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วนะคะโดยเมื่อวานค่ะมีราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000,000 บาทนะคะในรายละเอียดของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่กำหนดอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ลงไว้ณวันที่4พฤษภาคม2569เป็นปีที่11รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรที่กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอาศัยอำนาจตามความมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้นะคะมีมาตรา1พระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างความเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันในประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้หยุดชะงักและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์โดยให้กระทรวงการคลังอนุมัตินะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน400,000,000 บาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2570ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวประเด็นนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตพลังงานโปรดเกล้าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000 บาทฉลุยคนเสื้อแดงรอรับแมวล้นทะลักออกเรือนจำใส่กำไร EM ถึง9กันยายนโปรดเกล้าพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานนี่แหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินรวมไปถึงประเด็นการเมืองนะคะที่

0: คุณทักษิณใกล้จะออกจากเรือนจำนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะในพาดหัวข่าวต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ตนและก็นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทั้งหลายที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่เงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ก็จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางกับสิ่งที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตค่าครองชีพแล้วก็ปากท้องได้รับการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลจะทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าตามกฎหมายเลยเรื่องนี้ได้มีการโปรดเกล้าลงมาแล้วมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วจากนี้ไปทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าพระราชกำหนดฉบับนี้ลงมาแล้วผู้รับสนองพระบรมราชโองการคือนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบจะดีจะร้ายจะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์และรองรับได้ว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียวรัฐมนตรีทุกคนในครม.ของผมในฐานะที่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลในการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไม่รั่วสตางค์เดียวอนุทินยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนายกต้องรับผิดชอบนายกอนุทินลั่นพรก.กู้เงินประกาศใช้แล้วหลังจากนี้จะดีจะร้ายนายกเป็นผู้รับผิดชอบย้ำจะสอดส่องดูแลการใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรับรองไม่รั่วไหลแม้สตางค์เดียวเปิด2กฎหมายลูกภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านคุมเข้มหลักเกณฑ์แผนงานโครงการเสนอขอใช้เงินพร้อมกลไกติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ให้บรรลุเป้าหมายครับ
0: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานค่ะก็คือเรื่องของการแสดงความยินดีกับนายทักษิณชินวัตรที่ได้พักโทษนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะทันทีที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าตนก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20กว่าปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของท่านด้วยเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนว่าให้ท่านออกมาแล้วก็ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่านอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกรุงเทพแคบแค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้มาพบปะพบเจอกันตามโอกาสต่างๆอันนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ท่านจะออกมานะคะก็ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆก็เหมือนยังคงเป็นการพักโทษอยู่ซึ่งก็มีข้อจำกัดก็คงยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบส่วนการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายกบอกว่าตนไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ตนก็ยังเคารพนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เคยเคารพกันมาหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยกประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของมติชนนะคะบอกว่าทักษิณได้พักโทษวันนี้หญิงอ้อลูกพร้อมรับยุติธรรมแจ้งเงื่อนไขติด EM นายกร่วมยินดีนายเก่าโปรดกล้าพรก.กู้เงินประชาชนย้ำยื่นศาลตีความกรวีโต้ปมแลนด์บริดจ์ภูมิใจไทยแย้ม2ปียกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็มีหลายประเด็นรวมอยู่ในพาดหัวข่าวนี้ในมติชนค่ะ
1: ขยายผลเรื่องของอดีตนายกทักษิณนะครับวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ครับ11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มกระบวนการด้วยเอกสารต่างๆภายในเรือนจำตั้งแต่ 7:00 น.และก็จะปรากฏตัวออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.ครับอดีตนายกจะร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติไทยโดยมีลูกหลานชินวัตรรวม10คนนำโดยบุตรสาวและบุตรชายของนายทักษิณร่วมยืนต้อนรับแล้วก็รอสวมกอดคลายความคิดถึงครับก่อนที่อดีตนายกจะได้ยืนทักทายเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพและขอบคุณพี่น้อง

0: นเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก่อนขึ้นรถยนต์เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมไปยังบ้านจันทร์สองล่าส่วนการจัดเตรียมพื้นที่รองรับในวันดังกล่าวของเรือนจำกลางคลองเปรมครับทางด้านนายพเดชริ่งรอดผบ.เรือนจำกลางคลองเปรมระบุว่าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ทางเรือนจำกลางคลองเปรมยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่อย่างใดนะครับรายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้มีมติโดยเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามพ.ร.บ.ราชทัณฑ์พุทธศักราช2560กระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2564แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวหรือว่า EMตลอดระยะเวลา4เดือนจนกว่าจะพ้นโทษก็คือวันที่9กันยายน69นั้นก็ถือเป็นมติที่สุดแล้วนะครับจากการพิจารณาของอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเพราะว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการและก็คุณสมบัติของผู้ต้องขังตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้อย่างครบถ้วนมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดครับสำหรับประเด็นนี้นะครับอนุทินยินดีทักษิณได้พ้นคุกยังเคารพนายเก่าเปลยกรุงเทพแคบคงได้พบกันยุติธรรมยันมติอนุกรรมการให้ติดกำไร EM อดีตนายกทักษิณได้พักโทษปล่อยตัวพ้นเรือนจำจันนี้โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปติดกำไร EM ในเรือนจำเผยลูกหลาน10คนไปรอรับก่อนออกมาทักทายผู้มารอรับด้านรัชทานแจงยิบปัดเอื้อทักษิณยันพักโทษตามกฎหมายชี้มติคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเสื้อแดงอีสานประกาศรวมพลคาดมานับพันรอให้กำลังใจอนุทินยินดีทักษิณได้อิสรภาพเปลยกรุงเทพแคบแค่นี้คงมีโอกาสได้พบกันปลื้มผลประชุมอาเซียนสมิตหลายประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยครับ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะมาปิดติดตามประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นคนในวงการเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาก็ช็อกเหมือนกันนะคะประเด็นของคุณซายสกอตที่ออกมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนในครอบครัวประเด็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะจะมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะก็เป็นข่าวช็อกวงการเหมือนกันนะคะสำหรับคุณซายสกอตที่เมื่อวานนี้ออกมาไลฟ์แล้วก็ร้องไห้แฉว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดและแม่ยังฟ้องมรดกด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นสะเทือนใจที่หลายคนช็อกไปตามๆกันเลยสำหรับคุณซายศิรณัฐสกอตเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านคลิปวิดีโอค่ะเรื่องราวบาดแผลในชีวิตที่เก็บไว้มายาวนานโดยประกาศไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์อีกต่อไปเพราะต้องเผชิญความเจ็บปวดจากคนในครอบครัวและการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมเพียงลำพังมาตลอดหลายปีก่อนจะยอมรับว่าเคยถูกพี่ชายข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแถมล่าสุดยังถูกแม่แท้ๆฟ้องร้องเรื่องมรดกนะคะพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณจนเจ้าตัวนั้นปล่อยโฮกลางคลิปสุดสะเทือนใจค่ะจาก Facebook ของคุณสายนะคะคุณสายก็บอกว่าสายเนี่ยไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาคนเขาไม่รู้แต่จุดๆๆนะคะมีการพักไปนะคะไม่ได้พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดถึงรายละเอียดที่ตนถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นการทำครั้งเดียวแต่ทำหลายๆครั้งในตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวัยรุ่นทุกคนในครอบครัวรู้กันหมดเพราะคนในครอบครัวได้ฟังเทปที่ตนนั้นอัดเสียงที่มีเสียงของพี่ชายรับสารภาพแต่ณวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่จะเข้ามาดึงผมช่วยชีวิตผมไว้ผมทำทุกอย่างมาเองนะคะเพราะว่าผมไม่ได้มีทางเลือกผมจะอายุ30แล้วปีนี้ผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติๆคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลนะคะแล้วมาปีนี้ก็มาถูกอีกเรื่องนึงก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาฟ้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผมเขาหาว่าผมเป็น

0: ลูกเนรคุณสำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงกระทำผมอย่างไรและตอนที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูลเขาก็บอกให้ผมไปขอโทษแม่แล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผมหรือว่าเห็นใจผมอยู่ไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับแต่ผมอยู่กับคนแบบนี้อยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณสายก็ร้องไห้หนักมากเลยนะคะอ่ะเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนของครอบครัวในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นของคุณทรายก็ถูกนำมาหยิบยกนะคะเป็นประเด็นพาดหัวใน Daily News ทรายสก็อตเพราะชีวิตคนสนิทล่วงละเมิดมีคลิปเสียงรับสารภาพเผยสุดรันทดแม่ฟ้องซ้ำระบายแผลลึกในใจทรายสก็อตนักอนุรักษ์ชื่อดังฟูมไฟเล่าทั้งน้ำตาเผยความลับถูกคนใกล้ชิดล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยรุ่นเจ้าตัวระบุชัดมีคลิปเสียงสารภาพผิดแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวนิ่งเฉยไม่เคยได้รับความยุติธรรมซ้ำร้ายล่าสุดถูกแม่ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินที่ตายกให้คืนพร้อมตัดเพาะผมอยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วเปิดบทลงโทษมาตรา276ฐานข่มขืนชำเราอัตราโทษสูงจำคุกสูงสุด 4-20 ปีปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาทค่ะ
1: ส่วนเหยื่อหมอดูชื่อดังลำพูนนะครับไปแก้กรรมแล้วก็ถูกองค์มังกรนะครับโผล่เพิ่มอีกรายหนึ่งล่าสุดผู้เสียหายวัย18ร้องสายไหมต้องรอดเข้าช่วยเหลือด่วนนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับปหรือว่ากองปราบครับบุกค้นสำนักอมเจ้าโลกแก้กรรมพบตัวจอมขมังเวทยังไม่ออกหมายจับเหยื่อรายใหม่โผล่อ้างทำวิฐานให้ดูรูปสมสู่สุนัขกองปราบบุกเก็บหลักฐานสำนักอาจารย์ขมังเวทอมนกขาวแก้กรรมเก็บข้อมูลวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในห้องที่ Organize หนุ่มกล่าวหาโดยละเมิดมีอาจารย์เจ้าของสำนักและทนายความนำค้นนะครับด้านสายไหมต้องรอดเปิดตัวเหยื่ออีกรายเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีแฉพฤติกรรมอุบาทหลังแม่พาเข้าสำนักเพื่อแก้ปวดหลังกลับถูกอาจารย์หื่นข่มขู่ลูกชายว่าชะตาขาดออกอุบายให้ครอบครัวไปกินข้าวข้างนอกระหว่างแก้กรรมลูกชายนะครับก็ถูกกระทำอาณาจารครับ
0: ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นประเด็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะเป็นภาพถนนซุดนะคะระทึกกลางกรุงถนนจรัญสนิทวงซุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาได้รับบาดเจ็บ1คนผู้ว่าชัชชาติก็เร่งลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินไหลลงท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์ทำถนนซุดก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเร่งซ่อมแซมค่ะ Daily News ค่ะมีภาพประกอบโอ้โหถนนซุดจริงๆมีภาพรอยแยกยาวเลยแล้วก็มีภาพผู้ประสบเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ระทึกพื้นถนนซุดตัวโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุลักษณะนี้บริเวณจุดเดียวกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: แต่ว่าล่าสุดเห็นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกทมทำไวจริงๆนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับทิ้งท้ายเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าอิหร่านดึงเกมไม่รีบตอบกลับข้อเสนอจบศึกทรัมป์บีบ10บาทในจีนฮ่องกงนะครับรอบขายอาวุธอันนี้ก็ในส่วนของไทยรัฐขยายผลไปพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องของการค้นพบอาวุธของผู้ต้องหาชาวจีนด้วยนะครับโดยบอกว่าอิหร่านยังเล่นแง่ไม่รีบตอบข้อเสนอสงบศึกของสหรัฐอเมริกาอ้างมีเนื้อหารายละเอียดเชิงเทคนิคซับซ้อนต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนรวมถึงผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสูงสุดของประเทศตามด้วยประกาศกล้าวพร้อมเดินหน้าคุมช่องแคบฮอร์มุซแบบเบ็ดเสร็จกันในที่สหรัฐเดินเกมบีบด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจแต่ฝ่ายข่าวกรองชี้รัฐบาลทรัมป์ประเมินอิหร่านต่ำไปสามารถอดทนต่อการปิดล้อมทางทะเลได้นานถึง4เดือนรวมถึงยังมีอาวุธอีกอื้อครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
0: ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น. MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ครับอยู่กับผมอภิชลลำเจียและคุณไกรภพอินทรกำแพงครับสวัสดีครับคุณไกรภพครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่อภิชลครับ
1: ครับสวัสดีคร
2: ับ หนึ่งอาทิตย์เจอกัน1ครั้งนะครับเรามาพูดคุยสื่อสารแล้วก็วิเคราะห์กันเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข่าว1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมเข้ามาพูดคุยมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็มาวิเคราะห์ร่วมกันนะฮะเพราะผมเชื่อว่าบางทีคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะมีหินดีๆมีข้อมูลดีๆมาแชร์กันนะครับ
1: คร
2: ับ แต่แม้สัปดาห์นี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของฟ้าฝนฝนเริ่มมาแล้วพอฝนมาผมก็เริ่มดีใจแล้วพี่อภิชล
1: ทำไม
2: ผมก็อยากให้มันไปตกบนเขื่อนบนหลังเขื่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับน้ำในเขื่อนเราจะได้มีเยอะๆนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมไปดูผ่านโซเชียลเนี่ย อย่างเขื่อนใกล้ๆกรุงเทพเราเนี่ยอย่างเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยน้ำค่อนข้างน้อยนะก็อยากให้เพราะว่าถ้าน้ำน้อยๆเนี่ยเขื่อนมันก็มีความอันตรายนะครับแล้วก็อยากให้ไปตกในพื้นที่ของพี่น้องชาวนานะครับเขาจะได้ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นหน้าไถหน้าอะไรหรือยังนะครับแต่ว่าอย่างภาคอีสานเนี่ยก็จะทำนาปีนะครับแต่อย่างภาคกลางเนี่ยที่รับลุ่มเนี่ยก็จะทำนาปังนะครับก็เดือนปีนึงอาจจะทำได้2รอบ3รอบนะฮะแต่พี่น้องชาวอีสานที่อยู่ที่ราบสูงเนี่ยก็จะทำได้รอบเดียวนะครับ
1: ปีที่แล้วเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะนะประเทศเราเนี่ย
2: ครับ
1: หาดใหญ่ก็มีเหตุสถานการณ์ใหญ
2: ่ครับแต่ว่าน้ำมันเยอะในที่ที่ไม่อยากให้มันเยอะไงพี่เอกชนนึกออกไหม
1: แล้วหาดใหญ่ในปีที่ผ่านมาที่เกิดอุทกภัยใหญ่เนี่ยนะครับโอ้โหความเสียหายมากมายเลยร้านรวงอะไรต่างๆชาวบ้านผู้ประกอบการในพื้นที่โอ้โหน้ำท่วมกันหมดเลยนะ
2: ครับ
1: บางท่านยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยนะครับ
2: บ
1: างท่านยังไม่ได้เงิน
2: ต้องบอกบางท่าน
1: ยังไม่ได้เงินเยียวยาเลยนะครับ
2: ครับ
1: ยังไม่จบนะครับนี่ผ่านมาจะนี่จะครบมาอีกปีแล้ว
2: ครับ
1: นะผมฟังมา 2-3 ท่านแล้วครับที่พูดให้ฟังนะครับว่ายังไม่ได้เงินเยียวยาก็ฝากภาครัฐลงไปดูหน่อยนะครับ
2: ครับ
1: ว่าเขาทำไมถึงยังไม่ได้เขาตรวจสอบความเสียหายยังไม่เสร็จหรือติดขัดตรงไหนอย่างไร
2: ครับ
1: บางท่านได้เนี่ยได้โดยแบบก็คือความเสียหายอาจจะสักมากไปกว่าเงินที่ได้ก็ทุกท่านก็เฉลี่ยกันไป

0: เฉลี่ยทุกเคล็กเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุกกันไป
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับคงไม่ได้แบบว่าเป๊ะๆประเมินมาสัก 50,000 เอาได้อาจจะเป็นหลักพันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คงไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าทุกท่านก็อย่างที่บอกฮะอยากจะให้กันเต็มๆทุกคนก็คงจะงบประมาณเราอาจจะมีเพียงพอหรือไม่เพียงพออย่างไร
0: ครับ
1: แต่พอรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนี่เมื่อวานประกาศราชกิจจาแล้วนะ
0: ครับ
1: ท่านนายกบอกว่าดีร้ายอย่างไรใช่ไหมก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
0: จะไม่ให้รั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียว
1: เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
0: ครับ
1: นะครับ 400,000 ล้านนะครับก็ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ครับประชาธิปัตย์ประชาชนนะครับก็ยื่นนะครับแล้วก็มีวิวาทะเล็กน้อยนะครับสำหรับพังคุณกรจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ยื่นนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยที่คุณกรณ์เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสมัยนั้นนะครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็เคยกู้เหมือนกัน
0: ครับ
1: พอเราไทยเข้มแข็งอ่ะจำได้ไหม
0: ครับ
1: 400,000 ล้านเหมือนกันตัวเลขเดียวกันเลยครับก็ทำหน้าที่กันไปครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านปัจจุบันคุณเอกนิติเนี่ย
0: ครับ
1: บอกว่าสมัยที่คุณกรเนี่ยรัฐบาลคุณกรไปกู้เนี่ยตัวท่านเองก็เป็นข้าราชการอยู่ในสมัยนั้น
0: ครับ
1: ก็ไปอธิบายเหมือนกันนะครับเรื่องการกู้เงินก็คุณเอกนิติบอกว่าเข้าใจครับเข้าใจบทบาทในการทำหน้าที่ของคุณกรก็ไม่ว่ากัน
0: ครับ
1: แล้วประชาชนเขาก็ยื่นตามหน้าที่ของเขาเขาเป็นฝ่ายค้านอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องยื่น
0: ย้ำอีกทีนะครับเมื่อวานนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้โปรดเกล้าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569นะครับแล้วก็ผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยครับเมื่อวานนี้เนี่ยท่อนเด็ดท่อนสำคัญนะครับที่นายกให้สัมภาษณ์หลังจากที่พรก.โปรดเกล้าลงมาแล้วเนี่ยนะครับนายกบอกว่าเพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบจะดีจะร้ายจะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบหวังว่าทุกอย่างจะออกมาในทางที่ดีมีประโยชน
1: ์
0: เกิดคุณประโยชน์และรับรองได้ว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียวรัฐมนตรีทุกคนในครม.ของผมในฐานะที่ร่วมการพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลในการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นคำที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์นะครับ
1: ครับ
0: ที่ถ้าจำไม่ผิดที่บกน.6ใช่ไหม
1: ใช
0: ่หลังจากที่กับฟิลิปปินส์
1: ใช่
0: ที่ฟิลิปปินส์นะครับ
1: ใช
0: ่แหมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีเรื่องที่ให้พูดถึงอยู่เหมือนกันนะผมมองว่าการที่นายกไปฟิลิปปินส์รอบนี้ไฮไลท์เด็ดไม่ได้อยู่ที่ภารกิจนายกในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนว่ามีคุยอะไรกันบ้าง
1: อยู่ที่
0: นายกกับคุณมาเน็ต
1: เจอกัน
0: ภาพจับมือแล้วก็คุยอะไรกันบ้าง
1: คือพาดหัวว่านายกจับมือคุณมาเน็ตเนี่ยคือก็จับมือจริงๆนะ
0: ครับ
1: เป็นภาษากายที่จับมือกันจริงๆแต่ไม่ได้ในยะทางความหมายไม่ได้หมายความว่ากลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์คือนายกได้ให้สัมภาษณ์ก็คงหลังจากเนี้ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ต้องรื้อฟื้นนั่นแหละเพราะว่าประเทศอ่ะมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ด่านยังไม่เปิดนะด่านยังไม่เปิดนะสัปดาห์ที่แล้วนี่เราพูดถึงกันประเด็นนี้หลายคุณฟังหลายท่านเนี่ยก็บอกว่าผมเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าอยากให้เปิดด่านผมเชื่อว่าท่านนายกก็อยากให้เปิดแต่ไม่ใช่ตอนเวลานี้ดูไทมิ่งของเวลาว่ามันควรจะเปิดเมื่อไหร่อย่างไรแต่ว่าในอนาคตอ่ะยังไงเนี่ยคือมันจะปิดไปตลอดชั่วกับชั่วกันเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้
0: ครับ
1: มันคงเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ไทมิ่งว่ามันจะเหมาะสมว่าจะเปิดเมื่อไหร่แล้วเพราะว่าการค้าชายแดนอะไรต่างๆในมิตินะแต่ว่าบทสัมภาษณ์ของนายกฮุนมันเน็ตเองก็บอกว่าพูดต่อหน้าคุณอนุทินเลยนะมาที่แถลงน่ะหลังที่เจรจากันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บอกว่ามันสถานการณ์อย่างเนี้ยมันไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยการใช้กำลังทหาร
0: อ
1: ่ะไอ้พื้นที่ของแต่ละประเทศ
0: ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่นำมาพูดถึงเหมือนกันว่าไม่สามารถใช้ในเรื่องของตามที่คุณมาเน็ตพูดบอกว่าไม่สามารถใช้กำลังทางการทหารในการยึดดินแดนได้ในปัจจุบันนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่ามันก็ฟังกระยอนแยนเพราะว่าเอาตรงๆเนี่ยคนที่เป็นเริ่มต้นในการใช้กำลังปีนยิงขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: ก็เป็นทางฝั่งกัมพูชา
1: ก็ใช่
0: และแน่นอนครับว่าการที่ในเมื่อมันมีการปะทะกันแล้วเนี่ยกฎเนี่ยตามมาตรฐานสากลเนี่ยมันก็ใช้วิธีจอยสเตทนะครับ
1: การป้องกัน
0: การป้องกันก็คือว่าใครที่เกิดการปะทะกันแล้วใครอยู่จุดไหนสุดท้ายก็ต้องครอบครองแผ่นดินผืนนั้นไปก่อน
1: ใช่
0: ซึ่งแผ่นดินที่เราครอบครองอยู่นั้นก็เป็นของเรา
1: เคยเป็นของเราเป็นของเรา
0: ครับ
1: แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยกัมพูชาก็ขึ้นมา
0: ครับ
1: ก็ขึ้นมารุกรานแต่ สมัยก่อนเนี่ยกัมพูชาเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาแบบคืบคลาน
0: ค่อยๆมา
1: เขาไม่ได้ใช้กำลังทหารแต่เขามาแบบคืบคลาน
0: ทีละนิดทีละนิด
1: ทีละนิดที

0: นานิดฝ่ายไทยถามว่าไม่เห็นเหรอ
1: เห็นเห็นเราก็ทำหนังสือประท้วงไป
0: เราทำประท้วงไปเราไม่ได้บอกเราไม่ได้อยากใช้กำลัง
1: เราไม่ได้นิ่งเฉยนะต้องบอก
0: เราไม่ได้ใช้อยากใช้กำลังในการที่จะต่อต้านที่เขาขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้อยากใช้กำลังเราก็ทำตามกลไกของเราคือทำหนังสือประท้วง
1: ครับ
0: เราประท้วงไปเป็นหลายร้อยฉบับแต่ว่าไม่นำพา
1: ครับ
0: ไม่ตอบสนองต่อคำประท้วง
1: เพราะว่าการที่หนึ่งประเทศที่มีกำลังทางยุทธปกรณ์มากกว่ากำลังทหารมากกว่าไปเปิดใส่ประเทศที่มีกำลังทางทหารน้อยกว่าเนี่ย มันค่าเป็นภาษาชาวบ้านก็ผิดไปครึ่งตัวแล้ว
0: ก็เหมือนกับเราไปลงรังแกเขา
1: ครับ
0: คือรถกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันเนี่ยยังไงก็แล้วแต่รถก็มองดูเป็นฝ่ายผิด
1: ใช
0: ่ก่อนเลยเพราะรถใหญ่กว่าน
1: านาชาติเขาต้องถามอยู่แล้วว่าอ้าวทำไมคุณไปใช้กำลังก่อนทำไมคุณไม่ทำหนังสือมาชี้แจงแล้วนี
0: ่
1: แต่ไทยเราก็ทำหนังสือไปแล้ว
0: ก็ทำไปแล้วก็ทำไปแล้วไอ้เรื่องในอดีตเนี่ยแต่ท่านนายกคุณบันเด็ดบอกว่าอ๋อแน่นอนแหละมันไม่ได้สามารถจะใช้กำลังทหารในการแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าเราก็ต้องมาย้อนกลับไปดูด้วยว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจนมาถึงจุดนี
1: ้แต่ว่าที่ทางคุณมันเนตทางกัมพูชาที่ไปประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งนี้เนี่ยที่เขารู้ว่ายังไงต้องเจอกับผู้นำไทยเจอกับท่านนายกอนุทินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาก็รู้กันอยู่แล้วสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแล้วก็อยากให้ทำโดยเร่งด่วนก่อนใครเพื่อนเลย
0: เปิดด่านเหรอ
1: ก็คือการเปิดด่าน
0: ใช่
1: ไม่ใช่เรื่องของดินแดนนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเศรษฐกิจเนี่ยกำลังว่าเรียกว่าสาหัสเลยแบงก์ปิดไปแล้วนะสีแบงก์
0: คือเขาเนี่ยเศรษฐกิจเขาเนี่ยเรื่องการค้าชายแดนเนี่ยมีความสำคัญ
1: ครับ
0: มีความสำคัญเขาไม่ได้มีรายได้ด้านอื่นอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าด่านปิดเนี่ยเขาก็ลำบาก
1: ครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทางฝั่งด้านบนเนี่ยที่ติดกับทางประเทศสปปลาวเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะส่งอะไรสินค้าไปขายเพราะว่าถ้าสินค้าทางเกษตรผมเชื่อว่าทางสปปลาวก็มีเยอะอยู่แล้ว
0: มี
1: แล้วประชากรก็มีประมาณ7 ล้านคนอัตราการบริโภคมันไม่ได้สูงอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ครับ
1: หันไปทางเวียดนามแน่นอนครับเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศสังคมนิยม
0: ครับ
1: นะฮะเขาก็จะมีกฎเรื่องข้อบังคับในการที่ใช้สินค้าในประเทศเขานู่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องหันมาทางฝั่งเรานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าเกษตรที่พอจะระบายได้บ้างพอจะเอาเงินเม็ดเงินมาหมุนเวียนในประเทศได้บ้างแต่ถ้าด่านปิดอย่างเงี้ยสินค้าเกษตรที่ทำมาก็เน่าก็เสียไปนะฮะแล้วมันก็ทำให้ล้นตลาดแล้วทำให้ราคามันตกไปอีก
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือการที่ไทยปิดด่านเนี่ยมันก็ปิดกั้นในเรื่องของเม็ดเงินที่มาจากธุรกิจที่บ่อนการพนัน
0: ธุรกิจเทาๆ
1: แต่บ้านเขาอาจจะไม่เทาไงเ
0: พราะบ้านเขาอาจจะบ่อนอะไรเนี่ยถูกกฎหมาย
1: เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปเล่นบ่อนฝั่งนู้นนะก็คือคนไทยทั้งนั้นนะแล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยแบงก์ปิดไปแล้ว4 แบงก์นะที่ฝั่งกัมพูชาเนี่ยแบงก์ที่5กำลังจะโดนนะแล้วก็ได้ข่าวว่าอะไรนะล่าสุดเนี่ยถ้าน้ำมันเบนซินนะน้ำมันเขาอะถ้ารอบตัวเมืองไกลๆลิตรละเกือบ200 บาทนะที่เมืองไทยสาหัสไหมล่ะ
0: สาหัส
1: ก็นี่แหละเป็นวิธีที่เราใช้วิธีบีบอยู่นะฮะผมเชื่ออย่างพี่ผู้ชมบอกว่าสักวันหนึ่งเนี่ยยังไงด่านต้องเปิดต้องเปิดแน่นอนปฏิเสธไม่ได้แต่ถามว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนมันจะต้องมีอะไรพูดคุยมันจะต้องมีการปรับทัศนคติอะไรอีกเยอะแยะมากมายเพราะตราบใดที่ทางคุณมาเนตกับคุณเซนยังใช้วิธีการปลุกกระแสปลุกปั่นชาตินิยมใส่ร้ายโยนสีแบบนี
0: ้
1: ผมเชื่อว่าการที่จะเปิดด่านเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถึงแม้ว่าวันหนึ่งเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันก็ต้องเปิดละฮะ
0: ครับก็ยังไงก็ต้องเปิดแต่ว่าดูเวลาที่เหมาะสมนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องมันต้องเกี่ยวข้องแหละมันแต่มันจะเกี่ยวข้องยังไงนะกับกรณีที่เราเนี่ยไปมีอุบัติเหตุเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมอุบัติเหตุแถวทางเลียบรถไฟผมว่าผมเคยผ่านนะคุณเส้นนั้น
1: อ่ะคุณไปบ่อยอยู่แล้วที่ชลบุรีพัทยาใช่ไหม
0: แถวนาจอมเทียน
1: ไปคุณไปทำอะไรถามก่อน
0: ก็มีธุระมีธุระไปท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็มีอุบัติเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำเลยนะฮะพลิกหงายเลยอ่ะ
1: เดี๋ยว
0: ภาพอ่ะ
1: คดีนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นคดีธรรมดา
0: เหมือนจะเป็นคดีธรรมดา
1: อุบัติเหตุทั่วไป
0: เป็นอุบัติเหตุทั่วไปเนี่ยแหละครับรถมีอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องลงพื้นที่นะไปดูช่วยเหลือนะโดยเฉพาะเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเป็นชาวต่างชาติด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเขาย่องยิ่งให้ความสำคัญก็ลงไปดูนะครับ10 ตำรวจโทนิลพันธ์ทองย้อยฮะคนนี้เป็น
1: ชื่นชมนะ
0: จร
1: ชื่นชมนะ
0: สพ.นาจอมเทียน
1: ชื่นชมเลย
0: ก็ลงพื้นที่คนแรกไปดูประสบเหตุการลงพื้นที่ไปเนี่ย10 ตำรวจโทนิรพันธ์เนี่ยอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาประสานมา

0: าเขาก็ไปพร้อมกับอาสาจราจรแต่ไปถึงเนี่ยไปถึงโอเคเรายังไม่รู้อะไรนะนึกภาพเรายังไม่รู้อะไรเราไปถึงเอ๊ะทำไมคนขับคนนี้ซึ่งเป็นต่างชาติซึ่งเป็นชาวจีนแล้วก็มีหญิงชาวไต้หวันนั่งมาด้วยเนี่ยประสบเหตุเนี่ยนะสองคนเนี่ยปลอดภัยแต่ว่าเอ๊ะทำไมผู้ชายซึ่งเป็นผู้ขับขี่เนี่ยเป็นแสดงสถานะว่าขับขี่มาแล้วประสบเหตุเนี่ยพอจะเรียกรถพยาบาลไม่อยากให้เรียกพอจะช่วยเหลือนู่นนี่นั่นดูแล้วทำไมเหมือนกับไม่ต้องการความช่วยเหลือ
1: ครับ
0: นี่คือข้อพิรุธแรกก็ต้องชื่นชม10ตำรวจโทนิรพันธ์นะที่เอ๊ะแล้วที่ต้องเอ๊ะเลยก็คือพอไปดูคนขับขี่ผู้ชายชาวจีนคนนั้นเนี่ยมีปืนครับคุณเยศพบ
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าปืนเนี่ยมันคาดอยู่ที่มันมีกระเป๋าคาดอก
1: ไม่มันเป็นซองปืน
0: ซองปืนเนี่ยกระเป๋าคาดอก
1: ครับ
0: ซองปืนและกระเป๋าคาดอกแล้วก็ไปพบปืนด้วยใช่ไหมล่ะพอไปพบปืนคราวนี้ก็อ้าวแล้วมันก็ต้องผิดปกติแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: อ้าวคนขับทำไมมีปืนล่ะก็ไล่เลียงกันไปไล่เลียงกันไปสุดท้ายแล้วเนี่ยไปตรวจสอบรถเนี่ยไม่ค่อยเจออะไรนอกจากเจอปืน
1: ไม่ประเด็นเนี่ยที่เขาบอกว่ารถเนี่ยอาจจะไม่เจออะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกันอย่างที่ผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเขาไปเจอถังน้ำ
0: ถังน้ำมัน
1: ตำรวจเนี่ยไปเจอถังน้ำมันสีแดงๆอ่ะนึกภาพว่าถ
0: ัง
1: น้ำม
0: ัน
1: อ
0: ยู่บนรถ
1: อยู่บนรถใกล้กับแบตเตอรี
0: ่ใกล้กับแบตเตอรี่
1: ใช่ซึ่งมันสอดคล้องกับแชท GDP ที่ชาวจีนคนเนี้ยเขาไปเซิร์ชว่าจะทำอย่างไร
0: อันนั้นไปเจ
1: อที่หลังคาร์บอมอันนี้เจอ
0: ที่หลังแต่ที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยเจอถังน้ำมัน
1: เจอถังน้ำมัน
0: เจอปืนถังน้ำมันสีแดง
1: ๆใช
0: ่ถ้าคุณบอกถ้าคุณเป็นตำรวจที่อ่ะก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรก็มองว่าเป็นพื้น
1: ๆ
0: แต่ถ้าคุณช่างสังเกตแล้วดูแล้วมันผิดปกติอย่าง10ตำรวจโทนี่
1: อันนี้ชื่นชมจริงๆ
0: ต้องชื่นชมในไหวพริบปฏิภาณที่จะว่าทำตามหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เขาก็มีเซนส์ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะ
1: ครับ
0: ก็ไปดูแล้วมันผิดปกติก็เลยเป็นที่มาว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วก็แจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาทางนี้ผู้บังคับบัญชาก็ต้องให้เครดิตนะพอแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาก็ดูแล้วเนี่ยผิดปกติก็เลยติดต่อประสานไปค้นที่บ้านที่พอไปค้นที่บ้านนะครับถึงกับพังงะเลยเจออะไรบ้างล่ะอาวุธโอ้โหเจออะไรบ้างคุณไกพบเห็นภาพแล้วใช่ไหม
1: มี M10 เอาที่ทำได้นะมีปืนสั้นมีลูกกระสุนปืนสั้นมีกับดักระเบิดสังหารบุคคลที่แล้วก็มีระเบิดแบบเขี้ยงนะครับแล้วก็มี M16 และที่สำคัญฮะมี C4 เขาเรียกว่า ระเบิด C4
0: ระเบิด C4 4ลูก
1: ที่มัดกับเสื้อเกราะพร้อมใช้งาน
0: ที่อยู่ในเสื้อเกราะ
1: เ
0: สื้อเกราะเนี่ย2ตัวแต่อยู่ในเสื้อกรอบเหมือนเราดูในหนังเลยแหละครับ C4 มันอยู่ในนั้นแหละครับเป็นสอดเอาไว้ระเบิด C4 เนี่ย4ลูกน้ำหนัก8ปอนด์แล้วก็ระเบิด K75 แบบดัดแปลงระเบิด M4 ปืน M4 กระสุนปืนเล็กขนาด 5.56 มิลลิเมตรแบบธรรมดา M193 เบล M193 เนี่ยนะฮะที่ระบุเครื่องหมาย LOTRTA เครื่องหมายตัวนี้ที่ถูกระบุไว้เนี่ยมันจะถูกระบุไว้ถ้าไออุปกรณ์ตัวนี้มันถูกผลิตโดยโรงงานผลิตกระสุนของกรมสรรพาวุธทหารบก
1: ครับ
0: ดูแล้วเริ่มวุ่นวายแล้วนะเพื่อใช้ในราชการทหารดอกนี้นะฮะมันมาอยู่ที่นายคนนี้ได้อย่างไรนะครับนอกจากนั้นอย่างที่บอกนะฮะในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็มีคลิปซ้อมยิงปืนกับทหารกัมพูชานี่แหละครับซ้อมยิงปืนกับทหารกัมพูชาแล้วใช้ปืนได้คล่องแคล่วพอสมควรเลยนะ
1: ครับ
0: คือเป็นคนไม่รู้แหละถูกฝึกมาหรือชอบหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พอไปที่บ้านเนี่ยโอ้ทีนี้เนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านเช่านะ
1: บ้านเช่า
0: จากคนไทยเช่าประมาณเกือบ40,000อ่ะ38,000
1: ครับ
0: เดือนละนะครับแล้วก็พอเจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นแล้วอุปกรณ์อะไรต่างๆมันเยอะขนาดนี้อุปกรณ์ที่มันอันตรายน่ะต้องรีบกันพื้นที่เลย
1: ครับ
0: 100เมตรนะฮะกันไม่100เมตรนะฮะเพื่อป้องกัน
1: เพียบประชาชนรู้ไหมตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปอ
0: ่
1: ะตอนแรกเขาบอกว่าเหมือนจะมีกับดักบางอย่างด้วยนะ
0: เหมือนเลยเหรอ
1: เหมือนมีกับดักมีลวดมีขึงมีอะไรเพื่อจะป้องกันคนภายนอกเข้ามาด้วยนะ
0: เขาทำไว้อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ใช่
0: คือนายหมิงเฉินซันคนนี้เนี่ยก็ให้การว่ายังไงบอกว่าเคยมีอาชีพขายสุราอยู่ที่ประเทศกัมพูชาแต่ว่าย้ายมาอยู่ในไทยเนี่ยหลังจากมีเหตุข้อพิพาทอาวุธสงครามสิ่งที่พบภายในห้องเนี่ยภายในบ้านเนี่ยนะอ้างว่าซื้อมาจากกลุ่มไลน์

0: แล้วไปรับสินค้าที่จังหวัดระยองไปรับสินค้านะฮะส่วนระเบิดเนี่ยต้องการนำมาใช้เพื่อเป็นระเบิดฆ่าตัวตายเนื่องจากตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคำให้การของเขาตำรวจไม่เชื่อหรอกตำรวจไม่เชื่อหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไอ้นอกจากอาวุธปืนแล้วยังมีคุยกับหลักฐานที่คุยกับแชท GPT แล้วคุยกันเรื่องอะไรคุยกันเรื่องการก่อวินาศกรรมอะว่ากันอย่างนั้นอะตำรวจเขาก็ต้องเอะนั่นแหละแล้วถังน้ำมันเนี่ยพบในรถ1ถังอะไปเจอที่บ้านอีก3นะทั้งหมดเจอ4นะ
1: เบ็ดเสร็จแล้ว
0: ถังนะ
1: เขาเก็บสะสมน้ำมันไว้อะ80ลิตร
0: เขาเอาไว้ทำอะไร
1: กลัวน้ำมันหมดมั้งระหว่างทาง
0: น้ำมันมันแพง
1: น้ำมันแพงหรือเปล่า
0: จึงเก็บมาซื้อไว้ก่อนเหรอ
1: ครับแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ระเบิด C4 ที่เขามีไว้เนี่ยเขาบอกว่าตามข่าวนะเขาบอกว่าเอาไว้ปิดชีพตัวเอง
0: แ
1: ต่ขอโทษนะครับที่ไปเจอเนี่ยเป็นกิโลเลยแล้ว C4 อ่ะ
0: มันคือปิดชีพตัวเองไม่ต้องเยอะขนาดนี้
1: ค
0: ุ
1: ณกะว่าถ้าคุณใช้เป็นกิโลขนาดนั้นคุณกะไม่เหลือล่างไปให้ส่งให้ญาติพี่น้องเลยใช่ไหม
0: คือไม่รู้จะโอ้โหพอเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังคำให้การเบื้องต้นเนี่ยโอ้โหคนแถวนั้นพอบ้านเช่าแถวนั้นบ้านเรือนแถวๆนั้นเขาก็ตกใจสินี่เราอยู่กับใครเนี่ยนี่ใครเนี่ย
1: โอ้โหแล้วแต่ละอย่างแล้วซีโฟด้วยนะที่ไม่ใช่โซฟานะคุณ
0: ใช่
1: เป็นกิโลเลยนะ
0: เพื่อนบ้านแถวๆนั้นก็บอกว่าหนุ่มชาวจีนรายนี้เนี่ยก็คือเขามีประวัติมีหลายคนเนี่ยถามว่าอุ้ยบุคคลเหล่านี้เนี่ยเราให้เข้าประเทศมาได้อย่างไรต้องบอกก่อนที่มาที่ไปของการเข้าประเทศเขามาตั้งแต่ปี53ครั้งหนึ่งครั้งแรกที่มาเนี่ยมาในฐานะใช้วีซ่านักท่องเที่ยว
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยเขามาแพ็กเกจพิเศษ
1: ครับ
0: แบบเราเคยได้ยินคำว่าอีลิทการ์ดไหม
1: อ๋อได้ยิน
0: การซื้อนักท่องเที่ยวเราเปิดเอาไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศเรา
1: ครับ
0: แล้วเข้ามาดูอยู่ได้แบบยาวอ่ะ
1: 20 ปี
0: อ่ะ
1: ครับ
0: แต่คนนี้เนี่ยเขาซื้อมาก็มันก็มีแพ็กเกจนะจะอยู่กี่ปีก็แล้วแต่
1: ครับราคาก็ไม่ถูกนะ
0: ราคาไปหลักล้าน
1: ครับ
0: อันนี้เราทำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ให้ประเทศอื่นๆที่เขามีศักยภาพเข้ามาในประเทศเราเนี่ย
1: มาพักผ่อนแล้ว
0: มาทำธุรกิจมาอะไรต่างๆเขาก็มีวีซ่าตัวนี
1: ้แล้วก็วีซ่าตัวนี้สะโอมีสิทธิประโยชน์เยอะนะรู้สึก
0: สิทธิประโยชน์เยอะ
1: ตอนเข้าสนามบินก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะผมฟาสแท็กป่ะ
0: มี VIP อะไรต่างๆเยอะเพราะว่าอันนี้ต้องแยกกันให้ออกนะครับว่าที่เรามีเนี่ยถ้าเราไม่ได้คนที่เข้ามาเนี่ยตั้งใจจะมาใช้เงินตั้งใจมาทำธุรกิจนี่คือผลดีของประเทศเราเป็นรายได้ของประเทศเราเราเปิดรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะเข้ามาในเงื่อนไขที่เรากำหนดซึ่งการตรวจสอบอะไรที่จะเข้ามาในพวกอิลิกันเนี่ยเขาก็เข้มข้นตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนู่นนี่นั่นปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาถ้ามีความผิดปกติเขาก็ไม่ให้เข้า
1: ครับ
0: แต่อย่างรายนี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ใช้วีซ่าพิเศษ
1: ครับ
0: นี่เขาอยู่ได้อีก5ปีนะที่เข้ามาล่าสุดของเดือนมกรา
1: ครับ
0: ปีนี้เนี่ยเขาเข้ามาอีกครั้งเนี่ยเดือนมกรานะครับเขาเรียกว่าคนประเภทหน้าขาวอ่ะคุณเคยพบ
1: ยังไง
0: พวกเนี้ยประเภทหน้าขาวคือคนที่เข้ามาโดยไม่มีประวัติอาชญากรรมคือเข้ามาแบบถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: แล้วเข้ามาได้อย่างถูกต้องไม่ได้มีประวัติอะไรเลยแต่หลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งเป็นโจทย์ที่ท่านนายกก็บอกสั่งไปตรวจสอบแล้วว่าคนที่เราให้เข้ามาด้วยตอนเข้ามามันถูกเนี่ยคุณได้ไปติดตามหรือเปล่าว่าเขาเข้ามาแล้วเข้ามาทำอะไรเขายังประกอบอาชีพที่สุจริตอยู่หรือเปล่าหรือเขาเข้ามาโดยถูกแต่หลังจากนั้นเขาเข้ามาเพื่อเป้าประสงค์ไม่ดีเขาก็ไปทำตัวให้หรือจะทำธุรกิจอะไรที่ผิดกฎหมายใช้ไทยเป็นฐานหรือเปล่า
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยท่านนายกบอกว่าคุณต้องไปตรวจสอบด้วยจุดนี
1: ้
0: เพราะตอนนี้เรื่องประเด็นเรื่องวีซ่าฟรีอะไรที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมที่เราจะลดวันน่ะจาก60วันเป็น30วันน่ะ
1: ครับ
0: ไอการเข้ามาของเขาของคราวจีเหล่านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถามว่าโอ้โหอาวุธขนาดนี้พฤติการอย่างนี้น่ากลัวอย่างนี้เราปล่อยให้เข้ามาในประเทศเราได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าการเข้ามาของเขาถูกตำรวจก็ไอการปล่อยเข้ามาเนี่ยเขาก็ถูกต้องแต่เข้ามาแล้วนี่แหละครับ
1: เขามาก่อเรื่องตอนเข้ามาแล้ว
0: เขาเข้ามาก่อเรื่องตอนเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นพอยต์สำคัญที่เราจะต้องไปดูกันต่อซึ่งตอนนี้ตำรวจเขาทำงานอยู่ก็คือปืนมาจากไหนระเบิดมาจากไหนกระสุนมาจากไหนน้ำมันเนี่ยหาไม่ยากซื้อได้ทั่วไป
1: C4 มาจากไหนสำคัญมาก
0: C4 มาจากไหน
1: ครับ
0: อันนี้ตำรวจเขาก็ต้องทำงาน
1: แล้วที่สำคัญมีสิ่งหนึ่งมันเป็นสิ่งเล็กๆแต่ว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยผมมองว่าน่ากลัวใครพวกเขามีรีโมทจุดชนวนด้วย
0: รีโมทจุดชนวนคืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเดินห้างแล้วซื้อมาได
1: ้ไม่มีแน่นอน
0: เขาไม่ได้ไปเดินที่ขายปืนถูกกฎหมายอย่างแยกอุณากันแถวๆ
1: ปฏิพัฒน์อะไร
0: นั่นแหละแถวๆนู้นน่ะแถวที่เขาขายกันน่ะด้านในเมืองพาวุรัตอะไรแถวๆวงเวิร์กนู้นน่ะนะ

0: าไม่ได้ไปเดินแถวนั้นหาซื้อจากแถวนั้นได้ไอ้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปตรวจสอบว่าใครขายให้เขาม
1: ีหนอนบอนไซหรือเปล่าตรง
0: ๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ไอ้เครื่องหมายโลโก้อะไรที่มันติดเนี่ย LOTRTA เนี่ย
1: ครับ
0: ตัวเนี้ยมันผลิตกระสุนจากกรมสรรพาวุธฐานบกต้องไปตรวจสอบไล่ดูว่ากระสุนเหล่านี้ C4 เหล่า

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะถกไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ IMF World Bankนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันจันทร์นี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครั้งที่1/2569เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนางสาวรัชดากล่าวว่าประเทศไทยถือเป็นเพียง1 ใน 3ประเทศของโลกที่เคยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวถึง2 ครั้งโดยอีก2 ประเทศคือญี่ปุ่นและตุรกีสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกต่อศักยภาพและเสถียรภาพของไทยสำหรับการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลไทยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 15,000 คนทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ภาคธุรกิจและสื่อสารมวลชนจากประเทศสมาชิกกว่า191 ประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างภาพลักษณ์ประเทศแต่คือการสร้างโอกาสประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนทั้งการเปิดพื้นที่ให้ไทยนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจการเรียนรู้เทคโนโลยีการเงินใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจนการส่งเสริมการลงทุนการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ที่เดินทางมาจากทั่วโลกทร.ยืนยันไม่ปกป้องกำลังพลที่ทำผิดพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่กับการสอบสวนขยายผลเครือข่ายค้าอาวุธผิดกฎหมายพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏข่าวกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนขยายผลคดีชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและมีการซัดทอดถึงบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายอาวุธปืนโดยคาดว่ามีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1 นายที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นกองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการนำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนทางนี้กองทัพขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมยืนยันว่าการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรืออาจส่งผลต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นเรื่องที่กองทัพเรือให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือขอให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะติดตามผลการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานวินัยและความเชื่อมั่นต่อองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะพบเผยคนกรุงไม่ตื่นเต้นกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหตุคาดเดาผลได้ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผย

0: ผลการสำรวจเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2569น่าตื่นเต้นไหมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายน2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่พบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.97 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยเราลงมาร้อยละ 22.98 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 21.91 ระบุว่าส่งผลมากร้อยละ 20.99 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลด้านรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะเป็นรองผู้ว่ากทม.ส่งผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่พบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยเราลงมาร้อยละ 24.20 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 23.59 ระบุว่าส่งผลมากและร้อยละ 21.60 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความตื่นเต้นในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ร้อยละ 32.59 ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งเราลงมาร้อย 29.24 ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันร้อยละ 22.06 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งและร้อยละ 16.11 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
5: ์8:38 น.ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์นะครับแม่แต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องประเด็นข่าวนะครับขอ PR กิจกรรมดีๆสักหน่อยนะครับไปปักหมุดเมืองคอนขอพรให้ไข่ขึ้นสมูท FM 105.5 นะครับปักหมุดวนคอนขอพรให้ไข่นะครับครั้งแรกที่สมูทจะพาคุณตะลุยแดนใต้นำทีมโดย2 DJ รูปหล่อนะครับ DJ เอกกฤษณาวารินนะครับแล้วก็ DJ พัดตกไปขอพรให้ไข่ไหว้พระธาตุชัยยาเสริมเมตตามหานิยมกับตาพรานบุญกราบพระธาตุไร้เงาสูตรโอโซนอันดับหนึ่งที่คีรีวงแม่นี่ผมยังอยากไปเลยนะคีรีวงนะฮะ
6: ครับ
5: ปิดท้ายกับเวิร์กช็อปผ้ามัดย้อมหลับสบายตลอดคืนในห้องพักระดับลักซ์ซูรี่ครับของโรงแรมชั้นนำพร้อมอาหารทุกมื้อเดินทาง22-24พฤษภาคมนี้ตลอด3วัน2คืนรับจำนวนจำกัด40ท่านเท่านั้นนะครับราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทครับสอบถามข้อมูลสำรองที่นั่งได้โทร086-825-1444ย้ำอีกทีนะครับ086-825-1444หรือ LINE @smoothfm ครับแหน่ใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวภาคใต้นะครับภาคใต้บ้านเรานะสนใจก็ไปร่วมทริปกับ Smooth

0: FM 105.5 ได้นะครับ
1: ครับอืมอ่ะเรื่องปืนเรื่องอะไรก็เห็นมีหลายหน่วยงานใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่เขาก็แอคชั่นละออกมาบอกแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการมาเมื่อวานนี้ท่านผบ.ตร.กิตติรัตน์พันเพชรนะครับก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับไปควบคุมเพราะว่ามันมีหลายมิติ
0: แล้ว
1: ม
0: ันหลายมิติจริง
1: ๆมันมีหลายหน่วยงาน
0: ม
1: ันมีหลายหน่วยงานนะครับเพราะว่า
0: ผมนึกคิดเลยนะพี่อภิชนถ้าเกิดว่าชายชาวจีนคนเนี้ยถ้าเกิดว่า
1: ไม่เกิดอุบัติเหตุ
0: ไม่เกิดอุบัติเหตุไม่รถไปคว่ำอะไรจะเกิดขึ้นตาม
1: อะไรจะเกิดขึ้น
0: ความสูญเสียจะไปแค่ไหน
1: คือเราไม่รู้เจตนาของเขาอย่างที่ให้การเนี่ยที่บอกว่าจะเอามาทำร้ายตัวเองเพราะเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจริงเท็จอย่างไ
0: ร
1: แต่ว่าเอาละอุปกรณ์ที่เจอเนี่ยมันก็เข้าได้ว่าถังน้ำมันเนี่ย4ลิตรเนี่ยเอ้ยไม่ใช่4ถังอ
0: ่
1: ะ
0: 80
1: ลิตรเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็มันเป็นสารตั้งต้นที่จะเอามาทำมิดีมิร้ายมันจะเกิดความสูญเสียมากเลยทีเดียวก็เดชะบุญนะรอดมาได้นะประเทศเรานะ
0: ครับ
1: ก็ยังระเบิดเมื่อวานนี้ตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปตามจับคนที่เป็นคนส่งอาวุธให้กับชายชาวตีนคนนี
0: ้ครับ
1: นะครับก็นำกำลังไปควบคุมตัวนายจำลองสุดที่รำอายุ51ปีเนี่ยคนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาให้การซัดทอดเอาไว้นะครับว่าพันจ่าเอกเมธีนารมเนี่ยซึ่งสังกัดกองทัพเรือข่าวต้นชั่วโมงข่าวการชั่วโมงเราก็บอกไปนะว่าทางกองทัพเรือเขาก็แอคชั่นนะฮะก็ต้องไปลงไปดูนะฮะ
0: สั่งสอบแล้วฮะ
1: สั่งสอบแล้วฮะบุคลากรในองค์กรของเขาไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะก็ไปตามจับนายจำลองนะฮะก็ไปสอบสวนหน่อยนะฮะว่าที่บ้านพักภายในซอยสุขฤดีตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ผู้ต้องหาก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยที่ไปตามจับเนี่ยเป็นจุดลับส่งมอบอาวุธปืนที่ตกไปอยู่กับชายชาวจีนจริงและตัวเองเนี่ยก็เป็นคนรับค่าอาวุธปืนเนี่ยมีคนโอนเข้าบัญชีตำรวจเขาเลยไปตามจับนะครับก็คุณจำลองคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าชายชาวจีนเนี่ยเขาติดต่อซื้อขายพวกอาวุธปืนอะไรต่างๆเหล่านี้จากนายคาเชนนายคาเชนเนี่ยเป็นครูฝึกปืนอยู่ที่สนามพัทยา
0: ครับ
1: ก็ไม่ซับซ้อนเนาะก็ไปซ้อมยิงปืนซ้อมยิงปืนปกติเวลาเราไปสนามยิงปืนเนี่ยถ้าเราไม่เอาอาวุธไปเนี่ยทางลังสนามเขาก็มีให้เช่า
0: ครับ
1: ทีนี้ชายชาวจีนรายนี้ก็ไปขอซื้อซึ่งมันก็ต้องมาจากจุดนี้แหละถ้าตำรวจจะลงไปตรวจสอบให้เข้มข้นหน่อยนะเนาะก็ไปตรวจสอบซื้อแล้วบอกว่าซื้อปืนและอาวุธ C4 ด้วยนะวัตถุระเบิด C4 ด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าซื้อจากพันจ่าเอกเมธีนี่เขาซัดทอดมาอย่างนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวกองทัพเรือก็ต้องไปตรวจสอบต่อนะครับว่าพันจ่าเอกเมธีที่อยู่ในชื่อในข่าวเนี่ยจริงเท็จอย่างไร
0: ครับ
1: ก็ต้องไปดูกันอันนี้เรื่องอาวุธปืนแล้ว
0: เรื่องทะเบียนราษฎรเป็นยังไง
1: ทะเบียนราษฎรกรมการปกครองว่ายังไงล่ะ
0: แล้วทางกรมการปกครองก็ต้องออกมาแอคชั่นเหรอฮะตามที่แจ้งไปว่ายังไงเขาก็ต้องสั่งสอบอย่างเข้มข้นเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนราษฎรเนี่ยชายชาวจีนคนนี้มีอะไรที่จะต้องไปลื้อค้นอีกเยอะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่าเขาเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่ที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพกับบ้านอดีตภรรยาตามหลักฐานที่เขาลื้อมาเนี่ยคุณจำได้ไหมเวลาคุณย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยมันจะมี
1: ครับ
0: วงเล็บมาร์กดอกจันไว้ว่าย้ายมาจากที่ไหน
1: อ
0: ยู่ดีๆมันมีชื่ออำเภอบ้านหลังหนึ่งตำบลหนึ่งในอำเภอเชียงดาวโผล่มาซึ่งทางผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยทางคนที่อยู่ในหมู่บ้านบอกไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จัก
0: บอกไม่เคยเจอเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ
1: ุ์
0: ใครจะเข้ามาจะเข้าออกขอค่อนข้างซีเรียสมากใครจะอยู่ถ้าไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาเข้าออกเนี่ยต้องมีการขออนุญาตหรือมีการแจ้งข่าวก่อนแต่เขาบอกไม่เคยเจอชายชาวจีนคนนี้ที่เป็นข่าวงงไหมล่ะ
1: งงไหมล่ะ
0: งงแต่ตอนย้ายเข้าทะเบียนบ้านไปที่แถวคลองสามวามันมีมาร์กไว้อยู
1: ่
0: เมื่อปีรู้สึกว่าจะเป็นปี63ด้วยนะเป็นปีแรกที่เจ้าตัวเนี่ยได้เข้ามาพำนับในฐานะวีซ่าอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: ก็ปืนก็มีหลายอาวุธที่เจอหลายอย่างนะก็ต้องไล่สืบไปนะมันมาจากไหนมายังไงนะครับแต่ว่าปืนบางอันแล้วกันนะคะเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นตัวไหนก็บอกว่าเจอเนี่ยมีผู้เปลี่ยนถือครองมาแล้ว4มือนะฮะก็เขาบอกว่าอดีตภรรยา

0: ของนายเฉินเนี่ยเขา
1: ปืนที่เป็นของตำรวจไง
0: เออเป็นตำรวจเขาบอกว่าอดีตภรรยานายเฉินที่เลิกลากันไปที่คุณบอกอ
1: ่
0: ะแฟนเขาน่ะเป็นอดีตแฟนของตำรวจเป็นอดีตแฟนของตำรวจ
1: ครับ
0: ที่ห้วยขวาง
1: เริ่มแรก
0: เป็นอดีตแฟนตำรวจที่ห้วยขวางนะที่ถือครองเนี่ยก็บอกว่าติดต่อซื้อมาในราคา 100,000 นะครับตอนนี้เนี่ยทางนครบาลก็ตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับก็ความคืบหน้านะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับเขาบอกว่าอาวุธปืนที่หนุ่มชาวจีนซื้อมาดังกล่าวเนี่ยเป็นของข้าราชการตำแหน่งรองสารวัตรสวปสนสายไห
1: ม
0: นะครับถูกนำไปจำนำให้เพื่อนสมัยอยู่ที่บกน2ปี54แล้วถูกนำไปขายต่อให้กับตำรวจสนตะปูนครับแล้วถูกนำไปขายต่อให้ตำรวจฝ่ายอำนวยการของบชน.อีกหลังจากนั้นก็ขายต่อให้กับรองสารวัตรของสน.ห้วยขวางที่ว่าเนี่ยนะครับที่ถูกออกจากราชการด้วยนะครับสารวัตรท่านนี้เนี่ยและถูกจำคุกคดีเจ้าพนักงานรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับมา3ปีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นมือสุดท้ายและคนนี้แหละที่เป็นแฟนกับอดีตแฟนของนายเฉินดูความเชื่อมโยงไหมดูความเชื่อมโยงนะทั้งหมดเนี่ยถือครองมาแล้ว4ต่อนะครับอดีตแฟนคนนี้เนี่ยตามข่าวเนี่ยชื่อว่าชื่อแพรวนะครับก็เป็นอดีตภรรยาของนายเฉินที่ว่าเนี่ยนะครับก็เคยเป็นแฟนเก่าในตำรวจคนนี้
1: แต่ตอนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะ2ปี
0: ก็เลิกกันไปแล้วก็ติดต่อในราคาซื้อมาในราคา 100,000 นะครับตำรวจก็ต้องไปสืบต่อพอมองภาพออกว่าปืนเนี่ยมันก็ต้องมาจากเจ้าหน้าที่พอมองภาพออกทีนี้ก็ต้องไปย้อนดูนะว่าปืนเนี้ยที่มาที่ไปมันถูกกฎหมายหรือเปล่าปืนมาจากไหนปืนหลวงหรือเปล่าปืนหลวงหรือเครื่องกระสุนที่มาเนี่ยเครื่องกระสุนที่มาที่บอกว่าที่สัมภวุฒิเขาผลิตเนี่ยกระสุนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระสุนที่แบบว่าหมดภารกิจปลดประจำการแล้ว
1: ไม่คือ
0: ต่อให้ออกมาได้ยังไงหรือเปล่า
1: หมดภารกิจปลดประจำการน่ะประชาชนทั่วไปก็ไม่สามารถครอบครองอาวุธสงครามได
0: ้ก็พอหมดภารกิจปลดประจำการแล้วทั้งอาวุธอะไรต่างๆที่มันปลดประจำการแล้วเนี่ยปกติเขาทำกันยังไงล่ะผมไม่รู้นะ
1: ผมก็ไม่รู
0: ้ผมไม่รู้นะ
1: ดูจากอาวุธมาก็ยังอาวุธใหม่ๆอยู่เลยนะ
0: ใช่ปกติเขาต้องทำยังไงอาวุธพวกนี้ของพวกนี้ยุทธภัณฑ์พวกนี้เขาทำยังไง
1: ก็คงต้องเก็บไว้แหละฮะต้องเก็บไว้ของหลวงไม่สามารถหายได้อะไรได้หรือเปล่า
0: เขาเก็บไว้หรือเขาทำลายหรืออะไรเราไม่รู้แล้วได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วมันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาไงประเด็นคือมันหลุดออกมาแสดงว่าไม่ได้ทำอย่างที่ควรจะเป็นหรือเปล่านี่คือโจทย์ที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบเพราะท่านนายกสั่งสอบทุกมิติแล้ว
1: ครับในทุกมิติเลยเพราะว่าง่ายๆเลยในไลน์ที่คุยกันเนี่ยคนที่เขาก็บอกเลยว่าคุยผ่านไลน์ลับในการซื้ออาวุธต่าง
0: ๆมีกลุ่มลับ
1: แล้วดูท่าทางเนี่ยชายชาวจีนคนเนี้ยน่าจะตังถึงพอสมควรเพราะว่าซื้อไม่อั้น
0: ก็มีเงิน
1: ซื้อไม่อั้นนะเหมือนว่าน้ำอะไรมาเอาหมดระเบิดเครื่องผมไม่รู้ซื้อมาทำไม
0: คือไม่รู้เป็นความชอบส่วนตัวหรือต้องเจตนาจะเอาไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ก็จะต้องไปสอบสวนกันต่อไปอย
1: ่
0: างเข้มข้นทุกมิตินะครับเพื่อความปลอดภัยคือเราฟังข่าวอย่างเนี้ยเราเห็นข่าวที่อย่างเจ้าหน้าที่ไปบุกจับนายอำเภอฝ่ายปกครองอะไรต่างๆอ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องการสวมสิทธิ์ทำบัตรเนี่ย
1: ครับ
0: มันพฤติการอย่างเงี้ยมันเอาไปแบบคนไม่ดีทั้งนั้นน่ะ
1: ครับ
0: คนไม่ดีเขาใช้ทั้งนั้นแหละ
1: ก็เขาถึงย้ำมาตลอดเลยว่าจีนเทาจะไม่เกิดต่างชาติเทาจะไม่เกิดถ้าไม่มีไทยเทาร่วมรู้เห็นเป็นใจ
0: ไทยเทาเนี่ยแหละอันตรายที่สุด
1: น่าอันตรายที่สุด
0: คนในบ้านเราเนี่ยแหละคนในบ้านเราเนี่ยแหละ
1: เห็นกับเงินเล็กๆน้อยๆเห็นกับอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องลูกหลานน่ะจะพลอยซวยไปด้วย
0: ซวยไปด้วย
1: ครับ
0: ซวยไปด้วยเนี่ยอย่างการเข้ามาของประเทศเนี่ยเห็นไหมเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าเนี่ยเขาก็จะลดวันเขาก็ต้องไปดูแต่ผมคิดว่าถ้าจะลงรายละเอียดมันมีดาบสองคมมันมีสองมุมดีกว่า
1: ใช
0: ่มันมีสองมุม
1: คุณต้องนึกภาพคนที่เขาเป็นต่างชาติจริงๆอ่ะที่เขาดูติ๊กต็อกมา
0: ใช่
1: เขาเห็นติ๊กต็อกมา
0: เขาอยากมาเที่ยว
1: เห็นไทยโอ้ย60 วันฉันมีอยู่3 ล้านเอาวะฉันจะไปถล่ม3 ล้านที่หามาเนี่ย
0: คือเขาอยากมาเที่ยวบ้านเราก็มีเขาอยากมาทำธุรกิจแบบถูกกฎหมายก็มี
1: อ
0: ันนี้มันก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเราขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานอย่างแข็งขันนะฮะทำงานอย่างแข็งขันไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเหมาเข่งปราบปรามกันหมดเนี่ยเราจะปิดประเทศไหม ไม่ให้ใครเข้ามาเลย
1: ปิดด่านแล้วปิดประเทศด้วยเหรอ
0: ปิดด่าน
1: ไม่ได้
0: ปิดประเทศไม่ต้องให้ใครเข้ามาเลยเพราะว่าความปลอดภัยพอเข้ามาแล้วเนี่ยมีอันตรายเพราะของอย่างมีสองมุ
1: ม
0: ก็ต้องค่อยๆเวทและบาลานซ์ให้ดีนะครับใช่ไหมทุกอย่างมีสองมุม
1: แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยที่ต้องจับตาเลยก็คือเรื่องของ
0: เรือนจำ
1: พรุ่งนี้

0: นี
1: ่ที่ไหนนะแถวๆงามวงวานใช่ไหม
0: ของเปรม
1: ตอนเช้าเนี่ยโอ้โหผมคิดว่ามวลชนจะเยอะมวลชนจะเยอะนะครับถ้าพรุ่งนี้เปิดเทอมกันยังไม่รู้เนาะ
0: ยังครับ
1: บางที่ก็เปิดบางที่ก็ยังไม่เปิดก็ใครผ่านเส้นนั้นซึ่งปกติรถติดอยู่แล้วเขาสร้างเลนพิเศษอะไรของเขาก็ติดอยู่แล้วก็เผื่อเวลาไว้หน่อยนะเพราะพรุ่งนี้เป็นกำหนดการที่คุณทักษิณชินวัตรนะครับที่ถูก อยู่ในเรือนจำเนี่ยก
0: ็
1: จะได้รับการพักโทษโดยออกมาเนี่ยต้องติดกำไร EM นะ
0: ครับ
1: ติดกำไร EM นะ
0: เขาก็สงสัยเอ๊ะทำไมในเมื่อเป็นได้รับพักโทษแล้วก็เข้าเกณฑ์ทุกอย่างติดกำไร EM ผมเชื่อว่าคุณทักษิณก็คงจะงงๆอยู่ในใจผมเชื่อแต่ว่าวินาทีนี้ออกมาให้ได้ก่อน
1: ออกมาก่อน
0: นะฮะ
1: คือถ้าคืนนี้คุณทักษิณไม่รู้คืนนี้แกจะนอนหลับหรือเปล่าอยู่ในเรือนจำน่ะก
0: ็
1: จะเป็นคืนสุดท้ายที่นอนในเรือนจำ
0: ครับ
1: แล้วคืนพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ก็กำหนดการก็7โมงกว่าพรุ่งนี้คุณไกรภพอยู่ข่าวเช้าก็จะมีรายงานพิเศษมาด้วยนะครับเข้ารายการมา
0: คุณไม่มาช่วยผมหรอคุณก็เป็นโปรดิวเซอร์ข่าวเช้าของผมคุณน่าจะมีน้ำใจให้น้องนะผมรักคุณหนุนพี่ชายแท้ๆนะพี่อภิชน
1: พรุ่งนี้กี่โมงอ่ะตามกำหนด7โมง
0: จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทักษิณออกจากเรือนจำจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะหลัง8โมงเช้าเพราะต้องเคารพธงชาติข้างในก่อน
1: เคารพธงชาติข้างในก่อนแต่ว่าเขาก็จะตื่นขึ้นมาแต่เช้ามืดอ่ะทำธุรกรรมทำเรื่องเอกสารอะไรตั้งแต่7โมงแล้วก็คนในครอบครัวก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นการไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายผมลืมดูมานะว่าเขาไปเยี่ยมทั้งหมดกี่ครั้งเยอะมากอ่ะ
0: เยอะมาก
1: เป็นเกือบร้อยไหม
0: ก็เอาดีกว่า
1: เกือบนะไม่ผมจำตัวข้อมูลไม่ได้แต่
0: ผมขอโปรโมทรายการข่าวเช้าผมเลยแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังอยากเกาะติดสถานการณ์นะครับก็แม่เอาเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ของ
1: ข่าวใหญ่
0: แล้วก็ข่าวใหญ่ของปีข่าวปีก็พรุ่งนี้ฮะรายการ9ข่าวเช้าสำหรับข่าวไทยผมก็จะมีภาพบรรยากาศเกาะติดมาให้เรื่อยๆ
1: คุณแอนพจนากับคุณณรงค์ดำเนินรายการเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเกาะติดอยู่ที่หน้าเนินจันหลายช่องก็คงจะ
0: คุณด้งพรุ่งนี้คุณด้งลงพื้นที
1: ่คุณด้งเป็นคนไปรายงาน
0: ใช่ผมก็เลยบอกคุณด้งเอ๊ผมอยากได้บรรยากาศข้างในคุณด้งช่วยได้ไหม
1: คุณน้องพรุ่งนี้คุณทักษิณก็ถ้าออกมาแล้วเหลือพักโทษเนี่ยก็เหลืออีก4 เดือนอีก4เดือนจะพ้นโทษ
0: จักเท่ากับว่าต้องใส่กำไร EM ถึง4เดือน
1: 4เดือน
0: ครับ
1: อีก4เดือนทีนี้ออกมาก็เราทราบข่าวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาต่อไปคือออกมาแล้วบทบาทของคุณทักษิณหลังจากนี
0: ้ครับ
1: คุณแพทองทานเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นักข่าวไปถามไอการเยี่ยมสักครั้งนึงเนี่ยนักข่าวไปถามแล้วก็เป็นพาดหัววันรุ่งขึ้นเลยก็บอกว่าคุณทักษิณจะวางมือ คุณแพทองทานตอบนักข่าวประมาณว่าโอ้โหขนาดนี้แล้วคงไม่ออกมาเคลื่อนไหวกันมั้งละมั้งวันรุ่งขึ้นนักข่าวก็พาดหัวเลยว่าคุณทักษิณประกาศวางมือทางการเมืองจากคำให้การไม่ใช่คำนั้นกันคำที่คุณแพทองทานบอกให้สัมภาษณ์นักข่าวแต่ต้องจับตาดูว่า
0: เดายากเดาใจยาก
1: พอออกมาแล้วเนี่ยเงื่อนไขในการจะไปต่างประเทศเนี่ยอันนี้ผมยังไม่เห็นรายละเอียดนะว่าไม่น่าจะได
0: ้เพราะยังติดกำไร EM อยู่ผมว่าน่าจะยาก
1: แต่ว่าการติดกำไร EM เนี่ยไอการที่จะขึ้นเครื่องบินเนี่ยไม่ง่าย ม
0: ัน
1: จะมีข้อระเบียบอะไรค่อนข้างที่จะซับซ้อนในการขึ้นเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออภัยด้วยผมไม่แน่ใจว่าศาลท่านเงื่อนไขในการปล่อยตัวเนี่ยออกต่างประเทศได้หรือไม่นะ อันนี้ต้องเดี๋ยวติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะครับแต่ว่าออกมาแล้วเนี่ยจะเคลื่อนไหวการเมืองต่อหรือไม่คุณอนุทินก็เมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ยินดีนะในอดีตในฐานะอดีตนายกคนรักใคร่ชอบพอกันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเคยเป็นลูกน้องเก่ากว่า20ปี
0: ตามข้อมูลเนี่ยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตก็คือห้ามแหละฮะ
1: ห้ามก็คือห้ามขอเป็นครั้งๆแล้วได้รับอนุญาตก็ว่าไป
0: แต่ผมเชื่อว่าขอไม่น่าจะได้
1: ไม่รู้ก็ท่านอาจจะ
0: แล้วก็ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติตามเวลาที่กำหนดด้วยนะครับท
1: ี
0: นี้เนี่ยแน่นอนครับทุกคนคุณทักษิณออกมาทุกคนก็ต้องตั้งคำถามไว้ในใจตัวโตๆว่าคุณทักษิณเนี่ยจะวางมือจริงไหม
1: ใช
0: ่จะยังไงจริงไหมแต่ไม่รู้สิผมมองว่าที่ผ่านมาม
1: ัน
0: บอกอะไรหลายอย่างเขาบอกอดีตมันบอกปัจจุบัน
1: ค
0: ุณทักษิณผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คงจะไม่วางมือไปเลยทีเดียวหรอก
1: คุณอนุทิน
0: ก็คงจะแบบ
1: ยัง
0: เป็นที่ปรึกษาเป็นครูใหญ่ได้ไหม
1: เป็นครูใหญ่
0: ของเพื่อไทยได้ไหม
1: ของเพื่อไทยก็นักข่าวไปถามคุณอนุทินเมื่อวานไงว่าออกมาแล้วเนี่ยมีโอกาสไหมที่คุณทักษิณเนี่ยอาจจะมาให้คำปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรต่างๆคุณอนุทินก็บอกว่าก็มองดูในอนาคตคุณทักษิณก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถถ้าสมมติว่าเคลียร์ทางด้านข้อกฎหมายและชัดเจนแล้วเนี่ยสามารถจะทำอะไรได้ก็ไม่แน่นะก
0: ็
1: ไม่แน่ถ้ารัฐบาลคุณอนุทิน อาจจะใช้บริการคุณทักษิณให้มาเป็นที่ปรึกษา

0: เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ มันก็ไปในทางที่ดีนะ
1: ไม่มีแผลใจกันแน่นอน
0: ไม่มีแผลใจเพราะอดีตลูกน้องเก่ายังไงคุณอนุทินก็บอกว่าก็ยังเคารพเดิ
1: ม
0: ทีนี้ก็จับตาดูทางการเมืองเพราะตอนนี้เนี่ยคงเขาเราเพิ่งได้รัฐบาลใหม่กันนะคงยังไม่ได้เลือกตั้งเร็วๆนี้หรอกมั้ง
1: ครับ
0: หรอกมั้ง
1: แล้วยัง
0: ก็จับตาดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณหลังจากนี้
1: ผมมองว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยตอนนี้คือถึงแม้ว่าที่ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมาอาจจะโดนพายุโขมกระหน่ำบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองว่าด้วยความที่ความเสถียรภาพของ195เสียงเนี่ย
0: ม
1: ันจะทำมันจะหอบหิ้วเราให้กับให้กับรัฐบาลชุดนี้ไปได้เพราะว่าตอนนี้ฝ่ายค้านก็ต้องยอมรับก็เป็นช่วงที่อ่อนแรงนะฝ่ายค้านเป็นช่วงที่อ่อนแรงเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีอยู่3พรรคใหญ่ๆดูแล้วเราก็ไม่ค่อยจะสามัคคีคือพลังเท่าไหร
0: ่ฝ่ายค้านตอนแรกที่เรื่องพรก.เนี่ยตอนแรกคุณกรเนี่ยเปิดมาก่อนเลยจะยื่นเน
1: ี่
0: ยเดี๋ยวจะไปถามพ
1: ร
0: รคประชาชนว่าจะร่วมกันไหมต้องถามก่อนเหรอจริงๆแล้วความเป็นฝ่ายค้านมันควรจะยื่นร่วมกัน
1: คือฝ่ายค้านมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาค้านทุกเรื่องแต่มันเป็นเรื่องของภาคการตรวจสอบ
0: แต่เรื่องพรก.เนี่ยยังไงฝ่ายค้านเขาต้องยื่นอยู่แล้ว
1: ก็ต้องยื่น
0: อยู่แล
1: ้ว
0: ถ้าไม่ยื่นเลยสิ
1: ใช่ว่า400ล้านเนี่ยว่าใช้อย่างเป็นไม่เป็นเบิดคุ้มค่าม
0: ันจำเป็นไหมที่จะต้องกู้งบไทยเที่ยวไทยพัฒน์เนี่ยหรือที่จะแจกเงินเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวจะลงทะเบียนกันไปเดือนนี้แล้วนะติดตามกันนะครับเห็นบอกว่าจะต้องใช้จากงบประมาณนี่ตอนนำเสนอจากรัฐสภาเนี่ยงบจะเอามาแจกน่ะก็เอางบปกติมาเนี่ยแต่ทำไมคราวนี้จะมาจากการอ้างว่าต้องกู้ล่ะแล้วถ้าไม่กู้แล้วจะไม่มีเงินแจกหรอ
1: ครับ
0: เป็นตัวประกันหรือเปล่าประชาชนเป็นตัวประกันหรือเปล่าอะไรประมาณนั้น
1: แต่ว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องจับตากรณีของผ้าแท้แต่เช็คไม่แพ้อีกอู้จริงๆวันนี้มีเรื่องอะไรพูดคุยเยอะนี่ผม
0: คุณโทนเหรอ
1: คุณโทนบางแค
0: คุณโทนบางแคก็ซับซ้อนนะ
1: ซับซ้อน
0: ผมไม่ค่อยสงสัยหรอกเรื่องนี้ในวงการพระคุณไกรพบอาจจะมีความรู้ดี
1: ครับ
0: ผมสงสัยแล้วว่าพระอาจารย์ทางภาคเหนือน่ะอันนั้นอ่ะ
1: ท่านหิวเปล่า
0: ท่าน
1: เลยก็ต้องกินมังกร
0: เป็นข่าวอมมังกรเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่หลายเพจเนี่ยก็ออกมาบอกประวัติแล้วนะแต่เราไม่ได้บอกว่าท่านนี้เป็นอยู่ในเป็นผู้ที่อยู่ในข่าวนะใช่ไม่รู้นะแต่ว่าไปดูที่บ้านแล้วยังอยู่ที่บ้านนะ
1: ช่วงนี้ปิดแล้ว
0: คุณโนตอุดมที่มาเล่าใช่ไหม
1: ช่วงนี้ปิดไปก่อน
0: เหรอ
1: ปิดเมื่อวานข่าวมาปิดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าโดนโจมตีเรื่องกระแสนิมิตอะไรตั้งอย่างแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมังกร
0: คุณเคยพบเคยไปไหมภาคเหนือเห็นคุณแถวบ้านคุณนี
1: ่ผมไม่รู้จักหรอก
0: ไม่รู้จักเหรอ
1: ไม่รู้จัก
0: ไม่ค่อยสายนี่เหรอ
1: ไม่ใช่สายนี่มังกรผมยังอยู่ดี
0: มังกรอยู่ดีไหม
1: ยังอยู่ดี
0: เหมือนคุณหนุ่ม
1: คงพันธุ์คุณหนุ่มใช่ป่ะอันนี้เป็นบารีจากคุณหนุ่ม
0: สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆมีเรื่องครอบครัวที่ชวนคิดชวนคุย
1: ม
0: ีอยู่สองประเด็นอย่างคุณนายโอ้คุณทราย
1: คุณทราย
0: สกอตที่ถูก
1: แล้วก็
0: ครอบครัวลงผู้ชาย
1: คุณนายณภัทร
0: คุณนายณภัทรเนี่ยน่าคุยมากแต่คงไม่มีเวลาคุยแล้วว่าเป็นเรื่องที่ตัดขาดจากคุณแม่ก็สองฝั่งฝั่งที่เห็นใจคุณนายก็มีฝั่งที่เห็นใจคุณหมูพิมพ์มากาก็มีคุณแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลกันมาแต่ว่าเรื่องอันจากข่าวใหญ่เลิกกับคุณใบเฟิร์นนั่นแหละ2ปีบอกไม่ได้คุยเลยก็ตัดความสัมพันธ์เลยแล้วเขามีแฟนคนใหม
1: ่
0: เขามีแฟนคนไหนเป็นสาวนอกวงการเขาก็อยากให้ความเป็นส่วนตัวของแฟนคุณนายเนี่ยวันนั้นเนี่ยผม
1: เดี๋ยวพี่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟ
0: มัน
1: คือสังคมไทยเราเนี่ยเรามีความเชื่อแล้วผมก็เชื่อแบบนั้นนะผมต้องบอกผมเชื่อแบบนั้นว่าการกตัญญูรู้คุณต่อคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า
0: เราไม่รู้
1: ใครเป็นครอบครัวคนนั้นจริงๆ
0: ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณนายณภัทรตัดความสำคัญกับคุณหมูแล้วคุณนายณภัทรจะเป็นคนอกตัญญูจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้
1: คำกตัญญูเนี่ยมัน
0: มันมีรูปแบบ
1: มันมีรูปแบบของมัน
0: แล้วมันเป็นความเฉพาะตัวครอบครัวใครครอบครัวมัน
1: ครับ
0: แต่ข่าวที่เกิดขึ้นเราก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ส่วนท่านผู้ฟังจะคิดเห็นอย่างไรก็ว่ากันไป
1: ครับเพรา
0: ะ
1: วันนี้เวลาหมดฮะ
0: เวลาหมดแล้วขยายอะไรไม่ได้มากนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มถนนซุดตัวตรงข้ามพรรคเพื่อไทยเมื่อเวลา1 นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนซุดตัวบนถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพบริเวณช่องจราจรซ้ายสุดถนนได้ซุดตัวลงมีความยาวเกือบ2 เมตรกว้าง1 เมตรโดยประมาณทำให้เสียช่องทางจราจรไป1 ช่องทางโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและในพื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายบางจุดมีน้ำท่วมขังส่วนเหตุถนนซุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์จนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครได้ทำการนำดินทรายและยางมะตอยมากลบถนนที่ทรุดตัวโดยมีการเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลา23 นาฬิกาและสามารถเปิดการจราจรได้หลังเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประชาชนใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติยังคงต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนอีก1 วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคเหนือในวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยา

0: แถวน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสเปนเตรียมรับเรือฮอนดิอุสสเปนเร่งเตรียมพื้นที่ท่าเรือบนเกาะเตเนริเฟ่รองรับเรือสำราญสุดหรูฮอนดิอุสที่จะเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงหรือตรงกับเวลา 17:00 น.ตามเวลาในไทยหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายและยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4รายและมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสงสัยอีก3รายเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม149คนจาก23ประเทศโดยจะจอดท่อสมอเขตหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งแทนการเข้าเทียบท่าโดยตรงและใช้เรือเล็กทยอยเคลื่อนย้ายคนขึ้นฝั่งตามมาตรการของท้องถิ่นแม้รัฐบาลสเปนจะยืนยันว่าการจอดเทียบท่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขก็ตามขณะที่องค์การอนามัยโลกประเมินว่าโอกาสการแพร่ระบาดสู่สาธารณะในวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเพลิงไหม้บ้านชายชราย่านงามวงวานขณะที่เจ้าตัวป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเมื่อเวลา 2:35 น.ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องได้เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยงามวงวาน47แยก10เขต7แขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กทม.พร้อมประสานเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาวรถน้ำ2คันไปที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังบ้านที่เกิดเพลิงไหม้มีแสงเพลิงจำนวนมากลุกขึ้นจากบริเวณกลางบ้านและลุกลามไปยังชั้นที่2ของตัวบ้านแสงเพลิงทะลุขึ้นหลังคาบ้านและหลังบ้านอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งใช้น้ำฉีดสกัดจำนวน2หัวฉีดไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านใกล้เคียงประมาณ30นาทีเพลิงจึงสงบเหลือแต่กลุ่มควันต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในตัวอาคารเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าวไม่พบผู้พักอาศัยไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเบื้องต้นมีรายงานว่าบ้านหลังดังกล่าวมีผู้พักอาศัยเพียงคนเดียวเป็นชายสูงวัยอายุ70ปีแต่เนื่องจากขณะนี้ป่วยญาติได้พาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันแล้วและได้ปิดบ้านไว้ไม่มีใครดูแลอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กันที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปและจะประสานเจ้าหน้าที่ก่อนพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
7: ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 MCOT News FM 100.5

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
1: เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับวันนี้เจอกันเช้าวันอาทิตย์นะครับที่10 พฤษภาคม 2569นะครับวันนี้พบกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับแล้วก็ผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับอาจารย์เสน่ห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับโอ้โหวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับให้อาจารย์มาช่วยเป็นวิทยากรให้แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เมกะโปรเจกต์จริงๆอาจารย
2: ์บางคนเรียกอภิมหาเมกะโปรเจกต์อีก
1: ยิ่งกว่าเมกะอีกใช่ไหมอาจารย์ฮะ
2: อภิมหาเลยใหญ่มากอ
1: ภิมหาเลยใช่เพราะว่าโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะมูลค่าของการก่อสร้างต่างๆการดำเนินการเนี่ยจากผลของการศึกษาเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลนะฮะคือถ้าเกิดเราเอาตัวเลขแบบกลมๆก็ล้านๆเนี่ยอาจารย์นะ
2: ใช่ครับที่ก็ประเมินไว้ว่าประมาณ1 ล้านล้านบาท
1: ครับครับสิ่งที่วันนี้เราอยากที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้ฟังเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราควรจะมีมุมมองอย่างไรที่อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับประโยชน์ก่อนที่หลังจากนี้เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีเรื่องของการที่จะรับฟังความคิดเห็นต่างๆ
2: รับฟังความคิดเห็นใช่ครับ
1: ใช่เราจะต้องรู้จักสิ่งไหนเป็นอันดับแรกที่อาจารย์คิดว่าอยากแนะนำก่อนเลยฮะ
2: คืออย่างนี้ผมว่าเรื่องนี้ถ้าใครอยู่มานานๆก็จะได้ยินมาเป็นระยะนะ
1: ครับ
2: ข่าวตั้งแต่ว่าคุณบอลรู้จักไอ้โครงการไอ้ขอดกระ
1: ใช่
2: ไหม
1: ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ผมเด็กเลยได้ซ้ำไปนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็เรื่องนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นระยะว่าเออมันมีความคุ้มค่ามีโอ้เมื่อก่อนนี้ก็อธิบายกันหน้าดูว่าถ้าขุดคอคอดกลับปั๊บเรือก็จะตัดผ่านเราไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมะละกานะ
1: ครับ
2: ก็ทำให้ระยะทางของการเดินเรือเนี่ยมันสั้นลงนะประหยัดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มีกระแสต่อต้านมาในเรื่องของความมั่นคงนะในเรื่องของความเขาเรียกว่ามันเหมือนตัดขวานทองของไทยของเราออกเป็นสองส่วนนะเพื่อง่ายนะครับ
1: ครับเหมือนไม่มีคลองมาเป็นขั้นกลางก็กลายเป็นแผ่นดินถูกแยกออกอารมณ์น
2: ั้
1: น
2: ใช่แล้วเมื่อก่อนเราก็จะได้ยินว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยแหละเขาเป็นฝ่ายต่อต้านเลยเพราะว่าเขาเสียผลประโยชน์เนี่ยเพราะเขาเป็นเมืองท่าที่ผ่านในช่องแคบมะละกาไปก็ไปที่สิงคโปร์เนี่ยนะ
1: ใช่ใช่ครับอาจารย
2: ์ซึ่งตอนนั้นเราก็ได้ยินเรื่องนี้มาตลอดแม้กระทั่งช่วงเลือกตั้งเมื่อสัก10-20 ปีก่อนนี่ก็ยังมีเรื่องนี้เข้ามานะฮ
1: ะ
2: แล้วตอนหลังก็มามีโครงการที่สองก็เรียกโครงการคลองไทยโครงการคลองไทยนี่เราก็จะได้ยินคือไม่เปลี่ยนเป็นคลองข้อจ่าแล้วทีนี้ทำเป็นคลองก็เลาะมาจากตั้งแต่ทางกระบี่อะไรเงี้ยนะว่านะแล้วก็มันก็คล้ายๆว่าไม่ถึงขนาดตัดขาดแต่ทำให้มันเหมือนว่าปกติประเทศเราพื้นที่ต่างๆมันก็มีคลองอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะทำให้มีลักษณะของความเป็นคลองแล้วทำโครงการคลองไทยนี่ตอนหลังนี่มีคนที่ตั้งพรรคการเมืองเลยนะพรรคการเมืองนี้ชื่อพรรคคลองไทยนะ
1: ครับ
2: พยายามส่งเสริมเรื่องนี้พูดถึงความคุ้มค่าแต่มันก็ไม่ได้ไปไหนนะฮะเสร็จแล้วตอนหลังก็มีโครงการอันนี้ไม่แน่ใจคุณบอลเคยได้ยินไหมถ้าใครเป็นคนใต้นี่ก็จะได้ยินก็คือเขาเรียกว่าไอ้เซาเทิร์นซีบอร์ด
1: ใช่ครับใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เมื่อก่อนนี้เราได้ยินในอีสเทิร์นซีบอร์ดใช่ไหมซึ่งเราก็อีสเทิร์นซีบอร์ดนี่ถือว่าเป็นรูปธรรมนะมันเกิดขึ้นจริงๆถูกไหมฮะ
1: ใช่ฮะ
2: ที่แหลมฉบังเนี่ยเกิดจากอีสเทิร์นซีบอร์ดที่เขาเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกนะท่าเรือน้ำลึกอ่ะ
1: ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่เราคุ้นเคยกัน
2: นี่แหละมันเป็นโครงการของอีสเทิร์นซีบอร์ดอ่ะนะทีนี้ไอ้เซาเทิร์นซีบอร์ดนี่ก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันก็คือเหมือนเอาเรือมาขึ้นนะฮะเอาเรือมาขึ้นแต่ว่าวิ่งทางไกลหน่อยนะไปขึ้นจากทะเลอันดามันทางตอนใต้ของเราแถวทางย่านกระบี่อะไรทางนู้นเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มาโผล่ทางด้านเนี้ยทางด้านสุราษฎร์ธานีอะไรเงี้ยนะ
1: คร
2: ับ แล้วความจริงไอ้เซาเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยถ้าใครไปเนี่ยจะพบว่ามันมีถนนทำแล้วด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ครับอาจารย์ถนนกว้างด้วยฮะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่
2: ก่อนรู้ใช่ไหมผมเคยไปใช้ถนนนั้นด้วยซ้ำไปแล้วก็แปลกใจ

0: กลางคืนนี่ท่านจะไม่มีรถวิ่งเลยอ่ะนะ
1: ใช่มันจะมีเหมือนกับบางท่านเวลาที่วิ่งทางภาคใต้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเลี่ยงเส้นทางที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็จะมีบางส่วนที่จะมาใช้เส้นนี้แหละฮะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งคนจะน้อยอย่างที่อาจารย์ว่าเลย
0: แล้วเปรียวมากบางคนบอกวิ่งแล้วก็เสียวไปวิ่งไปเสียวไปนะฮะก็อันนั้นก็เป็นอันอะไรเขาเรียกว่าอนุสรณ์สถานของเซาเทิร์นซีบอร์ดมั้งตอนนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ค้างเอาไว้อยู่นะฮะเสร็จแล้วไอ้เรื่องนี้ก็ถูกหยิบพูดขึ้นมาเขาเรียกว่าไอ้โครงการมันก็คล้ายๆ EEC แต่เป็น SEC อ่ะนะฮะ
1: ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ถูกต้องเลยเขาเรียกว่า Southern Economics หรือ Corridor เนี่ยนะ
1: คร
0: ับ บนคอนเซ็ปต์เดียวกันซึ่งปรากฏว่าพอเกิด SEC ไอ้เนี่ยไอ้ที่เราพูดถึงแลนด์บริดจ์นี่ก็เป็นหนึ่งใน SEC ถูกไหมฮะ
1: ใช่ๆ
0: อันนี้เราไล่เรียงขึ้นมาแล้วคำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมันถูกพูดออกมาตั้งแต่สมัยลุงตู่อ่ะนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาโปรโมทหนักไอ้สมัยคุณเศรษฐาเป็นนายกในช่วงแรกผมจะจำได
1: ้ครับ
0: คุณเศรษฐานี่ถึงขนาดลงมือเขียนไอ้อะไรนะแผนที่ให้กับทางจีนเลยล่ะประธานาธิบดีจีนเลยแหละใช่ไหมฮะพยายามเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนนะฮะเขียนได้เห็นเลยนี่เส้นนี้นะครับเอาเรือมาขึ้นตรงนี้ปั๊บเอาขนสินค้าตัดผ่านตรงนี้มาแล้วมาลงเรือตรงนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายวันนี้ก็ไม่ใช่ของใหม่ละมาถึงวันนี้เนี่ยนะแล้วก็ไอ้ตอนสมัยคุณเศรษฐานี่ก็บอกว่าตอนนั้นก็พร้อมแล้วที่มีการลงทุนมีอะไรต่อมีอะไรนะพร้อมที่จะลงมาแล้วอยู่ๆก็เงียบหายไปเห็นไหมฮะตอนนั้นบอกโอ้เป็นจริงเป็นจังมีแผนจะลงทุนแล้วก็จะดึงจีนมาให้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรนะเส้นทางสายไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะก็ทั้งหมดเนี่ยมันพูดคำว่าศึกษาพูดคำว่าพร้อมเนี่ยมาเยอะจนกระทั่งมาถึงวันนี้ซึ่งความจริงคุณบอลก็น่าจะแปลกใจผมก็แปลกใจเพราะว่าตอนที่รัฐบาลแถลงนโยบายไม่มีปรากฏเรื่องของแลนด์บริดจ์อยู่ในนโยบายเลย
1: ใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้พอไม่ได้มีแถลงนโยบายนักวิชาการกับภาคประชาชนได้สิ่งแวดล้อมเขาก็มีการส่งจดหมายเปิดผนึกเรื่องอยากจะให้ชะลอโครงการนี้เลยเพราะว่ามันดูแล้วมันมีผลกระทบด้วย
0: ใช่คือก็ขุดขึ้นมาปั๊บพอเริ่มรับงานรัฐมนตรีคมนาคมมาก่อนเลยรองนายกนะ
1: ครับคุณพิพัฒน
0: ์พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนทุกคนก็งงเลยอ้าวมาโผล่อันนี้มาบอกแล้วได้เป็นวาระสำคัญด้วยเป็นเรื่องเร่งด่วนอ้าวก็งงมากเลยนะฮะแล้วก็ผลักดันเลยจะเอาข้าวคณะรัฐมนตรีเลยจะทำเลยจะหาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมทำไอโครงการแบบ PPP เลย PPP ก็คือเขาเรียกอะไร Public Private Placement ไอ้payment นะฮะ
1: ค
0: ุยไงว่าร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชนใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็รู้สึกมันมาเร็วแล้วทุกคนก็งงว่าเอ้าเอาจริงเหรอเนี่ยนี่ไม่ใช่โครงการเล็กๆนะมันโครงการใหญ่แล้วจะมาทำได้ยังไงแล้วก็มีอะไรที่เป็นแรงดึงในก็ไปพ่วงเข้ากับเรื่องวิกฤตไอ้ตะวันออกกลางอีกนะว่าตอนนี้เห็นไหมนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าไอ้เรื่องการขนส่งทางทะเลเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงหลายเรื่องนะโดยเฉพาะยิ่งการที่มาใช้ช่องแคบอะไรช่องแคบมะละกา
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าช่องแคบมะละกาวันนี้มันเป็นคอปวดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าโชคพอยต์ใช่ไหม
1: ฮะ
0: วันนี้เป็นคอขวดสำคัญของโลกแล้วก็ผ่านแล้วก็ต่อไปช่องแคบก็จะมีความแน่นขึ้นนะฮะมีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นถ้าเราทำตรงจุดนี้ก็จะรับเขาเรียกอะไรรับเส้นทางของการเดินเรือได้ดีเลยนะประหยัดเส้นทางประหยัดระยะทางนี่คือคันอธิบายนะ
1: ครับ
0: ซึ่งพอเรามาดูจริงๆเนี่ยคุณบอลลองดูที่ว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างผมมองว่ามันผลกระทบมากกว่าคำอธิบายในเชิงเศรษฐกิจนะครับในเชิงธุรกิจนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันหนึ่งนะแน่นอนไอ้การทำเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยอันนี้เราไม่ได้ขุดคลองแต่มันทำเป็นลักษณะเป็นแลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์นี่จะแปลภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าอะไรบริดจ์แปลว่าสะพานแลนด์กับแผ่นดินนะ
1: ก็เป็นเหมือนกับการเชื่อมโยงการเชื่อมโยงบน
0: แปลว่าสะพานแปลว่าเชื่อมโยงได้บริดจิ้งแปลว่าอย่างเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: เชื่อมโยงบนแผ่นดิน
1: ใช่ใช่
0: แต่การเชื่อมโยงบนแผ่นดินไม่ได้แปลว่ามันเชื่อมโยงง่ายๆไม่ใช่เอามือมาจับกันเฉยๆไม่ใช่นะฮะเพราะว่าเราต้องเสียแผ่นดินไปพอสมควรถูกไหมครับที่จะมาถูกครอบครองโดยรูปแบบนี้ตั้งแต่จุดรับเรือรับด้านหนึ่งถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งระนอง
1: มาที่ชุมพร
0: แล้วก็ถูกไหมฮะแล้วก็ไปจะพื้นที่น้อยๆที่ตามแผนนี้ต้องประมาณเท่าไหร่5-6 พันไร่อ่ะถูกไหมฮะ
1: ครับใช่
0: แล้วก็ยังมาอยู่ทางด้านฝั่ง

0: ุมพรนี่อีกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งชุมพรนี่อีกประมาณเนี่ย 5-6,000 ไร่พูดง่ายๆว่าต้องมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะทีเดียวสะพานนี้นะแล้วยังมีถนนที่ตัดเป็นลักษณะอีกประมาณสัก90กิโลเมตร
1: ใช่ครับ
0: ประมาณเนี้ยบางคนก็บอกระยะสั้นๆก็คือค่า 13.9 อะไรเงี้ยนะ
1: อย่างนั้นบอลให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงก็ได้อาจารย์ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตัวถนนเส้นหลักเนี่ย90กิโลเมตรโดยประมาณนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าดูจากฝั่งอ่าวไทยของชุมพรก็คือจะเป็นตรงท่าเรือน้ำลึกแหลมริ้วนะฮะที่หลังสวนใช่ถมทะเลเนี่ยก็ประมาณเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ 5,000 ปลายๆจนถึง 6,000 ปลายๆได้เลยความลึกก็17เมตรนะฮะเพราะว่าจะต้องรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ถ้าเกิดฝั่งอันดามันก็คือจังหวัดระนองนะครับก็จะอยู่ที่อ่าวอ่างถมทะเลก็6ก็เกือบ 7,000 ไร่ 6,900 กว่าไร่ความลึกก็19เมตรก็พอๆกันแล้วก็ระบบขนส่งจะมีมอเตอร์เวย์ทั้งหมด6ช่องมีรถไฟทางคู่นะฮะขนาดทางก็ 1,435 เมตรขนตู้สินค้าต่างๆแล้วก็จะมีตัวไปปลายก็จะเป็นท่อส่งระบบพลังงา นใช่
0: ใช่ส่งน้ำมันท่อส่งน้ำมัน
1: ครับนี่คือลักษณะพื้นฐานทางกายภาพที่อาจารย์บอกว่าอุ้ยมันจะต้องมีพื้นที่นะมันจะต้องเสียพื้นที่ต่างๆไปครับ
0: เอาแค่พอคุณบอลบอกว่าเราต้องถมทะเลนี่คนก็คิดแล้ว
1: พอใช้คำว่าถมทะเลก็เริ่มอุ้ยขึ้นมาแล
0: ้วอุ้ยแล้วเริ่มอุ้ยแล้วถูกไหม
1: ฮะ
0: เพราะว่าถมเนี่ยที่ถมเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกรีเคลมแลนด์นะฮะรีเคลมนะฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งความจริงในประเทศที่ถมทะเลมากเลยก็คือสิงคโปร์ครับผมไปสิงคโปร์บ่อยเนี่ยผมรู้ว่าไอ้เกาะที่เขาทำเนี่ยเป็นเกาะถมซะเยอะเลยพื้นที่ที่ทำเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ เป็นรีเคลมแลนด์แต่ของเราเนี่ยจริงๆเราก็มีพื้นที่แต่เมื่อถ้าจะต้องถมทะเลคุณบอลลองนึกดูว่าเราก็ต้องเสียพื้นที่ทะเลถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วตรงจุดที่ถูกถมเนี่ยมันก็ต้องระบบนิเวศก็เรียบร้อยแหละถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มันไปแล้วผมว่าพอดีเรายังไม่ได้พูดตรงนี้อีกไม่ใช่จู่ๆนี่จะมาถึงปั๊บเรือเข้ามาจอดเลยมันต้องทำให้เป็นเขาเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกถูกไห
1: ม
0: คือที่บอกถมทะเลเนี่ยตะกี้คุณบอลบอกประมาณเกือบ 6,000 ไร่เนี่ยนะ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงไอ้ที่ 6,000 ไร่เนี่ยการที่จะนำเรือเข้ามาล่องตรงนี้ไม่ใช่อยู่เรือมันไม่ได้พายเรือพายก็มานะครับนะฮะมันเรือกินน้ำลึกมากเหมือนกับที่เรามีท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นพวกเราอาจจะพอรู้ไหมว่ามันมีเรือเขาเรียกว่าเรือสำราญที่อยู่สิงคโปร์เนี่ยนะมันวิ่งไปตามอ่าวไทยก็มีนะวิ่งไปทางตอนใต้ของเราก็มีแต่เวลาเข้ามาที่ในอ่าวไทยของเราเนี่ยที่จอดได้จริงๆนี่คือที่แหลมฉบังนะเพราะว่ามันกินน้ำลึกอะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำน้ำลึกอีกแล้วการทำน้ำลึกนี่แน่นอนนะมันก็ต้องมีเสียระบบนิเวศแน่นอนถูกไหมครับในระบบทะเลแหละถูกไหม
1: ใช่ครับใช่เพราะว่ามันประมาณสักตีซะผมให้ก็เลขกลมๆ 10-20 เมตรก็ได้เพราะมันอยู่ประมาณ 17-19 ของแต่ละฝั่งก็จะต่างกัน
0: ครับแล้วต้องสองฝั่งด้วยนะไม่ใช่ฝั่งเดียวด้วยถูกไหมคร
1: ับ ใช่ฝั่งระนองฝั่งอ่าวไทย
0: แล้วก็มีฝั่งลงไอ้ฝั่งลงก็กลายเป็นฝั่งขึ้นของอีกฝากหนึ่งอีกไม่งั้นเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ย
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็ต้องมีพื้นที่ครับผมก็บอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดจะทำแลนด์บิดนี่ก็คือเรือต้องเปลี่ยนเส้นทางมาเข้าตรงนี้ธรรมดามันจะวิ่งช่องผ่านไปทางมะละกาถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนเส้นมาทางนี้ก็แสดงว่าก็ต้องตั้งใจที่จะเข้ามาที่เรานะพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บมันจะเกิดการที่เขาเรียกว่าอะไรธรรมดาเรือก็จะไปเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดที่ส่งของถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า double handling double handling ก็แปลว่าต้องไปยกมันขึ้นมาจากของที่มันบรรจุอยู่ในเรือแล้วที่เป็นในคอนเทนเนอร์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: บรรจุอยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วเอาเรือผ่านไอ้ท่าเรือน้ำลึกมาจอดปั๊บต้องยกไอ้ตู้เทนเนอร์ขึ้น
1: uh-huh.
0: ต้องมีเครนยกขึ้นมายกมาเสร็จก็ต้องเอามาวางที่ลานต่างๆเพราะยกมาเลยเอาไปไหนอ่ะมันก็ต้องวางที่ลานเต็มแล้วมีลานที่มารับไอ้เนี่ยเต็มไปหมดถูกไหมคร
1: ับ ใช่ใช่เป็นแบบลานคอนเทนเนอร์
0: ต้องม
1: ี
0: รถไฟถูกไหมครับต้องยกจากไอ้ที่วางไว้เนี่ยเอาไปลงรถไฟอีก
1: ครับ
0: สมมติว่าอะไรอ่ะที่อยู่ในเรือลำหนึ่งเนี่ยมีสักประมาณ 20,000 ตู้นะ 20,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะเรือลำหนึ่งสมมตินะ
1: ครับ
0: ยกพอยกมาวางเสร็จเรียบร้อยปั๊บยกขึ้นรถไฟคันหนึ่งก็น่าจะได้สักประมาณ100ตู้นะ
1: ฮะ
0: ไอ้หนึ่งขบวนน่ะจะได้

0: ัก100ตู้ท่านเกินลากเกิน100ตู้ผมว่าก็ตู้ไอ้รถไฟก็เหนื่อยเหมือนกันแหละนะถูกมั้ยฮะ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะฉะนั้นเอายกไปลากไปกี่เที่ยววะกว่าจะไปอยู่อีกฝั่งนึงยกเส้นทางผ่านไปอีกต้องเท่าไหร่ประมาณ90กิโลไปถึงที่ฝั่งนึงก
1: ็
0: ต้องเอาไว้ตู้คอนเทนเนอร์ลงจากตู้รถไฟลงไปอยู่ที่ลานแล้วก็มีเครนยกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยไปลงเรืออีกถูกมั้ย
1: คร
0: ับ นี่มันเขาเรียกค่าภาษาท่านเขาเรียกดับเบิลแฮนดลิงก็คือไปยุ่งกับตู้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงเนี่ยนะโอ้โห
1: เรื่องของเวลาต่างๆ
0: มันประหย
1: ั
0: ดเวลาจริงเหรอนะ
1: นั่นสิฮะ
0: จะคือเราคิดแบบไม่ต้องอะไรนะคิดแบบง่ายๆแค่นี้
1: ใช่
0: นะ
1: เพราะว่ามันจริงๆมันก็มีผลการศึกษาด้วยนะอาจารย์ซึ่งมันมีความไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มันต่างกันดีกว่าอ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูจากทางสนขสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเนี่ยมันอาจจะดูมีเรื่องของการร่นระยะเวลาได้แต่ว่าพอมันไปเปรียบเทียบกับส่วนที่เขาศึกษาอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าอ้าว

0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหมครับ
0: อย่างสมมุติสกอนขอบอกว่าร่นเวลาได้4 ถึง 5 วันถ้าเกิดเทียบกับต้องไปอ้อมมะละกาคือปกติจากเดิม9 วันก็จะเหลือ4 วันแต่พอไปดูข้อมูลทางฝั่งวิชาการหรือแม้กระทั่งจากฝั่งของกัปตันเรือเนี่ยนะครับก็จะแย้งกลับมาว่าช่องแคบมะละกาเนี่ยใช้เวลาจริงๆเนี่ยเขา2 ถึง 3 วันเท่านั้นเองแต่ว่าพอเป็นลงแลนด์บิชปุ๊บกระบวนการต่างๆที่อาจารย์บอกว่าเป็นดับเบิลแฮนดิ้งเนี่ยจะเท่ากับว่ายกตู้ขึ้นลงต่างๆนานาใช้เวลารวมเนี่ยปลาก็ไปเฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งได้เลยนะฮะ6 ถึง 9 วันเนี่ยอ่ะ
1: บางคนบอกประมาณ10 วันเลยได้ซ้ำไปนะฮะ
0: ใช่แล้วแต่ว่ากระบวนการของแต่ละเจ้าหรืออะไรก็ตาม
1: แล้วมันต้องไปเข้าคิวอีกนะไม่ใช่ว่าอยู่ชู
0: คุณแล้วเข้าคิวด้วยแล้วค่าใช้จ่ายล่ะใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ใช่
0: โอ้ยน่าคิดนะ
1: ไม่ใช่ทุกชั่วโมงที่ผ่านไปนี่มันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยนะถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่
1: มันเนี่ยคุณบอลพูดถูกเลยคือไอ้การศึกษา2 อันเนี่ยผมว่ามันคนละมิติกันทั้งสนขมันแน่นอนนะเรื่องการขนส่งจราจรก็ว่าไปแต่ถ้าเราดูในภาพรวมนี่จริงๆมันไม่ได้ดูแค่การขนส่งจราจรเนี่ยนะถูกไหม
0: ใช่ครับมันมีทุกมิติเลยเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและแม้กระทั่งการเมืองก็ต้องมอง
1: ถูกต้องเลย
0: ครับ
1: แล้วเอางี้มันไอ้ถนนเอางี้นะเราพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ได้สมมติเราไปทำไอ้พาโปรเจกต์ทำอะไรอะรถไฟฟ้าหรือทำโครงการใหญ่แล้วบอกเราจะต้องลงทุนสมมติว่าเงินไปแสนล้านสมมตินะฮะ
0: ครับ
1: เราบอกเนี่ยพอทำเสร็จปั๊บเราก็จะได้ของที่มันใช้งานได้เลยทุกคนมีส่วนในการใช้ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แต่ถามว่าไอ้แลนด์บิดเนี่ยทำเสร็จหมดเงินไป1 ล้านล้านเนี่ยหมายความว่าเราได้ผลอะไรขึ้นมาเลยใช่ไหมครับไม่ใช่นะถ้าไม่มีคนมาใช้บริการเป็นรันว่าจบกันนะครับถูกไหมครับ
0: นี่เหมือนกันครับถ้าสมมติว่าผลของการศึกษาเนี่ยมันไม่ชัดเจนหรือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ตรงเป้าตรงตัวที่สุดมันจะกลายเป็นไอ้ความคุ้มค่าที่มองเอาไว้จากที่มีตัวเลขจากทางสนขแล้วก็มีการอ้างข้อมูลจากทางสภาพัฒน์ว่า GDP จะขยายตัวได้ 4% เป็น 5.5% เนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นคนไม่ได้คือไอ้การที่คนจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยมันคือการคาดการถูกไหมอาจารย์มันคือการประเมินแต่ว่าพอตัวเลขมันเยอะขนาดนี้แล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามคาดแล้วฮะ
1: ใครจะรับผิดชอบเนี่ย
0: โอ้โห
1: ถูกไหมฮะ
0: ฮะ
1: แล้วมันเป็นท่าเรือเขาเรียกอะไรถ้าเอาไปว่าคนมาใช้น้อยเราจะเรียกว่าล้างก็ได้ถูกไหมฮะ
0: นั่นสิครับ
1: ไม่มีคนไม่มีเรือมาขึ้นมันใครมันจะเป็นแล้วจะไปเอาฟื้นยังไงจะไปถอนออกก็ไม่ได้แล้วถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วคุณมอลองนึกดูนะว่าเราหมดเงินไปขนาดนี้ใครจะมาลงถูกไหมครับนะฮะนอก
0: คือ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องเป็นเจ้าของอ่ะพูดง่ายๆต้องเป็นเจ้าของเดินเรือหรือเจ้าของสินค้าที่มีความจำเป็นแล้วจะต้องทำอ่ะพูดง่ายๆเป็นอยู่ในกระบวนการของการทำโลจิสติกของเขาเลยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาถึงจะคุ้มอ่ะเขาตัดสินใจแล้วว่ามาเส้นนี้เขาประหยัดกว่าไปทางเส้นอื่นหรืออย่างเงี้ยนะ
0: ใช่หรือว่าจะต้องลงสินค้าที่เมืองไทยด้วย
1: ใช่
0: ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาปกติสมมุติว่าเดิมช่องแคบมะละกาแล้วเขารู้สึกว่าอ้าวเขาใช้เวลา3 วันเต็มที่อ่ะตามที่กัปตันเรือบอกแต่ว่าพอจะต้องมาเข้าสู่ระบบบนนี้ในแรนบิชของเราเนี่ยแล้วเขาใช้เอาน้อยที่สุดเลย4 วันสมมุตินะฮะน้อยที่สุดเลย4 วันก็ยังถือว่ามากกว่า
1: ถูกต้อง
0: ช่องแคบมะละกาอยู่ดี
1: ถูกต้องแล้วผ่านช่องแคบมะละกาไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเรือไหลไปเรื่อยๆ
0: ก็ไปเรื่อยๆก็แค่ล่องเรือไปจนถึงปลายทางก็ค่อยเอาลง
1: แล้วทำไมอ่ะทำไมจะต้องมาจับขึ้นจับลงในตรงนี้เราทำไมเพื่ออะไรถูกไหม
0: คือมันเคยมีบทเรียนของทางศรีลังกานะฮะฮัมบันโตตามั้งศรีลังกาฮะคือพอเป็นท่าเรือแล้วไม่มีเรือมาใช้บริการเนี่ยตอนนั้นเนี่ยต้องยกสิทธิ์ให้ต่างชาติเช่าอ่ะแล้วเป็นสิทธิ์แบบหลายสิบปีอะครับกลายเป็นสิทธิ์ให้ต่างชาติไปเลยที่จะมาเช่าใช้
1: น
0: ั
1: ่นอะ
0: อ้าวแล้วกลายเป็นก็เหมือนทำมาปล่อยเช่าถ้าเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือของเขาอะ
1: ที่ให้เขาอะยกไอ้ให้เขาคนอื่นเขา
0: แล้วไอ้โอเคอะเช่าอาจจะมีรายได้กลับมาแต่คุ้มไม่คุ้มก็ว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ไอ้สิ่งที่ทำลายไปแล้วล่ะอันนี้ถึงได้กลายเป็นภาคประชาชนและ NGO ต่างๆที่เขาเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมเขากังวลมากว่าโอเคถ้ามันคุ้มค่ามันก็อาจจะต้องยอมแลก ถูกไหมฮะอาจารย์แต่ถ้าเกิดมันไม่คุ้มขึ้นมาไอ้สิ่งที่เสียไปแล้วอ่ะสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้

0: ามารถเอากลับคืนมาได
1: ้
0: ภายในปี2ปี
1: ฮะใช่เลยครับ
0: วิถีชีวิตอีก
1: คือถ้ามองไกลนะถ้าจะดูให้มันคุ้มจริงๆเนี่ยอันนี้มันต้องไม่ใช่มาทางเรือมันต้องมาทางรถไฟสมมุติว่าจีนเนี่ยเขาตอนนี้เขาทำรถไฟความเร็วสูงร่วมกับเรานะฮะ
0: ครับ
1: แล้วสมมุติว่าต่อไปมันมาได้จริงตอนนี้ก็จะเริ่มมาแล้วแหละถูกไหมฮะทยอยสร้างมาเนี่ย
0: ครับ
1: เอามาจากแต่ทางใต้ของจีนผ่านมาทางอะไรนะอีสานนะฮะเข้ามาจนกระทั่งเข้ามาถึงกรุงเทพลงมาภาคใต้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าขนสินค้ามาทางนั้นแล้วก็มาลงเรือที่ท่าเรือเนี้ยอันเนี้ยฟังแล้วมันยังจะไม่เซนมากกว่าถูกไหมก็ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรสินค้าแน่นอนถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่
1: อย่างเงี้ยแต่มันใช่หรือเปล่าที่จะทำแบบนั้นได้ถูกไหมครับแบบนั้นแล้วจำเป็นไหมจะต้องมีเรือไอ้มีถนนตัดท่าที่เป็นมอเตอร์เวย์แบบนี้อย่างนี้มันสร้างเป็นท่าเรือไม่ดีกว่าเหรอถูกไหมฮะ
0: มันมีทางเลือกที่ดูแล้วน่าจะง่ายกว่าใช้คำภาษาบ้านๆว่าง่ายกว่า
1: ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี่คือทางที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยนะมันมีตัวอย่างที่กี้คุณบอลพูดถึงที่ศรีลังกามีไอ้ท่าเรือไม่มีคนมาใช้
0: ครับ
1: คุณบอลรู้ไหมบางที่เช่นเนี่ยนะท่าเทียบเรือในประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดอันนี้ขอพูดเลยนะถ้าเทียบเรือคลองใหญ่อเนกประสงค์คลองใหญ่จังหวัดตราดมีการประเมินเนี่ยจะมีการขนส่งไอ้สินค้าลงแล้วก็ไปที่ของกัมพูชาไงฮะไอ้ทางเมืองศรีฮานุวิวอ่ะนะอยู่ใกล้กันเนี่ยบอกโอ้โหนี่ประเมินออกมาเรียบร้อยคำนวณความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจลงทุนไป 1,200 ล้านบาท 1,200 ล้านบาทปัจจุบันนี้เป็นท่าเรือร้างเลยครับไม่มีคนมาเช่าไม่มีคนมาทำอะไรธุรกิจไม่มีเอกชนเข้ามาทำเลยและที่สำคัญคือพอทิ้งเวลาไปปั๊บปรากฏว่าไอ้ตะกอนดินก็สร้างความตื้นเขินให้กับไอ้ร่องน้ำทางเรือเนี่ยทุกวันนี้หมดเงินไป 1,200 ล้านก็ยิ่งกว่าอนุสรณ์สถานอีกลงไปเปิดดูดิครับ
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้เราถามว่าจะไปเอาความคุ้มค่ามาจากไหนฮะนี่เอาแค่ 1,200 ล้านนี่ก็ยังไม่มีคนมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะ
0: โอ้นี่ล้านล้านเทียบกันไม่ติดเลย
1: ใช่ไหม
0: ฮะโอ้อาจารย์งั้นจะเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเราลองมาสรุปสิ่งที่เราคุยกันว่าอุ้ยเราเห็นสิ่งที่น่าสังเกตแล้วควรจะต้องศึกษาอย่างแม่นยำมากๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันในเรื่องนี้สักหน่อยฮะอาจารย
1: ์ได้ครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
0: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับรู้ก่อนแรนบิชนะครับเพราะว่าผมกับอาจารย์เสน่ห์ก็พยายามที่จะนำเสนอในสิ่งที่อยากจะให้รู้แล้วก็ให้ลองจับตาให้ลองทบทวนกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศาลที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับอาจารย์เสน่ห์ว่าหลายๆท่านบางคนเรียกว่าอภิมหาเมกะโปรเจกต์คือใช้คำว่าอภิใช้คำว่ามหาแล้วก็ใช้คำว่าเมกะเข้าไปอีกคือแหมทริปเปิลเลยอะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่เราอยากจะให้นำเสนอแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้เผื่อที่จะได้ลองศึกษาต่ออันนี้ผมดูปฏิกิริยาจากวันนี้เนี่ยที่หลายๆท่านเนี่ยอาจจะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาไม่เยอะมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจริงๆเลยครับอาจารย์

0: แล้วมันมีผลการทำโพลออกมาว่าคนรู้จักโครงการแรนบิดใช่รู้จักครับเพราะว่าได้ยินชื่
1: อ
0: แต่ไม่ได้รู้ความคุ้มค่าไม่ได้รู้ประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่ได้รู้รายละเอียดของโครงการมันเป็นอย่างนั้นฮะมันมีผลโพลที่ทำสำรวจออกมาแล้วคุณเสือใบบ้านเหนือถามมาว่าเคยไปใต้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วครับอาจารย์สงสัยอยู่เหมือนกันว่าถนนเส้นนี้หรือเปล่าที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคือตัดไปกระบี่ถนนกว้างมากๆแล้วเขาจะเป็นคนจังหวัดเลยไปเที่ยวใต้ครั้งแรกก็ตกใจกับถนนเส้นนี้น่าจะใช่ครับเพราะว่าถนนที่อาจารย์พูดถึงก็คือตัวทางหลวงหมายเลข44ที่อาจารย์เอามารองรับนะฮะเป็น4เลนฝั่งละ4เลนใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่ถูก
0: นี่แหละมันจะเริ่มจากที่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์แล้วจะไปสิ้นสุดที่อ่าวลึกกระบี่น่าจะเป็นเส้นนี้แล้วครับคุณเสือใบ
1: ใช่ครับถูกต้อง
0: ถ้าจะล้างนะฮะแม่
1: เรื่องก็มันอย่างนี้แหละคือเราทำโครงการอะไรแล้วก็ทิ้งไปเนี่ยมันก็สูญเปล่านะ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างที่เราคุยได้ว่าแลนด์บิดเนี่ยถ้าไม่ศึกษาไม่เรียกอะไรไม่ตัดสินใจดีๆไม่อะไรดีๆเราก็จะสูญเปล่านะฮะ
0: แล้วมันจะกลายเป็นหนี้ไปชั่วลูกชั่วหลานเหมือนที
1: ่เมื่อ
0: นะ
1: คนก็กลัวแล้วสำคัญก็อย่างที่ที่ผมยกตัวอย่างไอ้ท่าเรือรางเนี่ยคุณจะไปทำอะไรกันหรือว่าที่บอกศรีลังกาต้องให้คนมาเช่าไปจะไปทำอะไร
0: แล้วมันจะคุ้มไหมแค่ปล่อยให้เช่าใช่ไหมฮะแล้วกลายเป็นสิทธิ์ของผู้เช่าอีก
1: ใช
0: ่
1: มันจะไปเปลี่ยนอะไรก็ยังไม่ได้ตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเมื่อสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อปี40เนี่ยมีคนสร้างเขาเรียกอะไรนะไอ้โรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเงินมันเขาเรียกอะไรมันกู้ง่ายอ่ะมาสร้างโรงพยาบาลในต่างจังหวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โรงพยาบาลที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยโอ้โรงพยาบาลใหญ่เลย
0: คร
1: ับ ผมไม่ต้องบอกว่าของอะไรแล้วกันนะปรากฏว่าพอสร้างยังไม่ทันจะเสร็จดีนะปรากฏว่ามันเกิดไอ้นี่ไงต้มยำกุ้งไง
0: ใช
1: ่นะคนก็ไปเข้าโรงพยาบาลกันแล้วอะไรต่างเนี้ยนะตอนหลังเนี่ยต้องมาเปลี่ยนจากโรงพยาบาลเป็นโรงแรมนะ
0: ครับ
1: เราจะพบว่าไปพักที่โรงพยาบาลนั้นอ่ะมีห้องเป็นเตียงแบบโรงแรมเลยแบบโรงพยาบาลเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยเขาแปลงไปแปลงมาพูดง่ายๆอย่าพอได้แต่อย่างเงี้ยถ้าเรืออย่างเงี้ยกูจะไปทำอะไรได้ล่ะถูกไหมถ้ามันเกิดคนไม่มาเรือไม่มาขึ้นเนี่ยนะ
0: อืมโอ้โหมันก
1: ็อีกอย่างนึงนะคุณโอ๊คฮะลักกี้นี่เราพูดตัวสินค้าถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วบางเขาก็ตั้งความหวังว่าจะมีเรื่องน้ำมันด้วยโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันดิบเพราะว่าแน่นอนนะโรงกลั่นเราเนี่ยอยู่ทางย่านนี้ทางศรีราชาทาง
0: ตะวันออก
1: ระยองเนี่ย
0: ครับ
1: มันต้องเป็นเรือขนน้ำมันดิบต้องผ่านมาทางสิงคโปร์อยู่ทุกวันนี้นะง่ายๆนะครับแล้วกล่าวว่าถ้าว่าผ่านเส้นนี้แล้วเนี่ยไอเรือขนน้ำมันเนี่ยจะได้ตรงเข้ามาที่นี่เลยคุณโอ๊คคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมเราคิดแบบไม่ง่ายแล้วกันผมบอกได้เลยว่ายากมากเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันเรือขนน้ำมันเขาผ่านช่องแคบมาลากาอะไรต่างเนี่ยแล้วสิงคโปร์เนี่ยคือประเทศที่ใช้น้ำมันดิบเยอะที่สุด
0: ครับ
1: เขาต้องสั่งน้ำมันดิบมากลั่นเพื่อเป็นน้ำมันสำเร็จรูปเขาเป็นประเทศขายน้ำมันอ่ะ
0: ใช่เป็นตลาดซื้อขายน้ำมันในภูมิภาค
1: เพราะฉะนั้นยังไงเส้นเดินเรือเส้นนั้นก็ยังเป็นเส้นจำเป็นแล้วเรือขนน้ำมันเนี่ยปกติมันไม่ได้ขนเจ้าเดียวมันไม่ได้ขนสมมติว่าไทยสั่งแล้วก็ส่งมาที่ไทยอย่างเดียวไม่มันผ่านของใครมันก็รับอันนั้นมาด้วยเป็นวิธีการนะฮะ
0: ครับใช่
1: ครับยกอย่างเช่นเอามาจากตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ต้องแล้วสุดท้ายก็ต้องไปแวะลงน้ำมันที่สิงคโปร์แล้วก็ถึงมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะตรงมาที่เราอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มถูกไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เป็นตลาดซื้อขายน้ำมันดิบหรือจะแปลงน้ำมันสำเร็จเป็นสำเร็จรูปด้วยอยู่ดี
1: นะต้องคิดให้ละเอียดถ้าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ง่ายและช่องแคบมะละกามันก็ไม่นี่นะผมเนี่ยเคยไปล่องเรือในช่องแคบมะละกาแล้วได้ทำไปเรือสำราญเนี่ยผมก็ต้องการสำรวจอยากจะเห็นเหมือนกันไปช่องแคบมันเป็นยังไงมันไม่ได้แคบแบบที่เราไป ไปชื่อว่ามันเป็นคอขวดรถเรือแน่นไปหมดไม่ใช
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่งั้นไม่ใช่เลยฮะ
0: อย่างนั้นอาจารย์ลองสรุปให้คุณผู้ฟังฟังหน่อยว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลกันอยู่เนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันมีความเขาเรียกข้อดีที่เราได้เอาเรื่องนี้มาพูดกันข่าวร้ายกลายเป็นดีของเรา
1: เพราะว่าข้อที่หนึ่งก็คือในเชิงเศรษฐกิจก่อนในเชิงเศรษฐศาสตร์ก่อนนะฮะอันนี้แน่นอนมันต้องดูความคุ้มค่าอันนี้ผมว่าต้องศึกษาเป็นจริงไปจังแล้วต้องอัปทูเดตแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องเทคโนโลยีมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายถูกไหมมันไม่เหมือนในสมัยก่อนถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: สมัยที่มันเป็น

0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบทุกอย่างใช้มือใช้ได้หมดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นคนเรื่องแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเอาเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะฮะมันไม่ใช่แอนาล็อกแบบเก่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อันที่สองเนี่ยในแง่ของสังคมเนี่ยผมว่าอันนี้หนักมากถูกไหมฮะต้องคิดถึงคนที่อยู่ย่านนั้นนะครับต้องคิดถึงอะไรไอ้สิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตต้องคิดถึงอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่อยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมาทำ
1: ครับ
0: ประการที่สามเนี่ยก็คือไอ้จริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมีการสัมปทานมีอะไรต่างระยะเวลาที่เขาจะดูบางคนบอก50 ปีบางคนบอก99 ปีอะไรไปนู่นกันเลยนะฮะมันก็จะเหมือนอะไรอังกฤษไปเช่าเกาะสิงคโปร์ไอ้เจ้าเกาะฮ่องกงอยู่99 ปีอะไรกันนะแบบเนี้ยอย่างเนี้ยแล้วคืออะไรอ่ะทีนี้เขาจะทำอะไรได้เต็มที่บนเส้นนั้นเลยแล้วเราคนไทยจะทำอะไรได้อ่ะถูกไหมไม่รู้นะอันนี้ต้องคิดให้มันละเอียดนะครับ
1: ครับเท่ากับว่ามันใช้เวลายาวนานมากกว่าที่มันจะไปถึงจุดคุ้มทุนตรงนั้นและระยะเวลาที่นานขนาดนั้นกับโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วชนิดที่เรียกว่ารายเดือนเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรระหว่างโครงการนี้ที่กำลังก่อสร้างไป
0: ใช่ครับถูกต้องเลยนะแล้วก็ไอ้ที่เราพูดเรื่องน้ำมันดิบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยน้ำมันดิบมันจะกลายเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะเขาจะต้องเป็นไม่ใช่กระบวนการกันนี่มันจะถูกลดลงไปแล้วนะครับมันจะต้องกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: พลังงานทางเล
0: ือกไม่เอาคาร์บอนออกมันต้องเปลี่ยนรูปพลังงานแล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันมีอีกหลายเรื่องนะที
1: ่พวก
0: น
1: ี
0: ้ผมว่าต้องคิดให้รอบคอบเลยนะครับ
1: ครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นเรื่องดีสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าเอาล่ะในเมื่อตอนนี้สังคมภาคสังคมตื่นตัวประชาชนที่อาจจะไม่รู้รายละเอียดเริ่มมาศึกษาเริ่มไม่มีเสียงสะท้อนต่อไปเริ่มได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมก็เป็นผลดีที่จะทำให้คนที่คิดว่ามันจะเดินไปได้ง่ายๆจำเป็นจะต้องทบทวนแล้วก็ศึกษาให้ได้ข้อมูลตรงเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะเริ่มมีข้อมูลในหัวที่จะสามารถนำมาตรวจสอบและแย้งได้ตลอดเวลาแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
0: ใช่ครับดีถูกต้องฮะใช่ครับ
1: โอ้โหอันนี้
0: คณะกรรมการก็ตั้งขึ้นมาแล้วนะ
1: ใช่ฮะ
0: โดยมีคุณเอกนิติเป็นประธานเนี่ยนะ
1: ครับก็จะเริ่มปรึกษา
0: แล้วก็ผมก็ได้มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการที่ตั้งมาเนี่ยผมอ่านในรายละเอียดไม่มีกำหนดว่าจะต้องสรุปเสร็จภายในเมื่อไหร่นะ
1: อย่างใช่ครับ
0: ที่เราได้ยินบอกว่าภายใน90 วันภายในอันนี้เป็นการพูดขึ้นมากันเองไม่ได้อยู่ในคำสั่งแต่งตั้งนะซึ่งก็แล้วผมไปดูคำอธิบายบางทีมาบอกว่าก็ยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่รู้ว่าจะทันรัฐบาลนี้หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: อันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะแปลว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เขาเรียกว่าผ่อนเรื่องลงไปก็คือผ่านไปรูปคณะกรรมการนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้กรรมการก็ใช้เวลาศึกษาไปแล้วกันแล้วสุดท้ายกับศึกษาอย่างเดียวไม่พออาจจะต้องทำ EIA EHIA อะไรต่างอีกนะ
1: ใช่
0: เยอะแหละนะกว่าจะลงมือกันได้เนี่ยนะมันก็คงไม่ง่ายนะครับงานนี้นะ
1: ครับโอเคเราพอจะเห็นภาพที่จะทำให้หลายๆท่านอยากที่จะลองให้ศึกษาข้อมูลผมแนะนำก็ได้นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองเข้าไปที่ Policy Watch นะฮะเราจะมีเรื่องของโครงการ Landbridge เนี่ยที่เขาทำให้เราดูง่ายอ่านง่ายของไทย PBS นะฮะอันนี้ขออนุญาตแนะนำเพราะว่าอันนี้คือเป็นประโยชน์จริงๆก็มันทำให้ดูแล้วอ่านง่ายมากก็จะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลแต่ว่าตอนนี้ทุกสื่ออสมทของเราเองแล้วก็สื่อเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยแหละครับก็จะมีข้อมูลในเรื่องนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ลองมาเปรียบเทียบข้อมูลนำมาสังเคราะห์ดูว่าจะเกิดเป็นองค์ความรู้นะฮะแต่มันมีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ที่สังคมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ตื่นตัวกันขึ้นมาเพราะแทบไม่มีใครรู้ฮะถ้าเกิดคุณหมอวรงไม่เอามาเปิดนะ
0: ค
1: ือตัวสิทธิพิเศษของอดีตส.ส.และส.ว.ที่มาจากพรบ.กองทุนผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ใช้กันมาตั้งแต่ปี2556ฮะโอ้แล้วมันเป็นประเด็นตรงที่ว่าหุ้ยสิทธิเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมมันบางคนบอกว่าเป็นสิทธิเทวดาอะไรเงี้ยเลยนะ
1: ผมก็ยังจะเรียกอย่างนั้นได้เอาคือบำนาญนะบำนาญเงินคือโอเคเขาจะต้องมีการหักเข้ากองทุนใช่ไหมฮะสำหรับหักเงินเข้ากองสสสว
0: 500 บาทต่อเดือนครับ
1: ครับอาจารย์แต่ว่าคือจะได้รับบำนาญเนี่ยถ้า

0: พูดกันแบบง่ายๆคือตลอดชีพ
1: เอางี้คุณบอลตอนนี้ผมถืออยู่ในมือเนี่ยนะวันนี้ผมตั้งใจจะพูดเรื่องนี้เลยนะเพราะว่านี่ผมได้ของจริงมานะ
0: ครับอาจารย์เชิญฮะ
1: เพราะว่าถึงแม้ในอภิปรายในสภาพูดกันทั่วๆไปในสื่อเนี่ยผมยังไม่ดูมีสื่อฉบับไหนสามารถได้ละเอียดขนาดผมนี่นะผมกล้าพูดได้เลย
0: ครับโอ้โหดีเลย
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมถือสรุประเบียบคณะกรรมการกองทุนมาแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเอาความจริงมันมีหลายเรื่องนะมีเรื่องของอะไรค่าเล่าเรียน
0: ค่าเล่าเรียนบุตร
1: มีเรื่องของค่ารักษาพยาบาล
0: เดี๋ยว
1: ไอ้พวกนั้นผมคิดว่าผ่อนกว่าเบากว่าไอ้ตัวที่อันดับสำคัญที่สุดก็คือจ่ายเงินทุนเลี้ยงชีพเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อันนี้นะต้องดูนะนี่เป็นระเบียบปฏิบัติถูกกำหนดเป็นเขาเรียกว่าสรุประเบียบคณะกรรมการกองทุนนิบูในฉบับที่4ปี2567นี่คือล่าสุดเลยนะครับ
0: โอ้ครับครับ
1: นานล่าสุดเลยตอนนี้อยู่ในมือผมนะ
0: ที่ปรับมาแล้วใช
1: ่ที่ปรับมาแล้วนะครับนี่คือปีล่าสุดเลยบางทีไอ้ที่พูดไปเป็นตัวเลขเป็นช่วงว่าอย่างนี้อันนี้คือของจริงเลยท่านฟังนะฮะ
0: ครับ
1: เอาข้อที่1ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาก่อนระเบียบปี2556ท่านจำไว้ก่อนตรง56นี่เป็นตัวจุดตัดนะฮะ
0: ครับ
1: คือก่อนวันที่1ตุลาคม2556เนี่ยคำระเบียบปฏิบัติคือ1ท่านมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่1เดือนขึ้นไปได้รับทุนเลี้ยงชีพ 15,000 บาทตลอดชีพ
0: ตั้งแต่1แค่1เดือนเท่านั้นน่ะ
1: ถูกต้องตั้งแต่1เดือนขึ้นไปอันนี้ได้รับทุนเลี้ยงชีพ 15,000 บาทตลอดชีพครับนี่หมายถึงว่าตั้งแต่ก่อนวันที่1ตุลาคม2556นะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าท่านใดปัจจุบันได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพของระเบียบปี558อยู่และได้เกิน 15,000 บาทท่านก็จะได้รับเท่าเดิมนะ
0: ครับ
1: ได้รับเท่าเดิมอยู่นะครับตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านได้อยู่ 17,800 บาทท่านก็จะได้รับเป็น 17,800 บาทไปตลอดชีพนะแล้วเขียนว่าแต่ถ้าท่านใดปัจจุบันไม่ได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพแล้วกองทุนจะทำหนังสือแจ้งให้ท่านยื่นเอกสารใหม่แปลว่าบางคนเนี่ยมันหลุดไปงะไม่ได้รับแล้วก็จะได้รับใหม่อีกตามรูปแบบนี้นะครับแปลกไหมสุดยอดนะ อ้าวข้อที่2 1.2 ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาหลังระเบียบปี2556คือหลังวันที่1ตุลาคม2556นะ1คือท่านจะได้รับเงินทุนเลี้ยงชีพโดยคำนวณเดือนตามระยะเวลาดำรงตำแหน่งนะทีนี้ระยะเวลาดำรงตำแหน่งก็คือ1เดือนแต่ไม่ถึง12เดือนพูดง่ายๆว่าไม่ถึงปีนะฮะ
0: ครับ
1: ตั้งแต่1เดือนแต่ไม่เกินปีจะได้รับอัตรา 21,369 บาทเอาฟังให้ดีนะ 21,369 บาทนี่ต่อเดือนนะครับ
0: ครับ
1: แต่จะจ่ายให้4เท่านะระเบียบปี58ท่านได้รับไปแล้วครบไปแล้ว2เท่าก็จะจ่ายปี67ให้อีก2เท่า
0: โอ้โห
1: นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันช็อตเนี่ยแปลว่าอย่างนี้ฮะในสรุปสั้นๆก็คือคุณดำรงตำแหน่งนะไม่เกิน1ปีคือไม่เกิน12เดือนตั้งแต่1เดือนถึงไม่เกิน12เดือนเนี่ยเขาเอาตัวเกณฑ์ที่เป็นหลักก็คือได้เดือนละ 21,369 เนี่ยแต่คูณ4ให้เลยแล้วได้เท่านั้นน่ะในช่วงเวลาเท่านี้นะฮะแล้วจบนะครับ
0: อัน
1: นี้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกสั้นไม่ได้เกิน1ปีแต่ถ้าเกิดเอาล่ะทีนี้ถ้าเกิดนะครับเกิน1ปีตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่12เดือนแต่ไม่ถึง48เดือนก็คือไม่ถึง4ปี
0: ครับ
1: จะได้รับอัตรา 21,369 บาทไปตลอดชีพ
0: ตลอดชีพ
1: ท่านฟังคำนี้ไว้ให้ดีนะครับตลอดชีพเดือนละ 21,369 บาทไปตลอดชีพแปลว่าคนที่เป็นนะครับสสหรือสวเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยตั้งแต่1ปีถึงไม่เกิน4ปีนะครับแต่ถ้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่48เดือนถึงไม่ถึงถึง96เดือน
0: ครับ
1: พูดง่ายว่าตั้งแต่4ปีถึงเท่าไหร
0: ่8
1: 12 8 96 8ปีถูกมั้ยครับ
0: ครับ8ปีครับ
1: อันนี้จะได้รับอัตรา 24,930 บาท50สตางค์ตลอดชีพและถ้าตั้งแต่8ปีถึงผมพูดเป็นปีไปเลยดีกว่า8ปีถึง12ปี
0: ครับ
1: 96เดือนถึง144เดือนจะได้รับอัตรา 28,492 บาทตลอดชีพตั้งแต่12ปีถึง192ปีนี่มันเท่าไหร่16ปี
0: ครับ
1: 12ปีถึง16ปีนี่ได้รับ 32,000

0: 13.50 บาทตลอดชีพ
1: โ
0: อ้ตั้งแต่16ปีคือ192เดือนถึงไม่เกิน20ปีคือ240เดือน
1: ครับ
0: 35,615บาทตลอดชีพ
1: นั่นคือสูงสุดยังฮะอาจารย
0: ์ยัง
1: ก็ยังไม่ฮะ
0: แล้วก็20ปีถึงไม่เกิน
1: 200
0: 24ปีคือ288เดือน
1: ครับ
0: ได้รับ 39,176.50 บาทตลอดชีพ
1: ตีซะ 40,000
0: และตั้งแต่24ปีขึ้นไปคือ288เดือนขึ้นไปได้รับ 42,738 บาทตลอดชีพ
1: โอ้โหอาจารย
0: ์สุดยอดไหมครับ
1: 24ปีสมมุติผมตัดที่ประมาณ24ปีแล้วกัน
0: ครับ
1: ตีซะ 40,000ประชาชน
0: 42,000 ไม่ใช่ไม่ปีเรามี 42,000 ฮะเดือนละ 42,000
1: แล้วตลอดชีพด้วย
0: ตลอดชีพครับ
1: คือประชาชนบางคนเนี่ยทำงานตั้งแต่จบปริญญาแล้วก็ยาวไป20กว่าปีขึ้นไปเนี่ยหรือคนไม่ได้จบปริญญาก็ได้บางท่านเนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่จะมีเงินเดือน 40,000 ได้เลยนะเอาจริงๆนะในสังคมไทยของเราซื้อหรือตอนทำงานเนี่ยมี 40,000 ได้อะแต่ว่าพอเลิกออกจากงานถ้าไม่ได้เป็นข้าราชการหรือที่สามารถที่จะบำเหน็จก็ได้หรือบำนาญก็ได้เนี่ยเงินก็ไม่ได้มาตลอดชีพระดับ 40,000 อย่างนั้นหันนี้นะอาจารย์
0: เมื่อกี้ที่บอกราชการนี่ต้อง25ปีถึงจะได้นะ
1: ใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะ
0: แ
1: ล้วเกณฑ์เบื้องต้นเมื่อสักครู่เนี่ยคือตั้งแต่1ปีขึ้นไปจนถึงไม่เกิน4ปีเนี่ยก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยพอเข้าสู่ระบบเปิดสภาปั๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลปุ๊บก่อนยุบสภาเนี่ยยังไงก
0: ็
1: ประมาณช่วงระยะเวลานี้อยู่แล้วฮะ1ปีถึงไม่เกิน4ปีถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: นะอันนี้ก็คือขั้นต่ำก็คือ 21,319 บาทตลอดชีพที่ดูสิฮะเดือนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดนะฮะ
1: ผมไม่แปลกใจครับคือวันก่อนได้คุยกับคุณหมอรงท่านก็บอกว่าท่านตอนแรกเนี่ยท่านเข้ามาเนี่ยขออนุญาตนะครับว่าท่านก็ไม่ได้รับทราบรายละเอียดขนาดนี้แต่พอมารู้เนี่ยก็แอบตกใจว่าอุ๊ยมันขนาดนี้เหรอท่านเลยต้องพูดแล้วกลายเป็นว่าอันนี้คือฟังมาจากที่ท่านพูดนะฮะจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สภาไม่มีเพื่อนนะฮะ
0: แ
1: ล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลสสทั้งสองฝ่ายรวมทั้งท่านสวด้วย
0: ประโยชน์จากอันนี้ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ใช่จนท่านบอกว่าท่านไม่มีเพื่อนแม่อันนี้ก็เงินทุนเลี้ยงชีพที่อาจารย์บอกเพราะว่ายังมีเรื่องอื่นๆด้วย
0: อื่นๆเนี่ยอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะจริงๆเดี๋ยวอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้แล้วกันเอาสักเรื่องนึงก็ได้เรื่องทุนการศึกษาเนี่ยนะเรื่องค่าศึกษาเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ความจริงที่หมอว่าลงพูดไปว่าอะไรที่แปลกใจว่าโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยนะก็ได้ด้วยเนี่ยนะคืออย่างนี้ต้องทำความเข้าใจนิดก่อนว่าตัวนี
1: ้ครับ
0: คือตอนเนี้ยเขามีระเบียบของกรมบัญชีกลางอันนี้ผมก็อยู่ในมืออีกเหมือนกันนะทั้งหมดเนี่ยเขาเปิดช่องไว้ว่าเนี่ยไอการอุดหนุนการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นต้องปฏิบัติตามกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางก็ออกระเบียบปฏิบัติมาเรียบร้อย
1: ครับ
0: เขาก็กำหนดอย่างนี้ฮะประเภทอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานการศึกษาของทางราชการพูดง่ายว่าโรงเรียนรัฐอ่ะนะฮะอย่างเงี้ยเขามีกำหนดเสร็จอย่างนี้นะฮะคุณ
1: บอลครับ
0: บอลฮะ
1: ครับ
0: คือเราไปพูดรวมไม่ได้ว่าเขาได้รับทั้งหมดแต่เขามีจำนวนที่เขาอุดหนุนตัวอย่างเช่นระดับอนุบาลเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาทหมายความว่าเขามีเพดานไม่ได้ว่าช่วยทั้งหมดนะเขาให้เป็นเงินระดับเพดานนะ
1: คือ
0: 5,800 ถ้าเป็นประถมศึกษาหรือเทียบเท่าปีละไม่ปีการศึกษาละไม่เกิน 4,000 ถ้าเป็นมัธยมต้นหรือเทียบเท่าปีการศึกษาละไม่เกิน 4,800 บาทนะครับถ
1: ้
0: าเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วปวช.นี่ไม่เกิน 4,800 บาทถ้าเป็นอนุปริญญาหรือเทียบเท่าปีการศึกษาแล้วไม่เกิน 13,700 บาทและปริญญาตรีปีการศึกษาแล้วไม่เกิน 25,000 บาทความหมายก็คือบางทีเขาเรียนที่นั่นเนี่ยค่าการศึกษาค่าเทอมเนี่ยแพงกว่านี้แต่เขาจ่ายแค่นี้
1: จ่ายแค่นี้
0: เข้าใจได้ถูกไหมครับ
1: ครับครับ
0: แต่พอมาดูเรื่องของระดับเขาเรียกว่าสถานศึกษาที่เป็นเอกชนซึ่งไอ้โรงเรียนเขาเรียกอะไรไอ้
1: นานาชาติ
0: เป็นเอกชนนานาชาติก็เป็นเอกชนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เข้าข่าย

0: ก็จะเขาจะมี2แบบคือไอโรงเรียนเอกชนเนี่ยก็คือแบบที่ได้รับเงินอุดหนุนกับไม่ได้รับเงินอุดหนุนเข้าใจครับว่าเงินอุดหนุนแม้เงินอุดหนุนเขาเรียกเงินค่าหัวของเด็กนักเรียนกระทรวงศึกษาเขาจะให้สมทบนะฮะเป็นเงินค่าหัวเพื่อเอาไปเป็นค่าหนังสือเรียนเป็นค่าเครื่องแบบ
1: ค่าเครื่องแบบ
0: ค่าอะไรต่างเนี่ยนะเขาจะกำหนดต่อหัวเลยว่าระดับไหนกระทรวงให้เท่าไหร่นะครับ
1: ครับ
0: บางสถาบันไม่รับเงินอุดหนุนเพราะว่าเขาต้องการจะอยู่เป็นเอกเทศนะไม่ต้องไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทางกระทรวงศึกษาถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันเนี้ยข้อกำหนดถ้าไม่ได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยระดับอนุบาลนี้ได้แค่13,600นะครับนี่เอกชนนะ
1: ครับ
0: ถ้าประถมนี่ก็ได้13,600เช่นกันมัธยมต้นได้15,800มัธยมปลายได้16,200
1: ครับ
0: นะครับแต่ถ้าได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยก็จะลดลงอนุบาลเหลือแค่4,800อย่างนี้นะครับประถมก็4,800เอ้ยไม่ใช่4,800ใช่นะแล้วก็มัธยมต้นนี่ได้3,300มัธยมปลายได้3,200นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาชีวะอีกต่างหากนะครับพูดง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าแม้กระทั่งเอกชนหรือนานาชาติได้รับความอุดหนุนก็ไม่ได้แปลว่าอุดหนุนทั้งหมดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ไอ้โรงเรียนนานาชาติเนี่ยค่าเทอมนึงเนี่ยมันหลายแสนเลยบางที
1: ใช่ๆต่อเทอมอ่ะถูกฮะหัวอาจารย์เราฟังนี่ยังไม่หมดนะยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลเบิกสูงสุดต่อปี
0: ผมมีข้อมูลอยู่ในมืออีกนะแต่ว่า
1: เวลาเราหมดแล้วอาจารย์สรุปง่ายๆคือเงินตรงเนี้ยก็มาจากงบประมาณรายปีที่มาจากภาษีนั่นแหละฮะ
0: ถูกช่องเลย
1: เพราะนั้นวันนี้เราเปิดเอาไว้แบบนี้ข่าวดีก็คือว่าให้คุณผู้ฟังลองดูฮะว่ามันจะมีหนทางไหนที่จะช่วยกันในเรื่องนี้ได้หน่อยนะฮะเพราะว่าคนยากจนในบ้านเราที่เป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยนะฮะทั้งชีพเนี่ยยังไม่มีอภิสิทธิ์ยังไม่มีสิทธิ์ได้ขนาดนี้เลยฮะสวัสดิการต่างๆที่ได้เราได้รับมาเบี้ยคนชราเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลองคำนวณกันดูนะฮะอาจารย์แต่วันนี้หมดเวลาจริงๆครับไปต่อไม่ได้แล้วฮะ
0: ครับผม
1: โอ้ยขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ๆหนักๆนะเลยฮะครับเดี๋ยวเจอกันครับอาจารย์เสน่ห์ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดีกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม MCOT News FM 100.5

20นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทีมไทยแลนด์บุกโตเกียวเปิดคูหาในงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไทย1ล้าน2แสนคนปีนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ณสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026ครั้งที่26ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Thai Pop Culture Move นำเสนอเสน่ห์ประเทศไทยผ่าน Thai Pop Culture และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานวัฒนธรรมศิลปะดนตรีมวยไทยงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับการจัดงานในปีนี้มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่สีสันสดใสทันสมัยและเข้าถึงง่ายโดยออกแบบพื้นที่ในลักษณะซอยที่ลักษณะสีสันสะท้อนสีสัน

0: วัฒนธรรมความเชื่องานสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยของไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Cultural Destination ผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศไทยโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น 1.2 ล้านคนในปี2569และขยายโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนอนุสรณ์ยกทักษิณเป็นสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งยุคเตรียมร่วมรับฟักโทษ11พฤษภาคมนี้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่านายทักษิณคือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนานเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพความหวังและพลังศรัทธาของมวลชนเป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนายอนุสรณ์กล่าวว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธาและอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้นย่อมเป็นสิทธิและการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงไว้กับสังคมไทยจำนวนมากอังกฤษส่งเรือรบเตรียมคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซทางการอังกฤษแถลงว่ากำลังส่งเรือรบ HMS Dragon ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความร่วมมือพหุภาคีที่อาจเกิดขึ้นในการปกป้องเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเดิมที่เรือ HMS Dragon เป็นเรือพิฆาตด้านป้องกันภัยทางอากาศถูกส่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือหลังสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นได้ไม่นานเพื่อช่วยปกป้องไซปรัสการเคลื่อนย้ายกำลังไปตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจของฝรั่งเศสที่ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไปยังน่านน้ำตอนใต้ของทะเลแดงขณะทั้งสองประเทศจับมือผลักดันแผนการป้องกันที่มุ่งหวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าในทะเลแดงและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบเซลล์สาวเชิดเงินบริษัทเตรียมหนีกบดานภาคเหนือชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจสอบสวนกลางจับกุมนางสาวน้ำพึ่งหรือออยอายุ40ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีหลังเชิดเงินบริษัทกว่า 120,000 บาทบริเวณหน้าสถานีรถไฟรังสิตขณะเตรียมหนีกบดานภาคเหนือพฤติการคือเมื่อกลางปี2565นางสาวน้ำพึ่งเป็นพนักงานขายในบริษัทจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกแห่งหนึ่งอาศัยความไว้วางใจให้ดูแลการติดต่อเสนอขายสินค้าและมีอำนาจรับชำระเงินจากลูกค้าแทนบริษัทต่อมาเดือนกันยายนปีเดียวกันผู้ต้องหาได้ตกลงซื้อขายสินค้ากับลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งจำนวน 120,000 บาทแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมนำส่งเข้าบัญชีบริษัทพบเคยก่อเหตุลักทรัพย์ในจ้างและยักยอกทรัพย์เมื่อปี68สร้างความเสียหายกว่าหมื่นขออภัยค่ะสร้างความเสียหายหมื่นกว่าบาทคาดว่ายังมีผู้เสียหายที่ถูกผู้ต้องหารายนี้อาศัยความไว้วางใจก่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกหลายครั้งอินโดนีเซียจับต่างชาติ321คนรวมคนไทย5คนพัวพันพนันออนไลน์ตำรวจอินโดนีเซียเข้าจับกลุ่มชาวต่างชาติจำนวน321คนภายในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตากลางประกอบด้วยชาวเวียดนาม228คนชาวจีน57คนชาวเมียนมา13คน

0: ชาวลาว11คนชาวไทย5คนและชาวกัมพูชา3คนในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้ว่าเดินทางมายังอินโดนีเซียเพื่อทำงานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และเป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียยังจับกลุ่มชาวต่างชาติบนเกาะบาตัมห่างจากสิงคโปร์ประมาณ20ฐานต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนออนไลน์ได้อีก210คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
1: สวัสดีครับแฟนๆชาว 100.5 ทุกท่านนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับเช่นเดิมครับกินเที่ยวทั่วไทยอยู่กับผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์และน้องแอนครับเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอนพจนาธนธนากรด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราสองคนได
1: ้
2: วันนี้ไม่ชมสวยแล้วหรอ
1: เออเดี๋ยว
2: พี่แอบทวง
1: พอดียังงงๆอย
2: ู่ยังงงๆกันอย
1: ู่ยังงงๆเพราะว่ากดเงินไม่ออกเลยยังงงๆอยู่เพราะว่าแบงค์เขาแจ้งบอกเนี่ยบัตรของคุณน่ะต้องไปปรับปรุงใหม่อะไรเงี้ย
2: ก็เลยถามพี่หนุ่มอยู่ว่าหมดอายุหรือเปล่าแล้วถ้าไปหมดอายุเนี่ยสามารถไปต่อได้ฟรีนะคะหลังใหม่ก็ยังคุยค้างกันอยู่นะก็เลยงงๆนิดนึงสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเข้ามารับชมรับฟังกันได
1: ้
2: ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Facebook Live Mcot News FM 100.5 นะคะเราก็ออนแอร์เรียบร้อยแล้วหลายท่านก็เข้ามาทักทายสวัสดีแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่หนุ่มเจอพายุฤดูร้อนกันไปทั้งสัปดาห์เลยนะฝนตกอากาศดีนะคะบางเช้าเนี่ยด้วยความที่เราตื่นเช้ามาจากรายการแต่เช้าเนาะแล้วก็จะได้เห็นโอ้โหอากาศเนี่ยไม่เหมือนกับอาทิตย์ก่อนหน้า เปิดประตูห้องมาจำได้เหรอโอ้โหนี่มันอากาศข้างในห้องกับข้างนอกห้องนี่คนละเรื่องเลยแต่สัปดาห์นี้อากาศดีดีนะคะ
1: ก็พี่หนุ่มก็ยังไม่ว่างเลยน
2: ะ
1: ยังไม่ว่างเลยเดินทางตลอดเลยก็ไปหลายที่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องการไปดูว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปไห
2: ม
1: แต่ว่าไปดูแล้วเนี่ยคือสังเกตการด้วยตนเองก็ดูแล้วไม่หายน
2: ะ
1: แต่ว่าร้านค้าเป็นบางร้านนะก็บอกว่านักท่องเที่ยวอาจจะหายไปประมาณสัก 20-30% อันนี้เป็นบางร้านพูดถึงร้านค้านะฮะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยพี่หนุ่มไปมาหลายที่ก็ต้องบอกเลยว่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวเต็มอยู่
2: ใช่คือนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็ยังเข้ามานะคะแต่อาจจะเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะไม่เหมือนเดิมนะพี่หนุ่มเพราะว่าพอไปสำรวจดูจากหลายสำนักเนี่ยนะคะเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เจอแค่ในประเทศไทยค่ะแต่เป็นกันทั่วโลกต่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาการจับจ่ายใช้สอยก็ไม่ได้เติบมือนะไม่ได้มือเติบเหมือนเมื่อก่อนก็อาจจะมีประหยัดลงไปบ้างอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็ศึกษามาก่อนค่ะศึกษาก่อนที่จะมาเที่ยวมีโลกออนไลน์รู้แล้วควรซื้ออะไรสินค้าเหล่านี้ราคาไม่ควรเกินเท่าไหร่เหมือนเราไปเที่ยวเมืองนอกนะพี่หนุ่มถ้าเราเจอแพงไปอุ๊ยเราก็ไม่เอาอะที่นี่น่าจะถูกกว่าอะไรแบบนี้นะคะอาจจะทำให้ตอนนี้ผู้ประกอบการเองอาจจะต้องหันมาว่าต่อไปนี้เราเคยขายในราคานักท่องเที่ยวมะพร้าวเงี้ยพี่หนุ่มยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเพื่อนแอนเนี่ยมาจากอเมริกาค่ะบอกว่ามะพร้าวในสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังเนี่ยนะติดอันดับโลกเนี่ยขายลูกนึงอ่ะ120-150นะคะบางทีต่อไปเราอาจจะต้องลดราคาขายมาในราคาที่เป็นแบบราคาคนไทยมากขึ้นเพื่อที่จะไม่ได้

0: เพียงแค่ขายต่างชาติไงให้คนไทยเข้าถึงบ้างก็จะได้เพิ่มยอดขายไปอะไรแบบนี้
1: แต่มะพร้าวเนี่ยถุงๆเป็นถุงนะพี่หนุ่มก็จะซื้อตลอดมีขายประจำอยู่ปกติเนี่ยซื้อเขาตั้งแต่20มาขึ้นเป็น25แต่ว่าเมื่อวานซื
0: ้อ30
1: 35ใช่ครับ
0: ก็เลยแปลกใ
1: จเออถาม3ถุง100ไม่มีแล้วตอนนี้นะครับ
0: ยังมีอยู่ในซอย4ยังมี3ถุง100
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจเขานะก็แน่นอนนะครับว่าเขารับมายังไงเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าข่าวที่มันออกมาจากสวนนี่มันถูกแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเขาไปซื้อที่สวนเองเนี่ยมันคงอาจจะคนละอย่าง
0: ตันปีนขึ้นไปเอง
1: เออแต่ว่าแน่นอนว่าตามสวนต่างๆเขาก็ต้องมีลงไปซื้อนะฮ
0: ะ
1: เมื่อลงไปซื้อนะลงเขาก็ปรับราคาขึ้นนะฮะพ่อค้าคนสุดท้ายที่มาขายเราเนี่ยก็เข้าใจว่าเขาคงไปซื้อราคาสูงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะช่วงนี้พอเป็นช่วงใกล้จะหน้าฝนแล้วถึงแม้ว่าฝนจะทำงานค่อนข้างดีนะคะทุกปีเนี่ยฝนเขาก็จะชอบมาก่อนเวลานะเลิกงานหลังเวลา เราพอเจอฝนกันไปเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะมันดีนะคะเพราะว่ามันก็ลดอากาศร้อนลงไปได้โดยเฉพาะในบางพื้นที่แม้เราจะพูดถึงฝนนะคะพี่หนุ่มแต่ก็ยังมีบางพื้นที่อย่างที่โคราชบางอำเภออ่ะเขาเจอแรงนะคะนะคะหรือว่าที่ลำปางเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ไปตกต้องตามฤดูกาลตามสถานที่ให้ทั่วกันก็จะได้ไม่เจอปัญหาเรื่องของภัยแล้งกันด้วยแต่พอใกล้หน้าฝนมันก็จะมีประเพณีบุญบั้งไฟจ
1: ุ
0: ดตะไลนะคะก็เป็นประเพณีของชาวอีสานที่เพื่อที่จะบูชาให้ฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลนะคะแอนก็เลยอยากชวนกันไปเที่ยวค่ะที่ตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเขากำลังจะมีงานประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้านค่ะแน่นอนแหละว่าภาคอีสานเนี่ยงานเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะปีนี้ทางททค่ะชวนนักท่องเที่ยวไปร่วมการประเพณีบุญบั้งไฟถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอย
1: ่
0: างกาฬสินธุ์เนี่ยนะคะก็เป็นถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยค่ะก็รังสรรค์บั้งไฟตะไลล้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเลยนะแล้วตะไลอะค่ะก็จะทรงกลมลมเนาะพอเวลาจุดไฟปุ๊บมันก็จะหมุนเวียงขึ้นไปทำให้ควันเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเกลียวอะค่ะข
1: ึ้
0: นไปสู่ท้องฟ้าเลยนะคะก็สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเผื่อว่าใครสนใจเนี่ยก็ไปกันได้เพราะว่างานเขาจัดขึ้น 14-17 พฤษภาคมที่เทศบาลบ้านกุดว่านะคะในตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งแต่ละวันน่ะเขาก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะพี่หนุ่มคะอย่าง14พฤษภาคมชมการแสดงหมอลำศิลปินภูไทยนี่หมอลำแน่นอนค่ะไปอีสานแล้วก็ต้องม่วนซื่นกันนะคะ15พฤษภาคมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น16พฤษภาคมเขามีคอนเสิร์ตศิลปินดังเลยนะคะ17พฤษภาคมหมอลำมีการแสดงหมอลำใจเกินร้อยและก็จะมีพิธีจุดบั้งไฟตะไลล้านสุดตระการตาวันที่16เนี่ยเขามีขบวนแห่บั้งไฟด้วยนะคะ
1: อุ๊ยดีจัง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะไปเนี่ย4วันเนี่ยไปกันได้เลย14 15 16 17นะคะก็ไปช่วยการสืบสานวัฒนธรรมให้เห็นกับตาเพราะว่าตะไลเนี่ยตอนที่อยู่ข้างล่างอ
1: ่
0: ะมันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วพอจุดขึ้นไปแล้วมองโหลิบขึ้นไปแล้วลุ้นนะคะด
1: ู
0: แล้วจะลุ้นว่ามันจะขึ้นไปไหมม
1: ัน
0: จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า อะไรเงี้ยจะขึ้นไปสูงได้ขนาดไหนนะคะ
1: อันนี้ก็น่าชมนะฮะเร
0: ื่อง
1: ของตะไลที่น้องแอนเล่าให้ฟังนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องแอนจะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลามีงานเผาศพกลางคืนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการนะจุดตะไลเน
0: ี่
1: ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนมีฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้การเผาศพเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้มีกลางคืนแล้วเขาก็เผากันบ่ายสองโมงสามโมงอะไรกันไปแล้วไงงั้นการจุดตะลุ่งตะไลเนี่ยมันก็หายไปแล้วเพราะว่าถ้าจะไปจุดตะไลกลางวันเนี่ยมันจะดูไม่สวย
0: แ
1: ต่กลางคืนเนี่ยมันดูสวยฮะ
0: แล้วถ้าหากว่าอยู่ตามวัดตามวาวัดเนี่ยมักจะอยู่ใกล้ชุมชนพี่หนุ่มแล้วถ้าไปจุดที่วัดโอ้โหไม่รู้จะไปลงบ้านไหนไงคะ
1: นั่น
0: แหละ
1: สิ
0: เขาก็เลยเวลามีงานเทศกาลแบบนี้เขาจะไปกลางทุ่งกลางนาเลยนะคะที่เป็นลานกว้างเขากลัวไงกลัวเดี๋ยวจะไปร่วงหล่นลงไปบ
1: ้
0: านคนเนี่ยจะทำให้เกิดการเสียหายขึ้นมานะคะพอพูดถึงกาฬสินธุ์แล้วจริงๆมีทุกจังหวัดเลยนะม
1: ี
0: หลายจังหวัดนะคะลองไปเช็คดูว่าในบ้านของท่านที่อาจจะอยู่ในภาคอีสานเนี่ยใกล้ๆกันมีตรงไหนอยากเห็นกับตาไปกันได้นะคะก็แตกต่างกันไปในช่วงนี้แหละใกล้จะเข้าเดือน6นะคะส่วนที่เชียงใหม่ค่ะขึ้นเหนือกันไปสักหน่อยนะคะเชียงใหม่เนี่ยเขามีงานค่ะงานใส่ขันตอกบูชาเสาอินทขินปี2569นี่ก็เป็นงานประเพณีศร

0: คะคู่เมืองเจียงใหม่เหมือนกันและปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะกับประเพณีเสาอินทขินหรือว่าเสาหลักเมืองของจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะซึ่งตามความเชื่อเนี่ยสืบทอดกันมายาวนานเลยนะซึ่งชาวเชียงใหม่เขาจะเรียกว่าเดือน8เข้าเดือน9ออกนะคะการจัดขึ้นค่ะ13ถึง19พฤษภาคมวันออกคือ20พฤษภาคมที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารนะคะก็เชิญชวนไปร่วมใส่ขันตอกสักการะได้ทุกวันเลยค่ะตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะซึ่งวันที่13พฤษภาคมจะพิเศษค่ะมีการตั้งขบวนแห่จากวัดช่างแต้มตั้งแต่8โมงเช้านะคะสามารถร่วมกันส่งน้ำพระได้แล้วก็มีช่วงบ่ายเนี่ยก็จะมีขบวนแห่อัญเชิญเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่อย่างงดงามเลยนะคะซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีสำคัญค่ะสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวล้านนานะคะจากรุ่นสู่รุ่นบูชาอินทขิน32ขันเป็นความเชื่อรูปแบบการจัดเครื่องสักการะในประเพณีใส่ขันตอกบูชาเสาอินทขินแบบล้านนาโดย32ขันเนี่ยหมายถึงว่าการจัดขันตอกหรือว่าขันบูชา32ชุดหรือ12ชุดถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองนะคะ12ที่ว่าเนี่ยก็คือมีทั้ง12นักสัตว์นะคะ12เดือนแล้วก็มีความหมายของความสมบูรณ์ครบถ้วนในชีวิตบ้านเมืองด้วยก็เลยเชิญชวนกันไปเผื่อว่าท่านไหนมีแพลนเนี่ยจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่าตั้งใจอยากจะไปงานนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลไปกันได้นะคะ13ถึง19พฤษภาคมแล้วก็วันออกวันที่20พฤษภาคมที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหารค่ะ
1: ครับนะครับก็แน่นอนฮะอันนี้คือที่เชียงใหม่นะครับ
0: เชียงใหม่
1: ตอนนี้เนี่ยท่านไม่ต้องกลัวแล้วฮะว่ามันจะมี
0: ฝุ่นใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่ฝนเนี่ยอาจจะมีแต่หมายถึงว่าไอ้ฝุ่นอะไรพวกนี้มันหายไปแล้วดังนั้นเนี่ยคุณไปเที่ยวได้เชียงใหม่ชิวๆสบายเพราะว่าไปที่ไหนก็มีบ้างฝนเนี่ยเพราะว่ามันเข้าย่างเข้าหน้าฝนแล้วนะครับถึงจะไม่เต็มตัวอะไรกันสุดแล้วแต่เราจะไปท่องเที่ยวเราก็ไปได้ตามปกติเนี่ยฮะเพราะว่าพี่หนุ่มก็ไปหลายที่เพิ่งกลับมาเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเผื่อท่านอยู่บ้านสมมติมันหยุดสัก3วันเนี่ยถ้าท่านอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยมันจะไม่เซ็งเหร
0: อ
1: โอ้พี่หนุ่มนี่ไม่ได้แน่นอนนะไม่ได
0: ้รองเท้ารู้สึกร้อนนะเริ่มร้อนแล้วถ้าอยู่บ้านนาน
1: ๆไม่คืออย่างนี้นะฮะนี่คืออย่างนี้น้องแอนและท่านผู้ฟังขอญาติเล่าว่าคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยถ้าจะไม่มีคนเชิญไปไหนน่ะพี่หนุ่มจะนั่งเขียนงานเขียนงานพอตื่นเช้าเนี่ยก็ตื่นมาประมาณสัก6โมงก่อนนะ6โมงก่อนแน่นอนฮะก็เล่นมือตุ้งมือถืออะไรสักครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็อาหาร
0: อ
1: าหารมื้อเช้าเนี่ยเบาๆชิวๆกับฟุ้งกาแฟเสร็จแล้วเขียนงานเขียนงานไปถึง11โมง
0: อู้
1: 11โมงก็แน่นอนฮะอ่ะพอเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าก็ออกไปก็หาร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟชิวๆไปตามสบายกลับมาก็บ่ายสามโมงก็เขียนงานไปอีกเขียนงานไปอีกแต่ว่าในระหว่างที่เขียนก็บางทีนั่งทานกาแฟก็จะมีเพื่อนส่งข่าวมาให้เขียนเงี้ยเขาจะเขียนนั่นจะเป็นข่าวสั้นๆก็เขียนไม่ยาวเท่าไหร่งั้นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเต็มตลอดแต่ว่าถ้ามีคนเชิญไปก็จะไปนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไม่เขียนงานก็จะออกไปข้างนอกตลอดไปข้างนอกไปเก็บข้อมูลเพราะว่าเราเป็นนักเขียนนักพูดเนี่ยเรื่องของข้อมูลนะครับเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: แต่อย่างสัปดาห์นี้เนี่ย
1: ออ
0: แอนปฏิญาณตัวเองว่าจะไม่ออกจากบ้าน เป็นวันหยุดที่บอกว่าขออยู่บ้านใครชวนไปไหนจะไม่ไปไหนแม้จะอยากไปแต่ก็จะไม่ไปจะได้แบบพักผ่อนจริงๆไงพี่หนุ่มนะคะเก็บเวลานอนบวกอีกอันนึงคือ อยากดูซีรีส
1: ์
0: นะคะดูซีรีส์เพราะว่าดูค้างไม่จบเนี่ยมาหลายเรื่องแล้วก็เลยทำให้หยุดเนี่ย2วันที่ผ่านมา3วันเนี่ยพี่หนุ่มคือเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์นะคะดูซีรีส์ที่ค้างอยู่เนี่ยจบไป3เรื่องดูซีรีส์เรื่องใหม่แล้วก็จบเลยนะดูรวดเดียวจบไปอีกเรื่องนึงดูหนังจบไปอีก2เรื่องก็คือหมดแล้วเวลาวันหยุดก็ถือว่าได้พักผ่อนจริง
1: ต้องแอนเชื่อไหมครับว่าพี่หนุ่มเนี่ยเวลาทำงานอะไรอยู่เนี่ยก็จะมีเพื่อนๆท
0: ั้
1: งเป็นสื่อมวลชนเป็นนักกุ้งนักเขียนอะไรก็แล้วแต่น่ะถ้าเผื่อเขาไปกินอาหารหรือว่าไปนั่งร้านกาแฟชิวๆเนี่ยก็จะส่งมาบอกเลย
0: น
1: ี
0: ่ไปหรือยัง
1: ไปหรือยังเขาต้องถามเราว่าไปหรือยังเหมือนว่าเยอะๆเรานิดๆอะไรเงี้ยนะฮะเห็นแล้วไปหรือยังแต่ถ้าเรายังไม่ได้ไม่เคยไปเราก็ต้องขอดีเทลเขาว่าอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องไปเพราะว่าเรามีคอลัมน์เรื่องของคอฟฟี่กาแฟด้วยนะครับหรือเรารู้จักว่ากุ้ยช่ายหรือขนมกุ้ยช่ายเนี่ยนะครับว่าเอาละเราไปอำเภอ

0: บ้านนาจังหวัดนครนายกเนี่ยเราก็ต้องซื้อกล้วยช่ายแต่ก็มีหลายที่นู่นแอนนะที่มีคนเพื่อนๆเนี่ยมาบอกว่ากล้วยช่ายที่นู่นก็อร่อยที่นี่ก็อร่อยนั้นพี่หนุ่มไปมาสองที
1: ่
0: แต่ว่าความอร่อยของกล้วยช่ายเนี่ยก็แล้วแต่ท่านนะฮะแต่ตลาดพลูเรารู้จักมานานเช่นเดียวกันแต่พี่หนุ่มก็ไปปักท่อมาก็เป็นร้านกล้วยช่ายร้านเดียวที่ขายมาแล้ว60ปีขายกล้วยช่ายอย่างเดียวนะถามว่าคุณรู้จักไหมคุณก็ไม่รู้จักพี่หนุ่มก็ไม่รู้จัก
1: แต่
0: ว่
1: าท่อไหนคะพี่หนุ่ม
0: ปากท่อราชบุรีฮะอำเภอปากท่อนะฮะเป็นตลาดเก่าเดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังแล้วและอีกที่หนึ่งต้องแอนนะอีกที่หนึ่งก็เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่รู้จักเขาเรียกว่าอะไรนะเขตคลองสามวา
1: อ๋อคลองสามวาแถวเพชรเกษม
0: ไม่ใช่อะไรเขาเรียกคูบอน
1: คูบอน
0: คูบอนคูบอน
1: คูบอนคิดผิดคูบอนใช่ค่ะคูบอน
0: ไปเนี่ยมีร้านกุ้ยช่ายฮะร้านนี้ขายกุ้ยช่ายอย่างเดียวแล้วอร่อยไม่แพ้กับที่อำเภอบ้านนานครนายก
1: โอ้
0: ก็นี่ไงฮะพี่หนุ่มถึงบอกว่าบางทีเนี่ยเราเป็นนักเขียนนักพูดเนี่ยเราหยุดนิ่งไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานตลอดเพราะว่าคนที่ติดตามอ่านข้อเขียนของเราเนี่ยเขาก็จะติดตามอ่านตลอดอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะคุณพี่หนุ่มไปไหนมาอะไรตรงนี้อะไรนี่ครับอันนี้มาเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับดังนั้นวันศุกร์เนี่ยมีคนจองมาแล้วล่ะ
1: นี
0: ่ให้ไปที่อำเภอพระประแดง
1: ค่ะ
0: อปท
1: ค่ะ
0: อปทเนี่ยเขาก็ไปทำเขาเรียกว่าโครงการเกี่ยวกับระบบนิเวศของอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรไอ้ที่ออกกำลังกายปะอะไรเนี่ยสวนพฤกษศาสตร์ในสวนใช่ไหมฮะที่เป็นปอดของกรุงเทพนะฮะอันนี้เขาจะทำกิจกรรมอะไรทราบไหมล่องเรือและตำส้มตำด้วยอะไรลูกจากหรือเนื้อลูกจากพี่หนุ่มอยากไปดู
1: ปังน้ำผึ้งเหรอคะใช่ไหมที่เดียวกันไหมคะบางกระเจ้า
0: บางกระเจ้านั่นแหละนะครับที่พระประแดงเนี่ยนะครับพี่หนุ่มก็จะไปเนี่ยวันที่15วันศุกร์นี้เขาเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยเขาไปปั่นจักรยานก่อนปั่นจักรยานออกกำลังกายแล้วเสร็จแล้วก็ล่องเรือเขาอยากจะไปดูว่าเขาทำส้มตำเนี่ยใช้เนื้อลูกจากเนี่ยมาตำเป็นส้มตำมันทำแบบไหนแล้วชมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟัง
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้พอเขาเชิญปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มเห็นว่าเอ๊ะเขาล่องเรือด้วยเราไม่เคยไปสองตำส้มตำด้วยเอ๊ะมันก็เป็นของแปลกที ่เราจะต้องไปดู
1: นี่เมื่อกี้ที่พี่หนุ่มพูดถึงร้านกาแฟขึ้นมาเนี่ยนะคะแอนก็เลยนึกถึงร้านหนึ่งขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยแอนได้มีโอกาสได้ไปมาค่ะแล้วแอนเรารู้สึกว่าโหเมืองไทยเรานี่มันดีมากเลยค่ะที่เราเนี่ยไปตรงจุดไหนเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปถึงเมืองนอกเลยแอนเพิ่งไปเจอร้านเบเกอรี่ร้านหนึ่งมาค่ะพี่หนุ่มเป็นร้านกาแฟด้วยเบเกอรี่ด้วยแต่ว่าเขาขายเบเกอรี่เป็นหลักมีกาแฟเสริมนะคะแล้วคนต่างชาติเขาจะชอบมาที่ร้านนี้มากแม้แต่คนไทยเองวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็จะมากันเพราะว่าแอนเข้าไปแบบตกใจเลยค่ะพี่หนุ่มข้างในเนี่ยเป็นบ้านปกติธรรมดาเลยเป็นบ้านทรงเหมือนแถวๆอารีที่เขาจะชอบปลูกกันแบบนี้นะคะเป็นบ้านทรงน่ารักหน่อยนะคะเข้าไปในซอยเล็กๆเลยนะแต่ก็จะมีบ้านหลังหนึ่งเขาซ่อนตัวอยู่ค่ะพอเปิดประตูเข้าไปพี่หนุ่มตกใจเพราะว่ามีแต่เบเกอรี่เต็มไปหมดเลย
0: เ
1: คยเห็นเบเกอรี่ที่อยู่ในหนังสือปกนิตยสารในต่างประเทศแบบไหนอะค่ะหน้าตามันคล้ายแบบนั้นเลยอะค่ะมีประมาณอุ้ย40-50อย่างได้อะค่ะมีแต่เบเกอรี่ทั้งนั้นแล้วก็เป็นเบเกอรี่ที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นและไม่ค่อยได้ทานกันไม่ได้เป็นไส้หมูยองไส้ลูกเกดเลยแบบเนี้ยแต่จะเป็นแบบสไตล์ออสเตรียสไตล์เยอรมนีอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าเจ้าของเขาอะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกับเขาก็เอาสูตรจากต่างชาติเนี่ยมาแล้วก็มีคนไทยด้วยนะนะคะเขาก็มาปรับแปลงเป็นแบบรูปแบบมีเป็นเหมือนเบเกอรี่หลากหลายประเทศอะค่ะอยู่ข้างในนั้นน่ะก็น่าสนใจอยู่แถวๆอารีนะคะแถวๆ
0: ซอยอารีกรุงเทพ
1: ใช่อารีซอย5แถวๆนั้นน่ะนะคะซ่อนตัวอยู่คือถ้าใครแบบสนใจอะไรเงี้ยแนะนำว่าเป็นร้านหนึ่งที่เรียนรู้เบเกอรี่ได้หลากหลายรูปแบบเข้าไปเลือกไม่ถูกอ่ะว่าจะกินอะไรดีนะอะไรเงี้ยไอ้ก็เลยไปเลือกเป็นแบบขนมปังของเยอรมันนะคะเป็นคล้ายๆเพรสเซลเขาเรียกว่าเบรเซลเบรเซลมันก็จะเป็นแบบผุๆมาคล้ายๆเพรสเซลอะค่ะพี่หนุ่มแต่จะมีความเป็นเค็มๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับกาแฟนั่งกินลมชมวิวไปนะคะ
0: ก็ชิวๆตามสบาย
1: ชิวๆ
0: ต้องแอนไปอยุธยาบ่อยไหม
1: อยุธยาก็บ่อยอยู่เหมือนกัน
0: คืออย่างนี้ท่านฟังแล้วก็ขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังและน้องแอนฟัง

นิดหนึ่งวัดราชบูรณะกับวัดมหาธาตุอันนี้จะอยู่ติดกันเป็นโบราณสถานที่สำคัญตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับวัดราชบูรณะเนี่ยเรารู้จักว่าเป็นโบราณสถานแต่ว่าตรง

0: ตุผลเพราะอะไรทราบไหม
1: ตูวิวเหรอฮะ
0: ใช่จิบกาแฟไปมองโบราณสถานวัดราชบูรณะมันได้ฟิลมากเลยอ่ะโอ้เนี่ยเราอยู่ในยุคของก็บอกเลยว่าถ้าเผื่อเราย้อนยุคกลับไปนะฮะในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเนี่ยชื่อว่าวัดราชบูรณะเนี่ยต้องสวยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นโบราณสถานแล้วเนี่ยเราก็จิบกาแฟไปมองไปแล้วก็คิดไปด้วยนะครับว่าอู้เมื่อก่อนนี้เจดีย์อันนี้คงจะสวยแน่นะครับแล้วก็เป็นวิหารเป็นอุโบสถอะไรเนี่ยครับอู้คนไปแย่งนั่งกันนะมันมีเก้าอี้อยู่3แถวติดกับกระจกนี่นะก็พี่หนุ่มก็ไปนั่งนะ
1: อ้าวแน่นอนใครๆเขาก็อยากได้ตรงนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แล้วทางร้านเขาทำงานเขาจัดไปโต๊ะละ2คนเหมือนกันครับว่าถ้าน้องแอนไปกับพี่หนุ่มเนี่ยก็ไปจุ๋งจิ๋งจู่จี้ได้
1: พื้นที่มีแค่นั้นหลานบอกอ๋อจริงๆแล้วพื้นที่มีแค่นั้น
0: อ๋อมี3แต่ด้านในมาเนี่ยมันจะเป็นโต๊ะแบบเยอะแต่ไอ้ที่กระจกเนี่ยมันจะเป็นแถวเนี่ยแต่โต๊ะนึงก็แค่คู่1คู่1มี3คู
1: ่มันจะได้ดูสวยไงมันจะเป็นกลุ่มมันก็จะเยอะไป
0: อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่านะครับถ้าเผื่อท่านเดินทางท่านก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านอาจไม่รู้แต่ท่านไม่เดินทางเขาบอกอย่างนี้ฮะถ้าเผื่อเราพูดถึงหลักการตลาดหลักการตลาดก็หมายถึงว่าเนี่ยอย่างว่าน้องแอนเนี่ยอุ้ยทำงานเหนื่อยทุกวันเนี่ยฉันขอพักดูเรื่องของเซรุ่มเซรี่อะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเดินทางน้องแอนก็จะได้สองอย่างอาจจะไปดูหนังอยู่ในมือถือก็ได้แล้วก็อาจจะไปนั่งจิบกาแฟหรือจะได้จู๋จี๋จู๋จี๋อะไรก็สุดแล้วแต่ฮะแล้วก็ได้มองวิวทิวทัศน์เรื่องราวต่างๆไปด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามถ้าเผื่อท่านจะเดินทางเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปกับบริษัทนำเที่ยวนะครับถ้าไม่มีการบรรยายเรื่องราวต่างๆที่มาเนี่ยครับผมบอกท่านเลยว่าอย่าไปเหมือนว่าท่านไม่ได้อะไรท่านได้ไปแค่เห็นแล้วก็กลับมันไม่รู้ว่าสิ่งตรงนี้มันคืออะไรความเป็นมามันมาอย่างไรอันนี้มันขาดนะครับดังนั้นเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าเขามีมัคคุเทศก์เนี่ยบรรยาย1 2 3 4 5เยอะไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยถ้าจะได้อรรถรสมันก็ต้องรู้เรื่องราวต่างๆดังนั้นรายการของเราเนี่ยมักจะบอกเสมอเลยว่าสถานที่นั้นๆเนี่ยควรจะมีข้อความเขียนไว้ไม่ต้องยาวมากแต่แค่กระชับอ่านปุ๊บรู้เลย
1: ก็ถ้าหากว่าท่านไหนที่สะดวกไปท่องเที่ยวก็ไปตามที่เราเล่าให้ฟังก็
0: ได้
1: แต่ถ้าหากว่าท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการไปท่องเที่ยวไม่เป็นไรค่ะฟังรายการของเราหรือว่าติดตามโลกโซเชียลของเรานะคะก็จะได้ชมภาพไปว่าอ๋อที่เล่าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเผื่อถ้าหากว่าอยากไปก็ค่อยตามไปก็ได้นะคะเข้าใจหลายท่านอาจจะมีข้อจำกัดเน
0: า
1: ะ
0: เหมือนเราสองคนเนี่ยนะก็อย่างที่บอกแง่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องแอนพี่หนุ่มไปไหนก็เหมือนกันอ้าวน้องแอนไม่มาเหรอน่ะเห็นไหมมันก็กลับกลายเป็นอย่างนี้คือมันเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเขาฟังเราแน
1: ่
0: เขาฟังเราแน่แล้วแน่นอนว่าใน Facebook ไลฟ์เนี่ยก็จะต้องเห็นหน้าน้องแอนเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงพูดแบบสำเนียงมีเสน่ห์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังบางทีเนี่ยเราฟังในวิทยุแล้วเนี่ยถ้าเจอตัวจริงได้พูดได้คุยเนี่ย
1: ค
0: ือมันเหมือนว่ามันได้อรรถรสเหมือนเราศรัทธานักร้องหรือว่าดาราท่านหนึ่งเนี่ยหรือท่านใดก็ตามเนี่ยถ้าเราได้เจอเนี่ยถึงเราไม่ได้ไปพูดไปคุยเราได้เจอเขาเนี่ยโอ้ตัวจริงก็เป็นอย่างนี้เองเหลือ หรือถ้าได้ไปถ่ายรูปคู่หรือได้ไปคุยสักนิดหน่อยมันเกิดความประทับใจ
1: กลัวจะผิดหวังเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าพี่หนุ่มจะพาเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD

0: วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทย
2: สิบนาฬิกา32นาทีกินเที่ยวทั่วไทยช่วงที่2เจอกับน้องแอนมีหลายท่านส่งมาถึงเรา2คนฮะ
3: ค่ะใน Facebook นะคะก็มีทั้งคุณสุภชัยทักมาคนแรกเลยแล้วก็มีคุณวรยุทธนะคะคุณสมประสงค์ทักทายมาแล้ววันนี้ตี5ค่ะอยู่ที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝรั่งเศสเหมือนเดิมนะคะตอนนี้13องศาหรือว่าเดินทางไปไหนแล้วนะคะพยายามอ่านดูคุณกชมนสวัสดีค่ะคุณหลานตาเต่านะคะคุณสสิมาพี่สสิมามาแล้วคุณสกรินนะคะน้องแหวนทักทายมาบอกสวัสดีจ้าพี่หนุ่มสุดหล่อพี่แอนสุดสวย
2: น่ารักจัง
3: พี่สสิมาถามว่าน้องแอนชอบเบิ่งหมอลำบอพี่ชอบเบิ่งเด้อมันจะบอกได้เบิ่งเฉยๆอย่าสิคะมันจะเซิงไปด้วยไม่ไหวนะคุณหนุ่มค่ะบอกว่าทันมื้อกลางวันด้วยฝนตกอากาศเปลี่ยนพกร่มมาด้วยขอบคุณมากนะคะคุณเทศยะจากญี่ปุ่นค่ะ บอกว่าเพิ่งจะได้ทำอาหารไทยที่บ้านให้เก่งขึ้นก็เลยปลูกต้นโหระพาก
2: ับ
3: ต้นพริกในสวนบอกว่าพริกเนี่ยหาซื้อไม่ได้เลยในญี่ปุ่นอู้ดีค่ะดีเลยประหยัดด้วยนะปลูกเองซะเลยจบ
2: โอ้ดีจัง
3: น่าจะเอาเผ็ดเท่าไหร่ก็เด็ดออกมาเลยนะคะคุณกันนิกาค่ะเห็นด้วยค่ะกับพี่หนุ่มสถานที่ท่องเที่ยวควรจะมีป้ายเล่าสตอรี่อยู่นะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็คุณหนุ่มโอวันตินถามมาว่าคุณแอนครับเข้าร้านยาสมุนไพรจีนร้านไหนอันนี้ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยค่ะ คุณพิกมณีค่ะรับฟังทางแอปพลิเคชันอยู่นะคะ
2: ขอบคุณ
3: ส่วนอีกช่องทางนึงนะคะมีน้องอามเนี่ยทักมาทางไลน์บอกว่าจะงอนดีไหมสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแอนลืมอ่านข้อความสัปดาห์ที่แล้วไลน์เปิดไม่ได้ไง
2: บอกไปแล้วฮะ
3: ไลน์เปิดไม่ได้ทักมาทาง Facebook สิไม่ต้องงอนนะโอ้โหนะคะคุณสุประชัยก็ทักมาอีกช่องทางนึงแล้วก็มีคุณสมบัติด้วยนะคะที่ทักทายมาค่ะ
2: ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะก็ต้องบอกเลยว่ารายการกินเที่ยวทั่วไทยของเราเนี่ยแฟนประจำก็ถึงจะวันนี้ดูน้อยไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคิดถึงแฟนๆของเราทุกท่านนะครับอ
3: าจจะไปเที่ยวกันอยู่
2: เป็นไปได้นะครับน้องแอนและท่านผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็คุยให้ท่านฟังถึงเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุร
3: ี
2: วันนี้เราจะมาต่อเพราะว่ายังไม่หมดนะครับเพราะว่าเชื่อว่าบางสถานที่เนี่ยท่านอาจนึกไม่ออกหรืออาจไม่เคยไปดังนั้นขอย้อนให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็แนะนำท่านให้ไปที่วิถีชุมชนของชาวประมงช่องแสมสารของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีไปทำไมที่นั่นก็คือเขามีท่าเรือที่จะไปเที่ยวเกาะขามแล้วก็เกาะแสมสารนะครับก็น่าสนใจตรงนี้เสร็จแล้วกลับมาก็ให้ขึ้นไปบูชาหรือกราบบูชาพระพุทธรูปเรียกว่าหลวงพ่อดำบนวัดช่องแสมสารพอออกมาเสร็จแล้วก็ผ่านร้านอาหารร้านขายของที่เป็นของฟุ้งของฝากอะไรกันสุดแล้วแต่เลี้ยวซ้ายไปนั่นก็คือหาดนางรำออกจากหาดนางรำเนี่ยก็มาเส้นทางสุขุมวิทมาถึงแยกก็เลี้ยวเข้าไปในเส้นทางอำเภอสัตหีบก็แวะที่สวนเสด็จในกรมหรือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ตรงหนองตะเคียนก็จะมีศาลของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสร็จแล้วก็เข้าไปที่วัดหลวงพ่ออีหรือวัดสัตหีบนะครับออกมาก็ตรงข้ามกับไปรษณีย์ก็จะเป็นที่พักแล้วก็เข้าไปในเขตของกองทัพเรือนะครับตรงนั้นฐานทัพเรือสัตหีบเนี่ยก็จะมีหาดเตยงามอีกด้านหนึ่งก็คือหาดดงตาลหรืออ่าวดงตาลก็จะมีเรือต่อ91นะครับพอเรือตรงนี้ไปเนี่ยน้องแอนฮะไปสุดเท่นต่างอันนี้น่าไปมากถ้าเผื่อท่านพาเด็กๆไปนะฮะคือศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลอันนี้น้องแอนไม่ทราบเคยไปไหมฮะ
3: เคยค่ะเคย
2: ที่นี่น่าสนใจพี่หนุ่มไปที่นี่เป็น10ครั้งที่ศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลเนี่ยคือชอบมากเลยถ้าคุณพาเด็กๆไปเนี่ยเขาจะมีศูนย์ที่พาเด็กๆ เข้าไปเลยก็ศึกษาความเป็นอยู่หรือความเป็นมาของพันเต่าต่างๆเนี่ยว่ามันอยู่ในทะเลอายุมันยืนยาวขนาดไหนนะครับอันนี้จุดที่1เข้าไปชมได้พอจุดที่2เนี่ยเขาจะเป็นบ่ออนุบาลเต่าที่เวลาชาวประมงเขาไปพบไปเจอ

0: มาเนี่ยมันป่วยเขาก็จะมาให้ที่เนี่ยเพราะว่าในศูนย์อนุรักษ์พันเต่าทะเลเขาจะมีโรงพยาบาลที่รักษาเต่าน้องแอนไม่เคยไปดูเลยเวลาเขารักษาเต่าเนี่ยเต่าบางตัวเนี่ยเขาต้องผ่าตัดน้องแอนมันเหมือนมนุษย
1: ์ตรงนั้นค่ะ
0: เหมือนมนุษย์มากคือเขามีน้ำผึ้งน้ำเกลือให้นะแบบไม่ตายนะแต่เขาผ่าตัดปุ๊บเนี่ยเขามีน้ำผึ้งน้ำเกลือเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอามาฟื้นให้ร่างกายมันแข็งแรงเขาจะมีบ่อก็ปล่อยลงไปเนี่ยพอร่างกายแข็งแรงก็จะว่ายเวียนว่ายเนี่ยและเด็กๆก็จะไปดูมันน่ารักมากนะครับอันนี้ก็มี3จุดที่คุณจะเข้าไปส่วนอีกจุดนึงมันจะเป็นริมชายหาดที่เขาสำหรับที่จะปล่อยเต่าสู่ทะเลนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่พักผ่อนมีร้านกาแฟมีร้านขายของที่ระลึกของทรนะครับพอถัดไปนิดนึงก็เป็นอาหารร้านอาหารเนี่ยวันนั้นพี่หนุ่มไปเนี่ยก็ชอบกินข้าวผัดปูคือหนึ่งเราก็ไปเราก็คนเดียวนะเปี่ยวใจกันเนี่ยสั่งข้าวผัดปูหนึ่งจานแล้วก็มีต้มยำถ้วยหนึ่งก็ชิวๆสบายหาที่นั่งแบบมีแค่โต๊ะ2คนเท่านั้นเพราะว่าเราไปคนเดียวนะไม่สงสารมั้งก็ชิวๆ
1: ค่ะ
0: สบายสบายฮะที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลอันนี้นะครับถ้าเผื่อคุณพาเด็กๆไปเนี่ยเด็กจะชอบแล้วเด็กๆเนี่ยมันจะกรี๊ดกราดเลยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่คุณเข้าไปในฐานทัพเรือสัตหีบแต่น้องแอนและท่านผู้ฟังครับอีกหนึ่งสถานที่เชื่อว่าน้องแอนก็ไม่รู้จักนั่นคือหาดสายแก้ว
1: ค่ะ
0: หาดสายแก้วเคยได้ยินไหมอ
1: ยู่ข้างในใช่ไหม
0: ใช่ฮะ ค่ะคือการที่เข้าไปหาดสายแก้วเนี่ยคุณต้องออกมาจากอำเภอสัตหีบก่อนแล้วก็มาเส้นทางที่ไปบางสะเลหรือถ้าคุณมาจากบางสะเลเนี่ยเขาจะเขียนว่าศูนย์ฝึกทหารใหม่หรือโรงเรียนชุมพลคุณเข้าไปเลยฮะจะแลกบุ้งแลกบัตรอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับคุณก็วิ่งตรงไปสุดทางเลยนะครับมันก็จะมีเขาเตี้ยๆเขาเตี้ยๆแต่แนะนำให้ไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีรถบริการคุณก็จอดรถอยู่เชิงเขาเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถเข้าไปที่หาดสายแก้วหาดสายแก้วเป็นหาดเล็กๆก็เป็นหาดเล็กๆก็ความยาวของหาดเนี่ยก็เกิน1กิโลเมตรแต่ว่าเม็ดทรายเนี่ยมันขาวมากขาวนวล นะส่วนน้ำทะเลเนี่ยมันใสเหมือนแก้วเขาจึงเรียกว่าหาดสายแก้วหาดทรายแห่งนี้เนี่ยมันมีอยู่มานมนานแล้วนะครับว่าแต่มันอยู่ในส่วนหนึ่งที่มันอยู่ลักษณะเป็นหุบเขาน้องแอนนะตอนนั้นก็ไม่มีใครพบแต่ว่ามีน่าจะปี2546ประมาณนี้นะฮะน่าจะมีผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยท่านอาจจะมีการสำรวจสำรวจอะไรหรือเปล่าเนี่ยว่าเอ๊ะไอ้เขาลูกนี้มันมีอะไรบ้างปรากฏว่าก็ไปพบหาดทรายเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่คือหลังเขาอะแต่มันสวยฮะมันสวยมากพี่หนุ่มไปที่นี่มา2ครั้งตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันเขาก็มีถนนหนทางที่จะเข้าไปเที่ยวที่หาดทรายแก้วได้แล้วเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเขาอนุญาตให้กางเต็นท์ได้อันนี้ถ้าเผื่อท่านจะไปกางเต็นท์ก็ไปสอบถามรายละเอียดต่างๆดูก่อนนะฮะแต่ที่นี่นอกจากคุณจะไปลงเล่นน้ำแล้วเขาจะมีอะไรเขาเรียกเจ็ตสกีใช่ไหมฮะเล่นด้วยแล้วก็มีพายรุ่งพายเรือดำแล้วก็มีกิจกรรมดำน้ำดูปะการังด้วยนะครับแต่ว่าพักผ่อนแน่นอนนะชิวๆสบายๆไม่ต้องรีบเร่งแต่น้องแอนฮะในช่วงเย็นๆแสงตะวันอ่อนๆเนี่ยใครที่เป็นนักถ่ายภาพเก็บภาพบรรยากาศเนี่ยไอเนี้ยภาพเนี่ยสวยมากนะครับจุดนี้นะครับน่าสนใจมากหาดทรายแก้วเข้าไปที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ของทรนะฮะหรือโรงเรียนชุมพลของทรก็คืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแห่งนี้นะครับแต่ปัจจุบันเขาบอกว่าถ้าเข้าไปที่บริเวณโรงเรียนชุมพลเนี่ยน้องแอนนะตรงนั้นมันจะมีเป็นลักษณะเป็นจะบอกว่าเป็นสระน้ำก็ไม่ได้เป็นอ่างเก็บน้ำดีกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีร้านกาแฟซึ่งสามารถจะไปนั่งชิวๆได้เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับอันนี้อีกส่วนหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังว่าสัตหีบจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปนะครับเสร็จจากสัตหีบน้องแอนฮะเส้นทางสายสุขุมวิทสายดั้งเดิมก็เข้ามาที่เมืองระยองหรือจังหวัดระยองจังหวัดระยองก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนั่นคือหาดแสงจันทร์แน่นอนว่าหาดแสงจันทร์เนี่ยมันหาดยาวมากมันก็จะไปเชื่อมกับแหลมเฉลินใช่ไหมครับ หาดแสงจันทร์

0: เนี่ยเขาบอกลักษณะของหาดเนี่ยพี่หนุ่มก็ไปยืนดูนะว่าเอ๊ะทำไมเขาเรียกหาดแสงจันทร์หาดแสงจันทร์เนี่ยนะครับชาวบ้านที่อยู่ในย่านนั้นเนี่ยเขาบอกในสมัยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยมองลักษณะเหมือนไอ้ตัวหาดเนี่ยเขาเรียกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแต่ว่าเวลาแสงตะวันอ่อนๆเนี่ยมันดูสวยงามนะครับที่หาดแสงจันทร์แห่งนี้ดังนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งหาดหาดแสงจันทร์เนี่ยน้องแอนนะแต่ถ้าคุณไปกลางวันเนี่ยมันก็ดูเฉยๆแต่จะมีที่พักมีร้านอาหารอะไรก็สุดแล้วแต่นี่ก็นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะไปยามค่ำๆเพราะยามค่ำๆตอนเย็นเนี่ยแสงตะวันจะสวยนะครับแต่ยามค่ำๆเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารนะครับ อยู่ริมชายหาดอันนี้พอตอนเย็นก็ถึงจะมาตั้งนะครับอันนี้ใครชอบกินอาหารทะเลนะครับที่หาดแสงจันทร์อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจแต่หาดแสงจันทร์เนี่ยพอมันมาเชื่อมกับหาดแหลมเจริญอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดเลยนะหาดแหลมเจริญกับหาดแสงจันทร์ที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะเป็นวิถีชาวประมงตรงนี้นะฮะชาวประมงแล้วมันเป็นปากน้ำระยองพอหาดแหลมเจริญปุ๊บเนี่ยหาดแหลมเจริญก็มีร้านอาหารทะเลอันนี้ก็ท่านที่มีสตางค์ก็ไปได้หรือไปนั่งจิบกาแฟชิวๆนะครับตรงบริเวณปากอ่าวก็ได้ก็คือปากน้ำระยองตรงนี้ก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิพย์อยู่นะครับพี่หนุ่มก็ไปตรงนี้ก็ค่อนข้างก็จะมีชาวจีนไปขอพรแต่เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นวิถีชาวประมงพอไปปุ๊บเนี่ยนะครับน้องแอนยังไม่เคยไปแน่นะครับพอเลยวิถีชาวประมงไปเนี่ยมันจะเป็นเจดีย์เขาเรียกเจดีย์กลางน้ำปัจจุบันเจดีย์กลางน้ำเนี่ยเข้าบูรณะให้คนเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้เพราะว่ามันแปลกอย่างนี้ครับแม่น้ำระยองมันแปลกตรงนี้ว่าพอสายน้ำเข้าไปจากปากน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนโค้งด้านหนึ่งก็คือหาดแสงจันทร์แปลกไหมฮะด้านหนึ่งคือแม่น้ำระยองและอีกด้านหนึ่งมันคล้ายๆเกาะเขาก็ปลูกคือไม่ปลูกอะคือมันมีอยู่แล้วเป็นป่าชายเลนที่ป่าชายเลนปัจจุบันเนี่ยเขาทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นสถานที่ออกกำลังกายดังนั้นเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อก่อนในหาดแสงจันทร์เนี่ยคุณต้องเข้าตรงที่บริเวณปากน้ำแล้วมันมีวัดแล้วเดินเข้าไปก็คือจะเป็นเจดีย์กลางน้ำนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอคุณไปตรงหาดแสงจันทร์มันจะมีเส้นทางที่คุณสามารถที่จะไปข้ามสะพานและเดินไปที่เจดีย์กลางน้ำได้ตรงนี้สวยมากเดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงเพื่อเป็นสวนสาธารณะก็จะมีเรือเล็กๆ เรือชาวประมงจอดอยู่เช้าๆนะฮะเขาก็มาขึ้นปุ๊บขึ้นปลาอะไรก็แล้วแต่มีร้านกาแฟอยู่มีร้านก๋วยเตี๋ยวมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ก็ชิวๆมากนะครับก็เลยบอกให้ท่านผู้ฟังฟังว่าถ้าเผื่อท่านยังไม่เคยไปเที่ยวเจดีย์กลางน้ำที่ปากน้ำแม่น้ำระยองอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับท่านผู้บังครับเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวจังหวัดระยองเนี่ยวัดนี้ถ้าไม่แวะเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงจังหวัดระยองนั่นคือวัดลุ่มหรือปัจจุบันก็คือวัดลุ่มมหาชัยชุมพลต้องแอนเคยไปไหมฮะ
1: ยังไม่เคยไปเลยค่ะ
0: วัดลุ่มมหาชัยชุมพลเนี่ยเป็นเรื่องของทางด้านประวัติศาสตร์วัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่น่าจะมีมาตั้งแต่ในสมัยแผ่นดินอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีก็เกี่ยวกับพระเจ้าตากสินหรือการเวลาต่อมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยน้องแอนฮะในปี2309ถึงปี2310เนี่ยน้องแอนฮะที่เราศึกษาประวัติศาสตร์เมื่อพระเจ้าตากสินหรือพระยาตากสินตอนนั้นเนี่ยนะครับหรือพระยาวชิระประการนะครับก็แน่นอนว่าเมื่อกองทัพพม่าเนี่ยมาทำลายกรุงศรีอยุธยานะครับพระเจ้าตากสินหรือพระยาตากสินในสมัยนั้นเนี่ยก็รวบรวมบรรดาผู้คนได้ประมาณสัก500ชีวิตก็อละก็เดินทางทัพมาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือตะวันออกนะครับก็มาถึงเมืองระยองก็เข้าไปพักทัพที่วัดลุ่มมาก่อนที่วัดลุ่มสั้นๆน่ะปัจจุบันก็คือวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะฮะก็แน่นอนฮะก็เปิดรับสมัครบรรดาชาวบ้านทั้งหลายชายชะกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาร่วมในการกอบกู้เอกราชดังนั้นก็เชื่อว่าทัพเนี่ยคงพักอยู่ตรงนี้นานพอสมควรเขาจึงมีต้นสตือสำหรับผูกช้างของสมเด็จพระเจ้าตากสินในสมัยนั้นนะครับเขาบอกจุดนี้นะครับเมื่อมีการฝึกเหล่าทหารแล้วที่วัดลุ่มมหาชัยชุมพลหรือตอนนั้นเรียกว่าวัดลุ่มนะครับเมื่อฝึกแล้วเนี่ยก็จะต้องเดินทัพต่อจุดนี้นะฮะที่ยกพญาตากสินหรือ

0: พระเจ้าตากสินเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่ว่ามหาราชเนี่ยเรามาต่อตอนหลังนะครับงั้นจุดนี้เนี่ยวัดลุ่มมหาชัยชุมพลปัจจุบันที่จังหวัดระยองเนี่ยน้องแอนนะฮะหนึ่งต้นสะตือเนี่ยก็มีคนขายลอตเตอรี่เนี่ยเยอะมากเพราะมันร่มรื่นมากนะต้นสะตือเนี่ยฮะต้นสะตือก็จะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ต้องบอกเลยน้องแอนฮะเสาร์อาทิตย์นะคนเยอะ
1: ค่ะ
0: คนเยอะมากที่นี่นะฮะก็เอาละไปขอพรตามความเชื่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถัดมานิดหนึ่งวัดนี้เป็นวัดโบราณเก่าแก่เดิมทีเป็นวัดชุมชนของเมืองระยองเนี่ยก็จะมีโบสถ์เก่าเป็นโบสถ์เล็กๆปัจจุบันก็เขาเรียกวิหารแล้ววิหารนี้เนี่ยเขาสร้างในสมัยนั้นเนี่ยเป็นศิลปะคล้ายๆสันเจ้าจีนแต่ปัจจุบันนะฮะวิหารของวัดรุ่มมหาชัยชุมพลซึ่งเขามีอุโบสถหลังใหม่แล้วนะครับก็ด้านหลังก็จะมีพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมสถิตอยู่ส่วนด้านในก็จะมีพระพุทธรูปดั้งเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งท่านผู้ฟังครับถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวจังหวัดระยองเนี่ยท่านพลาดไม่ได้ก็ต้องไปที่นี่แหละฮะวัดลุ่มมหาชัยชุมพลนะครับแต่เลยไปนิดอีกหนึ่งสถานที่อันนี้น่าสนใจท่านผู้ฟังครับเขาเรียกถนนยมจินดาหรือตลาดเก่าถนนยมจินดาเป็นจุดกำเนิดของเมืองระยองก็เลยวัดลุ่มมหาชัยชุมพลไปนิดนึงนะครับเข้าทางด้านขวามือเป็นถนนเล็กๆแต่ว่าเข้าทางเนี้ยมันค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวจะบอกแล้วกันว่าท่านเข้าทางไหนแล้วสะดวกสบายแน่นอนน้องแอนฮะถ้าไปเที่ยวระยองจุดนี้ฮะถ้าเผื่อท่านชอบบ้านเรือนเก่าๆโบราณเก่าๆก็ต้องไปที่ถนนยมจินดาหรือเขาเรียกว่าตลาดเก่ายมจินดาตรงนี้เนี่ยนะครับพอคุณเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวก่อนถ้าชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็แวะเลยนะครับเป็นร้านเป็นร้านเขาเรียกเป็นบ้านไม้นะฮะพอเลยไปนิดนึงก็จะเป็นบ้านเรือนเก่าๆก็ไปจนกระทั่งถึง3 แยกเนี่ยมันจะเป็นตึกเก่าคือบ้านเก่านะตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟโบราณเป็นร้านกาแฟสดเป็นโรตีก็มีอ่ะคุณก็สั่งแต่ร้านนี้คนเยอะน้องแอนนะเสาร์อาทิตย์นะฮะคนก็จะเยอะก็คนก็นิยมไปนั่งพูดคุยกันเดี๋ยวนี้ก็มี2 ตึกฮะซ้ายกับขวาเลยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเปิดท่านไปเที่ยวระยองนะครับก็ท่านผู้ฟังครับก็บอกแล้วว่าถ้าไปเที่ยวที่ถนนยมจินดาตึกเก่าเนี่ยถ้าคุณนั่งจิบกาแฟหรือกินอาหารอยู่นะครับคุณมองไปคุณจะเห็นศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเขาถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตลาดเก่ายมจินดาหรือเขาเรียกว่าถนนยมจินดานะครับศาลเจ้าแห่งนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินรัชกาลรัชกาลที่5ศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยน่าจะสร้างขึ้นในปี2421ฮะการสร้างศาลนี้ก็น่าสนใจปัจจุบันเขาก็สถิตองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยครับเขาบอกอย่างนี้ครับน้องแอนฮะตามประวัติของศาลเนี่ยที่พี่หนุ่มไปศึกษาแล้วก็ไปคุยมาเนี่ยเขาบอกเดิมทีเนี่ยองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยน่าจะมากับเรือสินค้าเพราะว่าในสมัยก่อนถ้าเผื่อเราไปดูแม่น้ำระยองที่ติดกับถนนยมจินดาดูมันเล็กนิดเดียวเองเรือสินค้ามันจะเข้าได้เหรอถ้าน้องแอนไปยืนดูนะเหมือนที่ดุมไปยืนดูเอ๊ะเรือสินค้ามันใหญ่จะเข้าได้แต่เขาบอกในสมัยก่อนเนี่ยแม่น้ำระยองตรงนี้นะมันลึกและเป็นที่จอดเรือสินค้าต้องขนทายสินค้าขึ้นมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับดังนั้นเขาเชื่อว่าชาวจีนที่มากับเรือสำเภาหรือนำเรือสำเภามาส่งสินค้าน่าจะอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยสถิตในเรือมาด้วยเหตุผลก็คือชาวจีนเชื่อถึงความปลอดภัยเพราะว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยชาวจีนพ้นทะเลเนี่ยเขาก็เชื่อว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมคือเจ้าแม่แห่งพ้นทะเลก็คือเพราะว่าเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยก็คือเจอขอนไม้ใช่ไหมครับที่ลอยมาในทะเลนะครับชาวประมงเจอแล้วก็มีการเข้าทรงอะไรก็แล้วแต่ก็รู้ว่าเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยสถิตอยู่แล้วก็มาแกะสลักเป็นองค์เจ้าแม่ทับทิมดังนั้นเมื่ออัญเชิญมาจอดเนี่ยเข้าใจว่ามีการสร้างศาลพอสร้างศาลเสร็จก็อัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมเนี่ยมาสถิตในศาลแห่งนี้แล้วก็เรียกว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมฮะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเป็นศาลที่ใหญ่มากนะน้องแอนพี่หนุ่มก็ไปเข้าไปพี่หนุ่มไปที่นี่ก็เป็น10 ครั้งนะฮะที่ตลาดเก่ายมจินจาแห่งนี้แต่ว่าที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยก็ไม่พลาดคือเราก็เข้าไปกราบบูชาในฐานะที่เราเป็นนักพูดนัก นักเขียนนะครับก็เข้าไปอันนี้ก็เป็นอีก

0: หนึ่งที่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังของเราฟังทีนี้บอกท่านผู้ฟังไปแล้วว่าถ้าเผื่อท่านออกมาจากวัดลุ่มมหาชัยชุมพลถ้าจะเข้าไปเที่ยวตลาดโบราณในถนนยมจินดาเนี่ยเมื่อออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายมาไปสักประมาณสักเกิน500เมตรละกันฮะมันจะมีเส้นทางเข้าสวนสาธารณะเขาเรียกสวนสาธารณะศรีระยองหรือชาวบ้านเรียกว่าสวนสาธารณะเกาะระยองเพราะตรงนี้เนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นเกาะความเชื่อนะครับพอคุณเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยเลี้ยวขวาอีกทีเนี่ยคุณจะเห็นสระน้ำสระน้ำแล้วกลางสระน้ำเนี่ยก็จะมีเรียกว่าศาลาแล้วกันศาลาเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยองเขาเรียกว่าพระพุทธอังคีรถเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับเขาเชื่อว่าหล่อด้วยทองผสมสำริดเป็นศิลปะสมัยอยุธยาปางสมาธินะครับองค์จริงก็ประดิษฐานอยู่ด้านบนแต่องค์ล่างเนี่ยเขาก็จำลองให้คุณไปปิดทองได้พี่หนุ่มก็ไปยืนดูไปยืนดูก็เห็นว่าก็เยอะนะคนมากราบบูชาเนี่ยก็มาปิดทองมาแก้บุ้งแก้บนเราจะถามว่าได้อะไรเลยเพราะบางทีเนี่ยเห็นสาวๆมาเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเข้ามาบนอะไรกันหรืออะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ไม่กล้านะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลุ่มล่ามอะไรเงี้ยครับแต่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งคุณแวะได้ต้องเสาร์อาทิตย์นะครับน้องแอนถ้าวันธรรมดาเนี่ยที่จอดรถมันจะหายากมากเพราะว่าตรงนี้หนึ่งมันเป็นสวนสาธารณะสองมันเป็นหน่วยภาครัฐด้วยดังนั้นบริเวณนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าที่จอดรถเยอะแต่ถ้าคุณไปเสาร์อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยพอเลยสระน้ำไปด้านหนึ่งเป็นสวนสาธารณะคนก็มาออกกำลังกายแล้วก็แล้วแต่พอเลยไปสุดปุ๊บเนี่ยมันก็คือแม่น้ำระยองคุณหาที่จอดรถเลยและเดินข้ามสะพานไปอันนี้บอกได้เลยว่าจอดรถได้สะดวกสบายมากนะครับอันนี้คืออีกจุดหนึ่งของจังหวัดระยองน้องแอนฮะเขาบอกว่าไปจังหวัดระยองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องแอนบอกแล้วว่าเขาจะมีงานมหกรรมดนตรีที่ตลาดตะพงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเริ่มวันนี้ละวันที่10ถึง15พฤษภาคม2569นี้แต่ว่ามหากรรมดนตรีเนี่ยเขาก็จะมีตอนเย็นๆใช่ไหมก็จะมีนักร้องนักเลงอะไรของเขาหนาเยอะแยะเลยแต่ตลาดตะพงนี้แน่นอนว่าถ้าเผื่อท่านชอบกินเรื่องของผลไม้โดยเฉพาะยิ่งทุเรียนระยองเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะเขาบอกจันทบุรีเนี่ยมันเริ่มวายแล้วน
1: ะ
0: แต่ระยองตอนนี้เต็มที่แล้วดังนั้นท่านแวะนี้ได้หรือถ้าท่านไม่แวะสมมตินะฮะถ้าท่านไม่แวะเนี่ยตรงนั้นมันเป็นสี่แยกน้องแอนเห็นไหมฮะตลาดตะพงนั้นมันเป็นสี่แยกมันจะมีถนนติดกับตลาดตะพงผมแนะนำว่าให้ท่านขับรถเข้าไปในเส้นทางสายนี้เลยฮะและท่านจะเห็นป้ายต่างๆเลยว่าสวนแต่ละสวนเนี่ยเขาก็ติดป้ายแข่งเลยว่าถ้าเผื่อคุณต้องการกินบุฟเฟ
1: ่
0: ทุกเรียนมีทั้งหมด15สวน
1: เตรียมยาเบาหวานไปดีๆนะถ้ากินกันขนาดนั้น
0: คืออย่างนี้อ่ะบางทีน้องแอนนะบางทีเราไปเที่ยวเนี่ยถ้าเผื่อเราเข้าไปตลาดตะพงเราก็ซื้อเป็นลูกมาเน
1: ี
0: ่ยแต่ถ้าเผื่อเราต้องการว่า
1: เอาให้น้ำใจกันไปเลย
0: เออคืออย่างนี้ถ้าไปกินบุฟเฟ่เนี่ยพี่หนุ่มก็ไม่รู้ว่าเขาคิดหัวเท่าไหร่แต่ว่าในบุฟเฟ่มันก็จะมีอะไรมีทุเรียน
1: มีเงาะ
0: เออมีเงาะ
1: มีมังคุดค่ะ
0: มีผลไม้อื่นๆอีก
1: มะม่วง
0: เอออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะกิน
1: ทุเรียนค
0: ่
1: ะ
0: แน่นอน
1: เดี๋ยวไม่คุ้ม
0: เออเดี๋ยวไม่คุ้ม ใช่ฮะดังนั้นที่นี่เนี่ยมีทั้งหมด15สวนนะครับคุณก็ดูป้ายอันเลยครับก็ลองดูนะฮะยกตัวอย่างให้ละกันเช่นสวนสาวน้อยสวนลุงทองใบเนี่ยสวนลุงประเสริฐ
1: รู้เลยพี่หนุ่มจะไปสวนไหน
0: อ๋อไม
1: ่สวนสาวน้อยแน่นอน
0: ไม่ใช่ฮะพี่หนุ่มไปสวนผู้ใหญ่สมควรมันจะวิ่งตรงไปสุดเลย
1: ค
0: ือเหตุผลเนี่ยเพราะว่าพี่หนุ่มเนี่ยขับรถแล้วก็ตะเวนไปทั่ว
1: ค
0: ือสวนคือเราตะเวนไปเนี่ยเราก็เก็บข้อมูลคือไปที่สวนผู้ใหญ่สมควรท่านเป็นผู้หญิงนะแต่ตอนนี้อายุท่านเยอะแล้วผู้ใหญ่สมควรท่านก็บอกว่าคือผลไม้ท่านเนี่ยปลอดสารพิษหมดท่านก็พาไปดูเลยครับว่าที่ท่านทำปุ๋ยหมักเนี่ยฮะปุ๋ยหมักเนี่ยท่านก็บอกไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะมันก็ทำยากพอสมควรนะครับดังนั้นก็มาเล่าท่านผู้ฟังของเราฟังนะครับว่าคุณจะไปสวนไหนก็แล้วแต่มันมีทั้งหมด15สวนนะครับในเส้นทางสายนี้เนี่ยคุณดูป้ายเอาเลยว่าคุณแวะก่อนก็ได้ใช่ไหมน้องแอนแวะไปดูก่อนก็ได้สมมุติว่าสวนนี้เขาบอกว่าหัวหนึ่งเท่าไหร่เงี้ยแล้วก็ดู
1: สำรวจราคา
0: เออมันแพงไปหรือเปล่า

0: อย่างนี้นะฮะพูดแล้วน้ำลายไหลฮะอยากกิน
1: แล้วจะแนะนำอีกอย่างค่ะพี่หนุ่มแอนไปที่ตลาดตะคงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือทุเรียนทอดเพราะว่าในย่านนั้นนะคะจะมีโรงงานที่เขาทำทุเรียนทอดอ่ะหลายโรงงานนะคะนั่นหมายความว่าจะค่อนข้างสดและถ้าหากทุเรียนทอดแบบสดๆใหม่ๆโอ้พี่หนุ่มมันอร่อยมากเลยนะมันหอมมันหวานมันอร่อยมากค่ะ
0: อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังกับอีกจุดหนึ่งถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวจังหวัดระยองอันนี้นะครับพอคุณเจ็ดกินทุรุ่งทุเรียนแล้วนะครับผมแนะนำมาที่บ้านเพบ้านเพเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอยู่ที่บ้านเพเลยตัวพิพิธภัณฑ์เนี่ยมันก็อยู่ติดกับชาวประมงตอนนั้นพี่หนุ่มไปนะครับก็ไปแต่เช้ามืดเลยคือที่ไปเช้ามืดเนี่ยไม่ได้เข้าไปเนี่ยเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เปิด9โมงเนี่ยครับคือไปดูว่าชาวประมงตรงนี้เนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขามีสัตว์น้ำอะไรมาเพราะว่าเป็นชาวประมงเล็กๆนะฮะปรากฏว่ามีหมึกเนี่ยเยอะมากแต่ว่าประเภทปูมาเนี่ยไม่ก็เยอะเท่าไหร่นะครับพอเรือเขาวิ่งมาตักตักตักตักเขาจอดเลยนะครับก็จะมีคนมาซุ่มมาซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าไปที่บ้านเพแต่บ้านเพเนี่ยน้องแอนฮะพอคุณเข้าไปชมเรื่องของสัตว์น้ำเค็มนะฮะก็คือประเภทปลาน้ำเค็มเนี่ยเขาก็จะทำเป็นตู้กระจกนะฮะคล้ายๆอุโมงค์คุณก็เดินลอดก็ไปปลามก็ว่ายไปว่ายมาอะไรของมันเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้ไปพอตัดมานิดนึงมันจะเป็นตลาดร้อยปีตลาดร้อยปีเนี่ยเขาก็ขายกุ้งหอยปูปลาอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียดายอ่ะ
1: หมดเวลาแล้ว
0: ครับ
1: นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการกินเที่ยวทั่วไทยแล้วกำลังพูดถึงเนี่ยเลยนะไปดูอาหารทะเลกันนะไปดูตลาดร้อยปีนะคะเผื่อท่านไหนเนี่ยจะแวะไปที่จังหวัดระยองไปกันได้นะคะ
0: ขอบคุณโกดัมฮะคุณจะฟังฮะขอบคุณฮะ
1: ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะขอให้ทุกท่านเที่ยวอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงกินเที่ยวทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM ระหว่างพักโทษจนพ้นโทษ9กันยายนไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนแหล่งข่าวระบุแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไล EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงดำเนินการเอกสารต่างๆหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนเนื่องจากบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานดังกล่าวโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติระหว่างการคุมประพฤติซึ่งคาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดพักโทษแหล่งข่าวระบุว่าหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพเช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่

0: ผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้และเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาจะต้องกลับมาติดกำไรตามเดิมส่วนกรณีขอปลดกำไร EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลหรือการติดกำไรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหอการค้าไทยหนุนพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทประคองเศรษฐกิจเร่งลงทุนพลังงานนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400 ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อไหร่สถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางในระยะยาวหอการค้าไทยเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพาณิชย์เผยไทยช่วยไทย2 ครั้งแรกยอดขายทะลุ60 ล้านบาทนายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังจากนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้ร่วมกันคิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่1 พฤษภาคม 2569ณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันและนับเป็นครั้งแรกที่มีการใช้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเป็นจุดกระจายสินค้าแก่ประชาชนทั่วประเทศผลการจำหน่ายสินค้า2 วันคือวันศุกร์ที่1และวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพบว่ามีประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้ารวมกว่า60 ล้านบาททั้งนี้ประชาชนทุกภูมิภาคสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมโดยเหลืออีก3 ครั้งได้แก่วันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ878 แห่งในราคาลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58%ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าราคาโปรโมชั่นจากห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นรวมถึงสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการชุมชนอาทิอาหาร

0: สินค้าเกษตรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จเข้าร่วมจำหน่ายสหรัฐเตรียมส่งผู้โดยสารเรือสำราญกักตัวในศูนย์เฉพาะทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสหรัฐเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จะรองรับผู้โดยสารชาวอเมริกันจากเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการระบาดของไวรัสฮันตาที่เดินทางกลับมายังสหรัฐด้วยเที่ยวบินส่งกลับทางการแพทย์เพื่อไปยังหน่วยกักกันโรคแห่งใหม่ที่มหาวิทยาลัยเนบราสกาในเมืองโอฮามาซึ่งเป็นศูนย์กักกันโรคเฉพาะทางเพื่อเฝ้าสังเกตอาการและควบคุมการแพร่เชื้อการเตรียมพร้อมของสหรัฐและนานาชาติมีขึ้นขณะเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกำลังเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเพิ่มพบผู้ป่วยสงสัย2คนในพื้นที่ห่างไกลจากจุดระบาดเดิมบนเรือ MV Hondius ติดธงชาติเนเธอร์แลนด์เมื่อวันศุกร์และมีผู้เสียชีวิตบนเรือแล้ว3คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.M-Pod News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย M-Pod Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ดาษอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ M-Pod News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Pod News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Pod News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาพบกันในรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าววันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยสมาคมนักข่าว

0: หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยร่วมกับคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ค่ะดำเนินรายการโดยคุณดาราการทองลิ่มและดิฉันมาลินีวันทองค่ะจากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณมาลินีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะก็สามารถส่งความคิดเห็นมาพูดคุยกับเราได้นะคะทาง LINE หรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้นะคะถ้าอยากเห็นหน้าก็เปิด Facebook Live ได้เลยนะคะเราสองคนประจำการอยู่ที่ FM 100.5 ค่ะวันนี้นะคะเรามีหลายเรื่องที่จะคุยกับคุณผู้ฟังนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสตอนนี้เลยนะคะจะพูดถึงภาพรวมของการเมืองตอนนี้นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยภาพรวมของการเมืองใหญ่เนี่ยน่าสนใจหลายเรื่องมากทั้งเรื่องของที่ครม.เห็นชอบกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านนะแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่มีรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยนะคะที่วันนี้เราจะคุยกันในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่นอกจากเรื่องของการเมืองระดับชาติที่มีมติอะไรออกมาเยอะแยะแล้วเนี่ยการเมืองท้องถิ่นอย่างการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แหมมันก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะ
0: เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะก็ทางผู้ว่ากทม.ก็เพิ่งแถลงผลการดำเนินงาน3ปีที่ผ่านมานะคะว่าได้ดำเนินงานอะไรแล้วบ้างนะคะมีที่นี่น่าสนใจก็คือท่านผู้ว่าชัชชาติบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะ 900,000 กว่าเคสนะคะผ่านทัฟฟี่ฟองดูแล้วก็มีหลายนโยบายที่ได้ดำเนินการอย่างเช่นเดินทางดีแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม516จุดนะคะรวมถึงสร้างศาลารถเมย์ปรับปรุงทางเท้าเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมพัฒนาสวนปลูกต้นไม้ไปแล้ว 1,800,000 ต้นนะคะแล้วก็มีการลดขยะ 100,000 ตันต่อวันเรื่องสังคมดีก็มีการจ้างงานคนพิการเพิ่มถึง3เท่าแล้วก็มีสุขภาพดีตรวจสุขภาพล้านคนนะคะตรวจไปแล้ว 780,000 คนเศรษฐกิจดีมีการจัดระเบียบการขายบนทางเท้านะคะฝึกอาชีพกว่า 100,000 คนปลอดภัยดีก็มีการปรับปรุงเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง115,000 ดวงการติดตั้ง CCTV แล้วก็ตรวจจับมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าบริหารจัดการดีก็มีการประหยัดงบในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะมีผลงานหลายๆอย่างที่น่าสนใจเนื่องจากว่าวันที่21พฤษภาคมนี้ก็จะครบวาระแล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงเลือกตั้งผู้ว่านะคะในวันที่28มิถุนายนส่วนช่วงรับสมัครก็จะอยู่ราววันที่28พฤษภาถึงวันที่1มิถุนายนนะคะ
1: ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายๆพรรคการเมืองรวมทั้งผู้สมัครอิสระก็ทยอยเปิดตัวกันแล้วด้วยนะคะแต่ว่าคนเก่าเนี่ยไม่รู้ยังไงนะยังไม่ออกมาอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าลาออกก็ใกล้ๆนั่นแหละนะคะตอนนี้ขอทำงานก่อนท่านก็พูดตามสไตล์นี้นะคะอาจารย์ชัชชาติท่านก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ทำงานกันก่อนนะแล้วก็จะลงหรือไม่ลงว่ากันทีหลังนะคะแต่ว่าคนที่รู้ตื้นลึกหนาบางชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นคนนี้นะคะคุณมนชยากรุจูผู้สื่อข่าวแผนกข่าวอาชญากรรมชุมชนเมืองเดลีนิวค่ะเกาะติดความเคลื่อนไหวของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวจะให้มาเล่าค่ะว่าบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้เนี่ยคึกคักขนาดไหนนะคะแล้วก็ผู้สมัครหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะแหมมีหน้าตาดีดีไม่ได้นะนะคะสวัสดีค่ะคุณมนชยาค่ะ
2: ค่ะสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะคุณมนชยาคะแหมสอบถามหน่อยค่ะติดตามท่านผู้ว่าชัชชาติมานานนะคะตกลงแล้วท่านจะลงหรือไม่ลงคะเนี่ย
2: ตอนนี้ทุกคนก็ลุ้นนะคะทั้งศาลาว่าการที่เสาชิงช้าทุกคนลุ้นว่าสุดท้ายแล้วท่านผู้ว่าจะลงไหมแต่ว่าที่ท่านผู้ว่าให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะเมื่อการประชุมมอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการเขตแล้วก็ผู้บริหารกทมเมื่อช่วงการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็พูดมีแนวโน้มว่าท่านจะลงต่อสมัย2รวมถึงท่านเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวในเรื่องของให้ประชาชนเนี่ยสามารถส่งเรื่องราวของปัญหาที่อยากให้ท่านเนี่ยหากกลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งเนี่ยจะแก้ไขปัญหาหรือดำเนินนโยบายอย่างไรผ่านกลุ่มเวิร์กค่ะ

0: คือยังนะยัง
1: ต้องติดตาม
0: ก็ยังกักอยู่นะ
2: ยังรออยู่ค่ะยังรออยู่ก็ลุ้นกันอยู่ค่ะก่อนหมดวาระ21พฤษภาว่าท่านผู้ว่าจะมีการส่งสัญญาณอย่างไรแต่ท่านก็อย่างที่คุณดาราการพูดเมื่อสักครู่แหละค่ะว่าท่านบอกรอก่อนเดี๋ยวใกล้ๆก่อนขอครบเทอมก่อนแล้วค่อยบอกเพราะว่าท่านให้เหตุผลว่าถ้าบอกตอนนี้อันดับแรกถ้าท่านไม่ลงเนี่ยก็จะเหมือนแบบคำพูดเป็นนายตัวเองกับอันที่สองท่านก็เกรงว่าถ้าท่านประกาศว่าท่านไม่ลงก็อาจจะทำให้การทำงานของข้าราชการหยุดชะงักไปบ้างหรือเปล่าอาจจะมีใครปล่อยเกียร์ว่างไปไหมอะไรประมาณนี้ที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้นะคะ
0: ท่านก็มีเหตุผลของท่านนะแต่คนลุ้นก็ลุ้นอยู่นะนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: สอบถามถึงผลงานของท่านอาจารย์ชัดชาติหน่อยดีกว่าค่ะเพราะว่าเมื่อช่วง 2-3 วันนี้เห็นว่ามีแถลงผลงานว่ามีรายรับเนี่ยสูงกว่ารายจ่ายกทม.เนี่ยมีรายรับสูงกว่ารายจ่ายถึง 5,000 ล้านเลยอันนี้ถือเป็นผลงานเด่นของท่านเลยป่ะคะเนี่ย
2: ในเรื่องของนโยบายขออภัยค่ะในเรื่องของงบประมาณนะคะที่สูงกว่ารายจ่ายที่เหลือมาประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็อธิบายว่ามีมาทุกยุคทุกสมัยที่จะมีการบริหารแล้วมีรายรับเหลือสูงกว่าแต่ว่าด้วยการที่ท่านเนี่ยทำนโยบายเรื่องของให้รายจ่ายกับรายรับเนี่ยมีความเท่ากันมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นที่ท่านเข้ามาบริหารงานนะคะท่านก็พยายามเมนเทจให้รายรับไม่สูงกว่ารายจ่ายให้ตั้งไปเมนเทจเท่ากันแล้วก็ท่านก็มองว่าอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผลงานแต่ว่าถือว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยช่วยกันทำให้งบประมาณเนี่ยเหลือมากที่สุดเพื่อที่จะไปเก็บสะสมลงตุ่มแล้วก็เอาไปบริหารจัดการในเรื่องอื่นต่อไปค่ะ
1: ค่ะทีนี้นโยบายของท่านผู้ว่าที่เคยหาเสียงเอาไว้ค่ะเรื่องเด่นๆเนี่ยถือว่าวันนี้ท่านได้ทำตามสัญญามากน้อยแค่ไหนคะ
2: ถ้าเป็นนโยบายอย่างที่บอกว่าท่านก็มีประมาณสัก216นโยบายเนาะตอนแรกที่นักข่าวเห็นก็ช็อกฮะทำไมเยอะจังทำไมเยอะมาก
0: ค
2: ือนโยบายตั้งแต่ประกาศมาแล้วก็มากรุ๊ปเป็นตามแนวทาง9ด้าน9ดีก็จะมีทั้งเรื่องของการบริหารจัดการดีสังคมดีอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไล่กันไปทีละนโยบายที่เด่นๆละกันที่เราเห็นกันเด่นๆอย่างเช่นโปร่งใสดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทางท่านผู้ว่าชาติชาติเนี่ยก็ได้เรื่องเอาเรื่องของTuffy application Tuffy ฟองดูมาใช้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการชี้แจงแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือเรื่องการปราบทุจริตที่ตอนนี้มีการลงโทษข้าราชการไปแล้วเนี่ย41คนอันนี้แล้วก็มีเรื่องของ Open Data ที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะนำข้อมูลเรื่องของการประกวดราคาเรื่องของการใช้จ่ายนโยบายหรือโครงการไหนทำไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอาขึ้นเว็บทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาตรวจเช็คได้แล้วก็ยังมีการทำเรื่องของการยื่นขอก่อสร้างแบบออนไลน์ซึ่งอันนี้ก็คือจะช่วยการตัดปัญหาเรื่องการทุจริตเรียกรับเงินใน4กลุ่มที่มีการสำรวจแล้วว่าน่าจะมีการเขาเรียกว่าเสี่ยงต่อการเรียกรับเงินสูงอย่างเช่นกลุ่มงานโยธาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการติดต่อออนไลน์มากขึ้นอันนี้เรื่องของโปร่งใสดีอย่างเดินทางดีเรารู้แล้วตอนนี้มีทางเท้าใหม่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนเดินไปตามในเขตกลุ่มเขาเรียกกลุ่ม CBD กลุ่มธุรกิจอะค่ะก็จะเห็นทางเท้าใหม่สวยงามสยามสีลมอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็คือทำไปแล้วซึ่งทางเท้าใหม่เนี่ยทำไปแล้ว 1,100 กิโลซึ่งในส่วนของทางเท้าเนี่ยถ้าทางเท้าไหนที่เป็นทางเท้าที่ขยายมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นเนี่ยก็จะให้เป็นเส้นทางจักรยานได้อันนี้ก็ที่ประชาชนชื่นชอบจากผลนิดาโพเมื่อปลายปีที่แล้วก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนในกรุงเทพพอใจมากที่สุดนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางที่ใช้เขาเรียกว่า BMA feature อันนี้ก็คือจะเป็นรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางขนส่งก็อันนี้จะเป็นขนส่งระยะสั้นที่กทม.เนี่ยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือว่าเรื่องของการแก้ไขจราจรที่ล่าสุดเปิดตัวเป็นใช้เทคโนโลยี Adaptive Control นะคะที่ใช้ระบบ AI เข้ามาตรวจจับเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะสัญญาณรถติดถ้ารถยาวก็ปล่อยสัญญาณไฟถ้ารถสั้นก็เป็นไฟแดงอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องการบริหารจัดการดีอันนี้คือหลักๆเลยที่เราเห็นก็คือเรื่องของ Chinese BTSที่สามารถใช้ได้แล้วเรียบร้อยซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายหลักที่ตั้งแต่ท่านเข้ามาบริหารก็พูดเลยว่าเรื่องนี้จะต้องแก้ให้ได้และสุดท้ายก็คือนะ

0: อนนี้ใช้หนี้หมดแล้ว 3.6 หมื่นล้านบาทนะคะแล้วก็เหมือนผู้บริหารชุดนี้มาเพื่อใช้หนี้เพราะว่านอกจากนอกจากหนี้ BTS แล้วก็ยังมีเรื่องของหนี้ของรถดับเพลิงที่ตอนแรกค้างไว้อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อันนี้ก็คือชำระไปแล้วเรียบร้อย
1: อ
0: ันนี้เป็นเรื่องของการบริหารดีเรื่องของปลอดภัยดีก็จะมีในเรื่องของการทำกล้อง CCTV แล้วก็ล่าสุดก็คือมีการเปิดศูนย์ Command Center BMA Command Center ที่ใช้ได้จริงตอนช่วงสงกรานต์ที่สีลมที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของคนที่ว่าเลนฉุกเฉินแตกอะค่ะอันนี้ก็คือสั่งการไปจาก Command Center ได้เลย
1: มีเก้าดีเก้าด้านนะคะของท่านผู้ว่านะคะมันมีผลสำรวจของประชาชนเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วช่วงที่ท่านทำงานมาได้ประมาณ3ปีครึ่งนะ
0: คะ
1: แนนแต่ละโครงการแต่ละเรื่องเนี่ยคือท็อปหมดยกเว้นอยู่เรื่องเดียวที่รู้สึกว่าคะแนนน้อยที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของความโปร่งใสในองค์กร
0: ค่ะ
1: ตรงนี้ท่านได้พูดถึงบ้างไหมคะ
0: เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทางผู้ว่าพูดถึงใช่ไหมคะณตอนนี้อย่างที่บอกว่าตอนนี้มีการไล่ข้าราชการทุจริตออกแล้ว41คน อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านก็ยอมรับว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำแล้วเห็นผลได้ทันที
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะต้องเป็นการที่ทำแล้วค่อยๆทำแต่ว่าก็ไม่ได้ละทิ้งแต่ก็ต้องทำอย่างจริงจังก็คือท่านก็จะทำงานร่วมกับทางปปป.ทางปปช.ทางตำรวจค่ะในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีการอย่างที่บอกว่าทำเรื่องของการยื่นออนไลน์ทำเรื่อง Open Data ที่เป็นเว็บไซต์ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบได้เรื่องของการยื่นขอก่อสร้างออนไลน์หรือว่าเป็นการพยายามให้ยื่นเอกสารทุกอย่างผ่านออนไลน์ทั้งหมดเพื่อติดต่อเพื่อลดการติดต่อประสานงานกันระหว่างบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเรื่องของทุจริตที่จะมีการเรียกรับเงินได้หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสวยเทศกิจที่หลายๆคนพูดถึงอันนี้ท่านก็สั่งให้ทางท่านรองผู้ว่าจักรพันธ์เนี่ยลงไปจัดระเบียบเรื่องของการขายร้านค้าทั้งหมดจุดไหนที่เป็นจุดที่ห้ามขายเมื่อก่อนอาจจะจุดที่ห้ามขายเนี่ยอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเรียกรับเงินได้ของเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ยกเลิกไม่ให้ขายแล้วแล้วก็ให้ไปขายตามจุดที่ทางกทม.จัดเตรียมไว้ให้ค่ะ
1: คุณมนชยาเท่าที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าท่านชัชชาติเขาก็ทำอะไรเยอะนะแต่ท่านให้คะแนนตัวเอง5คะแนนเองนะให้ทีมงาน8คะแนนมันหายไปไหนอีก5คะแนนค
0: ่
1: ะ
0: ท่านผู้ว่ามักจะพูดว่าจริงๆแล้วการให้คะแนนน่ะไม่ใช่ตัวเองเป็นคนให้คน อื่นต้องให้ท่านแต่ท่านบอกว่าเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบถ้าท่านให้ตัวเองเยอะท่านก็จะมองว่าท่านก็มองว่าคนอื่นจะหมั่นไส้ท่านบอกแบบนี้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบ
1: อ๋อแนวถ่อมตน
0: อะไรประมาณนั้นท่านบอกว่า5ก็เป็นกลางๆไปแล้วกันแต่ว่าในเรื่องที่ว่าทีมงานก็บอกว่าจริงๆแล้วงานที่มันจะสำเร็จได้ก็คือทีมงานทุกคนช่วยกันแต่ก็เลยอาจจะให้คะแนนทีมงานเยอะหน่อย
2: ค่ะอะไรคือจุดแข็งสำคัญของผู้ว่าชัชชาติที่หลายๆว่าที่ผู้สมัครเนี่ยจะต้องทำกันบ้านเป็นพิเศษค่ะ
0: โอ้อันนี้ก็พูดยากอย่างนึงเลยแต่ว่าสิ่งนึงที่เราเคยประมวลผลกันในบรรดานักข่าวด้วยกันนะคะจากที่พูดคุยกันก็คือ1คือท่านผู้ว่าเป็นคนที่ตื่นเช้าแล้วเหมือนแบบทุกอย่างที่พอท่านตื่นมาปุ๊บคือเป็นงานหมดเลยแม้กระทั่งท่านไปวิ่งก็เป็นการวิ่งตรวจงานแล้วนอกจากที่ท่านจะวิ่งตรวจงานแล้วทำงานแล้วก็คือเวลาท่านลงพื้นที่อะค่ะใครมายื่นร้องเรียกอะไรท่านรับฟังทุกอย่างเลยรับฟังหมดแล้วรับฟังแบบว่ารับฟังเสร็จแล้วสั่งงานต่อให้ลูกน้องไปทำต
1: ่
0: อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการไลฟ์ที่ให้ข้อมูลนะคะ
2: ค่ะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมารวดเร็ว
0: ใช่ก็เลยทำให้คนเหมือนกับอาจจะถูกจริตกับคนยุคนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจที่ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงโดยเร็วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเมื่อวานเกิดเหตุถนนทรุดที่ตะลันอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ท่านก็ลงพื้นที่ไปได้ยินว่าท่านน่าจะนั่งรถไฟฟ้าไปกับท่านรองผู้ว่าแล้วก็ไปไลฟ์ที่หน้างานเลยให้ข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็วทำให้คนที่ติดต่อหรือว่าคนที่

ดูโซเชียลตลอดเวลาค่ะ อาจจะแฮปปี้ตรงนี้ก็ได้ถ้าอย่างเมื่อก่อนถ้าอย่างเราติดต่องานราชการเราจะมีความรู้สึกว่างานราชการเหมือนหลุมดำอ่ะที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบอันนี้ก็ไม่ดี

0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ให้ความให้เขาเรียกอะไรนะให้การบริการที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ค่ะ
2: นะคะทีนี้มีเรื่องไหนอีกไหมคะที่อยากให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยคนต่อไปเข้ามาสะสางหรือแก้ปัญหามีเรื่องไหนที่คนกรุงเทพคาดหวังให้มาเปลี่ยนแปลงให้
0: ณตอนนี้หลายๆคนก็คงจะต้องพุ่งไปที่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันจริงๆแล้วมันก็เป็นทุกหน่วยงานราชการที่จะต้องมีการทำและแก้ไขปัญหาแล้วก็ถ้าเป็นผู้ว่าคนใหม่เข้ามาการสานต่อนโยบายเดิมอะค่
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ควรเปลี่ยนเรื่องบางเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรเปลี่ยนเพราะว่าถ้าเราก็น่าจะดูได้จากการเมืองใหญ่เป็นหลักถ้านโยบายนี้ทำไปครึ่งทางละมันเหมือนจะดีละมันจะเสร็จละพอผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาเปลี่ยนไม่เอาม ันก็แทนที่จะได้ผลสัมฤทธิ์มันก็ไม่ได้แบบนี้ค่ะมันก็น่าที่จะเดินหน้าต่อนะคะณตอนนี้ปัญหาหลักๆน่าจะเป็นที่เห็นถ้าอย่างเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการจัดเก็บขยะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าในบางพื้นที่อะค่ะรถขยะก็เข้าไปเก็บไม่ได้ตลอดบางหมู่บ้านหรือบางเขตเนี่ยก็ยังมีขยะที่สะสมอยู่สัปดาห์สองสัปดาห์ถึงจะเข้าไปเก็บครั้งหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารไม่ว่าจะชุดเก่าหรือชุดใหม่ที่เข้ามาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้เยอะขึ้นค่ะ
1: พูดถึงอาจารย์ชัดชาติมาหลายคำถามแล้วนะถามถึงผู้ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนอื่นๆกันบ้างตอนนี้เห็นหน้าตาใครบ้างแล้วคะเนี่ย
0: ตอนนี้นะคะที่เปิดตัวชัดเจนนะคะว่าฉันลงแน่ๆเป็นว่าที่ผู้สมัครแน่ๆคนแรกก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร
1: ค่ะ
0: ทาง
1: ที
0: ่เป็น
1: ว่าที่ผู้สมัคร
0: จากภาคประชาชนใช่อันนี้เขาก็มาพร้อมกับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครสก50เขตเลยกับพร้อมกับ4นโยบายของเขาที่ชูมากรุงเทพง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มเห็นว่าเริ่มลงพื้นที่หาเสียงแล้วด้วย
1: ค่ะ
0: แล้วก็คนที่2ค่ะอันนี้ประกาศมานานแล้วแต่เรายังไม่เห็นนโยบายเขานะคะก็คือดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่คือทางคุณมลิกาเองอ่ะก็เคยเป็นทั้งว่าที่เขาเรียกเคยอยู่ในการแวดวงการเมืองเป็นคนสื่อสารเป็นคนอยู่ในแวดวงสื่อสารมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เคยได้ไปสัมผัสในการทำงานที่กทม.อันนี้ก็รอนโยบายของคุณมาริกาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือดร.คมสันทันวิชาติกุลอันนี้ก็คือเป็นอดีตสก.เขตบางพลัดคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นสก.อยู่ในสมัยของผู้ว่าสุขุมพันธ์
1: ค่ะ
0: ก็จะลงสมัครในนามอิสระเช่นเดียวกันแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เพิ่งประกาศตัวไม่นานเมื่อ2วันนี้นะคะก็คือหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีค่ะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าท่านบอกว่าท่านจะลงสมัครในนามอิสระไม่เกี่ยวกับพรร
1: ค
0: เพราะว่าคุยกับทางหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะมีกลุ่มคนที่น่าจับตาว่าจะส่งใครแต่ประกาศตัวลงแน่นอนก็คือกลุ่มแรกคือพรรคประชาธิปัตย์
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเปิดตัวพวกว่าที่สก50เขตไปละแล้วก็รอ16พฤษภานี้ว่าจะส่งใครเป็นผู้ลงชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.
2: ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ในนามของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงอันนี้ก็รออยู่ทุกก็รออยู่ว่าจะมีใครมาบินได้กับพี่เต้ไหมกลุ่มกรุงเทพบินได้
1: เอาต้องรอดูนโยบายพี่เต้นะแหวกแนวทุกเรื่องนะคะ
0: ใช่เพราะว่าก็ดูแค่ชื่อกลุ่มก็คือกลุ่มกรุงเทพบินได้นะคะของพี่เต้มงคลกิจอันนี้ก็คือก็ต้องรอว่าจะท้าพี่เต้จะไปท้าทามใครให้มาลงตำแหน่งผู้ว่ากทม.แต่ว่าพี่เต้บอกว่าพี่เต้จะขอเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าแทนนะคะ
1: นี่พูดถึงดร.โจก็โพสต์เลยนะคะเมื่อ27นาทีที่ผ่านมาบอกว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้จะไม่มีป้ายหาเสียงของดร.โจบนถนนเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวนะเดี๋ยวใครสนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดต่อนะคะท่านประกาศ
0: ได
1: ้เลยนะ
0: งั้นเดี๋ยวต้องรอดูเลยค่ะเพราะว่าเรื่องของป้ายการหาเสียงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดูเนื่องจากว่าสมัยปี65ค่ะป้ายหาเสียงของถ้าจำกันได้คือป้ายหาเสียงของผู้ว่าชาติชาติเนี่ยจะเป็นป้ายแบบแนวสลิมเล็กๆแล้วก็ของคนอื่นก็คือจะแบบว่ามาเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเห็นการเลือกตั้งครั้งใหม่อะค่ะที่เป็นเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทุกคนก็คือเป็นแนวสลิมหมดเลย ไม่มีใครแบบเป็นแผ่นใหญ่แผ่นใหญ่น้อยมากเด
1: ี๋
0: ยวสองส

0: ไอ้รอบนี้คงต้องจับตาดูกันอีกครั้งว่าป้ายจะมีป้ายหาเสียงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในกรุงเทพมหานคร
1: เทรนจะมาแบบไหนนะนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วสำหรับกทม.ล่ะคะตอนนี้มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ถ้าพูดถึงความพร้อมของกทม.นะคะณตอนนี้ก็คือทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ค่ะพร้อมทั้งกำหนดสถานที่รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็คือใช้ที่อาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รวมทั้งได้มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งนะคะคือคนเนี่ยอาจจะงงว่าทำไมสสกับสกไม่เหมือนกันหรอไม่ใช่33คนเท่ากันหรอก็คือการแบ่งเขตรูปแบบการเลือกตั้งจะไม่เหมือนกันสสกทมเราจะมี33คนแต่สกเนี่ยจากการทำแสดงความเห็นแล้วก็จะเป็นเหมือนปีที่แล้วค่ะมีสก50คน50เขตเขตละ1คน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นการเลือกตั้งวันเดียวกันรับสมัครวันเดียวกันเลือกตั้งวันเดียวกันกับทางผู้ว่ากทม.เลยเพราะว่าเขาครบกำหนดวาระในวันเดียวกันคือ21พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เต็นท์ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในตัวอาคารอยู่ในห้างกันหมดอันนี้จริงไหมคะ
0: ก็80-90% ค่ะเพราะว่าทางท่านปลัดเองเนี่ยในวันที่ประชุมเนี่ยก็บอกทางแต่ละสำนักงานเขตไปว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้สถานที่เลือกตั้งอะค่ะไม่อยากเป็นโอเพนแอร
1: ์
0: คือไม่อยากให้อยู่แบบลานข้างนอกเพราะว่ามันเป็นในช่วงหน้าฝนด้วยอาจจะประสบปัญหาเรื่องของฝนตกพายุแล้วประชาชนอาจจะเดินทางมาลำบากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ในอาคารได้อยู่ใต้อาคารหรืออยู่ในจุดที่ประชาชนสามารถเดินทางขนส่งสาธารณะเดินทางไปถึงได้ง่ายอะค่ะก็จะทำให้เป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยอยากออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้น
2: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้พูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ช่วงเวลาการเลือกตั้งยังคงเป็นวันที่28มิถุนายนอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะณตอนนี้นะคะการเลือกตั้งเนี่ยก็ยังเป็นวันที่28มิถุนายน2569อยู่นะคะก็เลือกตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งทางกกต.เองเนี่ยก็ได้มีการประชุมไปแล้วล่าสุดนะคะประชุมไปแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีการเลือกตั้งกทม.แล้วก็ที่พัทยาก็จะเลือกตั้งวันเดียวกันพร้อมกันแล้วก
1: ็
0: ทางกกต.เองเนี่ยก็มีความคาดหวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะน่าจะมีประชาชนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ72
1: อ
0: ันนี้คือเขาอะเทียบกับตอนที่มีประชาชนออกมาเลือกตั้งส.ส.นะคะการเลือกตั้งครั้งใหญ่ก็ตอนนี้กกต.ก็เตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วก็ในเรื่องของบัตรการเลือกตั้งเองที่เป็นการพิมพ์แบบบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นก็จะไม่มีบาร์โค้ดเหมือนกับทางเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ทางกกต.ก็คาดหวังว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะอ๋อนี่มีนิดนึงนะคะวันนี้นิด้าโพเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพโดยเฉพาะเลยนะคะว่าตื่นเต้นไหมจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ข้อสุดท้ายทางนิด้าโพไปถามว่าความตื่นเต้นในการเลือกตั้งผู้ว่าวันที่28มิถุนายนร้อยละ 32.59 เยอะที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่าไม่ตื่นเต้นเพราะพอจะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งก็ไม่รู้คาดว่าใครได้นะร้อยละ 29.24 บอกว่าไม่ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าใครได้รับการเลือกตั้งก็คงเหมือนกันนะที่ตื่นเต้นเนี่ยมีอยู่ประมาณรวมๆแล้วประมาณสัก38-40%บอกว่าตื่นเต้นน
0: ะ
1: เฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นเพราะว่าผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งนะอันนี้ต้องดูว่ายอดผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยจะถ
0: ึ
1: ง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่คาดการไว้ไหมนะคะเพราะว่าแต่ละคนบอกไม่ตื่นเต้นกันเลยนะ
0: แต่ทุกคนอาจจะชินเริ่มชินกับการเลือกตั้งแล้ว
1: เป็นไปได้นะคะขอบคุณคุณมนชยามากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะแต่ว่าไม่ว่าจะตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นวันที่28มิถุนายนเนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิ์นะคะ
1: จะต้อง
2: ไม่ลืมนะคะว่าเรามีส่วนสำคัญในการกำหนดอนาคตของสังคมอนาคตของประเทศนะคะเราชอบคนไหนอยากให้ใครมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนเราก็ไปใช้สิทธิ์กันค่ะวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะ
1: ค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะมาพูดคุยถึงเรื่องโครงการ Land Bridge กันค่ะเพราะว่ามีทั้งคนที่เห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรเขาเห็นด้วยกันเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค่ะ
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงหลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าว
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วยกันคิดทิศทางข่าวค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนแต่ความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้สายสุขภาพเลยนะคะเพราะว่าเขามีตัวซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยเคลือบทำให้ข้าวไม่ติดง่ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะล้างออกได้ง่ายแล้วก็ทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะที่มีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะหุงด่วนนะคะสุกเร็วสามารถทำซุปทำโจ๊กหรือว่านึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็สามารถทำทุกอย่างได้จบในหม้อเดียวเลยตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระนะคะมั่นใจด้วยมาตรฐานของมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มนะคะโปรโมชั่นนะคะวันนี้จากราคาปกติ 2,990 บาทเราลดเหลือ990บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า990บาทนะคะสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมอีก2รายการนะคะทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถม300บาทเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็โทรไปที่021143390นะคะ021143390มีค่าส่งและค่ารับประกันสินค้า100บาทนะคะอย่าลืมนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ ค่ะเอาละค่ะเข้ารายการของเราต่อนะคะเรื่องของโครงการ Land Bridge แหมสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนพูดถึงกันหนาหูเลยนะคะว่าเอ๊ะทำไปแล้วจะได้ประโยชน์จริงไหมทำไปแล้วสิ่งแวดล้อมจะพังไหมนะคะทำไปแล้วจะก่อหนี้มากกว่าเป็นการสร้างโอกาสหรือเปล่านะคะก็มีหลายๆความคิดเห็นออกมาแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเรามาทำความรู้จักกับโครงการ Land Bridge กันก่อนที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็ทำกันตรงไหนนะคะ
4: ค่ะโครงการ Land Bridge นะคะหรือว่าสะพานเศรษฐกิจที่เชื่อม2ฝั่งทะเลนะคะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่การตัดขาดแผนที่ไม่ใช่นะคะ
0: คอดกระคอดกระนี่คือการขุดเลยนะขุดให้เป็นร่องน้ำเลยนะคะแต่ว่า Land Bridge เนี่ยก็คือแผ่นดินยังอยู่เหมือนเดิม
4: อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นการสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อม2ฝั่งนะคะระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนะคะก็คืออยู่ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

0: โครงสร้างพื้นฐานระดับใหญ่เมกะของประเทศไทยเลยมูลค่าการลงทุน1 ล้านล้านบาทนะคะคร่าวๆโดยประมาณก็คาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกสำคัญจะเป็นทางลัดในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะท่าเรือใหม่2แห่งที่จะเกิดขึ้นก็คือท่าเรือในฝั่งระนองนะคะคือที่ติดกับฝั่งอันดามันและก็ท่าเรือฝั่งชุมพรที่อยู่ในฝั่งอ่าวไทยของเราก็เป็นเส้นทางเชื่อมโยง2ฝั่งเนี้ยความยาวประมาณ90 กิโลเมตรนะคะแต่ว่าการที่2ฝั่งจะขนส่งไปหากันได้เนี่ยเขาก็จะมีการสร้างถนน6ช่องจราจรขึ้นมาเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าโอนถ่ายขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะมีทั้งถนน6ช่องจราจรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีรถไฟทางคู่ใช้สำหรับขนส่งตู้สินค้านะคะแล้วก็มีการเจาะอุโมงค์ด้วยนะคะแผนเบื้องต้นเพื่อที่จะใช้ขนส่งท่อส่งพลังงานน้ำมันก๊าซธรรมชาติต่างๆนะคะก็สินค้าที่มาถึงท่าเรือเนี่ยก็จะจากฝั่งหนึ่งก็จะถูกยกถ่ายขึ้นรถไฟหรือว่ารถบรรทุกโดยอัตโนมัติเลยเพื่อที่จะข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่างรวดเร็วก็คาดหวังว่าอยากจะให้เป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางของโลกเพื่อที่จะลดการพึ่งพาช่องแคบมะละกาซึ่งปัจจุบันนั้นมีความหนาแน่นสูงถึง 100,000 ลำต่อปีแล้วก็คาดว่าอาจจะเต็มขีดความสามารถในเร็ววันนี้นะคะซึ่งนั่นก็เป็นคือความคาดการณ์ของเขานะคะแล้วก็เชื่อว่าหากโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้หลายวันเมื่อเทียบกับการเดินเรือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านั่นก็คือความคาดหวังว่าจะสามารถสร้างงานในพื้นที่ได้มากถึง 280,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้สูงมากๆเลยนะคะนั่นก็เป็นความคาดหวังที่อยากจะให้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลแล้วก็ความเป็นห่วงในหลายๆด้านของนักวิชาการแล้วรวมถึงคนในพื้นที่ก็มีเสียงสะท้อนเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะถ้าพูดถึงเสียงสะท้อนของคนในพื้นที่เนี่ยนะคะนิด้าโพลเข้าไปสำรวจความคิดเห็นบอกว่าคนใต้ว่าไงโครงการแลนด์บริดจ์จะมาแล้วนะคะอันนี้เข้าไปสำรวจประชาชนที่อยู่ในภาคใต้โดยเฉพาะเลยนะคะ14 จังหวัดนะคะพบว่าคนที่เคยได้ยินแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยมีไม่มากนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว 54% ก็คือเกินครึ่งเลยเขาบอกว่าเคยได้ยินแหละโครงการนี้แต่ว่าเข้าใจแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแต่ที่บอกว่าเคยได้ยินและเข้าใจดีมากในมีแค่ประมาณ 10% เท่านั้น 10.52% ค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าเคยได้ยินแต่ว่าก็จะพอเข้าใจบ้างมีความเข้าใจเล็กน้อยบ้างนะคะส่วนที่ไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยนะคะมีประมาณ 7% เคยได้ยินแต่ไม่เข้าใจเลยเนี่ย 1% ค่ะพอไปถามว่าเรื่องที่คนใต้กังวลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเขาบอกว่า 38% เนี่ยห่วงว่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลค่ะ33%บอกว่าไม่กังวลใดๆเลยนะคะแล้วก็29%บอกว่ากระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นอย่างเช่นการถูกเวนคืนที่ดินวิถีชีวิตท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะส่วนที่กังวลในภาพรวมเนี่ยก็คือ25%บอกว่าเรื่องของการทุจริตความไม่โปร่งใสของโครงการความคุ้มค่าในระยะยาวแล้วก็การถูกต่อต้านจากชุมชนคนในพื้นที่ข้อที่3ที่นิด้าเข้าไปสำรวจข้อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าความเห็นของคนภาคใต้เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งข้อนี้สำคัญมากนะคะ34%บอกว่าเห็นด้วยมาก33%ค่อนข้างเห็นด้วยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยคนที่เห็นด้วยมากและค่อนข้างเห็นด้วยเนี่ยมีถึงประมาณ 67% เลยนะคะส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยเลยและไม่ค่อยเห็นด้วยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 40%ถ้าดูกันแล้วเนี่ยก็จะดูว่าคนใต้เนี่ยเขาค่อนข้างสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการอย่างอาจารย์สติธรธนานทิโช

โชตินะคะธนานิธิโชติอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยบอกว่าผลสำรวจเนี่ยมันสะท้อนแล้วนะคะว่าประชาชนภาคใต้เนี่ยเห็นด้วยกับโครงการซึ่งถือว่าตรงนี้แหละค่ะเรียกว่าเป็นทุนทางสังคมที่หาได้ยากสำหรับโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่ว่าควรจะทำหรือไม่ทำแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าจะทำยังไงไม่ให้เสียของการได้รับเสียงสนับสนุนจากคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเยอะขนาดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทางนโยบายแล้วนะคะแต่ว่าข้อมูลเดียวกันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าอีก 54% ของประชาชนเนี่ยยังเข้าใจเรื่องของโครงการนี้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองขณะที่ผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้มีแค่นิดเดียวหยิบมือเดียวเท่านั้นเองค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่านี่แหละค่ะคือโอกาสและความเสี่ยงในเวลาเดียวกันแม้ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยจะได้รับความไว้วางใจค่อนข้างสูงนะแต่ว่าความไว้วางใจเนี้ยก็ไม่ได้ตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ชัดเจนย่อมมีความเปราะบางแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะตอบคำถามของสังคมอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับข้อนี้ได้สิ่งที่อาจารย์เสนอมีทั้งหมด4ข้อนะคะอธิบายสั้นๆเลยข้อแรกอาจารย์บอกว่าต้องสื่อสารข้อมูลให้กับประชาชนอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงการให้กระจ่างไปเลยนะคะข้อที่2คือความโปร่งใสของโครงการข้อที่3ก็คือต้องให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ได้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ผู้เสียสละอันนี้มันต้องอยู่ที่การชดเชยที่เป็นธรรมและกับการเวียนคืนที่ดินเพราะมันต้องมีการเวียนคืนแน่ๆมาสร้างถนนสร้างทางข้ามสร้างทางเชื่อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะและข้อสุดท้ายต้องยกระดับมิติสิ่งแวดล้อมให้เป็นแกนหลักของโครงการโดยดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณชนด้วยค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นความเห็นจากนักการเมืองดิฉันนำความเห็นของคุณนิกรจำนงมานะคะคุณนิกรจำนงเนี่ยอยู่ในยุคของท่านชาติชายชุนทวันซึ่งเป็นผู้ที่พูดถึงเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์ในช่วงแรกๆเลยนะคะคุณนิกรบอกว่าสนับสนุนเต็มที่ให้รัฐบาลเนี่ยผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์เพราะว่านี่คือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกภาคใต้จากการถูกปิดล้อมทางยุทธศาสตร์แล้วก็เปลี่ยนให้เป็นศูนย์กลางการค้าโลกอย่างแท้จริงค่ะซึ่งคุณนิกรเห็นว่าถ้าจะต้องทำตอนนี้เนี่ยเหตุผลหลักก็คือเรื่องของความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมีความผันผวนสูงมากดูอย่างช่องแคบฮอร์มุสตอนนี้สิใช่ไหมมีผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันไปทั่วโลกถ้าเหตุการณ์นี้ลุกลามมาเกิดแถวๆช่องแคบมะละกาอีกล่ะนะซึ่งตอนนี้ช่องแคบมะละกาก็รองรับเรือเนี่ยประมาณ 40% แล้วนะคะหรือแม้แต่ถ้าไม่เกิดที่ช่องแคบมะละกาแบบที่เกิดที่ฮอร์มุสช่องแคบมะละกาก็กำลังจะเต็มความจุในปี2573แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเราจะลำบากมากนะคะประเทศไทยต้องมีเส้นทางสำรองเพื่อจะดึงดูดสินค้าจากจีนอินเดียลาวเมียนมาให้ไหลผ่านภาคใต้ค่ะคุณนิกรบอกว่าโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่เหมือนกับโครงการขุดคอคอดกละนะโครงการขุดคอคอดกละตอนนั้นเนี่ยศึกษาละพบว่าทำไม่ได้เพราะไม่คุ้มทุนแล้วก็กระทบต่อสิ่งแวดล้อมมหาศาลเลยนะคะส่วนเรื่องของการทำโครงการแลนด์บริดจ์ที่แหลมอ่าวนางจังหวัดระนองเนี่ยคุณนิกรบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมนะคือไม่ต้องขุดเข้าไปในแผ่นดินลึกเหมือนที่เดิมซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านทรัพยากรได้มากคุ้มค่าการลงทุนแล้วก็จูงใจนักลงทุนระดับโลกได้จริงค่ะสรุปความเห็นของคุณนิกรก็คือบอกว่าคนใต้เนี่ยเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ก็คือการสืบสานวิสัยทัศน์ที่มองการไกลด้านต่างประเทศของท่านอดีตนายกชาติชายแล้วก็เห็นว่าภาคใต้เนี่ยเป็นทำเลทองที่สามารถเจริญรุ่งเรืองได้แล้วก็เกรงว่าประเทศเราสุ่มเสี่ยงอยู่เช่นกันถ้าเกิดปัญหาจากอ่าวไทยที่ต้องผ่านพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลทั้งเขมรที่กำลังมีปัญหาอยู่ทั้งเวียดนามทั้งมาเลเซียที่มีพื้นที่ทับซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นไทยจำเป็นจะต้องหาทางออกอีกฝั่งทางทะเลตะวันออกเอาไว้ด้วยถ้าทำสำเร็จเนี่ยจะสร้างงานได้มหาศาลยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกหลานชาวใต้ได้นะคะนอกจากความคิดเห็นในด้านบวกแล้วทั้งคุณนิกรจำนงนะทั้งอาจารย์สติธรเนี่ยมันก็มีความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยนะคะของอาจารย์ธรอาจารย์ธรก็เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมนะอาจารย์ศึกษาด้านนี้มาเยอะเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์พูดไปถึงเรื่องของการศึกษาข้อมูลทางทะเล EHIA นะบอกว่า
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA เนี่ยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งตอนนี้ยังไม่ผ่านจึงมีส

0: ฐานะเป็นข้อมูลสำรวจขั้นต้นเท่านั้นนะคะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของ EHIA ที่มีการสำรวจเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้อาจารย์ตั้งคำถามว่ามันมีข้อมูลที่เอ๊ะคือข้อมูลแบบน่าสงสัยอะนะคะอยู่หลายเรื่องเลยอาจารย์ยกตัวอย่างมานะคะบอกว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม EHIA ที่ทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรพบความผิดปกติชวนเอ๊ะหลายประการอย่างเช่นสัตว์หน้าดิน1ชนิด7ตัวต่อพื้นที่1ตารางเมตรการไม่พบแนวปะการังและแหลมหญ้าทะเลในพื้นที่โดยรอบโครงการการกำหนดขอบเขตการศึกษาโครงการเพียง5กิโลเมตรการประเมินการท่องเที่ยวของพื้นที่ไว้เพียงครึ่งหน้า A4 ครอบครัวอยู่ในรัศมีโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมอ่าวนางเพียง13ครอบครัวแล้วก็ในแรงงานมีแต่ข้อมูลนกส่วนจำนวนปลาเนี่ยมีน้อยชนิดมากแล้วก็พบปลาที่โดดเด่นเป็นเพียงกลุ่มปลาสายเท่านั้นในขณะที่การศึกษาคู่ขนานของภาคประชาชนและนักวิชาการที่ระบุในรายงาน Landbridge Effect ผลกระทบท่าเรือน้ำลึก Landbridge กลับบอกว่าพื้นที่ระนองและชุมพรเนี่ยมีสัตว์น้ำที่หลากหลายมีผู้คนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการจำนวนมากแล้วก็ยังมีห่วงโซ่อุปทานในระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพิงฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในรูปแบบประมงพื้นบ้านการท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้ในระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลอันนี้อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเรื่อง EHIA มาแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยกับโครงการ Landbridge ค่ะ
1: ก็มีความคิดเห็นของรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะคะก็แสดงความคิดเห็นในเชิงเป็นห่วงนะคะว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยที่มีการพูดว่าจะช่วยลดการเดินทางให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนี่ยแต่ถ้าในแง่ของถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยเสียค่าเดินทางค่าขนส่งในหลายๆต่อมันจะเป็นการประหยัดจริงหรือเปล่านะคะจะกลายเป็นทางเลือกที่นักเดินเรือต่างๆจะหันมาใช้จริงไหมถ้าเกิดมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าช่องแคบมะละกาหลายร้อยเหรียญสหรัฐต่อเที่ยวนะคะ
0: ที่จริงแล้วเรื่องของแลนด์บริดจ์ก็ยังจะมีต่อนะคะคือเคยฟังจากคุณนิกรจำนงก่อนหน้านี้เนี่ยที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการของ FM 100.5 เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของแลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะมันไม่ใช่เฉพาะการข้ามจากฝั่งอ่าวไทยมาอันดามันหรืออันดามันมาอ่าวไทยแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างมูลค่าจากรถไฟที่ขนสินค้ามาจากพวกจีนสปป.ลาวเพราะสปป.ลาวเขาไม่มีทางออกทะเลนะแล้วก็อินเดียเอ่ยเมียนมาเอ่ยนะคะเวียดนามเอ่ยเราอาจจะได้รายได้ในการขนส่งสินค้าทางบกที่มาลงท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองหรือไม่ก็ชุมพรเนี่ยประมาณสัก 60-70% มากกว่าสินค้าที่จะขนผ่านอ่าวไทยข้ามาฝั่งอันดามันโดยเฉพาะเลยก็ได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีประมาณแค่ 15% เท่านั้นที่จะสร้างรายได้นะคะอันนี้คุณนิกรจำนงอธิบายไว้ในรายการของ FM 100.5 ก่อนหน้านี้นะคะ
1: ค่ะ
0: นี่ฉันมีผลสำรวจของนักท่องเที่ยวบ้างเราเมื่อกี้ช่วงต้นเรามีผลสำรวจของประชาชนภาคใต้แล้วนะคะมีผลสำรวจของนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์เข้าไปสำรวจนักท่องเที่ยวต่างชาติ22ประเทศนะอันนี้อ่านพาดหัวเฉยๆนะคะเขาบอกว่าเกาะพยามเนี่ยซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าเกาะพยามก็อยู่ในระนองนะคะเกาะพยามซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญเพราะว่าธรรมชาติสมบูรณ์ผู้คนเป็นมิตรเงียบสงบไร้มลพิษกลับมาเที่ยวซ้ำและใช้เวลาอยู่นาน 39-150 วันเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเกาะพยามนักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่าจะไม่กลับมาเที่ยวอีกถ้ามีท่าเรือน้ำลึกหรือว่ามีแลนด์บริดจ์ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่า 75.5% เนี่ยยอมรับว่าอาจจะไม่กลับมาอีกนะถ้ามีแลนด์บริดจ์หรือว่ามีการสร้างนิคมท่าเรือน้ำลึกเพราะว่าเกรงว่าจะกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรอาหารทะเลวิถีชุมชนเพราะว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมองเกาะพยามเนี่ยก็คือมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ผู้คนเป็นมิตรเงียบสงบไร้มลพิษนะแต่ถ้าเกิดว่ามีท่าเรือน้ำลึกขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าความเงียบสงบมันจะลดทอนลงไปแล้วมลพิษอาจจะเพิ่มขึ้นความสมบูรณ์ของธรรมชาติอาจจะน้อยลงไปหน่อยนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาตัดสินใจว่าถ้ามีเนี่ยอาจจะไม่มานะก่อนจะลาจากกันวันนี้นะคะเรามีทิศทางข่าวช่วงสัปดาห์หน้าด้วยจะบอกว่าสัปดาห์หน้าก็ดูจะไกลเกินไปนะพรุ่งนี้ดีกว่านะคะพรุ่งนี้เนี่ยคุณทักษิณจะได้พักโทษแล้วนะคะ

0: ก็เตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษนะคะหลังจากที่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859คนที่ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไปค่ะแต่คุณทักษิณต้องติดกำไร EM ตลอดเวลาที่พักโทษจนถึงวันที่9กันยายน2569เลยนะคะมตินี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วค่ะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแล้วนะคะส่วนขั้นตอนพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7ก็จะไปที่เรือนจำคลองเปรมเพื่อติดกำไร EM ค่ะแล้วก็ชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนการใช้อุปกรณ์การดำเนินเอกสารต่างๆซึ่งหลังได้รับการปล่อยตัวในคุณทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันนะคะอยู่ในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคมเพราะว่าบ้านจันทร์สองล่าอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ค่ะก็คาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละครั้งจนครบกำหนดพักโทษนะคะส่วนเรื่องของการติดกำไร EM เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเช่นต้องเข้าตรวจ MRI หรือว่าการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กเนี่ยผู้ถูกคุมประพฤติสามารถจะยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้แล้วก็เมื่อสิ้นสุดการรักษาก็ติดกลับเข้าไปใหม่ส่วนกรณีจะขอปลดกำไร EM ถาวรไปเลยเนี่ยนะคะมันก็ทำได้นะเฉพาะกรณีที่มีปัญหาสุขภาพรุนแรงอย่างเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลหรือว่าการติดกำไรส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนอันนี้ก็ต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งค่ะหมดเวลาของรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวแล้วนะคะคุณมาลินีวันทองดิฉันดาราการทองลิ้มลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเจอรายการช่วยกันคิดทิศทางข่าวได้ใหม่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงช่วยกันคิดทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขณะนี้เวลา12

0: นนทรุดอีกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยถนนเพชรบุรีขาออกช่องจราจรซ้ายสุดลึกประมาณ30เมตรความยาวประมาณ2เมตรส่วนถนนจรัญสนิทวงที่สุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้พรุ่งนี้ทักษิณได้รับการพักโทษกลุ่มคนเสื้อแดงเฝ้ารอหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมเตรียมเวทีปราศัยต้อนรับขณะที่มติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนนิด้าโพชีคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทม.มองการเมืองระดับชาติไม่ส่งผลกระทบขณะที่ภารกิจนายกวันนี้ไปภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะที่ดินของรัฐหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเครื่องบินฟรอนเทียแอร์ไลน์ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้ามาในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตขณะเตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงนะคะของสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถนะธนากุลค่ะติดตามข่าวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้รับการพักโทษปล่อยออกมาจากเรือนจำนะคะซึ่งมติของอนุกรรมการค่ะยืนยันว่านายทักษิณนั้นต้องติดกำไล EM หลังจากที่มีการเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการค่ะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์การพักโทษกรณีทั่วไปกำหนดเงื่อนไขติดอุป

0: กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM ตลอดระยะเวลาการพักโทษจนถึง9กันยายนค่ะซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้วค่ะเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติพฤติการข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครบถ้วนจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไร EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวคณะทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมเนื่องจากว่าบ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานค่ะก็คาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดการพักโทษหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเช่นเข้ารับการตรวจ MRI หรือว่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ยืนยันค่ะว่ากำไร EM นั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาก็กลับมาติดกำไรตามเดิมส่วนการขอปลดกำไร EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงอย่างเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลการติดกำไรส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนโดยต้องเสนออนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งค่ะส่วนเงื่อนไขการคุมประพฤติไม่มีข้อห้ามพิเศษเกี่ยวกับการเมืองนะคะยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้พักโทษรายอื่นอย่างเช่นการรายงานตัวตามกำหนดห้ามออกนอกจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาวุธปืนหรือกระทำผิดซ้ำรวมไปถึงไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากยังมีสถานะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพักโทษหากระหว่างการพักโทษมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณเข้าเกณฑ์การได้รับอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอศาลออกหมายปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษค่ะขณะที่ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเรื่องขั้นตอนการติดกำไร EM หากเจ้าหน้าที่เดินทางมายังเรือนจำ11พฤษภาคมก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดหลังออกจากเรือนจำค่ะนายทักษิณจะกลับบ้านจันทร์สองล่าทันทีและจะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติภายใน3วันตามกำหนดอย่างแน่นอนค่ะโดยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มดำเนินการเรื่องเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่7โมงเช้าก่อนออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำประมาณ7โมง45นาทีร่วมเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาค่ะโดยจะมีครอบครัวชินวัตรรอให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศณวันนี้เวลานี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดเตรียมสถานที่เวทีประสัยเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีการมารวมตัวกันและจะมีกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็คาดว่าคืนนี้จะมีผู้มาปักหลักค้างแรมที่หน้าเรือนจำกันเพิ่มเติมทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาควบคุมฝูงชนกว่า54นายมาดูแลความเรียบร้อยต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังเป็นทั้งหมด3ผลัดด้วยกันค่ะกรมราชทัณฑ์เองก็จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่รอบเรือนจำกลางคลองเปรมประสานทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของเรือนจำเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยค่ะ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะมีเหตุถนนซุดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวง26/8แล้วก็ใกล้กับอุโมงค์ไฟฉายถนนจรัญสนิทวงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุถนนซุดตัวอีกจุดนะคะถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งจุดที่ซุดตัวเนี่ยก็อยู่บริเวณช่องจราจรซ้ายสุดมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรก็ทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมกับประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทั้งนี้ในขณะที่เกิดเหตุนะคะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินใต้ผิวถนนเกิดการอ่อนตัวจนทรุดลงค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้า

0: านายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนายประสงค์ภาคแก้วผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการการไฟฟ้านครหลวงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทางผอ.โครงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็บอกว่าจุดดังกล่าวเป็นการวางท่อเพื่อเตรียมนำสายไฟลงดินและเมื่อวานนี้ก็มีการเดินท่อทำให้เกิดดินหลวมประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดแรงดันและเกิดถนนซุดตัวซึ่งการซ่อมแซมก็ได้ประสานกับทางกทม.ในการเข้ามาสแกนโพรงตามแนวตั้งแต่จุดพักสายซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ40เมตรเพื่อสแกนดูว่ามีโพรงดินหรือไม่และหลุมที่ยุบลงไปกระทบต่อท่อด้านล่างหรือไม่ก่อนที่จะซ่อมแซมก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันนะคะก็ทำให้ต้องปิดช่องทางการจราจร1ช่องทางค่ะทางด้านรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่านอกจากจุดนี้ที่ต้องสแกนตรวจโพรงแล้วจะตรวจยังจุดที่มีการก่อสร้างพื้นที่อื่นในกทม.ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและป้องกันถนนทรุดส่วนถนนจรัญสนิทวงบริเวณแยกไฟฉายที่ถนนทรุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างท่อลอดเนื่องจากเดิมเป็นคลองและการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมถึงการทำถนนอุโมงค์ลอดแยกก็ทำให้มีการปิดกั้นคลองสองฝั่งมีการสอดท่อความยาวประมาณ35เมตรซึ่งปลายท่ออีก2เมตรก็คือจุดที่ถนนทรุดก็อาจจะเกิดการดันท่อและทำให้ดินทรุดประกอบกับมีฝนและมีโพรงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยความคืบหน้าที่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะซึ่งทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำและฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนซึ่งก็เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายนะคะก็สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดินก็พบว่าโพรงเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่มีการซุดตัวเพิ่มนะคะส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนข้างเคียงบริเวณจุดเกิดเหตุยังไม่พบการซุดตัวหรือว่าความเสียหายซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ก็ได้นำดินทรายและยางมาตอยนำมากลบที่หลุมที่ซุดตัวนะคะโดยเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลาช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนและสามารถเปิดเส้นทางการจราจรถนนจรัญสนิทวงบริเวณแยกไฟฉายแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโครงการบำบัดน้ำเสียสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักการโยธาซึ่งก็เป็นงานของกทม.โดยตรงและได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว4ปีและก็จะแล้วเสร็จตามสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะนิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569น่าตื่นเต้นไหมนะคะซึ่งจากการสำรวจประชาชน 1,310 ตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.97 เป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมา

0: ค่ะค่อนข้างส่งผลอยู่ที่ 22.98% และ 21.91% ระบุว่าส่งผลมากนะคะในขณะที่ 20.99% ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลส่วนรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะมาเป็นรองผู้ว่ากทมส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยค่ะรองลงมาร้อยละ 24.20 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 23.59 ระบุว่าส่งผลมากและร้อยละ 21.60 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามว่าน่าตื่นเต้นหรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนพบตัวอย่างค่ะส่วนใหญ่ 32.59% ระบุว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะคะไม่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้งรองลงมาค่ะ 29.24% ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันค่ะร้อยละ 22.06 ระบุว่าน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งและร้อยละ 16.11 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรรคประชาชนเองค่ะก็มีการเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นผู้สมัครของพรรคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางฝั่งของดร.โจเองก็ประกาศนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ว่าจะไม่มีป้ายหาเสียงของดร.โจชัยวัฒน์บนถนนเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะว่ายังไม่หมดวาระวันที่21พฤษภาคมแต่ก็มีรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลงต่ออีกสมัยแต่บอกว่าคงจะไม่มีทางแลนด์สไลด์เพราะว่าพรรคประชาชนเองก็มีฐานเสียงเข้มแข็งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปตรวจราชการแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐในพื้นที่หาดบางเทาและหาดฟรีดอมค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจุดแรกนายกก็เดินทางไปยังหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วค่ะสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564ก็พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่พร้อมกับอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยนะคะในส่วนการดำเนินการอบต.เชิงทะเลก็ได้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะนายกก็จะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกระโรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขานาคเกิดซึ่งผลการปฏิบัติงานภายใต้การอำนวยการของนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานด้านความมั่นคงและป่าไม้ก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนพบการบุกรุกอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า57ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่ซึ่งก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มากันที่ความคืบหน้าคดีที่มีชายชาวจีนรถคว่ำนะคะนำไปสู่การขยายผลค่ะเพราะว่าไปตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่ามีวัตถุระเบิดแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามนะคะโดยล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนเปิดเผยว่าความคืบหน้าค่ะว่าไปพบว่าปืนกล็อก26ขนาด9มม.เป็นหนึ่งในอาวุธที่ตรวจยึดได้และเมื่อมีการขยายผลค่ะพบว่าประวัตินั้นเคยเป็นปืนของนายตำรวจที่สน.สายไหมโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุนะคะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วโดยมีพันตำรวจเอกธนกฤษบุญเจริญเป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบค่ะจากการสอบปากคำตำรวจที่มีความ

0: เกี่ยวข้องนะคะพบว่าก่อนจะตกไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันนั้นทางตำรวจได้สอบข้อมูลเบื้องต้นมีตำรวจ2นายค่ะคือรองสารวัตรอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยครอบครองอาวุธปืนกระบอกนี้กับนายตำรวจชั้นประทวนสน.ห้วยขวางที่รู้เห็นการซื้อขายมายังทอดในอดีตของรองสารวัตรรายนี้นะคะซึ่งรองสารวัตรสน.ห้วยขวางค่ะซึ่งเป็นท่อสุดท้ายก่อนจะถูกขายต่อไปยังอดีตภรรยาของนายหมิงซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีคดีอาวุธคลังแสงของหนุ่มจีนที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลคนที่ขายระเบิด C4 ให้กับนายหมิงซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะทีมข่าวค่ะได้ไปตรวจสอบข้อมูลกับนายตำรวจระดับสูงของสน.สายไหมซึ่งกรณีของรองสารวัตรปราบปรามสน.สายไหมเป็นเจ้าของอาวุธปืนหนึ่งในของกลางที่ตรวจยึดได้จากหนุ่มจีนโดยนายตำรวจระดับสูงเปิดเผยว่ารองสารวัตรรายนี้เคยซื้ออาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจริงตามที่ระบุในทะเบียนป.4เป็นปืนส่วนตัวค่ะแต่ซื้อผ่านสวัสดิการของตำรวจที่ผ่านมามีการเอาไปขายจำนำตามปกติแต่ก็ไม่ทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไปถึงหนุ่มจีนได้อย่างไรทั้งนี้นะคะยังเคยสังกัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สน.สายไหมตามปกติและยังไม่มีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ต้องไปให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉาบสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้คิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงราคาสินค้าราคาประหยัดนะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยผลการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศ2วันก็คือวันศุกร์ที่1และศุกร์ที่8พฤษภาคมทางนายพุ่นพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามีประชาชนมาจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้ารวมกว่า60กว่าล้านบาทค่ะสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารค่ะรองลงมาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวทุกประเภทประชาชนทุกภูมิภาคนะคะก็สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยยังเหลืออีก3ครั้งก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมระหว่าง 8:30 นถึง 16:30 นค่ะก็จะพบกับราคาสินค้าที่ลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58% ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าราคาโปรโมชั่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะ
0: ส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนะคะวันนี้หอการค้าไทยค่ะได้ระบุว่าสนับสนุนค่ะเพราะว่าเป็นพ.ร.ก.ที่ช่วยประคองเศรษฐกิจนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับหลักการการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต่อต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคการเกษตรขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกในการพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศ ลดความเปราะบางระยะยาวค่ะจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

0: แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตซึ่งการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมกันนี้ค่ะหอการค้าไทยเห็นว่าการใช้เงินทุกโครงการจะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจค่ะ
1: กรณีที่นายเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งค่ะผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ค่ะหลังจากพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น101ศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทซึ่งล่าสุดนะคะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็บอกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นมาแอบอ้างในเพจเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมกับโปรโมชั่นแถมแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานไปค่ะกรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนซึ่งทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายและหากพบการละเมิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะ
0: สาวโรงงานค่ะฉุนทำงานเหนื่อยนะคะเจอแฟนนอนสบายเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องและไม่ยอมออกไปหางานทำค่ะทำให้คว้ามีดสปาต้าแทงแฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะพบนายขุนพลอายุ22ปีมีบาดแผลที่หัวไหล่ซ้ายทางกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองค่ะแฟนสาวชื่อว่านางสาวดลันพรค่ะอายุ28ปีเล่าให้ฟังว่าเลิกงานมาประมาณ2ทุ่มพบเห็นแฟนหนุ่มนายขุนพลค่ะนอนอยู่ในห้องเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันเนื่องจากแฟนไม่ทำงานมาพักอาศัยอยู่กับตนตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยออกไปหางานทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันด้วยความโมโหค่ะจึงใช้มีดสปาต้าที่อยู่ในห้องแทงนายขุนพลเข้าไป1แผลก็หลบหนีลงมาด้านล่างแล้วก็แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทางตำรวจก็ได้บันทึกภาพเชิญตัวแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำและก็จะให้ทั้งคู่เจรจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะมีเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน Frontier Airlines ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้าไปในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตนะคะขณะที่เตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดของสหรัฐค่ะมีคลิปที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวบันทึกไว้นะคะพบว่าเครื่องบิน Airbus A321 ของสายการบิน Frontier Airlines กำลังทำความเร็วเพื่อทะยานขึ้นจากสนามบินเมืองเดนเวอร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จู่ๆค่ะเครื่องบินจะพุ่งชนวัตถุบางอย่างบนรันเวย์จนเกิดไฟลุกที่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบินท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจของคนบนเครื่องบินที่เห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างในคลิปเสียงนะคะบันทึกการสื่อสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์มนักบินได้รายงานต่อหอบังคับการบินว่าเราเพิ่งชนใครบางคนพร้อมกับแจ้งเหตุเครื่องยนต์ไฟไหม้และมีควันในห้องผู้โดยสารและมีควันในห้องโดยสาร

ก่อนที่เครื่องบินจะชะลอเพื่อจอดฉุกเฉินผู้โดยสาร224คนและลูกเรือ7คนต้องอพยพออกจากเครื่องบินผ่านสไลด์ฉุกเฉินท่ามกลางควันไฟมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย12คนในจำนวนนี้5คนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้บุกรุกที่ลงไปยังพื้นที่รันเวย์ของสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแอบปีนรั้วกั้นความปลอดภัยและวิ่งเข้าไปใน

0: ารหลังจากถูกพุ่งชนขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการบุกรุกระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ค่ะ
1: มากันที่เรื่องของไวรัสทันตานะคะโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแจ้งว่าเรือสำราญ MV Hondius ค่ะซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสทันตาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ149คนจาก23ประเทศจะขึ้นฝั่งที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคาเนรีประเทศสเปนในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ระหว่าง 3:00 ถึง 5:00 ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเที่ยงวันตามเวลาของประเทศไทยค่ะโดยชาวสเปนกลุ่มแรกจะลงจากเรือที่ท่าเรือกลาดานิยาผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากาก FFP2 ซึ่งเป็นหน้ากากกรองอนุภาคมาตรฐานยุโรปที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ N95 ของสหรัฐออกแบบมาเพื่อป้องกันการดูดสูดดมละอองฝอยฝุ่นละเอียดและเชื้อโรคในอากาศค่ะผู้โดยสารจะถูกลำเลียงลงมาด้วยเรือลำเล็กตลอดวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์สภาพอากาศเอื้ออำนวยเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากขึ้นฝั่งก็จะถูกส่งตัวด้วยรถบัสที่ปิดอย่างมิดชิดกลับไปประเทศต้นทางทันทีอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัวแต่ละประเทศซึ่งรัฐบาลสเปนนะคะและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในเตเนริเฟ่นั้นอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงค่ะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสทันตาล่าสุดยังคงอยู่ที่3รายเป็นชาวเนเธอร์แลนด์2รายชาวเยอรมนี1รายโดยมีการยืนยันผลการตรวจผู้ติดเชื้อเป็นบวกทั้งหมด6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสัสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์โทร02-201-6373

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคุณขวัญ
0: วันที่10พฤษภาคมค่ะอาจารย์คะ
1: อ๋อวันนี้วันที่10พฤษภาคม
0: ค่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ก็วันที่11
0: ค่ะ
1: มะรืนก็วันที่12
0: แล้ววันที่13เป็นวัน
1: พุธครับ13เป็นวันอะไรนะครับ
0: เป็นวันพืชมงคลอาจารย์อาจารย์จะโยงเข้าเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: หรือคุณขวัญจะให้โยงเข้าวันที่11ล่ะ
0: หมายถึงอะไรอะคะ
1: เอาวันที่11ก็1 2ตัวไงเลข1 2ตัวก็เป็นเลขดี
0: อ๋อค่ะเป็นที่1ทั้งหลายๆเรื่อง2เรื่องก็เป็นที่1อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่
0: ค่ะอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับวันที่13เนี่ยเป็นวันพืชมงคลเป็นแบบกับเกษตรกรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงเกษตรกรรอคอยวันนี้อย่างไรในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์คะ
1: ครับจริงๆถ้าจะเรียกให้เต็ม
0: ๆ
1: เราต้องเรียกว่างานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมันเป็นสองพิธีกรรมครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: พืชมงคลเป็นพิธีการทางด้านศาสนาพุทธส่วนที่เราเห็นถ่ายทอดออกรายการนี่ก็คือจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันนั้นก็เป็นพิธีพราหมณ์
0: ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการที่จะบอกว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการเกษตรให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรนะครับก็เรียกว่าเป็นพิธีบำรุงขวัญแต่ว่าหลายคนก็จะไปมองพิธีการนี้ว่ามีการไถเวียนกี่รอบพญาแลกนาหวานพันธุ์ข้าวแล้วก็เททีคู่หาบเงินหาบทองก็จะต้องยังไม่แต่งงานเป็นสาวโสดอะไรต่ออะไรส่วนมากคนจะไปมองที่พิธีกรรม
0: ใช่แต่ขวัญก็ติดตามพระโคอะค่ะว่าปีนี้พระโคเนี่ยกินอะไรแล้วก็เหมือนทำนายว่าอย่างไรอะไรทำนองนี้อาจารย์ซึ่งอันนั้นอะมันเป็นกุศโลบายอะไรเหรอคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับความจริงแล้วก็เป็นกุศโลบายที่จะบอกกับเกษตรกรในลำดับแรกว่าเวลาจะลงมือทำนาไถหว่านเนี่ยนะฮะควรจะต้องใช้ข้าวพันธุ์ดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าข้าวพันธุ์ดีก็คือต้องไปเก็บข้าวจากท้องสนามหลวงเอามาปลูก
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่นะครับอันนั้นไปเก็บมาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเวลาไปเก็บมามันมีข้าวหลายพันธุ์ที่หว่านปะปนกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกเกษตรกรว่าปลูกข้าวต้องเริ่มต้นจากการเตรียมดินที่ดีและก็การใช้พันธุ์ข้าวที่ดีคุณขวัญเคยฟังเพลงคุณนำแดนสุพรรณไหม
0: อาจารย์ร้องเลยขวัญไม่น่าได้ฟังแน่นอน
1: ดีๆต้องใช้เขาปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาผลิตผลออกมาอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนแต่งเพลงนี้เขาเก่งมาก
0: คือสะท้อนทุกคำของเนื้อหาเพลงเลยนะอาจารย์ค่ะ
1: ใช่แล้วก็เปรียบเทียบตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาผลิตผลออกมาจะได้เป็นผลเมืองดีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แทนที่จะแต่งหยาบคายเหมือนที่ลงในสื่อโซเชียลเวลาเนี้ย
0: ค่ะ
1: ที่ AI เป็นคนร้องเป็นคนทำเนี่ยเนื้อหาหยาบคายไม่มีศิลปะเลยเนี่ยอย่างเพลงนี้มีศิลปะ
0: ค่ะ
1: ให้พี่เป็นข้าว

0: สาวเป็นนาเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ข้าวก็ไปปักดำในนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าศิลปะของคนแต่งเพลงโดยเอาเนื้อหาสาระของการทำการเกษตรทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญได้กรุณาพูดถึงพระโค
1: ค่ะ
0: นะฮะผมเวลาสมัยก่อนไปบรรยายก็จะบอกกับแฟนรายการที่มานั่งฟังบอกว่าทำการเกษตรแต่ละปีเนี่ยต้องคอยฟังว่าพระโคทำนายว่าไง
1: ทำไมอะคะ
0: ทุกปีแหละ
1: อ๋อ
0: เพราะว่ามันอยู่ที่คนจับถาดไง
1: จับถาดด้วยหรือว่าตอนที่เลี้ยงพระโคตอนแบบว่าเขาให้กินอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์อ
0: ันนี้ไม่รู้พูดไปจนเป็นการไปหมิ่นพระโคหรือเปล่า
1: ขอประทานอภัยค่ะ
0: คือเวลาหมุนไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยากให้พระโคกินอะไรก็หมุนไปที่
1: อืม
0: และการทำนายทายทักของพระโคเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากสภาวะที่เป็นจริงน
1: ั
0: ่นคือการบอกกับเกษตรกรว่าคาดหมายอากาศปีนี้เป็นยังไงคาดหมายในเรื่องการค้าขายแนวโน้มเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่เรื่องการคมนาคมเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณขวัญย้อนอดีตตั้งแต่สมัยผมยังหนุ่มเนี่ยนะต้องยอมรับว่าการคมนาคมในบ้านเรานี่แย่มากๆถ้าคุณขวัญขับรถเข้าไปในบ้านเกษตรกรหรือตามชนบทจะเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยใบไม่ใช่สีเขียวนะใบสีแดง
1: อ๋อดินแดง
0: ลูกรังไง
1: ค่ะ
0: ดินลูกรังฝุ่นมันฟุ้งกล้วยหรือว่าต้นไม้เลี้ยงชายล้วนสีแดงหมดแต่เดี๋ยวนี้ไปดูครับนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถนนหนทางการคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวกและถ้าเผื่อว่า One Belt One Road ของจีนที่เขาคิดไว้มันสะดวกเนี่ยระบบโลจิสติกการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะสะดวกมากนะเพราะเราส่งทางรางทางเรือนะทางรางเรือทางบกอะไรกันนะ
1: ค่ะ
0: ทางบกทางเรือทางอากาศ
1: ค่ะ
0: คุณปลูกได้แต่การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกคือพืชเกษตรนี่นะเขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนผีถึงป่าช้าครับผีถึงป่าช้าคือถ้าไม่ฝังไม่เผามันก็เน่าก็เหม็น
1: ค่ะ
0: เหมือนกันครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าปลูกมาแล้วไม่ถึงมือผู้บริโภคก็จะเสียหายโดยเฉพาะนะยากที่สุดมีคนเคยถามผมครับคุณวันบอกทำการเกษตรเนี่ยอะไรยากที่สุดผมบอกยากที่สุดคือชาวสวนผลไม
1: ้มีอายุสั้นเหรออาจารย
0: ์ไม่เพราะต้องปลูกให้มีใบสมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: พอใบสมบูรณ์ต้องให้มีดอกดกจะไว้ดอกยังไงพอดอกทำยังไงให้ติดผล
1: ค่ะ
0: ติดผลแล้วเก็บตอนไหนที่กำลังพอดีเก็บมาแล้วยังกินไม่ได้นะต้องทิ้งไว้กี่วันถึงจะกินอย่างทุเรียนก็จะกลายเป็นปาระเห็นไหม
1: ใช่
0: จากทุเรียนกลายเป็นปาระไปได้หรือกลายเป็นทุเรียนอ่อนก็ทำได้แค่เป็นทุเรียนทอด
1: ทอดก็ต้องแก่หน่อยนะอาจารย์อ่อนจ๋าๆนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะ
0: อย่างนั้นอ่อนจ๋าๆไปทำส้มตำ
1: อ่อนจ๋าๆบ้านขวัญเหรอคะบ้านขวัญเอาไปแกงเหลือง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะผู้ฟังที่ใต้มีไหมหมายถึงว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะแชร์กันมาได้นะคะว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าที่บ้านขวัญเนี่ยเอามาแกงเป็นแกงเหลืองแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังอื่นอ่ะทำได้ไหมแล้วก็ที่ขวัญเห็นอ่ะเป็นทุเรียนเชื่อมเขาใช้ทุเรียนแบบระยะไหนอันนี้ถ้าใครมีความรู้แชร์กันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ
0: อย่างนี้นึกถึงขนุนเลย
1: ขนุนทำอะไรได้บ้างอ๋อมีขนุนอ่อน
0: บ้านเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: กินแต่ผลแก่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ฝรั่งต่างชาติเขากินขนุนอ่อน
1: ค่ะ
0: เขาไปต้มไปอะไรต่ออะไรกันเขาก็ว่ากันไปนะฮ
1: ะ
0: ทีนี้

0: ทีนี้คุณขวัญย้อนมาที่งานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลเจ้าพระนางครั้งแรกนะขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะเห็นว่าที่ซ่อนไว้ในพิธีนี้เนี่ยนอกจากที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยก็คือการประกาศเกียรติคุณ
1: ใช
0: ่กับเกษตรกรใช่ไหม
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะมีการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งปราชญ์เกษตรคือสมัยก่อนเนี่ยก็มีรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะชื่อรายการปราชญ์เกษตรโอ้ชื่อสูงเลยและพอไปสัมภาษณ์ชาวบ้านพอชาวบ้านคนไหนได้รับการสัมภาษณ์โอ้โหก็กลายเป็นลอยขึ้นฟ้า
1: ค่ะ
0: ยก
1: ตัวเป็นปลา
0: เองเก่งจัดอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เกิดมีปราดมีเขียดเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะ
0: ผมก็เจอเนาะรุ่นน้องที่เป็นทำงานกระทรวงบอกเฮ้ยไปทำให้ตำแหน่งนี้มันเป็นทางการสักที
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วสามท่านแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นปราชญ์เกษตรก็คือท่านศาสตราจารย์ระพีสาคริก
1: นะฮะ
0: แล้วก็ลุงยงที่อยู่ทางใต้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับยางพารา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ใหญ่วิบูลอยู่ฉะเชิงเทราที่ทำวรรณเกษตร
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีการประกาศแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เกษตรเราเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกเพราะผมเสียดายว่าคนที่รับรางวัลเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็ไม่ถูกต่อยอดต่อไหมอ่ะ
0: ถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ถูกต่อยอด
1: ค่ะ
0: ก็รับแล้วก็จบไปเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ความจริงเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละคนนะครับคุณขวัญมันจะต้องคัดเลือกมาจากระดับตำบล
1: ค่ะ
0: อำเภอจังหวัดแล้วจากระดับดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วเนี่ยจึงมาระดับประเทศนะฮะอันนั้นเป็นรายบุคคลสำหรับเกษตรกรดีเด่นในแต่ละอาชีพอาช
1: ี
0: พทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพทำไร่นาสวนผสมนะแล้วก็บุคคลดีเด่นที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นหรือจะเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นความจริงรายละเอียดของปีนี้ผมมีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าโดยมารยาทเราต้องยังไม่พูด
1: หมายถึงว่าผ
0: ู
1: ้ที่ได้รับรางวัลน่ะเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแต่ควรจะรอให้วันที่13เนี่ยผ่านไปก่อนนะฮ
1: ะ
0: ให้ทางการเขาประกาศซะก่อนแล้วเราจึงค่อยพูดอันนี้เป็นอะไรมันเป็นแรงผลักดันว่าเอ๊ะเราเป็นเกษตรกรเราทำดีมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: ผมเสียดายก็คือว่าพอได้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติแล้วเนี่ยก็เลยลืมเลือนกันไปเลยไม่ได้นำบุคคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน
1: ์
0: ในแง่มุมต่างๆอย่างไรนะฮะทีนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับหลายคนบอกอยากเป็นเกษตรกรดีเด่นต้องเอาใจเจ้าหน้าที่เกษตรผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ย้อนหลังพูดได้คุณแอร์ออคิดเนี่ยร้านแอร์ออคิดคุณแอร์
1: กล้วยไม้ที่นะที่สมุทรที่นครปฐมหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่คุณแอร์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัล
1: ค่ะ
0: นะฮะได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นนี่นะครับตอนที่เจ้าหน้าที่หมายถึงคณะกรรมการเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยพอดีคุณแอร์เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับเขามาตั้งแต่เขาเพิ่งจะเริ่มกิจการค
1: ือ
0: เพื่อนผม

0: หลงไปแล้วเห็นว่าเอ๊ะสวนกล้วยไม้นี่แปลกนะหน้าบ้านเขาทำเหมือนร้านขายของร้านขายกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เดินเข้าไปนะก็เจอภรรยาเขาคุณดานะผมก็บอกว่าถ่ายรายการไหมครับถ่ายทีวีไหมคุณดาก็ถามว่าเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเก็บกล้องกำลังจะขึ้นรถไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วคุณแอร์มาพอดีว่า
1: เขาอาจจะเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้เขาก็เลยถามอาจารย์ว่าเท่าไหร
0: ่ใช
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกทั้งชีวิตเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องเลี้ยงข้าวทุกคนต้องอย่างโน้นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คุณแอร์เดินมาบอกเอ้าคุณดาคุณไม่รู้จักอาจารย์บ้วนเหรอก็เลยได้คุยกันแล้วผมก็ไปถ่ายรายการให้เขาไปปลูกปั้นเขาจนกระทั่งเขาเกิด
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี้ยพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่สำชุกเจ้าคุณดาเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนแรกในชีวิตที่เลี้ยงข้าวหนูคนอื่นมีแต่หนูต้องคอยเลี้ยงแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือว่าพอเขารู้ว่ารู้ว่าผมรู้เข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยคณะกรรมการเขาก็จะจี้ถามว่าทำไมนะคนนี้ถึงสมควรที่จะได
1: ้หมายถึงจี้ถามอาจารย์บ้วนเหรอคะ
0: คือเขาก็จะให้แต่ละคนเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นผมจำได้เลยปีที่ผมไปเนี่ยนะพอผมจะเริ่มพูดพอผมพูดเลย5นาทีรองผู้ว่าทำท่าจะหยุดห้ามไม่ให้พูดผมพูดต่อผมพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็แล้วในที่สุดเขาก็ได้รางวัลมาแต่ตั้งแต่เขาได้รางวัลมานะ
1: ค่ะ
0: ผมยังไม่เคยมีโอกาสไปแสดงความยินดีกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากแต่ละจังหวัดนะว่าเมื่อคุณปลูกปั้นคนมาแล้วจนกระทั่งได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการเกษตรให้มากกว่าณยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้สุดท้ายก็คือว่าวันไหนที่เป็นวันพิธีนะฮะก็เป็นการบอกว่าณบัดนี้ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแล้วหมายความว่าจากฤดูแล้งกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างคุณขวัญเวลาคุณขวัญจะดูว่าฤดูเปลี่ยนหรือยังเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ขวัญดูจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจ้ะ
0: ถ้ายุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ถ้าสมัยก่อนเหรอคะดูจากพระอาทิตย์แล้วก็ทิศทางลมอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมอะ
0: ผมฟังเสียงจักรจันทร
1: ์
0: เขียนว่าจักรจันทร์นะ
1: จักรจันทร์
0: แต่เวลาอ่านจริงๆเนี่ยเขาก็อ่านว่า
1: จ
0: ัก
1: รจ
0: ัน
1: ทร์แหละหรือเปล่าอาจารย์
0: จักรจันทร์นะ
1: ค่ะ
0: ผมฟังเสียงจากจักรจันทร์ครับถ้าจักรจันทร์ยังร้องอยู่เนี่ยก็แปลว่ายังอยู่ในช่วงแล้งครับแต่ถ้าเสียงจักรจันทร์เงียบไปนะครับก็เรียกว่ามาแล้วฤดูฝนมาแล้ว
1: สัตว์อะไรมาพร้อมฤดูฝนบ้างไหมอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: มีสัตว์อะไรที่มาพร้อมกับฤดูฝนบ้างไหมคือได้ยินเสียงอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถ้าเป็นฟังเสียงร้องก็เพลงลุงเพชรไง
1: อะไรอ่ะอาจารย์ร้องให้ฟังหน่อย
0: ยามเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนาเสียงกบก็จะร้องอ๊อบๆๆๆอ๊อบๆๆและที่บินมาให้เราเห็นนั่นก็คือปลวก
1: แมงเม่าเหรอคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นั่นแหละคือปลวกที่มันบินออกมาแล้วสลัดปีกเดินก็เป็นคู่ไปนะหาคู่ใหม่นั่นแหละทีนี้ชีวิตจักรจันทร์เนี่ยนะครับคุณขวัญไอ้ที่มันที่เราเห็นเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยตัวแก่ที่มันเอาปีกส่งเสียงให้เราได้ยินเนี่ยนะมันเรียกคู่กันเนี่ยนะที่จริงมันมีชีวิตอยู่แค่1-2 เดือนแค่นั้นแหละนะแล้วก็พอออกไข่มาแล้วเนี่ย

0: มันก็จะเป็นไข่อยู่สัก 2-3 เดือน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่5ระยะนะใช้เวลาประมาณ8เดือนฮะ
1: อือหือชีวิตมันก็ยาวเหมือนกันนะ
0: ชีวิต
1: 8เดือน
0: มันยาวแต่ว่าชีวิตที่มันอยู่ในตัวแก่ที่เราเห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าสั้น
1: อ๋อกว่ามันจะเป็นตัวแก่
0: อยู่แค่เดือน2เดือน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบ20วันที่แล้วอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมก็มีลูกสุนัขไปเก็บมาเลี้ยง3ตัว
1: อาจารย์มีกี่ตัวแล้วเนี่ย
0: 30กว่าได้นะไม่พอดีมันสุนัขข้างบ้านมันไปลักลอบ
1: ได้มีความสัมพันธ
0: ์คนอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วลูกมันออกมาเราเลยต้องรับเลี้ยงลูกมัน
1: ลูกเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกเนาะเวลาลูกไปทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ถูกต้องแล้วผมเอาขันใส่น้ำไว้ให้กินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งไปเดินดูจักรจันทร์สองตัวไม่รู้ผัวเมียกันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ตกน้ำอยู่ในขัน
1: อันนี้อาจารย์ช่วยทันไหม
0: ปรากฏว่าผมก็เห็นมันนิ่งแล้วก็เรียกว่ามันตายแล้วแล้วก็คิดแบบคุณขวัญเนี่ย
1: ค่ะ
0: เฮ้ยเอาขึ้นมาก่อนเถอะเผื่อมันรอด
1: ค่ะ
0: รอดหนึ่งตัวครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งเอ๊ะขาอย่างกระดูกกระดิกเขาก็อยู่กับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ผมก็เอามือลูบหัวเขานะแล้วไม่รู้ตอนไหนปุ๊บบินหายไปเลยแต่ว่ารอดหนึ่งตัว
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ไม่รอดหนึ่งตัวก็ยังนึกเสียใจอยู่ว่าเอาขันน้ำไปใส่ไว้เลยทำให้จักรจันทร์เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไป
1: หนึ่งต
0: ั
1: ว
0: อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นสภาพนิเวศนะฮะเพราะฉะนั้นจักรจันทร์ตัวหนึ่งเนี่ยวงจรชีวิตโดยรวมเนี่ยมันจะมีชีวิตประมาณตั้งแต่บางทีถึง17ปีนะตัวหนึ่ง
1: โอ้ขวัญไม่เคยรู้จักรจันทร์วงจรชีวิตยาวนานเป็น10ปี
0: เดี๋ยวใครผมจะนำไปพูดในคลิปเสียงในรายการผมนะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะที่มันตายขึ้นมาบนลำต้นเนี่ยเพื่อจะลอกคราบเป็นตัวเต็มใบ
1: ค่ะ
0: ส่วนมากมันก็ตั้งแต่กุมภาแล้วก็เดือนอะไรมีนาเมษาเนี่ยขึ้นมาลอกคราบเพราะฉะนั้นแต่โดยทั่วไปก็ 2-5 ปีโดยทั่วไปแต่ว่านานบางสายพันธุ์ถึงได้ถึง17ปีเลยครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย์
0: ท่านฟังรายละเอียดทีนี้
1: จะกระจัดลบกลับไปที่ปวกไหมอาจารย์อ่ะอาจารย์ว่าไงคะ
0: คือจะบอกคุณขวัญว่าจำได้ไหมที่เราสัญญากันไว้ว่าจะคุยเรื่องมังคุดเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้มังคุดท่านไปฟังวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันที่เท่าไหร่ล่ะ678
1: ค่ะ
0: ผม6767ผมคุยเรื่องมังคุดให้ท่านได้ฟังแล้วท่านที่ถามมาเรื่องการปลูกดาวเรืองวันที่8ผมคุยให้ฟังเรื่องดาวเรืองให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาก็แทรกเรื่องจักรจันทร์ไปหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้รอให้ฝนตกแล้วเรามาคุยกันเรื่องจักรจันทร์
1: ค่ะ
0: นะแต่เวลาเราไม่ได้เป็นนักแมลงเนี่ยเราเห็นจักรจันทร์แล้วก็จักรจันทร์แต่ถ้าโดยทั่วโลกเนี่ยจักรจันทร์มีมากกว่า 3,000 ชนิดเลยครับคุณฟัน
1: โอ้โห
0: นะโดยทั่วไปนะตัวเมียเนี่ยก็จะวางไข่ไว้ที่กิ่งไม้เล็ก
1: ๆค่ะ
0: หลังจากนั้น 6-8 อาทิตย์ก็ประมาณเกือบเดือนครึ่ง
1: ประมาณเกือบ2เดือน
0: ก็จะฟักออกมานะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วจักรจันทร์ก็จะมีตัวอ่อน5ระยะเนี่ยอะไรละเอียดก็ลองไปคุยกับนักกีตวิทยาดูบางคน
1: ได้อาจารย
0: ์เขาเรียนมาแต่เรื่องแมลงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวผมเรียนเป็นเป็ด
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดนะคะอาจจะเล่านิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่า

0: นี้ค่ะไปฟังข้อความจากช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนยังอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้เราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยในการรีดไขมันอาหารส่วนเกินแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะหม้อตัวนี้จุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบเทฟลอนอย่างดีนะคะล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเลยค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพท่านวันนี้เริ่มต้นที่หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไปสอบถามกันนะคะ02-114-3390 ค่ะขออภัยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันโฆษกตำรวจเผยประเด็นเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับตำรวจสนสายไหมเป็นที่ยุติแล้วยืนยันซื้อมาอย่างถูกกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสอบสวนนายหมิงฉุงซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมกลางแสงในจังหวัดชลบุรีโดยระบุว่ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบที่บ้านเช่าของหนุ่มจีนเป็นปืนที่มีทะเบียนชื่อเป็นตำรวจสน.สายไหมนั้นได้ข้อยุติแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวเป็นการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่หนุ่มชาวจีนซื้อปืนแบบมือต่อมือจากอดีตตำรวจรองสารวัตรสน.ห้วยขวางโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพ.ร.บ.อาวุธปืนหรือไม่ในขณะที่ทางวินัยเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนประเด็นอาวุธสงครามคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้หนุ่มจีนยังเครียดส่งฝากขังตม.พัทยาชุด EOD ลงเก็บหลักฐานเชิงลึกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตามอีก2ทหารเรือร่วมขายปืนจีนความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายหมิงฉุงซันอายุ31ปีสัญชาติจีนครอบครองอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาโดยพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดและต้องกินยาประจำตัวตลอดเวลาและตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเชิงลึกหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมาโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ค้นพบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดทำงานได้ลงพื้นที่บริเวณสัตหีบติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหารอีก2นายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้ได้คุมตัวนายขเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุทธิรำอายุ51ปีเจ้าของบัญชีและเป็นผู้ส่งมอบปืนให้แก่ชาวจีนมาสอบสวนโดยทราบว่ายังมีคนร่วมขบวนการอีก2คนคือจ่าแหบและจ่าบอยซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนสำหรับทำ

0: ลายการซื้อปืนนั้นทางนายกระเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนได้ประสานกับพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบสวนว่ามีปืนขายหรือไม่ให้คนจีนสนใจทางพันจ่าเอกเมธีติดต่อไปยังจ่าแหบเพื่อถามซื้อปืนจากนั้นทางจ่าแหบได้ติดต่อไปทางจ่าบอยเพื่อนำปืนออกมาให้โดยนายจำลองเป็นเพียงเอาบัญชีมาใช้โอนเงินเท่านั้นกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยปักหลักหน้าครองเปรมรอต้อนรับทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางครองเปรมในวันนี้เริ่มมีความคึกคักเป็นพิเศษหลังมีข่าวการเตรียมปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมวลชนคนเสื้อแดงเริ่มนำเสื่อมาปูริมทางฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอาทิพัดลมมือถือร่มและเสบียงอาหารโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับอาทิยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านกิจกรรมในพื้นที่มีการเปิดเพลงสร้างความคลึกคลื้นพร้อมกับการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกตื้นตันใจที่จะได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวด้านการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่นสน.ทุ่งสองห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายได้วางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสน.เพชรเกษมชี้แจงกรณีพบบัตรประชาชนนายเฉิงเจ้าหูในคดีนายหมิงเฉิงซันครอบครองอาวุธสงครามจากกรณีที่มีการขยายผลนายหมิงเฉิงซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์และระเบิดเปรียบเสมือนคลังแสงขนาดย่อมที่จังหวัดชลบุรีจนนำมาสู่การตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนพัวพันกับการก่อการร้ายหรือไม่เพราะพบคลิปการใช้การฝึกใช้อาวุธที่ค่ายทหารหน่วยองครักษ์พิทักษ์ผู้นำประเทศของกัมพูชารวมทั้งพบแชท GPT ที่คุยเรื่องเป้าหมายการวางแผนก่อวินาศกรรมขณะเดียวกันยังพบบัตรประจำตัวของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูซึ่งระบุข้อมูลว่าอยู่ที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครและยังมีการกล่าวอ้างอีกว่าพบบัตรประชาชนคนไทยระบุชื่อในเชิงเจ้าหูระบุข้อมูลอยู่ที่เขตบางแคกรุงเทพมหานครจนหลายคนเชื่อมโยงกันว่าบุคคลทั้งสองเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่และมีเอกสารบัตรประชาชนคนไทยได้อย่างไรล่าสุดสน.เพชรเกษมซึ่งเป็นท้องที่ตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนคนไทยของนายเฉิงเจ้าหูได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีของชายชาวจีนที่มีบัตรประชาชนคนไทยพันตำรวจเอกปราโมชจันบุญแก้วผู้กำกับการสน.เพชรเกษมได้เดินทางไปตรวจสอบอยู่ดังกล่าวเบื้องต้นตรวจสอบแล้วได้สัญชาติไทยมาอย่างถูกต้องได้สัญชาติไทยมาตั้งแต่รุ่นปู่ในขณะที่จากการประสานข้อมูลกับสำนักงานเขตบางแคยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้ทำบัตรประชาชนที่เขตบางแคจริงโดยได้สัญชาติไทยมาถูกต้องตั้งแต่ปี2551ส่วนที่อยู่ที่ปรากฏภายในบัตรประชาชนนั้นเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวซึ่งอยู่กันหลายคนจากการตรวจสอบพบว่าที่บ้านประกอบอาชีพค้าส่งเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารและมีการงานอาชีพที่มั่นคงขณะเดียวกันชายชาวจีนรายนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้จักกับนายหมิงเฉิงซันหนุ่มชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามที่จังหวัดชลบุรีแต่อย่างใดกู้ร่างนักบินค่ะชาวขอไปค่ะกู้ร่างนักบินชาวอินโดนีเซียหลังภูเขาไฟปะทุความคืบหน้าเหตุภูเขาไฟดูโกโนบนเกาะเฮามาเฮราในมหาสมุทรแปซิฟิกพื้นที่จังหวัดมาลูกุเหนือของอินโดนีเซียปะทุพ่นเท่าทานขึ้นสู่ท้องฟ้าสูง10กิโลเมตรตั้งแต่วันศุกร์และมีผู้สูญหาย3คนเป็นชาวสิงคโปร์2คนและอินโดนีเซีย1คน ล่าสุดทางการอินโดนีเซียระบุพบพิกัดตำแหน่งของนักปีนเขาชาวสิงคโปร์ทั้งสองคนแล้วอยู่ห่างจากขอบปากปล่องภูเขาไฟ 20-30 เมตรแต่ปฏิบัติการค้นหาต้องหยุดชะงักเพราะภูเขาไฟยังคงปะทุอย่างต่อเนื่องและไม่แน่ชัดว่าทั้งคู่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ส่วนนักปีนเขาหญิงชาวอินโดนีเซียทีมกู้ภัยได้กู้ร่างของเธอและส่งมอบให้ครอบครัวไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่กลุ่มนักปีนเขาที่รอดชีวิต17คนเปิดเผยว่าผู้สูญหายทั้ง3คนเสียชีวิตแล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
3: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อน
4: อัญชลีพรกุสุมจากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนพบกับดิฉันได้ทุกเช้าวันจันทร์มาร่วมกันอัปเดตข่าวสารรายวันพร้อมข้อมูลเชิงลึกเสริมด้วยมุมมองแบบกล้าๆชวนคุยชวนคิดแบบฉีกฉีกดิฉันมั่นใจค่ะว่าท่านได้ฟังจะต้องรักรายการนี้
3: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่นึงนะคะอาจารย์คะ
2: เชิญครับ
1: ค่ะก็ในช่องทาง Facebook Live นะคะพี่สุภชัยทักทายกันเข้ามาค่ะคุณเอื้อมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณปรีชาค่ะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องต้นมะพร้าวใบแห้งด้วยเอ๊ะมันจะมีแมลงเจาะหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบในช่วงที่3ของรายการนะคะคุณสากายบอกว่าที่บ้านผมอยู่ทุ่งสงทุเรียนอ่อนเอามาแกงส้มครับอ่ะแสดงว่าคนนครนี่เขาเอาทุเรียนอ่อนไปแกงส้มกันหลายบ้านเหมือนกันนะขวัญคิดว่าบ้านขวัญอยู่บ้านเดียว
2: เราเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะคุณกาแฟโบราณทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะส่วนในช่องทางไลน์ค่ะพี่โจมิเตอร์บอกว่าขอให้อาจารย์บ้วนสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณสุภชัยอีกช่องทางไลน์เหมือนกันนะคะ
2: คุณมากครับคุณโจมิเตอร์โอ้ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วเนี่ย
1: พี่โจทักทายเข้ามาอาจารย์คิดถึงค่ะค่ะ
2: คิดถึงมาก
1: ค่ะคุณธีรพลนะคะสวัสดีค่ะพี่เทียนท่าฉลอมก็แต่งกลอนมาฝากด้วยอาจารย์ขวัญดีมีทองคำนำร่มมาสุขอุรากมลพรไม่ร้อนใจอยู่ไม่ไกลได้ใกล้เกษตรทั่วไทยสุขสดใสสบายกายแข็งแรงค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับขอบคุณพี่เทียนครับ
1: ค่ะสัญญากันไว้ในเบรกที่แล้วค่ะอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดให้ฟังว่ามังคุดเนี่ยมันดูแลยังไงแล้วก็ทำไมเขาถึงยกให้เป็นราชินีผลไม้อาจารย์คะ
2: นี่แหละเพราะคำนี้แหละคุณวันเรากำลังพูดถึงทุเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เราเรียกว่าราชาผลไม้แล้วพอดีคุณขวัญพูดถึงราชินีผลไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีแฟนๆรายการทางใต้นะคือประชาชนทางใต้กันแล้วกันเขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณโปรโมททุเรียนแล้วคุณอย่าลืมมังคุดสิ
1: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นชาวมังคุดก็น้อยใจคุณขวัญสมัยผมเด็กๆนะมังคุดที่หากินยาก
1: เราเกิดกันคนละภูมิภาคอาจารย์ของขวัญมังคุดหากินง่าย
2: ใช่เพราะว่ามันจะไปอยู่ทางใต้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ทางหลังสวนชุมพรอะไรนั่นนะแล้วก็ตอนหลังก็ทางจันทบุรีเนี่ยมังคุดนี่เขาว่ากันว่ามันเป็นพืชที่ปลูก
1: หลานกิน
2: ผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นหลาน
1: ค่ะ

0: เพราะว่ามังคุดหนึ่งต้นนะเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้เมล็ดนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันไม่กลายพันธุ
1: ์ค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณนะปลูกมังคุดเนี่ย1ปีมังคุดจะสูงประมาณ 8-10 เซนโตช้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็กว่าจะย้ายปลูกกว่าจะปลูกเรียกว่านานกว่าจะได้กินได้ยิ่งเพราะเมล็ดด้วยก็ใช้เวลาหลายปีมากๆ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าที่เราเห็นมังคุดในปัจจุบันเนี่ยมันน่าเสียใจว่ามันเป็นของที่คนที่เป็นเจ้าของอ่ะไม่ได้ปลูกอ่ะก็เลยทิ้งขว้างไง
1: ค่ะ
0: ที่แล้วมาเนี่ยผมเคยไปชุมพรก็มีคนพาผมไปดูสวนมังคุด
1: ค่ะ
0: ก็บอกอาจารย์เนี่ยดูสิเสียดายมากเลยก็บอกเสียดายอะไรเนี่ยสวนมังคุดเจ้าเนี่ยไม่ควรจะทำเงินคนที่พาผมไปคือเดี๋ยวจำชื่อเขาไม่ได้แล้วลูกโกดำพาผมไป
1: ค่ะ
0: บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาปลูกไว้ให้ปรากฏว่าลูกหลานเขารับราชการแล้วเขาไม่มาดูแลปล่อยให้มังคุดร่วงหล่นเสียหายน่าเสียดายแล้วก็เลยสัมมนากันเรื่องมังคุดลำดับแรกถ้าท่านจะปลูกมังคุดนะมันจะเป็นพืชที่ไม่ค่อยเหมือนพืชอื่นตรงที
1: ่
0: มังคุดชอบน้ำมากครับคุณขวัญ
1: แต่ก็ต้องไม่ได้แบบเหมือนกับว่าแฉะแบบขังขนาดนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: แฉะก็อยู่ได
1: ้โอ้แฉะก็อยู่ได
0: ้ชุ่มแฉ
1: ะ
0: ชุ่มฉ่ำเอาผมเอาแค่ชุ่มฉ่ำก็พอ
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดจะปล่อยให้ขาดน้ำไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบจะแห้งเลยครับเพราะฉะนั้นการดูแลมังคุดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในช่วงฤดูแล้งนะน้ำต้องถึงอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: คือถ้าคุณขวัญไปดูตำราโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าชุ่มฉ่ำนะหร
1: ือ
0: ช
1: ุ่
0: มชื้นนะเขาใช้คำว่าชื้นแฉะด้วยซ้ำไป
1: โอ้โห
0: นะแต่ไม่ใช่น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังอย่างคุณอยู่ที่ลุ่มคุณก็ต้องปลูกมังคุดแบบยกล่อง
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าปลูกที่ดอนผมหนุ่มๆเคยเล่าให้ฟังไปแล้วอาจารย์เกษตรให้ไปกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็ให้ผมไปดูสวนมังคุดน้ำกำลังท่วมก็บอกบ้วนช่วยไปดูหน่อยซิเขาวิตกกังวลว่าน้ำท่วมนี้มังคุดเขาจะตายไหมผมก็บอกว่าไม่ตายแล้วครับปกติมันชอบน้ำแล้วน้ำที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมมาจากบนภูเขาน้ำมันไหลน
1: ้
0: ำไหลไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันไหลบ่ามาเรียกว่าผมเรียกว่าน้ำขังชั่วคราวนะอดีตผู้ว่าใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมังคุดจะเป็นพืชที่ชอบน้ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาปลูกนานกว
1: ่
0: าจะได้ผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกหน้าดินเนี่ยต้องสำรวจอย่างน้อยควรจะมีหน้าดินเนี่ยอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันขังนะฮะpH ของดินก็โดยทั่วไปก็ประมาณ6ถึง7โดยประมาณนะครับ
1: ค่ะ
0: โดยประมาณก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราปลูกมังคุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่สร้างปัญหาการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแต่ว่าไอ้ช่วงที่ติดผลแล้วเนี่ยเราจะผ่านไปใช้ปุ๋ยสูตร8/24/24หรือจะเป็น13/13/21นะแต่ว่าจุดตายของมังคุดไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงแมลงศัตรูกับการเก็บผลอาจจะคุยเรื่องการเก็บผลก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์หลายคนไม่เข้าใจมังคุดนะขึ้นต้นไปขยมหล่นลงมาตุ๊บตับตุ๊บตับ
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่ได้เลย
0: เสียหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมชอบเปรียบเทียบเวลาไปบรรยายบอกว่าการจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยนะต้องเข้าใจนะหัวใจมนุษย์เนี่ยบอบบางเหมือนผิวมังคุด
1: ค่ะ
0: คนฟังก็บอกว่าอาจารย์มังคุดเปลือกหนาจะตายใช่เปลือกหนา

0: แต่ผิวนะบางไปจับไปบีบกระแทกหน่อยก็ไม่ได้เวลาคุณขวัญจะเก็บมังคุดมังคุดในค่าแรงจะหนักไปทางการเก็บผลนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องไปเป็ดทีละลูกแล้วก็ถ้าจะสอยไอ้ถุงสอยเนี่ยต้องอย่ายาวกว่าถุงกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถุงกาแฟนะฮะเคยฟังเพลงใช่ไหมยานเป็นถุงกาแฟแล้วล่ะน
1: ั่
0: นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลยจากถุงกาแฟมันจะกระทบแล้วทับแล้วมันจะทำให้เสียหายเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมังคุดเนี่ยมันเหมือนเอาใจแฟนตอนใกล้แต่งงานเลยนะคุณขวัญ
1: โอ้ยนึกว่าตอนเพิ่งจีบกัน
0: ตอนจีบกันยังไม่เท่าไหร่หรอกแค่ลองใจกัน
1: ค่ะ
0: แต่ตอนว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมนี่แหละสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะจะยอมแต่งด้วยหรือเปล่าเพราะผู้หญิงคนหนึ่งจะฝากชีวิตกับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บมังคุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทะนุถนอมแล้วห้ามเทนะไอ้ประเภทเก็บมังคุดมาเข่งหนึ่งเวลาจะย้ายเทคุกคุกคุกคุกไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอา
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดถ้าผิวสวยคุณขวัญว่าต้องสีอะไร
1: สีชมพูอมม่วงอ่ะประมาณนี้อาจารย์ที่สอยลงมามันก็จะไปกว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็จะไปเหมือนสีคล้ำดำแบบสุกกินพอดีอะค่ะอาจารย
0: ์ในทางวิชาการเกษตรเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าเวลาจะดูแก่หรือไม่แก่ให้ดูที่สายเลือด
1: คือยังไงคะ
0: สายเลือดก็คือไอ้เส้นที่เราเห็นมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆแดงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ผิวไม่สวยไม่ได้ราคาคุณขวัญจะเห็นว่ามังคุดมาแล้วครับพี่มังคุด3โล100ครับ3โล100
1: มันถูกอย่างนั้นเลย
0: คุณขวัญลองบรรยายที่มังคุด3โล100หน้าตาเป็นยังไง
1: เขาเรียกอะไรนะคะหูมังคุดอ่ะมันจะเหี่ยวๆดูแห้งๆผิวเป็นสนิมแล้วก็
0: คราบ
1: มันเป็นคราบๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ลักษณะผิวมันแล้วก
0: ็ลูกเล็ก
1: ลูกเล็กแล้วก็ถ้าเอาถ้าไม่เกรงใจจับก็แตะๆบิดๆหน่อยเนี่ยแข็งโป๊ะ
0: ซื้อโลนึงได้2ขีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราบีบไปเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานมากในการบีบแล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันจะมีขาว1ส่วนที่เหลืออีก1ส่วนจะเป็นแบบแดงๆมันช้ำมันบางคนก็ทำใจทานได้แต่ขวัญทำใจทานไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นซื้อมังคุด1โลได้มังคุดมา3ขีดก็ยังดีนะอันนี้คือมังคุดตกเกรดครับก็เกิดจากการที่เก็บเกี่ยวไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เคยเห็นคราบเหลืองๆไหม
1: เป็นยางมังคุดหรือเปล่าคะ
0: นั่นนะชาวบ้านจะเรียกว่ายางมังคุดเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความจริงอันนั้นอ่ะมันเป็นผลจากการที่ประการที่หนึ่งก็คือว่าการที่ผิวมังคุดได้รับการกระทบกระแทก
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็บอกว่าท่อน้ำยางมันแตกพูดแบบบ้านๆนะนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องอธิบายให้เป็นวิชาการแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพี้ยไฟมันดูด
1: อันนี้
0: ก็ทำให้ผิวเนี่ยเสียทีนี้ไอ้ตัวที่คุณขวัญเห็นว่าผิวมันเป็นคราบ
1: ๆ
0: สีน้ำตาลน้ำตาลนั่นน่ะอันนั้นนะครับเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟนะเพี้ยไฟนั้นจะเป็นแมลงตัวที่เล็กมากและมันจะเข้าทำลายถ้ามันเข้าทำลายระยะใบอ่อนนะใบมังคุดก็จะหงิกงอทำลายดอกหน่อก็จะร่วงเสียหายแล้วก็ถ้าทำลายผลก็จะแคะแกรนแล้วก็เป็นคราบสีน้ำตาลอย่างที่เราเห็นอันนี้เราก็จะต้องใช้สารป้องกันกำจัดเพี้ยไฟนะ
1: ใช้ระยะไหนล่ะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: ไปใช้ระยะไหนคือแบบตั้งแต่ออกดอกหรือว่าลูกโตขนาดเท่าไหนมันถึงจะแบบใช้สารกำจัดเพี้ยไฟ
0: ก็อยู่ที่ระยะว่าถ้าตอนมังคุดแตกใบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเห็นว่ามันมีบางยอดเนี่ยใบอ่อนที่แตกออกมาเริ่มมีอาการหงิกงอมีอาการไหม
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เราก็รู้แล้วตรงนี้เป็นเพี้ยไฟเราก็ต้องฉีดตรงนี้ให้ทีหน่อย
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นทั่วไปเราก็ฉีดบางหน่อยทีนี้ตอนมังคุดเริ่มออกดอกตอนช่วงดอกยังตุ่มๆอยู่ก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่ง
1: ค่ะ
0: และช่วง

0: มังคุดติดผลอ่อนอันนี้สำคัญเลยนะฮะคุณขวัญเห็นไหมมังคุดมันจะมีเป็นผลไม้ที่ผมรักมากเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยวิชาศิลปะผมเนี่ยแย่ที่สุด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังคุดอาจารย
0: ์เวลาครูสั่งให้ปั้นเนี่ยผม
1: อาจารย์ปั้นมังคุด
0: เดียวคือมังคุด
1: อาจารย์ปั้นแตงโมก็ได้นะง่ายกว่ามังคุดอีก
0: แตงโมมันเห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นแตงโมมันไม่เห็นลายไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่มังคุดมันจะมีจุกมีกลีบข้างบน
1: อ่ะอนุมานได้ว่าเป็นมังคุดค่ะ
0: นั่นแหละทีนี้เวลานั่นแหละตัวแมลงมันจะไปซ่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ใช้สารดูดซึมนะเวลาเราฉีดไปเนี่ยมันจะไม่โดนตัวไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่มันจะใกล้เคียงกับการทำลายของเชื้อไฟคือผิวเนี่ยมันจะหยาบกร้าน
1: ค่ะ
0: ก็คือไรแดงหรือบางคนจะเรียกว่าแมงมุมแดง
1: ค่ะ
0: นะสองตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำลายผลมังคุดเพราะฉะนั้นจังหวะวิกฤตของมังคุดคือช่วงติดผลอ่อนถ้าคุณทำสวนมังคุดเป็นมืออาชีพแล้วคุณไม่ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟก็เรียกว่า1ปีที่รอคอย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้3โลร้อยครับพี่3โลร้อยแต่ความจริงนะมันกินอร่อยนะ
1: มันลูกเล็กอ่ะมันก็คือไม่ถ้าเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีเม็ดอ่ะแล้วมันก็จะสามารถแบบกินแบบวุ๊บคำเดียวไปได้เลยถ้ามันดีทั้งลูกนะถ้ามันดีทั้งลูก
0: แต่ว่าลูกเล็กเนี่ยคุณขวัญมันก็เกิดอาการที่บำรุงไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ปุ๋ยไม่ถึงเหมือนคนมีพ่อแม่มีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ถึงลูกก็แค่แกลน
1: สารอาหารไม่ถึง
0: เพราะฉะนั้นเวลาตอนมังคุดติดลูกเน
1: ี่
0: ยเราต้องประเมินนะว่าปีนี้มังคุดติดลูกเท่าไหร่จำนวนใบที่มีเนี่ยแต่เสียดายไม่มีใครวิจัยว่ากี่ใบเลี้ยงหนึ่งลูกอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพอมังคุดติดลูกเล็กๆประเมินแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นพอมังคุดเริ่มขยายผลเราก็13 13 21หรือ8 24 24นะครับเพราะฉะนั้นมังคุดเป็นพืชที่มีโรคแมลงไม่เยอะจะมีอีกตัวหนึ่งแมลงก็คือตอนระยะแตกใบอ่อนเนี่ยจะมีหนอนกินใบอ่อนอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถือว่าถ้าพูดถึงโรคแมลงมังคุดจัดว่าเป็นพืชที่มีโรคแมลงน้อยแมลงก็จะมี3ตัวหลักๆส่วนโรคก็จะมีอยู่2ชนิดคือโรคใบจุดซึ่ง อันนี้มักจะเกิดกับคนปลูกมังคุดที่ทรงพุ่มหนาทึบตอนเก็บผลแล้วไม่มีการตัดแต่งให้ทรงพุ่มเหมือนโปร่งอย่างนี้ก็จะเป็นเชื้อราและใบก็จะเหลืองร่วงถ้าปล่อยเอาไว้ในสวนมันก็จะแพร่กระจายอยู่อย่างนั้นกับอีกโรคหนึ่งนี่เขาเรียกว่าโรคจุดสลายภาษาฝรั่งจะใช้คำว่าอัลกอฮอล์ดิซิสมันจะเป็นจุดสีสนิมแล้วก็ฟูฟูนะอันนั้นก็เกิดจากเป็นจุดนูนกลมขึ้นมาคล้ายๆเหมือนอย่างเหมือนผมเรียกว่ากำมะหยี่แล้วกันละเอียดละเอียดนะฮ
1: ะ
0: อันนั้นอ่ะมังคุดก็เป็นมะม่วงก็เป็นถ้าทรงพุ่มทึบอับชื้นโรคก็มีแค่นี้ไม่มีโรครากเน่าคนเน่าความจริงนะตลาดมังคุดเนี่ยทำให้ดีๆนะคุณขวัญขายเป็นลูก
1: โอ้
0: เลิกขายเป็นโล
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยรู้จักสวนส้มธนาธรไหม
1: รู้จักเพราะกินค่ะแต่ไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักว่าอยู่จังหวัดไหนอย่างไรด้วยอาจารย
0: ์อยู่อำเภอฝาง
1: ค่ะ
0: เจ้าของชื่อเฮียปิง
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปฝึกอบรมคนสวนให้กับสวนนี้นะฮะแล้วเจ้าของสวนสมัยนั้นนะขายส้มย้อนหลังไปเกือบ30ปีที่แล้วนะขายส้มลูกหนึ่ง35บาทคนยังซื้อเลย
1: ลูกละ
0: ลูกละ
1: 35
0: บาทเจ้าของก็บอกผมก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ลูกก็30

0: 10กว่าบาทเขาก็กิน
1: ค่ะ
0: ส้มสายน้ำผึ้งอ่ะนะฮะตอนแรกทีนี้เขาโชคดีตรงที่สวนเดิมเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นเขื่อนหรือเป็นฝายก็ไม่รู้เขื่อนมั้งแล้วมันอยู่ในหุบอากาศมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปิดสวนใหม่อยู่ข้างบนเขาก็บอกผมว่าอาจารย์พาอาจารย์มา

0: สวนนี้เฮียจะเสียตังค์เยอะเฮียต้องฉีดยามาก
1: เพราะว่า
0: สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนข้างล่าง
1: ค่ะ
0: แต่ข้างบนเนี่ยโรคจะเยอะนะครับแล้วผมก็แนะนำเขาบอกว่าเป็นสวนใหญ่ขนาดเนี้ยต้องตั้งอุตุนิยมวิทยาเป็นของตัวเองแล้วก็เรื่องระบบน้ำอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เขาก็เคยชวนไปบ่อยๆสมัยนั้นก็ไปกับเขาคุ้นเคยกับบริษัทปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ก็คุ้นเคยกันชนิดที่ว่างานแต่งงานลูกเขาก็เชิญเราไปงานนะครับก็ผมก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่ทางเหนืออยู่เยอะโดยเฉพาะเมื่อตอนสวนส้มรังสิตล่มสลายก็มีกลุ่มหนึ่งไปอยู่พิจิตรกลุ่มหนึ่งไปอยู่กำแพงเพชรกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่อำเภอฝางผมก็ขึ้นไปบรรยายที่ฝางบ่อยๆนะขออภัยที่คนแก่บางทีก็คิดเรื่องเก่าทำให้เกิดความภูมิใจในชีวิตแก่ๆแล้วก็ผมก็บอกว่าคนไปอำเภอฝางเนี่ยผมก็บอกนี่คุณปลูกส้มที่งามกันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติมันเอื้ออำนวยนะเพราะมันเป็นป่าเปิดใหม่นะแต่ผู้ที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือพวกที่ขึ้นไปทางกำแพงเพชรทางพิจิตรก็ยังพอโอเคแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเขาไปดูที่แถวสุพรรณ
1: ค่ะ
0: แต่พวกสุพรรณไม่เหมาะที่จะปลูกส้มเพราะดินมันเหนียวดินมันแน่น
1: ค่ะ
0: น้ำขาดดินก็แตกระแหงน้ำมากน้ำก็ขังไม่เหมาะครับเอาอันนี้เอาไว้แล้วหลังเราคุยเรื่องตำนานของพืชแต่ละชนิดแล้วเรามาเล่าสู่กันฟัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องพักก่อน
1: ใช่ใช่อาจารย์ต้องพักสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามเกี่ยวกับมะพร้าวที่คุณผู้ฟังถามมานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าวิ่งตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขอถาม
0: ก่อนเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงว่าที่เราคุยกันสั้นๆเนี่ยนะถ้าเผื่อท่านต้องการฟังยาวๆเต็มๆเนี่ยก็ไปฟังวันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ความยาวทั้งหมด40นาทีเรื่องการปลูกมังคุด2ตอนตอนนี้คุยนิดนึงว่ารายการผมปกสวยเพราะว่าลูกชายปีนี้ไม่ได้ผลิตรายการทีวีก็เลยมีเวลาทำปกให้นะฮะก็อาจจะไม่รู้จูงใจหรือเปล่าเข้าไปที่บ้วนชาแนลนะฮะแล้วก็พิมพ์มาทิศบ้วนชวนคุยแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันดูนะครับ
1: ค่ะ
0: คือผมมีแฟนไม่เยอะคุณขวัญ อยู่ที่36,000กว่าแค่นั้นเองคนอื่นเขาเป็นล้าน

0: มันเป็นแสนผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ที่เคยผมเคยพูดว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามักจะประเมินที่ยอดวิวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาไม่ประเมินที่คุณภาพคอนเทนต
1: ์
0: นะคุณภาพแค่ไหนไม่สนใจสนใจว่าคนดูมากคนดูน้อยแล้วบางแพลตฟอร์มก็แปลกนะเราเขาก็บางทีคนเขียนเข้ามาเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้เอ่ยถึงเขาก็หาว่าเราไม่คุยถึงแฟนในรายการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เสียดายนะในอดีตคุณขวัญคุณอะไรคุณอ้อมอ่
1: ะ
0: เคยชวนไปทำตอนที่เราเลิกรายการเที่ยงครึ่งอ่ะที่จัดทุกวัน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อค่ะจ้ะ
0: แล้วคุณอ้อมแล้วพอมาจัดอาทิตย์ละวันสองวันเนี้ยคุณอ้อมก็เคยชวนไปทำออนไลน์ของทางสถานีแต่ว่าผมไปไม่ไหวผมปล่อยไม่ได้ทุกวันแล้วช่วงนั้นนะผมงานยุ่งมากนะเพราะฉะนั้นปีนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ safety first นะครับท่านจะทำอะไรก็ขอให้ safety first เพราะว่าเมื่อคืนบ้านคุณขวัญฝนตกไหม
1: ที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มอาจารย์
0: เหร
1: อหนักทั้งลมทั้งฝนเมื่อคืนนะคะ
0: บ้านผมตกสเตย์สอง
1: ค่ะ
0: น่าจะตกอยู่สักครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็ดูฟุตบอลเพิ่งจะนอน
1: โอ้ขวัญนี่4 ทุ่มก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะ
0: เช้ามาเป็นไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: เป็นยังไงคะ
0: ฝ้าถล่มลงมา6 แผ่น
1: หมายถึงฝ้ารับมันฝนมันฉ่ำลงมาจนฝ้าทะลุลงมาอย่างนั้นเหรอคะ
0: ถล่มลงมาเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้คือน้ำมันไหลระบายหลังคาไม่ทัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีรูรั่วร่องรอยรั่ว
1: อ๋อมี
0: ถล่มลงมาเลยนี่ยังไม่รู้จะทำไงช่างก็หายากแล้วเวลาใครมาถามช่างมองแหนมองหลังคาบ้านผม
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกช่างทำใจดีๆหลังคาบ้านผมเป็นหลังคากันแดดไม่กันฝนก็มังเต็มไปหมดลองนี่ถ้าจะทำใหม่ก็พอดีอายุเราก็เยอะแล้วเนา
1: ะ
0: ปีนี้ไม่มีดวงทางการเงินแต่ว่ามีดวงทางสุขภาพยังดีอยู
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเชื่อลูกชายบอกพ่อเอาแค่บังแดดก็พอไม่ต้องไปทำหรอกถ้าจะทำก็รื้อปลูกบ้านใหม่เพราะเนี่ยไปซื้อบ้านเก่าเขาไง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญเคยโดนช่างหลอกไหม
1: เคยคือเรื่องของเรื่องคือยังไม่มีโอกาสได้มีศักยภาพในการสร้างบ้านเลยอาจารย์
0: เนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ไปธุระกรุงเทพวันเดียวกลับมาได้เรื่องเลยช่างมาเป่าหูภรรยากับลูก
1: ค่ะ
0: ว่าหลังคาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นหลังคาใหม่จะได้รู้สึกว่าอยู่บ้านใหม่หลังคาเก่าผมหนาหนาดีดี
1: ค่ะ
0: เลยต้องรื้อเอาใจภรรยาหรือแล้วไปซื้อหลังคาบางเชียบ
1: กระเบื้องแบบแผ่นบางอะไรเงี้ยหรอคะ
0: กระเบื้องก็แตกแรงงานนานาชาติพอมันกดแรงเข้าไปเวลาโดนแดดโดนอะไรเข้าไปมันก็แตกเป็นร่องนะ
1: ค่ะ
0: และไอหัวตะปูหัวน็อตเนี่ยก็ดูจากฝ้าเนี่ยเป็นรูตามแนวหัวน็อตเลยอ่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นมันจะแบบเวลาฝนตกเยอะๆนานๆมันจะเหมือนชุ่มน้ำแล้วมันก็จะปริเป็นรอยน้ำออกมาเลยอาจารย์
0: ใช่แล้วพอต่อเติมช่างเราก็อาศัยคนในชุมชน
1: ค่ะ
0: ไม่มีความรู้หลังคาก็เอียงไม่พอคุณขวัญสังเกตไหมบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราจะทำหลังคาเป็นทรงจั่วแหลมมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนโบสถ์
1: หร
0: ือว่าบ้านฝรั่ง
1: อ่ะค่ะ
0: ผมเคยถามพี่ที่ไปเรียนเมืองนอกบอกพี่ทำไมก็ต้องทำหลังคาทรงแหลมๆแบบนั้นเขาบอกเฮ้ยเวลาหิมะตก
1: มันจะได้สไลด์ลงมาเลยจ้ะ
0: มันจะสไลด์ลงมา
1: ค่ะ
0: บ้านเราสมัยก่อนไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องตั้งหลังคาจั่วแหลมๆแบบทรงไทยเลยล่ะ
1: ให้ฝนมันลงมาเร็วๆเหรอคะ
0: ใช่มันจะได้ไม่ขังไม่ท่วมไง
1: อ
0: ื
1: มค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าฝนตอนนี้มันตกหนักตกนานตกแช่ที่ผมโยงมาพูดเรื่องนี้คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะผมถือโอกาสนี้นะขอแสดงความเห็นอกเห็นใจ

0: ที่ปอพ
1: ออ๋อคุณลุงที่อายุ59ที่สร้างบ้านเกือบ2ล้านไหมอาจารย์ที่โดนช่างเบี้ยวอ่ะ
0: น่ะก็มีเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่มีคุณธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อ2วันเนี่ยผมโดนด่าทางโทรศัพท์ด่าผมเสียหายเลยอ่ะด่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: โทรศัพท์มาหาผมเบอร์แปลกๆผมก็ไม่กล้ารับโทรมาอ่ะผมเห็นไอ้ยี่ห้อที่เขาส่งของมาพอเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: รับสายด่าผมก็โทรมาทำไมไม่รับสายเขาบอกจะเอาของมาส่ง
1: ค่ะ
0: บอกจะเอาของมาส่งให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาจ่ายสตังค์หรือยัง
1: ค่ะ
0: เขาบอกยังค่าของ200กว่าบาทอยู่บ้านหรือเปล่า
1: เอ๊ะไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไม่เคยส่งไม่เคยสั่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกไม่สั่งแล้วมันจะมีของคุณได้ยังไงด่าผมอ้าวผมไม่ตอบโต้ผมวาง
1: ค่ะ
0: โทรไปอีก
1: ค่ะ
0: เบอร์โทรมาแล้วก็ด่าผมบอกทำไมโทรมาไม่รับสายไอ้มิจฉาชีพไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปแบบนี้แล้วค่ะ
0: เอาของที่เขาไม่ได้สั่ง
1: ค่ะ
0: ไปยื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าค่าของยังไม่ได้จ่ายสองร้อยก็บ้าได้แล้วรีบไปเลยเปิดมามีก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมรู้ก่อนผมก็เลยไม่ตกเป็นเหยื
1: ่
0: อแต่ว่าทำไมคุณต้องใช้วิธีด่าทอรุนแรง
1: อาจจะเปลี่ยนมุกในการหลอกคนอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันจะทำเป็นหลักจิตวิทยาที่หลอกให้กลัวทำให้เป็นเหมือนกับว่าทำให้กลัวทำให้ตกใจอะไรทำนองนี้อาจารย
0: ์ข่มขู่คุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยมุกผมวานนี้ผมก็ไม่พูดแต่ผมรำคาญผมก็ใช้ลูกน้องพูดลูกน้องก็บอกว่าจะพูดยังไงอาจารย์ก็ไม่ต้องไปรับก็จบแล้วผมบอกพูดเถอะผมอยากให้คุณพูดจนกระทั่งเขาไม่โทรมาปรากฏว่าตั้งใจให้ลูกน้องพูดเพื่อจะไม่มีเรื่องลูกน้องผมน็อตหลุดเลยไปอีกหลายขนานเลย
1: เ
0: นี่ยมันเป็นสังคมไร้ศีลไงศีล5ข้อเอาไม่อยู่เมื่อไหร่จะมีรัฐบาลเคร่งศีลแล้วก็ส่งเสริมธรร
1: ม
0: นะอันนี้ผมก็ฝากนอกเหนือจากนี้ผมก็จะฝากท่านรัฐมนตรีเรื่องคือเรื่องสินค้าเกษตรด้อยมาตรฐานแต่เวลาจะทำเรื่องนี้อย่าไปทำให้คนที่เขาค้าขายปกติเดือดร้อนนะอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปขู่กันโชคทรัพย์เขานะ
1: ค่ะ
0: พวกที่ขายของไม่มีคุณภาพของปลอมนะเนี่ยระบาดทั่วไปหมดเป็นเกษตรกรเป็นหมูก็เรียกว่าเล่นกันซะจนกระทั่งเกษตรกรบ้านเราเงินทองแทบไม่เหลือกันแล้ว
1: ค่ะ
0: นั้นเวลานี้วิธีจะช่วยเกษตรกรดีที่สุดนะครับคือช่วยเรื่องการตลาดแล้วปีนี้อาจารย์ว่วนมีโชคคุณขวัญรู้ไหมมีโชคเรื่องอะไร
1: อันแรกที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มีโชคเรื่องอะไรต่อ
0: เรื่องที่สองเสนอแนวคิดอะไรไป
1: อ๋อ
0: ราชการรับแฮ
1: ะมีกระแสตอบรับ
0: เรื่องโซล่าเซลล์เรื่องรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อลดมลภาวะอะไรแต่อะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมเสนออีกเรื่องนึงให้ท่านรัฐมนตรีก็โยงมาเรื่องมะพร้าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ศัตรูพืชบางชนิดปล่อยให้ชาวบ้านทำไม่ได้ครับ
1: คือมันต้องใช้อะไรที่เป็น
0: มันต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
1: ไอ้ปาดด้วงหรือว่าอะไรจัน
0: คือประกาศเลยว่าแมลงศัตรูมะพร้าวเราจะปลอบปีนี้เป็นปีแห่งการปราบแมลงศัตรูมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ด้วงงวงเล็กด้วงงวงใหญ่ด้วงแรดเล็กด้วงแรดใหญ่ไอ้ด้วงงวงกัดไอ้ด้วงแรดกัดไอ้ด้วงงวงมาวางไข่ด้วงงวงเจาะเข้าไปในต้นมะพร้าวยืนต้นตายแต่อยู่สวนคุณขวัญแล้วไม่พ่นทิ้งไม่ทำลายตัวด้วงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มันก็เป็นแหล่งเพาะแล้วก็บินมาบ้านผมแล้วผมก็ต้องปราบด้วงทุกเมื่อเชื่อวันเอาเชื้อเมตาไลเซียมมาทำกรองล่อ

0: เชื้อบางทีก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็ต้องกลายเป็นล่อด้วงเข้าสวนอีกมันก็ต่างคนต่างทำมันก็ไม่จบอย่างแฟนรายการถามมาว่าใบไหม้ใช่ไหมนั่นจะไม่ใช่ใบไหม้ผมสอนโรคมะพร้าวไม่ใช่โรคใบไหม้ครับแต่ใบไหม้ที่ท่านเห็นช่วงเวลานี้หนึ่งถ้าอยู่ทางทิศตะวันตกแม้ว่ามะพร้าวจะอยู่กลางแจ้งแต่แดดในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแรงอาจจะโดนแดดก็ได้หรือถ้าเห็นใบล่างๆเป็นเฉพาะใบล่างนะใบมันเหมือนใบไหม้อะความจริงไม่ใช่ใบไหม้แต่ความจริงเป็นหนอนหัวดำครับ
1: ค่ะ
0: หนอนหัวดำจะเอาใบมะพร้าวมาหุ้มตัวมันแล้วก็จะกัดจะแทะพอกัดแทะผิวใบเราก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งเป็นสีน้ำตาลแต่หนอนหัวดำจะกินเฉพาะใบแก่ใบล่างๆแต่ในอดีตก่อนหนอนหัวดำระบาดเนี่ยมันจะมีหนอนอีกตัวหนึ่งนะฮะอันนั้นเขาเรียกแมลงดำหนาม
1: ค่ะ
0: ไอตอนช่วงสึนามิปีช่วงปีสึนามิแมลงดำหนามจะระบาดอันนั้นเขาเรียกมะพร้าวหัวงอกใบจะขาวโพลนไปหมดนั้นการปราบแมลงศัตรูมะพร้าวมันยากม
1: ัน
0: ต้องฉีดอยู่ฉีดยามแล้วมันละอองมันไปทั่วหมดทางราชการก็ปล่อยแตนเดียนไปสู้นะบางทีก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างกรณีมะพร้าวอย่างเนี้ยท่านรัฐมนตรีต้องประกาศสมมติว่าปีนี้เป็นปีแห่งการปราบศัตรูมะพร้าวทุกคนทุกสวนนะต้องสำรวจเช่นเดือนนี้สำรวจเดือนหน้าทุกสวนปฏิบัติดังต่อไปนี
1: ้
0: โดยรัฐอาจจะช่วยค่าปัจจัยหรือจะเตรียมเมตาไลเซียมไว้เชื้อราเมตาไลเซียมไว้หรือจะอะไรก็แล้วแต่คืออย่างน้อยให้มันลดปริมาณจาก 100% จาก 70-80% เนี่ยให้มันลดลงมาเหลือ 10-20% มันก็จะอยู่ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมฝากที่ปรึกษารัฐมนตรีไปหลายคนละแต่พอฝากไปปั๊บอ้าวเปลี่ยนรัฐมนตรีพอดีคือเรื่องแมลงวันทองแมลงวันผลไม้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับผลไม้ต้องห่อนะพริกก็เน่าแตงพืชตระกูลแตงก็เน่าเราเรียกว่าแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้แต่มันไม่ได้ทำร้ายเฉพาะผลไม้ครับพืชผักอย่างพริกแตงเนี่ยมันก็ทำร้ายบางคนก็เรียกว่าแมลงวันแตงก็มีนะครับแต่ว่าชื่อ genus species ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เหมือนกันถ้ารัฐบาลประกาศนะปีนี้ต้องไม่พบผลไม้เน่านะต้องไม่พบผลไม้เน่าในที่ต่างๆเลยหมายความว่าแม่ค้าเจอเน่าต้องจับใส่ถุงพลาสติกผูกปากมันตายในถุงไม่ใช่เน่าแล้วโยนทิ้งถ้าเน่าแล้วโยนทิ้งมันก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่านะแมลงวันทองมันก็ออกมาจากลูกแล้วมันก็ไปเข้าดักแด้ในดินแล้วมันก็บินไปวางไข่ไอ้แบบเนี้ยมันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ต้องช่วยกันทำ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญมีโอกาสไปพบรัฐมนตรีก็ช่วยนำเสนอให้ผมด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องแมลงศัตรูมะพร้าวกับแมลงวันทองแมลงวันผลไม
1: ้
0: สองอย่างเนี่ยครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วผมกล้าท้าเลยพอคุณขวัญประกาศไปพวกประเทศไทยจะเอาจริงเอาจังกับแมลงวันผลไม้ต่างชาติจะกล้ารับผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
1: ค่ะมีคุณอิสระชนนะคะถามมาว่าถ้าเอาสารเคมีแบบเป็นเม็ดหรือว่าสารเคมีใช้กับมะพร้าวเนี่ยใส่คอมะพร้าวเนี่ยสารเคมีจะตกค้างถึงน้ำมะพร้าวในลูกไหมอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้ครับอดีตอะ

0: เราเคยใช้สารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูราน
1: ค่ะ
0: ชื่อสามัญนะชื่อการค้าชื่อฟูรดานและคูลาแท
1: อ
0: ๋อในปัจจุบัน
1: มันเลิกใช้แล้วมั้ยคะ
0: มันมีฤทธิ์ตกค้างอยู่30วัน
1: ค่ะ
0: แล้วเรากลัวชาวบ้านเนี่ยจะเอาไปใส่ผักอายุสั้น
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้ใช้แล้วถ้ามีใช้อยู่นี่ก็ต้องคิดหนักนะ
1: ค่ะ
0: ในอดีตเนี่ยเราก่อนที่จะมีเชื้อเมตาไลเซียมก่อนจะมีเซโลโมนเนี่ยเราใช้วิธีเอาทรายผสมกับยาเนี่ยไปโรยคอทางมะพร้าวทีนี้เอคุณขวัญนึกถึงตัวด้วงอะรอยต่อระหว่างหัวกับตัวมันจะมีร่องใช่ไหม
1: ใช่มีเป็นร่องร่อง
0: มันมุดไปมุดมาเนี่ยทรายมันก็จะไปขัดที่คอมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมันพยายามพังออกหัวขึ้นเนี่ยมันก็มีแผลใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีแผลยาก็เข้าไปแล้วมันก็ตายแต่ในปัจจุบันใครจะปีนขึ้นไปเอาทรายไปโรยคอทางมะพร้าวไหวอ่ะ
1: โอนสูงมาก
0: ทรายก็โอเคแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันทำไม่ได้มันทำยาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีทำมันต้องทำเป็นวาระแห่งชาติเจอต้นมะพร้าวที่ยืนต้นตาย
1: ค่ะ
0: ต้องโค่นโค่นแล้วทำไงครับถ้าเป็นสวนยกล่องต้องโยนลงน้ำเลยให้ร่วงไปตายในน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แช่น้ำในท้องร่องเลยถ้าเจอใบมะพร้าวทางมะพร้าวมีหนอนหัวดำต้องตัดแต่งออกมาแล้วแช่น้ำในท้องร่องเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หนอนตายอยู่ในนั้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหมักธรรมชาติให้เราได้ใช้ประโยชน์ด้วยและต้องประกาศว่าถ้าสวนไหนปล่อยให้มีพร้าวมีมะพร้าวยอดด้วนอันนี้หมายถึงพืชตระกูลปาล์มนะ
1: ค่ะ
0: มะพร้าวปาล์มน้ำมันอะไรเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันถ้าสวนไหนปล่อยให้มีคุณจะถูกปรับต้นละพันคุณจะได้ไปจ้างคนมาโค่นต้นมะพร้าวออกซะ
1: ถ้าไม่ออกกฎหนักนี่มันคือมันไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็เนี่ยคุณขวัญผมไปบรรยายเรื่องมะละกอตอนนั้นโรคไวรัสมะละกอระบาดหนักที
1: ่
0: สมุทรปราการชาวสวนที่ไปจัดประชุมที่บ้านเขาเนี่ยเขาชี้ให้ดูว่าจ้านมาเนี่ยหน่อยมีอะไรขอด่าหน่อย
1: ทำไม
0: เนี่ยอาจารย์พูดวิวทุกวันทำไมไม่พูดเรื่องนี
1: ้อ๋อ
0: เนี่ยแล้วเขาก็เอ่ยถึงคนจังหวัดหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมาซื้อสวนมาปลูกมะพร้าวแล้วปีไม่เคยโผล่หัวมาดูเลยแล้วมะพร้าวมายืนต้นตายเนี่ยแล้วสวนมะพร้าวบ้านผมจะทำไงเข้าไปสวนเขาก็ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เขาบุกรุกแล้วมันก็แพร่แมลงผมก็บอกผมก็พูดครับแต่ประชาชนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักบางทีผมก็อาจจะคิดผิดนะสมัยหนุ่มๆที่เคยคนเชิญผมไปสมัครส.ส.เนี่ยผมน่าจะตัดสินใจนะก็บางทีการไม่มียศมีตำแหน่งบางทีก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันถ้าไปเป็นอย่างนั้นอาจจะเสียผู้เสียคนไปแล้ว
1: ได้เลย
0: ฝากไว้นะครับคุณขวัญครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องมะพร้าวนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องมะพร้าวอะไรเพิ่มเติมถามกันมาได้นะคะแต่ว่าขอไปที่อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คะ
0: เชิญนะเชิญนะ
1: เขาถามถึงเรื่องของต้นลำไยคริสตัลแล้วก็ต้นเอบิวค่ะอันเนี้ยตัวขวัญไม่เคยรับประทานทั้งสองอย่างเลยอาจารย์ตัวลำไยคริสตัลเนี่ยอาจารย์เคยรับประทานไหมแล้วก็เอบิวค่ะ
0: ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำ
1: เอบิวนี่คือขวัญไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์แบบเป็นต้นเป็นลูกสีเหลืองๆแล้วก็ด้านในอ่ะเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็มีตัวเมล็ดอะค่ะสีดำอันนี้ขวัญไม่เคยรับประทานจริงๆอาจารย์เดี๋ยวไว
0: ้ค่ะมันก็สีเหมือนลำไยทั่วไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลำไยคริสตัลก็ไม่เคยทาน
0: เดี๋ยวให้ผมไปสืบค้นดูก่อนว่ามันคืออะไรเทือกเขาเหล่ากอมันมาจากไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ผมก็สารภาพว่าผมไม่รู้จักแต่ว่าผมรู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยลำไย

0: ในบ้านเราที่มีอยู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันก็ดีอยู่นะแล้วเราก็โชคดีที่เรามีลำไยภาคกลางอย่างพวงทอง
1: ค่ะ
0: แล้วลำไยได้เป็นพืชที่แปลกนะคุณขวัญ
1: ยังไง
0: แปลกตรงไหนลองเดาดิ
1: ทนแล้งทนน้ำหรืออะไรอะคะ
0: ถ้ากินตอนผลสดมากเนี่ย
1: ร้อนในค่ะแต่ถ้ากินน้ำตอนแห้ง
0: จะเลี้ยงกินแล้วเย็นใช่ไหม
1: ไม่เคยสังเกตเลยอาจารย์เพราะว่าน้ำลำไยน้ำตาลมันสูงขวัญก็เลยเลี่ยง
0: คือถ้าเราทำน้ำลำไยสูตรที่น้ำตาลไม่สูงนักเนี่ยนะมันน่าจะดีนะเพราะลำไยปีหนึ่งเนี่ยมันคือเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะมันจะมีสมดุลของมันนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือลำไยเนี่ยมันจะออกผลปีเว้นปีเพราะว่ามันต้องการสะสมอาหารพอปีนี้มันออกดกนะ
1: ค่ะปีหน้าก็จะไม่ค่อยมี
0: มันไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปริมาณผลผลิตเนี่ยมันก็สมดุลนะ
1: แต่ว่า
0: แต่เดี๋ยวนี้
1: มันเยอะทุกปีเลยอาจารย
0: ์เรามีปุ๋ยไง
1: ค่ะ
0: ท่านพอลำไยเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จได้ดกเราก็ใส่ปุ๋ยชดเชยลงไปมันก็ดกทุกปี
1: ค่ะ
0: นอกจากว่าสภาพอากาศมันไม่เย็นให้เลยนะฮะเพราะว่าพืชพวกนี้ถ้าอากาศไม่เย็นมันจะไม่ออกช่อ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ผลผลิตล้นแล้วผมว่าในปัจจุบันแม้ว่าเกษตรอุตสาหกรรมคือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแล้วแต่สมดุลความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้แปรรูปเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันยังไม่มีระบบเกษตรแบ่งปันฝากช่วยทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเลิกพูดว่าสินค้าเกษตรผมทำสำเร็จไปเรื่องนึงแล้ว
1: ข้าวใช่ไหมค่ะ
0: ข้าวไม่ขายเป็นเกวียน
1: ค่ะ
0: ขายเป็นกิโลเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมมิ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เคยไปบรรยายที่สัมพลานผมก็บอกเฮ้ยบอกว่าอะไรที่มันถูกอย่าไปขายเป็นโลหรือขายเป็นลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมมีเกษตรกรเมาอยู่หน้าสวนหน้าเวทีอาจารย์แล้วองุ่นมันจะขายเป็นลูกได้ไง
1: ขายเป็นพวงสิ
0: ผมก็บอกว่าขายเป็นพวงสิพวงละเท่านั้นพวงละเท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ไปแปรรูปสิอย่างองุ่นที่เราต้องปิดออกตอนลูกมันพวงมันเล็กๆเนี่ยเราก็มาขายเป็นลูกเกดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นน่ะอันนั้นก็มาจากองุ่นแล้วถ้าลูกโตแล้วเราก็ขายเป็นพวงเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับคุณขวัญต่อไปเราก็ควรจะขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและอะไรที่ขายเป็นลูกได้เนี่ยต้องขายเป็นลูก
1: ค่ะ
0: โดยใส่ระบบแพ็กเกจจิ้งเข้าไปใส่ระบบบรรจุหีบห่อเข้าไป
1: ค่ะอ
0: ย่างเมื่อกี้เราพูดถึงขออนุญาตเอ่ยนามสวนธนาธรในอดีตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยเวลาคุณขวัญขับรถกลับจากเชียงใหม่ผ่านมาทางลำปางสองข้างทางจะขายส้มเป็นกล่องๆเต็มไปหมดเลยยกมาคนละกล่องละกล่องแล้วมันก็อร่อยจริง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเขาทำคุณภาพถึง
1: ค่ะอาจารย์
0: คุณพันเหลือกี่นาทีเนี่ย
1: เหลือโอ้ยสองนาทีไม่ถึงแล้วอาจารย์ค่ะถ้าเรื่องแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือภาครัฐก็ต้องให้ข้อมูลองค์ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้กำลังการผลิตแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเหมือนกับว่ามีเวลาเราสั่งจำนวนเยอะๆราคามันก็จะถูกลงใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: นี่มันต้องอย่างนี้คุณขวัญ
1: ค่ะเหลือสองนาทีนะอาจารย
0: ์ประเทศไทยนะต้องเห็นว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยเหมือนกองทัพอาจารย์กลุ่มนี้เกี่ยวกับมังคุด
1: ค่ะ
0: คุณไปรู้เรื่องมังคุดตั้งแต่หัวจนท้ายมังคุดครบวงจรอาจารย์กลุ่มนี้เงาะอาจารย์กลุ่มนี้ลำไยอาจารย์กลุ่มนี้ทุเรียนเนี่ยผมนึกถึงอาจารย์ผมเรียนหนังสือเก่งบอกอาจารย์เป็นหมอสบายเลย

0: อาจารย์มาเรียนเกษตรอาจารย์ผมก็บอกว่าเฮ้ยสมัยก่อนผมเห็นมีกรมการข้าว
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนมีกรมการข้าวกับกรมเกษตรกรร
1: ม
0: ตอนหลังเป็นกองการข้าวแล้วกลับมาเป็นกรมใหม่ผมก็เลยบอกเฮ้ยผมมาเรียนเกษตรดีกว่าอีกหน่อยคงมีกรมการเงาะกรมการทุเรียนกรมการมังคุด
1: ค่ะ
0: ท่านพูดในเชิงปรัชญาว่าต่อไปแต่ละพืชมันต้องพัฒนาเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: ก็ต้องไปบอกอาจารย์เชน
1: ค่ะได้เลยอาจารย์ค่ะเราก็ใส่นวัตกรรมเข้าไปในสินค้าเกษตรนะคะสำหรับรายการเกษตรทั่วไทยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์คะ
0: ความสำคัญของนักวิจัยครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขวัญกับอาจารย์พ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีมิงเงินใช้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

นี้เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์โกแพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดบางเทาเนื้อที่รวมกว่า6ไร่หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นร่วมกันเข้าจัดระเบียบชายหาดโดยแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างร้านค้าอาคารรวม34หลังบนพื้นที่ดังกล่าวอย่างเปิดอย่างผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าการลงพื้นที่ในวันนี้มารับฟังข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามย้ำว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งนี่เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับกรณีที่มีการระบุว่ามีผู้ตั้งตัวเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นอดีตนายทหารเป็นผู้เข้ามาบุกรุกพื้นที่บริเวณนี้ก่อนที่จะปล่อยเช่านายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเรียกบุคคลดังกล่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลแต่ให้เรียกว่ากุ๊ยต้องถูกดำเนินคดีทางนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยกับทางป่าไม้เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินได้และย้ำว่าทางออกดังกล่าวไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางนี้ยกให้ชายหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะบนชายหาดอื่นๆในภูเก็ตหมอยงเผยไทยมีความเสี่ยงจากไวรัสฮันตาต่ำมากศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้บรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยระบุว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสมีหนูและสัตว์ฟันแท้เป็นแหล่งหลังโรคหลักโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคืออาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรปมีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่นี้อัตราการเสียชีวิตถึง 30-40%ประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของฮันตาไวรัสในสัตว์ฟันแท้หลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคฮันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมาก

0: และสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงประเทศไทยถือว่าต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันและมีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใดเรือสำราญถึงเตเนริเฟเตรียมเริ่มแผนอพยพเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสทันตาเดินทางมาถึงบริเวณใกล้กับท่าเรือกลานาดิยาในเกาะเตเนริเฟในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเรือจะจอดทอดสมอเพื่ออพยพผู้โดยสารและลูกเรือบางส่วนเจ้าหน้าที่สเปนเปิดเผยว่าผู้โดยสารทุกคนขณะนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการติดเชื้อจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กจากนั้นจะมีรถบัสที่ปิดมิดชิดมารับไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศตามภูมิลำเนาต่อไปหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปแถลงว่าตามคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์แบบเร่งด่วนผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญฮอดิอุสจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่สัมผัสที่มีเสี่ยงสูงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งเรียกศรีสุวรรณทำความเห็นเป็นหนังสือปมบัตรเลือกตั้งมี QR code นายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรับแผ่นดินได้เปิดเผยว่าองค์กรได้รับหนังสือจากศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้จะทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดพร้อมจะส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกรณีที่ได้รับการร้องเรียนผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา213เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่าการที่กกต.จัดทำบัตรเลือกตั้งมี QR code และบาร์โค้ดชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2569องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยกรณีกกต.จะทำบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งอาจจะทำให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับในการใช้สิทธิ์ของผู้เลือกตั้งได้อันทำให้การเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่และการออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ข้อ129วรรค2ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2560มาตรา85และพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.2561มาตรา84และมาตรา86หรือไม่ซึ่งต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6-3รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาเมื่อ18มีนาคม2569เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาศาลจึงมีหมายสั่งเรียกให้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินได้จะทำความเห็นเป็นหนังสือตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดทั้งสิ้น5ประเด็นโดยจะเร่งทำความเห็นพร้อมรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานและขอให้สอบพยานอื่นเพิ่มส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันตามที่ศาลกำหนดสเปนเผยผลตรวจผู้หญิงสงสัยติดเชื้อไวรัสทันตาเป็นลบทางการสเปนแถลงว่าผู้หญิงชาวสเปนที่มีอาการบ่งชี้ว่าอาจติดเชื้อไวรัสทันตาหลังจากอยู่บนเที่ยวบินเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อโดยนั่งอยู่ห่างออกมา2แถวมีผลการตรวจเชื้อออกมาแล้วเป็นลบขณะนี้เธออยู่ในจังหวัดอาริกันเตจะต้องเข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้งตามมาตรการควบคุมโรคโดยเธอเป็น1ใน2ผู้ต้องสงสัยติดเชื้อที่พบเพิ่มเติมเมื่อวันศุกร์ส่วนผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีกคนเป็นผู้ชายเริ่มมีอาการป่วยหลังจากลงจากเรือ MV Hondius และอาศัยอยู่ในเกาะห่างไกลทริสตันดากุญญาในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ทั้งสองคนนี้เป็นคนละส่วนกันที่องค์กรอนามัยขอไปค่ะที่องค์การอนามัยโลกระบุมีผู้ป่วยบนเรือสำราญ Hondius 8คนซึ่งได้รับการยืนยันการติดเชื้อแล้ว6คนรวมทั้งมีผู้เสียชีวิต3คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัช

0: ยาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาภัทรด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันนะคะก็เจอกันวันอาทิตย์ค่ะ10 พฤษภาคม 2569เช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็บ่ายๆแบบนี้ก็ต้องเจอติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีในยามบ่ายสบายๆฝนชุ่มฉ่ำตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะครับเรียกว่าทั่วทั้งกทม.วันนี้ฝนตกถึงปานกลางแล้วก็หนักในฝั่งพระนครชั้นในก็จนถึงตอนนี้บ่าย2โมงแล้วก็ซาลงไปแล้วนะครับแต่ยังมีฝนอยู่เล็กน้อยแถวๆสะพานสูงบางกะปิเขตประเวศเห็นว่าเขตดุสิตที่ผมพักอาศัยอยู่วันนี้ตกหนักที่สุดเลยครับช่วงบ่ายวันนี้ 29.5 มิลลิเมตรครับก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานให้ทราบจากกทม.ครับ
1: ใช่ค่ะนะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ชุ่มฉ่ำเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามานะคะมาจัดรายการเองนะคะก็เดินทางมาถนนนี่ก็เปียกแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะสายฝนโปรยปราย
2: ครับ
1: นะคะแต่ว่าข่าววันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะอย่างเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวจะต้องตามนะคะมีประเด็นกรณีชายไทยชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็หายตัวไปนานกว่า15วันเลยนะทีนี้ตรวจสอบไปตรวจสอบมาสรุปว่าเห็นว่าตามข่าวเนี่ยถูกทางฝ่ายกัมพูชาค่ะจับกุมในข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีเนี่ยกำลังเร่งประสานเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการรับตัวกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะ
2: ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขมรเหิมเกริมหรืออย่างไรครับคุณเก๋จับคนไทยหาของป่าที่ช่องตาเลงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งล่าสุดแม่ทัพภาคที่2กำลังสั่งเจรจาขอตัวคืนแต่เขมรอ้างว่าเราล้ำแดนเห็นว่าส่งตัวคนหาของป่าคนไทยเราไปที่จังหวัดอุดรมีชัยดำเนินคดีตามกฎหมายเขมรอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวกลับมาได้อย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ร้อนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีรายงานข่าวว่าคนไทยเราไปหาอึ่งแล้วก็ไปเจอทหารเขมรล้ำเข้ามาในเขตแดนเราใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ซึ่งกองทัพก็มีการชี้แจงในภายหลังว่านั่นเป็นการเข้าใจผิดไม่ใช่ทหารเขมรแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคนไทยเราถูกทหารเขมร

0: เหม็นจับไปซะแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: เนื้อหารายละเอียดนะคะก็ทางกองทัพภาคที่2เนี่ยเขาได้รับรายงานกรณีนะคะว่ามีคนไทยถูกจับกุมในกัมพูชานะคะหลังจากมีการจับเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับทางคนไทยชายไทยรายนี้เนี่ยเข้าไปหาของป่าแล้วก็เหมือนกับเป็นการไปลักลอบข้ามแดนเขาแถวๆช่องตาเหล่งในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้คนดังกล่าวเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยหายไปนานกว่า15วันครอบครัวก็กังวลใจคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการโพสต์ตามหาคนหายในโซเชียลก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็คือเหมือนกับมีการโพสต์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่30เมษายน2569ค่ะแล้วก็โลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์ข้อความจากบัญชี Facebook ชื่อวิภารัตเป็นการประกาศตามหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเหล่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปไม่กลับบ้านนานกว่า 4-5 วันก็เลยเป็นที่มาว่ามีการโพสต์ลงโซเชียลหลังจากนั้นก็ได้รับข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะคะก็เลยได้มีการจัดชุดข่าวเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทีนี้ก็ไปทราบว่าผู้สูญหายเนี่ยชื่อนายโยดอายุ58ปีเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีอาชีพหาของป่าโดยวันและเวลาที่ออกจากบ้านเนี่ยก็คือนายโยดเนี่ยออกไปจากบ้านเนี่ยตั้งแต่25เมษายนนะคุณผู้ฟังตอนช่วงประมาณเย็นๆสัก18นาฬิกาก็ใช้รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็หายไปเลยไม่มีการติดต่อกลับมาญาติก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรือเปล่าญาติก็ให้ข้อมูลว่านะคะปกติแล้วเนี่ยนายโยดเนี่ยจะเข้าป่าวัน2วันแล้วก็กลับมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันนานผิดปกติครอบครัวก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดในป่าหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็เลยไปแจ้งความนะคะภรรยาของนายโยดเนี่ยก็เข้าแจ้งความบุคคลสูญหายที่สภ.กาบเชิงนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการติดตามตัวต่อมาค่ะความคืบหน้านะคะก็วันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีเนี่ยก็ได้มีการประสานจากตำรวจในพื้นที่แล้วก็เร่งประสานไปที่ทางฝั่งกัมพูชาผ่านทางพันเอกโปเพงนะคะหัวหน้าหน่วยประสานกัมพูชาไทยประจำพื้นที่โอสเม็ดเนี่ยละค่ะแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยก็มีการแจ้งกลับมาว่านายโยดเนี่ยได้ลักลอบเข้าไปในเขตกัมพูชาก็เลยถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีการส่งตัวนายโยดเนี่ยไปดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยในประเทศของกัมพูชาผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าณขณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะแม่ทัพภาคที่2เนี่ยได้มีการสั่งการไปยังผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ใช้กลไกการประสานงานชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเร่งประสานกับฝ่ายทหารกัมพูชาเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะโดยกองกำลังสุรนารีเนี่ยก็มีการระบุว่าพอได้รับการประสานนะคะจากทางครอบครัวผู้สูญหายไม่นานมานี้เนี่ยก็เร่งตรวจสอบจนสามารถยืนยันตัวได้ว่านายโยดถูกจับกลุ่มจริงๆณเวลานี้ก็คือนะคะการรับตัวนายโยดกับประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประสานระหว่าง2ฝ่ายดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายกลไกระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยค่ะซึ่งณเวลานี้นะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะว่าจะมีการประสานและจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างมีการประสานเนี่ยเขาก็บอกว่ายังยืนยันอยู่นะว่าณเวลานี้เนี่ยนายโยดอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ปลอดภัยดี ทั้งพี่ๆทหารนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เลยพอได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีก็ณเวลานี้นะคะก็รีบไปแจ้งข่าวแก่ครอบครัวทันทีเพื่อให้ญาติเนี่ยได้คลายความกังวลนะคะแล้วก็ได้รับทราบด้วยนะคะว่านายโยดนะคะยังปลอดภัยแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการประสานตัวนี่แหละว่าจะกลับมา
0: ขอตัวกลับมาบ้านเราได้หรือไม
1: ่
0: เมื่อไหร่นั่นเองนะครับจากนายโยดมาสู่นายอู๊ดกันบ้างนายอู๊ดนี่ก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้เจอกับทหารเขมรในเขตแดนของไทยหลังจากไปหาอึ่งซึ่งล่าสุดแม่ทัพภาคที่2ยอมรับแล้วนะครับว่าที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นทหารเขมรจริงๆนะครับแต่ไม่มองมุมความมั่นคงซึ่งคาดว่าทหารเขมรเข้ามาหาของกินในพื้นที่เพราะความอดอยากครับคุณเก

0: อันนี้คือการออกมายอมรับของกองทัพภาคที่สองหลังจากมีการประสานงานกำนันเข้าไปหานายอู๊ดหรือนายอภิรักษ์อายุ64ปีชาวอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์หลังจากเรียกว่าไปหาอึ่งในป่าแล้วก็ไปเจอทหารเขมรนะครับซึ่งจากข้อมูลความมั่นคงทางฐานทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบในการลำเลียงยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายครับคุณเก๋ก็เลยเป็นไปได้ว่าชาวบ้านที่ไปหาอึ่งบริเวณที่ผู้กระทำผิดใช้เคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นทหารเขมรมาหาของกินในป่าเพราะความอดอยากอันนี้สองประเด็นที่กองทัพภาคที่สองออกมายอมรับว่าอาจมีความเป็นไปได้ทั้ง1เป็นคนพูดเขมรเป็นคนไทยที่พูดเขมรอย่างที่ท่านพลโทวินไทยบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนไทยพูดเขมรแต่แม่กองทัพภาคที่2ก็มองอีกมุมว่าอาจจะเป็นทหารเขมรที่อดอยากมาหาของกินในพื้นที่บ้านเราก็ตอนนี้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการลาดตระเวนเพิ่มความรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและก็จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นเข้มแข็งต่อไปครับอันนี้กองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงจากกรณีชาวบ้านหาอึ่งที่บุรีรัมย์แต่ไปเจอกับทหารเขมรเข้าครับคุณเก
1: ๋ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็รอเรื่องของความชัดเจนต่างๆนะคะแต่ว่าข่าวก็ออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้ไปดูความคืบหน้าการจับกลุ่มนะคะชายชาวจีนกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็ไปประสบอุบัติเหตุอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแต่ว่าโอ้โหก็เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็พบว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีพิรุธเหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่อยากให้มีการช่วยเหลือพอเจอเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ทำตัวดูลุกลี้ลุกลนนะคะแต่ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยพอขอเข้าตรวจค้นก็สามารถที่จะขยายผลไปเจอเรื่องของอาวุธต่างๆเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะอันนี้เนี่ยมีการขยายผลนะคะขยายผลโดยล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อคืนนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็พยายามที่จะคลี่คลายคดีนะคะมีการเข้าปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีการควบคุมตัวเป็นชื่อว่านายจำรองอายุ51ปีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพลเรือนนะแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการสืบสวนเนี่ยพบว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ได้มีการรับโอนเงินจากการขายอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม M4 เนี่ยราคากระบอกละ 100,000 บาทด้วย ซึ่งนายจำลองก็ให้การว่ามีหน้าที่เพียงแค่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นก็ไม่ได้ทราบว่าเป็นเงินในการซื้อขายสิ่งใดนะคะเขาก็บอกแบบนั้นแล้วก็จากแนวทางการสืบสวนเนี่ยก็พบว่าเครือข่ายผู้จัดหาอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีรวม5คนด้วยกันนะคะเหมือนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเชิญด้วยนะเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาสอบสวนแล้วประมาณ3คนแล้วก็ยังเหลืออีก2คนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยตามรายงานนะคะก็บอกว่าเห็นว่ามีเป็นข้าราชการทหารประจํา1นายแล้วก็อดีตทหารอีก1นายด้วย ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
0: ก็เรียกว่าทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนนะครับซึ่งช่วงเช้าของวันนี้เห็นว่าทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดก็ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนไปเก็บข้อมูลเชิงหลักฐานต่างๆครับที่ตรวจยึดมาได้โดยเฉพาะอาวุธปืนที่พบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดด้วยส่วนการตามตัวทหารอีก2นายซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้คุมตัวนายเชนซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนที่สนามพัทยารวมถึงพันจ่าอากาศเมธีสังกัดกองทัพเรือแล้วก็นายจำลองเมื่อสักครู่นี่แหละครับที่เป็นเจ้าของบัญชีเป็นคนส่งมอบปืนให้กับคนจีนมาสอบสวนซึ่งทราบว่าอีก2คนที่ตามตัวครับก็คือจ่าแหบกับจ่าบอยครับคุณเก๋เป็น2คนที่ร่วมขบวนการซึ่งตำรวจกำลังติดตามตัวมาสอบสวนอยู่นะครับก็จะเป็นคนที่จัดหาอาวุธให้นะพูดอย่างนั้นก็น่าจะใช่ ซึ่งไทม์ไลน์การซื้อขายปืนนั้นเห็นว่านายเชนจะเป็นคนประสานไปที่พันจ่าอากาศเมธีเพื่อสอบถามว่ามีปืนขาย

0: หรือเปล่าเนื่องจากมีคนจีนสนใจแล้วก็พันจ่าอากาศเมธีก็ติดต่อไปหาจ่าแหบนี่แหละครับคุณเก๋ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นี่แหละครับถามจ่าแหบเพื่อถามว่ามีปืนไหมจ่าแหบก็จะถามอีกทอดหนึ่งคุณเก๋ถามไปหาจ่าบอยครับเพื่อจะเอาปืนออกมาให้ก็เรียกว่าจ่าแหบเป็นธุระจัดหาให้จ่าบอยจัดให้แล้วก็นำปืนมาให้กับคนจีนโดยนายจำลองก็เป็นคนที่เอาเลขที่บัญชีมาให้กับคนจีนเพื่อโอนเงินมาให้ครับคุณเก๋
1: อ
0: ันนี้คือเชิงลึกเรื่องของปมระเบิดและอีก2ตัวละครสำคัญที่เป็นจ่าทหารเรือโยงการนำอาวุธปืนมาขายให้กับหนุ่มจีนนายหมิงเฉินนี่แหละครับ
1: เดี๋ยวรอดูเรื่องของการขยายผลด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะก็ยังมีความเหมือนแบบซับซ้อนหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าไปดูนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เป็นคนแรกนะที่ได้เจอนะคะได้เจ อชาวจีนคนนี้เนี่ยแล้วก็พบพิรุธนะคะก็คือ10ตำรวจโทนิลภัททองย้อยอายุ23ปีเองนะเป
0: ็
1: น
0: จราจรวัยหนุ่มเลยนะ
1: ใช่ค่ะเป็นผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่การจราจรเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะบอกว่าตนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหลังจากรถชายชาวจีนประสบอุบัติเหตุชนบาริเออร์ก่อนพลิกคว่ำเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอคนขับเป็นชายชาวจีนคนนี้แล้วก็เจอผู้หญิงเป็นชาวไต้หวันด้วยเดินทางมาด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะไปให้การช่วยเหลือค่ะคุณผู้ฟัง
0: หงายขนาดนั้นรถเก๋งหงายท้องเลยใช่ไหมคุณเก๋
1: เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะก็จะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าชายชาวจีนคนนี้เนี่ยไม่ดูลักษณะแล้วเหมือนไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
0: ลุกลี้ลุกลนด้วยใช่ป่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็พยายามทางตำรวจเนี่ยพยายามจะเรียกรถพยาบาลให้แต่ว่าก็ยังอยู่ในอาการตกใจแล้วดูกังวลกังวาย
0: ไม่ให้เมียยุ่งเลยเรียกรถก็ไม่ให้เอา
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการตรวจสอบบริเวณท้ายรถพบถังน้ำมันสีแดงนะคะแล้วก็พร้อมจุกถ่ายน้ำมันเลยขอเข้าตรวจค้นค่ะทีนี้ก็เลยไปเจอแมกกาซีนอาวุธปืนสงครามที่อยู่ที่อกเนี่ยละค่ะแล้วก็ตรวจสอบพบอาวุธด้วยก็เลยแจ้งร้อยเวรประสานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ชุดสืบสวนเพื่อมาขยายผลนะคะสำหรับรถที่ชายชาวจีนใช้ขับเนี่ยเป็นรถธรรมดาไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรตำรวจเขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
0: ก็ตกใจที่เจอแมกกาซีนที่คาดอยู่บนอกนี่แหละคุณเก๋โอ
1: ้
0: โหเหมือนจะไปก่อเหตุที่ไหนเลยนะ
1: บอกว่ารถเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงนะแต่เป็นรถเช่าแต่ว่าไม่ได้แสดงเอกสารในการเช่ารถเลยนะคะเพียงแค่แสดงใบขับขี่ของประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูในที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความสังเกตแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจนั่นเองนะคะที
0: ่
1: เป็นความเข้มข้นแล้วก็ช่างสังเกตในการตรวจสอบค่ะเนี่ยละค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เรียกได้ว่าพยายามทำหน้าที่แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไปเจอได้อย่างไรนะคะแล้วทำไมถึงเป็นที่มาของการขยายผลแล้วก็ตรวจค้นโดยเบื้องต้นเนี่ยสภาพรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เสียหายยับเยินเลยนะท้ายรถเนี่ยเจอถังน้ำมันขนาด20ลิตรสีแดงแล้วก็แบตเตอรี่รถใหญ่ใหม่เอี่ยมเลย1ก้อนถูกติดตั้งคล้ายกำลังจะเอาเตรียมไปทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็สอดคล้องกับไปเจอแชทนะคะแชท GPT ที่ผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนกับไปแชทแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งทำระเบิดคาร์บอมด้วยค่ะอ่ะเนี่ยก็ทาง10ตำรวจโทนะคะนิลภัททองย้อยเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเนี่ยละค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่าทางผบ.ตร.เนี่ยชื่นชมเลยนะว่าตำรวจท่านนี้เนี่ยมีไหวพริบดีแล้วก็เป็นช่างสังเกตด้วยนะคะ
0: ก็เรียกว่ามีสัญชาตญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับสำหรับ10ตำรวจโทนินพัฒน์ที่เรียกว่าเป็นจราจรหนุ่มวัยแค่23ปีเท่านั้นเองซึ่งก็ทำให้เป็นที่มาของการบุกไปค้นบ้านของนายหมิงซึ่งก็ที่ทำให้ตกอกตกใจก็คือคลังแสงขนาดย่อมย่อมแต่ว่าที่ช็อกวงการสีกากีที่สุดก็คือปืนกล็อก26ขนาด9มิลลิเมตรนี่แหละครับซึ่งตรวจสอบที่มาที่ไปก็เรียกว่าเส้นทางของปืนกระบอกนี้ไม่ได้มาง่ายๆครับมาตั้งแต่4ทอดด้วยกันตั้งแต่เป็นปืนของรองสารวัตรสภ.สายไหมซึ่งขณะนั้นยังเป็นดาบตำรวจอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าของปืนตัวจริงหลังจากนั้นปืนดังกล่าวก็นำไปจำนำกับเพื่อนตำรวจเป็นทอดที่

2แล้วก็มีการซื้อขายกันมาอีก2ทอดกระทั่งมาถึงทอดที่5นี่แหละครับคุณเก๋ที่เรียกว่าปืนตกมาถึงมือนายหมิงในราคา 100,000 บาทก็คือภรรยาของนายหมิงนี่แหละครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของตำรวจคนที่4ซึ่งเห็นว่าเป็นอดีตรองสารวัตรอก.ที่สน.ห้วยขวาง

0: นี่แหละครับมันอีรุงตุงนางขนาดนี้ก็ล่าสุดเห็นว่าตำรวจตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วครับในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมเห็นว่าตั้งกรรมการสอบตำรวจบก.น.สองโดยเฉพาะปืนประจำกายที่อยู่ในมือของหนุ่มจีนนั่นเองนะครับในหมิงเฉินซึ่งเห็นว่าล่าสุดกรรมการที่ถูกตั้งนะครับก็จะมีในส่วนของท่านรองผู้การเป็นกรรมการตำประธานกรรมการในการตรวจสอบครับท่านพลตำรวจตรีธนกิจบุญเจริญรองผู้การอกกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งแน่นอนครับจะต้องตรวจสอบว่าอาวุธบางรายการที่ตรวจยึดนั้นเป็นของตำรวจนครบาลจึงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตำรวจในสังกัดเกี่ยวข้องกับปืนที่ตรวจยึดมาได้รวมถึงเกี่ยวข้องอย่างไรกับชาวจีนคนนี้ด้วยนะครับคุณเก
1: ๋ค่ะเดี๋ยวได้ติดตามการขยายผลนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวได้รายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันหน่อยนะคะทำความรู้จักกับเจ้าตัวไวรัสฮันตานะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทางโลกเขาก็จับตาดูอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างวันนี้ความคืบหน้านะคะอย่างศูนย์ควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปนะ ECDC มีการระบุว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้โดยสารทุกคนบนเรือที่ชื่อว่า MV นะคะ Hondius เนี่ยถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูงเลยนะหลังจากเรือลำดังกล่าวเนี่ยเกิดการระบาดนะคะของโรคไวรัสฮันตาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมาตรการเนี่ยเอาผู้โดยสารต่างๆอบพยพลงจากเรือนะคะแล้วก็ไปที่เกาะที่เรียกว่าเตเนริเฟของสเปนในวันนี้ละค่ะซึ่งขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยมีการแจกแจงแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะถึงขนาดบอกว่าอย่างมาตรการการรับผู้โดยสารที่อยู่บนเรือเนี่ยคือทันทีที่เรือท่อสมอเนี่ยเดี๋ยวทีมแพทย์เขาจะนั่งเรือเพื่อขึ้นไปตรวจร่างกายผู้โดยสารทุกคนเลยเพื่อที่จะหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากรายงานล่าสุดเนี่ยคือยังไม่ได้พบผู้ป่วยเพิ่มนะ
0: ก็คืออยู่ที่6รายแล้วก็ตาย3คน
1: แล้วก็เสียชีวิต3ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บไปตรวจปุ๊บนะคะเขาจะมีการแยกผู้ป่วยเนี่ยออกเป็นแต่ละประเทศแล้วก็จะนั่งเรือขึ้นไปนะคะ
0: เอาเรือเล็กมารับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศใครประเทศมันไปเลยครับคุณเก๋
1: คือนั่งเรือขึ้นมาเนี่ยแล้วเรือเนี้ยเนี่ยจะต้องเป็นเรือที่แบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนไปเลยนะแล้วก็จะใช้รถยนต์ที่เขามีการออกแบบมาเพื่อกักเชื้อโดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็ขึ้นนะคะเครื่องบินแล้วต้องบอกว่าย้ำว่าเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่มารอรับที่สนามบินนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้ขึ้นเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อกลับไปยังประเทศของตนเองแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีแผนในการรับพลเมืองของตัวเองเนี่ยกับประเทศเช่นเดียวกันนะคะคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจะทำแบบว่าป้องกันการสัมผัสเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็จะติดตามนะคะผู้โดยสารเนี่ยอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา42วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ากระจายนะคะกระจายไปหลายประเทศเหมือนกันอย่างประเทศที่เขาจะมารับตัวนะคะอย่างเช่นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์แบบนี้ค่ะก็จะส่งเครื่องบินเนี่ยมารับพลเมืองนะคะของตัวเองกลับด้วยค่ะเรียกได้ว่าทุกขั้นทุกตอนเนี่ยโอ้โหจะต้องมีการประเมินแล้วก็หาเชื้ออะไรต่างๆนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่านะคะเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเล่นนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเมษาหรือมีนานี่แหละเก๋จำไม่ได้จำช่วงเวลาไม่ได้นะแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณเป็นเดือนๆน่ะแล้วก็ไปเจอนะคะคนที่เป็นไวรัสหันตาอยู่บนเรือสำราญนี
0: ้ก็เห็นว่าเป็นคนที่ไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งที่แอฟริกาใต้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็อาจจะไปสัมผัสกับพื้นที่ที่มีหนูพิษเนี่ยไปวิ่งหรือว่าไปมีปัสสาวะของเขาหล่นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนั้นที่เที่ยวเกาะแล้วก็ติดเชื้อมานั่นเองนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยของเราก็ยังคงยืนยันนะครับว่าความเสี่ยงของเจ้าฮันตาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่น่ากังวลเพราะว่าอยู่ในระดับต่ำแถมยังเป็นคนละสายพันธุ์กับแอนดิสที่เจออยู่หมายถึงว่าฮันตาที่เคยเจอในประเทศไทยนะครับก็เป็นคนละสายพันธุ์

0: กับที่เจอกันในขณะนี้ก็เรียกว่ายังห่างไกลกับประเทศไทยเรานักแต่เราจะได้เห็นวิธีการจัดการระดับโลกกับการโอ้โหเคลื่อนคนต
1: ั้
0: งร้อยกว่าคนวิ่งจะวิ่งยังไงจากเรือเล็กซึ่งต้องรับคนเพื่อไปที่รันเวย์ขึ้นเครื่องไปเลยนะคุณเก
1: ๋แต่ว่าความน่ากลัวก็คือสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อจากคนสู่คนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนที่เรือเนี่ยอยู่บนทะเลอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคือไปประเทศไหนเขาก็ไม่กล้ารับไม่กล้าที่จะให้ทอดสมองนะคะจนมาถึงเนี่ยประเทศสเปนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะมีกระบวนการในการที่จะรับผู้โดยสารนะคะอพยพลงจากเรือคือถ้าไปดูเนี่ยคือถ้าไล่ไปที่ไทม์ไลน์นะช่วงเมษาประมาณสักวันที่11เนี่ยแล้วค่ะมีผู้โดยสารชาวดัสเนี่ยค่ะวัย70ปีเขาไปเสียชีวิตบนเรือซึ่งคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตมาจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยก็แล่นไปเรื่อยๆนะคะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยโอ้ก็เรียกได้ว่าพอชาวดัสคนนี้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าภรรยากับชายคนนี้ค่ะก็ลงจากเรือนี้ไปแล้วต่อมาเหมือนภรรยาก็เสียชีวิตอีกเนี่ยละค่ะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะช่วงเวลานั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรแล้วต่อมารู้สึกว่าก็จะมีชายชาวอังกฤษอีกมั้งคะอ๋อขออภัยเป็นหญิงชาวเยอรมันทีนี้เนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นรายที่3นะแล้วก็เสียชีวิตบนเรือโดยตรงด้วยก็เลยเป็นที่มาถูกจับตาในระดับนานาชาติเลยว่าท้ายที่สุดมันเกิดอะไรเกิดขึ้นบนเรือแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการยืนยันว่าเป็นเชื้อไวรัสหันตาแล้วเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าติดต่อจากคนสู่คนก็คือแอนดิสนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนะคะไวรัสฮันตานี้อันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วไทยเองเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาละค่ะ 14:39 นะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราคุยกันนะคะสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตานะคะแม้ว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นการระบาดใหญ่นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่บ้านเราเองนะคะก็เล็งยกระ

0: ดับให้ไวรัสฮันตาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการประสานผู้เชี่ยวชาญศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าไวรัสฮันตาคืออะไรอันตรายมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยน่ากลัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณจิรารัตน์และคุณจักรเพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโลกเขาก็กำลังจับตานะคะแผนในการอพยพผู้โดยสารที่อยู่บนเรือนะคะเรือสำราญลำนี้ค่ะที่ไปตรวจเจอไวรัสฮันตาขอความรู้หน่อยค่ะไวรัสฮันตาคืออะไรแล้วเราจะต้องเฝ้าระวังหรือมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ
2: ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณจิรารัตน์ตรงนี้นะครับอยากจะแก้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าที่เราเรียกกันว่าเรือสำราญเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนี้ไม่ใช่เรือสำราญไม่มีสระว่ายน้ำไม่มีคาสิโนไม่มีแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ใดๆนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ยก็คือเรือสำรวจธรรมชาติฮะคือคนเขาจะจ่ายเงินเนี่ยเกือบล้านนะฮะแต่ละคนเนี่ยก
1: ็
2: จะท่องเที่ยวจากอเมริกาใต้ไปแอฟริกาแล้วเรือเนี่ยจะไปวิสิตตามเกาะแก่งต่าง
1: ๆ
2: ที่ห่างไกลผู้คนก็ไม่เหมือนเรือสำราญนะเรือสำราญเนี่ยจะไปแวะตามที่ต่างๆปราสาทอะไรเงี้ยซึ่งมีสาธารณสุขที่ดีเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้นะครับเหมือนกับว่าเราจะไปเข้าสู่ธรรมชาติฮะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกาะหมู่บ้านร้างหรือว่าภูเขาน้ำแข็งที่มีเพนกวินวิ่งไปมาเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อถามว่าผมประหลาดใจไหมว่าเกิดการระบาดพอพิจารณาถึงลักษณะของเรือแล้วไม่สู้ประหลาดใจนะเพราะว่าอย่างนี้ครับมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเข้าไปลุกล้ำป่านั่นเองฮะ
0: คือ
2: ว่าป่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นป่าที่ห่างไกลอยู่ในเกาะแก่งเป็นป่าในน้ำไม่ใช่ป่าในแผ่นดินนะครับ
1: โอ้ครับก็ไปจอดที่ท่าในประเทศเคปเวอร์เดนะจานก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีเจ้าหนูพิษนี่อยู่หรือครับอาจารย์มันถึงระบาดหนัก
0: ค่ะ
2: คือตรงนี้เขายังถกเถียงกันอยู่นะฮะแล้วก็จะต้องใช้เก็บสิ่งส่งตรวจจากคนไข้ผู้เสียชีวิตหรือผู้ติดเชื้อมาถอดรหัสพันธุกรรมอีกทีหนึ่งเพื่อดูว่าประการที่หนึ่งเนี่ยการระบาดเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่จะขึ้นมาบนเรือหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะรู้ได้แน่ชัดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นการติดเชื้อจากหนูบนเกาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับ
2: หรือว่าถ้าจากการที่ตรวจแล้วเนี่ยพบว่าจากการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยพบว่าไม่ได้มาจากอาร์เจนตินาเพราะเขาเริ่มจากอาร์เจนตินานะครับแล้วก็จะไปแอฟริกาแต่ไปพบว่ารหัสพันธุกรรมเนี่ยไปสอดคล้องกับหนูบางหรือสัตว์พันธุ์แท้ในเกาะแก่งที่ไป
0: อ
2: ันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงก็หมายความว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะที่คุณจะไปเที่ยวแบบนี้ต่อไปเนี่ยต้องป้องกันธรรมชาติไม่ให้มาทำร้ายคุณหรืออีกแบบนึงเนี่ยก็คือว่าหาหนูได้คือหาหนูในเรือได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเจ้าของเรือเนี่ยนะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นหรือพยายามจะไม่ให้ใครทราบอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะอย่างเงี้ยเพราะมันจะถึงขั้นถอดใบอนุญาตนะครับถ้ามันมีหนูหรือสัตว์ตันแท้ในเรืออย่างเงี้ยนะครับแล้วแพร่เชื้อออกไปและอันที่4เนี่ยก็คือว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ค่อยแน่ชัดว่ามันแพร่ระหว่างคนสู่คนได้หรือไม
0: ่ค่ะ
2: คือถ้าบอกว่าตั้งแต่แรกเลยได้ไปรับเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งไปถ่ายรูปนะครับที่อาร์เจนตินาก่อนขึ้นเรือ
0: ใช่
2: เพื่อไปถ่ายรูปนกและเพื่อแถวนั้นเนี่ยมีขยะและมีหนูวิ่งไปวิ่งมาและอาจจะไปสูดไวรัสซึ่งพุ่งกระจายมาจากมูลสัตว์เนี้ยนะครับมันก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเผื่อว่ามันมีการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนในเรืออันนี้จะเป็นอีกแบบเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะอย่างสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยที่เจอบนเรือคือสายพันธุ์แอนดิสใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันน่ากลัวหรือไม่อย่างไรแล้วก็ตามข่าวบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมือนกับ จะเจอที่แหล่งที่ไปที่

0: นี่ที่เดียวใช่ไหมคะหรือว่าที่อื่นก็เคยเจอสายพันธุ์แบบนี้คะคุณหมอคะ
1: คือไอ้เจ้าฮันตาเนี่ยนะหรือบางคนเรียกว่าฮันต้าเนี่ยนะครับหรือฮันตาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มโรคเก่าหมายถึงว่ามันแบ่งตามหนูฮะหรือสัตว์ตันแท
0: ้
1: กลุ่มโรคเก่านี่ก็จะระบาดอยู่ในแถวพวกอเมริกาบ้างอะไรบ้างนะฮะคือยุโรปและเอเชียนะครับแล้วอีกอันหนึ่งเนี่ยหรือกลุ่มโรคใหม่เนี่ยจะมาระบาดอยู่แถวอเมริกาใต้นะครับ
2: oh.
1: แบ่งก็เป็น2กลุ่ม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าจะถามตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่าน่ากลัวน้อยหมายความว่าหนูในประเทศไทยได้มีฮันต้านะแต่ฮันต้าเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่รุนแรง เหมือนสายพันธุ์ในอาร์เจนตินาแล้วเราไม่มีหนูแบบสายพันธุ์อาร์เจนตินาในประเทศไทยครับ
2: oh.
1: เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะรับให้อาการหรือสายพันธุ์รุนแรงแอนดีสเนี่ยมาเนี่ยน่าจะมาจากคนที่กลับมาจากต่างประเทศมากกว่านะครับ
2: ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอใช่ไหมครับสำหรับพันธุกรรมของเชื้อตัวนี้ซึ่งมันก็มีอยู่ในบ้านเรามานานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนเจ้าแอนดีสที่เจอที่อเมริกาใต
1: ้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนสมัยก่อนนะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองคนฮะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยเราจะทำได้แค่เป็นการตรวจเรียกว่าตรวจภูมิคุ้มกันนะคือเจาะเลือดมาแล้วดูว่ามีแอนติบอดีนะครับ ต่อไวรัสประเภทนั้นๆหรือไม่จะพบว่ามีนะครับแต่เราไม่สามารถจะแยกแยะไม่ได้ถอดหลักรู้กรรมช่วงนั้นนะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาคำถามก็คือว่าฮันต้ามันมี2กลุ่มใช่มั้ยครับ
2: ครับ
1: แต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือถ้าเผื่อว่ากลุ่มนึงเนี่ยวันละจะลงปอดและหัวใจอันนี้อันตรายคือแอนดีสเนี่ยนะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้กับอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มไข้เลือดออกและไตวายซึ่งจะมีอาการไข้สูงตาแดงปวดท้องรุนแรงและภาวะไตวายเนี่ยนะครับซึ่งอัตราการตายต่ำทีนี้ถ้าเผื่อว่าเวลาเราตรวจนะครับเราตรวจแบบคร่าวๆเนี่ยแล้วบอกว่าเราเป็นกลุ่มฮันต้าสมมุติว่าอย่างนั้นนะโดยภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วเรามีตาแดงอันนี้ให้ดีใจได้ว่าเราไม่ได้เป็นแอนดีสหรือว่าเราคงจะไม่ตายอ่ะเพราะว่าโอกาสที่จะเสียชีวิตมันน้อยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
2: และมันไม่ติดต่อจากคนสู่คนด้วยใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้ว
1: ถ้าเป็นกลุ่มของไข้เลือดออกและไตวายเนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าติดต่อระหว่างคนสู่คนแต่ว่าในกรณีของกลุ่มอาการที่ลงปอดและหัวใจเนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบาดในอาร์เจนตินาแล้วก็ในสหรัฐฮะและก็พบว่ามีอัตราการตายค่อนข้างสูงแต่ว่านั่นคือในอดีตนะครับประมาณ 40% ถ้าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากยุคโควิดมาเนี่ยเรามีเครื่องมือเรียกว่าเอ็กโมนะครับเกิดขึ้นมาคือมีอยู่นานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็มีการติดตั้งในหลายโรงพยาบาลเครื่องมือนี้เอาไว้ทำอะไรเครื่องมือนี้เอาไว้เป็นปอดและหัวใจเทียมชั่วระยะเวลาหนึ่งซึ่งเนี่ยจะช่วยให้คนที่มีอาการล้มเหลวทางด้านปอดหรือหัวใจเนี่ยนะครับได้มีชีวิตรอดไประยะหนึ่งแล้วจากนั้นไวรัสก็จะค่อนข้างสลายตัวไปเองนะครับถ้าเรายืดเวลาตรงนี้ได้ก็จะไม่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นพอมีเอ็กโมขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เสียชีวิตน้อยลงมากเลยมีโอกาสรอดชีวิตถึง 80% นะครับ
0: คุณหมอคะขออย่างเรื่องของอาการเด่นอาการรุนแรงเรื่องของการรักษาตอนนี้เขาดำเนินการกันยังไงคะสำหรับเจ้าตัวไวรัสฮันต้าเนี่ยค่ะ
1: คือไวรัสฮันต้าเนี่ยนะครับหรือฮันต้าเนี่ยไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อาการก็จะเป็นอาการเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะไอหอบรุนแรงตอนนี้สุขน้ำท่วมปอดหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็จะทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คืออาการของแอนดีสนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฮันต้าอีกอันนึงซึ่งเป็นไข้เลือดออกหรือไตวายนี่ก็จะเป็นไข้สูงตาแดงจัดปวดท้องรุนแรงแล้วก็ภาวะไตวายอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้โอ้ก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะ
1: ก็จะแตกกันบ้างแต่ว่าที่เราจะงงเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะเกิดได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดในหลายประเทศเพราะฉะนั้นเวลาคนเจ็บป่วยเนี่ยนะครับในเรือเนี่ยเขาจะมองไปถึงอาจจะเป็นไข้หวัดหรืออาจจะเป็นโควิดระบาดซ้ำนะฮะ

0: หรือว่าอาจจะเป็นโนโรอะไรอย่างนี้ซะมากกว่าครับเขาจะไม่ได้นึกถึงไอ้เจ้าฮันต้าเป็นระดับต้นๆฮะจนกว่าผลการตรวจพวกเหล่านี้ไวรัสเหล่านี้เป็นผลลบเขาถึงมาคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นฮันต้าหรือไม่นะครับ
1: ก็ลักษณะก็เหมือนกับเจอในช่วงแรกๆที่บนเรือเนาะอาจารย์ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตบนเรือแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไวรัสฮันต้าแต่ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยพอมีเสียชีวิต2คนตามมาอีก1คนแล้วก็มีผลยืนยันออกมาหลังจากนั้นก็ถือว่าชัดเจนมากๆแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของโควิดการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเจ้าตัวไวรัสฮันต้านี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากใช่มั้ยคะคุณหมอ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงอัตราการตายอัตราการตายก่อนเนาะอัตราการตายเนี่ยถ้าเป็นฮันต้าทั่วไปเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน 10% นะฮะแต่ถ้าเป็นแอนดีสเนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเนี่ยก็จะอาจเข้าไปถึง 40% แต่ว่าอัตราการตายของโควิดเนี่ยในประเทศไทยในตอนที่ระบาดหนักๆเนี่ยน้อยกว่า 1% ฮะมันจะต่างกันค่อนข้างมากแล้วก็การตรวจวินิจฉัยเนี่ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับความหมายคือว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะที่เราเห็นกันคุ้นชินกับโควิดคือคนไข้มานั่งเรียงกันแล้วก็มาสวอปอ้าปากอะไรกันเนี้ยนั้นทำไม่ได้เลยนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าเผื่อว่าในกรณีของฮันต้าเนี่ยถ้าใครที่ต้องสงสัยเขาจะต้องเชิญคนนี้ไปที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีของสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยจะมีคนที่ไปในเรือเนี่ยเรือสำรวจธรรมชาติเนี่ยฮะสองท่านแล้วก็มาลงการทางที่ลงการทางนี่ไม่ใช่อะไรเขาซื้อตั๋วฮะแล้วก็มาลงการทางนะครับแล้วจากนั้นเขากลับมาที่สิงคโปร์ทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะเชิญเขามาอยู่ในโรงพยาบาลเฉพาะซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้อง negative pressure ก็คือหมายถึงว่ามีความคืออากาศต้องไหลเข้าไม่ใช่ไหลออกนะครับแล้วก็แพทย์หรือพยาบาลที่จะเข้าไปควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเหมือนมนุษย์อวกาศอย่างนั้นนะครับ
2: oh.
0: แล้วต้องกักตัวอยู่30วัน หลังจากนั้นแล้วถ้าไม่มีอาการเพราะคน2คนนี้ก็ไม่มีอาการนะฮะ ก็จะอนุญาตให้กลับไปบ้านควบคุมอยู่ในบ้านอีก15วัน โดยทางหน่วยทางราชการของสิงคโปร์เขาจะโทรเช็คทุก15วันนะฮะทุกๆวันว่าเป็นอาการเป็นยังไงบ้างไหนสุดแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะมาจะเก็บสิ่งสดตรวจไปตรวจอีกทีหนึ่งตรวจอะไรบ้างตรวจ PCR และพยายามถอดรหัสพันธุกรรมว่ามันมีอะไรอยู่บ้างหรือไม่นะครับ
1: ทีนี้การเฝ้าระวังในไทยนี่ไม่แน่ใจว่าได้ต้องติดตามเฝ้าสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: ตรงไทยเนี่ยเรามาตรฐานเราเนี่ยยิ่งน่าจะดีกว่าของสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีสถานที่แบบนี้ไม่กี่แห่งเพราะประเทศเขาเล็กนะครับ ของเรานี่จะกระจายไปทั่วแหล่งศูนย์ใหญ่ของเราเนี่ยของภาครัฐเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูนฮะ บำราศนราดูนตอนหลังจากโควิดเนี่ยได้รับงบประมาณแล้วไปเขาเรียกว่ามีห้องหักเฉพาะสำหรับโรคระบาดเนี่ย ห้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีการระบาดหนักซึ่งไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปตามโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ อีกหลายแห่งซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้ครับมีห้องพิเศษแล้วก็มีทีมที่คอยตรวจวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ครับ
1: อย่างกลุ่มอาการที่เป็นเนี่ยค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกช่วงอายุเลยไหมคะหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นได้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มไหนยังไงไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยจากรายงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเป็นกลุ่มที่เป็นที่ติดเชื้อตอนนี้เป็นคนที่มีอายุหรืออัดเดานะครับขึ้นไปแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเด็กเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้อ่านรายงานตรงการติดเชื้อที่เด็กนะครับแต่ว่าที่ค่อนข้างแน่ใจก็คือว่าการติดต่อโดยเฉพาะไวรัสแอนดีสเนี่ยต้อง cross contact จริงๆแต่การมา cross contact เนี่ยไม่ได้รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ฮะไม่ได้ถ่ายทอดเหมือน HIV อะไรไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ
2: ครับก็เรียกว่าความเสี่ยงต่ำและประเทศไทยเราก็ไม่น่ากังวลแค่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ครับ
0: จากหลักฐานเนี่ยคือเราไม่มีหนูในลักษณะสายพันธุ์อาร์เจนตินาครับ เพราะว่าไ

0: รัสไวรัสฮันต้าเนี่ยมันมีอยู่ในสัตว์ฟันแท้ระเบิดสัตว์ฟันแท้ลักษณะเนี่ยมันไม่มีในประเทศไทยครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเผอิญไปเอาสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเข้ามาอันเนี้ยอีกแบบนึงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
1: คร
0: ับ
2: ค่ะค่ะ
1: มีคนครับ
2: เชิญค่ะ
1: แต่อย่างน้อยครับอาจารย์ก็ทำให้เราได้หันมาให้ความสำคัญกับการกำจัดหนูหรือว่าดูแลเรื่องของหนูต่างๆนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็คือการกำจัดหนูเนี่ยเราพยายามกำจัดกันอยู่แล้วเพราะว่าของเราเนี่ยสักเป็นประเทศที่สะอาดขึ้นมากแล้วนะเพียงแต่ว่านี้ครับถ้าเผื่อว่ามีอุจจาระปัสสาวะของหนูเนี่ยอย่าได้ชะล่าใจในการที่จะใช้ไม่กวาดไปปัดๆหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันจะทำให้ฟุ้งกระจายนี่อันตรายมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำราดแล้วก็ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ได้ดีที่สุดก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีนนะฮะพวกไฮโปคลอไรด์เนี่ยนะครับจะสามารถฆ่าหรืออินแอคทีเวตไวรัสนี้ได้ดีครับแต่ว่าไม่ใช่เราไปปัดนี่แค่นั้นอันตรายมากครับ
2: ก็เป็นวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็การทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะอย่างแอนดิสเนี่ยพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะมีแค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวใช่ไหมคะคุณหมอประเทศอื่นๆนี่ก็จะไม่ได้มีเจ้าตัวสายพันธุ์นี้ใช่ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาใต้ฮะ
2: อเมริกาใต
0: ้แต่ว่าจะมีลักษณะซึ่งบางครั้งคนจากดินแดนแถบเนี่ยเดินทางไปนะสถานที่ห่างไกลและไปร่วมงานอย่างเช่นงานเลี้ยงอะไรที่มินีลักษณะที่เป็นอากาศปิดอย่างนี้ครับแล้วก็มีการ direct contact คือเข้าไปใกล้มากๆคือมันจะไม่เหมือนกับโควิดที่ว่าถ้าคนขึ้นรถไฟฟ้าและไอจามเนี่ยนะคนทั้งโบกี้อาจจะมีโอกาสติดได้นั่นคือโควิดแต่ว่าลักษณะนี้จะต้องเข้าไปใกล้ชิดเช่นว่าน้ำลายหรือว่าเส้นผ่านเนี่ยรบหน้าหรือว่ามือที่ไปขยี้เนื้อเยื่ออ่อนๆที่จมูกปากหรือตาอย่างนี้นะครับหรือมีบาดแผลเนี่ยฮะถึงจะติดนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเดินผ่านกันสวนกันเนี้ยไม่ติดนะครับ
1: ค่ะโอ้ไปอย่างชั่วครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้นะก็ยังเหมือนกับอยู่ในวงจำกัดของบนเรือเขานั่นแหละแล้วก็ทำให้ทางองค์การอนามัยโลกเขาก็ไปดูเรื่องของการอพยพคนนู่นนี่นั่นเนาะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เหมือนนานาชาติเขากังวล
0: นิดเดียวครับก็คือว่าตอนนี้เขาไปจับปัญหาที่ปลายเหตุคือคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไปลงเรือแล้วที่เกาะแห่งหนึ่งใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกลางทางเนี่ย
2: จะมี
0: เกาะที
2: ่
0: เซนต์เฮเลนาเนี่ยเขาลงมาแล้ว30กว่าคนฮ
2: ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการควบคุมโรคแล้วก็กระจายไปทั่วโลกตรงเนี้ยต้องตามไปควบคุมอีกทีนึงเหมือนกัน
2: มันก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องจับตาเนาะใช่ไหมคะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับศาสตราจารย์กิติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์ครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ค่อยเบาใจหน่อยครับว่าเจ้าไวรัสฮันตาหรือฮันต้าเนี่ยยังไม่กระจายไม่ระบาดเหมือนโควิดแล้วก็ประเทศไทยไม่มีหนูสายพันธุ์แอนดิสที่น่ากลัวแบบที่เขาเจอที่เมกาใต้ครับ
2: ก็ต้องย้ำข้อความสำคัญตัวโตๆเลยเพราะว่าทาง WHO เององค์การอนามัยโลกเองเขาก็ออกมาย้ำว่านี่มันไม่ใช่โควิดรอบใหม่นะแล้วก็บอกว่าเรื่องของการแผนอพยพผู้โดยสารอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปที่สเปนเขาค่อนข้างมีความพร้อมแล้วก็มีการเตรียมการเอาไว้อย่างดีแล้วนะคะอย่างที่ได้บอกเรื่องของแผนในการปฏิบัติการไปแล้วก็เชื่อว่าการปฏิบัติการจะสำเร็จด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update
4: ต่อและไม่กลับบ้านนาน 4-5 วันต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจปกครองได้จัดชุดข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทราบชื่อต่อมาคือนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์มีอาชีพหาของป่าโดยออกจากบ้านตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติให้ข้อมูลว่าปกตินายโยจะเข้าป่าเพียง 1-2 วันแล้วกลับบ้านจึงเชื่อว่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวกระทั่งวันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่จึงเร่งประสานไปยังกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายืนยันว่า

0: ประโยชน์ได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาจึงถูกจับกลุ่มในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เร่งประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสหรัฐเร่งสอบเหตุเรือระเบิดที่ไมอามี่เจ็บ11คนเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งสอบสวนหาสาเหตุของระเบิดบนเรือลำหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนในเมืองไมอามี่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหตุเกิดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความเป็นไปได้ที่เรือจะระเบิดที่บริเวณสันดอนทรายฮอลโอเวอร์ซันบาร์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองไมอามี่ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง11คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นด้วยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้และอาการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงทีมดับเพลิงเปิดเผยว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นถึงถังน้ำมันของเรือส่วนเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเช่าเหมาลำชื่อว่านอติเนเบิร์สแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการระเบิดอย่างแน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุบาเจาะตำบลตะปอยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสโดยมีปลัดอาวุโสอำเภอยี่งอสหกรณ์จังหวัดผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดผู้แทนหน่วยทหารและผู้นำท้องถิ่นร่วมรายงานสถานการณ์ภายหลังรับฟังสรุปสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงพื้นที่ติดตามจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งการระดมรถดับเพลิง14คันจากเทศบาลเมืองนราธิวาสเทศบาลตำบลรือสออบจจบจบอบจจบเข้าควบคุมเพลิงเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานรวมถึงกำลังพลจิตอาสาหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทั้ง6จุดที่เกิดเหตุเนื่องจากช่วงบ่ายมีกระแสลมแรงทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากจึงได้สั่งการไปยังผู้ใหญ่บ้านทั้ง5หมู่บ้านระดมกำลังชาวบ้านเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าระเบิดคาร์บอมโจมตีป้อมตำรวจปากีสถานเกิดเหตุระเบิดคาร์บอมโจมตีป้อมตำรวจแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองปานูทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานและยังเกิดเหตุซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ขณะกำลังเร่งไปเสริมกำลังจุดเกิดคาร์บอมทำให้ตำรวจเสียชีวิตอย่างน้อย12นายทางการปากีสถานได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในเมืองบานูเพื่อรับมือกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นซึ่งต่อมากลุ่มพันธมิตรติดอาวุธที่รู้จักกันในชื่ออิจฮัดอุนมูจาฮิดีนออกมาอ้างความรับผิดชอบก่อเหตุภาพวิดีโอเผยแพร่หลังเกิดเหตุเห็นสภาพของป้อมตำรวจกลายเป็นเศษซากปรักหักพังและมีก้อนอิฐซากรถที่ถูกไฟไหม้และเศษเหล็กจากยานพาหนะกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
6: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: จังหวัดระนองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญเที่ยวงานระนอง The Next Step ร่วมช็อปฟินกินฉ่ำกับสินค้าคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า30ร้านค้าการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรงเพลิดเพลินไปกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงระหว่างวันที่7ถึง11พฤษภาคม2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นณศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
8: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be Your Master a ceremony today ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษ

0: าคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาเก้านาทีครับชั่วโมงที่สองกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งครับที่หน้าเพจของเรามีพี่เสือใบบ้านเหนือทักทายคุณเก๋มาบอกว่าที่เลยฝนตกตั้งแต่6โมงเช้าเพิ่งจะหยุดตอนเที่ยงนี่เองครับแดดรำไรโอ้โหชุ่มฉ่ำอิจฉาด้วยนะครับทักทายคุณพิทักษ์ด้วยครับคุณพิทักษ์ก็ส่งข้อความมาสวัสดีคุณเก๋บอกว่าคุณเก๋น่ารักปากหวานทักทายพี่วรวุฒิด้วยนะครับรวมถึงพี่สุภชัยจันนิดรวมถึงพี่เอื้อมพรของเราครับทักทายมาจากปทุมธานีพี่จิรศักดิ์บุญสนิทครับก็ส่งข้อความมาสวัสดีรวมถึงพี่สักกรินเกาะโพด้วยนะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงครับ
2: ใช่ค่ะก็หลายท่านเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็รับฟังแล้วก็ส่งข่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นมาทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวรัสฮันตานะคะแล้วก็ส่งเรื่องของสภาพอากาศมาให้เราได้รับรู้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะสำหรับเรื่องของเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของวงการสุขภาพใช่ไหม
1: ครับ
2: ต่อกันเลยนะคะยุคนี้เรื่องของสุขภาพเนี่ยเรียกได้ว่าต้องมาก่อนจริงๆนะคะแล้วก็ต้องควบคู่กับความสะดวกก็ทิ้งกันไม่ได้นะคะควบคู่กันไปทีนี้สำหรับใครกำลังมองหาหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะคะนี่แนะนำเลยค่ะเป็นคาชิวารุ่น RC1804 นะคะก็เป็นหม้อหุงข้าวขนาด 1.8 ลิตรนะแล้วก็มาพร้อมกับ6ฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารแล้วก็ทำเค้กหม้อสมัยใหม่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่หุงข้าวอย่างเดียวนะดิฉันชอบมากเลยคือสามารถทำได้หลายฟังก์ชันจริงๆนะคะเรียกได้ว่าเป็นไอเทมลับของสายเฮลตี้จริงๆเพราะว่าเขาจะมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำแล้วก็ตัวหม้อข้างในเนี่ยเคลือบนอนสติกด้วยสำหรับคุณแม่บ้านที่บอกว่าห่วงนะว่าแบบการล้างทำความสะอาดเนี่ยมันจะยากหรือเปล่านะคะในเมื่อตัวหม้อข้างในเนี่ยเขามีการเคลือบนอนสติกมาแล้วเนี่ยข้าวมันจะไม่ติดล้างง่ายทนทานอันนี้รับรองเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจบในหม้อเดียวจริงๆทำได้หลายอย่างค่ะตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระแล้วก็ได้รับเรื่องของมาตรฐานมอกด้วยรับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยค่ะโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทก็จะลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่า990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็รับของแถมไปเลย2รายการเป็นที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่นะคะรวมมูลค่าของแถมเนี่ยเกือบ300บาทเลยทีเดียวสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3390021143390นะคะค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ส่วนท่านผู้ฟังคนไหนครับที่ยังกังวลกับเรื่องสงครามตะวันออกกลางที่อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งหรือทองร่วงทองแพงก็วันนี้ทาง FM 100.5 ของเราครับโดยบมจ.อสมทครับจะเปิดรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบ LINE

0: พียงแค่ท่านพิมพ์ assign ตามด้วย MCOTNEWS ครับก็จะได้เพื่อนใหม่เป็นMCOT News FM 100.5 ของเราจะมีทีมงานรวบรวมข้อมูลของท่านส่งต่อความเดือดร้อนข้อกังวลครับไปให้กับศูนย์สบก.หรือว่าศูนย์บริหารติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไปด้วยความห่วงใยจากคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
1: ค่ะนะคะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้มีหลายเรื่องจริงๆนะคะ
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจหลังจากที่เราได้รับทราบกันแล้วราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศให้ทราบกันแล้วนะครับว่าเราจะมีการกู้เงินเพิ่มอีก400,000 ล้านบาทใช่ไหมคุณเก๋ก็เห็นการลงในราชกิจจาแล้วก็เรียกว่าจากนี้ไปหลายคนก็รอคอยทั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมากมายโดยเฉพาะคนละครึ่ง plus หรือแม้แต่โครงการช่วยเหลือต่างๆทั้ง SME พ่อค้าแม่ขายต่างๆด้วยนะครับก็เรียกว่าเขาจะแบ่งไปเป็น2ก้อนใช่ไหม200,000 ล้านก็จะมาใช้ในโครงการคนละครึ่งซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าภายใต้พรก.เงินกู้ก็ยังมีโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถปรับโครงสร้างพลังงานได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของการกู้แต่แน่นอนว่ากู้มาแล้วจะใช้ตรงไหนให้ตรงจุดมากที่สุดในห่วงเวลานี้ครับเราไปวิเคราะห์กันจากท่านสมาชิกวุฒิสภาครับท่านวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์วุฒิสภาซึ่งท่านออกมาให้ความเห็นล่าสุดว่าท่านสนับสนุนให้รัฐบาลรีบทำคนละครึ่ง plus เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของชาวรากหญ้าโดยด่วนเลยนะครับตอนนี้ท่านประธานวิวัฒน์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านสว.วิวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้นำรายการทั้งสองท่านครับ
0: ครับท่านมองเรื่องของการกู้เงินครั้งนี้นี่จะมีประโยชน์อย่างไรไหมครับหรือจะเป็นอย่างที่ฝ่ายค้านถ้ากำลังจะตรวจสอบอยู่ครับท่าน
2: ครับผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เกิดภาวะสงครามทำให้ข้าวของแพงใช่ไหมครับแล้วรากหญ้าเราก็ได้ค่าของชีพของรากหญ้าเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าต้องชีพยากขึ้นในขณะเดียวกันการค้าการขายก็ลำบากขึ้นเพราะว่าเงินไม่หมุนเวียนก็มีคนละครึ่งพัดเข้ามาเติมในช่วงนี้นะฮะอาจจะทำให้รากหญ้าเราเนี่ยสามารถค้าขายได้ทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของรากหญ้านี่ดีขึ้นกำลังซื้อก็จะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลได้ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ย 10% รากหญ้าผู้รัฐเออรัฐผู้บริโภคจ่าย 40% ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: ทำให้กำลังซื้อสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งต่อไปสู่ระบบ SME ที่กำลังฝืดเชื้อที่กำลังเขาเรียกเหมือนฟันเฟืองที่กำลังชะลอตัวเดี๋ยวจะมีการค้าการกดแรงงานออก
0: ครับ
2: ถ้าฝืดฟันเฟืองนี่ไม่ฝืดเฟืองก็จะทำให้โลเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนขึ้นการจ้างแรงงานก็จะต่อเนื่องก็จะส่งต่อเป็นลูกโซ่ไปถึง SME ไมโครแล้วก็ส่งต่อไปถึงลักย่าที่ฝืดเฟืองก็จะทำให้หมุนเวียนดีขึ้นโลเศรษฐกิจหมุนขึ้นมันก็ส่งต่อไปถึงระบบธุรกิจใหญ่เช่น SLML แล้วก็โลเศรษฐกิจโดยทั่วไปก็จะทำให้การจับจ่ายให้สอยเป็นปกติทั่วไปนะครับ
0: ครับก็อันนี้เองมองในแง่ดีแต่หลายคนบอกว่าแจกเงินไม่ใช่ทางออกอาจจะช่วยได้แค่แก้คันหรือเปล่าครับท่านสว.
2: คือเป็นภาวะที่เร่งด่วนจำเป็นในช่วงภาวะเหมือนเบื่อเปรียบเหมือนคนเราเนี่ยเดินแล้วติดหล่มใช่ไหมครับไม่ต้องล้อติดหล่มแล้วเดินติดหล่มถ้าเราถ้าไม่มีคนประยุงช่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แต่ถ้าสมมติเป็นนาวาเช่นเป็นรถที่มีคนอยู่มากมายถ้าติดหล่มเนี่ยมันก็ยิ่งจมลงเร็วขึ้นมันทำให้คอส

0: เศรษฐกิจยิ่งแย่ลงคนจะจับจ่ายใช้สอยไม่มีมันก็เกิดจะเกิดไม่ให้เกิดคนขาดคนเกิดไม่มีรายได้ก็ต้องอาจจะต้องถึงพ้นชิงวิ่งราวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าเศรษฐกิจเรายังหมุนเวียนดีมีกำลังซื้อมันก็จะทำให้สภาพคล่องไปได้คนก็หากินกันได้ปกตินะครับอันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นในช่วงระยะสั้นในภาวะสงครามนี่แหละ
1: ครับในฐานะที่ท่านเคยเป็น SME มาก่อนนะครับมองเรื่องของกำลังซื้อและก็การอยู่รอดอย่างไรบ้างครับตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ในฐานะที่ผมเป็น SME เก่านะครับคือ SME เนี่ยถ้าเกิดกำลังซื้อกดขายเนี่ยเงินหมุนเวียนสภาพคล่องของตัวเองก็จะไม่ดี SME ก็จะทำให้ขาดสภาพคล่องการที่มีการกู้เงินจากสถาบันต่างๆก็จะทำให้ติดขัดมันก็จะเป็นลูกโซ่ทำให้สถาบันเกิด NPL มากขึ้นนะครับ
1: โอ้ครับก็ลำบากเหมือนกัน
0: ผมคิดว่ารัฐบาลทำได้ถูกทางนะฮะในช่วงของสงครามที่น้ำมันแพงข้าวของแพงทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันเป็นทั้งโลกนะฮะรัฐบาลก็ต้องช่วยสนับสนุนหาทำให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยไปได้มันจะได้ไม่กระทบกระเทือนไปถึงระบบการเงินการธนาคารด้วยนะครับ
1: ครับแม้คนละครึ่งพลัสรอบนี้ดูเหมือนจะเป็นฟันเฟืองสำคัญเหมือนกันในมุมมองของท่านวิวัฒน์นะครับก็ตั้งแต่ SME ระดับไมโครจะดีขึ้นจะเป็นฟันเฟืองไปถึงระดับ SME ขนาดย่อมและขนาดกลางได้ด้วยระยะยาวนี่ก็จะดีไปจนถึงยังไงครับเพราะว่ามีเวลาแค่4เดือนเท่านั้นเองครับ
0: คืออย่างน้อย4เดือนใช่ไหมครับมันก็เป็นการต่อลมหายใจให้ผ่อนให้ยาวขึ้นในขณะเดียวกันสงครามผมเชื่อว่าใน4เดือนก่อนใน4เดือนเนี่ยคงจะมีข้อยุติที่เห็นภาพได้ชัดนะครับผมว่าการทำอะไรที่เฉพาะหน้าที่จำเป็นเนี่ยผมว่ามีความเร่งด่วนมากกว่าที่ไปรอคาดหวังสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นสงครามนะฮะสงครามคงในทุกท่านก็คงประเมินได้นะครับว่าคงไม่สามารถลากยาวได้นะครับ
2: ค่ะแต่ว่าเรื่องของแผนในการกู้เนี่ยจะแบ่งเป็น2แผนนะคะก้อนแรกก็จะเอามาช่วยในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยก็คือกลุ่มเปราะบางนี่แหละเอามาช่วยสนับสนุนนะคะทำ60-40แต่ว่าอีกก้อนหลังอะค่ะ200,000 ล้านเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่กำลังถูกจับตามองตรงนี้เรามีข้อห่วงใยยังไงหรือไม่อย่างไรคะเพราะว่าเหมือนกับว่าหลายคนก็ห่วงว่าการใช้เงินทุกโครงการมันจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้เนี่ยค่ะ
0: ครับเรื่องที่ว่าสนับสนุนกองเรื่องระบบพลังงานเนี่ยฮะรัฐบาลก็ที่ทราบว่ารัฐบาลก็พยายามมองถึงเรื่องวัตถุดิบของการนำเข้าเช่นน้ำมันที่มีการขึ้นลงตามกระแสของภาวะสงครามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโอเปปัสเนี่ยก็มีการแตกแยกออกมาแล้วจาก UAE ที่เตรียมไม่เข้าอยู่ในโอเปปัสที่ไม่มีเงื่อนไขสามารถมีกำลังผลิตที่การ1,500,000 บาร์เรลเป็น5,000,000 บาร์เรลได้ใน1วันก็ผมว่าน้ำมันหลังจากสงครามชัดเจนเนี่ยน้ำมันก็คงจะมีมากนะฮะมีการแข่งขันอาจจะถึงขั้นล้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดไปถึงขั้นนั้นนะครับแต่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเงิน200,000 ล้านเพื่อมาสำรองหรือมาปรับในระบบเรื่องพลังงานผมคิดว่ามันความเหมาะสมนะครับ
1: ครับที่นี่ห่วงทางในส่วนของฝ่ายที่ตรวจสอบอย่างฝ่ายค้านเองแล้วครับที่เห็นว่าก็จะเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยด้วยเหมือนกันว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่ารวมถึงมีการปล่อยข่าวว่ามีการสอดไส้เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์คาสิโนต่างๆด้วยอันนี้ท่านมองอย่างไรครับ
0: คือผมคิดว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสนะครับการที่โปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะไปมีการสอดไส้มันไม่ได้นะครับเพราะมันต้องมีการทำประชาวิจารณ์ทำข้อเสนอเนี่ยอะไรเรื่องได้ EAA หรืออะไรต่างสอดคล้องตาม

0: ตามบทของการเสนอโครงการใหญ่นะครับคิดว่าอันนั้นติอีกแง่มุมหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่อยมาศึกษากันใช่ไหมครับอย่างแลนบริดจ์เองสวก็กำลังจะศึกษาเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคณะสวก็มีคณะกรรมการคมนาคมก็ได้ศึกษาแล้วก็มีรายละเอียดอยู่ครับแต่ของผมเป็นคณะการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมเนี่ยผมมองถึงธุรกิจของผู้ประกอบการ SME Micro กับ SMEs และจะส่งต่อไปถึง SME LM ที่จะทำให้ปัจจุบันระบบหมุนเวียนดีทำให้ระบบฐานการเงินประเทศไทยเราจะได้มั่นคงไม่เกิด NPL ครับ
1: ครับผมก็วันนี้ครับขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับท่านวิวัฒน์ครับที่ได้มาเสนอมุมมองที่เรียกว่าให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจที่ตอนนี้เหมือนจะติดหล่มเลยนะฮะท่านก็เลยอยากจะให้รีบเอาคนละครึ่ง plus หรือไทยช่วยไทยเนี่ยมาก่อนไปอันดับแรกเลยนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ว่าการท่องของท่านครับ
1: ครับคุณวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาก็เรียกว่าเป็นอดีต SME ขายขนมปังปี๊บมาก่อนจนกระทั่งเป็นเยลลี่เจ้าใหญ่เจ้าดังของประเทศกระทั่งมาเป็นสว.อันนี้คืออดีตก็คือเข้าใจมุมมองของคนทำธุรกิจคนขายขนมตลาดขนมขบเคี้ยวนี่ท่านจะรู้ดีมากๆเลยนะครับ
2: ทีนี้มาดูมุมมองของทางหอการค้าไทยกันบ้างนะคะก็ทางคุณพจน์อรามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเห็นด้วยในหลักการของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทเพื่อที่จะรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีแนวโน้มว่าไม่รู้ว่าณเวลานี้เนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรนะคะคือในมุมของภาคเอกชนเนี่ยมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบกับต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ก็เหมือนอย่างที่ท่านสว.บอกกันนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีเรื่องของภาคการเกษตรภาคขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังต้องกระทบกับต้นทุนที่มันสูงขึ้นผลกำลังต่อการซื้อการจ้างงานความสามารถในการแข่งขันนะคะท่านก็บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็ต้องวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศเนี่ยลดความเปราะบางในระยะยาวก็ในส่วนของหอการค้าเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตด้วยนะคะแต่ว่าการกู้เงินเนี่ยควรมุ่งทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต้องควบคู่กันไปคือในระยะสั้นเนี่ยอันนี้ก็จะไปเน้นเรื่องของภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีแผนด้วยนะ
1: ค
2: ือทางหอการค้าเนี่ยเขามองว่าก็ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ทำจะให้ไทยเนี่ยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำฉะนั้นเองเงินกู้รอบนี้เนี่ยต้องไม่ใช่แค่การประคองเศรษฐกิจแต่ต้องเป็นเงินลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยด้วยนะคะก็มองว่าวันนี้เนี่ยโลกกำลังแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนพลังงานเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจถ้าหากไทยลงทุนถูกจุดวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจในรอบใหม่ด้วยนะคะขนาดเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความห่วงใยนิดนึงอย่างทางหอการค้าเขาเห็นว่าเรื่องของการใช้เงินก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นมุมมองสอดคล้องกับหลายคนที่ออกมาให้ความคิดเห็นนั่นแหละคือเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะมันจะต้องเป็นโครงการที่มันมีความชัดเจนเนาะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จ ะเป็นโจทย์ของทางรัฐบาลแหละที่จะต้องไปทำให้เกิดความโปร่งใสนะคะแล้วก็ทางหอการค้าไทยเนี่ยก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยแล้วก็ช่วยดูเรื่องของเสถียรภาพราคาสินค้าของเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอนด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาบอกเลยเป้าหมายหลักในการใช้เงินกู้เนี่ย

0: หลังจากที่ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้มีการประกาศในเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีคุณอนุทินบอกว่าเงินกู้เนี่ยจะถูกส่งไปช่วยเหลือประชาชนโดยตรงบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตลดภาระค่าครองชีพช่วยแก้ปัญหาปากท้องนะคะแล้วก็มีการย้ำว่าจะไม่ปล่อยนะคะให้มีเรื่องของโครงการอะไรต่างๆเนี่ยที่มันไม่โปร่งใสเนี่ยเข้าไปนะคะก็คือกระบวนการอะไรต่างๆการใช้เงินอะไรต่างๆเนี่ยคือจะใช้ทุกบาทเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนจริงๆแล้วก็มีการย้ำด้วยนะคะย้ำถึงความรับผิดชอบทางการเมืองแบบเต็มตัวเลยนะคือช่วงสำคัญของการให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณอนุทินก็ประกาศเลยบอกว่ารับผิดชอบโดยตรงต่อผลลัพธ์ของพ.ร.ก.ฉบับนี้หลังจากมีการประกาศใช้แล้วนะคะคือในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้าหากผลออกมาดีก็พร้อมรับผิดชอบแต่ถ้าหากเกิดปัญหาก็พร้อมรับผิดชอบเช่นเดียวกันแล้วก็จะพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศจะไม่มีการล่วงไหลของงบประมาณนะคะแม้แต่สตางค์แดงเดียวอันนี้ก็เป็นคุณอนุทินออกมาพูดเมื่อวาน
1: ครับ
0: เออนะ
1: ก็เรียกว่าการกู้เงินครั้งนี้หลายภาคส่วนก็เห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วไม่ว่าจะเป็นหนี้เพิ่มก็ตามแต่ยังไม่เกินเพดานหนี้สาธารณะใช่ไห
0: ม
1: ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังแน่นอนว่าพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้ครับจะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันก็อย่างที่ทราบว่าส่วนแรกที่หลายคนรอคอยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: ซึ่งหลายคนรอคอยที่จะลงทะเบียนกันในวันที่25พฤษภาคมนี้เพื่อให้ทันได้ใช้1มิถุนายนที่จะถึงนี้แน่นอนว่าสิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็น3ล้านสิทธิ์แจกคนละ 4,000 แต่ใช้เฉลี่ยเดือนละ 1,000 จะได้ใช้นานๆถึง4เดือนอันนี้คือในส่วนของบุคคลทั่วไปรวมถึงผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนจากที่เคยที่ได้300ใช่ไหมจะได้เพิ่มอีก700เป็น 1,000 บาทก็ทั้งหมดทั้งมวลรอฟังครม.อีก9วันข้างหน้าที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของบัตรคนจนเห็นว่าใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ที่รับสิทธิ์เดิมไปก่อนก็คือ13ล้านกว่าคนโดยจะเพิ่มวงเงินซื้อของจาก300เป็น 1,000 บาทต่อเดือนและหลังจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่อาจจะมีคนหลุดจากบัตรคนจนคือรายได้อาจจะเกิน 100,000 บาทต่อปีคนเหล่านี้ก็จะต้องมาใช้โครงการคนละครึ่งแทนครับคุณเก๋อันนี้คือผลสืบเนื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เรียกว่าจะเป็นห้วงเวลาเดียวกันที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนครั้งใหม่อันนี้หลายคนก็รอคอยเหมือนกันนะคุณเก๋
1: วันที่25ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมาบางคนบอกว่าจนไม่จริงทำไมได้บางคนบอกจนแต่ไม่ได้เลยนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแน่นอนว่าคนเก่าคนใหม่ลงทะเบียนหมดเลยนะครับรอบนี้เริ่มพร้อมกันเท่าเทียมกันเลย25พฤษภาคมก็จะมีทั้งลงแบบมือถือและลงตามสถานที่สำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ว่าต้องรอฟังรายละเอียดอีกครั้งนึงนะครับคุณเก๋ครับว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะวุ่นวายไหม
1: อันนี้คือหมายถึงว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยคือลงทะเบียน25พฤษภาคมแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องลงทะเบียนกันใหม่เคลียร์ใหม่หมดทุกอย่างอันนี้ต้องรอวัน
0: 25พฤษภาคมเหมือนกันเลยครับแม่บังเอิญพอดีวันเดียวกันเป๊ะเลยคุณเก
1: ๋ค่ะแต่ว่าในแง่ของฝากฝั่งฝ่ายค้านเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของพรก.กู้เงินนะคะก็เห็นว่าเขาก็เตรียมที่จะรวบรวมรายชื่อกันใช่ไหมคะรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีการวินิจฉัยนะคะกรณีที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนี่แหละอย่างทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคือในแง่ของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยคืออยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยเหตุที่เพิ่งเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเนี่ยเพราะร่างพรก.เนี่ยเพิ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะคะคุณสิริกัญญาก็บอกว่าถ้าหากมีการลงชื่อก่อนการประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเดี๋ยวจะถือว่าผิดขั้นตอนทางกระบวนการก็ต้องรอให้พรก.เนี่ยมีผลบังคับใช้ก่อนก็แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถรวบรวมรายชื่อส.ส.ได้ตามครบตามกำหนดแน่นอนแล้วก็กระบวนการก็น่าจะดำเนินการได้ทันเวลาด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าก็มั่นใจว่าทุกอย่างจะดำเนินการทันนะก็ไม่ได้กังวลว่ากระบวนการมันจะถูกยืดออกไปนะคะทีนี้ยังให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะก็คือมองว่าถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจน่าจะนะน่าจะต้องรับคำร้องเนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการใช้อำนาจออกพรก.กู้เงินนะคะแต่ว่าเธอก็ยืนยันนะว่าอันนี้เนี่ยก็คือต้องเป็นไปตามขั้นตอนใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะคะแล้วก็บอกว่าจุดสำคัญเนี่ยพยายามต้องแยกให้ชัดนะคือพรรคประชาชนเนี่ยไม่ได้คัดค้านการเยียวยาประชาชนนะ
0: ครับ
1: คุณสิริกัญญาพยายามจะอธิบายแบบนี้นะคะบอกว่าประชาชนไม่ต้องกังวลนะคะอย่างเรื่องของมาตรการอะไรต่างๆที่ไทยช่วยไทยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรอย่างเงี้ยการเยียวยาประชาชนเนี่ยมันต้องเดินหน้าต่อนะคะคือประชาชนกำลังรอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญแต่จะไม่ทำให้การใช้เงินตามพรก.เนี่ยหยุดลงทันทีนะคะเธอก็อธิบายประมาณนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ย้ำเนี่ยที่เหมือนกับติดใจก็คืองบก้อนหลังนี่แหละงบเปลี่ยนผ่านพลังงานตรงนี้คือเหมือนกับทางฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาก็มองว่าไอ้ก้อนหลังเนี่ยมันเป็นก้อนที่เหมือนกับว่า มันยังไม่ได้ถูกอธิบายว่ามันจะถูกนำเอาไปใช้ในโครงการอะไรยังไงบ้างแบบนี้
0: เพียงแต่ให้ทราบกว้างๆว่าจะเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการพลิก

0: ฉมพลังงาน
1: ใช่
0: เพื่อที่จะช่วยชาติประหยัดให้มีพลังงานทางเลือกและอาจจะได้เห็นราคาไฟราคาน้ำมันที่ถูกลง
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นกรอบกว้างๆอยู่นะคุณเก
1: ๋ก็ยังติดใจในก้อนหลังเนี่ยแหละก็เลยมองว่าจะต้องมีการตรวจสอบสำหรับประเด็นนี้นะคะก็อ่ะเป็นการให้สัมภาษณ์เป็นฝากฝังความคิดเห็นของทางฝ่ายค้านที่เขารวบรวมเรื่องของขั้นตอนการรวบรวมรายชื่ออยู่เนาะ
0: ใช่แล้วครับไม่เพียงเฉพาะพรรคสีส้มเท่านั้นแต่ว่าพรรคสีฟ้าก็ยังเดินแรงด้วยสำหรับกรณีการจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันนะครับว่าเส้นทางการออกพ.ร.ก.กู้เงินจะต้องเจอภาวะชะงักงานกลางทางหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชายาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา38นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันอาทิตย์ชิดใกล้ใจผูกพันติ้งหน่วยนั้นมาแน่ให้แลเห็นเก๋ด้วยช่วยแชร์เล่าข่าวเด็ดเด่นน้องเน้นเน้นแน่นอนในตอนเย็นน้องนั้นก็คือน้องฝนใช่ไหมพี่เทียนขอบคุณพี่เทียนท่าฉลองไปอย่างสูงเลยนะครับแต่งกลอนพระเพราะให้เราอีกแล้วช่วงเย็นๆใกล้สี่โมงก็ต้องดูเมฆดูฟ้ากันสักนิดหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณคุณ x บวก2 x ครับบอกชื่นชมตำรวจหล่อสัญชาตญาณความเป็นตำรวจเต็มตัวนี่อันนี้คือกรณีตำรวจหนุ่มไปเจอโป๊ะแตกของรถเก๋งชาวจีนที่หงายเก๋งแล้วก็เจอของดีอยู่ข้างในนั่นเองนะครับขอบคุณพี่มณีรัตน์ด้วยนะครับก็แชร์ข่าวคราวให้เราดูกรณีตำรวจไปเจอคลังอาวุธของชาวจีนหมิงเฉินนี่แหละคุณเก
1: ๋
0: ก็ยังมีประเด็นติดตามกันต่อนะสำหรับกรณีที่มีการตามตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาปืนให้กับนายหมิงเฉินเห็นว่าล่าสุดนี่ตำรวจคุมตัวจ่าบอยมาสอบปากคำแล้วใช่ไหมก็เรียกว่านี่คือหนึ่งในสองตัวละครอีกสองตัวสำคัญที่เป็นคนจัดหาแล้วก็เป็นทหารเรือด้วยครับคุณเก๋วันนี้จ่าบอยหนึ่งในสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนจัดหาปืนให้หนุ่มจีนก็ได้มาให้ปากคำกับตำรวจแล้วนะครับก็เรียกว่าสภ.นาจอมเทียนหลังจากที่ติดตามคดีล่าสุดก็นำตัวจ่าบอยมาสอบสวนเพิ่มอีกหนึ่งท่านที่สภ.นาจอมเทียนอยู่ณขณะนี้เดี๋ยวรอดูว่าจ่าแหบจะปรากฏตัวเมื่อไหร่สองคนนี้เป็นคนจัดหาปืนให้ซึ่ง

0: เรื่องของการจัดหาปืนที่ทำให้ท่านนายกอนุทินควันออกหูเพราะท่านบอกแล้วว่าถ้าไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐห้ามมีปืนห้ามพกห้ามซื้อขายเด็ดขาดนะคุณเก
1: ๋
0: อันนี้ประเคนให้เลยก็ไม่รู้ว่าจะมีโทษมีทางต้นสังกัดจะว่ายังไงกันต่อเพราะเรื่องนี้ทหารเรือต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆหลังจากทางใต้เรื่องยังเคลียร์ไม่จบกรณีการลอบสังหารส.ส.ของพรรคประชาชาติและรอบนี้ก็เป็นทหารเรืออีกแล้วนะคุณเก๋ก็เดี๋ยวรอเคลียร์กันไปทีละประเด็นรวมถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยคนที่ออกบัตรชมพูและบัตรฟ้าก็คือบัตรประชาชนนี่แหละให้กับคนจีนก็ชัดเจนว่ามีชื่อว่าคนจีนเลยชื่อนายเฉิงเจ้าใช่ไหมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเฉิงเจ้ากับหมิงเฉินเนี่ยคนเดียวกันหรือคนละคนแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของเราถึงได้มีบัตรชมพู1ใบแล้วก็บัตรฟ้าบัตรประชาชนจริงๆอีก1ใบด้วยครับคุณเก๋
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็งานเข้าหลายหน่วยเหมือนกันนะงานนี
1: ้แต่ว่าต้นสังกัดก็ออกมาบอกนะคะอย่างทางวันนี้เนี่ยโฆษกกองทัพเรือพลเรือตีนะคะปารัตน์รัตนชัยพันธ์เนี่ยท่านก็ออกมาบอกเลยว่าไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดนะแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับกระบวนการในการสอบสวนด้วยกรณีเรื่องของการขยายผลเนี่ยค่ะที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายเนี่ยที่เข้าไปอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะซึ่งณเวลานี้กองทัพเรือได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะก็กำลังตามตัวอยู่นะคะเดี๋ยวต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาตรวจสอบเชิงลึกกันแต่ว่าวันนี้ไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ลงไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะไปดูเรื่องของการแก้ไขปัญหารุกที่สาธารณะแล้วก็รวมไปถึงนะคะเรื่องของชาวต่างชาติอะไรต่างๆที่เข้ามาอาจจะเป็นนอมินีแล้วก็เหมือนกับมีการทำผิดกฎหมายอะค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้ก็ไปกันนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเต็มคณะเลยไม่ว่าจะเป็นทางคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่หาดบางเทาในตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตไปรับทราบนะคะแล้วก็รับฟังรายงานสรุปกรณีมีรายงานข่าวว่ามีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานแล้วนะคะแล้วก็มีทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้ว่าราชการนะคะของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ประชุมกันแล้วยังมีทางนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเต็มคณะเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณอนุทินนะคะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เสร็จสิ้นการรับฟังรายงานสรุปกรณีเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ชายหาดนะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เดินทางมาเพื่อรับเรื่องแล้วก็ติดตามเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่มีนะคะมีการเข้ามาทำมาหากินในหาดบางเทาถูกพวกอันธพาลนักเลงรังแกแล้วก็มีการให้เช่าพื้นที่เป็นไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกับเอาพื้นที่สาธารณะค่ะมาให้ชาวบ้านเช่ามาทำเป็นร้านอาหารมาเป็นสถานประกอบการต่างๆซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยบอกว่าผิดกฎหมายหมดอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องของผู้ที่ทำผิดกฎหมายเช่นไม่มีสิทธิ์ในพื้นที่แล้วเอาไปหลอกให้คนทั่วไปมาทำสัญญาเช่าหลังจากนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็แพ่งแล้วก็ไหนจะเรื่องของการประทุษร้ายข่มเหงรังแกประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยจะต้องถูกเข้าข่ายในการดำเนินคดีเช่นเดียวกันนะคะก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะคะถ้าพิสูจน์ได้ว่าชาวบ้านเหล่านี้ถูกหลอกลวงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจะต้องหาหนทางในการให้พวกเขาเนี่ยมาทำมาหากินต่อไปเพราะการจ้างงานการลงทุนไปแล้วแต่ทั้งหมดต้องย้ำว่าอยู่ภายใต้ความถูกต้องจะพยายามเอาโมเดลที่หาดบางเทาเนี่ยซึ่งเจ้าของสถานที่ก็คือกรมป่าไม้จะสามารถยกพื้นที่ให้ท้องถิ่นแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยเปิดช่องทางทำมาหากินให้กับประชาชนได้หรือไม่ถ้าทำได้ก็จะทำแต่ต้องไม่มีการครอบครองชายหาดนะแล้วก็บอกว่าต้องเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ก็เห็นว่าได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดำเนินการสำหรับเรื่องนี้นะคะเร่งด่วนเลยขณะเดียวกันผู้ว่าภูเก็ตเองเนี่ยก็มีความเข้มแข็งแล้วก็มีประสบการณ์รอบรู้ในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันส่วนกรณีเรื่องของร้านค้าที่ ยังมีปัญหาจะสามารถเปิดให้บริการ

0: การต่อได้หรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยนายกก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่ามาจากสิ่งที่ผิดกฎหมายดังนั้นก็ต้องทำให้ถูกต้องรวดเร็วที่สุดในส่วนของรัฐเองเนี่ยก็จะใช้เวลาให้เร็วที่สุดในการแก้ปัญหาด้วยนะคะตรงไหนที่ผ่อนผันได้ก็จะเร่งผ่อนผันแต่ว่าถ้ามีผู้ฝ่าฝืนเนี่ยอันนี้จะโดนจับแน่นอนนะคะแล้วก็ถามด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีให้กรมป่าไม้ไปหาทางออกจากสิ่งที่ทำไม่ถูกเนี่ยมันจะกลายเป็นดาบสองคมหรือเปล่าทำให้เกิดการบุกรุกพื้นที่อื่นๆนะคะนายกก็บอกว่าอันนี้ต้องดูและเอาที่นี่เนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคือต้องดูว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยสามารถเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทำมาหากินได้แต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่ดาบสองคมเพราะว่าหากเป็นที่อยู่แล้วไม่ได้มีที่จะนำไปพัฒนานะคะแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่กีดขวางหรือทำลายธรรมชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของภัยธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องหาหนทางแก้ไขคือพยายามจะย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าทำได้หรือไม่ได้ย้ำว่าเป็นการหาหนทางถ้าเราไม่นึกถึงประชาชนบอกว่าผิดกฎหมายแล้วเรื่องจบเนี่ยหรือบอกว่าแยกย้ายแล้วไปหางานอื่นทำเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพที่จะคิดแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องของปัญหาการครอบครองพื้นที่ของชาวต่างชาติบนเกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์เนี่ย
1: นี่แหละประเด็นสำคัญก็คือการแก้ปัญหามาเฟียต่างชาติโอ้โหอันนี้ที่น่าตกใจก็
0: ค
1: ือมีคนไทยก็เป็นนอมินีให้นั่นแหละไม่งั้นจะครอบครองได้ยังไงใช่ไหมคุณเก๋
0: ใช่นายกก็ย้ำว่าทุกอย่างเนี่ยคือต้องอยู่ภายใต้กฎหมายชาวต่างชาติครอบครองสิทธิ์อย่างไรครอบครองในฐานะผู้เช่าหรือเจ้าของที่ถ้ากรณีเจ้าของที่ต้องดูว่ากฎหมายให้หรือไม่คุณทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้อย่าเพิ่งไปมองว่าเขาเป็นคนไทยหรือต่างชาติแต่ถ้าเป็นเจ้าของที่แล้วมีพฤติกรรมประพฤติตนแสดงท่าทีวางมาดปิดกั้นการทำมาหากินของคนไทยรังแกคนไทยพยายามตั้งตัวเป็นนักเลงมาเฟียอันนี้เนี่ยโดนแน่นอนนะคะนายกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคือไม่ต้องไปกำชับอะไรว่าจังหวัดเป็นพิเศษหรอกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนเขารู้ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องพวกนี้เลยนะคะ
1: ก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นมาดเข้มๆของท่านนายกอนุทินในวันนี้นะคุณเก
0: ๋
1: ก็เรียกว่าสวมแว่นตาดำเลยแม่ลุยทิน
0: แจ็คเก็ตก็ดำ
1: แล้วก็ลุยทินภูเก็ตท้าดวลไม่ใช่ท้าเจ้ามาเฟียเนี่ยมาเจออนุทินซิท่านบอกว่ามาเฟียเนี่ยของโปรดผมเลยใช่ไหมแต่ถ้าเจอกันจริงๆท่านก็บอกว่าเดี๋ยวก็วิ่งหางจุกตูดอีกนี่ก็คือสิ่งที่คุณอนุทินครับลงพื้นที่เพื่อที่จะบอกว่าปัญหามาเฟียต่างชาติที่มาอยู่ในเกาะภูเก็ตนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขโดยมีท่านผู้ว่าเซมเบ้นิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่เคยสร้างชื่อจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมเชียงใหม่มาแล้วใช่ไหมรอบนี้มาอยู่ภูเก็ตก็จะมาปฏิบัติการดูแลแก้ปัญหามาเฟียที่เรียกว่ามาสร้างปัญหาให้กับประชาชนซึ่งแน่นอนคุณอนุทินบอกว่าวันนี้ที่มาเนี่ยสองเรื่องสำคัญก็คือภูเก็ตจากนี้ไปต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเฟียก็มีไม่ได
0: ้
1: มาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่อันแน่อันนี้เป็นมุกท่านคือมีทั้งมาเฟียและก็มีทั้งมาฟรีด้วยสำหรับประเทศไทย2 อย่างนี้ต้องไม่มี2ครับคือคนที่ข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าคนที
0: ่
1: อ่อนแอกว่าอันนี้ท่านบอกว่าต้องไม่ยอมเด็ดขาดนะทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงกำนันผู้ใหญ่บ้านห้ามยอมเด็ดขาดนะคุณเก๋ถ้ามันต้องมีมาเฟียเราต้องเป็นมาเฟียของมาเฟียอีกทีนั่นอันนี้เขาเรียกหนามยอกเอาหนามบ่งหรือเปล่าถ้าจะต้องจับมาเฟียเราต้องเป็นมาเฟียก่อนหรือเปล่าคุณเก๋คือมาเฟียในมุมมองของคุณอนุทินก็คือมองว่ามาเฟียกุ้ยต้องกลัวมาเฟียเจ้าหน้าที่รัฐอ๋อก็คือมาเฟียกุ้ยต้องกลัวมาเฟียที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั่นเองนะครับก็อันนี้คือเป็นคำมั่นของท่านนายกอนุทินแล้วก็เป็นวรรคทองที่ยืนยันว่าจากนี้ไปต้องไม่มีการข่มเหงรังแกชาวบ้านไม่มีชาวรัสเซียชาวจีนคนไหนที่มาทุบรถมาทำให้ชาวบ้านในภูเก็ตเดือดร้อนอีกต่อไปครับคุณเก๋
0: คือคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปจัดการเรื่องนี้นะแล้วก็จะเอาหาดบางเทาเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์นะคะแล้วก็มองว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะยังมีไปถึงเชียงใหม่เชียงรายในเรื่องของพื้นที่ป่าไม้

0: ด้วยนะคะก็บอกว่าตนเองเนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่คือมองว่าพื้นที่ของคนไทยเนี่ยถ้ามันเป็นสาธารณประโยชน์ไม่มีการพัฒนาอยู่ในแผนใดๆในช่วง 10-20 ปีเอามาให้ประชาชนได้ทำกินตนเองเนี่ยก็เห็นด้วยกับหลักการนี้นะคะแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยจะต้องไม่มีใครมาข่มเหงมารังแกหรือมาข่มขู่แต่อย่างใดนะคะยังพูดถึงเรื่องของฟรีวีซ่าเองนะคะที่กำลังศึกษากำลังดูกันอยู่เนี่ยแล้วก็เตรียมที่จะพิจารณาใช่ไหมคะอย่าง
1: ไม่ต้องฟรีแล้วใช่ไหม
0: โอ้อัน
1: เหลือให้สั้นลงใช่ไหม
0: เหลือสั้นลงจากเดิมเนี่ยคือ60วันอาจจะเหลือลดเหลือสัก30วันนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของนอมินีอะไรต่างๆที่เรากำลังพูดถึงแล้วก็รวมไปถึงชายชาวจีนที่ไปเจอเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้ทางคุณศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเนี่ยบอกเลยเหมือนกันว่าเดี๋ยวคงจะต้องดูสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือณเวลานี้เนี่ยอย่างเรื่องของฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคณะกรรมการวีซ่าก็กำลังเสนออยู่นะ
1: ครับ
0: กำลังเสนออยู่พิจารณานะคะจาก60วันจะลดเหลือประมาณ30วันนะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าวีซ่าแต่ละประเภทเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันจะต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะก็อยู่ในขั้นตอนที่ณเวลานี้เนี่ยเรียกได้ว่านะคะก็พยายามทำงานกันนะคะเรื่องของการคัดกรองต่างๆให้ได้นักท่องเที่ยวที่เป็นเชิงคุณภาพจริงๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมาแย่งงานคนไทยมาตั้งเป็นบริษัทมาเป็นนอมินีแล้วก็มีพฤติกรรมการเที่ยวที่ไม่เหมาะสมนะอันนี้เนี่ยก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ส่วนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน่าจะเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เป็นข่าวใหญ่เลยเพราะว่าวันนี้อย่างวันนี้เองเนี่ยที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะเขาบอกว่าบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำคลองเปรมในช่วงเช้าของวันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ
1: ครับ
0: เริ่มมีความคึกคักละเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเรื่องของการเตรียมปล่อยตัวคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีมวลชนเสื้อแดงจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยเดินทางไปจับจองพื้นที่ไปรอให้กำลังใจแล้วก็ไปรอการต้อนรับนะคะการกลับบ้านของคุณทักษิณด้วยนะคะอย่างรายงานเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วง11โมงที่ผ่านมาของวันนี้นะมีมวลชนเขาเอาเสื่อค่ะไปปูริมทางฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานต่างๆบางคนก็พกพัดลมมือถือร่มเสบียงอาหารอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมาต้อนรับคุณทักษิณด้วยเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยก็มีการเปิดเพลงสร้างความคลึกครื้นแล้วก็มีการจับกลุ่มจับกลุ่มคุยกันนะคะถึงการปล่อยตัวของคุณทักษิณที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประชาชื่นสน.ทุ่งสองห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายวางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ก็เรียกว่าจะปักหลักอยู่หน้าเรือนจำคลองเปรมรอจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับที่อดีตนายกทักษิณจะออกมาจากเรือนจำซึ่งแน่นอนว่านี่คือเส้นทางของอดีตนายกทักษิณหรือว่าพี่โทนี่วูซัมจากอดีตนายกสู่นักโทษที่จะได้รับอิสรภาพในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะครับก็นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นหลังจากที่คุณทักษิณกลับไทยเมื่อ22สิงหาคม66เพื่อรับโทษจำคุกแล้วก็ไปพักรักษาตัวชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษเหลือแค่1ปีแต่ว่าศาลฎีกาบอกว่าการอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่การรับโทษทำให้คุณทักษิณต้องไปอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรมแล้วก็รับโทษ1ปีเต็มๆในเดือนกันยายนปีที่แล้วก็ถ้านับไปนับมาตอนนี้นะคุณเก๋คุณทักษิณก็อยู่ในเรือนจำในเรือนจำกลางคลองเปรม243วันก็ถือว่าได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้และจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการคุมประพฤติจนกว่าจะพ้นโทษโดยสมบูรณ์นะครับก็เรียกว่านี่คือสิ่งที่มวลชนคนเสื้อแดงรอคอยวันนี้ที่รอคอยผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแห่งการต่อสู้คุณทักษิณชินวัตรที่วันนี้แม้แต่คุณณัฐวุฒิใสเกลือก็ออกมาโพสต์ Facebook นะครับก็บอกว่ามวลชนรอรับอดีตนายกทักษิณพรุ่งนี้ และการติด

0: คุกที่ผ่านมาคือผลพวงของการทำรัฐประหารปี49พร้อมประกาศรั่นรัฐประหารเป็นอาชญากรรมต่อประชาธิปไตยและบอกว่าผู้ถูกกระทำจากเผด็จการไม่ควรติดคุกแม้แต่วันเดียวอันนี้ถือโอกาสออกมาแสดงจุดยืนแน่ด้วยนะคุณเก๋ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นผลพวงจากการรัฐประหารก็ไม่ควรที่จะติดคุกอันนี้คือมุมมองของคุณณัฐวุฒิที่พร้อมให้กำลังใจเห็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นเวทีด้วยนะจนถึง4ทุ่มเลยนะครับก็กิจกรรมก็จะหยุดการใช้เสียงแล้วก็เดี๋ยวรออีกทีตอนเช้าวันพรุ่งนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าตัวเองเคยเดินออกจากเรือนจำมาแล้ว3ครั้งยังจำทุกความรู้สึกได้ดีภาพที่มีพลังอย่างยิ่งก็คือออกมาแล้วเห็นคนที่เรารักเห็นคนที่เราไว้ใจมารอให้กำลังใจครับคุณเก๋เพราะฉะนั้นการออกคุกของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้ก็คุณณัฐวุฒิบอกว่าจะไปรอรับอดีตนายกทักษิณเพื่อตอกย้ำว่ารัฐประหารคืออาชญากรรมร้ายแรงที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยและผู้ถูกกระทำจะไม่เดินเดียวดายYou never walk alone อันนี้ผมต่อให้นึกว่าเป็นแฟนหงหรืออย่างไรสำหรับคุณเต้นณัฐวุฒินะครับ
1: อ
0: ันนี้คือมุมมองของคนที่เขารักใช่ไหมคุณเก
1: ๋ค่ะก็เห็นว่ากิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เลยนะคะ
0: ใช่
1: 10พฤษภาคมนะคะเพราะว่าทางคุณวรชัยเหมะอดีตส.ส.สมุทรปราการจากพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของกิจกรรมหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะเพื่อที่จะไปรอรับคุณทักษิณก็คุณทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวโดยกิจกรรมเนี่ยจะมีตั้งแต่ช่วงเย็นในวันนี้10พฤษภาคมแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของคนเสื้อแดงที่รักคุณทักษิณเพื่อรอการปล่อยตัวในเช้าวันที่11พฤษภาคมนะคะก็มารวมตัวกันมาทั้งจากต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพด้วยนะคะก็เห็นมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมาหลายพันคนแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะคะการพูดถึง เรื่องของการปราศัยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆด้วยนะคะอ่ะก็เดี๋ยวได้ติดตามฉะนั้นเองเนี่ยทางหน่วยงานของงานจราจรของสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องกองบังคับการตำรวจนครบาล2กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะเขาก็เลยประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยคือช่วงตั้งแต่เย็นวันนี้เนี่ยวันที่10แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี้เลยนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการจราจรบนถนนไม่ว่าจะเป็นงามวงวานขาออกบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะตั้งแต่11นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ต่อเนื่องอาจจะยาวไปจนถึงวันที่11เลยพรุ่งนี้จนถึงเที่ยงนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารายงานไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกิจกรรมการรวมตัวกันนะคะของมวลชนเพื่อที่จะรอรับคุณทักษิณนะคะที่จะได้รับการพักโทษแล้วก็ออกจากเรือนจำด้วยค่ะก็มีเส้นทางแนะนำนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวไปติดตามได้ทางเพจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคะ
0: ก็รวมถึงติดตามด้วยว่ารอบนี้อดีตนายกทักษิณออกมาแล้วจะเลี้ยงหลานจริงๆหรือนำความรู้ความสามารถมาช่วยอย่างไรเพราะอดีตคนเคยรักอย่างคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมก็ยังเชื่อว่าแม้จะได้รับอิสรภาพแต่ยังมี2คดีใหญ่ๆที่อาจจะทำให้คุณทักษิณเตรียมกลับเข้าไปเรือนจำอีกครั้งนั่นก็คือคดี112หรือมาตรา112ที่ตอนนี้อยู่ในชั้นอุทธรณ์และยังมีคดีเกี่ยวเนื่องกับชั้น14โรงพยาบาลตำรวจที่ตอนนี้อยู่ในชั้นของปปช.อีกด้วยครับคุณจตุพรอดีตคนเคยรักก็เลยเหมือนจะเตือนว่าอยากให้ท่านออกมาเลี้ยงหลังจริงๆเนี่ยคงเป็นเรื่องยากแล้วล่ะครับคุณเก๋ครับ
1: เอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะคะเวลาหมดจริงๆค่ะวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด

0: วลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลตำรวจคุมตัวจ่าบอยหนึ่งในผู้จัดหาปืนมาสอบสวนในขณะที่หลายหน่วยงานรุดสอบหนุ่มจีนต่อเนื่องส่วนสาวไต้หวันในรถตม.เพิกถอนวีซ่าเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าบอยผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนโดยนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือจ่าแหบผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนส่วนนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนในห้องสปกตม.จังหวัดชลบุรีมีตำรวจทหารเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดมีการพูดคุยกับนายหมิงเฉินซันตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่มาของอาวุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักในขณะเดียวกันที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสาวชาวไต้หวันที่นั่งมาในรถของนายหมิงเฉินซันคนจีนตอนประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนไม่ได้ข้อมูลมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนสงครามหรือไม่อย่างไรก็ตามตม.พัทยาได้สั่งเพิกถอนวีซ่าผู้หญิงชาวไต้หวันไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนนำตัวมาฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนอย.สั่งตรวจโรงงานปลากระป๋องเร่งด่วนเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่การผลิตหรือ GMP ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่นำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวังและการตรวจข้อร้องเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยสสจ.สมุทรสงครามได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งหนึ่งประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตซึ่งผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศขนาด425กรัมผลการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากกรมประมงว่าปลาที่บรรจุอยู่ภายในคือปลานิลไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดผลิตภัณฑ์เรียกคืนมาได้ทั้งหมดจำนวน235กระป๋องทันทีการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางมาถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานีมาร่วมให้การต้อนรับโดยได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศาลเจ้าจากนั้นเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีประชุมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีรวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงพร้อมรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะในโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจพร้อมให้การช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่เพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวง

0: บททศีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ใช้แทนแบบกระดาษได้ตามระเบียบนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อจำกัดของการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ยุ่งยากและอาจใช้งานไม่ได้จริงเนื่องจากมีเงื่อนไขหลายประเด็นว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งยกระดับบริการสู่สาธารณสุขดิจิทัลโดยเฉพาะการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แทนใบส่งตัวแบบกระดาษเพื่อลดภาระประชาชนไม่ต้องถือเอกสารลดความแออัดในการรอคอยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาแบบไร้รอยต่อโดยเฉพาะหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศรวมถึงรพ.สต.ช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยสะดวกรวดเร็วแพทย์ได้รับข้อมูลล่วงหน้าลดปัญหาการปลอมแปลงเอกสารเพิ่มความโปร่งใสระบบบริการสุขภาพสำหรับข้อสงสัยที่ผู้ป่วยต้องมีไลน์หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมและต้องลงทะเบียน Health ID ซึ่งถึงจะมีการลงทะเบียนได้นั้นยืนยันว่าคนไข้ไม่จำเป็นต้องมีไลน์หรือแอปหมอพร้อมก็สามารถส่งไปส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบทำการส่งตัวได้ตามปกติหากมีแอปพลิเคชันสามารถเก็บไปส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในโทรศัพท์มือถือในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้ Health ID ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนระบบ MOPH Refer เป็นระบบส่งตัวรูปแบบดิจิทัลที่กระทรวงสร้างขึ้นโดยใช้มาตรฐานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ความปลอดภัยเทียบเท่าธุรกรรมธนาคารหน่วยบริการใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือพัฒนาระบบเองช่วยให้เชื่อมโยงระบบการส่งต่อทั่วประเทศได้แบบไร้รอยต่อสำหรับผู้ป่วยที่มีใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์ในระบบแล้วและมีแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะสามารถทำการต่ออายุใบส่งตัวผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเองทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
2: บางเรื่องเล่าเปลี่ยนชีวิตคุณได้เราไม่ได้อ่านแต่เราจะพาคุณไปฟังแก่นความคิดจากหนังสือหลากสไตล์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่สอนชีวิตจากปรัชญาหรือเรื่องตลกลี้ลับนวนิยายขายดีในทุกๆวันกับรายการสวนอักษร7วัน7แนวติดตามสวนอักษร4-5พร้อมเรื่องเล่าดีๆให้คุณทุกวันทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์วิกเอ็น
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการชั่วก่อนแชร์วิกเอ็นค่ะจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทค่ะในทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.แบบนี้นะคะที่คลื่นวิทยุ FM 100.5 เนี่ยก็จะพบกับทีมงานจากชั่วก่อนแชร์ค่ะและในวันนี้นะคะก็อยู่กับแป้งจีราภัทรสุวรรณพันธ์ค่ะ
5: ครับผมโยพีรพลอนุตตรโสตครับเราก็2คนจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าว

0: ไทยอสมทนะครับเราคุยกันเรื่องความรู้เท่าทันความปลอดภัยไซเบอร์รู้เท่าทัน AI นะครับรวมทั้งรู้เท่าทันข้อมูลเท็จข้อมูลจริงต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราใช้ชีวิตในโลกของข้อมูลข่าวสารได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางการพูดคุยกับพวกเราสองคนนะคะเช่นเคยค่ะก็มีทางไลฟ์นะคะอยู่บนเพจ Facebook FM 100.5 ค่ะและก็ยังมี LINE Official @mcotnews ค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีทาง TikTok ใช่ไหมคะพี่โอ
0: TikTok ใช่ก็มี TikTok ของคลื่นข่าว mcotnews 100.5 นะครับตอนนี้ก็เห็นโหเปิดเข้าไปเห็นหน้าเราแล้วนะฮะ อยู่ที่คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 นะครับท่านสามารถจะเข้า TikTok แล้วค้นถ้าจะค้นจาก username ก็ @mcotnews mcotnews นะครับตอนนี้มีผู้ติดตามพวกเราแสนกว่าคนนะฮะผ่านทางคลื่นนี้แล้วก็คนที่ดูอยู่ตอนนี้โอ้โหจำนวนมากเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับมีคนล่าสุดที่เข้ามาเมื่อกี้นี้ฮะชื่อป้าเต่า
1: ค่ะ
0: นะครับก็แล้วก็เวลาเข้ามาดูทีไรก็จะรู้สึกโอ้โหเขาคุยกันคึกคักจังเลยนะในช่องแชทใครที่มี TikTok อยู่แวะมาเข้ามาเจอพวกเราได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเป็นแบบนี้นะฮะเครื่องนึงมือถือเนี่ยเปิด TikTok อีกเครื่องนึงนะฮะอาจจะเปิดฟังวิทยุอยู่ผ่านทางอาจจะเป็นแท็บเล็ตนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันหรือบางท่านอาจจะเปิดทีวีดูไปด้วยนะครับแล้วก็เปิดคอมพิวเตอร์ไปด้วยนะครับเหมือนกับหลายๆท่านที่ทักทายกันเข้ามาตอนนี้นะฮะ
1: ซึ่งใน Facebook ตอนนี้ก็มีคุณสุภชัยทักทายเข้ามาว่าสวัสดีครับค่ะ
0: นะคุณสุภชัยก็ทักเข้ามาที่ LINE เหมือนกันนะฮะสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณแป้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็เป็นช่องทางที่เราพูดคุยและทักทายกันเข้ามาได้นะครับรวมทั้งถ้าท่านมีคำถามหรือมีอะไรที่เราอยากจะพูดคุยกันก็ได้เต็มที่เลยนะครับผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ฮะวันนี้อาจารย์ปริญญาหอมอเนกนะครับจะมาคุยเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต่อยอดมาจากซีรีส์เรื่อง AI ยุคใหม่นะครับคือเรื่อง AI ยุคใหม่เนี่ยมันต่อยอดมาจากการเปิดตัว AI ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Mythos นะครับแล้วมันคือมันฉลาดมากมันเก่งมากนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการเปิดตัวทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะฮะผ่านไปเพียงประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยก็ทำให้เกิดผลงานเกิดผลผลิตเกิดอะไรไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยตามมาอีกเยอะมากนะครับจนเราตั้งคำถามแล้วล่ะว่าการใช้งาน AI ตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรนะครับซึ่งอาจารย์ปริญญาก็มาพูดถึงเรื่องของประโยชน์พูดถึงเรื่องความเสี่ยงพูดถึงเรื่องผลกระทบต่อการจ้างงานพูดถึงผลกระทบในด้านความปลอดภัยไซเบอร์พูดถึงสิ่งที่บริษัทต่างๆควรจะต้องตระหนักถึงโดยเฉพาะการมี AI governance หรือว่าการดูแลกำกับดูแล AI การใช้ AI ภายในบริษัทภายในองค์กรรวมทั้งกำกับดูแลการใช้ AI ของตัวเองให้เป็นอย่างดีและเหมาะสมนะครับจะได้ไม่ต้องเสียข้อมูลที่ไม่ควรจะเสียให้กับ AI เพราะว่า AI ใช้ข้อมูลมหาศาลวันนี้อาจารย์ปริญญาจะมาต่อในหัวข้อที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่อาจารย์เคยเกริ่นไว้นิดๆนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาขยายความนั่นคือ AI เนี่ยในยุคนึงเนี่ยเราเคยได้ยินว่าเมื่อคุณใช้ AI จะต้องมี human in the loop ก็คือต้องมีคนเข้าไปอยู่ใน loop นะครับคือแบบคนจะต้องตรวจคนจะต้องดูว่าพร้อมถูกต้องไหมคนจะต้องโน่นต้องนี่อะไรเงี้ยก็คือ in the loop เรียกว่าเหมือนถ้าอยู่ในสายพานเนี่ยคนต้องเข้าไปอยู่ในสายพานด้วยนะครับเพื่อจะได้กำกับดูแลการทำงานแต่อาจารย์กำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนจากคำว่า human in the loop ก็คือคนไปอยู่ในสายพานเนี่ยเปลี่ยนเป็น human on the loop ก็คืออยู่เหนือแล้วก็กำกับดูแลให้ครบมุมทั่วๆนะครับซึ่งก็ผมขยายความไม่แน่ใจว่าครบถ้วนหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังอาจารย์ปริญญามาขยายความในช่วง 16:35 นะครับ
1: ค่ะและในช่วงแรกของวันนี้เนี่ยแป้งก็ได้เตรียมเรื่องที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนในช่วงนี้มากๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของชั่วก่อนแชร์ตอนวิธีลดค่าไฟใช้ได้จริงหรือ
0: เราต้องการเลยนะฮะ
1: ค่ะและถัดมาก็เป็นเรื่องของภัยไซเบอร์ก็จะมาอัปเดตกฎหมายใหม่นะคะป้องกันมิจฉาชีพยิงแอดในสื่อโซเชียลต้องสแกนหน้าและยืนยันตัวตนค่ะ
0: เออนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่เดี๋ยวเราก็จะมาขยายความด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราไปเริ่มต้นที่เรื่องแรกกันเลยฮะ
1: ค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะถึงแม้ว่า

0: ในช่วงนี้หลายๆพื้นที่จะมีฝนตกก
1: ็
0: จะช่วยให้เย็นขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่เชื่อว่าหลายวันก่อนบางวันก็ช่วงกลางวันนี่ร้อนมากๆเลยนะคะพี่โยก็คิดว่าคงหลายบ้านเนี่ยคงจะมีการใช้ไฟที่มากขึ้นอาจจะมีการเช่นเปิดพัดลมมากขึ้นอาจจะมีเปิดแอร์มากขึ้นซึ่งในหน้าร้อนแบบนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะทำงานหนักมากขึ้นก็จะมีการกินไฟมากขึ้น รวมไปถึงที่มีข่าวในเรื่องของการปรับโครงสร้างค่าไฟด้วยแล้วก็ในเดือนที่แล้วมีเมษายนหลายบ้านเลยก็มีค่าไฟที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งบนโซเชียลเนี่ยก็เลยมีการแชร์กันถึงเรื่องวิธีการประหยัดไฟต่างๆนะคะเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟมาใช้หลอด LED หรือว่ามีการปิดแอร์เปิดแอร์แค่ 3-4 ชั่วโมงแล้วก็ปิดแอร
1: ์
0: นะคะรวมไปถึงแนะนำให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ยังมีวิธีการประหยัดไฟอื่นๆอีกนะคะที่เขาแชร์กันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยชูก่อนแชร์ของเราเนี่ยได้สอบถามกับรองศาสตราจารย์รุ่งโรจน์วงศ์มหาศิรินะคะท่านก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบนะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกับโชว์ก่อนแชร์ตอนวิธีช่วยลดค่าไฟใช้ได้จริงหรือค่ะและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันค่ะ
2: ครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดนึงเนี่ยประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% อันนี้จริงครับ
3: ใช้ไฟโซลาร์เซลล์ล้างแอร์บ่อยเปลี่ยนหลอด LED และอีกสารพัดวิธีที่แชร์กันบนโซเชียลที่บอกว่าทำแล้วจะช่วยลดค่าไฟบ้านได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ที่คณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับวิธีช่วยลดค่าไฟบ้านแบบที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับ
2: จริงครับแชร์ต่อได้ครับผม
3: วิธีลดค่าไฟข้อแรกเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นแบบ LED ช่วยได้จริงไหมครับ
2: อันนี้จริงครับเพราะว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมเนี่ยมีประหลาดการกินไฟของหลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดยาวหลอดนึงเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณที่40วัตต์พอเป็นหลอด LED ปุ๊บเนี่ยตัดประหลาดตัวนี้ทิ้งไปปุ๊บก็ลดไป10วัตต์ละเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือลดลงประมาณ 30% นะครับอันนี้จริงครับผม
3: วิธีที่2ถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานออกช่วยได้จริงไหมครับ
2: ถูกต้องครับตราบใดที่เรายังเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเซ็นเซอร์สวิตช์ออนออฟอยู่ตลอดเวลาจริงๆไฟตรงนี้เนี่ยมันน้อยมากระดับมิลลิวัตต์อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดการเสียหายเรื่องทำให้เปลืองไฟได้ถอดออกเลยดีกว่าครับผม
3: วิธีที่3ตั้งเวลาเปิดปิดแอร์ไม่ต้องเปิดทั้งคืนแค่ราว 3-4 ชั่วโมงก็ช่วยลดค่าไฟได้จริงไหมครับ
2: ตรงนี้จริงครับแต่ต้องอธิบายเพิ่มก็คือว่าบ้านเราเนี่ยช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจะเป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยครับไปจนถึงราวๆสักเที่ยงคืนก็จะสามารถกำจัดความร้อนที่อยู่ในอาคารได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ติดว่าจะต้องนอนเย็นๆเปิดแค่ 3-4 ชั่วโมงคุณก็จะได้สภาพอากาศตอนกลางคืนปกติซึ่งมันก็อาจจะอุ่นๆอยู่เราสามารถที่จะนอนใส่เสื้อผ้าบางๆห่มผ้าบางๆก็เป็นไปได้ครับผม
3: แต่วิธีนี้ก็อาจไม่เหมาะกับคนบางกลุ่ม
2: คนเราเนี่ยมีความรู้สึกร้อนเย็นไม่เท่ากันบางคนเนี่ยอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นคนเมืองอะนะเราก็มักจะเปิดแอร์ที่25องศาตลอดคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเปิดแอร์30ชั่วโมงแล้วก็เปิดพัดลมช่วยต่อไปโดยปิดแอร์เป็นเรื่องที่เป็นจริงครับแต่ว่าก็จะเป็นสำหรับคนที่ค่อนข้างจะใช้ชีวิตอยู่ในอากาศทั่วไปเป็นปกติอยู่แล้วมากกว่ากับคนที่อยู่ในสังคมเมือง
3: วิธีที่4ให้ใช้พัดลมร่วมกับการเปิดแอร์
2: ตรงนี้จริงครับเพราะว่าเมื่อมีความเร็วลมเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเสมือนอุณหภูมิมันลดลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราลดการปรับอากาศลงก็คือว่าตั้งอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเปิดพัดลมเนี่ยช่วยนิดหน่อยเบาๆให้การระบายอากาศดีขึ้นเหงื่อเราระเหยง่ายขึ้นก็สามารถเป็นไปได้ว่าเราจะสามารถเปิดอุณหภูมิแอร์ประมาณ27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมช่วยเบาๆเล็กน้อยครับผม
3: วิธีที่5ล้างแอร์บ่อยๆถ้าแอร์สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้น
2: แน่นอนครับเพราะว่าตัวฝุ่นผงเนี่ยถ้าใครเคยล้างแอร์เนี่ยจะเห็นเส้นใยดำๆเล็กๆเนี่ยเกาะอยู่ตามใบพัดแล้วก็ตามคอยแอร์อยู่เสมอตัวเนี้ยมันขวางการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหว่างอากาศที่ผ่านคอยเย็นกับตัวพื้นผิวโลหะของคอยถ้าฝุ่นที่หนาปุ๊บเนี่ยการแลกเปลี่ยนก็ยิ่งแย่ลงรวมถึงอาจจะทำให้ลมโฟลว์ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นการล้างแอร์บ่อยๆช่วยให้แอร์เย็นขึ้นและประหยัดค่าไฟจริงครับ
3: และที่บอกว่าล้างแอร์บ่อยๆต้องบ่อยแค่ไหน

0: แหละครับส่วนตัวผมแนะนำว่าประมาณ6เดือนเพราะเท่าที่เคยล้างมาเนี่ย6เดือนเนี่ยก็คือใบพัดจะกำลังฝุ่นเคอะเลยมีฝุ่นมีผงอะไรทั้งหลายแหล่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือควรจะล้างอยู่ในช่วงไม่เกิน6เดือน
1: และสุดท้ายวิธีที่6ที่ช่วยให้ค่าไฟลดลงนั่นคือใช้ไฟโซลาร์เซลล
0: ์ไฟโซลาร์เซลล์อันนี้จริงครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้งานอาคารเนี่ยครับหรือว่านพักอาศัยในช่วงกลางวันโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าได้ในตอนกลางวันถ้าเราใช้ตอนกลางวันเลยเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะหาจุดคุ้มทุนได้เร็วแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตอนกลางคืนด้วยปุ๊บเนี่ยเราก็จะหาจุดคุ้มทุนได้ช้าต้องใช้แบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานจากตอนกลางวันมาตอนกลางคืนซึ่งค่าแบตเตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยยังค่อนข้างแพงอยู
1: ่ดังนั้นสรุปแล้ววิธีช่วยลดค่าไฟแบบที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับ
0: จริงครับตรงนี้แชร์ได้ครับแต่อธิบายเพิ่มบางข้อนิดนึงครับผม
1: ถอดปลั๊กพักเครื่องลดเปลืองพลังงานวิธีง่ายๆที่สามารถทำได้เพื่อช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
2: ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับชัวร์ก่อนแชร์ตอนวิธีลดค่าไฟใช้ได้จริงหรืออาจารย์ก็ตอบว่าส่วนใหญ่แชร์ได้ใช้ได้นะคะแต่ว่ามีอธิบายเพิ่มในบางข้อซึ่ง6วิธีที่เขาแชร์กันก็มาสรุปสั้นๆอีกรอบหนึ่งก็คือข้อแรกเนี่ยให้เปลี่ยนหลอดไฟมาใช้ไฟ LED
3: ครับ
2: ก็สามารถช่วยประหยัดพลังงานได
3: ้
2: เมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบเดิมถัดมาข้อ2คือการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานอันนี้ก็สามารถช่วยประหยัดไฟได้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่อุปกรณ์จะเสียหายได้ด้วยถัดมาข้อ3เป็นเรื่องของการตั้งเวลาปิดแอร์นะคะที่เขาแนะนำว่าให้เปิดแอร์เพียง 3-4 ชั่วโมงก็เพียงพอที่จะช่วยระบายความร้อนในห้องได
3: ้
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าทำได้ช่วยประหยัดไฟได้แต่ก็แล้วแต่บ้านแล้วแต่บุคคลบางคนก็อาจจะสามารถอยู่ได้ในอากาศอุณหภูมิห้องหรือว่าบางคนเนี่ยที่ต้องการที่จะเปิดแอร์ตลอดก็ได้เหมือนกันก็สามารถใช้ได้ค่ะถัดมาก็เป็นเรื่องของเปิดพัดลมพร้อมกับเปิดแอร์อันนี้ก็เห็นมีการแชร์กันมานานมากแล้วเช่นให้เปิดแอร์27องศาพร้อมกับเปิดพัดลมอันนี้ก็สามารถช่วยประหยัดไฟได้เหมือนกันที่อาจารย์ได้ตอบไปและข้อ5คือหมั่นล้างแอร์นะคะอาจารย์ก็แนะนำให้ล้างแอร์ทุกๆ6เดือนก็จะสามารถประหยัดพลังงานได้และสุดท้ายคือให้ใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์อันนี้อาจารย์ก็บอกว่ายิ่งถ้าใช้ไฟในช่วงกลางวันเนี่ยก็สามารถประหยัดไฟแล้วก็คืนทุนได้เร็วด้วยค่ะนี่ก็เป็น6ข้อนะคะที่มีการแชร์กันบนสังคมออนไลน์ที่อาจารย์ก็บอกว่าแชร์ต่อได้ค่ะ
3: ครับก็ดังนั้นวิธีประหยัดก็ต้องลดใช้นะครับหรือว่าใช้ให้เหมาะสมเหมาะสมหมายถึงว่าใช้ให้ใช้เท่าที่ต้องใช้และถ้าใช้ก็ใช้อย่างไม่ได้ใช้มากเกินไปนะครับก็จริงๆเทคนิคอะไรในการประหยัดเนี่ยมีมากพอสมควรอยู่ที่ว่าเราจะลองปรับดูไหมนะครับแล้วก็ถ้าปรับแล้วก็ให้ใช้แบบประหยัดได้จนชินเนี่ยก็ในระยะยาวก็คงจะช่วยลดการใช้พลังงานไปได้มากพอสมควรนะครับ
2: ค่ะในเรื่องถัดมาก็จะมาอัปเดตเรื่องของภัยไซเบอร
3: ์
2: กันนะคะ
3: ครับ
2: ก็เรื่องนี้เนี่ยทางคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าเนี่ยเขาก็ได้ออกกฎหมายใหม่นะคะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพยิงแอดในสื่อโซเชียลต้องสแกนหน้าและยืนยันตัวตนค่ะก็เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการเผยแพร่นะคะราชกิจจานุเบกษานะคะจากกรมคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าเนี่ยโดยมีเนื้อหาเนี่ยดังนี้นะคะคือข้อแรกเนี่ยหากจะมีการลงโฆษณาออนไลน์หรือว่าที่เราเรียกว่ายิงแอดนี่แหละ
3: ครับ
2: โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคนในประเทศไทยนะคะจะต้องมีการยืนยันตัวตนทุกครั้งโดยการยืนยันตัวตนเนี่ยจะมีอายุ1ปีหากเกินกว่านั้นเนี่ยจะต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งวิธีการยืนยันตัวตนเนี่ยก็ทำได้2วิธีนะคะสำหรับคนไทยก็คือสแกนใบหน้าคู่กับบัตรประชาชนหรือว่ายืนยันตัวตนผ่านทางดิจิตอลไอดีที่เชื่อถือได
3: ้ครับ
2: แต่ว่าถ้าหากเป็นชาวต่างชาติเนี่ยต้อง
3: แถมราคาถูกอีก
2: ค่ะ
3: นะฮะเพราะว่าโฆษณาบนออนไลน์เนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากเขาสามารถเลือกได้ว่าต้องเป็นคนนี้อายุเท่านี
2: ้
3: เพศนี้

0: ู่ในพื้นที่แบบนี้อาจจะมีความชอบความสนใจในเรื่องนี้คือเขาสามารถจะเลือกได้แบบมีประสิทธิภาพมากเรียกว่าเงินทุกบาทนี่คุ้มค่านะครับแล้วก็มาลงโฆษณายิงมาหาคนซึ่งมักจะเป็นคนที่เหมือนถูกวิเคราะห์มาแล้วอะนะครับเช่นถ้าคนนี้หลงไหลเรื่องรถยนต์เขาก็อาจจะไปยิงโฆษณารถยนต์ราคาถูกมาปรากฏเลยนะหรือคนนี้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศโจรก็อาจจะยิงโฆษณาขายทัวร์ราคาถูกหรือว่ายิงโฆษณาเครือข่ายอะไรบางอย่างหรือยิงโฆษณาอะไรบางอย่างเข้ามาเพื่อจะล่อหลอกคนเหล่านี้แหละนะครับแล้วมันก็มักจะมีประสิทธิภาพเพราะไม่ใช่การยิงโฆษณาหวานๆไปนะครับดังนั้นเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากของคนร้ายในการโจมตีคนไทยนะครับตัวประกาศนี้จึงเป็นประกาศที่บอกว่าผมรอคอยอยู่นะครับคือรอคอยเลยที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างกับคนที่ให้บริการโจรพวกนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่ามันเป็นการเปิดทางให้คนร้ายเนี่ยเข้ามาโจมตีถึงคนไทยได้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งวิธีการที่อยู่ในประกาศฉบับนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มไหนมีโฆษณาที่จะยิงมาถึงคนไทย
1: คือไม่ว่าจะเป็นคนไทยยิงคนไทยเองมาถึงยิงแอดนะคะหรือว่าจะเป็นคนต่างชาติเองก็ต้องทำตามกฎหมายนี้
0: ใช่ครับ คือให้ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์จัดให้มีการพิสูจน์ตัวตนผู้กระทำการโฆษณาทุกครั้งก่อนประกาศโฆษณานะครับหรือถ้าเกิดว่าพิสูจน์ไปแล้วภายในไม่เกิน1ปีก็

0: ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนนะครับซึ่งการตรวจพิสูจน์ตัวตนเนี่ยมีทั้งการตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบความเชื่อมโยงดังนั้นต้องมีภาพใบหน้าของผู้กระทำการโฆษณาดังนั้นใครที่มีอาชีพนี้อยู่นะก็เตรียมใบหน้าไว้เลยนะครับเพราะใบหน้าคุณจะต้องส่งใบหน้าคุณนะไปเป็นหลักฐานยืนยันแล้วกันนะครับก่อนการยิงโฆษณานะครับแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์ตัวตนผ่านระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิตอลที่มีน่าเชื่อความระดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าที่ทางคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดนะครับซึ่งก็ต้องมีมาตรฐานสูงนะครับแล้วก็จะต้องระบุตัวตนได้แล้วต้องเก็บรักษาคนที่มายิงโฆษณาไม่ใช่แบบมายิงโฆษณาโจรแล้วก็หายเรียกว่าหายวับไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยิงไปเมื่อวานเนี่ยไม่ได้จะต้องเก็บข้อมูลไว้ไม่น้อยกว่า90วันนับตั้งแต่สิ้นสุดการใช้บริการนะครับต้องมีชื่อต้องมีหลักฐานแสดงตนบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหนังสือรับรองนิติบุคคลและข้อมูลที่ติดต่อได
1: ้ค่ะก็สำหรับร้านค้าหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะบนโซเชียลที่ประกอบอาชีพอย่างสุจริตก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ก็เตรียมสแกนหน้าแล้วก็บัตรประชาชนไว
0: ้แล้วถ้าคนยิงโฆษณาแบบเช่นคนกดส่งนะกับคนจ่ายเงินเป็นคนละคนต้องเก็บข้อมูลเดียวกันของคนจ่ายเงินด้วยนะครับก็เรียกว่าถ้าทำได้จริงนะฮะเขาบอกว่าจะประกาศบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจาก็คือประกาศเมื่อ5พฤษภาที่ผ่านมานะครับดังนั้น6เดือนนับจากนี้ไปก็ประมาณเดือนพฤศจิกานะครับประมาณเดือนพฤศจิกายนหวังว่านะครับเราก็จะเห็นโฆษณาอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของคนร้ายเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็จริงๆเขาน่าจะมีการดำเนินการอะไรต่างๆดังนั้นใครที่ให้บริการตรงนี้อยู่สามารถจะเพิ่มระบบหรืออะไรต่างๆเพื่อยืนยันตัวตนตามกฎหมายนี้ได้นะก็เริ่มทำเลยไม่ต้องรอพฤศจิกาก็ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราพบจริงๆนะครับว่าหลายคนเนี่ยถูกหลอกลงทุนถูกหลอกไปทำงานถูกหลอกอะไรต่างๆเนี่ยเพียงเพราะว่านั่งอยู่เฉยๆเล่นเน็ตอยู่ดี
1: ๆ
0: อยู่ดีๆไอ้โฆษณาพวกนี้มันก็โผล่ขึ้นมานะครับมีอยู่ท่านนึงที่เป็นผู้เสียหายที่จริงๆเราเคยสัมภาษณ์ในรายการนะครับบอกว่าเล่น IG อยู่ดีๆมีโฆษณายิงเข้ามาใน IG นะครับแล้วก็ชวนไปทำงานออนไลน์สุดท้ายเนี่ยลงท้ายก็คือเสียเงินเก็บไปหมดตัวนะครับมันไม่ควรเลยนะครับที่คนที่นั่งอยู่เฉยๆจะต้องมาโดนพวกนี้มาล่อลวงล่อหลอกนะครับจากแพลตฟอร์มที่เขาคิดว่าทุกอย่างมันดีหมดเพราะฉะนั้นตราบใดที่กฎหมายนี้ยังไม่บังคับใช้นะครับเราจะพูดประโยคนี้ต่อไปว่าถ้าคุณเห็นโพสต์อะไรที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุนให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นของโจรนะครับถ้าคือจริงๆตอนหลังมาก็เห็นหลายอันนะที่เป็นโพสต์ของตัวจริงแหละนะครับแต่คุณต้องเผื่อใจไว้ก่อนว่าถ้าอะไรเป็นโฆษณายิงเข้ามาเขียนว่าได้รับการสนับสนุนเป็น advertising เป็นแอดเป็นโฆษณาเนี่ยเผื่อไว้ก่อนนะว่าโจรเป็นคนมายิงโฆษณาให้เผื่อใจไว้เลยแล้วกันนะครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตกลงแล้ว AI ในยุคใหม่เนี่ย human จะ in the loop หรือ human จะ on the loop แล้ว2อันนี้มันต่างกันยังไงและมันสำคัญแค่ไหนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงก่อนแชร์ big end
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อ

0: ของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105 Point 5ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105 Point 5พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Weekend
2: ครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัท Cybertron จำกัดนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: คุณเย็นครับ
2: ครับสวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะชวนอาจารย์คุยเรื่อง AI นะครับหัวข้อในวันนี้น่าสนใจมากๆ Human in the Loop หรือ Human on the Loop จะ Human ไปอยู่ตรงไหนดีนะครับอาจารย์
4: ครับเป็นคำยอดฮิตครับในยุคนี้ครับ
2: ครับ
4: มันก็เริ่มกันเลยเนาะ
2: ใช่ครับเริ่มได้เลยครับอาจารย์
4: คือ AI เนี่ยตอนนี้มันเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น
2: ครับ
4: แล้วเราก็เข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ใช้ AI อย่างที่ถามว่าโยใช้ AI ไหมโยก็คิดว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ Gemini GPT เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ใช้อะไรมาหลายคนคิดแบบนี
2: ้ครับ
4: แต่จริงมันไม่ใช
2: ่
4: จริงเนี่ยมันอยู่ใน search engine อยู่ในอัลกอริทึมของพวก TikTok Facebook Google มันอยู่ในอัลกอริทึมพวกนี้มานานแล้ว
2: ครับ
4: นะ Google Map อะไรทุกอย่างคือระบบ IT อย่างที่เราใช้เนี่ยข้างหลังเป็น AI หมดแต่เราไม่รู้แค่นั้นแล้วการที่มันจะส่งอะไรมาให้เราหรือทำอะไรแบบอัตโนมัติเนี่ยมันก็ไม่ต้องมี human มา on the loop มันจะเป็น in the loopนะคือซึ่งเราก็เข้าใจว่าคำว่า in the loop ก็คือว่าเวลามันจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องให้คนเป็นคนตัดสินใจเป็นนาทีสุดท้ายแล้วก็ค่อยส่งมาให้มันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
2: ครับ
4: อันนี้คือเรามองสองข้างนะข้างที่เราใช้เองเราจะเอาผลลัพธ์จาก AI ไปส่งให้คนอื่นเอาไปทำงานทำการอะไรเงี้ยเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยตัวเรา in the loop อยู่แล้วสุดท้ายเราต้องเป็นคนอยู่ใน loop อยู่แล้ว
2: ครับ
4: แต่ว่าอีกฟากหนึ่งคือฟากแพลตฟอร์มฟาก TikTok Facebook Google เนี่ยมันจะ on the loop มันไม่ in the loop ก็คือว่ามันตัดสินใจเองมันดูจากสิ่งที่เราโพสอาจจะฟังไมโครโฟนเราพูดอะไรได้แอดวอชไทซิ่งเอนจินมันน่ะมันเลือกเองส่งเองเลย
2: คือเราไม่
4: มันโอกาสที่มันจะ
2: ไปเกี่ยว
4: เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ครับ
4: ฝั่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนั้นโอกาสที่มันจะเสนออะไรบ้าๆบอมาผิดพลาดพาคนไปเสียเงินพาคนไปเสียชีวิตอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่มีแบบ call center มานั่งเคาะว่าวันนี้คุณโยเข้ามาใน Facebook เข้าใน Google แล้วคุณจะส่งอะไรคุณโยดีผมเข้ามาคุณจะส่งอะไรให้ผมดีมันไม่มีว่างขนาดนั้นอะยูเซอร์มันเป็นพันล้านคนมันจะมาว่างขนาดนั้นได้ไงอะเพราะนั้นระบบของแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ที่มันกระทำกับเราอะให้ผมวิเคราะห์นะม
2: ัน
4: จะเป็น human on the loop มาตั้งนานแล้วก็คือว่ามันมีคนจะมาตรวจสอบอะไรน้อยมากเลยไม่อยากจะพูดว่าไม่มีด้วยซ้ำเอาไว้มีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันแจ้งตำรวจอะไรมันถึงจะมีคนมาคนก็หายากคุณโยจะโทรไปหา Facebook Google ที่ไหนอ่ะมันก็ไม่มีให้มันก็ไม่มีคนให้คุยถูกไหม
2: ครับใช่
4: มันไม่มี call center โทรไป XYZ1234แล้วสวัสดีครับที่ call center ของ Facebook Google อะไรมันไม่มีอ่ะ
2: ถ้าต้องคิดจะติดต่อนี่คือไม่ติดต่อเลยฮะเพราะไม่รู้จะคุยกับใคร
4: ไม่มีหรอก
2: ครับ
4: นั่นคือสิ่งที่มัน on the loop มาตั้งนานแล้วส่วน in the loop นี่คือเขาพูดถึงว่าเวลาเรา AI มาใช้เช่นว่าคุณโยไปถามมันเรื่องหัวข้อใหม่ของรายการชัวร์ก่อนแชร์หรือว่าคุณโยจะจัดสัมมนาชัวร์ก่อนแชร์ไปรับงานกองทุนสื่อมากำลังจะคิดหัวข้อใหม่เชิญวิทยากรถ้ามาทำให้เสร็จสับเลยผมมั่นใจเลยว่าคุณโยต้องใช้บริการมันบ้างถูกไหม
2: ครับ
4: เพื่อจะ get idea เอา idea มาแต่ว่าพอมาเสนอหัวข้องานมาให้คุณโยสัก 4-5 หัวข้อคุณโยบอกไม่เข้าท่าเลยว่ะดูมันแข็งดูมันหุ่นยนต์โยก็จะมาชุมกับทีมแล้วก็เ

0: ับหัวข้อให้มันดูเรียวขึ้นตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า human in the loop ก็คือว่าเราจะไม่เอารีเซลมาสุดท้ายมาเป็น final result เราต้องแบบมานั่งยำมานั่งเกานั่งทำแล้วค่อยส่งกลับมาเข้าโลกแห่งความเป็นจริง
1: ครับ
0: นั่นคือการถามแบบแชทบอทโต้ตอบปกติแต่ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ย AI มันเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิง
1: ครับ
0: ก็คือมันดันมี AI ที่แบบเป็น AI agent เอามาลงที่เครื่องได้เช่น Open Claw น้องกุ้งอะไรเนี่ยนะCode Cowork แล้วก็โอเอเจนต์ทุกตัวที่ออกมาหมดเลย Open AI ก็มี Gemini ก็มี
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าไม่มีใครไม่มีเอเจนต์ดีกว่านะโดยเอเจนต์ที่ใช้กันมากที่สุดและนิยมสุดก็คือเอเจนต์ในการเขียนโปรแกรม
1: คร
0: ับ แฟนโปรแกรมเมอร์จูเนียร
1: ์
0: ก็คือคอร์สโค้ดที่อันลือลั่นนะคือจ่ายเงินอยู่เนี่ยคนที่ใช้จริงจังเนี่ยไม่ได้จ่าย700ต่อเดือนนะจ่าย 7,000 บาทต่อเดือนทุกคนเลย
1: ครับ
0: ที่ดูโยจะจ่ายสับสไครอะไร 7,000 บาทต่อเดือนคิดหนักปะล่ะ
1: โอ้คิดหนักเลยฮะ
0: คิดหนักเลยนะเพราะว่า Apple Music อะไรมันก็หล่อมกันแหละมันก็ไม่มีตังค์ใช่มั้ย
1: ครับ
0: 199เดดฟงเดดฟิกอะไร299 399
1: ครับ
0: แต่ 7,000 นี่แบบมันหนักมากแต่ว่ามันก็เจนโค้ดทำอะไรมาให้ทำให้งานของเรามันง่ายขึ้นแต่ถ้าเอาโค้ดที่มันเจนมาเนี่ยเอาไปใช้เลยเนี่ยแปลว่าฮิวแมนไม่ได้อินเดอะลูปแต่ฮิวแมนอินเดอะลูปก็คือขอดูซิโค้ดมันไม่โอเคแล้วก็ยังไม่เอาอะไรเงี้ยเราใช้ฮิวแมนอินเดอะลูปตลอดแต่พอ AI เจนมันออกมาเนี่ยมันมีคนมาบอกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะแบบนี
1: ้
0: มันเปลืองเวลาเปลืองกำลังงานเปลืองต้นทุนทำไมเราไม่ให้มันทำไปเลยอะให้มันทำให้เสร็จไปเลยทุกอย่างจัดการเรียบร้อยไปเลยเราก็ไปเตะบอลไปเที่ยวไปรับลูกไปทำอะไรคือ
1: ม
0: ีเวลาในชีวิตความเป็นมนุษย์มากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วอะไรที่มันทำซ้ำทำอะไรได้ก็
1: ให้ม
0: ันลอกแต่ต้นจนจบไปเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราค่อยเข้าไปดูหรือว่าเราคุมระดับนโยบายก็เป็นที่มาคำว่า on the loop งั้นสรุปง่ายๆสั้นๆภาษาชาวบ้านเข้าใจ human in the loop ก็คือเราจะไม่ปล่อยมันทำอะไรเลยทุกอย่างเลยเราจะต้องเป็นคนควบคุมโปรดักชันสุดท้ายรีเซลสุดท้ายตลอดในการจะตัดสินใจการจะเอาข้อมูลไปใช้เราจะให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทุกขั้นตอนเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้า human on the loop เนี่ยเราปล่อยให้มันเลงเนี่ยต้นจนจบเลยแล้วถ้ามันแบบสามารถจะไปได้เองเราก็ไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลย
1: ครับ
0: มันก็ออโตเมชันของมันทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปยุ่งกับมันเรียกว่าประสิทธิภาพสูงมากลดต้นทุนมหาศาลเพราะว่าไม่มีคนอยู่ในหลุมนั้นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: human error ก็ต่ำด้วยฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วดูดีฮะ
1: ดูดีฮะดูแบบโอ้โห
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้อันสุดท้ายเนี่ยอันหลังเนี่ยอันตรายมากเลย
1: ครับ
0: ไอ้ human on the loop เนี่ยโคตรน่ากลัวเลยเพราะว่ามันอาจจะตัดสินใจทำอะไรที่แบบบ้าๆบอๆหรือว่าตัดสินใจแบบหุ่นยนต์เช่นมาตัดสินใจลบข้อมูลลูกค้าเราทิ้งหมดเลย
1: ม
0: ีบริษัทหนึ่งเพิ่งใช้เอเจนต์ไม่ทันไรนะ
1: ครับ
0: แต่เอเจนต์นั่นคือเคอร์เซอร์ผมเคยได้ยินนะ
1: ครับ
0: เป็นโปรแกรมเขียนโปรแกรมตัวเอเจนต์ที่เก่งมากเลย
1: ครับ
0: ชื่อเคอร์เซอร์ซึ่งมันคิดว่ามันกำลังทำข้อมูลทดลองอยู
1: ่
0: ข้อมูลเหมือนแบบในเทสติ้งอ่ะ
1: ครับ
0: ข้อมูลเขาเรียกขั้นตอนสเตจจริงคือข้อมูลที่ยังไม่ได้เอาใช้จริงอ่ะแล้วพอมันทำเสร็จมันทดลองเสร็จมันก็ลบข้อมูลทิ้งเพื่อไม่ให้เปลืองดิสเปลืองแรมอะไรเงี้ยแต่มันดันไปเข้าใจผิดข้อมูลลูกค้าเก็บไว้หลายปีมันมองว่าเป็นข้อมูลทดสอบมาลบเกลี้ยงเลย
1: โอ้โห
0: ภายในเวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเนี่ยข้อมูลลูกค้าหายวับไปกับตาเลยแล้วก็เราก็ไปถามมันในข่าวนี่เขาบอกว่ามนุษย์นี่กระชากคอเสื้อมันเลยนะ
1: ครับ
0: ทำไมเองทำอย่างนี้อะไรถามมันนะมันก็บอกเออ I'm sorry ว่าอ้ําแบบเข้าใจผิดไปว่ามันเป็นสเตจจริงอ่ะอ้ํา sorry
1: เสียใจด้วยจริง
0: ๆใจก็อาจเสียใจแต่ว่ามันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันผ่านไปแล้วอ่ะเพราะในบริษัทที่โชคดีมีแบ็กอัพอยู่บ้างแต่ข้อมูลน่าจะหายไปสัก3อาทิตย์มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: โอ้โหไม่น้อยนะฮะ3อาทิตย์เนี่ย
0: แล้วช่วงนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากเตือนทุกคนคือเวลาเอามันลงเนี่ยเราบอกให้มันลงที่ไดซีลงที่ซับดิเรกทอรี่นึง
1: คร
0: ับ เราให้สิทธิ์มันเป็นแอดมินนะ
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่ได้เข้าโฟลเดอร์อื่นเราน
1: ั่นสิเพราะมันเราให้หมดทั้งไดฟ์นี่
0: ก็ต้องเราต้องไม่ให้มันหมดทั้งใดไงแล้วก็ให้มันเฉพาะส่วนในโฟลเดอร์นั้นโฟลเดอร์เดียวถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ที่ถ้าพฤติกรรมมันไปทุกโซนเปิดนู่นเปิดนี่ที่อื่นเนี่ยเรามีอะไรมาดีเทคไหมว่ามันพฤติกรรมมันเป็นยังไงอันนี้เราไม่รู้ละแล้วก็อีกอันนึงที่ทุกคนอยากจะใช้งานมันอย่างเต็มที่เลยเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือให้มันเข้ามาอ่านเมลแล้วมันก็สรุปอินวอยซ์สรุป

0: เราไปซื้อตั๋วเครื่องบินสรุปเราไปใช้จ่ายทำอะไรเพราะหลายอย่างทุกวันนี้มันจะมีเมลคอนเฟิร์มมาใช่ไหมโอนงงเงินอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็ขี้เกียจมานับว่าตั้งแต่ต้นเดือนมาเราทำอะไรไปบ้างให้เองเข้าไปอ่านเมลค่าหน่อยดิเองสั่งให้ค่าเลยคือมันดูง่ายไปหมดเลยไงแต่จริงแล้วมันฮิวแมนมันไม่ได้อินเดอะลูปแล้วอะมันสโลว์มันเลยมันอ่านเมลเรานี่เราบอกให้เองช่วยสรุปเดือนนี้นะพฤษภาให้หน่อยดิมันล่องเนี่ยนู่นเลย10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยเราจะไปรู้ได้ไงอะมันมาอ่านกี่ไฟล์กี่เมลแล้วมันเอาไปหมดเลยแล้วมันก็รู้พฤติกรรมเราความต้องการของเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันแบบถ้ามันอินเดอะลูปคือทุกครั้งที่มันจะกระโดดไปไหนทำอะไรอ่ะมันจะต้องถามก่อนใช่ไหมเครื่องถามเป็นเรนจ์ว่าอ่ะจะให้อ่านเมลตั้งแต่ฉบับไหนถึงฉบับไหนถ้าเราบอกว่าเอาตั้งหนึ่งมกรา
1: ครับ
0: อันนี้คือเราควบคุมขั้นควบคุมมันทุกขั้นตอนเลยไม่ให้มาอ่านเมลบล็อกของเราทั้งหมดหรือไฟล์ก็เฉพาะโฟลเดอร์เมลก็เฉพาะช่วงเวลาแต่คำถามคือเราจะรู้ได้ไง
1: เราจะเชื่อมันได้ไง
0: เราจะเชื่อมันได้ไงว่ามันไม่ได้อ่าน
1: คร
0: ูทั้งอีเมลเราเนี่ยเพราะนั้นคนเนี่ยจะไปทาง human on the loop มากขึ้น
1: เพราะว่าให้มันทำ
0: วันนี้มันเร็วมันเร็วมากเหมือนกับว่ามันทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเราก็ไม่อยากจะไปเสียเวลาอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่มัน on the loop เนี่ยนะเท่ากับว่ามันได้ข้อมูลเราไปโดยปริยายเขาเรียกว่า privacy engineering นะผมยกตัวอย่างคุณโยเปิดไลน์มาดิ
1: ครับเปิด
0: ไลน์มาแล้วก็คุณโยก็ผมส่งไลน์คอนแทคคนหนึ่งให้คุณโย
1: ครับ
0: คุณโยบอกเนี่ยอยากติดต่อนักข่าวคนนี้อาจารย์รู้จักท่านส่งให้ผมหน่อยสิผมก็ส่งไลน์คอนแทคไปให้คุณโยคนหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณโยกดคอนแทคนั้นนะคุณโยเปิดไม่ได้นะ
1: ใช่ฮะเปิดไม่ได้
0: ต้องอนุญาตให้ไลน์อ่ะเข้าถึงตัวคอนแทคก่อน
1: โอ้โหอันนี้ผมเพิ่งเจอปัญหานี้เมื่อสัปดาห์ก่อน
0: หาประโยชน์ทำไง
1: ผมต้องผมบอกให้คนที่ส่งบอกว่าช่วยก๊อปเบอร์มาให้หน่อยครับ
0: ผมก็ทำแบบนี้ทุกครั้งเลยช่วยก๊อปเบอร์ส่งเบอร์มาทำไมคุณโยไม่อนุญาตมันเข้าคอนแทคล่ะ
1: โอ้ผมตกใจนะฮะที่มันขอเข้าคอนแทคเพียงเพื่อจะให้เราได้อ่านคอนแทคที่ถูกส่งมาเนี่ยอันนี้ผมตกใจเหมือนกัน
0: ใช่นี่แหละผมเลยบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันเอนจิเนียร์มา
1: อ
0: ืมนี่มาเหมือนครูคอเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมมามันก็จะขอเข้าคอนแทคเราทั้งหมด
1: อืม
0: เราจะไปเซิร์ชคอนแทคคนอื่นเราจะให้มันเตือนพวกสแกมเมอร์โทรมา
1: ครับ
0: แล้วมันจะมาเอาคอนแทคเราทำไม
1: นั่นสิฮะ
0: ถูกไหมล่ะถ้าเราให้มันก็เรารู้จักคนมาเนี่ย 15,910 คนมันก็เอาหมดดิ
1: ครับ
0: แต่ลายเนี่ยผมว่ามันก็อย่างที่คุณโยบอกอะเราต้องการคอนแทคแค่คนคนเดียวแต่มันขอเข้าถึงคอนแทคเราหมด 15,000 กว่าคนเนาะแล้วยุคก่อน AI อ่ะเราอาจจะรุ่มรวยได
1: ้ครับ
0: อย่างมากมันก็มีฐานข้อมูลต้องเขียนโปรแกรมอะไรแต่ยุค AI เนี่ยผมว่าเราต้องระวังมากเพราะว่ามันเข้าถึงคอนแทคเราแล้วมันเอา AI ยำทีเดียวนี่มันโหแบบมันได้อะไรเยอะเลยถูกป่ะได้ข้อมูลอะไรเราเยอะเลยว่าเราติดต่อใครบ้างใช่ไหมเรารู้จักใครบ้างแต่ละคนเราเซฟไปเวลาไหนแล้วถ้าเข้าคอลหลอกนี่ยิ่งหนักเลยคอนแทคเนี่ยมันจะสติกมันเป็นอดีตถูกไหม
1: ครับ
0: ผมเซฟเบอร์คุณโยนานหรือยังอ่ะ
1: โหนานแล้ว
0: ปีแล้วมั้ง
1: ครับอาจจะ
0: แต่ถ้าเกิดผมโทรหาคุณโยเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: โทรคุยกี่ครั้งล่ะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้คอลล็อกที่มันจะขอเข้าในทั้งฮูคอทั้งไลน์เนี่ย
1: ครับ
0: มันสามารถจะเข้าถึงประวัติฮิสโตริคอลในการที่เราโทรศัพท์ทั้งหมดเลยถ้ามันก็จะวิเคราะห์ได้ถึงความสัมพันธ์ของคนถูกไหม
1: ครับ
0: จะบอกจะเคสโซ่ปัญหาเคสคดีแตงโมเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ได้ข่าวว่าจะคุณแตงโมที่ท่านเสียชีวิตในแม่น้ำเจ้าพระยานะ
1: คร
0: ับ คล้ายๆคดีจะปิดไปแล้วตอนนี้เหมือนจะกลับเข้ามาอีกเนี่ยวันแรกที่แตงโมตกน้ำเนี่ยผมบอกนักข่าวไป3ช่องบอกว่าจริงคดีนี้ง่ายมากเลยจริงก็ไปขอไอ้ข่าวไว้เขาไปขอข้อมูลโทรศัพท์เข้าออกของไอ้ 4-5 คนนั้นนะ
1: เอามาให้หมด
0: เอามาวิเคราะห์ก็รู้ว่าเอาตั้งแต่แตงโมตกน้ำมันโทรไปตอนไหนเพราะว่าช่วงแตงโมยังไม่ตกน้ำเนี่ยผมว่าคนยังไม่โทรมันไม่ได้นั่งโทรเลยอย่างมากคุยกับใครก็คุยยาวใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าพวกเราตกน้ำแล้วเนี่ยมันต้องโทรรัวๆเลยโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้คนนี้ติดต่อคนนั้นคนนี
1: ้
0: เพื่อจะปรึกษาว่าจะเอายังไงกันดีไอ้เวลาที่ตกน้ำเนี่ยแล้วก็พิกัดที่ตกน้ำเนี่ยมันจะถูกคอดเช็คด้วยคนในเรือทั้งหมดแต่เรากลับมาที่เรื่อง AI กับ Human in the Loop คือถ้าเราปล่อยให้มัน on the loop ไปเรื่อยๆนะมันจะรู้เวลาของเราทั้งหมดเลยเราทำธุรกรรมอะไรขับรถไปไหนซื้ออะไรทำอะไรแล้ว AI มันเข้าถึงทั้งเมลทั้งไฟล
1: ์
0: ทั้งหลายความไปส่วนตัวเราที่เรียกว่า

0: ไม่มีเหลืออ ื
1: ม
0: นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมานั่งไฟจูนคือเราใช้ iPhone แค่ Android เนี่ยตอนนี้มันจะมีเมนูเกี่ยวกับ Privacy Security ให้เราอ่ะ
1: ครับ
0: เข้าไปไฟจูนว่าโปรแกรมนั้นห้ามเข้าโปรแกรมนี้ห้ามเข้าแต่พอเราไปเบรกมันไว้อย่างคุณโยเบรกเรื่อง LINE ไว้เงี้ยทุกอย่างนะ
1: ฮะ
0: วันนึงมีคนส่งมาอีกมันก็ถามอีกอะไรอย่างงี้ได้มั้ย
1: ครับ
0: หรือไม่ก็เปิดโปรแกรมมันขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่างบางโปรแกรมเนี่ยพอเราเปิดขึ้นมามาถามเลยขอเข้าคอนแทคเราเลยทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรมมันต้องถามเราเงี้ยแล้วบางทีมันก็ไม่มีปุ่มให้สกิปด้วยนะ
1: ครับ
0: มันบอกเพื่อความสะดวกของเราเนี่ยถ้ากดคอนติเนียมันเข้าคอนแทคเราเลยมันไม่มีปุ่มให้เราแคนเซิลหรือสกิปนอกไหม
1: ครับ
0: ตรงนี้เขาเรียกว่า privacy engineering คือมันใช้ความเหนื่อยล้าของเราเนี่ยมาเป็นเงื่อนไขเพราะนั้นคุณโยต้องสูดหายใจลึกๆนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไอ้ปุ่มสกิปมันถึงจะโผล่มา
1: ครับต้องอดทน
0: ไอ้โปรแกรมแนวนี้ผมเรียกว่าโปรแกรมโจรว่ะคือผมไม่บอกว่าไม่ได้บอกว่าไลน์หรือคุกคอมันเป็นแบบนี้นะโปรแกรมอื่นที่ผมใช้อยู่มันเป็นแบบนี
1: ้
0: คือมันจะไม่มีปุ่มแคนเซิลหรือสกิปให้เรากดเห็นง่ายๆคือมันดีไซน์ UX UI เนี่ยเพื่อดูดข้อมูลลูกค้าไอ้สิ่งเหล่านี้ในยุค AI เนี่ยมันจะหิวมากขึ้นเพราะว่า AI มันรอเชื่ออยู่แล้วมันรอแบบวิเคราะห์อยู่แล้วถ้าเราเผื่อไปกดนิดเดียวเนี่ยมันเอาไปตู้มเดียวเอาคุณโยรับคนนั้นมาอยากอ่านคอนแทคของคนคนหนึ่งคุณโยเย่ปุ๊บคนที่รู้จักคุณโยหมื่นนะคนที่คือหายวับ
1: แต่ว่า
0: ส่งที่มาทันทีเลยข้อมูลเรายังอยู่นะแต่ว่ามันก็จะแวบไปทุกทันทีถ้าพูดคุณโยเซฟเบอร์ใครเมื่อวานนี้เพิ่งเจอเนี่ยไอคนนั้นก็หลุดไปด้วยถ้ามันเล่นกันอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่มีหน่วยงานรัฐหรือกฎหมายหรืออะไรที่จะมาแต่อย่างในยุโรปเนี่ยมันจะมีกฎหมายให้คนมาร้องเรียนมาอะไรแล้วก็สั่งปรับก็เห็นพวกแพลตฟอร์มโดนปรับกระนาวเพราะว่ามันผิดเรื่อง GDPR ผิดเรื่อง PDPA ตอนนี้มันมีกฎหมาย Digital Sovereignty Act นะกฎหมายทางด้านดิจิตอลในการเคารพสิทธิ์ของคนที่จะใช้แพลตฟอร์มซึ่งผมว่าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: ประเทศไทยเราคงต้องพัฒนากฎหมายเพื่อไม่ให้แพลตฟอร์มเนี่ยจะมาแบบรูปหน้าปากจมูกหรือว่าทำโน่นทำนี่โดยที่เราไม่ได้อนุญาตแล้วถ้ามีบางคนที่มันหัวแหลมหน่อยมองเห็นวิธีการแบบนี้อย่างคุณโยเนี่ยก็ไม่ยอมให้มันเข้าถึงเนี่ยคุณโยอาจจะต้องทุกวันคุณโยอยากจะร้องเรียนก็ได้อาจจะเอามาเป็นประเด็นข่าวก็ได
1: ้
0: มันก็เป็นเรื่องของการริสของบริษัทเขาด้วยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยตอนนี้ถ้าไลน์ฟังอยู่เนี่ยก็ต้องบอกผ่านทางรายการเลยว่าช่วยคุณอาไปเลิกทำแบบนี้ได้ละผมเนี่ยพยายามจะเซฟนะแต่ว่าผมเลือกเป็น selective อะเลือกเป็น limit อะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้นะคุณโย
1: คือเราก็
0: ไม่ได้มันต้อง all nothing เลยได้หรอไหม
1: พอเห็นขึ้นมานี่ก็
0: all หมด
1: หนาวเลย
0: มันไม่ควรปากไปมันผมจะเลือกเป็นคนๆไม่ได้อ่ะบางทีเราใช้แอปบางตัวเราจะเซฟภาพเนี่ยมันจะมีออปชั่นให้เราเซฟ only ไม่เข้ามาถึงโฟโต้เรามันมีให้เลือกเลยนะ
1: ครับ
0: มันก็เอาไฟล์หยอดลงแค่นั้นเองอย่างเงี้ยถ้ามันมีแนวทางอย่างเงี้ยผมว่าผม appreciate นะแต่อันนี้มันเหมือนกับมันมีแต่ all กับไม่ให้เลยแต่ว่าเลือกซัมเลือกแบบลิมิตมันไม่ได้อ่ะหรือผมอาจจะกดผิดกดถูกก็ไม่รู้นะแต่ผมทำมาหลายทีแล้วจนผมต้องทำแบบที่คุณโยอ่ะโทรบ่อยฝั่งนึงบอกว่าเฮ้ยช่วยแคปเจอร์เบอร์โง่ๆมาเลยได้ไหม ไม่ต้องส่งคอนแทคมาเพราะคุณโยเห็นว่ามันจะขอเข้าหมดคุณโยก็ตกใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับก
0: ็นี่แหละอันนี้มันก็ยังดีนะมันยังเป็นฮิวแมนอินเดอะลูปถูกไหม
1: ยังให้เราได้อ
0: ย่างน้อยยังมีให้เราตัดสินใจว่าจะอาราวันเดียวฮิวแมนมันยังอินเดอะลูปอยู่มันไม่ได้ออนเดอะลูปถ้าออนนี่คือคุณโยไม่เห็นอะไรแล้ว
1: ครับ
0: มันมาถึงมันก็ไปเลยอะไรเงี้ย
1: ครับก็นี่คือเรื่อง human in และ on นะฮะแบบไหนดีหรือไม่ดียังไงก็อาจารย์ได้แจกแจงแล้วก็ยกตัวอย่างภาพที่ชัดเจนให้เราได้เห็นอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวออกจากลูปแม้จะมา on ก็ตามเราก็อาจจะไม่ได้ดูได้อย่างทั่วถึงนะครับและผลลัพธ์เนี่ยที่สำคัญคือเราต้องรับผิดชอบกับผลลัพธ์นั้นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีความระมัดระวังวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีตอนเย็นนะครับ
1: ครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ตรอนจำกัดนะครับเรื่องประเด็นตอนท้ายที่คุยกับอาจารย์นี่แหละหลายคนอาจจะฟังแล้วอาจจะตามไม่ทันนะฮะว่ามันคือเรื่องอะไรที่เราโอ้โหเปิดแล้วกังวลกันก็คือการสมุดรายชื่อในมือถือนะครับภาษาอังกฤษก็คือคอนแทคนะครับในมือถือของเราเนี่ยเราเซฟเบอร์เพื่อนเซฟเบอร์คนรู้จักเซฟเบอร์ลูกค้าเซฟเบอร์เจ้านายไว้ในมือถือของเรานะครับแล้วจริงๆเราจะต้องแชร์คอนแทคหรือว่าแชร์เบอร์เหล่านี้ ให้แอปไหนใช้

0: ใช้บ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเลือกไม่แชร์ให้แอปไหนใช้เลย
1: น
0: ะครับแล้วก็ เราจะเซฟเป็นอันๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเวลาที่ผมเพิ่มเบอร์ใหม่เข้ามาในมือถือไลน์ของคนนั้นจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องแอดเองเป็นครั้งๆไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันความสะดวกบางอย่างก็อาจจะลดลงไปนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าเอ๊ะเรามีเบอร์ของเขาเช่นผมมีเบอร์ของคุณแป้งผมมีสิทธิ์อะไรเอาเบอร์คุณแป้งแชร์ไปให้คนอื่นนะฮะดังนั้นเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากแชร์คอนแทคอีกต่อไปนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราไม่อยากแชร์สมุดรายชื่อถ้าคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังแชร์สมุดรายชื่อให้แอปไหนบ้างก็เข้าไปง่ายๆนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแอปตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองในมือถือเรานะครับเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกตรงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับหรือบางทีจะเขียนว่าความเป็นความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเข้าไปปั๊บมันจะมีลิสต์ของข้อมูลที่อยู่ในมือถือของเราเลยว่าหมวดปฏิทินหมวดสมุดรายชื่อหมวดรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปดูแต่ละหมวดแล้วมันจะขึ้นมาบอกว่าสมุดรายชื่อของเราแชร์ให้แอปไหนบ้างปฏิทินแชร์แอปไหนบ้างอัลบั้มรูปแชร์ให้แอปไหนบ้างแชร์มากแชร์น้อยแชร์บางส่วนอย่างไรนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณผู้ฟังเข้าไปกดไปปิดไปเปิดไปอะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ฟังจะจัดการเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีหลักการประมาณนี้นะครับว่าเรื่องของการแชร์ข้อมูลออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความระมัดระวังนะครับก่อนจากการขออนุญาตอ่านคำกลอนหน่อยน
1: ะครับ
0: คุณเทียนท่าฉลอมส่งคำกลอนมานะครับแป้งกับโยนี่แป้งกับโยไงแป้งกับโยแป้งกับโยโชว์ปัญหาให้รับรู้นี่พอเรามาพร้อมปัญหาอยู่แล้วนะครับชัวร์ก่อนแชร์แลดูให้รู้แน่ข่าวไขข้องจับจ้องต้องเหลียวแลเป็นของแท้แน่นอนในตอนเย็นครับขอบคุณคุณเทียนท่าฉลองนะครับสำหร
1: ับ
0: ก่อนเพาะๆที่ส่งมาตลอดนะครับมีเรื่องของการประหยัดไฟนะครับมีท่านที่ส่งเข้ามาใน Facebook นะครับก็บอกว่าเปิดพัดลมก่อนเปิดแอร์นะครับแล้วก็อาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์วิทยากรของเราเนี่ยก็บอกว่าถ้าเข้าไปในห้องร้อนๆอยู่เนี่ยเปิดหน้าต่างก่อนเพื่อระบายอากาศเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อให้ระบายแล้วแอร์เราจะทำงานน้อยลงก็คือไม่ต้องภาระหนักมากในการขนความร้อนออกจากห้องเราไปเทข้างนอกนะครับเปิดหน้าต่างเปิดประตูให้อากาศมันถ่ายเทไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าห้องร้อนมากๆนะครับอ่ะหมดเวลานะครับคุณแป้ง
1: ค่ะก็พบกับรายการโชว์ก่อนแชร์วีคเอนด์ได้ใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้าเวลาเดิม 4:00 น.ถึง 5:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยแป้งจิรภัสสุวรรณพันธ์ค่ะ
0: ครับผมโยพีรพลอนุตตรสโสดครับเราสองคนลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับวันอาทิตย์หน้า 4:00 น.หรือ 5:00 น.นะครับรวมทั้งเจอกับชัวร์ก่อนแชร์ได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในข่าวค่ำช่องข่าว M-Cord HD ทุกวันนะครับหรือว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 100.5 แห่งนี้นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่อง TikTok ต่างๆอย่าลืมไปติดตามและพูดคุยกันได้รวมทั้ง LINE นะครับท่านสามารถจะส่งข้อมูลเข้ามาคุยกันใน LINE ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ได้ต่อนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชัวร์ก่อนแชร์ Big Endความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพินทองทาบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์คลิปซึ้งก่อนพักโทษวันพรุ่งนี้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์คลิปพร้อมรูปภาพช่วงเวลาที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมและมีคนเสื้อแดงมาคอยให้กำลังใจพร้อมบรรยายใจความว่าเรื่องราวมากมายและยาวนานเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายอพิโซดยอมรับว่า EP นี้เป็นช่วงเวลา8เดือนเป็นช่วงที่ขมและกลืนยากที่สุดคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางแต่มักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจในช่วงท้ายได้โพสต์ขอบคุณพ่อและแม่ที่เลี้ยงดูลูกทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้มีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือนอกจากนี้ยังได้ติดแฮชแท็กไปถึงน้องทั้ง2คนนายอนุทินนำคณะนั่งรถ EV สมาร์ทบัสอบจ.ภูเก็ตทางเดียวกันไปด้วยการรณรงค์คาภูลดใช้พลังงานภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและคณะขึ้นรถบัสปรับอากาศสมายบัสเดินทางไปยังท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตโดยไม่มีขบวนรถติดตามเป็นการรณรงค์ใช้ยานพาหนะร่วมการลดการใช้พลังงานซึ่งรถบัส1คันสามารถใช้โดยสารได้จำนวนมากและยังช่วยลดปัญหาการจราจรทำให้การสัญจรเดินทางไปมาระหว่างสถานที่ต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกทางเดียวกันไปด้วยกันในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีนั่งบนรถบัสได้ให้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมานั่งข้างนายกรัฐมนตรีพร้อมบรรยายถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆตามเส้นทางที่รถผ่านเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อรับฟังสภาพปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างทันท่วงทีและยั่งยืนเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เรือนจำกลางคลองเปรมรับมือมวลชนต้อนรับทักษิณพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการดูแลความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองเปรมเพื่อเตรียมความพร้อมมวลชนและสื่อมวลชนติดตามการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยมีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางโดยรอบหน้าประตูเรือนจำจัดโซนไว้สำหรับสื่อมวลชนในฝั่งขวาของประตูเรือนจำส่วนกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจจะอยู่เฉพาะด้านนอกรั้วเรือนจำและกำหนดให้รถวิ่งเป็นวันเวห้ามวนในวงเวียนจนกว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดคาดฝนตกหลายพื้นที่ในกทม.ช่วงเย็นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศสมุทรปราการหลังจากนั้นในช่วง17:00 น.คาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเพิ่มเติมบริเวณลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศหนองจอกคลองสามวาคณะยาวบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: และกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้าง
6: หรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะสัปดาห์หน้าจับตาฟันโฟลต่างชาติประธานาธิบดีสหรัฐหารือจีนสถานการณ์ตะวันออกกลางศูนย์วิจัยกสิกรไทยรายงานสัปดาห์ที่ผ่านมา

0: ินบาทผันผวนตามสถานการณ์ตะวันออกกลางอ่อนค่าช่วงต้นสัปดาห์จากความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ก่อนกลับมาแข็งค่ากลางสัปดาห์แตะระดับ 32.3 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ2สัปดาห์จากแรงขายเงินดอลลาร์และราคาทองคำโลกที่ปรับขึ้นหลังมีสัญญาณเชิงบวกต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านอย่างไรก็ตามช่วงปลายสัปดาห์เงินบาทแข็งค่าได้จำกัดจากแรงซื้อดอลลาร์เพื่อจ่ายเงินปันผลการอ่อนค่าของสกุลเงินเอเชียและราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวจากความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้เงินบาทปิดตลาดที่ 32.18 สตางค์ต่อดอลลาร์แข็งค่าจาก 32.60 สตางค์ต่อดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนส่วนสัปดาห์ระหว่าง 11-15 พฤษภาคมธนาคารกสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทที่ระดับ 31.80 สตางค์ถึง 32.50 สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้การฟันโฟลว์ของต่างชาติการหารือกันระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรวมถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางนอกจากนี้ยังรอติดตามตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีราคาผู้ผลิตเดือนเมษายนของจีนและข้อมูล GDP ไตรมาส1ของยูโรโซนและอังกฤษด้วยเช่นกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำเลยนะฮะผมกับแขกรับเชิญผมกำลังคุยกันถูกคออยู่เลยนั่งคนหนึ่งทานชาคนหนึ่งนั่งทานกาแฟกันอยู่แป๊บเดียววุ้มโอ้ยมองหน้ากันเลิกลักไอ้ต้นทำไงดีวะ มันล่มแค่นี้ไม่พอนะก็นั่งรอกันนิดนึงนะฮะพอฝนหายก็รีบแวบเลยนะจากด้านฝั่งซอยทวีมิตรมาที่ตึกปฏิบัติการนะครับเดี๋ยวจะเข้ารายการไม่ทันนะฮะก็คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแขกรับเชิญเพราะว่ามาออกตอนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุยได้เรื่องเดียวคือในส่วนที่จะเกี่ยวกับชีวิตการเป็นนักโฆษณาของเขานะฮะตอนที่มาอยู่กับบุญรอดในฐานะเป็น Senior Personal Assistant to Chairman of the Executive Board นะฮะหรือพูดง่ายๆเป็นผู้ช่วยคุณสันติพิรมภักดียังแทบไม่ได้คุยแล้วครับเวลาหมดก่อนแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่ได้คุยในฐานะนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยเลยนะฮะเป็นมาตั้ง8ปีท่าน4สมัยผมไม่สามารถชวนคุยในตอนที่1ได้ดังนั้นวันนี้แขกรับเชิญผมก็เลยยอมมาเป็นตอนที่2เพื่อให้ผมคุยเรื่องงานโฆษณาโดยเฉพาะเลยนะครับไม่แนะนำอะไรมากมายแล้วครับคุณรติพันธวีนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้นขอบคุณมากแล้วครับต้นครับพี่ผู้ถูกนะ4

0: สมัยนะ
1: 4สมัยครับ
0: ตั้งแต่61มาจนถึงสิ้นปีนี้นะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: ปีหน้าก็เป็นอีกใช่มั้ย
1: ก็แล้วแต่เขาจะไปอันนี้บอกไม่ได
0: ้แต่ว่าต้นนี้เป็นนายกสมาคมโฆษณาคนแรกที่ไม่ได้เป็นตอนที่สังกัดเอเจนซี่
1: ใช่ก็อาศัยว่าอยู่ในแวดวงเอเจนซี่มาก่อนแต่ว่าณเวลาที่เป็นนายกเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งละไม่ได้เป็นเอเจนซี่ละ
0: ตอนโลดแล่นอยู่กับ OKV ไม่ได้เป็น
1: ไม่ได้เป็นมันก็ช่วยอยู่เป็นกรรมการแต่ว่าเป็นก็ถือว่าเป็นนายกคนแรกที่ไม่ได้เป็นเอเจนซี
0: ่นี่ฮะก็คือมาจากสายลูกค้า
1: ครับ
0: อ้าวล่ะเดี๋ยววันนี้พี่วิต้องขออนุญาตนะในส่วนที่จะเกี่ยวกับเรื่องงานโฆษณานะต้นนะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดาได้เลยนะฮะคือเรื่อง AI มันกำลังมาแทรกแซงงานโฆษณาขนาดไหนนะเดี๋ยวพี่ยุ้ยต้องขอความเห็นท่านนายกแล้วนะครับเพราะว่าพอดีอย่างนี้ด้วยฮะท่านผู้ชมฟังฮะเหตุที่ผมชวนคุณต้นรติมาออกรายการเพราะผมไปฟังเขาพูดบนเวทีครับวันนั้นเป็นงานโฆษณาเป็นงานใหญ่เลยของ
1: ม
0: าเทคนะฮะแล้วต้นเขาก็ขึ้นเวทีในฐานะนายกสมาคมโฆษณาคู่กับนายกสมาคมการตลาด
1: ใช่ครับ
0: คนที่สัมภาษณ์ก็โอ้โหคือ3คนภูมิแน่นหมดนั่งคุยกันบนเวทีเรานั่งฟัง
1: ที่บอกน้อยที่สุด
0: เนี่ยชอบถ่อมตัวนะฮะโอ้โหนั่งคุยไปไม่ได้ละเดี๋ยวต้องยืนดักตรงทางออกเพราะว่าจะต้องขอต้นมานะครับ
1: ใน
0: สุดก็ได้ตัวมานะฮะต้นครับพี่ยุ้ยขออนุญาตเท้าความท่านผู้ชมผู้ฟังนิดเดียวเพราะเนื่องจากมันข้ามสัปดาห
1: ์
0: นะครับพอต้นถูกชวนจากคุณสันติ
1: ครับ
0: ต้นก็ถามคุณสันติใช่ไหม
1: ใช
0: ่ท่านประธานเอาผมมาทำไมครับ
1: ทำไมถึงชวนเห็นอะไรเหร
0: อ
1: ท่านก็บอกว่าก็มันก็เหมือนการลงทุนแหละเวลาเราได้คนใหม่มาเนี่ยเราก็เหมือนการลงทุนเราก็ต้องรู้ว่าเขาจะทำอะไรได้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะมาต่อยอดอะไรได
0: ้โ
1: อ้โหนี่มันซื้อใจ
0: ใจฟองใจฟอง
1: คือเราในฐานะจะเรียกว่าไงมือปืนรับจ้างนะพี่ได้ยินคำนี้นี่คือมันจัดเต็มอะ
0: นอก
1: ใส่เต็มเทียบกับ
0: ประธานพูด
1: ใช่ไหม
0: ประธ
1: านบอกงี้แล้วก็เทียบกับคนที่เคยบอกเราว่าทำงานด้วยเฮดทำงานด้วยฮาร์ดผมก็ไม่รู้เฮดกับฮาร์ดแปลว่าอะไรเนาะก็ทำได้สำเร็จอะใช่ไหมฮะเพราะตรงเนี้ยประกอบกับความรู้สึกที่อาจจะเฟลกับคำพูดที่แปลกๆแบบนั้นเนี่ยคือก็ขอบคุณที่ได้ยินเพราะอะไรเพราะทำให้มันสอนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนเราอะเวลาที่จะทำงานด้วยกันมันต้องเป็น our way ไม่ใช่ my way
0: เนาะอ๋อนี่ไม่ชอบเพลง my way
1: ไม่ชอบร้องเบสแต่ไม่ชอบเพราะว่าอะไร บอกเขาเรียบร้อยไปแล้วบอกว่ามันคนเราทำงานด้วยกันเนี่ยมัน my way อย่างเดียวไม่ได้มันต้อง our way ใช่ไหมทุกคนก็มีวิธีการที่ไม่เหมือนกันซึ่งพอคุณติมาพูดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ประกอบกับแกก็บอกว่าเนี่ย เวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเวลามีอะไรที่ไม่ตรงกันเนี่ยถกได้นะแต่อย่าเถียงคือการคำว่าเถียงใน
0: ภาษาไทยเ
1: น
0: ี่
1: ยจะดูก้าวร้าวว่าเนี่ยเราถกกันได้เสมอแล้วก็อยากก้าวร้าวขอแค่นั้นนะแล้วก็อีกอย่างคือเราเองก็งานเยอะทุกคนก็มีงานเยอะมีเรื่องต้องเยอะไก่กองถ้าเกิดคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญจดแล้วก็บอกบันทึกเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจมาให้ฉันเซ็นกำกับก็ได้โอ้โหอันนี้มันทำให้เรารู้สึกว่า
0: เจ๋งอะ
1: เราต้องให้อ่ะ
0: โอ้ผู้ใหญ่แบบนี้นะ
1: เราต้องทุ่มเต็มที่เพราะว่านี่แปลว่าผู้ใหญ่ให้โอกาส
0: เยี่ยม
1: แล้วก็เลยทำให้ตั้งแต่วันนั้นอ่ะผมก็รู้สึกว่าไอ้ความจริงใจความตั้งใจความอะไรที
0: ่
1: เดี๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าวันนี้เราต้องทำละ
0: นี่เลยนี่เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็น2 อย่างที่เรียกว่าโดนใจได้ใจน่าจะบอกว่าซื้อใจต้นรติได้เลยนี่ก็ต้องอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามในตอนที่1ก็คงจะทราบแล้วต้นเข้าไปแรกๆก็เป็น Executive Director แล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยคุณเต้ภูริศก่อนแล้วก็ทำตลาดพวกที่เป็นนอนแอลกอฮอล์ทั้งหลายแหละนะครับเสร็จถึงจะได้ไปทำพวก Branding พวกโลโก้แอนด์กราฟิกดีไซน์อะไรก็ตามแล้วถึงจะมาขึ้นตรงกับคุณสันติมีตำแหน่งในนามบัตรเป็นอย่างที่เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ย SR ก็คือซีเนียร์นะฮะP.A นี่คือ Personal Assistant นะ CEB ก็คือ Chairman of the Executive Board นะครับมันก็จะเป็นตามนั้นเลยนะฮะวันนี้ต้นในวัย60ก็อยู่กับบุญรอดมานี่ก็จะขึ้นปีที่16เดือนกรกฎาคมนี้แหละถ้าพี่ยูจำไม่ผิด
1: ครับ
0: นะฮะอ่ะต้นครับพูดถึงเรื่องเอาขอในส่วนที่เกี่ยวกับบุญรอดนิดเดียวนะครับในต้นหลุดมานิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้เรื่องฮาร์ดกับเฮดกับฮาร์ดอะไรก็ตามแต่พอดีดันมีคนมาพูดว่าต้นมันใช้ฮาร์ดมากกว่าเฮดอะไรเงี้ย ซึ่งต้นก็พูดกับพี่ยุ้ยหลังไมค์บอกว่าผมไม่กี้ฟะแดมนะพี่มันจะฮาร์ดหรือมันเฮดแต่พี่ยุ้ยรู้ไหมผมมีอยู่4อย่างที่ทำให้ผมสำเร็จในวันนี้ต้นขยายเลยครับเชิญครับ
1: ครับผมคิดว่าคนเราทำงานด้วยกันเนี่ยในชีวิตผมที่อยู่มาเนี
0: ่
1: ยเป็นลูกจ้างมา 30-40 ปีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมให้ความสำคัญคำสี่คำ
0: ครับ
1: คำแรกคือความรู้จริง
0: รู้จริง

0: นะคนเราต้องรู้จริง
1: ใช่อันเนี้ย
0: เราทำงานกันเนี่ยไม่ว่าจะทำงานกับทีมไหนทีมไหนยิ่งลูกน้องเรามาถกประเด็นเนี่ยแปลว่าเขาต้องรู
1: ้
0: เขาต้องไปศึกษา รู้จริงนี่เรื่องแรก
1: อันที่หนึ่งครับรู้จริงครับ
0: อันที่สองก็หลังจากที่เรารู้จริงแล้วเนี่ยเราต้องจริงใจ
1: จริงใจ
0: ผมคิดว่าการ
1: ตัวอย่าง
0: การคอมเมนต์การที่จะให้คำแนะนำต่างๆนานาเนี่ยความจริงใจมีส่วนเราก็ไม่ให้จริงใจเฉพาะจากผู้ใหญ่ลงไปที่เด็กเด็กเองก็ต้องมีความจริงใจกับผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้านายแล้วก็องค์กรเราด้วย
1: ครับผม
0: ถูกไหมฮะนอกจากรู้จริงจริงใจแล้วตั้งใจผมให้คะแนนความตั้งใจของคนนะคนเราเนี่ยพวกเรากันเองทำงานกันมาจนถึงวันนี้มันมีตั้งเยอะแยะในโลกที่เราไม่เคยทำ
1: ครับ
0: หรือเป็นสิ่งใหม่ที่เราต้องทำ
1: ครับ
0: แต่เราต้องมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้ได
1: ้ครับ
0: นะแล้วสุดท้ายก็คือทีมสปิริตท่านผมส่วนตัวผมอยากจะฝากทุกท่านว่าไอ้คำว่ารู้จริงรู้อย่างจริงใจแล้วก็ตั้งใจแล้วก็มีทีมสปิริตเนี่ยผมว่าเป็น4คำที่หากินได้ตลอดชีวิต
1: ครับแล้วก็มันเป็น4อย่างที่ทำให้ต้นมีวันนี้สำเร็จถึงวันนี้นะครับแล้วก็ยัง move on ยังเดินต่อไปนะฮะ
0: ด้วยยังมีโอกาสที่ทำงานต่อแล้วก็อยากทำ
1: ด้วย4อย่างนี้นะครับขณะเดียวกันครับสิ่งที่ก็มักเป็นกำลังใจต้นเองก็พูดในตอนที่1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือประโยคของคุณสันติที่บอกว่าผมรู้นะว่าเราแพ้แล้วนะแต่ผมยังไม่ยอมอ่ะแล้วพวกเราอ่ะจะสู้ไปด้วยกันกับผมไหมล่ะ
0: คำนี้นี่เราใช้ทุกครั้งที่เราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเล็กหรือปัญหาใหญ่เนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องเตือนสติตัวเองคือเราต้องรู้ว่าเราแพ้ไอ้คนที่แพ้แล้วไม่รู้ว่าตัวเองแพ้เนี่ยผมว่าเหนื่อยนะเพราะถ้าเกิดเรารู้ว่าเราแพ้แล้วเราพยายามลุกขึ้นมาสู
1: ้
0: แล้วก็พยายามหาทีมที่ไปสู้ด้วยกันเนี่ยผมว่านี่คือมันก็คือ winning way อันหนึ่งที่เราจะชนะอุปสรรคหลายๆอย่างอย่างผมเองก็โหอยู่มา10กว่าปีทำการตลาดมาอยู่ระยะหนึ่งก็เจอพี
1: ่
0: ก็เจออ
1: ่ะฮะอ่ะเอางี้นะต้นก็จริงๆท่านผู้ชมท่านฟังครับมันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมอยากให้เขาเล่านะตอนที่คุยกับผมนิดนึงเนี่ยเขาเล่าหมดนะครับแต่ว่าโอเคฮะตอนออกอากาศเนี่ยมันคงเล่าหมดไม่ได้นะฮะเอาอ้อมๆนะครับมีเหตุการณ์หนึ่งเขาขายสินค้าตัวหนึ่งนะฮะแล้วมันจำเป็นมากครับที่จะต้องเดินทางทั่วประเทศนะฮะเพื่อที่จะวางสินค้าตัวนี้ให้ได้ต้นช่วยเล่าต่อนิดนึงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วต้นใช้สิ่งที่เรียนรู้จากคุณสันติยังไงจนกระทั่งสามารถที่จะผ่านตรงนี้มาได้เจออะไรครับต้น
0: เราสั้นๆเราอย่างใจความนะ
1: ได้ครับ
0: ผมก็ขายของก็ของกินของใช้นี่แหละพี่
1: อ่ะโอเค
0: นะเพราะเราก็เดินจังหวัดเดินต่างจังหว
1: ั
0: ด
1: ต้นไม่ให้พี่บอกว่าเป็นอะไร
0: เอาเป็นว่าของกินของใช้
1: โอเค
0: ในยุทธจักรของการค้าขายบ้านเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น local modern trade หรือห้างท้องถิ่นซึ่งผม respect มากนะผมคิดว่านี่คือความ authentic ความเป็น organic ที่ประเทศไทยเติบโตมาได้ในหลายๆภาคส่วนของต่างจังหวัดเนี่ย
1: ก็คือ
0: มา
1: จากตัวจริงเสียงจริงของคาบลิก
0: เขาเป็นมนุษย์ที่บุกตลาดเลยมาสร้างตลาดสร้างแบรนด์ให้หลายๆแบรนด์แล้วก็กระจายสินค้าได้อย่างดีมากในประเทศเรา
1: ครับ
0: นี่ผมก็เอาสินค้านี้ออกไปผมก็ต้องเดิน60จังหวัดอะพี่ในเวลาประมาณปีครึ่งผมคิดว่าผมไปทั่ว60จังหวัดก็ไปเจออยู่ในที่หนึ่งแถว
1: แ
0: รกข้างบน
1: นะเดี๋ยวก็หลุด
0: ก็ได้รับรายงานจากลูกน้องว่าไอ้สินค้าของผมเนี่ยถูกแบ่งใส่ถุงพลาสติกแล้วก็หนังไอ้รัดหนังสติกขาย
1: คิดดูดิกลายเป็นของเขาไปเลย
0: ครับผมคิดว่าของร้านเขาไม่ใช่ของเขาหรอกผมคิดว่าในความคิดวันนั้นก็คืออาจจะไม่ต้องการให้เราสร้างแบรนด
1: ์โอ้
0: เพราะถ้าไปในแพคเกจิ้งเราก็แบรนด์เราถูกไหม
1: เออ
0: นั้นเขาก็แบบอันแบรนด์ไปเลยใส่ถุงพลาสติกถุงหนังสติกขายไปเลยผมก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นไปหาก็ได้ไปเจอตัวจริง
1: hey.
0: แล้วเราก็เอาไอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่เราความรู้ความตั้งใจความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงใจแล้วก็อยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาว่าเรารู้ว่าตอนเราแพ้เขาอยู่นะแต่ทำยังไงที่เราจะเอาชนะใจเขาให้ได้ผมก็วิ่งผมจำได้ว่าผมไปหนแรกเขาไม่รับอ่ะเขาไม่เปิดประตูแล้วเขาก็บอกมาทำไมมาทำไมแล้วพวกนี้พี่นึกออกไหมเขาเป็นเน็ตเวิร์กกันเวลาเรามีประเด็นอะไรกับสักเจ้าหนึ่ง
1: เนี่ย
0: สองสามสี่จะมันจะลิงก์กันไปหมด
1: ไปหาคนอื่นก็ไม่ได้แหละเอางี้ก
0: ็ไปไม่ได้ผมไม่ไปผมเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณสักรอบที่สาม ก็เปิดประตูคุยก็นั่งคุยกันก็คุยอย่างที่เราคิดนี่แหละโดยจะฮาร์ดหรือจะเฮดจะอะไรผมก็ไม่รู้อะสุดท้ายเนี่ยก็สรุปสั้นๆตัดมาถึงวันนี้ก็คือเป็นคนที่เคารพและรักกันมาก
1: อุ้ยสนิทกันเลย
0: รักกันแล้วก็วันนั้น
1: เป็นไงล่ะ
0: ผมจำ

0: แต่วันนั้นเนี่ยผมอยู่กับเขาประมาณครึ่งค่อนวันจนถึงตอนเย็นเขาชวนกินข้าวอ่ะพี่ จากที่เขาปิดประตูไม่รับผมมา2คน แล้ววันนั้นที่พี่คุยเนี่ยตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงเย็นแล้วเขาชวนกินข้าว แล้วก็เขาก็ถ่ายทอดวิชาการยุทธวิธีของเขา
1: ที่เขาโตในจังหวัด
0: ได้ยังไงเรา
1: ก็ได้
0: เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าแล้วองค์กรอย่างเราอ่ะจะทำยังไงกับเขาที่จะโตไปด้วยกันให้ได้จนถึงทุกวันนี้รักกันเลยอ่ะ
1: โอ้โหเจ๋งอ่ะแล้วก็ของเราอันนั้นที่ว่าก็สามารถวางขายได
0: ้ได
1: ้โอ้ทำแบรนด์ได
0: ้ทำได้แล้วก็แต่ต้องขอบคุณทีมงานที่ไปช่วยผมด้วยนะเพราะว่าลูกน้องทั้งทีมที่ไปก็ช่วยกันอย่างดีก็นี่แหละครับเพราะผมยืนยันเลยว่าไอ้ความรู้จริงความตั้งใจจริงความจริงใจแล้วก็ทีมสปิริตอ่ะผมว่ามันจะทำให้สำเร็จ
1: มันตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่คุณสันติบอกนะฮะก็คืออันนี้คือเข้าถึงอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ขัดแย้งไม่หักหานกันนะครับไม่ก้าวร้าวกัน
0: ไปถกกันแต่ไม่ก้าวร้าวกันแล้วก็รู้ตัวเองว่าวันนี้เราแพ้คือเราเสียเปรีย
1: บ
0: แต่เราทำยังไงที่เราจะให้กลับมายืนให้ได
1: ้วันนี้รักกันเลยฮะ
0: เป็นสิ่งรักกันถึงทุกวันนี
1: ้พี่ยุ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมต้นบอกพี่อย่าเอ่ยนะ
0: อย่าเอ่ย
1: เผื่อก็ฟังอยู
0: ่ใช่เพราะนี่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับก็คือสิ่งที่บุญรอดแล้วก็ความเป็นหัวใจสิ่งเราสอนมาจนถึงวันนี้แล้วก็เราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบกับความรู้ที่เราต้องเลือกคนให้ถูกงานนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมคิดว่าหลักการเหล่านี้ทำให้เราสามารถทำงานกับคนได้ไม่ว่าจะเจนอะไรเช่นไรก็ตาม
1: ในแผนกต้นเอง
0: ก็มีตั้งแต่
1: เจนมากเลย
0: ยี่สิบกว่าไปจนถึงนายอ่ะ
1: เดี๋ยวมี20กว่าด้วย
0: มี
1: ถ้า20กว่านี่ต้นเป็นลุงเขานะ
0: ก็ลุงครับผมเป็นไงแก่กว่าพ่อเขาก็เป็นฮะแล้วก็คุยกันเราก็เข้าใจเราก็มีความเคารพในความแตกต่างนะ
1: ครับ
0: ก็แต่ละเจเนอเรชันก็คิดไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ผมคิดว่าถ้าทุกคนมีธงเดียวกันแล้วก็มีความตั้งใจแล้วมีความจริงใจต่อกันทุกปัญหาแก้ได
1: ้โอเคครับท่านผู้ชมทุกฟังครับอันนี้คือในส่วนที่เรียกว่า15ปีที่อยู่กับบริษัทบุญรอดบรีเวอรี่นะครับแล้วก็ทำงานใกล้ชิดกับคุณสันติพิรมภักดีนะครับพี่ยุ้ยขอประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ถ้าเผื่อมีอันอื่นอะไรอีกยังไงนี่เดี๋ยวเรา
0: เปล
1: ี่
0: ยนหมวก
1: แล้วต้นเอาหมวกใบใหม่มาใส่นิดนึงนะครับเป็นหมวกที่ต้นเขาใส่มา8ปีแล้วครับท่านผู้ชมครับในฐานะนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยคนแรกที่ไม่ได้มาจากเอเจนซี่นะครับ เอาล่ะทีนี้ผมต้องขอย้อนไปนิดนึงว่าบนเวทีที่ผมไปนั่งฟังต้นเขาในงานของ Martech นะครับ นะฮะ Marketing Technology นะครับแล้วก็งานนั้นนี่คือเขาปีละครั้งนะแต่ว่าคือมันรวมทีเด็ดไปหมดมันมีอะไรที่น่าสนใจมากผมต้องแทบไม่พลาดอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งประเด็นเรื่อง AI เนี่ยนะครับผมพยายามจะไปเข้าฟังทั้งที่ไม่ได้มีความรู้อะไรตรงนี้นะอย่างน้อยๆเนี่ยผมต้องไปอัปเดตทุก3เดือนผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ้าเราไม่ไปตามมันเนี่ยมัน
0: ตกเทรน
1: เราตกแน่นอนนะฮะผมจะพยายามให้ห่างเกิน3เดือนนะฮะแล้วมันก็ใหม่มาตลอดวันที่ไปงานเดียวกับต้นเนี่ยไปนั่งฟังอยู่ประมาณชั่วโมงกับ15นาทีเดินออกมาแบบเฮ้ยโอ้แล้วกูจะไปยังไงต่อไว้นะนั่นคือเขาเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วนะแต่พี่ยุ้ยไม่ไหวไอ้เรื่องปฏิบัติด้วยพี่ก็เดินออกมานะครับแต่ว่าคือได้ไอเดียแล้วนะต้นครับเอาพี่ยุ้ยขออนุญาตนิดนึงนะเอาภาพรวมภาพหนึ่งก่อนแล้วอยากฟังคอมเมนต์ในฐานะนายกสมาคมนะครับต้นครับต้นนึกภาพท่านผู้ชมท่านฟังนึกภาพนะครับผู้บริโภคคนหนึ่งเห็นสินค้าถูกใจพอดีเลยเข้าเน็ตหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ่านคอมเมนต์ใน Facebook ดูรีวิวใน YouTube ดูไลฟ์สดอีกด้วยเพราะว่าแม่ค้าสวยนะฮะแล้วก็ตัดสินใจซื้อสั่งซื้อเลยนะครับออนไลน์เลยวันรุ่งขึ้นได้ของเลยครับฟรีค่าส่งอีกต่างหากท่านผู้ชมท่านฟังครับจากไทม์ไลน์นี้ผมถามเลยฮะให้ต้นตอบแล้วชิ้นงานโฆษณาจะอยู่ตรงไหนครับต้นคร
0: ับ โอเคไม่ยากครับพี
1: ่
0: เอาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยมันจริงๆมันมีมานานแล้วนักการตลาดเขาก็คุ้นเคยคำนี้มานานเขาเรียก Omni Channel ก็คือหมายว่าการที่เราได้เห็นสินค้าได้สัมผัสสินค้าได้ทดลองสินค้าได้จับต้องรูปคำในช่องทางแบบนึงแต่ไปตัดสินใจซื้อในอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเวลานี้ก็คือออนไลน์ในระหว่างทางนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการจะได้รับสารก็เปรียบเสมือนโฆษณาก็คือเราต้องการจะรับข้อมูลข่าวสารหรืออะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาเกิดความมั่นใจแล้วก็ไปตัดสินใจซื้อถูกไหมครับไอ้ตรงกระบวนการระหว่างวันที่เขามีความสนใจที่ภาษาตลาดเรียก purchase intent
1: ใช่ครับ
0: ไปจนถึงวันที่ decision making เนี่ยมันก็คือกระบวนการของการโฆษณานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าการโฆษณาในวันก่อน

0: มันอาจจะต้องไปดูทีวี3579หรือไปฟังวิทยุหรือไปเห็นบิลบอร์ดอะไรก็สุดแล้วแต่แต่วันนี้ไอ้กระบวนการคอมมูนิเคชันก็แล้วกันอย่าไปเรียกว่าโฆษณาถ้าเราเรียกว่ากระบวนการสื่อสารทางการตลาดเนี่ยช่องทางมันเปลี่ยนไป
1: ถ้าเราจำภาพโฆษณาเดิมๆเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตกไปละ
0: ถูกแล้วก็หนึ่งช่องทางมันเปลี่ยน
1: ครับผม
0: สองก็คือว่าตัวที่เป็นสปีกเกอร์หรือแอดเวอร์ไทเซอร์มันอาจจะไม่ใช่ของแบรนด์อย่างเดียวมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า user generated content ก็คือหมายว่าคนที่เขาเอาไปใช้มีประสบการณ์ที่ดีเขาก็ไปบอกต่อ
1: ใช่ครับ
0: หรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นผู้มีอิทธิพลในสังคม
1: influence
0: KOL ต่างๆที่จะไปแนะนำสินค้าเพราะเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนแปลงไปนี่หรอพี่ช่องทางเปลี่ยนวิธีการอาจจะเปลี่ยนวันนี้แบรนด์อาจจะทำโฆษณาแบบที่เมื่อก่อนเราทำน้อยลงแต่ไปใช้เวลากับการที่จะหาพรรคพวกในอินฟลูในแวดวงเทลเอลมาน
1: ั่นแหละนั่นแหละ
0: แล้วก็ใส่ก็เลย provide ข้อความข้อเท็จจริงให้เพื่อจะเขาไปพูดเพื่อจะให้เกิดสุดท้ายมันก็คือเหมือนเดิมก็คือทำยังไงให้เขาเกิด believe มีความเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจซื้
1: อแปลว่าต้นกำลังบอกพี่ยุว่าไอ้ไทม์ไลน์ที่พี่ยุวาดภาพมานะครับโฆษณาไม่ได้หายไปไหนครับ
0: ไม่ได้หายไปไหน
1: อยู่ครับ
0: อยู
1: ่เราไม่เห็นตรงๆแบบเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นเอง
0: ถูก
1: โอ้
0: วิธีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันก็เป็น process อย่างที่เราเข้าใจกัน
1: ครับ
0: ถ้าเป็นวันนี้ก็อาจจะพิเศษขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่ามีเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า AI เข้ามาช่วย
1: นี่แหละนี่แหละ
0: AI ทำอะไร
1: เข้าเรื่องเราละ
0: 1 AI ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น
1: ครับ
0: อยากจะวิเคราะห์ข้อมูลแป๊บเดียวเดี๋ยวมันเรียกมันมา
1: ครับ
0: อยากจะทำหนังโฆษณาอยากทำคลิปแป๊บเดียวก็เสร็จ
1: ครับ
0: เผลอๆถูกด้วย
1: อืม
0: ใช่ไหมฮะ AI ทำหน้าที่อะไร AI ทำหน้าที่ผลิตชิ้นงานที่สามารถจะอาศัยเทคโนโลยี
1: ครับ
0: ในการเจาะเดี๋ยวนี้เขาเรียก targeted advertising
1: ครับพุ่งเป้า
0: พี่เป็นคนที่ยังไม่เคยซื
1: ้อ
0: พี่ก็จะได้เห็นโฆษณาชิ้นหนึ่งแต่ถ้าพี่เป็นคนที่เคยซื้อแล้วเขาจะต้องให้พี่รีพีทเขาก็จะเอาโฆษณาอีกชิ้นนึงเขารู้ได้ไงว่าพี่เป็น
1: นี่
0: คือระบบ AI แล้วก็เทคโนโลยีของ
1: นี่เขารู้ได้ยังไงเออนี่คือสิ่งที่เกิด
0: เพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ย AI สำหรับผมหรือเทคโนโลยีในวันนี
1: ้
0: มันคือตัวที่ต้อง boost performance performance ในเชิงของ sales
1: ครับ
0: แล้วก็ effectiveness ในเชิงของ communication
1: ฮะคืออย่างนี้นะต้นคืออย่างที่หนึ่งก่อนที่ทำไมพี่วิทย์ตั้งคำถามมานี้ขึ้นมาคือด้วยความรู้สึกแต่ว่าเริ่มได้รับความกระจ่างจากต้นละคือพี่ยุ้ยมีความรู้สึกว่าโอ้โหพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้กูจะตามยังไงให้มันทันวะนะฮะมันจะให้ทันใจให้โดนใจให้ถูกใจผู้บริโภคได้ยังไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ต้นเริ่มอธิบายมาตรงนี้ละแต่กระนั้นก็ตามแต่ต้นครับพี่ยุ้ยก็ยังคิดว่าขออนุญาตขโมยคำต้นมานิดนึงการที่เรากำลังกังวลกับ AIจนกระทั่งอาจจะเกิดไม่รู้ใช้คำนี้ได้หรือเปล่าอุปทานหมู่นะฮะปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผู้คนเชื่อหรือนึกคิดไปเองในทางเดียวกันแล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมคล้ายกันเรากำลังเกิดอุปทานหมู่กับ AI หรือไม่ในสายตาท่านนายกสมาคมครับ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคนโฆษณากำลังเป็นห่วง
1: ครับผม
0: อย่างรุนแรง
1: ครับ
0: เพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของนักสื่อสารการตลาดหรือผู้ทำการตลาด
1: ครับ
0: แน่นอนครับวันนี้เวลาที่เราวัด KPI อ่ะมันคือทุกจริงๆการที่จะขายของการที่จะทำโฆษณาแล้วบอกว่าต้องจบด้วยการขายของได้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อวานนี้หรือว่า5ปีที่แล้วนะ
1: มันเป็น
0: bottom line ของการโฆษณามาตั้งแต่เมื่อ 3-40 ปีที่แล้วอย่างโฆษณาไงคุณต้องหวังผลสุดท้ายคือต้องขายของได้อยู่แล้วนั่นคือเรื่องของโฆษณาโฆษณาถูกสร้างมาเพื่อให้เกิดการขายของตอนนี้ไอ้การขายของโดยวิธีการที่จะต้องพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้คลิปของคุณมันเอนเตอร์เทนทำให้คลิปของคุณมันมีแชร์
1: ให้พูดกันต่อ
0: ให้มันพูดต
1: ่
0: อ
1: แม้ในทางลบนะต้น
0: นะ
1: พี่เอาลบหมดนะ
0: เพื่อให้มันขึ้นเพื่อให้อัลกอริทึมของแพลตฟอร์มมันจับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ขึ้นไปอยู่ในระดับสูงๆของ SEO
1: ใช
0: ่ผมถามว่ามันทุกแบรนด์หรือทุกประเภทของแคตตาล็อกของสินค้า
1: ครับ
0: หรือทุกประเภทของกลุ่มทาร์เก็ตหรือไม่อันนี้ต้องคิดดี
1: ๆ
0: เพราะผมไม่เชื่อว่าดิจิตอลแน่นอนดิจิตอลมันกว้างขวางขึ้นกว่าอดีตเยอะมากมันอาจจะเป็นคนกรุงคนหัวเมืองคนต่างจังหวัดก็สุดแล้วแต่ผมว่ามันไม่ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างนี้ในบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันมีความแตกต่างในลักษณะของภูมิภาคภูมิศาสตร์ทั้งประชากรที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: เพราะเนี่ย AI เราเคารพ AI และเทคโนโลยีในการที่จะช่วยอย่างที่พี่

0: พูดเมื่อกี้อ่ะโอ้โหคนมันมีความต้องการหลากหลายไอ้คนนี้คนยังไม่เคยซื้อคนนี้ซื้อแล้วซื้อซ้ำหรือซื้อแล้วหยุดซื
1: ้อครับ
0: ตรงนี้แหละ AI เข้ามาช่วย
1: ดีลกับเขาหมด
0: AI ช่วย
1: AI จะช่วยตรงนี้ได้
0: เขาจะศึกษาพฤติกรรมของพี
1: ่
0: เขาก็จะพยายามจะส่งเมสเซจไปให้ถูกต้องว
1: ่
0: าคนแบบไหนควรจะรับฟังเรื่องอะไร
1: อันนี้
0: เป็นเรื่องที่เราต้องขอบคุณเทคโนโลย
1: ี
0: เพราะมันทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เกิดขึ้นนะเพอร์ฟอร์แมนซ์

0: เราเกิดอยากจะเอาเร็วเข้าว่าอย่างนี้นะแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเอาไม่รู้ละให้ AI มันช่วยละเพราะว่ามันสามารถเอาชนะใช้ประโยคต้นคือชนะอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มนั้นๆได้เราก็พอใจละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะโอ้โหเรื่องสคริปต์เนี่ยนะถ้าเป็นสมัยก่อนในแวดวงโฆษณาเราต้องคิดคำสละสลวยให้มันโดนใจตอนนี้ให้ AI ทำสคริปต์ให้ภาษามันอาจจะวิบัติก็ได
1: ้
0: มันอาจจะหยาบโลนก็ได
1: ้
0: ซึ่งมันก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วขอโทษนะมึงพอใจแบบนั้นเหรอ
1: นี่ไง
0: อะไรอย่างนี้นี่นะแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นการทำลายแบรนด์นั้นหรือเปล่าน
1: ี่ไง
0: ใช่ไหม
2: ผมก็กำลังจะบอกว่า
0: AI
2: เทคโนโลยีคือการบูสต์เพอร์ฟอร์แมนซ
0: ์ครับ
2: แต่ในเวลาเดียวกันอย่าลืมนะครับว
0: ่
2: าคนเราเนี่ยมันจะมีการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือเป็นสาวกหรือจงรักภักดีกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอ
0: ่
2: ะมันมาจากคำเดียว
0: คือ
2: trust
0: นี่ไงต้นอันนี้ย้ำหน่อยเถอะนี่แหละนี่มันคือหัวใจ
2: มันคือหัวใจสุดท้ายคุณต้องทำให้เขา trust
0: เนี่ย customer journey อยู่ตรงนี้
2: คำถามคือเวลาที่ trust เนี่ยถ้าอย่างที่พี่บอกเมื่อกี
0: ้
2: เอาแบบสนุกตีหัวเข้าบ้านภาษาหยาบโลนภาษาวิบัติไม่ได้รู้เลยว่า
0: คนไปพูดกันต่อ
2: ไม่ได้รู้เลยว่า personality หรือ tone and manner หรือ image ของแบรนด์เป็นยังไงกูเอาสนุกอย่างเดียว
0: ใช่
2: แบรนด์ก็ถูกทำลาย value ของแบรนด์หรือคุณค่าของแบรนด์ก็จะถูก
0: ไปด้วย
2: กร่อนไปเรื่อย
0: ๆ
2: นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เมื่อแบรนด์มันกร่อน
0: ครับ
2: ไอ้ความ trust
0: ครับ
2: ของ consumer มันก็จะหายไ
0: ป
2: เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะบอกว่าไอ้ส่วนของ AI algorithm performance ก็ทำไปแต่มันต้องมี human touch ในการที่จะเคารพในคุณค่าของแบรนด
0: ์
2: และทำให้ผู้บริโภคสามารถจะ
0: อ
2: ยู่กับเราได้นานๆในระยะยาวน
0: ั่
2: นคืออีกเรื่อง
0: human touch นะครับหรืออีกอันนึงก็คือ emotional connection
2: ถูกต้องครับ
0: โอ้ตรงนี้น่าสนใจนะท่านผู้ชมท่านฟังฮะ
2: ครับวันนี้โทษครับพี
0: ่
2: ว
0: ัน
2: น
0: ี้อ
2: าจจะมีคำที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับความ trust แล้วก็
0: emotional connection แล้วก็รวมทั้ง human touch
2: มันมีความต้องมี responsibility
0: ใช่ครับต้นต้องมีคร
2: ับ สังคมสิ่งแวดล้อม
0: ครับผม
2: ต้องมาม
0: ันประหนึ่งเหมือน CSR อย่างหนึ่งเลยแต่ว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่คุณจะสื่อสารบ้าบออะไรก็ได้นะครับแต่ไอ้ตรงนั้นเองก็ฟังคำท่านนายกสมาคมโฆษณาไว้นะครับว่าสุดท้ายมันก็ไปเซาะกร่อนบ่อนทำลายแบรนด์นั่นเองแล้วเมื่อแบรนด์นั้นไม่ได้ trust จากผู้บริโภคอีกคุณก็นับถอยหลังคุณก็พินาศแน่นอนเชื่อผมเพราะผมอยู่ในวงการนี้มา40ป
2: ีเราเห็นมาหลายแบรนด์แล้วครับในวันที่เขาหมดความศรัทธาจากผู้บริโภคมันก็จะหมดไป
0: ครับคืออย่างนี้ต้นครับทำไมพี่ยุ้ยชวนคุยเรื่องนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วเราค่อยเบรกกันนะคืออย่างนี้จากที่พี่ไปนั่งฟังต้นคุยด้วยจากที่พี่ไปเข้าฟังสัมมนาด้วยเนี่ยมันเกิดภาพหนึ่งคือคนกำลังคิดว่ากูต้องอัพเลเวลตัวเองเพื่อที่จะตาม AI ให้ทันเพราะถ้าเผื่อวันนี้ตามไม่ทันแปลว่าเราแพ้ AI ละและ AI มันจะมาแทนที่เรานะฮะแต่ทีเนี้ยพอฟังต้นคุยบนเวทีแล้วมาฟังตะกี้อีกทีหนึ่งเนี่ยต้นบอกว่าพี่เราต้องเปิดรับเทคโนโลยีของ AI ให้มันมาช่วยเพอร์ฟอร์แมนซ์เรานะพี่มันจะได้ประหยัดเวลามันจะได้ช่วยเราคิดช่วยเรามองมุมอื่นแต่สุดท้ายต้นบอกว่า final decision ยังไงก็ต้องเป็นคน
2: ผู้กำกับคือเราน
0: ี่ไงต้นกรุณาย้ำตรงนี้สักนิด
2: ผู้กำกับ AI คือเราครับ
0: ครับผม
2: นะครับ
0: ครับ
2: เพราะผมคิดว่า AI เนี่ย
0: ฮะ
2: มันจะดีหรือไม่ดีหนึ่งมันต้องอยู่ที่พร้อมถูกไหม
0: ครับ
2: การที่เราจะเขียนคำสั่งให้มันเนี่ย
0: ครับ
2: เราต้องเป็นผู้กำกับ
0: นี่พี่เขียนไว้เดี๋ยวพี่ต้องคุยตรงนี้ต้นต่อ
2: ในเวลาเดียวกันเมื่อมันเจเนเรตผลออกมาให้เราแล้วเนี่ย
0: ครับ
2: เราก็ต้องเป็นผู้กำกับอีกเหมือนกัน
0: นี
2: ่เหมือนกันเวลาที่จะเจเนเรตออกมาเป็นข้อมูลเราก็ไม่อยู่ดีก็อย่างที่บอกอยู่ดีก็เอาข้อมูลทั้งรุ่นไปแล้วก็บอกเนี่ยอินไซด์มันอินไซด์ยังไงฮะมันทุกคนได้เห็นอะมันไม่เรียกว่าอินไซด์
0: ม
2: ัน
0: ไม่อินไซด์
2: มันคุณก็ต้องกำกับข้อมูลนั้นจะเรียกว่าการตรวจสอบข้อมูลหรือว่าจะเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลก็สุดแล้วแต
0: ่ครับ
2: นั่นคือคนที่ต้องเข้าไป
0: นี่พี่วิเขียนไว้ตรงนี้เลยถามต้นว่าแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่า AI provide สิ่งที่ถูกที่สุดให้คนนี่ที่พี่เขียนไว้เลยว่าพี่จะต้องถามต้น
2: และในสิ่งเดียวในอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเครื่องมือมันไม่มี empathy และไม่มี test
0: ใช
2: ่รสนิยมอยู่ที่เราม
0: ัน testless นะไม่อยากจะพูดอย่าง
2: น
0: ี้เลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยรสนิยมก็ดีหรือความ empathy ก็ดีคนต้องเป็นคนกำหนด
0: ครับ
2: ตอนจบ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมมีความเคารพในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในฐานะที่เป็นตัวช่วยแต่คนต้องหัดที่จะ manage เพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ต่อไปในอนาคต คนที่พูดว่า AI จะมาทดแทนนู่นนี่นั่นผมว่ามีคนให้พูดให้ผมฟังบอกว่าคนพวกนั้นส่วนนึงอ่ะไม่ได้เคยเข้าไปแตะต้องหรอกแต่ถ้าเกิดคนที่เขาใช้ AI จริงๆคือเขาต้องเป็นไดเรคเตอร์ต้องกำกับ
0: ซึ่งต้นไม่เคยปฏิเสธ AI เลย
2: ไม่เคย
0: ต้นรับมันตั้งแต่วันแรก
2: ก็มัน

0: ก็เหมือนวันนึงเมื่อ20ปีก่อนที่เราเปลี่ยนจากการทำอาร์ตเวิร์คด้วยมือมาเป็นคอมพิวเตอร์มันก็เหมือนกันนะก็คือเทคโนโลยีก็ทรานซิชันของมันไปคนที่จะต้องเซอร์ไพรส์ต่อก็คือคนที่สามารถจะเมเนจแล้วก็คอนโทรลไอ้ตัวนั้นให้ได
1: ้
0: เท่านั้นเอง
1: คืองี้นะถามว่าพี่ยุ้ยทำไมถึงตั้งคำถามนี้กับต้นนะฮะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้คีย์เวิร์ดที่เราป้อนเข้าไปให้ AI เนี่ยมันก่อนที่มันจะประมวลผลออกมาให้เรานะ
0: ครับ
1: มันไบแอสหรือเปล่าเพราะคนเป็นคนป้อนให้มัน
0: ถูก
1: อย่างที่สองเนี่ยพอมันประมวลออกมามันเกิดประมวลสิ่งที่คิดว่าเราจะพอใจ
0: ถูก
1: เพราะว่าเขาก็พูดกันนะว่า AI มีความโอนเอียงที่จะเข้าไปหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ผู้ใช้มัน
0: ถูกไหมฮะเราต้องเทรนเขาตลอดเวลาน
1: ั่นสิฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยนะก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ AI ประมวลให้เนี่ยนะไบแอสนะ
0: ก็อาจจะเอาใจเราอะ
1: นี่ไง
0: ให้เราชอบ
1: นี่ไง
0: ให้เราชอบเลือกในสิ่งที่เราอยากได้ยิน
1: อ
0: ะมาให้เราเห็นเพราะอันเนี้ยผม
1: นี่ฮะ
0: AI ไม่ใช่ผู้ร้าย
1: ครับ
0: AI ไม่ใช่ของไม่ดี
1: ครับ
0: มันเป็นตัวช่วยที่ดีแต่เราต้องใช้มันให้เป็น
1: ครับแล้วพี่ก็คิดต่อไปเลยนะว่าถ้ามันไม่ทำอะไรอย่างที่ต้นตอบเราเมื่อสักครู่นี้เลยเนี่ยนะเฮ้ยต้นแล้วถ้าเผื่อสมมติว่ามันประมวลอะไรออกมา
0: ครับ
1: แล้วเราก็ไม่ทำอย่างต้นแต่เราดันเอามันไปใช้ต่อทันทีโดยไม่คิดให้ถี่ถ้วนแล้วมันก็กลายเป็นอันตรายกับคนอื่นหรือเป็นอะไรกับผู้บริโภคพี่วิทย์เขียนเลยบอกว่า AI มึงจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรกับมนุษย์ไอ้คนที่ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปต่างหากที่มันรู้ว่าควรหรือไม่ควรถูกไหมต้น
0: จริงครับโอกาสแบ็คไฟสูงมาก
1: น่านี่ไง
0: โอกาสที่จะ
1: ฮะ
0: เป็นผลลัพธ์ในทางลบ
1: ฮะ
0: สูงมาก
1: นี่ไง
0: คร
1: ับ เราเริ่มเห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านฟังเห็นข่าวเหล่านี้ค่อยๆทยอยเข้ามานะครับอาจจะในต่างประเทศมากกว่าในไทยนะครับเอ้าทำไมทำแบบนี
0: ้
1: ทำไมไปทำร้ายเขาแบบนี้ AI บอกว่าทำ
0: ได้ใช่แล้วก็บางทีก็เราก็ต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่เราเห็นบางทีเนี่ยมันถูกประดิษฐ์ด้วย AI เนี่ยมันไม่ใช่คนที่คนจะจับไต่ได้มันคือมาจาก AI อย่างพวกเราบางทีเรายังถูกหลอกเลยว่าเอ๊ะนี่ตกลงอันนี้คนทำหรืออันนี้มันเรื่องจริงหรือ AI
1: ใช
0: ่แล้วอย่างแล้วลองดูว่าในสังคมที่มีความหลากหลายในความสามารถในความเข้าใจของผู้บริโภคเนี่ยมันจะทำให้ปั่นป่วนขนาดไหนถ้าออกไปแล้วในความที่ไม่จริงหรือว่าความจริงครึ่งเดียว
1: ฮะ
0: อันเนี้ยแค่นี้ก็ยุ่งละ
1: โอ้ยุ่งเหยิงเลยต้น
0: ใช่ไหม
1: ฮะแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นมาแล้วถ้าสิ่งนั้นกลายเป็นถูกยอมรับแล้วกลายเป็นค่านิยมของสังคมนั้น
0: โอ้โห
1: อันตรายมากบันไลเลยต้น
0: บันไลเพราะว่าแค่วันนี้ก็มีความเดือดร้อนนะฮะว่าในกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีเขาเหลือชีวิตเขาง่ายขึ้นซึ่งผมบอกมันไม่เป็นไปไม่ได้คุณพร้อม AI แล้วคุณก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วคุณบอกนี่อินไซต์ยกตัวอย่างง่ายๆนะ
1: ครับ
0: สิ่งที่ AI ส่งมาบอกนี่อินไซต์อินไซต์ยังไงครับในเมื่อถ้าใครเขาพร้อมกันมันก็ได้คำตอบนี้เหมือนกัน
1: อ
0: ะ
1: ถ้าเธออยู่ป้อนไอคีย์เวิร์ดคล้ายๆกันก็ได้ออกมาเหมือนกัน
0: 10คนป้อนเข้าไปก็ได้คำ10คำตอบมาคล้ายๆกัน100คนป้อนก็ได้เล่าคำตอบมาคล้ายๆเพราะมันไม่ใช่อินไซต์มันไม่มีเหลี่ยมมันไม่มีความลึกมันไม่มีเดปอะไรที่จะไปใช้แข่งขันได้ซึ่งผมก็พยายามบอกน้องๆหรือว่าใครก็ตามที่ช่วยที่ทำงานกันเนี่ยบอก AI เนี่ยให้มันเอาข้อมูลมาเราไม่ปฏิเสธแต่เมื่อได้ข้อมูลแล้วเราต้องวิเคราะห
1: ์เราต้องกรองเองครับ
0: เราต้องกรองเอง
1: เราต้องเป็นผู้กรอง
0: แล้วสุดท้ายผมคิดว่าสติปัญญาของมนุษย
1: ์
0: ก็ยังอยู่บนความเป็นกลยุทธ
1: ์ Final decision ต้องเป็นของเรา
0: และกลยุทธ์สุดท้ายต้องเป็นของเราน
1: ี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับในความเห็นของท่านนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย4สมัย8ปีเดี๋ยวยังมีประเด็นคุยกับคุณต้นรติอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้17:40แล้วขอเบรกนิดเดียวครับแล้วก็กลับมายังมีประเด็นนี้ต่อนะครับเรา2คนไม่ได้มาตั้งป้อมค้าน AI นะครับเราสนับสนุนให้ใช้ AI แต่ว่าต้องใช้ให้ถูกและนี่คือสิ่งที่ต้นเขาพูดบนเวทีวันนั้นและผมอยากให้เอามาถ่ายทอดต่อเดี๋ยวกลับมาพบคุณต้นต่อสักครู่ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบ

0: ไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ
2: 10:43 นะครับเรากำลังอยู่กับคุณรติพันธวีนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย4สมัยนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นที่จะพูดคุยกันต่อสำหรับรายการล้มได้ลุกไวไปต่อประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569วันนี้นะครับทักทายท่านผู้ชมท่านฟังทาง Facebook Live นิดนึงนะครับขอบคุณคุณสุภชัยจันนิดนะครับติดตามฟังสม่ำเสมอเลยนะครับคุณเสือน้อยปุระรีสอร์ทปูเสือรอเลยครับรอฟังอยู่คิดว่า EP 2ก็คงไม่พอละครับอาจจะต้องถึง10 EP นี่แสดงว่าคุณเสือน้อยชอบคุณต้นมากนะนี่นะฮะคุณกระจรเกียรติก็สวัสดีเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ยุ้ยพี่ต้นนะครับก็มีข้อมูลที่คุณกระจรเกียรติจะส่งมาให้อ่านกันด้วยเรียนเชิญนะครับใครอยากอ่านตรงนั้นคุณปริชาติก็ยกนิ้วโป้งให้3นิ้วโป้งเลยนะครับคุณเสือนอนไม่หลับส่งสติ๊กเกอร์มาเหมือนกันนะครับคุณศักรินก็ทักทายเข้ามานะครับเอาละครับ เรายังมีอีกหลายประเด็นขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับต้นครับย้อนกลับมาตรงนี้ว่าต้นบอกว่า AI มันต้องช่วยให้คนเก่งกว่าเดิมนะครับช่วยเรื่อง performance ของคนนะฮะให้ดีกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมรอบคอบกว่าเดิมแม่นยำกว่าเดิมตัดสินใจดีกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมอะไรก็ตามแต่นะฮะจนแม้รวมถึงสุขภาพจิตดีกว่าเดิมด้วยนะฮะพี่ยุ้ยก็ยังมีความรู้สึกยิ่งนั่งฟังวันนั้นยิ่งไปเข้าตอนที่เขาแยกคลาสนะแล้วเราไปนั่งฟังอยู่มันชั่วโมง20นาทีเดินออกมาบอกโอ๊ยตายละกูมีความรู้สึกว่ามันจะทำให้เครียดกว่าเดิมอีกนะ
3: นั่นน่ะสิ
2: มันขนาดนั้นเลยเพราะมีความรู้สึกว่ามันไปทำไมมันไปเร็วขนาดนี
3: ้คือเทคโนโลยี
2: มันกลัวว่ามันโดนแทนที่ได้ไงต้น
3: มันเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคโนโลยีซึ่งวันนี้บังเอิญเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าสมัยก่อนซึ่งผมคิดว่าคนโฆษณาคนการสื่อสารการตลาดเนี่ยเป็นมนุษย์สปีชีส์หนึ่งที่ต้องมีความสามารถในการปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
2: ครับ
3: เสมอทุกรุ่นแล้วก็คนโฆษณาคนการสื่อสารการตลาดเนี่ยเวลามีอะไรที่มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมและเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีอ
2: ่
3: ะพี่สังเกตไหมจะเป็นด่านแรกที่จะผลกระทบจะมาก่อนเสมอซึ่งก็เป็นอันนี้เป็นผมว่าเป็นชีวิตของพวกเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป
2: คือเหตุที่พี่ถามต้นอันเนี้ยนะมี2ประเด็นพอเวลาที่นั่งฟังเขาปุ๊บเนี่ยคิดประเด็นที่1เพราะมันเป็นเหตุที่เกิดในต่างประเทศ
3: ครับ
2: เด็กในต่างประเทศมันปรึกษา AI มากกว่าปรึกษาพ่อแม่มัน
3: ก็เดี๋ยวนี้ไปหาหมอทะเลาะกับหมอเลยอ่ะเอาผล AI ไปเถียงกับหมอ
2: มันไม่น่าทำอย่างนั้นได้
3: จะเป็นอย่างนั้นมันผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกและสามัญสำนึกของคน
2: และตรรกะด้วย
3: ถูกไหม
2: เอ้ยอยู่ทำไมอยู่คิดอย่างนั้นกัน
3: มันอันนี้คงต้องเป็นหนังเรื่องยาวแล้วล่ะในการที่เราต้องนะผมคิดว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมาช่วยกัน
2: ครับนะฮะอีกอันนึงก็คือพี่ก็นั่งฟังเสียพี่ว่าเฮ้ยถ้าต่อจากนี้ไปเนี่ยเด็กมันถาม AI มากกว่าถามพ่อแม่ถามครูมันแล้วเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ AI มันก็ให้ทางเลือกมานะฮะ1 2 3 4 5

0: ันหนึ่งในจำนวนนั้นค่อนข้างก้าวร้าวและรุนแรงเด็กมันก็ทำแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายตรงไหนลงโทษ AI พี่ยุ้ยเคยดูหนังเรื่องนึงนะต้นเคยดูหนังเรื่องนึงท่านผู้ชมทุกฟังอาจจะเคยเห็นเหมือนผมหรือเปล่า AI ละเมิด privacy ของคนคนหนึ่งแล้วเมื่อ proof ได้ชัดว่ามันทำได้อย่างนั้นเขาอันปลั๊กมาเลยนะครับแปลว่าเจ้า AI ตัวนั้นจะชื่ออะไรก็ตามแต่อันปลั๊กแล้วนะครับแล้วไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้ใหม่เลย
1: ถูกประหารชีวิต
0: ถูกประหารชีวิตครับเขาทำอย่างนั้นนั่นคือที่ดูในหนังแต่พี่ยุ้ยไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะ
1: ไม่เกิดขึ้น
0: นี่ไง
1: ซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นผมคิดว่าถ้าพี่พูดในประเด็นเนี้ย
0: ครับ
1: ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่ากลัวในมุมของ AI มากกว่าที่จะบอกมันจะมาแย่งอาชีพอีกเพราะถ้าเราพูดบนบริบทของอาชีพเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกอะสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องเป็นคนคอนโทรล
0: ต้นไม่กลัว
1: แต่ว่าการที่จะปล่อยให้เยาวชนของเราคนของเราในประเทศเราไปหลงเชื่อกับสิ่งเหล่านี้จนเกินไปแล้วก็ละเลยตรรกะที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นมันเป็นอีกเรื่องละมันเป็นเรื่องของ
0: เพราะถ้าเด็กไม่ฟังถ้าเด็กไม่ฟังคุณพ่อแม่และไม่ฟังครูนะครับแล้วอ้าง AI ขึ้นมาก่อนปุ๊บเนี่ยตักกะจะวิบัติได้นะครับมันจะเพี้ยนตรงนี้ครับ
1: แน่นอน
0: มันจะเพี้ยน
1: อันตรายอันนี้อันตรายมากกว่าที่จะมาห่วงว่า AI จะไปแย่งงานคนอีก
0: มาแทนที่เราหรือไม่อันนี้อันนึงนะที่จากที่พี่นั่งฟังงานเดียวกับต้นเนี่ยนะแล้วพี่ก็โน้ตไว้อันนึงอีกอันนึงต้นครับมันเกิดขึ้นแล้วหรือไม่พี่วิยังไม่แน่ใจเพราะพี่ไม่ได้ทำงานองค์กรใหญ่นะครับมีการใช้ AI ประเมินผลการทำงานของคนมากขึ้นมากขึ้นพี่ยุ้ยอยากรู้ว่าแล้วมันจะประเมินครบทุกด้านรอบด้านทุกมิติที่คนหนึ่งคนพึงจะมีได้ยังไงเอาทำไมคนไม่ประเมินคนด้วยกันดันไปใช้ AI ประเมินคน
1: อันนี้ผมคงยังไม่มีข้อมูลพอที่จะให้ความกระจ่าง
0: แต่ต้นเริ่มเคยได้ยินบ้างแล้วใช่ไหม
1: ก็เคยได้ยิน
0: แต่
1: ก็ยังไม่มีข้อมูลแต่ผมคิดว่าในทางกลับกันสิ่งที่อยากจะบอกว่าต้องระมัดระวังเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการเป็นการทำงานกับ AI เนี่ยถ้าคุณป้อนข้อมูลอย่างไร AI ก็จะ generate ตามข้อมูลเหล่านั้น
0: นี่
1: นะแต่ฟังดีๆนะครับว่าถ้าเราเป็นองค์กรแน่นอนองค์กรทุกองค์กรต้องมี classified information ต้องมีข้อมูลที่เป็นความลับ
0: ค
1: ุณคีย์เข้าไปอ่ะมันอาจจะหลุดออกไปก็ได้นะ
0: ไปอยู่ที่อื่นแล้วครับ
1: ถูกต้องเพราะเนี่ย
0: no more secret นะครับ
1: อันนั้นเนี่ย คือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรหรือเป็นมนุษย์คนหนึ่งก็ต้องมาระมัดระวังในการที่จะพร้อมหรือในการที่จะพูดคุยกับ AI
0: ครับ
1: เพราะว่าข้อมูลเหล่านั้นมันจะออกไปสู่พับลิกทันทีเพราะอะไรมันก็จะประมวลกันไปอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ทั้งโลก
0: คุณไม่สามารถจะไปจำกัดกำจัดไอ้จำกัดนั้นนะว่าเฮ้ยขอบเขตที่ในการที่มึงจะประมวลอะไรให้นี่ก็ได้แค่นี้นะไม่ได้นะ
1: ถ้าคุณยอมคุยกับ AI ก็แปลว่าคุณยอมที่จะข้อมูลนั้นเป็นสาธารณะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง
0: นี่นะแต่ขณะเดียวกันต้นครับเดี๋ยวจะหาว่ามองลบเกินไปในทางบวกเนี่ยถ้าสมมุติว่าคู่แข่งนะฮะของเราใช้ AI แล้วเขาทำชิ้นงานคุณภาพออกมาเขาผลิตงานโฆษณาหรืออะไรก็ตามแต่ออกมาแถมยังได้ใช้ต้นทุนต่ำอีกด้วยแล้วตรงใจลูกค้าด้วยแล้วมันก็กลายเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ให้กับองค์กรของเขาพี่ยุ้ยว่าถ้าเราใช้ AI ไม่ได้ขนาดเขาเราก็แย่เองนะต้น
1: ก็ผมไม่ปฏิเสธแล้วผมคิดว่านั่นคือประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้คือผมคิดว่าผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์
0: ครับ
1: จะต้องมีความสามารถในการที่จะ manage แล้วก็ control AI แล้วก็ให้ได้งานที่ดีอย่างที่มีรสนิย
0: ม
1: มันก็ไม่ต่างกันกับสมัยก่อนผมทำหนังเรื่องนึงพี่ทำหนังเรื่องนึงโฆษณาไปไอ้หนังเรื่องนั้นมันดันถูกใจผู้บริโภคมากกว่าเราก
0: ็
1: มันก็เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่อันนั้นมัน
1: มาจากโอ้โห
0: มันขึ้นกับขึ้นสู้กัน
1: ถูกไหมอันนี้มันเครื่องกับเครื่องสู้กัน
0: ใช่
1: ก็เท่านั้นเอง
0: ใช่เพราะว่าในอีกด้านนึงเนี่ยเราก็อยากให้ AI ของเราขององค์กรเราก็ทำได้แบบเดียวกับของเพื่อน
1: จริงผมก็เชื่อว่าผมคิดว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปมันเดี๋ยวมันก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำหนังโฆษณาทำชิ้นงานโฆษณาที่มันมี efficiency ดีๆในราคาที่ดีผมว่ามันก็มีอีก
0: ครับแต่ขณะเดียวกันก็มีอันนึงที่ต้นพูดบนเวทีวันนั้นแล้วพี่วิวก็ชอบนะครับต้นบอกว่ามึงจะล้ำแค่ไหนยังไงก็ตามแต่ขอนะกับลูกค้าช่วยกรุณาใช้คนมาคุย อย่าใช้บอทหรือ AI ได้ไหม มันเรื่องละเอียดอ่อนนะนี่อันนี้ต้นพูด เอาขยายหน่อย
1: ผมว่าสุดท้ายไอ้ความเป็น creative อ่ะพี่มันก็กลับมาสู่คำว่า human touch เนาะ
0: ครับ
1: คุณจะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ไว้วางใจของคน
0: ครับ
1: หรือคุณจะสร้างแบรนด์ให้มันมี emotional connection กับคนอ่ะแค่นึกถึงว่าคุณโทรศัพท์ไป call center แล้วคุยกับ

0: ุ่นยนต์มันก็ไม่มีวันที่จะทำรู้สึกว่า trust แล้วก็รู้สึกมี sense of belonging หรือว่ามีความรู้สึกว่า มันคือ emotional emotional ยังไงนะคุยกับมนุษย
1: ์
0: คุยกับคอมพิวเตอร์ท่านอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ถามว่ามันมาช่วยทำให้การทำงานมันเสถียรมากขึ้นไหม yes เพราะมันอยู่24/7
1: มันก็ไม่
0: เหนื่อย2ถามกี่ครั้งมันก็ตอบเหมือนเดิมไม่มีการบิดพริ้วไม่มีการเบี่ยงเบนอันนี้ใช่แต่คุณเจ้าของแบรนด์ก็ต้องไปหาทางอื่นที่มันช่วยคอมเพนเซตไอ้ความเป็นหุ่นยนต์ไห
1: ม
0: ถ้างั้นมัน trust มันจะมาจากไหน
1: ครับ
0: เราคงไม่ trust เราคงไม่มีความ trust เกิดขึ้นหรือเราคงไม่มี emotional connection เกิดขึ้นกับมนุษย์หุ่นยนต์มั้ง
1: ครับ
0: ในความเป็นจริงผมว่านี่แหละคือสิ่งที่อยากจะชวนนักการตลาดคิดนะฮะว่าในที่สุดแล้วผมก็ยังเชื่อว่าคุณค่าของแบรนด์ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องนักการตลาดที่ดีต้องรณรงค์ต่อไป
1: ค
0: ุณจะมีวิธีการขายอย่างที่พี่พูดตอนต้นชั่วโมงจะขายทางไหนจะซื้อทางไหนจะตัดสินใจทางไหนจะสร้างหนังกันอย่างไรจะใช้ AI มาประมวลข้อมูลกันอย่างไรทำไปเถอะแต่นักการตลาดจะต้องเหลือพื้นที
1: ่
0: ในการที่จะสร้าง bonding หรือสร้าง relationship
1: ใช่ครับ
0: กับผู้บริโภค
1: emotional connection นั่นแหละใช่ครับ
0: อย่างมีคุณค่า
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ยังต้องอยู
1: ่นี่เลยนี่วันที่เราเจอกันที่สนามบินแล้วเราบินไปจีนทั้งคู่แต่ว่าไปคนละเป้าหมายกันนิดนึงนะ
0: ครับ
1: มีโรงแรมหนึ่งคือพอเข้าไปแล้วก็
0: คุยกับคอมพิวเตอร์คุยกับมนุษย์ทุนยนต
1: ์แล้วก็เอาหน้าไปเหมือนกันนั่นอะไรยังไงแล้วก็แปลว่าจากนี้ไปคุณเดินเข้าออกจะอะไรยังไงได้เลยเฮ้ยพี่ยุ้ยไปห้องเลยนะ
0: ไม่
1: ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีนี้นะแต่พี่บอกว่าอันนี้มึงจะไม่ได้ใจกูแล้วกูจะไม่มาโรงแรมมึงอีก
0: พี่คิดเหมือนผ
1: ม
0: ผมเจออย่างนี้ที่สิงคโปร์ผมไปลองนอนดูเพราะอยากจะลองว่าเป็นยังไงสุดท้ายผมตัดสินใจว่าผมไม่จ่ายให้เพราะไม่มีฮิวแมนทัชผมจะจ่ายราคานี้ทำไมเพื่อจะมาพูดกับไอ้หุ่นยนต์วิ่งไปวิ่งมา
1: เ
0: ช็คอินกับหุ่นยนต์เช็คเอาท์กับหุ่นยนต์
1: ใช่ไหม
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เราผูกพันกับโรงแรมไหนมันอยู่ที่คนนะต้น
0: ถูกสิ่งที่คุณจ่ายเนี่ยคุณต้องการเซอร์วิส
1: เลือกบ้างต้องเลือกบ้างไม่ใช่คนไม่ใช่หุ่นทั้งหมด
0: เป็นไปไม่ได
1: ้ต้นครับสุดท้ายนิดนึงพี่อยากให้เวลาประมาณสัก6-7 นาทีตรงนี้นะครับสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเรามาสู่ภารกิจสร้าง local creator ให้แข็งแรงซึ่งเป็นภารกิจที่ต้นจะผลักดันต่อในฐานะนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะครับ local creator ถ้าให้ต้นให้คำจำกัดความมันคืออะไรและมันเกี่ยวข้องอะไรกับ creative economy ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยเชิญครับ
0: ครับคืออย่างนี้ครับผมมีความเชื่อว่าการที่จะเป็นเขาเรียกนะเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ครับผม
0: นั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีแบรนด์สินค้าที่แข็งแรง
1: ครับ
0: แล้วสามารถจะทำการตลาดสู้ในตลาดโลกได้อย่างมีคุณค่า
1: ครับ
0: อย่างมีคุณค่าแปลว่าเป็นของดีสวยงามและราคาดีได้กำไรสมาคมโฆษณาเราก็พยายามผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยการที่เราอยากจะสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักการตลาดหรือเจ้าของสินค้าในประเทศไทยเพราะวันนี้ผมเชื่อนะครับว่าเรามีวัตถุดิบเรามีกระบวนการผลิตเรามีของอร่อยๆเรามีสินค้าที่ดีในเมืองไทยเยอะมากแต่นี้แต่ว่าประเด็นคือเราจะช่วยกันใช้วิชาความคิดสร้างสรรค์ใช้วิชาหรือว่ากลยุทธ์ทางด้านของการสร้างการตลาดแล้วก็สุดแล้วแต่เนี่ยเอามาช่วย local enterprise เหล่านี
1: ้
0: ให้มันมีสินค้าเหมือนเราไปเมืองญี่ปุ่นเราทุกคนต้องไปซื้อโตเกียวบานาน่าแต่บ้านเรามาก็เป็นกล้วยฉาบกล้วยมันฉาบไปทุกจังหวัดถามว่าทำไมเราจะทำโตเกียวบานาน่าไม่ได
1: ้คือให้มันยิ่งไปกว่านั้นนะหมายความว่าอันนี้คือ
0: ตัวอย่าง
1: น
0: ี่คือตัวอย่าง
1: ให้ดึงภาพได้ทัน
0: คือหมายความว่า packaging สินค้ามันดีอยู่แล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยสินค้าดีเยอะมากนะแต่แพคเกจิ้งสวยงามมีตราโลโก้มีสีมีสันมีกิมมิกมีกลยุทธ์ในการที่จะขายเพื่อจะให้ได้ราคาแล้วก็เป็นที่นิยมในลูกค้านั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วผมคิดว่าครีเอทีฟหรือว่าไอศาสตร์ของการตลาด
1: การ
0: โฆษณาเนี่ยมันช่วยได้แล้วอยากให้เป็นอย่างนั้น
1: เราม
0: ีความหวังจริงๆว่าสมาคมโฆษณาประเทศไทยอยากจะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยอ
1: ่
0: ะได้มีศาสตร์เหล่านี้เป็นอาวุธติดตัวเพื่อจะพัฒนาสินค้าประเทศไทยให้มันมีคุณค่ามากขึ้น
1: มันจะเจ๋วมากเลยต้น
0: ใช
1: ่มันจะเจ๋วมากเลยต้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่แค่พูดเฉยๆนะไอ้ creative economy เนี่ยนะแต่ว่าเราอยากจะทำมันจริงๆให้มันเป็น the new S curve ให้มันสร้างมูลค่าเพิ่มกับเศรษฐกิจอะไรตามแต่คุณต้องสนับสนุน local creator

0: อย่างน้อยคุณก็ต้องสร้างเคสสตัดดี
1: ้
0: อย่างน้อยคุณต้องสร้างความสำเร็จให้เขาเห็นถูกไหมเรามีธุรกิจบริการโรงแรมที่พักเราดีมากจะเป็นโลคอลสเตย์เขาเรียกว่าฟาร์มสเตย์โฮมสเตย
1: ์
0: ต่างๆนานาเยอะมากสินค้าที่เป็นไอ้แฟชั่นสินค้าที่เป็นอาหารเยอะมากโอ้โหสิ่งเหล่านี้นี่สนุกมากเลยผมคิดว่าเราต้องหาเบสเคสหรือเราต้องพยายามสร้างเคสให้ผู้ประกอบการเหล่านี้เข้าถึงได้แล้วอินสปายว่าเขาก็ทำได้เหมือนกันประการที่สองผมเชื่อมั่นในวงการโฆษณาประเทศไทยเวลานี้เรามีเอเจนซี่เรามีครีเอทีฟที่เป็นโลเคอลเยอะมากดี
1: ม
0: ากแล้วไม่ได้แพงแบบสมัยก่อน
1: สมัยที่ต้นอยู
0: ่ผมเชื่อว่าผู้ประกอบการประเทศไทยเข้าถึงได
1: ้ใช้เอเจนซี่นอกแพงมาก
0: แพงมาก
1: ครับผม
0: เวลานี้มันมีแบบที่สามารถจะเข้าถึงได้ง่าย
1: ๆ
0: ทำได้แล้วก็อย่างที่บอกเทคโนโลยีAIมันก็ทำให้การทำงานถูกลง
1: ใช่ไหมใช่ไหมก็ใช้ AI ช่วย
0: จังหวะเนี้ยผมฝันมากๆเลยว่าเป็นความฝันส่วนตัวเลยว่าอยากช่วยผู้ประกอบการไทยให้เอา creativity เนี่ยเข้าไปเป็นอาวุธในการสร้างคุณค่าของแบรนด์
1: เพราะฉะนั้นต้นครับนับจากนี้ถ้าคุณมีผลงานความคิดสร้างสรรค์ดีๆนะครับคุณเสนอมาครับแล้วก็จะได้มารับรางวัลนะฮะมันเหมือนเป็นการให้กำลังใจ encourage ให้คุณคิดอะไรใหม่ๆเพราะยิ่ง คุณสร้างสรรค์ได้คุณก็สร้างราคาให้กับสิ่งที่มันเคยมีอยู่เดิมนะฮะให้มันดีขึ้นไปดีขึ้นไปได้เรื่อยๆนาทีสุดท้ายต้นครับถ้าคุณมีไอเดียตรงนี้มีผลงานสร้างสรรค์ตรงนี้พี่วิทราบมาว่ากว่าจะประกาศให้รางวัล Adman Awards กันเนี่ยมันหลุดไปพฤศจิกายนนะฮะพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนี่เพิ่งพฤษภาคมมีเวลาใช่ไหมครับ
0: มีเวลาครับ
1: ชวนนิดนึงครับชวนท่านผู้ชมท่านฟังนิดนึง
0: ค
1: ิ
0: ดว่าท่านคิดว่าท่านมีผลงานที่เป็นครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ดี
1: ๆครับ
0: ท่านพยายามทำให้เราเห็นเราจะเชิญท่านมารับรางวัลเพราะเราอยากจะให้รางวัลกับ local creator ที่เรามีหมวดรางวัลที่เรียกว่า creativity for sharing นี่คือเป็นรางวัลที่ให้กับประชาชนคนธรรมดาที่คิดเองทำเองโดยที่ไม่ผ่านระบบเอเจนซี
1: ่นี่
0: อันนี้ผมอยากให้เลย
1: นี่เลย
0: ถ้าเกิดมีใครทำอะไรเก่งๆมา
1: แล้วให้โดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยนะ
0: ซึ่งเราให้มาประมาณ7ปีแล้ว
1: นั่นไง
0: 7ปีแล้วครับ
1: อืมแต่ว่ามันจะต้องโปรโมทกันมากๆกว่านี้นิดนึงนะไอตอน7ปีที่แล้วยังไม่ได้พูดเรื่อง creative economy กันนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องเริ่มหาทางแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหลุดโลกไปแลนด์บลงแลนด์บริดจ์เดี๋ยวไปอะไรก็เยอะแยะจริงๆทำ creative economy เนี่ยมันทำได้นะ
0: ทำได้ฮะผมเชื่อมั่นเรามีศักยภาพพอ
1: ใช่ไหมฮะ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นลองติดต่อหารายละเอียดนี้เพิ่มเติมนะครับกับทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยท่านพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้ครับว่า Adman Ad นี่ AD Ad นะครับแล้วก็ Man MAN
0: Adman Awards
1: Adman วรรคนิดนึง Award A W A R D S นะฮะแล้วลองหารายละเอียดดูถ้าท่านมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการตรงนี้เรียนเชิญแล้วครับเผื่อรับรางวัลเดือนพฤศจิกายนนี้จากคุณต้นรติ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะฮะวันนี้ได้เวลาตามนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญผมเป็นนักบริหารท้องถิ่นนะครับแต่ว่าก็สนุกแน่นอนบอกได้เลยนะฮะวันนี้คุณต้นรติพันธวีและผมโอวาทพรหมรัตนพงศ์ขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้มได้ลุกไวไปต่อ

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจน

0: ไปได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5ข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวไปไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาสิบแปดนาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกานะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
4: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าโอ้โหไม่คุยก่อนไม่ได้เลยอ่ะคือตอนนี้ที่หน้าเรือนจำอ่ะ
3: โอ้โหเห็นภาพข่าวเมื่อกี้เมื่อสักครู่
4: ไม่แน่ใจว่าโดนฝนด้วยหรือเปล่าครับ
3: น่าจะไม่รอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนตกกระทั่วทุกพื้นที่ของกทมโดยเฉพาะในพื้นที่โซนนั้นนะพี่รง
4: ครับ
3: มีฝนอยู่แล้วแม้ว่าในส่วนของตรงที่เราอยู่เนี่ยห้วยคงห้วยขวางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร
4: ่
3: แต่ตรงแถวเส้นนั้นน่ะ
4: ครับ
3: ยาวไปจนถึงปากเกร็ดแจ้งวัฒนะต่างๆนั้นโดนฝนตลอดไม่เคย
4: ด
3: ู
4: ใช่แล้วก็ดูเรื่องของเต็นท์พักค้างที่เขาเอามานอนค้างคืนกันคืนนี้เนี่ยโอ้มีหลากหลายนะเต
3: ็
4: นท์ปกติธรรมดาที่โอเพนแอร์เนี่ยนะคือลมร้อนก็ร้อนถ้าลมเย็นก็อากาศสบายหน่อยแต่มีเต็นท์ปรับอากาศด้วยไงเห็นไห
3: ม
4: เห็นไหมเอาเครื่องปรับอากาศมาใส่ไว้ในเต็นท์เอาพลาสติกใสๆคุมเข้าไว
3: ้ครับ
4: ก็อย่างน้อยก็กันยุงแล้วก็อากาศได้เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะฮะก็ประมาณสัก7โมงเนี่ยเรื่องของการทำเอกสารก็คงจะแล้วเสร็จนะฮะ
3: ครับ
4: แล้วก็จะออกมา7โมง45นะฮะครอบครัวจะได้พบหน้าคุณทักษิณนะครับ8โมงยืนทำความเคารพเพลงชาติไทยนะฮะแล้วก็หลังจาก8โมงออกมาจากเรือนจำนะครับพบปากกับคนเสื้อแดงแล้วก็เดินทางไปที่จันทร์สงล่า
3: ครับ
4: นะ
3: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้คือเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มวลชนเฉพาะที่อยู่ที่ถึงหน้าเรือนจำแล้วนะพี่รง
4: ครับ
3: ยังมีจากหลายพื้นที่ที่ทยอยเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วย
4: ในพื้นที่เนี่ยนนทบุรีแน่นอนฮะ
3: ใช่
4: กำลังเดินทางมา
3: ครับ
4: บางส่วนที่ปักหลักพักค้างอยู่หลายวันแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
3: ครับ
4: ปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม
3: ่
4: เชียงรายนะฮะแล้วก็ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดที่เขากำลังเคลื่อนขบวนกันมาถึงที่หน้าเรือนจำครับ
3: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกว่านอกจากบรรดาญาติบรรดาครอบครัวที่คุณลุงอิงแล้วก็ลูกชายลูกสาวทั้ง3คนเนี่ยที่เดินทางไปเยี่ยมมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละที่จะอยู่ในภาพข่าวตลอดลักไปปักหลักรอทุกวันเราจะเห็นมันไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวแค่ว่าครอบครัวใครที่ไปเยี่ยมบ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่านี่แหละมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขารอคอยการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยไปปักหลักกันอยู่ทุกวันเลย
4: ฝ่ายค้านนะฮะก็ออกมาให้ทัศนะอยู่หลากหลายนะ
3: ครับ
4: ว่าควรจะหยุดเรื่องของการบ้านการเมืองได้แล้ว อยู่เลี้ยงหลานเถอะนักวิชาการก็เชื่อนะฮะว่าถ้าออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณอุ้งอิงก่อนเนี่ยนี้บอกว่า
3: คงจะ
4: วางมือเนี่ยนะ
3: ฮะ
4: นักวิชาการบอกยังไงรู้ไหมครับ
3: ยังไงครับ
4: วางมือไม่ได้ถ้าเกิดวางมือพักเพื่อไทยแตกครับเขาบอกอย่างนั้นนะ
3: ครับแต่
4: ว่าถ้าเกิดไม่มีเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจอยู่นะฮะเพราะว่าพักเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าเขามีบ้านใหญ่มีมุ้งกันเยอะใช่ไหมครับความเห็นหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยอยู่ที่คือผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างเดียวถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณไม่อยู่แล้วเนี่ย

0: ะฮะมีโอกาสสูงครับ
1: ครับที่จะไม่มีสีแดงไม่มีสีแดง
0: ใช่ครับ
1: ไม่อาจจะมีสีแดงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่คือว่าจะเป็นแบบอื่นหรือเปล่าพี่ลุงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเคยบอกหลายครั้งหลายรอบบอกจากปากคุณทักษิณเองด้วยซ้ำไปว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่ยุ่งเ
0: ร
1: ื่องการเมืองจะขอกลับไปเลี้ยงหลานอันนี้คือแม้กระทั่งว่าออกมาจากปากคุณทักษิณเองเลยนะพี่ลุงแต่ว่าเนี่ยรอบล่าสุดก็คือออกมาจากปากคุณอุ๊งอิ๊งไงก็ไม่รู้แหละว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างนี้พี่ณรงค์บอกไปว่าก็วิเคราะห์แล้วแหละว่าคุณทักษิณยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่กลับมาอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ในระหว่างการอยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆนานาก็ยังมีประเด็นที่ออกมาจากในเรือนจำออกมาให้ข้างนอกได้มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
0: ตอนที่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยในการประชุมในการหาหรือก็ยังมีหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเงาของคุณทักษิณอยู่แล้วก็มีการนำต่างๆมานั่งประกบซ้ายขวาคุณอุ๊งอิ๊งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจจริงๆนะฮะความสำคัญของคุณทักษิณกับการบ้านการเมืองไทยโดยเฉพาะกับพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุย
1: ใช่
0: แต่คำที่บอกว่าพอแล้วนะฮะล้างมือในอ่างทองคำแล้วจะกลับไปเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งออกมาจากปากคุณทักษิณเองทั้งออกมาจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณเนี่ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมีนับ10ครั้งนะฮะย้อนไปครั้งแรกเมื่อ22ตุลาคมปี49หลังจากรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยนะฮะหลังจากลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณบอกว่าจะยุติบทบาททางการเมืองอันนี้พูดผ่านคุณนพดลปัทธรรมะว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะฮะแต่ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าพอแล้วใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1มกราคม51ครับผมจะวางมือทางการเมือง 100% และจะคอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น
1: ครับ
0: อันนี้ครั้งที่2นะครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ28กุมภาพันธ์2551เหมือนกันการกลับมาวันนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมขอเป็นประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมไปมาทั่วโลกไม่มีแผ่นดินไหนอบอุ่นเท่าเมืองไทยอันนี้เกิดขึ้นมาปี51 2รอบนะ
1: ครับ
0: ปี52มีวันที่22กันยายนครับหากผมไม่ถูกปฏิวัติก็จะอยู่ครบเทอมราวปลายปี52ซึ่งตั้งใจว่าจะวางมือ เลิกเล่นการเมืองในช่วงเวลานั้น
1: ครับ
0: แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับ
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่12พฤศจิกายนครับผมต้องการความยุติธรรมผมไม่สนว่าจะต้องกลับไปสู่การเมืองหรือไม
1: ่ครับ
0: แต่หากคนส่วนใหญ่ต้องการให้ผมกลับไปอย่างนั้นผมก็ต้องกลับนะฮะนี่คือปี52
1: ครับ
0: มาอีกครั้งหนึ่งตอนปี2555วันที่15เมษายนครับไม่คิดเข้าสู่การเมืองน้องผมเป็นนายกแล้วมันหมดเจเนเรชันผมแล้วฮะจำได้ไหมคำพูดน
1: ี้ตั้งแต่สมัยยุทธตั้งแต่คุณสมชายเข้ามาเป็นยุคนั้น
0: ใช่ครับ ใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ20เมษายน57ครับพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวตอนนั้นยังมียศอยู่นะ
1: ครับ
0: พร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องเสียสละและยึดมั่นในกติกาเช่นกันอันนี้คุณนพดลปัทธรรมะได้กล่าวไว้นะครับ
1: ครับ
0: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี57เหมือนกันวันที่20เมษายนนะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับคืนความยุติธรรมให้ประเทศแล้วขอให้จบจะให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองก็พร้อมเพราะถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็เสี่ยงเกิดความรุนแรงฮะนี่สองครั้งสงครามในเดือนเดียวนะครับ
1: ครับ
0: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี60ครับวันที่29กันยายนพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ออกจากปากคุณนพดลปัทธรรมะเหมือนกันนะครับ2ธันวาคม60ครับ10ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าเราเพียงแต่ต้องการชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาโดยที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลย
1: อ
0: ันนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรได้พูดไว้นะครับถึงคุณพ่อนะครับ
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งนะครับถอยหลังไปปี2566ว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมผมต้องการกลับไปเลี้ยงหลาน ไม่เกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับ
1: ครับ
0: อันนี้คุณทักษิณพูดนะครับ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะต้นปีนี
1: ้
0: 26กุมภาพันธ์69เข้าไปอยู่6เดือนแล้วน่าจะวางมือแล้ว

0: ไม่มีไม่วางมือหรอกค่ะแพทองธารชินวัต
1: ร
0: ตอบคำถามนักข่าวหลังเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะเมื่อ26กุมภาพันธ์2569คร
1: ับ ก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าพี่อย่างพี่ณรงค์เท้าความมาเนี่ยก็ตั้งแต่ในยุคที่คุณทักษิณยังอยู่ในอำนาจแต่ตอนปี49นะแต่ตอนนี้มันผ่านมาตั้ง40ปีแล้วพี่ณรงค
0: ์
1: 49 59 20ปีเนี่ยอายุคุณทักษิณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาตอนเนี้ย
0: 76
1: 7ใช่70กว่าแล้วงั้นพี่ณรงค์ถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่าคุณทักษิณยังคงมีบทบาทยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะอยู่จะข้องเกี่ยวหรือไม่ข้องเกี่ยวกับพรรคโดยตรงเนี่ยแต่ว่าทุกการเคลื่อนไหวก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกัน
0: อ่ะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะฮะแต่เราขอไปชั่วโมงที่2นะครับสำหรับเรื่องของคุณทักษิณอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามฟังนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เราจะคุยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับเมืองหลวงเราครับ
1: ถูกต้องเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนในวันที่28มิถุนายนเนี้ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราติดตามมาดูตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดตัวซึ่งคุณชัดชาติผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ย
0: 121
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็นักข่าวเขาไปถามหลายรอบแล้วว่าอาจารย์จะลงรอบ2มั้ยซ
0: ึ่
1: งอาจารย์ก็ไม่เปิดเผยไม่พูดไม่กักไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่ว่าเนี่ยแหละเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: ก็ยังไม่เต็มปาก
1: นั่นแหละ
0: จะลงไม่ลงยังไงนะฮะหลายคนก็ยังคาดเดาไปต่างๆนานาแต่ลองดูคำพูดนี้
1: ฮะ
0: ครั้งแรกที่ลงสมัครเนี่ยงานแต่รอบนี้ work เขียนนโยบายเอาไว้แล้วนะฮะแต
1: ่
0: ว่าเดี๋ยวจะให้ความชัดเจน21พฤษภาคมส
1: ่
0: วนคนที่ประกาศตัวชัดเจนแล้วเนี่ยมีคุณติ่งดร.มาริกาใช่ไหมครับ
1: สังกัดอิสระ
0: คนแรกเลยที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.พ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ประชาชนสนามใหญ
1: ่
0: เลือกตั้งในกรุงเทพ33เขตเนี่ยเขากวาดหมดเลยสนามท้องถิ่นฮะกทม.เขาส่งดร.โจ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนติดอยู่บนต้นไม้ติดอยู่เสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวนี่คือกลยุทธ์ของเขานะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะบิลบอร์ดไห
1: ม
0: หร
1: ือ
0: ว่าจะออกในรูปโซเชียลหรือว่าจะมีการหาเสียงในรูปแบบไหนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าให้รอวันที่16พฤษภาคมนะฮะส่วนเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าไม่ส่งนะฮะแต่ว่าสนามสกเนี่ยเขายังพร้อมที่จะ
1: ส่งตัวแทน
0: ส่งตัวแทนอยู
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ส่วนพลังประชารัฐเขาไม่ส่งฮะแต่สมาชิกรองหัวหน้าพรรคของเขาเนี่ย
1: บ
0: อกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงขอได้ฮะไปลงอิสระได้ครับพ
1: รร
0: คไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคร
1: ับ
0: ส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามจะมีอิสระเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงนะ
1: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
0: ชั่วโมงที่2ก่อนจะไปดูภาพใหญ่การเมืองไทยนะครับว
1: ่
0: าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนหลังจากคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษวันพรุ่งนี้นะครับ ด
1: ู
0: สนามท้องถิ่นกันก่อนเพราะว่าสำคัญไม่แพ้สนามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจของคนกรุงฮะ
1: เพราะว่าอย่างวันนี้เองในส่วนของนิดาโพเนี่ยเขาก็มีการทำโพด้วยเหมือนกันว
0: ่
1: าตื่นเต้นไหมกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอีก1เดือนข้างหน้านี
0: ้นี่แหละฮะจำเป็นจะต้องถามทางนิดาเลยครับ เพราะว่าผลที่ออกมาบอกว่าคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่าเนี่ยเพราะไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะฮะกลัวจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันสิครับ

0: ็ยังไงก็ชนะแน่น
1: อ
0: นนอนหลับทับสิทธิ์ดีกว่าไม่ได้นะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์นะฮะเพื่อที่เราอยากจะให้คนเก่งคนดีมาทำหน้าที่แทนเราอันนี้สำคัญเลยนะครับ คุยกับคนนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอาลีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพฮะไปสำรวจสนามกทม.มานะครับเห็นอะไรบ้างกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะถึงนี้นะครับ
1: ครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับ
2: ครับผม
0: ครับอยากอาจารย์สรุปหน่อยฮะเราตั้งหัวข้อสนามผู้ว่ากทม.ไว้ว่ายังไงเหรอครับอาจารย์ครับ
2: อ๋อก็คือเราตั้งเกี่ยวกับเรื่องว่าเลือกตั้งผู้กทม2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหม
0: ครับ
2: เพราะว่าผมก็ฟังจากรอบข้างก่อนที่จะทำโพลเนาะ
0: ครับ
2: ก็ดูบางคนก็แบบไม่คึกคักไม่ตื่นเต้นก็เหมือนกับอ๋อคนนี้ชนะแน่
1: คนนี้
2: ช
1: นะแน
0: ่
2: นอนบางคนก็บอกว่านอนมาเลย
0: ครับ
2: อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆคุณให้มันตื่นเต้นไหมเนาะก็เลยอยากรู้คนให้มันตื่นเต้นไหมเพราะว่าผมก็ถามหลายคนนะ
0: ครับ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกพีเทสเนาะก
0: ่
2: อนที่จะตัดใจทำโพนะจำนวนหนึ่งก็บอกไม่ตื่นเต้นนะก็เลยอยากรู้อ่ะงั้นลองดูแล้วกันก็เลยตัดใจทำโพนี้ขึ้นมานะครับแล้วประเด็นหนึ่งที่ถามเนี่ยนะครับผมก็เริ่มต้นคำถามด้วยว่าปัจจัยประเด็นทางการเมืองในระดับประเทศเนี่ยมันส่งผลต่อการตัดใจไห
0: ม
2: เพราะบางคนก็ชอบบอกโอ้ยเนี่ยไอ้นะระดับประเด็นการเมืองระดับประเทศส่งผลแน่นอนพรรคไหนได้มาเยอะแยะเต็มกรุงเทพเดี๋ยวต้องมีโอกาส
0: ครับ
2: บางคนก็บอกว่าไอ้เนี่ยทีมงานรองผู้ว่าทีมงานที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยออกประกาศออกมาแล้วมันฮือฮารับรองว่ามันต้องทำให้ไอ้นะคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแน
0: ่ครับ
2: เราก็ถามจะเหลือ3ข้อเอาที่สำคัญเลยตั้งแต่ข้อที่ว่าด้วยเรื่องของว่าอะไรนะ
1: การเมืองภาพใหญ
0: ่การเมืองภาพใหญ่
2: ระดับประเทศการเมืองภาพใหญ่เนี่ยนะครับนะว่าตื่นเต้นเปล่านะครับและกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็พอไปทำผลมาเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับข้อแรกเราถามถึงเรื่องของว่าในการเมืองใหญ่มีผลไหมเราก็ค้นพบว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยการเมืองใหญ่มันไม่ค่อยมีผลนะเราค้นพบว่าประมาณ 33% ไม่ส่งผลเลย
0: ครับ
2: 22% ค่อนข้าง22% ค่อนข้างส่งผล
0: ครับ
2: 21% ส่งผลมากนะครับแล้วก็ 20% ไม่ค่อยส่งผลไม่ส่งผลเลยกับไม่ค่อยส่งผลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมัน 53-54% เข้าไปแล้ว
0: ทำไมมันเยอะไปเลยนะอาจารย์มันไม่มีส่วนกันจริงๆเลยล่ะครับอาจารย์ฮะในมุมมองอาจารย์เนี่ย
2: เ
0: พราะว่ามันไม่มีส่วนจริงๆเลยแหละครับอาจารย์ครับเพราะว่าภาพใหญ่การเมืองเอาเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันส้มทั้งจังหวัดส้มทั้งกทม.เลยอ่ะจะไม่มีผลกับการเลือกตั้งผู้ว่าเลยแหละครับการตัดสินใจของคนคิดกันคนละนโยบายคิดกันคนละส่วนงานอย่างนี้เลยครับอาจารย์
2: คือผมว่าคนกรุงเทพเขาแยกนะ
0: ครับ
2: เขาแยกสองส่วนออกจากกันระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น
0: ครับ
2: พอเขาแยกสองส่วนด้วยจากการป๊อปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดเจนถึงการตัดสินใจตั้งแต่ครั้งที่แล้ว
0: คร
2: ับครั้งที่แล้วได้ไหมครับอาจารย์ชาติชาติลงพื้นที่มาก่อนเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งครึ่งปีถึงปีหนึ่งเนาะ
0: ครับ
2: ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวิโรจน์ลงมาก็เป็นที่รู้จัก
0: คร
2: ับ แล้วตอนนั้นเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยก็กวาดสสมา32จาก33อ่ะ
0: ใช่แล้วกำลังภาพไปนิดเดียวเท่านั้น
2: ก็ยังฉายเป็นดาวฉายอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
0: คร
1: ับดร.เอก็มาด้วยเหมือนกันช่วงนั้น
2: ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะ
1: สูสี
2: น่าจะในขนาดเดียวกันแล้วคุณวิโรจน์มาที่3ดันแพ้ดร.เอด้วยซ้ำไป
0: ครับ
2: นะครับนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะคนกรุงเทพเขาแยกออกระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคำพอออกมาผลนี้แสดงคนแยกการเมืองชาติกับท้องถิ่นออกจากกันไอ้ที่คนบอกว่า 40% บอกว่าส่งผลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายไอ้ 40% นี่จะเป็นสีส้มทั้งหมดมันอาจจะรวมถึงพวกสีฟ้าด้วย
0: ครับ
2: รวมถึงพวกสีแดงด้วยต่าง
0: ๆครับ
2: นะครับนะที่สนใจจะมาเทคะแนนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมเป็นพวกกลุ่มสีเหลืองด้วยซ้ำไป
0: ครับ
2: นะครับนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้างั้นการเมืองระดับชาติเนี่ยไม่ส่งผลละ
0: ครับ
2: ที่ส่งผลน่ะเราส่งผลไม่มากนะครับนะก็เรียกว่าส่งผลอะไรรวมกันแล้วก็เพียงแค่ประมาณ 4-3-4-4% เท่านั้นเอง
0: ครับ
2: นะครับ
0: ครับ
2: พอมาถึงถามว่าไอ้กลุ่มรองผู้ว่าเนี่ยนะครับนะส่งผลไหมรายชื่อที่ประกาศที่จะประกาศทั้งหลายเนี่ย
0: ครับ
2: นะครับผมลงมายิ่งชัดเจนนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ส่งผลเลย30นะครับนะไม่ค่อยส่งผล21รวมแล้วตรงนี้ก็51-52%เข้าไปแล้ว
1: ครับเพิ่งอยู่ไปแล้วครับ
2: ส่วนที่ส่งผลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณค่อนข้างส่งผล24ส่งผล

0: มาก23รวมแล้วก็47%เองนะครับก็แสดงว่าการส่งผลเนี่ยมันมีแค่40%
1: คร
0: ับ ก็มีผลประมาณแค่นี้ที่มองกลุ่มพวกนี้ซึ่งไอ้ส่งผลตรงเนี้ยจริงๆก็มันจริงๆถามตรงๆแล้วมันก็มีแค่23%ที่ส่งผลมากที่เอาไปพิจารณาอย่างจริงจังนอกนั้นก็แบบถ้าชื่อมันไม่เด่นไม่อะไรก็ไม่ค่อยส่งผลอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เราก็พบว่ามันไม่ค่อยสำคัญอย่างที่เราคิดไว
1: ้
0: แม้ว่าบางพรรคพยายามจะโอ้ตีคล้องร้องเปล่าว่ามันสำคัญนะครับนะแต่ก็ไม่สำคัญที่พอไปถามข้อสุดท้ายมาถามว่าน่าตื่นเต้นไหมที่สำคัญจริงๆคำถามที่สำคัญคำถามที่สำคัญจะเป็นคำถามไฮไลท์ของโพลนี้เลยนะครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้น 32% เพราะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะการเลือกตั้งชัดเจนครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้นเลยพอจะเดาได้ว่าใครได้แต่การที่คนบอกว่าพอจะเดาได้ว่าใครได้นะไม่ได้หมายว่าเขาจะเลือกคุณคนนั้นนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเขาจะเลือกคนอื่นก็ได
1: ้
0: นะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแฟนคลับคนนั้นจะหัวจะดีใจสักเกิน
2: ไปเลือก A แต่รู้อยู่แล้วว่า B เข้ามาแน่ๆแต่ว่า
0: ประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นก็คือลึกๆไปเพราะว่าถึงทุกเวลาก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับนะ 29% บอกไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันอันนี้น่าสนใจ
1: อ
0: ันนี้หมายถึงประชากรกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังมีพฤติกรรม inactive ทางการเมืองไม่ active แล้วทางการเมืองเลือกคนนั้นมาคนนี้มาก็คือ
1: เพรา
0: ะปตท.ปัญหามันเยอะแยะมันแก้ไขกันได้ไม่เท่าไรเรายังมากกว่าแก้กันไปตามระบบก๊อกน้ำรั่วก็ปิดก๊อกถนนพังเคลื่อนยุบ
2: ก็ไปลากยางใหม
0: ่ก็แก้เข้ามาใหม่เพราะนั่นเองมันไม่มีอะไรพิเศษ
2: ครับ
0: นะครับนะในขณะที่ 22% บอกน่าตื่นเต้นแต่น่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นแสดงว่าเขามองว่าการแข่งขันมีไม่เกินนี้หรอก
1: ครับ
0: ผมคนประมาณเนี่ย2-4 คนนี่แหละนอกนั้นก็โอเคแล้วตัวประกอบจัดฉาก
1: ครับ
0: นะครับนะมี 16% ครับมองโลกในแง่ดีในแง่ของประชาธิปไตยเต็มใบ
1: ครับ
0: บอกน่าตื่นเต้นนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้ครับเพื่อการเลือกตั้งหมดเลยยังบอกไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: พี่เต้ก็อาจจะได้คุณติ๋งก็อาจจะได้นะคุณคมสันก็อาจจะได้นะครับนะใครอีกล่ะหม่อมกรก็อาจจะได้อาจารย์ชาติก็อาจจะได้กลับมาหรือแม้ทางรัฐประจุอาจจะได้ก็หรือสสหรือพูดหมักไปหมัดก็อาจจะได้ก็ได
2: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นคุณวรันชัยโชคชนะก็ได
2: ้ครับ
1: พี่เต้แหละฮะ
0: ก็มีก็มีคุณเต้ครับอาจจะเรียกคุณเต้ก็จะได้ก็ได้ก็คือคนกลุ่มนี้คิดแบบนี
2: ้
0: ใครก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจำนวนน้อย
2: 16%
0: นะครับสรุปก็คือจากโพลนี้เราจะค้นพบนะครับที่สรุปกันง่ายๆเลยก็คือว่า1การเมืองระดับชาติไม่ค่อยได้ส่งผลเท่าไหร
1: ่
0: 2การประกาศชื่อผู้รองผู้ว่าทีมนักศึกษาผู้ว่าก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ชื่อที่มันแบบโอ้โหเปี้ยงๆนะ
2: อย่
0: างชื่อที่ประกาศมาก็ไม่มีใครเปี้ยงสักคนนะครับนะในขณะเดียวกันคนก็ไม่ตื่นเต้นเพราะคนดูเหมือนจะพอเดาได้ว่าใครจะได้เป็นรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าในงวดนี
2: ้
0: ซึ่งถ้าเอาโพลผมได้ออกวันนี้มาแล้วลองไปดูโพลของสุนท
2: ร
0: ศิษย์น่ะมันก็เริ่มสะท้อนชัดเจนแล้วว่าใคร
2: จะมาใช่ไหมฮะ
0: นะครับ
2: อย่างนี้อาจารย์ครับจะทำให้คนกทม.ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศที่จะเดินหน้าไปเข้าคูหาเลือกตั้งมัน
0: กลัวมากเลยครับถ้ากกต.กับกทม.ไม่ลดลงนะครับ
2: ค
0: นมาใช้สิทธิ์จะต่ำกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะความคึกคักมันไม่มีครั้งก่อนมันคึกคักนะครับ เพราะว่าอาจารย์ท่านชาติลงก็ไม่มาก็มีใครรู้ว่าจะได้หรือเปล่า
2: ใช่ไหมผู้สมัครแต่ละคน
0: ลงมาแต่ครั้งนี้ถ้าทุกคนบอกเฮ้ยคนนี้ได้แน่นอนที่เหลือมันก็แบบนะไม่ค่อยคึกคักดีไม่ดีคนไม่ใช้สิทธิ์อาจจะน้
1: อ
0: ยถ้าคนไม่ใช้สิทธิ์น้อยเนี่ยนะอะไรก็พลิกผันได้นะ
2: ใช่สิครับอาจารย์นะ
0: กลุ่มคะแนนจัดตั้งอาจจะโชคดีกว่า
2: ครับ
0: กลุ่มที่แบบลงไปกันโผล่มันเทลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีกว่า
2: คร
0: ับ นะครับถ้ากลุ่มไหนไม่โผล่เทลงไปก็อาจจะไม่โชคดีเท่าไหร่นะนะครับดังฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ว่าใครคิดว่าตัวเองนอนมาก็อย่าประมาทก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เนี่ยครับคือโอ้โหอาจารย์คิดเหมือนหลายๆคนเลยกลัวบรรยากาศจะไม่คึกคักกลัวคนจะนอนหลับทับสิทธิ์เพราะรู้อยู่ว่าใครจะมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้หลายคนที่อยากจะให้คนที่มาจริงๆเนี่ยผิดหวังได้นะครับอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ถ้ารู้โอ้ยไอ้คนนี้ได้แน่ๆไม่ต้องไปเลือกแล้วออกจะตกได้นะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับในการเลือกตั้งนะครับมีใครนะมีเสียงแต่ไม่มีคะแนน
1: ครับ
2: อาจารย์อย่างถ้าเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งอย่างมุมมองของอาจารย์มันเหมือนมันต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือผมว่าคนกทมต้องการผู้สมัครอิสระ

0: มากกว่าโดยส่วนใหญ่นะ
1: คร
0: ับ แต่ก็ไม่หมายว่าจะไม่หมายว่าจะปิดกั้นผู้สมัครจากพรรคการเมืองถ้าผู้สมัครจากพรรคการเมืองเนี่ยมีชื่อมีชั้นที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองแล้วเป็นผู้ว่ากันมาแล้วจากในนามของพรรคประชาธิปัตย
1: ์ครับ
0: ใช่มั้ยก็เคยมีกันมาแล้วนะครับนะฉะนั้นผมถามว่าพรรคการเมืองมีภาษีกว่านั้นมันก็มีภาษีตรงที่มันมีฐานพรรคการเมือง
1: ครับ
0: แต่ผู้สมัครอิสระบางคนก็มีฐานของเขาเองอยู่แล้วด้วยนะครับที่คนเทพถามว่าคนเทพที่ต้องการได้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาสนับสนุนพรรคการเมืองนี
1: ้
0: ครับเขาสนับสนุนผู้สมัครคนนี้ที่สังกัดพรรคการเมืองนี้หรือเขาเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี้ยน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยสามารถในการบริหารจัดการกทมได
1: ้คร
0: ับ แต่การผู้สมัครเลือกคนอิสระก็จะมองในมุมว่าไม่อยากให้การเมืองภาพใหญ่อะมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าอยากให้ผู้ว่ามีความอิสระในการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปในการบริหารจัดการไม่จำเป็นต้องไปฟังพรรคการเมือง
1: คร
0: ับ เหล่านี้เป็นต้นมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ประกอบกันมาแต่ถามว่าใครเวลาพวกเราไปทำสำรวจนะ
1: ค
0: นบอกอย่างได้บางคนบอกอยากได้อิสระบางคนบอกว่าอยากได้พรรคการเมืองก็แล้วแต่ละคนแต่ที่ผ่านมาถ้าเคยทำนะผมจะไม่คนจะต้องการอิสระมากกว่
1: า
0: แต่ที่ต้องการอิสระมากกว่าก็เห็นคะแนนพรรคการเมืองก็ขึ้นสูงทุกปีแหละ
2: สถิติของคนกรุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกแบบพุ่งเป้าเลยเห็นผลงานติดตามอยู่ว่ามีความรู้ความสามารถจะมากู้กทมได้หรืออิงกระแสครับอาจารย์
0: มันต้องนี้ผมว่าอันที่หนึ่งคนจะเรียนผู้ว่ากทมข้อที่หนึ่งเลยนะต
1: ้
0: องเป็นที่รู้จักก่อน
1: ครับ
0: โนเนมตายแน
1: ่
0: นะครับต้องเป็นที่รู้จักก่อนก็คือต้องลงพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นหน้าใหม
1: ่
0: นะครับนะต้องเป็นที่รู้จักก่อนพอรู้จักแล้วประวัติดีประวัติประสบการณ์ทั้งหลายการทำงานรวมถึงอาวุธคลิกการสาจะเกี่ยวพันด้วยเล็กน้อยนะครับนะแล้วก็ไปดูว่าเป็นผู้สมัครอิสระหรือว่าสังกัดพรรคแล้วในเดียวกันมีใครหนุนบ้างนะครับมีใครหนุนบ้างแล้วจากนั้นก็มีนโยบายมีอะไรยังไงในการแก้ไขปัญหากทม.ส่วนกระแสเนี่ยนะครับนะผมว่ากระแสมันเป็นตัวรองนะครั้งก่อนสีส้มก็กระแสดีในการเลือกตั้งส.ส.เมื่อปีเลือกตั้งพวกครั้งก่อนนะครับแต่พอลงตอนลงเป็นผู้ว่าเนี่ยกระแสครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้มาแค่200,000กว่าคะแนนน้อยกว่าคุณแบงค์กับดร.เอก
1: คร
0: ับ ครั้งเนี้ยโอเคสีส้มคงหวังกระแส
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยจริงๆมันแตกต่างจากระดับชาติระดับชาติเนี่ยกระแสสำคัญ
1: ครับ
0: แต่ระดับเนี้ยกระแสอาจจะไม่สำคัญเท่ากับตัวบุคคลแล้วผมมองว่าตัวบุคคลสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วอย่างนึงการลงเลือกตั้งผู้ว่าเอาถ้ากลับไปดูสกนะ
1: ครับ
0: สกในคะแนนจัดตั้งสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่ากระแสเยอะเลย
1: ครับ
0: นะครับ
2: นโยบายหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพราะว่านโยบายระดับชาติก็รูปแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างในส่วนของกทมเนี่ยหลายยุคหลายสมัยเราจะทำกมสีเขียวเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะให้กทมได้รับความสะดวกสบายที่สุดแต่ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวครับอาจารย
0: ์ได้ครับคือผมว่านโยบายสำคัญนะทุกคนก็มีนโยบายแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่ากทมเนี่ยมันปัญหามันซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลย
1: ครับ
0: มันไม่ทางแก้ได้หมดหรอกครับไม่มีทางนะที่ผ่านมาก็ขอเพียงแค่แก้ได้เป็นเปาะๆไปแล้วไม่เดือดร้อนมากกว่าเดิมก็ใช้ได้แล้วคนกรุงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ม
0: ันจะต้องเป็นเมืองอัจฉริยะขนาดไหนไม่มีทางหรอกครับใครมาขายก็ถือว่าแค่สร้างฝันในอากาศเท่านั้นเอง
2: ครับคืออย่างเงี้ยมันจะมีสองแบบครับอาจารย์ฮะมีปัญหาเราเห็นหน้าผู้ว่าอยู่ตรงนั้นกับมีปัญหาผมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันจะมีลักษณะนี้ครับอาจารย์นะแต่ผมสั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะเลือกแบบไหนดี
0: มันก็พูดได้หลายแบบนะการมีปัญหานะเห็นผู้ว่าที่นั่นมันก็เป็นภาพหนึ่งว่าโอเคผู้ว่าใส่ใจแม้ว่าดึกดื่นค่ำคืน
1: คอ
0: ีกมุมมันก็กรณีบางทีคนดูบางคนก็อาจตั้งคำถามผู้ว่าไปทำไมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าไปมันมีหน้าในการสั่งการนะใช่ไหมต้องไปดูหน้างานว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ตัดสินใจถูกมันก็มีแหมมันก็มีใช่ไหมบางทีมันนาจิตตังมันพูดยากว่าประเด็นเหล่านี้คนจะหันมาตัดสินใจยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาดูที่ตัวบุคคลเป็นหลักเลยต
1: ั
0: วบุคคลเนี่ยนะครับนะถ้าไม่เคยลงผู้ว่ามาก่อนอย่างชาติครั้งก่อนเนี่ยแกโชคดี
1: ไ
0: ม่เคยเล่นการเมืองระดับอย่างนี้มาก่อนเลยหาจุดบอดไม่เจอแต่คราวนี้ผมการันตีได้เลยว่าจุดบอดแกเพียบเพราะแกเป็นมาแล้ว4ปีจุดให้โจมตีมีเยอะแยะหลายจุดแน่นอนแต่คำถามคือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะโจมตีได้ถูกจุดหรือไม
1: ่
0: จะสามารถดึงคะแนนของอาจารย์ชาติได้หรือไม่จากการจากผู้ที่โหวตครั้งก่อน1,000,000กว่าคะแนน
1: ครับ
0: คร
2: ับ คือไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณชัดชาติเนี่ย
0: เอาไม่ง่ายแล้วอาจารย์ชาติไม่ง่ายแล้วนะครับการที่มองว่าก่อนได้52%มั้งจะไม่ผิดนะ
1: ครับ
0: ครั้งเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ชาติเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นเพราะ52%ที่ถือยื่นมือเนี่ยจำนวนหนึ่งมันยังเวิร์กอยู
1: ่ครับ
0: ผมว่าเวิร์กอยู่ไม่ต่ำกว่า40%

0: ประชาชนได้แค่ 40% แล้วค่อยไปควานหาเพิ่มนิดหน่อยแค่นี้ก็ชนะแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ชาติจะไปตกหลุมอะไรของตัวเองบ้างหรือเปล่า
2: อาจารย์แต่ว่าคน

0: ไม่รู้จักหรอกครับเขารู้แต่ว่าเออสีส้มส่งมาเดี๋ยวจะเลือกหน่อย
1: ครับ
2: ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะ
0: เออเขาไม่รู้จักครับแม่โอ้ตอนประกาศชื่อมาผมยังงงเลยใครวะ
2: คร
0: ับ นะครับรู้แต่ว่าเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ไปดูประวัติแล้วไม่เคยลงสสเขตด้วยไม่เคยลงพื้นที
2: ่ครับ
0: ไม่เคยมีคนรู้จักฉะนั้นไม่มีคนรู้จักเนี่ยการลงมาในชั้นชีพอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดอ่ะเพราะมันเร็วเกินเหตุนะเร็วเกินเหตุที่จะรีบลงมาแล้วไม่มีใครรู้จักโ
2: อ
0: ้ส่งคุณลิซ่าลงมาคนยังรู้จักเยอะกว่าอีก
2: ปัญหาคือทางพรรคประชาชนก็จะส่งคนเดิมนี่แหละฮะเพียงแต่ว่ายังติดประเด็นเรื่องของ44สสครับอาจารย์
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: ส่งคนเดิมมาจะมีภาษีหน่อยเพราะคนรู้จักแล้ว
2: ครับ
0: นะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่าไปคิดว่าการเมืองระดับชาติมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันจะช่วยได้ผมกำลังมองผมก็ยังพยายามดูอยู่นะว่าเดี๋ยวรอผมเก็บข้อมูลรอบแรกก่อน
2: ครับ
0: ว่าสีส้มดร.โจเนี่ยจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์หรือไม
2: ่ครับ
0: นะครับแต่ผมในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะเทคะแนนลงไปจำประมาณนึงอาจจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์สักประมาณนึงอ่ะ
2: ครับโอ้แล้วใครพอจะสูสีบ้างครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเปิดตัวแล้วเราทราบนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์เรายังไม่รู้ว่าก็จะส่งใครนะฮะเดี๋ยว16นี้คงจะรู้อย่างประชาชนเนี่ยก็ส่งดร.โจนะฮะมีพรรคไทยก้าวใหม่ส่งคุณคมสันพันวิชาติกุลพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแต่ว่าขอลงอิสระนะฮะแล้วก็มีเนี่ยนะฮะคุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะลงอิสระแล้วก็กลุ่มคุณเต้นะครับก็จะส่งตัวแทนสมัครด้วยเนี่ยอันเนี้ยใครพอมีลุ้นที่จะไปสู้กับคุณชาชาติบ้างครับ
0: เอางี้ณปัจจุบันยังไม่มีใครมีลุ้นเลย
2: ครับ
0: ผมยังรอชื่อจากพรรคไปปั่นอยู่ว่าจะลุ้นไห
2: ม
0: ถ้าไปปั่นส่งคนที่เป็นที่รู้จัก
2: ครับ
0: แล้วมีประวัติดีแล้วปังคนแฮปปี้ผมว่าจะทำให้อาจารย์ชาชาติปาดเหงื่อได้แต่ถ้าส่งคนที่รู้จักแต่ไม่ปังก็ไม่ปาดเหงื
2: ่อ
0: ถ้ายิ่งไม่รู้จักยิ่งจบเลย
2: ครับ
0: นะครับนะฉะนั้นไปปาดจะต้องตัดใจดีในการส่งใครเข้าลงมาแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไปปาดสุดท้ายไม่ตัดใจไม่ส่งใครนะ
2: ครับ
0: คะแนนสายอนุรักษ์นิยมประมาณ 700,000 คะแนนจะถูกเทไปเยอะเลยนะแต่คงไม่ทั้งหมดเนาะจะถูกเทไปที่คุณติ่งคุณติ่งจะได้ประมาณถ้าประชาชนไม่ส่งคุณติ่งน่าจะได้ประมาณถึง 400,000
2: เพราะว่าประชาธิปัตย์
0: จากประชาธิปไตยเทคะแนนลงไป
2: ครับกลับมาคราวนี้เขาก็ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะประชาธิปัตย์ผมว่าตอนนี้เขามีเสียงตอบรับดีนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็คะแนนอาจจะมาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจทีเดียวอะนะครับเดี๋ยวก็ลองเพราะว่าตอนนี้กระแสคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในกทมนะครับแม้ว่าจะไม่ได้สสก็ตามนะครับ
2: แม่ถามอันดับ2รอบที่แล้วฮะที่แบบแพ้คุณชัดชาติไปแม้ว่าจะคะแนนมันห่างพอสมควรเนี่ยรอบนี้คืออาจารย์ดร.เอก็มีผลงานเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ออกแอคชั่นซึ่งหลายคนก็บอกว่าแม่อยากให้มาทำเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ใครๆก็ถามนะทำไมดร.เอไม่ลงซ้ำอีกครั้งนึงนะหรือแกไม่อยากเอาสนามกทมนะอยากลงสนามใหญ่มากกว่า
2: ภาพใหญ่เลย
0: ลงภาพใหญ่เลยนะก็คือรถอะไรก็มีความสามารถนะแต่การสื่อสารแกอาจจะผิดพลาดนิดนึงแกไปพูดอะไรที่คนเป็นวิชาการมากไปคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหากทมนะครับบางทีมองไม่กับโปรเจกต์มากๆคนไม่เข้าใจนะครับภาพเมืองอัจฉริยะคนระดับบุคคลชุมชนไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าพูดแบบง่ายๆคือไอ้น้ำท่วมก็หลอกท่อนะครับนะอะไรเงี้ย
2: ครับ
0: คนก็จะเข้าใจมากขึ้น
2: ฮะครั้งต่อไปฮะในส่วนของนิดาโพอาจารย์อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพรรคประชาชนใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วที่ทางนิดาจะถามจะมีประเด็นอะไรต่อไหมฮะที่เราอยากจะถามความเห็นคุณกทมเนี่ยครับอาจารย์ฮะ
0: ก็เรื่องของโพกทมเดี๋ยวคงต้องรอสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนค่อยต่อเพราะว่าเดี๋ยวเอาพวกอื่นไปก่อนผมจะรอตอนนี้ผมรออย่างเดียวคือรอรายชื่อทั้งหมด
2: ครับ
0: รอรายชื่อทั้งหมดก่อนให้มันเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราค่อยทำว่าใครจะนำแต่ยังไงก็ตามผมขอฝากไปนิดนึงนะ
2: ครับ
0: ฝากไปถึงกกต.แล้วกทม.ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ
2: ์
0: คนต้องรณรงค์ให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าคนเขารู้สึกว่ามวยมันคนละชั้นกันเนี่ยจำนวนมากเขาจะไม่ออกมาใช้สิทธิ
2: ์
0: อันเนี้ยไม่ดีเลย
2: ใช่ครับอาจารย์เพราะว่า
1: พอคนรู้ผลอยู่แล้วเนี่ย
2: คนนี้ก็ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคร
1: ับ

0: ก็กลัวเหลือเกินนะ
1: ครับใช
2: ่ใช่ครับ
1: นะครับนะขอให้ออกมาถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาได้อยู่แล้วก็มาออกมาใช้สิทธิ
2: ์ครับ
0: ครับ
2: แต่เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมานิดนึงอาจารย์ที่บอกว่ารอบนี้อาจารย์ชาติชาติอาจจะไม่ง่ายมีแผลเยอะด้วยเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดพักไหนจะเปิดตัวหรือจะชูนโยบายขึ้นมาจะสู้อะไรได้บ้าง
1: นโยบายที่แกประกาศมาเนี่ยมีบางอย่างแหละยังไม่ทำเลย
2: อ
1: ื
2: ม
1: ผมเห็นแค่ชัดๆเลยเนี่ยเห็นแค่ชัดๆรู้สึกลกหูลกตาแล้วเกินสายไฟฟ้าเนี่ยไหนบอกปีอะไรบอก6เดือน1ปีเอาลง1ปีไม่เกิน2ปีอะไรเอาลงใต้ดินเนี่ยผมเห็นนกยังเกาะเต็มหน่อยฟ้าเลย
0: ครับ
2: ครับ
0: สวน15นาทีเห็นเยอะอยู
1: ่
0: นะ
1: เออนะคร
0: ับเล็กๆน้อยๆก็ยังมีสวนอยู่
1: นะครับนะอย่าไปหาเสียงด้วยการว่าจัดสายไฟให้สวยขึ้นคนไม่ต้องการมองสายไฟสวยขึ้นคนต้องการทำเห็นที่พูดเลยว่าเอามันลงใต้ดิน
0: ครับ
2: อันนั้นก็เป็นโจทย์หนึ่งนะ
0: ครับ
2: ที่จะเรียกแท็กเรียกคะแนนได
0: ้เดี๋ยวคืออันนี้แค่เพิ่งโหมโรงนะฮะความตื่นเต้นความสนุกแล้วก็เรื่องของบรรยากาศก็คงจะมีมากกว่านี้นะฮะวันนี้ขอบคุณก่อนครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์สุภชาป้าวารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพครับ
0: ก็ถามเลยนะฮะว่าคนกรุงตื่นเต้นไหมนะฮะโอ้โหน่าห่วงใยก็คือพอไม่ตื่นเต้นรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักพอไม่คึกคักเนี่ยคะแนนจัดตั้งมาเหมือนสนามใหญ่ครับคนออกไปใช้สิทธิ์กันสมมติเขามีจัดตั้ง 30% อย่างเงี้ยนะฮะว่าเขามีแน่ๆคนของเขา 30% เนี่ยและปรากฏว่าอีก 70% ไม่ออกมาเลยอ่ะโอ้ยได้อยู่แล้วคนเนี้ยนะฮะที่เรารักเราชอบเขาเก่งเขาดีอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอ70ไม่ออกไป30เข้ามาสิ
2: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยเลย
2: ไม่ได้เลย
0: โอ้โหแล้วคุณจะทำอะไรได้ครับจะไปบอกตีคล้องร้องป่าไม่ได้แล้ว
2: ให้เลือกตั้งใหม่อะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะ
0: ถูกต้องฮะต้องรอไปอีก4ปี
2: ครับ
0: นะครับก็อ่ะส่วนดุสิตโพนะครับก็อย่างที่เกริ่นโฉบๆเฉียวๆไปอ่ะนะครับว่าคนกรุงเขาอยากจะเห็นใครเป็นผู้ว่ากทมคนใหม่นะฮะก็โอ้คะแนนค่อนข้างทิ้งห่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนกรุง 56.70% นะฮะอยากให้คุณชัดชาติทำงานต่อไปนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็ 18.90 เป็นดร.โจนะจากพรรคประชาชนนะครับแล้วก็13.13% อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะคุณมาริการเนี่ยได้ 5.78% นะครับแล้วก็คุณคมสันได้ 3.07% แล้วก็ในส่วนของหม่อมหลวงกรกสิวัตรได้ 1.30% ส่วนคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคใดนะครับโอ้โหสสเขาพักไหนสกเขาเลือกพักนั้นแหละครับ 40.13% พักประชาชนนะครับ 21.23% เลือกผู้สมัครอิสระนะฮะ 19.46% ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ 7.91% เลือกประชาธิปัตย์นะครับ 7.91% อุคะแนนเท่ากันเลยนะฮะเลือกพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่มกันไป 2.89 นะฮะภูมิใจไทยแล้วก็0.47% นะครับก็เลือกพักอะไรเศรษฐกิจใหม
2: ่
0: ที่เขาจะลงสนามกทมนี่แหละคร
2: ับ ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างของนิดาโพเนี่ยคือเขาทำการสำรวจวันที่5ถึง6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างดร.โจอย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดไปเนี่ยว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอย่างที่ถ้าเกิดตามข่าวนะคือดร.โจเนี่ยเปิดตัววันที่6นะ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันยังคงมีเปิดรับสมัครจนถึงวันที่1มิถุนายนก็อาจจะยังมีผู้สมัครหน้าใหม่รวมถึงอย่างที่อาจารย์จับตาก็คือตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าว่าจะส่งใครหรือถ้าไม่ส่งใครเนี่ยคะแนนจะเทไปที่คุณติ่งมาริกาอย่างที่อาจารย์ประเมินหรือเปล่าเราก็ต้องดูเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยดร.เอก็มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มาเป็นอันดับ2แต่ว่าอันดับ2กับอันดับ1เนี่ย
0: ครับห่างกันเยอะ
2: โอ้ยอย่างคุณชาชาติเนี่ย
0: เป็นล้านอ่ะ
2: คือ
0: ล้านกว่า
2: 50%น่ะคนอื่นนี่คือไม่ถึง 10% เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ารอบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องดูว่าคู่แข่งจะเป็นใครด้วยเหมือนกัน
0: อาทิตย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคนต่างจังหวัดครับ
2: ครับเนี่ยผมก็เป็นประชากรแฝงด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าบรรยากาศก็คือเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนะคร
2: ับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องของ
2: คือจะรถติดหรือว่าจะเห็นสายฟงไม่เห็นสายไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันดีเนี่ยเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
0: ครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าคุย

0: กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูเรื่องของกทม.ในส่วนที่ยังไม่ได้เล่าบ้างนะฮะก็มีหลากหลายเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด คอนเน็กต์แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ทิศทางข่าวนะครับในช่วงที่สองนะครับวันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับดีกว่าผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็เขาจะมีการเปิดรับสมัครกัน28นี้ใช่ไหม
5: ครับ
0: นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับ28มิถุนายน2569
5: ครับ
0: จนถึงณวันนี้ครับมีใครที่เป็นแคนดิเดตผู้สมัครบ้าง
5: จากใครสังกัดพรรคไหนบ้าง
0: นะฮะเอาอันดับหนึ่งที่คนเขาอยากให้กลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สารงานต่อก็คือคุณชัดชาติอันนี้รอคุณชัดชาติประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าจะลงสมัครอีกหรือไม่แต่ว่าอย่างก็ตามเขาเปิดเครือข่ายเวิร์กเวิร์กของเขาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันสังกัดอิสระนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอคุณชัดชาติประกาศ21 พฤษภาคมนี้นะครับที่ประกาศชัดๆแล้วนะครับก็มีพรรคประชาชนส่งดร.โจครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งลาออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนครับ
5: ครับ
0: เปิดแคมเปญง่ายๆเลยบายผู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็บอก
5: อีซี่บางกอกกรุงเทพง่าย
0: ๆถูกต้องฮะแล้วก็เขาขึ้น
5: บิลบอร์ดครับ
0: กรุงเทพยากไปไหมอ่ะนั่นแหละฮะหลากหลายเรื่องนโยบายของเขาและเขาย้ำชัดเลยนะครับจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของเขาไปติดตามเสาไฟฟ้าไปติดตามต้นไม้นะฮะอยู่ริมฟุตบาท
5: ครับ
0: แต่เขาจะมีวิธีของเขาในการหาเสียงแหละครับส่วนผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่งที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกของพรรคไทยก้าวใหม่นะครับลงสังกัดอิสระฮะสโลแกนกรุงเทพต้อง move on นะครับส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีคันดิเดตนะครับของพรรคพลังประชารัฐจะลงอิสระนะเพราะว่าพรรคเขามีมติไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับคนที่เปิดตัวคนแรกเลยนะฮะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ลงสังกัดอิสระ
5: ครับ
0: ส่วนประชาธิปัตย์รอนู่นเลยฮะวันที
5: ่16
0: ก็อีกไม่กี่วัน
5: วันเสาร์หน้านะฮะ
0: เขาบอกว่าเป็นผู้ชายฮะแคบไหมแคบอีกไหม
5: ก็ถ้าเป็นบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน
0: จะแล้วเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เลยหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวก็เป็น
5: แสดงว่าตอนนี้ยัง
0: เดี๋ยวก็เป็น
5: แสดงว่าคนที่เห็นหน้าเห็นตาที่อยู่ในพรรคตอนนี้ไม่ใช่ละ
0: ครับครับเดี๋ยวก็ได้เป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันเปิดตัวประมาณนี้นะ
5: ครับ
0: แล้วก็มีคุณเต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์นะครับส่งตัวแทนสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้ฮะ
5: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ยังมีเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากำหนดการเนี่ยก็ยังเปิดนู่นน่ะวันรับสมัครคือ28 ถึง 1 มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครอิสระต่างๆนานาเนี่ยก็ยังพอเห็นหน้าค่าตากันได้อยู่ก็ต้องดูติดตามไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เรื่องของโพเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นทางการอย่างที่เป็นทางการก็มีอยู่ไม่กี่รายอาจารย์ชัชชาติก็ยังไม่พูดไม่เต็มปากสักทีว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ว่านโยบายต่างๆก็มาออกมาละ แต่ว่าก็คงต้องรอดูว่ามันก็ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าพึ่งตัดสินใจแต่ที่เรากังวลกันรวมถึงอย่างที่อาจารย์สุวิชาของนิดาโพเขากังวลกันก็คือเรื่อง

0: ของคนจะไม่ตื่นเต้นคือจะไม่ตื่นตัวนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าพอหลังจากนี้ก็คงต้องฝากทั้งทางกทมรวมถึงกกต.เนี่ยให้ช่วยรณรงค์หน่อยเพราะเกิดคนไม่ตื่นตัวคนรู้อยู่แล้วว่าใครลงก็ชนะคนนั้นลงใครลงก็สู้ไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ออกไปเนี่ยมันจะมีผลทันทีแหละ
1: ครับเสียโอกาสเลยนะฮะ4ปีนะครับ
0: ครับ
1: โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะกรุงเทพมหานครเรามีผู้ว่ามาแล้วทั้งหมดรวมคุณชัดชาตินะ
0: ครับ
1: 17ท่านด้วยกันครับท่านต่อไปเนี่ยจะ
0: ซ้ำคนเดิมไหม
1: เออถ้าซ้ำคนเดิมเขาเป็น18ไหม
0: ก็ต้องนับคนที่17ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นสมัยที่2ก็จะนับคล้ายๆกับนายกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดดูสถิติการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพี่รองตอนปี65เนี่ยคือผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย2ล้าน6แสน73,696 คนเนี่ยคือคิดเป็นร้อยละ 60.73
1: ครับ
0: จาก2ล้าน6เนี่ยคุณชัดชาติกินไปได้ไปเนี่ยล้าน3ก็คือประมาณตีไปประมาณ 51-52%
1: ก็ล้านกลมๆเนี่ย
0: ครับ
1: ชนะไปเป็นล้านอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหชนะเบอร์2เบอร์3ด้วย
0: ใช่ไม่ถึงกันนะเพราะอย่างที่บอกอย่างคุณดร.เออาจารย์สุทัชวีเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันดับ2เนี่ยอยู่ที่200,000-205,000คิดเป็นระดับ 9.52
1: ก็ตัด1ล้านของคุณชัดชาติไป
0: ก็ยังไม่ได้เลย
1: ก็ยังชนะอยู่
0: ใช่เพราะอาจารย์ชัดชาติได้ล้าน3
1: อ
0: ย่างคุณดร.เอได้2ล้านได้200,000
1: ตัดสำคัญที่อาจารย์สุวิชาบอกยังไม่มีแผลไงเพราะฉะนั้นจะไปเปิดแผลตรงไหนไม่ได
0: ้
1: แต่ทำงานมา4ปีอาจจะเห็นแผลเยอะก็ได้นะลองเลิกเสื้อดู
0: ครับ
1: ก็คงจะไปจี้จุดไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นทำเลยเนี่ยสายไฟยังระยงระยางรถยังติดในกทม.อยู
0: ่
1: ฝนตกทีไรน้ำยังท่วมทุกทีเห็นผู้ว่าเดินลุยน้ำอ้าวทำไมอุโมงยงอุโมงยักษ์ทำไม่ได้เหรอไอ
0: ้
1: ไปแจ็คกิ้งอะไรเงี้ยทำไม่ได้เหรอ
0: ครับ
1: ทำไมยังน้ำท่วมอยู่กทม.
0: แต่ไอ้เรื่องผลงานที่ผ่านมาที่เรื่องบอกว่างบประมาณเหลือเกินกว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงท้ายๆนี่พอดีนะ
1: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์เลยว่าผลงานก็ทำให้งบประมาณของกทม.เนี
0: ่
1: ยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 5,000 กว่าล้านบาทเอาแต่พอไปดูย้อนหลังผู้ว่าท่านอื่นๆบางที
0: ก็มีเหมือนกัน
1: เก็บได้ตั้ง 8,000 9,000 ล้านก็
0: ม
1: ีแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ไปหรือเปล่า
0: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์อสุวิชาก็บอกว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็มีแผลเยอะอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าเกิดคู่แข่งเขาสำคัญอย่างที่ผลโพลอย่างที่บอกว่าการเมืองภาพใหญ่เนี่ยก็คือถ้าพูดถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยการเมืองภาพใหญ่มีผลแน่นอนแม้ว่าสสพื้นที่ไหนสสเยอะพื้นที่นั้นแหละท้องถิ่นก็ต้องเป็นของพรรคนั้นนั่นแหละแต่ว่ากทม.จะไม่เหมือนพื้นที่อื่นแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอย่างเราเห็นในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาเปิดตัวดร.โจมาเนี่ยก็หลายๆนโยบายที่บอกมาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะลอยยังแตะต้องไม่ค่อยได
1: ้ก็ที่ผมถามอาจารย์สุวิชาไปไงนะฮะคนกทม.เนี่ยอิงกระแส
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้ถามว่าอิงกระสุนหรือไม่นะฮะหรือว่าแบบเลือกแบบพุ่งเป้าไปเลยหรือว่าอิงกระแสเนี่ยนะอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าดูที่นโยบายดูที่ตัวบุคคลดูที่ผลงานคำความรู้จักกับคนกรุงเทพไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์ชัดชาติเขาเปิดตัวมาเป็นปีใช่ไหมว่ามุ่งมั่นที่จะลงท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครไม่เหมือนต่างจังหวัดไงต่างจังหวัดเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินเลยกระแสหรือกระสุนนะถ้าออกไปใช้สิทธิ์น้อยแพ้กระสุนนะ
0: ครับ
1: กระแสมาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่นอนหลับทับสิทธิ์กระสุนมา
0: ครับ
1: หวานลงไปนิดเดียวเขาก็ได้ส.ส.แล้วนะคร
0: ับ แต่ว่าก็คงต้องดูเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวในกทม.ในหลายๆนโยบายของอย่างอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกสกัดในส่วนของสภากทม.ด้วยเหมือนกัน
1: โอ้โหของงบประมาณทำอะไรเนี
0: ่ยเราจะเห็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยพื้นที่ของอาจารย์ชาติชาติอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่มีการถกเถียงในสภากทม.เนี่ยก็จะเป็นอีกประเด็นนึงที่คงต้องมีการพูดถึงกันแล้วก็ต้องมีการเตรียมทีเหมือนกันนะชาติชาติ
1: จุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าเพราะไม่มีกลุ่มสกเป็นของตัวเองนะ
0: คร
1: ับพอไม่มีสกสังกัดของตัวเองเน
0: ี่
1: ยก็ทำให้เสนอนโยบายอะไรแสนดีขนาดไหนส่วนใหญ่ก็จะถูกตีกลับ
0: นั่นแหละแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าถ้าเกิดแหละก็คงเห็นแล้วแหละว่าปัญหามันคืออะไ
1: ร
0: แล้วในส่วนของที่ผ่านมาถ้าเกิดเราพูดถึงรอบที่ผ่านมาเนี่ยสกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีส้มกับสีแดงซะส่วนใหญ่แล้วรอบเนี้ยดูเหมือนกับทางสีส
1: ้
0: มสีฟ้าก็มาอ
1: ี
0: ก
1: ด้วย
0: ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดอาจารย์ชัดชาติที่เท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์อาจารย์ชัดชาติบอกว่าก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะ

0: สนับสนุนสกท่านใดเป็นพิเศษก็จะดูเป็นรายๆไปถ้าเกิดใครทำงานได้ดีก็จะหนุนเป็นรายๆไป
1: มีผู้สมัครบางรายเนี่ยขอเอารูปคุณชัชชาติไปติดในป้ายหาเสียงด้วย
0: ครับนั่นแหละแต่อาจารย์ชัชชาติก็ยังไม่ได้พูดเต็มปากนะครับว่าจะสนับสนุนรายใดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าแม้ว่าตัวอาจารย์จะอาจจะถ้าตามโพที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบเบอร์มาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสกยังเป็นทีมนี้หรือว่าอาจจะมีแบ่งกันมากกว่านี้เนี่ยการทำงานก็อาจจะยากมากขึ้นในสมัยที่สองถ้าเกิดอาจารย์ชัชชาติมาใหม่อ
1: ันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเขามาจากพรรคการเมืองทั้งตัวผู้ว่าเองฝ่ายบริหารกับทางฝ่ายนิติบัญญัติคือสกเนี่ยนะอาจจะทำงานสอดคล้องเข้าขาแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้นโยบายต่างๆมันก้าวหน้าเร็วกว่านี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรคการเมืองเหมือนกันนะถ้าเกิดจะส่งผู้สมัครครับ
0: ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดหรือว่าทำให้มันขยายความมากกว่านี้มันก็เป็นคะแนนของเขาได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาในการแถลงนโยบายของพรรคประชาชนเน
1: ี่
0: ยยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้นี่เข้าไปดูในสื่อของมติชนเนี่ย
0: ครับ
1: เขาสรุปมาว่าคุณทันยุคไหนใน17ผู้ว่ากทมโอ้โหท่านแรกนะฮะคุณชำนาญยุวบูรณ์ครับเมื่อ1มกราคมปี16จนถึง22ตุลาคม16ฮะ
0: ครับ
1: นี่คนแรกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเลยนะฮะท่านที่2ครับคุณอัดวิสูตรโยธาภิบาลฮะเมื่อ1พฤศจิกายน16ถึง4มิถุนายน17อันนี้เป็นปีเดียวนะครับท่านที่3คุณสิริสันตบุตร5มิถุนายน17ถึง13มีนาคม18ท่านที่4คุณสายหุตะเจริญ29พฤษภาคม18ถึง9สิงหาคม18โอ้นี่อยู่ไม่กี่เดือนเองนะครับท่านที่5ฮะธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย์10สิงหาคม18ถึง29เมษายน20ฮะอยู่2ปีกว่าๆนะครับท่านที่6คุณชลอธรรมสิริ29เมษายน20ถึง14พฤษภาคม22ท่านที่7คุณชาววัฒสุลาภา4กรกฎาคม22จนถึง16เมษายน24ท่านที่8พลเรือเอกเทียมมรการโนมระมักกลานนท์นะฮะ28เมษายน24ถึง1พฤศจิกายน27
0: ครับ
1: อาสาเมฆสวรรค์ท่านที่9ครับ6พฤศจิกายน27ถึง13พฤศจิกายน28นี่ผมมาทันพลตรีจำลอง โอ้เข้ามา
0: วุ่นวายแล้วตอนนั้น
1: เรียนกรุงเทพพอดี นะฮะพลตรีจำลองกลุ่มรวมพลังนะฮะ14พฤศจิกายน28ถึง14พฤศจิกายน32ท่านเป็น2สมัยนะ
0: อ
1: ีกสมัยนึงก็คือ17มกราคม33ถึง22มกราคม35ฮะท่านที่11ร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาผู้สมัครอิสระนะครับ19เมษายน35ถึง18เมษายน39ท่านที่12ดร.พิจิตรรัตกุลกลุ่มมดงานครับอันนี้ดังนะดร.พิจิตรเนี่ยฮะ3มิถุนายน39ถึง22กรกฎาคม43คุณสมัครสุนทรเวชครับจากพรรคประชากรไทย23กรกฎาคม43ถึง28สิงหาคม47ครับ
0: ครับ
1: คุณอภิรักษ์โกษะโยธินจากประชาธิปัตย์นะฮะ29สิงหาคม47ถึง28สิงหาคม51และคุณอภิรักษ์ได้อีกสมัยหนึ่งนะฮะ5ตุลาคม51ถึง19พฤศจิกายน51ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นท่านที่15ครับจากประชาธิปัตย์นะฮะ14มกราคม52ถึง9มกราคม56แล้วก็อีกสมัยหนึ่งที่หม่อมสุขุมพันธุ์ได้นะครับก็คือ29มีนาคม56ถึง18ตุลาคม59แล้วก็ยุคของลุงตู่
0: ครับ
1: ผู้ว่าชื่ออัศวินขวัญเมืองครับ
0: ครับ
1: ปี59จนถึงปี65
0: อ
1: ายุครบสมัยเกินมาด้วยเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ประชาธิปัตย์โอ้โหในสนามกทมเนี่ยได้ผู้ว่ามา3ท่านนะหลายสมัยเลยคร
0: ับ ใช่แต่ว่าในยุคนึงก็ในกทมก็สีฟ้าในยุคนั้นไงแล้วหลังจากนั้นก็จนถึงปัจจุบันก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วในส่วนของสีฟ้า
1: สลับกันฮะมีพลังธรร
0: ม
1: ที่ครองเสียงในกทม.มียุคของประชาธิปัตย์ที่ครองเสียงมายาวนานสำหรับสนามกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปแพ้เรื่องของพรรคไทยรักไทยอะไรประมาณนี้พลังประชาชนเนี่ยนะฮะในสนามกทม.แล้วก็เปลี่ยนยุคไป
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้แล้วว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูตามรายชื่อของรายนามของผู้ว่ากทม.เนี่ย ก่อนนั้นเนี่ยก็จะเป็น2วาระ2วาระมาจะมีไม่กี่ท่านนะคุณอภิรักษ์คุณสุขุมพันธ์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบนิ่งสงบเงีย
1: บ
0: ไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่า

0: องที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในตอนนี้คือพอยุคที่มีคุณอัศวินก็มาจากการแต่งตั้งของในยุคของลุงตู
1: ่
0: ตอนนี้พออาจารย์ชาติชาติมาในยุคที่มีการเลือกตั้งรอบแรกนะแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยจะได้อีกหรือเปล่าก็คงต้องรอดูในอีกเดือนหนึ่งนะก็จะรู้กันแล้วว่าจะมาดีกี่หรือเปล่ารอบที่สอง
1: ก็อยากจะเห็นให้มาสมัครกันเยอะๆอ่ะ
0: ครับ
1: จะได้มีตัวเลือกให้กับคนกทม.แล้วก็นโยบายดีๆที่หลายคนอาจจะแหมถ้าคนเดิมความคิดอยู่เท่านี้กรอบเท่านี
0: ้
1: อยากใช้มีคนใหม่ๆมาบอกกรุงเทพมันต้องไปที่ไกลกว่านี
0: ้
1: อยากจะไปทางไหนฮะสำหรับคนกรุงเทพมหานครจะขยายเมืองยังไงจะทำอย่างไรฮะให้ปัญหาคนกทม.หายลงไปลองพิมพ์มาสิฮะค
0: ุ
1: ณผู้ชมคุณผู้ฟังคนกทม.ครับปัญหาในกทม.ยังมีอะไรที่อยากจะให้ผู้ว่าแก้และที่ผ่านมามันมีอะไรที่แก้ไม่ได้บ้าง
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราทุกฝ่ายก็คือกังวลพอตัวละครที่ออกมาตอนนี้อาจจะทำให้คนไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าในยังบอกว่ามันยังมีช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเนี่ยครึ่งเดือนก่อนที่จะมีตัวผู้เล่นมาหน้าใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่านโยบายใหม่ๆที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นอะไรบ้างแม้ว่าคือเราอาจจะมองว่าวิเคราะห์ว่าตัวที่ออกมาตอนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาหรืออาจจะยังไม่สามารถที่จะสู้กับผู้ว่าคนปัจจุบันได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว่าถ้าเกิดนโยบายที่มันหวือหวาแล้วมันช่วยให้สร้างบรรยากาศที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้มันก็ทำให้คนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ชัดชาติมารอบแรกเนี่ยก็เพราะว่าคนตื่นเต้นอาจารย์ชัดชาติไม่มีจะมีหน้าซ้ำจากภาพการเมืองภาพใหญ่มาแต่ว่าพอมาลงท้องถิ่นเนี่ยคนก็
1: ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสลายภาพนั้นได้
0: ใช่ก็นั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกไหมตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่า
1: คุณพิชัยชาญบอกว่าบกกต.หรือองค์กรอิสระต่างจังหวัดก็อยากเลือกผู้ว่าเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ลากตั้งเหมือนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็ทำประชามติสิก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนกันก็นายกเมืองพัทยาก
0: ็
1: กำลังจะเลือกเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันสำหรับจังหวัดใหญ่ๆฮะจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: มีคุณซันต้าฟังจากลำปางฝนตกติดต่อกันได้3วันแล้ว
0: เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: โอ้น้ำเข้าเหนือเขื่อนดีเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณทัชชัยบอกว่ารอลุ้นประชาธิปัตย์ส่งตัวเด็ดครับ16พฤษภาคมนี้นะฮะ
0: เป็นผู้ชาย
1: เป็นผู้ชาย
0: ยูนยังไม่สังกัดพรรค
1: ใช่ครับเดี๋ยวพอเป็นผู้สมัครเสร็จเดี๋ยวจะสังกัดพ
0: ร
1: รคประชาธิปัตย์เลยนะฮะแล้วก็มีคุณอิสระชนถามมาบอกเขาได้แน่ๆจริงเหรอ
0: นี่อันนี้เป็นผลโพลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเท่าที่ดูตอนนี้ไงผู้เล่นที่อยู่ในสนามตอนนี้ที่ประกาศรายชื่อออกมา
1: ครับแล้วก็ทักทายคุณธนการนะฮะค
0: ุ
1: ณสุปัชชัย
0: ครับ
1: แล้วก็คุณเอื้อมพรสวัสดีมานะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณเสือนอนไม่หลับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ แล้วก็คุณปัญจนาปานิเสนนะฮะติดตามค่ะขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณทัศยะสวัสดีเรามาแล้วนะครับ
0: คุ
1: ณศศิมาทักทายมาแล้วนะฮะค
0: ุ
1: ณสังกรินแล้วก็คุณไพศาลนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะครับไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะสำหรับหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะนับถอยหลังนี้ไม่สิบกว่าชั่วโมงเองนะครับ
0: คื
1: นนี้ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะนอนหลับหรือเปล่า
0: ไม่รู้ใครจะตื่นเต้นกว่ากัน
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการด้วยให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะพักกันครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอนิดมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
4: ก็เดี๋ยวทักทายคุณทัศยะด้วยนะฮะเมื่อเช้านี้ตีสี่ตีห้าได้ฟังรายการส่วนอักษรมุนจัดนะครับก็มีหนังสือเรื่องใหม่มาอ่านยามเช้านะครับ
3: ครับ
4: ก็คุณทัศยะก็โอ้โหอธิบายมายาวเหยียดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับหนังสือเรื่องใหม่ติดตามได้นะฮะรายการส่วนอักษรนะครับมีทุกวัน4ในรายการถึง5นาฬิกากับผู้จัดหลากหลายฮะครบทั้ง7วันเลย
3: ครับทาง LINE Official ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับอย่างคุณมายุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะครับทักทายเรานะครับคุณสุภชัยที่ดิน1689ก็สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีคุณชานะครับที่สะท้อนปัญหาของกทม.มาเหมือนกันที
4: ่
3: เป็นคนบอกว่าคนเร่ร่อนนอนริมถนนราชดำเนินกลางเมืองหลวงเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่คงต้องรีบแก้เหมือนกัน
4: คือมันสะท้อนทั้งภาพใหญ่นะฮะคือการเมืองระดับชาติที ่คุณต้องสร้างโอกาสสร้างงานนะฮะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำกรุงเทพมหานครเองนะฮะในฐานะท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกวันพุธหรือวันอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะใต้สะพานพระราม8นะครับแล้วก็แถวๆก่อนจะถึงแบงค์ชาติถนนวิสุทธิกษัตริย
3: ์
4: แถวๆตรงนั้นก็จะมีกิจกรรมของกทม.นะฮะหนึ่งแจกอาหารตัดผมบริการตรวจสุขภาพนะครับแล้วเขามีโครงการจ้างหวานค่านะฮะไปร่วมกับองค์กรเอกชนจ้างวันค่าคืออะไรฮะจ้างวันสิให้ฉันไปทำงานรายวันก็ได
3: ้
4: เอาเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยวันละ300 400เนี่ยนะฮะตัดหญ้าเก็บขยะดูแลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเอาคนที่คำว่าคนไร้บ้านเนี่ยฮะไม่ใช่คนมีปัญหาอย่างเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกแล้วปรากฏว่าติดใจกลายเป็นคนที่ไม่อยากกลับบ้านแต่เขาก็ยังอยากจะมีงานมีการทำถ้าเป็นผู้ว่างงานก็ต้องไปให้โอกาสเขา
3: เพราะก็ผมก็มีความสามารถอยู
4: ่มูลที่กระจกเงาเองกับทางกทม.เขาก็จับไม้จับปืนกันอยู
3: ่
4: นะครับแล้วก็มีแรงจูงใจด้วยนะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วเนี่ยจะมีห้องพักราคาพิเศษครึ่งๆนะฮะหารครึ่งนะฮะพักรัดอ๋อยครึ่งนึงแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านอ่ออีกครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้มีความภาคภูมิใจให้กลับเข้าไปอยู่นะฮะมีที่พักอาศัยหลับนอนแล้วก็มีอาชีพการงานทำไม่เป็นผู้ว่างงานและออกมาอยู่เป็นผู้เร่ร่อนอย่างเงี้ยกทม.เขาเดินหน้าทำอยู่ครับ
3: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยคนเร่ร่อนไม่ใช่คนที่มีปัญหาอย่างเดียวมีหลายอย่างว่ามันก็ต้องแก้ไปตามระบบ
4: ผู้สื่อข่าว
3: ของเราเนี่ยทำไม่ได
4: ้เคยไปสอบถามอยู่ป้ายรถเมล์ที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านบางกะปิ อยู่ทุกวันนะฮะถามว่า8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเขามีงานทำนะครับเพียงแต่ว่า

0: ค่าใช้จ่ายกับงานที่เขาทำเนี่ยมันสูงมากไม่เพียงพอที่จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าหอพักหลับอาศัยหลับนอนนะฮะงั้นขอพักผ่อนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วกันพรุ่งนี้8โมงเช้าผมจะไปทำงาน5โมงเย็นกลับมาซื้อข้าวแกงแถวๆนั้นทานแล้วก็มานอนพักค้างอยู่ที่ป้ายรถเมล
1: ์
0: กลายเป็นคนไร้บ้านไปเลยครับแต่มีการมีงานทำครับ
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ยก็ต้องแต่ละคนแต่ละ
0: พื้นที่เนี่ยหลากหลาย
1: ใช่เพราะฉะนั้นกทมฝ่ายเดียวเนี่ยทำไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเอกชนอาศัยการเมืองภาพใหญ่เข้ามาร่วมด้วย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีทั้งพรรคการเมืองที่เขามีการเมืองภาพใหญ่อยู่นะถ้าเกิดมาร่วมกันก็อาจจะทำให้ขับสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: เราถึงถามไงว่าหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยท
1: ั้
0: งภาพใหญ่การเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นอย่างกทมหลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่ายังมีคนที่เขารอการช่วยเหลือแล้วก็รอโอกาสจากบรรดาภาครัฐเหล่านี้อยู่คร
1: ับ
0: มาที่เรื่องของคนเสื้อแดงบ้างนะจริงๆเข้ามาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะแต่ว่ามาคึกคักช่วงบ่ายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพราะว่าอย่างที่ดูตามข่าวเนี่ยอย่างเมื่อตอน4โมงเย็นเนี่ยตอน16นาฬิกาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือคนเสื้อแดงเขาปักหลักกันอยู่ตรงนั้นเป็นประจำอยู่แล้วมันจะมีถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวบางเขนตรงแถวหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยเขาจะมีตั้งเวทีตรงนั้นนะตลอดเลยมีการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างช่วงอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็เป็นไฮไลท์สำคัญที่เขาปักหมุดหมายมาแล้ว
0: นอนพร้อมกับคนในเรือนจำกินข้าวกินพร้อมกันคือกินเป็นเพื่อนคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณอยู่ข้างใน คนเสื้อแดงนั่งอยู่ข้างนอกประมาณนี้
1: เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูอย่างที่บอกว่าอย่างมันก็จะมีอย่างวันนี้คือไปเจอทางด้านของคุณก่อแก้วที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็วันนี้เองก็บอกว่าได้มีการนำเหมือนลอตเตอรี่มาเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนเสื้อแดง
0: จริงๆอ่ะเขาแจกทุกวันนะกรณีที่มีผู้ไปเยี่ยมคุณทักษิณ
1: ครับ
0: แล้วก็คนเสื้อแดงก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะแกนนำเขาจะวันละกี่ใบนี่นะที่จะตอนแรกให้เป็นคู
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าฉีกรางวัลนี้เผื่อแผ่จะได้หลายๆคนแต่วันนี้คุณก่อแก้วมาแจกทั้ง700ใบอ่ะไม่เหลือเลยหมดเลยครับ
1: ครับเพราะคนเยอะกว่านั้น
0: คนที่มาเนี่ยมากกว่านี
1: ้ครับใช่ก็คงต้องดูเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพเนี่ยใครถ้าเกิดผ่านไปตรงจุดนั้นเนี่ยแท้อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้คือเขาจะรวมตัวกันอยู่ประมาณกลุ่มเล็กๆกันอยู่ประมาณบริเวณหน้าประตูเลยอ
0: ่
1: ะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูตามภาพเนี่ยเลนซ้ายสุดตรงถนนตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถใช้การได้แล้วนะ
0: ก็พรุ่งนี้ทางบช.น.เนี่ยนะครับเขาประชาสัมพันธ์เลยถ้าเกิดไม่มีธุระปักปังโปรดอีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางเรือนจำเขาก็ประกาศแล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าญาติต้องการจะไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจำเขายังเปิดเยี่ยมญาติตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะรถติดขัดสักนิดหน่อย
1: ก็ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยคืออันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยบันยังมาในช่วงค่ำนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือณเวลาเนี้ยก็ยังมีพี่น้องเสื้อแดงจากหลายๆพื้นที่ก็ทยอยเข้ามาสมทบอย่างเรื่อยๆ
0: เขานับนิ้วกันแล้วฮะวันก่อนหน้านี้เขาบอกมีประมาณร่วมๆเกือบ 3,000 คนแค่เฉพาะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวัดปริมณฑลตรงนี้นะยังไม่รวมมาจากเหนือมาจากอีสานอีกนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ครับ
1: ครับแต่ไม่รู้ว่าคือพอเขามาทำกิจกรรมตรงนี้จะมาแค่มาถึงแล้วโบกมือคุณทักษิณออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องติดตามดูกันเพราะว่าอันนึงเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้นอกจากกิจกรรมหน้าเรือนจำแล้วเขาจะมีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่เราจะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของทิศทางในทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงเนี่ยได้รับการพักโทษและออกมาอยู่นอกเรือนจำแล้วเนี่ย
0: ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษครั้งนี้เขาไปยื่นกระทรวงยุติธรรมเลยนะค้านสุดตัวและเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยนะกลัวประเทศไทยจะมีนายก2คนผู้สื่อข่าวก็คำถามนี้ไปถาม
1: ค
0: ุณอนุทินคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรุงเทพแคบเดี๋ยวคงมีโอกาสที่เจอท่านทักษิณยังน้อมเคารพรักเหมือนเดิมในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชานะยังคงนับถือเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับแล้วก็ผู้ที่แหมถ้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะฮะจากหลากหลายพรรคการเมืองเขาก็อยากจะเรียกร้องให้คุณทักษิณวางมือได้แล้วนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เราติดลมมา20กว่าปี
1: แต่ลูกสาวเขาก็บอกนะนี่ว่าจะวางมื

0: มือนี่พี่อารมณ์คุณอุ๊งอิงเขาก็พูดเลยแล้วว่าคุณพ่อเขาจะวางมือ
1: ตัดสิน
0: ค
1: ุ
0: ณท
1: ัก ษ
0: ิ
1: ณ
0: ก็พูดเองก็จะวางมือกลับมาเลี้ยงหลาน
1: เดี๋ยวคุยกับนักวิชาการเลยนะครับมุมมองของนักวิชาการสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับวางใจได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณทักษิณจะยอมวางมือทางการเมือง
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่สามของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุยกับนักวิชาการเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
0: ครับ
1: ให้อาจารย์มาวิเคราะห์ฟังหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้หลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการบ้านการเมืองไทยจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับจะเหมือนเดิมไหมนะฮะหรือในส่วนของพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่ากรณีของพักเพื่อไทยขาดคุณทักษิณไม่ได้นะฮะ
0: ก็ต้องดูเพราะว่า
1: ขาดตระกูลชินวัตรไม่ได้พักแตกทันทีอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะไม่รู้หรอกว่าจะยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะอาจารย
1: ์
0: อาจารย์พี่อารมณ์ว่าคือไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณจะวางมือเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีบารมีแม้ว่าจะตัวจะไปอยู่ต่างประเทศตัวจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งนั้นเลย
1: ก็ต้องยอมรับฮะคุณทักษิณเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยนะครับและอย่าลืมนะฮะหนึ่งลูกสาวยังมีคดีความคุณทักษิณก็ยังมีคดีติดตัวนะฮะมีอะไรบ้างครับคดี112อัยการกำลังจะยื่นอุทธรณ์คดีเรื่องของภาษีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยนะฮะพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยนะครับและยังมีอะไรอีกฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับถ้าจะวางมือถอยไปอยู่เบื้องหลังอำนาจบทบาทลดลงไปน้องสาวจะได้กลับบ้านไหมครับ
0: นั่นน่ะส
1: ิไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นด้วยหรือเปล่าที่จะเป็นส่วนสำคัญที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะต้องเดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับ
0: ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราเคยเป็นประเด็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในยุคที่ผ่านๆมาด้วยเหมือนกันและเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องไทยยังไม่สำเร็จแล้วมันจะมีข่าวมาตลอดว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือนนั้นเดือนนี้มันจะมีข่าวปล่อยมาเรื่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ว่าในส่วนของคุณทักษิณเนี่ยวันพรุ่งนี้โชว์แน่นอนออกมาแน่นอนจากเรือนจำตอน8โมงเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
1: ไทม์ไลน์นี่นะฮะพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่7โมง7โมงเนี่ยคุณทักษิณก็จะไปทำเรื่องของเอกสารอยู่ภายในเรือนจำนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณทักษิณนะครับจะไปถึงเรือนจำคลองเปรมประมาณสัก7โมงครึ่งนะฮะแล้วก็7โมง50เนี่ยนะฮะคุณทักษิณจะออกมาจากเรือนจำนะเดินออกมาเดินออกมาจากเรือนจำ8โมงนะครับคุณทักษิณพร้อมครอบครัวจะเคารพธงชาติหน้าประตูเรือนจำและก็ทักทายมวลชนแกนนำที่ปักหลักพักค้างตั้งแต่คืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมวลชนที่คอยให้กำลังใจก็อยู่ตรงหน้าเรือนจำประมาณสัก5นาทีนะครับ8นาฬิกา5นาทีเนี่ยคุณทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยทางกรมคุมประพฤติจะเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่กำไร EM นะครับเพราะว่าทางอนุกรรมการของเรือนจำนะ
0: ครับ
1: เขามีมตินะครับว่าต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษวันที่9กันยายน2569
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามการใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเนี่ยมีอนุโลมให้ถอดได้กรณีหนึ่งจะไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพแล้วมันจะไปมีผลเรื่องของอันนี้ฮะ เรื่องของการสแกนเข้าเครื่องอะไรต่างๆที่มัน

0: แม่ลุงแม่เหล็กเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะอาจจะต้องขออนุญาตถอดได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถอดไปเลยนี่นะฮะอาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับว่าใส่แล้วมันมีปัญหาสุขภาพนะครับมีใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ไปยื่นทางกรมคุมประพฤติ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์เป็นขั้นตอนครับ
1: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่ามี2ทางครับหลายคนเรียกร้องว่าคุณทักษิณพรุ่งนี้ได้รับการพักโทษแล้วพอเถอะกลับไปเลี้ยงหลานกับอีกฝ่ายหนึ่งยังคงไม่เชื่อฮะว่าคุณทักษิณจะพักจากแวดวงการเมืองอาจจะต้องเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปเพราะมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่คุณทักษิณเข้าเป็นศูนย์กลางของพรรคเพื่อไทยครับอาจารย์ฮะในมุมมองของอาจารย์อาจารย์เห็นว่ายังไงล่ะครับ
2: คือการเข้ามามีบทบาทการเมืองโดยตรงคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็คงไม่ต้องการจะมีตำแหน่งอะไรในทางการเมืองแล้วล่ะนะครับ
0: คร
2: ับ แต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นคุณทักษิณเนี่ยถึงยังไงก็ตามนะครับก็คงต้องมีคนไปแวะเวียนนะครับไปหาที่บ้านไปขอคำแนะนำปรึกษานะครับหรือว่าช่วยวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าในช่วงต้นเนี่ยคุณทักษิณเองคงยังไม่ปรากฏตัวนะครับในที่สาธารณะเช่นในเวทีเสวนานะครับหรือในงานประชุมอะไรก็คงยังไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะยังไงก็คงต้องเจ็บป่วยที่บ้านเนี่ยจนครบแล้วเวลา1ปีนะครับซึ่งนั้นก็จะไปเดือนกันยายนนั่นแหละครับในลักษณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจคุณทักษิณเองด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะว่าจะเดินหน้าทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่าคุณทักษิณและครอบครัวก็อาจจะอยากให้วางมือทางการเมืองนะครับวันนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยการเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้ก่อตั้งพรรคในสมัยไทยรักไทยเนี่ยยังไงก็คงต้องมีคนแวะเวียนไปพูดคุยอยู่แล้วแน่นอนนะครับ
0: คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดยอมถอยยอมวางมือเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอาจารย์ครับ
2: คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยยังไงก็ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนในยุทธศาสตร์โครงสร้างของพรรคอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะใช้การเมืองแบบเดิมที่เป็นเรื่องการชูคุณทักษิณนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นประเด็นในการที่จะหาเสียงนะครับหรือคะแนนนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเก่าเพราะบริบทการเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับนะพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเจนเก่าเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นนะครับเราเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจจะทำให้ฐานเสียงผู้สนับสนุนนั้นอาจจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงการที่อยากจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าสุดท้ายผลการเลือกตั้งเมื่อปี2559เนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยความเป็นพรรคเก่าเก่าพอมีแม่เหล็กทางการเมืองมาเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้ระดับหนึ่งเดลิปัดก็ได้มา21ที่นั่งก็น้อยลงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะครับ แล้วก็ใน21ที่นั่งนั้นเนี่ย11ที่นั่งมาจากส.ส.บัญชีรายชื
0: ่อ
2: นะซึ่งก็หมายว่าคนให้การตอบรับที่ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมากกว่าตัวส.ส.เขตนะก็เช่นเดียวกันกับเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยก็ถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนกันครับนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างพรรคต่องถ่ายให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อน่าจะเป็นภารกิจของคุณทักษิณที่เข้ามาเพื่อจะต่องถ่ายตรงนี้นะครับหรือว่าส่งไม้ต่อเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะฮะแต่ว่าในแง่ของการจะเข้ามาโดยตรงเนี่ยเชื่อว่าคงมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
0: โอ้แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรือนจำอ่ะครับอาจารย์1ปีเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กวาดนายกอบจมาเกือบ10จังหวัดเลยนะครับอาจารย์ฮะ
2: ใช่ใช่ครับคืออย่างมากก็คงอยู่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงอะไรแบบเดิมนั่นแหละครับ
0: ครับ
2: แต่ว่าคงไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคราวนี้การกวาดอบจตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยนะครับจากตัวคุณทักษิณก็มีส่วนจากการที่พ
0: ร
2: รคเพื่อไทยอยู่ในฐานะของแกนนำรัฐบาลนั้นนะครับก็แน่นอนว่าก็มีการดึงดูดคะแนนเสียงเนี่ยจากผู้คนเนี่ยได้มากกว่าอยู่แล้วนะคร
0: ับ
2: เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นบทบาทคุณทักษิณในลักษณะแบบเดิมนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นถ้าจะมีนะครับ แต่ว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วบทบาทของดร.เชนล่ะฮะ
2: ครับ
0: กับพรรคเพื่อไทยถ้าไปเทียบเทียบกับคุณทักษิณเนี่ยครับ
2: ครับบทบาทดร.เชนก็อย่าลืมว่าดร.เชน

0: เพิ่งเข้ามาการเมืองนะครับในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเคยเป็นส.ส.แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันบริบกะไปนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่อะไรอย่างจริงจังนะ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการฟูมฟักนะครับอยู่พอสมควรแล้วก็ในเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์ที่ไม่ให้นกเตอร์เชนนั้นเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับหรือว่ากรรมการบริหารพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ดูแลกระทรวงที่มันเป็นในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้เป็นกระทรวงที่อาจจะต้องเดินหน้าชนหรืออะไรต่างๆกับผู้คนมากนักนะเพราะตรงนี้ก็แน่นอนนั่นคือการวางยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูพรรคที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าครับ
1: คือประเด็นเรื่องของคปท.วันก่อนที่เขาไปยื่นค้างเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมีคำหนึ่งที่หลุดออกมาก็คือกลัวเหลือเกินเพราะเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีนายก2คนอาจารย์มองยังไง
0: ครับก็คงไม่ง่ายงั้นครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะ
1: ครับ
0: ชุดนี้เป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วเนี่ยเดียวกันเนี่ยคปท.เขาก็คงมีฝันร้ายนะครับมาจากยุคสมัยพันธมิตรนะครับ
1: คร
0: ับ นะเพราะคปท.หลายคนก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวในนามพันธมิตรมาในอดีตนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับจากการสร้างความขัดแย้งนะครับในสังคมไทยเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก20ปีที่แล้วนะในตอนนั้นเนี่ยก็คือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกนะที่กลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการขับไล่คุณทักษิณการต่อต้านระบอบทักษิณนะฮะแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารปี2549นะครับดังนั้นมาเนี่ยบรรดาวัฒกรรมเกลียดชังต่างๆนะครับหรือการสร้างมายาคติอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนมาจากการเคลื่อนไหวนะครับของกลุ่มพันธมิตรและการรัฐประหารปี2549เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละครับคปท.หลายท่านอย่างที่บอกว่าก็เคยอยู่ในพันธมิตรมาก่อนครับเพราะนั้นเขาก็คงยังคง อยู่ในวังวนตรงนี้อยู่นะครับแม้ว่าวันนี้การเมืองมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ก็คือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยถ้ายังสามารถจะเป็นผู้นำที่ดึงคะแนนเสียงได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องเกิน100ที่นั่งนะครับแล้วยิ่งคุณทักษิณต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยยิ่งเป็นเหตุที่จะต้องเรียกคะแนนนิยมได้มากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่วันนี้เราก็เห็นว่าเพื่อไทยก็ไม่ถึง100ที่นั่งแล้วครับผมว่าการเมืองบริบทมันเปลี่ยนละนะเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ควรอยู่ในวังวนเก่าๆในทางการเมืองนะครับ
1: ครับคือชื่อนะฮะแบรนด์นะครับคุณทักษิณเนี่ยมันค่อยๆสิ้นมนต์ขลังไปตามการเวลาเหรอครับอาจารย์ฮะจำเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่ในส่งพรรคเพื่อไทยชูคนรุ่นใหม่ออกมานำพรรคอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ฮะ
0: ผมคิดว่าไม่เฉพาะคุณทักษิณนะครับก็เป็นธรรมชาติทางการเมืองทุกพรรคทุกคนทุกผู้นำทางการเมืองนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามสัจธรรมของโลกอยู่แล้วนะครับในการที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาขึ้นลูกเก่าค่อยๆลดลงไปขึ้นลูกใหม่ก็เข้ามาแทนนะก็เป็นเรื่องปกติครับตรงนี้นะเพราะนั้นทุกพรรคครับไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีการปรับตัวปรับยุทธศาสตร์โครงสร้างนะของตัวเองให้มันสอดรับกับการเมืองในบริบทปัจจุบันนะครับ
2: ครับครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันตอนนี้มันจะทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือมันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย
0: ์คือวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่แหละครับที่มีคนเขากังวลว่าจะมีนายกสองคนนะ
1: คร
0: ับก็เห็นไหมก็สุดท้ายก็เพื่อไทยมาก็เป็นรองพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็จะไปมีนายกสองคนได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นอยู่แล้วว่าวันนี้ในสถานการณ์การเมืองบทการเมืองแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปต่อรองอะไรได้มากนะครับหลายคนไปคิดถึงขั้นว่าถ้าเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลจะไปไม่ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขามีพรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายค้าน
1: มีค้านแทนคอยอยู
0: ่มีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องการจะถอนหรือไม่ถอนนะครับและเนี่ยเดียวกันเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบมากกว่าด้วยในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อไทยออกมาก็ คงไม่ได้ทำให้เกิดอะไรหวือหวามากนักนะครับการกลับมาคุณทักษิณก็จะสร้างความกระชุ่มกระ

0: ช่วยให้กับบรรดาฐานแฟนคลับผู้สนับสนุนคุณทักษิณซึ่งก็ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะครับหรือว่าผู้คนในพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคงไม่ได้สร้างอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีได้นะคร
1: ับ แต่ว่าแหมในส่วนของสมาชิกหรือว่าแกนนำเพื่อไทยพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะตกขบวนที่จะต้องไปรอต้อนรับคุณทักษิณฮะเขาจะต้องรีแบรนด์ยังไงล่ะฮะเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างว่าเราไม่ได้อิงผู้นำทางจิตวิญญาณในการเดินหน้าทางการเมืองอย่างเดียวครับอาจารย์
0: วันนี้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็มีอยู่หลายส่วนนะครับบางส่วนอาจจะยังคงเป็นผู้คนที่ทันในยุคของคุณทักษิณนะครับบางส่วนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังนะครับก็อาจจะแม้อาจจะเคยพบเคยเจอเคยคุยบ้างแต่ว่าสายสัมพันธ์มันไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่โดยธรรมชาติของพรรคเนี่ยผมเชื่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ต้องพยายามปรับตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าพรรคการเมืองถ้าผูกติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลเดียวนะครับแกนนำคนเดียวเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะยังไงก็ดีพรรคการเมืองมันก็ต้องมีการทำโครงสร้างพรรคเนี่ยให้มันมีความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีกลไกต่างๆของพรรคนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นสมาชิกนะครับหรือกลไกการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันคือพรรคการเมืองยุคใหม
1: ่
0: นะซึ่งณวันนี้ในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองจากเก่าไปใหม
1: ่
0: นะครับเราก็เห็นได้ว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลที่ทำให้แต่ละพรรคนั้นเนี่ยก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะซึ่งไอ้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปรับตัวแค่ใช้สื่อดิจิตอลนะครับ แต่หมายถึงต้องนำไปสู่การเป็นพรรคดิจิตอลพรรคในยุคใหม่ที่มันมีโครงสร้างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจมียุทธศาสตร์มีอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเก่านะคร
1: ับ ครับครับก็ภาพหลังจากนี้การเมืองใหญ่ครับอาจารย์ฮะมันจะเราจะติดหล่มเหมือนกับที่เราเป็นมา20กว่าปีอีกไหมครับหรือว่าสถานการณ์สงครามสีมันคลายมันหายไปแล้วครับอาจารย์
0: สงครามสีผมเชื่อว่าคลายแล้วนะครับเพียงแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังอยู่ในวังวนฝันร้ายแบบเดิมนะฮะว่ายังมีสงครามสีเสื้ออยู่ยังต้องสร้างความเกลียดชังจากมุมนี
1: ้
0: นะที่ไม่เอามุมนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับวันนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วนะครับการเมืองนี้เป็นการต่อสู้กันในเรื่องวาระทางนโยบายนะครับต่อสู้ด้วยข้อมูลต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงนะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยผมก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานเนี่ยนะหรือแม้ทั้งเงินกู้สี่แสนล้านนะครับที่อาจจะขับเคลื่อนกันต่อเนี่ยนะครับจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเปิดเผยโปร่งใสนะครับแล้วก็เข้าถึงนะประชาชนอย่างทั่วถึงจริงๆนะครับ
1: จำเป็นไหมฮะหลังจากกลับไปอยู่บ้านจันทร์สองล่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะว่าให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเสนอแนะต่างๆเดี๋ยวถูกร้องอีกครอบงำพรรคครับอาจารย์นะ
0: ครับก็จริงๆถ้าเพื่อป้องกันนะครับก็สมัครสมาชิกพรรคไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าค่าสมาชิกพรรคก็ 2,000 บาทตลอดชีพไม่ใช่เป็นเงินที่เยอะอยู่แล้วครับสำหรับคุณทักษิณเพราะนั้นเนี่ยผมว่าก็สมัครไว้ก็ดีนะครับเพื่อป้องกันเดี๋ยวจะมีคนไปร้องไปอะไรต่างๆในทางการเมืองอีกนะคร
1: ับ ครับไปกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บ้านยังถูกร้องเลยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับครับอ่ะก็การเมืองภาพใหญ่นะฮะก็คงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะว่าตอนเนี้ยแกนนำจริงๆก็คือในส่วนของภูมิใจไทยนะฮะข้อกังวลจะอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณก็คงจะไม่เหมือนก่อนที่ก่อนจะไปเข้าเรือนจำนะครับอาจารย์นะฮะไปเป็นวิทยากรไปจัดเสวนาไปชี้แนะทิศทางของประเทศภาพเหล่านั้นก็คงจะค่อยๆซาค่อยๆหายไปรอหลัง9กันยาเลยหรือเปล่าครับอาจารย์
0: ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางนั้นนะครับเชื่อว่าภาพเหล่านี้เนี่ยคงยังไม่เกิดทันทีหรอกครับ ก็ถ้าจะเกิดขึ้นก็คงต้องนั่นแหละครับหลังวันที่9กันยาซึ่งเป็นวันครบโทษจริงๆของคุณทักษิณนะคร
1: ับ ครับครับแต่ก็ยังมีประเด็นเนี้ยครับอาจารย์ฮะกรณีคุณทักษิณก็ยังมีคดีความไม่ว่าจะเป็น112คดีภาษีนะฮะมีลูกสาวนะฮะอดีตนายกอิงเนี่ยนะครับก็โดนไปทั้ง 5-6 คดีแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้กลับบ้านเลยเนี่ยหลังจากเนี้ยเนี่ยนะฮะการเดินเกมการที่จะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะให้ปราศจากคดีความต่างๆนี่จำเป็นไหมฮะที่พรรคเพื่อไทยเองต้องขยับอะไรบางอย่างครับอาจารย
0: ์ตรงนี้ผมว่าคงไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายนักนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องก็เป็นจดใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับคงต้องดูกันต่อไปว่าในแง่กลไกทางกฎหมายนะครับหรือสถานการณ์ทางการเมืองอะไรจะขับเคลื่อนนะครับไปสู่การ

0: จะปลอดจากคดีเหล่านี้ได้หรือไม่ซึ่งต้องบอกก็ไม่ง่ายนักนะครับ
1: นะฮะนี่ก็คือมุมมองนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ยังเชื่อว่าคุณทักษิณแม้ว่าจะไม่มีบทบาททางการเมืองแต่ว่าด้วยความเป็นคุณทักษิณ

0: ขอคำปรึกษาหรือไม่งั้นก็โอ้โหคือผู้นำทางจิตวิญญาณน่ะนะฮะถ้าแนะนำอะไรมายากที่จะไม่ปฏิบัติดูสิฮะขึ้นเวทีโชว์วิชั่นมานี่นะฮะโอ้นโยบายรัฐบาลเป๊ะๆเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เพราะหลายๆอย่างนะคือต้องบอกว่าพื้นที่เวทีของคุณทักษิณไม่ว่าจะไปปรากฏตัวที่ไหนจะได้รับพื้นที่อย่างตลอดอย่างในประเด็นการเมืองจำได้ว่าในช่วงวันใกล้ๆกันที่มีการแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยถ้าเกิดเป็นประเด็นของคุณทักษิณพูดมาเนี่ยคนอื่นในแทบจะไปอยู่หน้าในข่าวหนังสือพิมพ์และข่าวอื่นต่างๆนานาเนี่ยพาดหัวใหญ่ๆจะเป็นข่าวคุณทักษิณที่มาแสดงวิสัยทัศน์และอย่างที่บอกว่าหลายอย่างอย่างที่เราเคยมาก็เห็นมาก่อนหน้าเนี่ยคนที่จะไปขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในพรรคเราก็จะเห็นได้แหละคุณทักษิณจะเป็นตัวแทนในส่วนของพรรคเพื่อไทยไปหลายๆเวทีด้วยเหมือนกัน
0: ครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันนะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับยังมีอีกหลากหลายประเด็นเลยที่เกี่ยวเนื่องกับคุณทักษิณนะครับพักกันครู่เดียวครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์20:00 ถึง 04:00ทาง M-POD News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-POD Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-POD HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้ครับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: ก็พรุ่งนี้นะครับชมข่าวเก้าเช้านะฮะต้องขอประชาสัมพันธ์เลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีคุณจามอนกฤษวภาคไปอยู่ที่หน้าเรือนจำ
1: หน้าเรือนจำของเปรมเลย
0: ใช่ครับรายงานสดเข้ามาในรายการข่าวภาคเช้าเลยของทางช่องเก้านะครับเก้าข่าวเช้านะฮะผมจัดกับคุณน้องแอนพจนาถนะครับถามเลยว่าเสื้อแดงเป็นยังไงกิจกรรมเมื่อคืนตลอดทั้งคืนเป็นยังไงเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: จนถึงนู่นแล้วฮะคุณทักษิณออกมาถ้ามีโอกาสนะฮะเวลาไม่หมดรายการเสียก่อนนะครับแต่ว่าคนคุ้นเคยที่ออกมาให้ทัศนะนะสำหรับกรณีคุณทักษิณว่าออกมาแล้วเนี่ยนะฮะจะโบยบินจะมีทัศนะทางการเมืองจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้ต่อหรือไม่อย่างไร
1: ครับ
0: คุณจตุพรพรหมพันธ์ครับออกมาให้สัมภาษณ์ครับ
1: อดีตคนคุ้นเคย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ได้อิสรภาพมาแล้วเนี่ยแต่อย่าลืมนะฮะคุณทักษิณยังมีอีก2คดีใหญ่ที่สุ่มเสี่ยงจะเข้าเรือนจำซ้ำนะครับ
1: ครับ
0: มองเหมือนนกถูกตัดปีกครับแม้เดินได้แต่บินยากฮะคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับได้พูดถึงการพักโทษคุณทักษิณชินวัตรนะฮะในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับโดยบอกว่าแม้พรุ่งนี้คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วแต่ในฐานะที่ตัวเองเคยเป็นหนึ่งในคนที่ถูกคุมขังเมื่อพ้นโทษในคดีหนึ่งแต่ก็ยังรู้ดีว่ายังมีอีกหลายคดีที่ต้องต่อสู้ครับเช่นเดียวกับคุณทักษิณนั่นแหละที่มีทั้งคดี112ซึ่งอยู่ในชั้นอุทธรณ์คดีเกี่ยวเนื่องกับชั้น14อยู่ในชั้นปปช.นะครับแม้คุณทักษิณจะได้รับการพักโทษแต่ก็ใช่ว่าจะโบยบินได้ง่ายครับและทั้ง2คดีเหมือนเชือก2เส้นที่คล้องขาคนละข้างซึ่งตัวเองในฐานะเป็นนักโทษในคดีการเมืองกว่า40คดีรู้ครับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นหากไม่ระมัดระวังคิดแบบเดิมการกลับเข้าไปในเรือนจำไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ครับส่วนที่หลายคนบอกว่าครั้งนี้คุณทักษิณคงจะออกมาเลี้ยงหลานจริงๆคุณจตุพรไม่ได้เชื่อแบบนั้นนะครับทั้งที่ในความเป็นจริงคุณทักษิณอาจจะเลี้ยงหลานจริงก็ได้

0: ได้แต่ถ้าหากอยากเข้ามาดำเนินการทางการเมืองครั้งนี้ต้องประกาศให้ชัดพูดอย่างตรงไปตรงมาและพูดความจริงกับประชาชนเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับไม่ใช่บอกว่าจะกลับมาเลี้ยงหลานแต่สุดท้ายก็ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนที่ผ่านมา ค
1: ุ
0: ณจตุพรยังบอกด้วยนะครับว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าในทางการเมืองไม่มีใครกลัวคุณทักษิณเห็นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับพรรคเพื่อไทยได้อันดับ3และคะแนนที่เคยได้หายไปเกือบครึ่ง แสดงให้เห็นว่าความยิ่งใหญ่ในอดีตไม่สามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันซึ่งเหตุผลสำคัญก็มาจากจุดยืนทางการเมืองของพรรคที่เปลี่ยนไปหาเสียงอย่างแต่ว่าทำอีกอย่างซึ่งถือเป็นการทอดทิ้งประชาชนที่ร่วมต่อสู้เอาชีวิตและอิสรภาพไปแลกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณจตุพรเนี่ยแสดงความยินดีกับคุณทักษิณนะครับที่จะได้รับอิสรภาพแต่อีกด้านหนึ่งก็มองว่าคุณทักษิณเหมือนนกที่ถูกตัดขนปีกครับแม้จะเดินได้แต่ว่าบินยากและก็ยังมีความเสี่ยงที่จะกลับเข้าเรือนจำได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่ายังมีอีก2คดีหลักๆที่อาจจะต้องต่อสู
1: ้
0: ทางคดีความกันต่อไปนะครับเมื่อถามว่าหลังจากนี้คุณทักษิณควรถอยไปอยู่หลังฉากเหมือนกับผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสีน้ำเงินอย่างคุณเนวินชิดชอบหรือไม่คุณจตุพรบอกว่าคุณทักษิณไม่ถนัดบทบาทเบื้องหลัง แต่ถนัดบทบาทเบื้องหน้าซึ่งถ้าหากคุณทักษิณทำได้แบบที่คุณเนวินทำชีวิตคงไม่เดินมาถึงจุดนี้นะ
1: ครับมันก็จะมีนอกจากคุณจตุพรแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดอย
0: ู่
1: ด
0: ้
1: วยเหมือนกันคุณณัฐวุฒิใส่เกลือในฐานะผอ.ครอบครัวเพื่อไทยคนนี้ก็เป็นแกนนำคนเสื้อแดงแล้วก็เป็นคนที่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเขาออกพรรคอยู่หลายๆรอบซึ่งคุณณัฐวุฒิพี่เต้นเนี่ยก็คือไปที่หน้าเรือนจำคลองเปรมวันนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการพูดถึงบรรยากาศการเดินทางมาของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้แล้วก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกกันว่าจะออกมาจากเรือนจำในช่วงประมาณใกล้ๆ8โมงแล้วก็จะมีการพบปะประชาชนที่มารอให้กำลังใจในช่วงสั้นๆก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านพักและครอบครัวซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็จะไม่มีการพูดจาปาศัยจะมีเพียงการโบกมือทักทายกันเท่านั้นนะครับซึ่งพอถามว่าเรื่องของการที่อยากให้คุณทักษิณกลับมาเกี่ยวกันเมืองอีกหรือไม่เนี่ยคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าส่วนตัวเคารพการตัดสินใจของคุณทักษิณหากจะตัดสินใจทางใดก็มีสิทธิ์โดยชอบเหมือนกับคนไทยทุกคนเพียงแต่บาดแผลและความบอบช้ำตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็อาจจะอยากพักบ้างไปนั่งเฝ้ามองดูอยู่เบื้องหลังให้คำปรึกษากับผู้ที่สนใจผู้ที่ใกล้ชิดเรื่องเป็นวาระไปซึ่งก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คงแน่หลายคนก็อย่างโดยเฉพาะอย่างคุณพี่เต้นนักพูดเนี่ยก็ยังเชื่อว่าคุณทักษิณถ้าเกิดจะไปทางไหนเนี่ยก็เคารพแต่ก็หวังว่าถ้าไปเนี่ยก็คงจะให้คำปรึกษาคนใกล้ชิดเพราะว่าคนใกล้ชิดถ้าหลายคนก็ยังอยู
0: ่
1: ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยุ่งอยู่ในแวดวงการเมืองยังเป็นคนที่มีตำแหน่งในพรรคแล้วก็เป็นตำแหน่งในรัฐบาลปัจจุบันด้วย
0: ก็นายกอนุทินเองจะบอกเคารพรักเสม
1: อ
0: นะครับแล้วก็คงมีโอกาสที่เจอกันกรุงเทพไม่กว้างฮะกร
1: ุ
0: งเทพแคบนะครับ
1: ครับ
0: ลูกสาวฮะคุณพินทองทาชินวัตรคุณากรวงนะครับก็โอ้โหโพสต์ซึ้งเลยวันนี้นะฮะบรรยากาศครอบครัวชินวัตรที่เข้าเยี่ยมคุณทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมตลอด8เดือนที่ผ่านมาข้อความโพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน Instagram นะฮะแล้วก็แท็กถึงนายกแพทองธารด้วยนะก็แล้วคุณแพนพานทองแท้ชินวัตรพี่ชายด้วยนะครับบอกว่าเรื่องราวมากมายแล้วก็ยาวนานของเราผ่านมาเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดนะฮะยอมรับว่า EP เนี้ยขมและกลืนยากสุดแล้วก็วงเล็บว่า8เดือนเนี้ยนะครับที่คุณพ่อต้องไปอยู่ในเรือนจำนั่นแหละครับเพราะเราเห็นคนที่เรารักต้องผ่านเรื่องราวนี้เวลาแต่ละวันในคลองเปรมนี้แม้ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตามนะฮะคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางคุณพ่อยังมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกๆหลานๆสบายใจกล
1: ับ
0: ไปทุกครั้งที่มาเยี่ย
1: ม
0: มันไม่ง่ายเลยแต่คุณพ่อพยายามมากๆลูกๆทราบดีคุณพ่อยังบอกหลายครั้งให้พวกเราไม่ต้องห่วงแล้วก็ฝากความห่วงใยไปด้านนอกให้พวกเราไปบอกทุกๆคนที่มาคอยรอเราไม่ให้กังวลและทุกข์ใจในการรอคอยนี้นะครับสุดท้ายการรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอบคุณทุกคนทุกๆกำลังใจจริงๆนะที่คอยส่งมาให้พวกเราตลอดการเดินทางอันยาวนานและก็ยากนี้นะฮะทุกๆน้ำตาที่แม้เราไม่รู้จักกันแต่มาอดทนยืนรอในความร้อนและร้องไห้จับ

0: มือบีบมือพวกเราเพื่อส่งกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันมีความหมายมากและที่ขาดไม่ได้ครับขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูพวกเราทั้ง3ด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีกันและกันแบบเนี้ยไม่ปล่อยมือนะฮะอันเนี้ยก็คือโพสต์วันรอคอยแล้วก็มีภาพกำลังหอมแก้มคุณพ่อด้วยนะครับดีใจแทนด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณหรือว่าใครก็ตามที่จะได้รับอิสรภาพนะครับเพราะอยู่ในนั้นไม่มีความสุขแล้วครับ
1: ครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของบรรยากาศที่น่าเรือนจำตอนนี้ก็คือคึกคักกันมาตลอดแล้วก็อย่างในช่วงพอหลังจากที่มีข่าวว่าคุณทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคมนะก็กลุ่มมวลชนคนแสดงจากหลายๆพื้นที่เขาก็มาจับจองพื้นที่นะตั้งแต่รอบๆริมๆตรงถนนงามวงวานหน้าเรือนจำเนี่ยก็อย่างที่บอกกันก็คือมีคนเอาเสื่อมาปูมีกางเต็นท์แล้วก็มีการเตรียมอุปกรณ์มาพักแรมเพื่อรอต้อนรับเช้าตรู่ในวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมเรื่องของ Red Never Die ในการตั้งเวทีปราศัยขนาดย่อมมีการเล่นกิจกรรมดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเพื่อสร้างความบันเทิงแล้วก็มีการติดป้ายไวนิลขนาดใหญ่บริเวณสะพานลอยแล้วก็บริเวณหน้าเรือนจำในช่วงประตูทางออกนั้นว่ายินดีต้อนรับการกลับมาของอดีตนายกทักษิณด้วยแล้วก็คงต้องรอดูว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ในช่วงคำที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแกนนำหลายๆคนที่ไปปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็คืออย่างเมื่อสักครู่อย่างคุณณัฐวุฒิใสเกลืออย่างคุณก่อแก้วพิกุลทองเนี่ยก็ไปในพื้นที่ด้วยไปให้กำลังใจไปพบปะกับกลุ่มมวลชนคนแสดงในเรื่องของมาตรการในการวางกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ได้มีการวางกำลังไว้นะครับอย่างเข้มงวดมีการติดตั้งแผงเหล็กบริเวณพื้นที่รอบๆสื่อรอบของกลุ่มมวลชนตรงจุดนั้นอย่างเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็มีคำแนะนำจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงถนนงามวงวานฝั่งขาออกบริเวณหน้าเรือนจำตั้งแต่ตอนนี้แหละตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงเช้าจนถึงช่วงเที่ยงของวันพรุ่งนี
0: ้
1: โดยเฉพาะในช่วงไฮไลท์สำคัญที่คุณทักษิณจะเดินทางออกจากเรือนจำในช่วงเวลาประมาณ7โมงกว่าเนี่ยเพราะว่าคุณทักษิณจะออกมาเคารพธงชาติที่หน้าเรือนจำเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยถ้าเกิดหลีกเลี่ยงก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงในช่วงเวลานั้นด้วยเหมือนกัน
0: ก็เพราะว่าคุณจะไม่ได้รับความสะดวกด้วยประการ ทั้งปวง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกนะช่วงเวลานั้นไม่ใช่เฉพาะมวลชนที่ไปให้กำลังใจสื่อมวลชน
0: ครับ
1: โอ้โหไม่อยากจะนึกภาพการจราจรตรงนั้นจากปกติเนี่ยจะวิ่งกันได้อยู่ประมาณ4เลน5เลนตอนนี้ถ้าเกิดแค่เฉพาะมวลชนที่เขาไปปักหลักเนี่ยก็อาจจะเหลืออยู่แค่ประมาณ3เลนแต
0: ่
1: ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาที่คุณทักษิณออกจากเรือนจำเนี่ยโอ้โหเผลอๆเนี่ยไปไม่ได้สักเลน
0: ก็ที่ถามอาจารย์ยุทธพรนะฮะพอออกมาแล้วเนี่ยภาพการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะมันจะมีเรื่องของความขัดแย้งความเห็นต่างแล้วก็ติดลมเหมือนกับ20ปีกว่าที่ผ่านมาไหมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคุณทักษิณยังคงเดินเกมหรือว่ารุกหนักทางการเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งหลายฝ่ายไม่อยากเห็นภาพนี
1: ้
0: อยากจะให้ทุกคนปล่อยวางเช่นเดียวกับแกนนำคนเสื้อแดงนะ
1: ค
0: ุณวรชัยเหมมะเองเนี่ยก็แนะผู้มีอำนาจครับให้ใช้คุณทักษิณให้เป็นประโยชน์ขอทุกภาคส่วนจับมือเลิกทะเลาะร่วมพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยเหมือนอาจารย์ยุทธพรที่บอกเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะนอกเหนือจากการเมืองเนี่ยทุกคนควรจะหันมาดูเงินกู้400,000 ล้านจะแก้ปัญหาประเทศเราได้ไหมนะฮะสงครามตะวันออกกลางกระทบเราเต็มๆเลยเนี่ยเราจะหลุดจากภาวะนี้ไปได้อย่างไรนะฮะ ควรจะร่วมไม้ร่วมมือกันนี่แหละครับคุณวรชัยเหมมะนะฮะอดีตส.ส.สมุทรปราการในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของกิจกรรมพรุ่งนี้แหละครับว่าก็จะไปรอต้อนรับอดีตนายกทักษิณนะฮะเพราะว่าอะไรครับคุณวรชัยบอกว่าถือเป็นการรวมตัวคันครั้งใหญ่ของคนเสื้อแดงด้วยจิตวิญญาณที่รักประชาธิปไตยคาดว่าจะมีถึงหลายพันคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เย็นวันนี้ครับจะมีการเสวนาโดยแกนนำคนเสื้อแดงตั้งแต่อดีตแล้วก็พูดปราศัยถึงแนวทางประชาธิปไตยสถานการณ์บ้านเมืองเพราะวันนี้ประเทศเจอวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางเราต้องเร่งวางยุทธศาสตร์ให้ประเทศรอดพ้นไปให้ได้นะครับคุณวรชัยบอกว่าคุณทักษิณนี่แหละความหวังเลยเพราะมีทั้งความคิดที่หลักแหลมประสบการณ์ที่เคยผ่านวิกฤตมาก่อนรวมถึงมีคอนเนคชั่นกับผู้นำหลายประเทศเหมาะอย่างยิ่งครับที่จะมาร่วมช่วยในการคิดให้ประเทศผ่านวิกฤตไปให้ได้จึงหวังว่าทุกภาคส่วนของผู้มีอำนาจควรจะเอาความสามารถของคุณทักษิณมาช่วยแก้วิกฤตของประเทศให้ลุล่วงไปให้ได้ครับวันนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภัยเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อนไม่น่าเป็นไปได้ว่าประเทศไทยเศรษฐกิจโตต่ำกว่าเมียนมา

0: ลาวโดยเฉพาะกัมพูชาเขาโตเท่าไหร่รู้ไหม 5% กว่าลาว 1.5 นะครับเตรียมตัวโดนล้อได้เลยอ่ะประมาณนั้นนะครับต่ำสุดในอาเซียนครับทำให้คนไทยทุกยากลำบากแร้งแค
1: ้
0: นรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่จริงประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องธรรมชาติและอาหารเป็นศูนย์กลางของอาเซียนด้านคมนาคมเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกด้วยแต่เป็นเพราะอะไรเราโต 1.5% เท่านั้นเองเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในภูมิภาคมาก่อนแต่วันนี้ประเทศไทยถอยหลังมากกว่าทุกประเทศเพราะความขัดแย้งการแบ่งพวกการแบ่งฝ่ายและก็ความอยุติธรรมทำให้ประเทศไทยต้องเป็นแบบนี้ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคทุกภาคส่วนของอำนาจจงมาหลอมรวมกันเพื่อสามัคคีจับมือเลิกทะเลาะเลิกขัดแย้งเลิกกีดกันคนเก่งเพื่อให้ประเทศไทยไม่ต้องขายขี้หน้าชาวโลกที่ประเทศไทยเศรษฐกิจต่ำสุดแล้วก็กลับมาพลิกฟื้นเศรษฐกิจเป็นผู้นำอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คุณวรชัยได้พูดไว้ครับ
1: ก็หลายๆท่านก็ถือว่าเคยเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนแสดงแล้วก็เคยทำงานใกล้ชิดกับคุณทักษิณมาในยุคนึงแล้วก็พอหลังจากที่เรื่องของสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนผ่านไปเยอะแล้วหลังจาก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเราเดินมาไกลมากจากเรื่องของกีฬาสีที่เราก็เห็นแทบจะทุกปีเนี่ยแล้วมันประเทศเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีบทเรียนมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครอยากจะกลับไปวังวนแบบนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้มันปัญหามันมีหลายอย่างที่อาจจะต้องหันมาแล้วก็มองไปข้างหน้าเพื่อที่จะร่วมกันเดินทั้งฟันฝ่าในเรื่องของวิกฤตพลังงานเรื่องของเงินกู้ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันไปแล้วไม่มีการขัดขวางเนี่ยมันก็จะตาพรื่นไปมากกว่านี
0: ้
1: เศรษฐกิจจะเดินไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่านี้ด้วยเหมือนกัน
0: การเมืองฮะการเมืองเป็นแบบนี้แหละฮะค
1: ุ
0: ณอลีน่าบอกว่าดราม่ามากนะเอาก็ต้องเอาทุกมุมฮะว่าใครแสดงทัศนะอะไรบ้างสำหรับกรณีพรุ่งนี
1: ้
0: คือทั้งฝ่ายชอบทั้งฝ่ายชังนะฮะแล้วก็ฝ่ายเป็นกลางอย่างน้อยเนี่ยต้องจับตาปูพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะฮะอย่างพี่โจมิเตอร์บอกว่าโอ้คุณณรงค์พูดถึงจตุพรผมเปลี่ยนขึ้นทันทีเลยนะเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนขึ้นเหรอฮะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนติดตามตอนต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผมเรื่องของทิศทางข่าวในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราคุยกันไปนั่นแหละเรื่องของกรณีที่คุณทักษิณจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำในวันพรุ่งนี้นะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการคุมประพฤติอีก4เดือนพร้อมทั้งติดกำไร EM ซึ่งอย่างที่บอกกันว่าตอนนี้คือกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็ไปปักหลักรอต้อนรับกันอยู่ที่หน้าเรือนจำคลองเปรมแล้วนะครับซึ่งก็คงต้องติดตามว่าบรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของพรกกู้เงิน 400,000 ล้านนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาในวันที่14พฤษภาคมนี้ส่วนพรรคฝ่ายค้านทั้งพรรคประชาธิปัตย์และก็พรรคประชาชนเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นประธานสภานะครับเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องของร่างพรกกู้เงินฉบับนี้ด้วยเช่นกันครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีประเด็นทางสังคมเนี่ยที่ยังคงต้องติดตามก็คือกรณีของหนุ่มจีนเนี่ยพี่รองที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของการขยายผลเน
0: า
1: ะ
0: ก็เอาจากทหารเรือ2นายที่ไปขายปืนให้เอามาสอบแล้ว
1: ใช่ก็มันจะมีทั้งเรื่องของการจัดหาอาวุธเรื่องของสัญชาติอีกอ่ะ
0: คือเขามีใบสีชมพูนะฮะต้องไปตามเพราะว่าเขามีอดีตเนี่ยก็คือเขามีภรรยาเป็นคนไทยคร
1: ับ
0: แล้วก็เขาขอคือสิทธิ์ของเขาได้ใบสีชมพูมานะฮะแล้วก็ที่อยู่ของเขาก็ยังอยู่แถวๆนี้เลย ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างก็ตามไอ้บัตรประชาชนที่ไปเจอเนี่ยต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ของคนผู้ต้องหานะ
1: ครับ
0: เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งทางตำรวจเพชรเกษมเนี่ยไปตรวจสอบแล้วนะกับกรมการปกครองคนนั้นเนี่ยได้สัญชาติไทยมาโดยมีถิ่นกำเนิด
1: จริงๆถูกต้อง
0: อันนั้นเขาได้ถูกต้องคร
1: ับ
0: ส่วนบัตรสีชมพูเนี่ยก็ต้องไปตามต่อคุณได้มายังไงนะเขาอยู่ในประเทศไทยมานานแล้วนะสำหรับคนเนี้ยนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือพอคุณอยู่มานานแล้วก็ไปทำธุรกิจแล้วก็ไปเกี่ยวเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปฝึกปืนก
1: ับ
0: IBSQ เนี่ยแล้วก็อาวุธที่คุณสะสมไว้จำนวนมากแล้วบอกว่าเอาไว้ทำร้ายตัวเองเนี่ยนะครับเพราะผมเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่น่าเชื่อไง
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าคือในคลิปในมือถือนี่ก็มีคลิปเรื่องของการฝึกอาวุธให้กับกลุ่ม BSQ พอไปตรวจสอบเรื่องของพิกัดเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยไปอยู่ในสถานประเทศเพื่อนบ้าน
0: เขาบอกว่าเนี่ยผมเอามาทำร้ายตัวเองผมเป็นซึมเศร้าไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าคุณไปแชทบอกว่าวิธีการในการก่อเหต
1: ุ
0: วินาศกรรมต้องทำอะไรกันยังไงเนี่ย
1: ใช่
0: เจ้าหน้าที่เขาเลยไม่เชื่อ

0: อะไรเงี้ยฮะ
1: ใช่
0: ต้องสืบกันต่อว่าถ้าคุณไม่ลดความเนี่ยคุณจะไปทำอะไรใครเกี่ยวข้อง
1: ใช่
0: นั่นแหละครับ
1: เพราะพฤติกรรมตั้งแต่ตอนที่คุณลดความเนี่ยก็ต้องชื่นชมนายตำรวจท่านนั้นนะ
0: ไหวพริบด
1: ีไหวพริบดีแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาที่นอกจากเจอทั้งแมกกาซีนไปตรวจรถและเจออาวุธสงครามอยู่ภายในรถด้วยแล้วก็ขยายผลมาเป็นเรื่องราวต่างๆนานาเนี่ยก็คงต้องรอซื้อกันต่อไปว่ามันจะไปถึงไหนอะไรยังไงนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของปลากระป๋องด้วยเหมือนกันนะพี่อรงเรื่องปลากระป๋องไม่ตรงปกเพราะว่าเดิมทีเนี่ยก็เจออันนึงที่โรงงานแถวๆสมุทรสาครแล้วก็เขายอมรับแล้วว่าเป็นเรื่องของปลานิลแต่ว
0: ่
1: าคือปลานิลเนี่ยถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ว่าปกคุณไม่ได้บอกว่าเป็นปลานิล
0: ก็ฉลาดยังเป็นแมคคาเรลอยู่เลยนะฮะแล้วก็ผู้บริหารของโรงงานที่ตอนนี้ถูกสั่งระงับไปแล้วเพราะว่ามันไม่ผ่านมาตรฐาน GMP
1: ครับ
0: ถูกสั่งระงับไปเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเอาปลานิลมาตอนนั้นมันหาแมคคาเรลกับไอปลาซาดินไม่ได้นะฮะก็เลยเปลี่ยนมาใช
1: ้ปลานิล
0: ปลานิลพอเปลี่ยนมาใช้ปลานิลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพียงแค่กำลังจะทดสอบตลาดแต่ยังไม่ได้ออกวางจำหน่ายตามมันหลุดไปหลายจังหวัดเลยนะครับ
1: แทนสีคือดูหลายๆคนเอามาโพสเอามารีวิวเอ้ามันกลายเป็นแบบแล้วสินค้าทดลองทำไมมาอยู่หลายๆพื้นที่ได้ยังไง อันนี้ก็ต้องตรวจสอบเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้คือทางรัฐมนตรีสุภาพเนี่ยก็มีการสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปขยายผลเพราะว่ามันยังมีรายงานมาว่าหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดก็เพราะว่าในโรงงานหลายๆจุดเนี่ยก็ยังคงมีอะไรแบบนี้อยู่ที่ใช้วัตถุดิบไม่ตรงปก
0: ถามว่ากินได้ไหมเนี่ยฮะผู้ดำเนินรายการทีวีช่องดังหลายช่องเลยเอาปลากระป๋องมาเปิดซื้อหลากหลายยี่ห้อเลยนะมีแจ็คพอตด้วยแล้วพอเปิดมามันเป็นปลานิลด้วยนะครับ
1: แต่ว่าในฉลากเป็นมาปลาแมคคาเรล
0: แล้วเขาก็ลองกินดูมันก็เหมือนปลากระป๋องคือน้ำซอสมะเขือเทศเหมือนกันเข้มข้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื้อปลามันเละไปหน่
1: อ
0: ยนะครับเพราะมันเป็นปลาน้ำจืดแล้วเนื้อมันค่อนข้างละเอียดไปเจอความร้อนสูงๆในการนึ่งอ่ะคือปลากระป๋องมันต้องนึ่งให้สุกนึ่งจนชนิดที่ว่าก้างปลาม ันละลายเลยคร
1: ับ
0: มันกรอบละลายเลยครับจะไม่ติดคอเราฮะเช่นเดียวกับไอ้ปลานิลมันก็ละลายเลยนะครับเพียงว่าขนาดก้างแข็งๆอย่างนั้นมันยังละลายเนื้อปลานิลจะอยู่แล้ว
1: ยุ่ยไปหมดแล้ว
0: ยุ่ยไปหมดแล้วมันไม่เหมือนปลาทะเลที่มันยังคงความแน่นอยู่ไง
1: ครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของสภาพอากาศและก็ภัยธรรมชาตินะครับเพราะว่าก็คงต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุก็ยังมีการแจ้งเตือนเรื่องของพายุในช่วงวันที่10ถึง11วันพรุ่งนี้อีกวันนึงเพราะว่าหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับก็จะมีฝนตกหนักรวมถึงกทมเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยก็จะมีฝนตกแต่ว่าอาจจะตกเป็นแบบจุดๆเป็นช่วงๆเลยถนนเส้นนี้ไปไม่ตกแต่ว่าพอมันตกมาตกหนักแล้วมันทำให้น้ำท่วมด้วยเหมือนกัน
0: ก็สมทเนี่ยช่วงเย็นมาก็โคลมใหญ่เลย
1: ใช่แม้ว่าจะดูท้องฟ้าเนี่ยแดดไม่มีเมฆดำเลยก็ยังสงสัยว่ามีกลิ่นดินขึ้นมามองอีกทีเอาฝนตกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทางไหนก็คงต้องติดตามเฝ้าระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าแม้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเรื่องของปิดเทอมเขายังปิดเทอมอยู่นะหลายๆโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเอกชนหลายพื้นหลายๆโรงเรียนเนี่ยเปิดแล้วแต่ว่าในส่วนของกทมจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเปิดจันทร์อีกจันทร์นึงแต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการประชุมผู้ปกครองมีการรายงานตรงรายงานตัวเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลาเดินทางด้วยละเตรียมตัวสำหรับรถติดสำหรับพี่น้องทั่วประเทศแหละไม่ใช่แค่กทมที่จะมีการเปิดเทอมกัน
0: นี่พี่โจมิเตอร์ถามเข้ามาคุยเข้ามานะจะให้วางมือไปเลยคงไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าบทบาทเขาคงจะไม่เหมือนเดิมใช่ฮะก็คงจะรอนู่นนะฮะให้มันปลอดพ้นตัวไปก่อนหลังเก้ากันยายนไปก่อนนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งบอกว่าตกลงคดีที่คุณทักษิณติด8เดือนเนี่ยคดีอะไรกันครับคือเดิมเนี่ยคุณทักษิณติด5หรือปี5หรือ7ปีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณา
1: ครับ
0: อภัยลดโทษให้เหลือ1ปีครับแล้ว1ปีเนี่ยปรากฏว่าคุณทักษิณเข้าไปในเรือนจำไม่ถึงชั่วโมงมั้งนะฮะแล้วก็ขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปอยู่บนชั้น14ไงครับพอไปอยู่บนชั้น14เนี่ยผิดเงื่อนไขที่ต้องจับคุก1ปีนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจไม่นับเลยฮะก็ต้องมาเริ่มนับใหม่นับ1กันใหม่ให้ครบ1ปีแล้วมาอยู่ที่เรือนจำนี่แหละฮะ2ใน3ก็คืออยู่8เดือนก็จะครบกำหนดก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละ
1: ครับก็นี่แหละก็มีเนี่ยมีถามมาก็บอกว่าโทษคุณทักษิณเนี่ยรวมจริงๆเนี่ย ครบ1ปีเนี่ยคือเป็นการลดหย่อนจากโทษเดิม8ปีซึ่งมาจากการรวมโทษใน3คดีทุจริตสำคัญคดีปล่อยกู้ Exim Bank คดีหวยบนดินแล้วก็คดีนอมินีหุ้นชินคอป
0: นั่นแหละฮะ
1: รวมจาก8ปีเหลือ1ปี
0: ได้รับพระราช

0: ทานอภัยลดโทษเหลืออยู่1ปีนะครับ
1: ก็เนี่ยคือบอกพอเหลือ1ปีก็ต้องติดคุก8เดือนก็คืออย่างที่บอกว่าคือได้รับโทษ1ปีและเมื่อได้รับโทษแล้ว2ใน3หรือประมาณ8เดือนก็เข้าเกณฑ์การพักโทษก็ได้พักโทษในวันพรุ่งนี้วันที่11พฤษภาคม
0: โอ้โหนี่รายการเราเสร็จส่งคุณมยุรีเข้านอนเลยนะครับนะฮะส่งสติ๊กเกอร์มาว่าจะนอนแล้วนะฮะ
1: ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนอนฟังก่อนนอนเลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็หลากหลายท่านที่คุยเข้ามานะฮะถ้าเกิดทักทายไม่หมดขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
0: คุณอะไรนะสุภมาแอกรุปชื่ออ่านถ้าอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะบอกว่าฟังมานานแล้วจินตนาการหน้าผู้จัดไว้อีกแบบนึงนะฮะโอ้พอเจอตัวจริงเซอร์ไพรส์มากนะ
1: เซอร์ไพรส์ในทางที่ดีแล้วเซอร์ไพรส์นี่คือดีกว่าที่คาดการไว้ดีกว่าที่จินตนาการไว
0: ้ไม่มีสติ๊กเกอร์หน้าวิตกมา ก็ยังพอทำใจได้
1: ครับโอเคครับเอาวันนี้2ชั่วโมงเต็มนะครับรายการทิศทางข่าวนะครับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิติพานิชนางปนัตตาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระวรราชาธินัดดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะสิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะสิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายพัชระสุลักษณวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ่งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งวัดเชิงกระบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น

ชสกุลสายรัชกาลที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลสุกุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนูนันและราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรณรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรณรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพพารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับพระกรและอนุโมทนาเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูนจังหวัดตราดคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลนายกบินด่วนระนองตรวจโกดังสินค้าหนีภาษีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบินด่วนไปยังจังหวัดระนองหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ที่ได้รับการแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าหนีภาษีของชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวเมียนมาจึงประสานทหารและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองระนองเข้าควบคุมสินค้าในโกดังบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดซึ่งเป็นโกดังไม่มีเลขที่ตั้งอยู่บริเวณถนน4080ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองขั้นต้นได้ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสินค้าลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านกรรมวิธีทางศุลกากรพบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่และเครื่องปรับอากาศแบบร้อนและเย็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาทจึงได้ร่วมการตรวจยึดสินค้าโดยนายกรัฐมนตรีเดินตรวจสอบภายในโกดังสินค้าก่อนเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเมื่อเห็นโกดังสินค้าเถื่อนในจังหวัดระนองรู้สึกตกใจจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ศุลกากรจังหวัดระนองพบว่าเบื้องต้นไม่มีการเสียภาษีน่าจะเป็นการแจ้งว่าเป็นสินค้าผ่านแดนตำรวจตรวจความเรียบร้อยวางกำลังรับมือม็อบคนเสื้อแดงค้างคืนหน้าเรือนจำรอรับนายทักษิณพักโทษพรุ่งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเดินทางมาปักหลักรวมตัวกันรอรับนายทักษิณชินวัตรที่จะได้รับการพักโทษจากเรือนจำกลาง

0: ทางคลองเปรมในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้โดยมวลชนได้นำเต็นท์มานอนพักค้างคืนตั้งเวลาปราศัยบริเวณริมถนนงามวงวานขาออกช่วงหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่งผลให้การจราจรหน้าเรือนจำชะลอตัวต่อเนื่องพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและอำนวยแผนการรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อเตรียมรับมวลชนและหารือร่วมกันกับกรมราชทัณฑ์เรือนจำกลางคลองเปรมและผู้เกี่ยวข้องโดยออกแผนรักษาความสงบเรียบร้อยและชุมนุมสาธารณะมีการวางกำลังทั้งส่วนของตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์รวมถึงสำนักงานเขตเพื่อรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ชุมนุมให้จัดสถานที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงหรือประชาชนที่ใช้รถสัญจรบริเวณถนนงามวงวานให้น้อยที่สุดตำรวจคุมตัวจ่าแหบหนึ่งในผู้จัดหาปืนให้หนุ่มจีนแล้วความคืบหน้ากรณีตำรวจจับกุมนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนและนางสาวเอหยุนซินอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันหลังประสบอุบัติเหตุขับรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนระหว่างตรวจสอบภายในรถเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนพร้อมแมกกาซีนจึงขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในซอยห้วยใหญ่วัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงวัตถุระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดขว้างรวม10ลูกตลอดจนอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดและน้ำมันจำนวนมากจึงตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดตำรวจคุมตัวนายปฐมพลหลวงชัยหรือที่รู้จักในนามจ่าแหบอายุ37ปีอดีตทหารเรือสังกัดสัตหีบซึ่งเป็นคนติดต่อซื้อปืนให้กับชาวจีนโดยประวัติของจ่าแหบเคยมีข่าวร่วมกันกับพวกอีก7คนใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินของบริษัทแซมโก้จำกัดภายในปั๊มน้ำมันปตท.ตรงข้ามห้างโลตัสพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีโดยถูกจับกุมในเวลาต่อมาที่สถานีขนส่งหมอชิตในชั้นจับกุมตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุกๆ 16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
3: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-6373
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับ

0: ย
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบหนังสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
5: ยี่สิบนาฬิกาสิบสี่นาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่จิ๋มลักษณาจำปาดำเนินรายการครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบCelebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นลูกสาวนายทหารอากาศคนดังนะเป็นผู้บริหารเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตจะมาทอล์กต่อเนื่องเรื่องสัมปทานรถไฟฟ้าถึงเวลาควบรวมครับเดี๋ยวมีเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนี้อีกมากมายทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับทักทายแสดงความคิดความเห็นเข้ามารายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเราถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ M-Cord News FM 100.5 ท่านเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้ถ่ายทอดแล้วนะครับ M-Cord News FM 100.5 สำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า M-Cord News M-C-O-T N-E-W-S ครับนอกจากนั้นยังมีช่องทางในการรับฟังได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ M-Cord Connect นะครับ M-C-O-T แล้วก็ Connect ก็ C-O-N-N-E-C-T นะครับท่านดาวน์โหลดเสร็จปั๊บก็เลือกคำว่า Radio นะครับแล้วก็คลิกเลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 ฟังที่ไหนก็ได้ครับทั่วโลกครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
1: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
5: ผู้นำผู้ที่เป็นผู้มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นคนที่นะวันนี้เราเชิญเข้ามาในรายการของเราเนี่ยบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับว่าคนที่เป็นลูกสาวนายทหารอากาศนะฮะแล้วเป็นนายทหารอากาศคนดังด้วยนะครับแล้วก็ในเส้นทางอาชีพก็คือเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลนะฮะอันนี้ทำความรู้จักแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษินีบูชาชาติสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต็ม
5: สวัสดีต้องบอกท่านผู้ฟังก่อนนะอาจารย์เกษินีเนี่ยก็เป็นเพื่อนผมนะครับก็เรียนพร้อมกันที่จุฬานะฮะคณะเดียวกันด้วยนะครับนะฮะก็เลยทำความรู้จักกันหน่อยนะครับวันนี้นะฮะเอ๊ะชื่อเล่นชื่ออะไรนะจริงๆแล้วฮะ
6: ถ้าอยู่จุฬาเรียกเกค่ะเกสินี
5: ใช่
6: แต่ถ้าเพื่อนประถมเราจะปุ้มค่ะต้องมีสองชื่อ
5: ตกลงก็มีสองชื่อชื่อปุ้มกับเกแต่ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือเกหรือว่าปุ้ม
6: ปุ้มค่ะตอนนี้เป็นปุ้มไปแล้วค่ะ
5: แล้วที่บ้านอ่ะทำไมตอนที่ตั้งชื่อมีไหมตอนที
6: ่น่าจะเป็นปุ้มปุ้ยไหมคะ
5: เหรอ
6: เกิดมาหน้ากลมคนโตแล้วก็หน้ากลมออกมาเลยค่ะ
5: หน้ากลม
6: คุณพ่อคงตั้งปุ้มปุ้ยตอนนั้นนะ
5: มีพี่น้องกี่คนนะครับ
6: 3คนค่ะ4คน
5: 4คน
6: ก็คือมีปุ้มเป็นพี่คนโตแล้วก็พอดีน้องชายมีน้องชาย
5: มีน้องชายคนนึง
6: เสียไปตอน8ขวบ
5: อ๋อเสียไป
6: แล้วก็มีน้องสาวอีก2คน
5: ค่ะก็เลยเหลือ3ใบเถา3ใบเถา
6: ค่ะเหลือผู้หญิง3
5: เหลือเป็นเหลือผู้หญิง3คนเลยนะฮะที่บอกคุณพ่อเป็นนายทหารอากาศคนดังนี่ใครอ่ะ
6: ก็ไม่ทราบแต่เด็กสมัยนี้คงไม่คุ้นแต่สมัยก่อนก็จะคุ้นนะคะ
5: ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังรับรองเดี๋ยวต้องถามว่าใครรู้จักบ้างชื่ออะไรนะ

0: ครับ
1: ก็เรียกว่าบิ๊กเต้อะค่ะ
0: บิ๊กเต้
1: จะคุ้นกับบิ๊กสู่บิ๊กจอร์ดเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: บิ๊กเต้
0: อีบิ๊กเต้นะฮะก็คือพลอากาศเอกเกษตรโรจนนิน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับนะนี่ก็สมัยนั้นนี่ที่ดังเลยก็สมัยก่อนนี่ก็จะเรียกบิ๊กทั้งนั้น
1: ใช่ค่ะเรียกบิ๊กหมดเลย
0: นายกก็บิ๊กสู
1: ่
0: บิ๊กสู่ที่ว่าก็คือพลเอกสุจินดาคราประยูร
1: ใช่ค่ะ
0: นะบิ๊กจอร์ดก็พลเอกนะอะไรนะคนสมพงษ์คง
1: สมพงษ
0: ์นะอย่างขอโทษนะบิ๊กมีบิ๊กหมดเลยเมื่อก่อนเนี้ย
2: บิ๊กเต้
0: บิ๊กเต้เกษตรโรจนนินทร์เนี่ยฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดเขาเรียกว่าชุดบิ๊กๆทั้งนั้นเลยน
1: ะ
0: สมัยนั้นนะครับแล้วจริงๆพอบอกเป็นทหารอากาศเนี่ยเราเกิดในค่ายใน
1: เกิดมาอยู่ในดอนเมืองมาตั้งแต่เกิดค
0: ่
1: ะตั้งแต่สมัยที่ถ้าใครทันสนามบินดอนเมืองตอนนั้นจะเป็นบ้านพักฐานอากาศ
0: เดี๋ยวพอจะคิดสุนทรคงสมพงษ์ที่บอก
1: มีจอนะ
0: แล้วอันนั้นอยู่ในค่ายเลยใช่ไหม
1: ผมอยู่ในที่เป็นสนามบินดอนเมืองปัจจุบันเนี่ยค่ะจะเป็นบ้านพักฐานอากาศแล้วก็กองบินหนึ่งก็จะเป็นเครื่องบินไอพ่นอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นเลยค่ะแล
0: ้
1: วก็อยู่จนเกษียณ60 ปีเพราะมาแต่งงานกับฐานอากาศ
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอนแต่งงานอย่าเพิ่ง
1: อย่าเอาห้ามแต่งงาน
0: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนเกิดที่มันต้องไปเกิดที่โรงพยาบาลภูมิพลหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะตอนนั้นโอประวัติของปุ้มนี่เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสระบุรีตอนคุณแม่ท้องเนี่ยก็มาอยู่กับพี่ชายตอนนั้นท่าเรือมาคลอดที่สถานพยาบาล
0: อ้าวเลย
1: พี่ของเตยค่ะตอนนั้นภูมิพลยังไม่รู้จัก
0: อ้าวเลย
1: ทหารชั้นผู้น้อยยังไม่กล้าเข้าก็ไปคลอดที่สถานพยาบาลค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อสถานพยาบาลที่ของเตย
1: ตอนน
0: ี้
1: เขาลื้อไปแล้วใช่ค่ะ
0: ถ้าไปต่างจังหวัดก็เรียกพดุงครรภ
1: ์ใช่ประมาณนั้นค
0: ่
1: ะเกิดที่พดุงเหมือนพดุงครร
0: ภ์แล้วก็พอมาคลอดที่นี่แล้วก็เข้าไปอยู่ในค่ายทหารอีก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คุณพ่อก็คุณแม่ก็ย้ายไปอยู่สระบุรีพักหนึ่งค
0: ่
1: ะก็ปุ้มก็ตามคุณแม่ไปที่นู่น
0: ที่สระบุรี
1: สระบุรีเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวสระบุรีค่ะพอคุณพ่อปักหลักได้เป็นนายทหารนักบินแล้วก็จะมีบ้านพักก็คือถึงจะมีคุณแม่ถึงย้ายกลับที่บ้านพักสมัยนั้นก็จะเป็นเรือนแถวไม
0: ้
1: ค่ะยศน้อยๆก็จะไต่มาแต่เรือนแถวไม
0: ้อ๋ออย่างนั้นเลย
1: ใช่ค่ะชีวิตทหารแล้วพอยศใหญ่ขึ้นก็จะกลายเป็นบ้านเรือนแถวเป็นปูนนะคะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจะเป็นบ้านในพล
2: ที
1: ่ผมก็ย้ายมา5หลัง
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นทหารผู้น้อยนี่ก็ต้องเป็นแบบ
1: อยู่เรือนแถวไม้
0: เป็นเรือนแถวอย่างนั้นเลย
1: ใช
0: ่โอ้อันนี
1: ้เด็กคงเคยเห็นมั้ยเรือนแถว
0: เคยเห็น
1: ทาวน์เฮาส์แต่เป็นไม้แล้วก็มีบันไดขึ้นค่ะ
0: โอ้อ้าวแล้วเป็นพวกทหารชั้นประทวนน่ะทําไม
1: ประทวนก็บางทีก็ไม่มีที่พัก
0: ไม่มีที่พักด้วยโอ้นะ
1: ก็จะสัญญาบัตรถึงจะมี
0: ต้องสัญญาบัตรนะแล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อย
1: ๆ
0: พอยศขึ้นบ้านก็เปลี่ยนเ
1: น
0: ี่ยเหรอ
1: โอ้เ
0: หรอ
1: แล้วก็ต้องย้ายตามบ้านบ
2: ้
1: าน
2: ทหาร
1: อย่างเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นแล้วค่ะเพราะว่าสวัสดิการทหารอากาศเนี่ยอย่างที่ท่านประทวนก็เริ่มมีคอนโดแล้ว
0: เริ่มมีคอนโดบ้านพักทหารแล้วใช่ไหมมีห้องพักทหารแล้วใช่ไหม
1: ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังต้องเปลี่ยนตามยศอยู่ดี
0: โอ้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็แสดงว่าบ้านก็ไม่ประจำถ้ายศเปลี่ยน
1: ไม่ประจำใช่ค่ะก็จะเรียกว่านายทหารนายพันนายพลอะไรเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะมีชื่อตัวย่อนอหนูจุดก็ในพันถ้าพอจุดก็ในพลอะไรเงี้ยค่ะ
0: โอ้บ้านนายพล
1: นี่คือชีวิตบ้านหลวงฐานอากาศ
0: บ้านหลวง
1: ค
0: ่ะแล้วสมมติว่าบ้านนายทหารย้ายเนี่ยบ้านเดิมเนี่ยก็จะมีคนใหม่
1: มาเข้ามาแทน
0: ในยศ
1: ที่มานั้นยศที่เหมาะกับบ้านนั้นก็มาแทนแล้วก็ย้ายอยู่บ้านใหญ่ขึ้นอย่างนั้นชีวิตทหารก็ต้องเตรียมพร้อมย้ายบ้านค่ะ
0: แต่ก็จะอยู่ในค่ายนั่นแหละ
1: อยู่ในนั้นนะคะซอย1ไปซอย5อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตามลำดับยศ
0: ตกลงก็อยู่ในแล้วเรียนหนังสือที่ไหนตอนเริ่มต้นเลย
1: เริ่มต้นพวกก็เรียนอนุบาลวิทยะก็อยู่ในเขตทหารอนุบาลของทหารอากาศ3ปีก็ย้ายมาอยู่โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
0: อันนี้เป็นประถมแล้ว
1: เป็นประถมแล้วอยู่7ปีอย
0: ู่ติดกับแดนเนลามิดเห็นก็ใกล้ๆ
1: แดนเนลามิดเก่าจะไหนทันมั้ย
0: อ๋อรู้เจอ
1: รู้ติดกับแดนเนลามิดเลยค่ะ
0: เดินไปเก่าก็คือนี่ไงตรงข้ามเซ็นทรัลนี่แหละเซ็นทรัลลาดพร้าวนี่แหละ
1: จากนั้นก็ย้ายมาอยู่ประดินเดชา
0: อ๋อเมื่อก่อนนี่คือสตรีวรนาถอยู่นั่นใช่ไหม
1: ตอนนี้ก็อยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เดนนิมิตหายไปแล้ว
0: อ๋อเดนนิมิตหายไปแล้ว
1: ไปแล้ว
2: โรงเรียนยังอยู่
1: โรงเรียนยังอยู่ปัจจุบัน
0: น่าจะเดนนิมิตจะเปลี่ยนไปบิ๊กซีหรืออะไรที่อย่างนั้นใช่ไหม
1: จำไม่ได้แล้วไม่ค่อยได้ไปแถวนั้น
0: ผมก็จำไม่ได้ก็ไปเหมือนกันนะตอนนี้ลืมไปแล
1: ้
0: ว
1: ก็ยังมีเครื่องเล่นอยู่แล้วก
0: ็ใช
1: ่ประจบป.7ก็มาสอบเข้าประดินเดชารุ่นหนึ่ง
0: บดินเดชาร
2: ุ่นแรกเลย
1: รุ่นแรกเลย
0: อ๋อเหรอบดินเดชารุ่นแรกเลย
1: รุ่นแรกเลยซึ่งตอนเข้ามาเรียนยังไม่มีตึกยังไม่เสร็จ
0: เอ้าเหรอ
1: เราก็ต้องมาอาศัยเตมุดมพญาไทเราก็ไปอยู่ริมรั้ว
0: จริงๆมันแยกออกมาจากเตมุดมใช่ไหม
1: ในที่พูดได้เนาะ
0: ได้ติ
1: คือตอนแรกคุณพ่อเนี่ยอยู่เตมุดมใช่ไหมคะเป็นศิษย์เก่าเตมุดมก็บอกว่าปุ้มไป

0: รียนบดินทร์เดชาเพราะมันเป็นสาขาเตรียมอุดมพอมอเตอร์สี่ก็จะได้เข้าเตรียมอุดมไปเลย
1: ตอนนั้นที่
0: เข้าใช่เตรียมตัวปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บเอ๊ะทำไมเรามีพี่มอเตอร์สี่ด้วย
1: เ
0: ราเป็นมอเตอร์หนึ่งเอ๊ะอย่างนี้ไม่ใช่แล้วไฟมอเตอร์สี่เราก็คงอยู่บดินเหมือนเดิมไม่ได้ไปเตรียมแล้วสิเนี่ย
1: ก็จริงจริงใช่ไหม
0: ใช่ค่ะกลายเป็นแล้วปุ้งก็เลยงั้นไม่ไปแล้วเตรียมอุดมแล้วก็อยู่จนจบมอเตอร์ห้าเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อจริงจริงก็คือพูดง่ายว่า
0: พ่อนึกว่าต่อได้เลย
1: ว่าต่อได้เลย
0: ไปอยู่บดินพอเข้าไปไม่ได้ต่
1: อ
0: เพราะเรามีมอสี่มอสห้าของตนเอง
1: ก็จบไปจนกระทั่งจบมอสห้า
0: ตอนนี้เราก็ไม่ใช่บดินรุ่นหนึ่งแล้วกลายเป็นบดินรุ่นสี่เพราะเขานับมอสสี่เป็นรุ่นหนึ่ง
1: อ้าวเหรอ
0: เราก็เลยบอกว่างั้นเราเป็นเราเรียกว่าบดินเดชามอสหนึ่งรุ่นแรกกันแล้วกันเราไม่ยอมเป็นรุ่นสี
1: ่ทำไมนับอย่างนั้นอ่ะหมายถ
0: ึงเขารับมอสสี่เป็นรุ่นหนึ่งเพราะมันเข้าพร้อมกันใช่ไหม
1: เออแล้วเรานี่กลายเป็นคนเตรียมเข้ามอส
0: เราเลยกลายเป็นบดินรุ่นสี่
1: อ๋อรอจนกว่าเราจะขึ้นมอสอสี่
0: เขาถึงจะนับเป็นรุ่นสี
1: ่นั่นแหละ
0: สิพวกเราก็เลย
1: มีหน้าผมถึงได้ยินว่ามอบดีมันมีก่อนที่เราจะเข้านะจริงๆอ่ะ
0: พวกเราก็เลยตั้งชื่อเองเป็นมอสหนึ่งรุ่นแรกไม่ยอมเป็นรุ่นสี
1: ่เรื่องมัน
0: ที่มาค่ะประวัติค่ะ
1: ก็เรียนมาทางสายอะไรตอนนั้นพอถึงมอสี่มอสห้ามันต้องเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป
0: ์สายวิทย
1: ์
0: เพราะว่าสายศิลป์แล้วดูมันจะไม่รอดภาษาก็ไม
1: ่
0: เก่งวิทย์เนี่ยเพราะว่าไม่เก่งศิลป์เลยมาเรียนวิทย
2: ์
0: นึกว่าชอบคณิตศาสตร์ไม่ได้ชอบไม่คงจะรอดบ้างนะเพราะเราต้องเก่งอย่าง
1: น
0: ี้
1: พูดตรงๆสมัยก่อนที่เราเรียนเนี่ยไอ้เลือกสายอะไรก็คือไม่ถนัดอีสายเลยก็ไปอีสายแค่นั้นแหละ
2: แค่นั้นเอง
1: เพื่อหลบเท่านั้นเองอ่ะนะ
0: เพราะสมัยนั้นเราเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะ
1: ใช่
0: เราก็คือถั่วเอาหมดบุกวิชาไหนดีแล้วก็มาถั่วกันแล้วก็รอดเกิน 60% อย่างเงี้ยค่ะ
1: เอามาช่วยๆกัน
0: ก็เลยมาเรียนวิทย์
1: แต่ว่าพวกเรียนศิลป์เขายังมีศิลป์คำนวณไง
0: ใช่พวกศิลป์เขาจะเก่งภาษาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็พวกคำนวณก็เก่งนะฮะเลือกเอาเฉพาะคำนวณ
2: แล้ววิทย์นี่มันมีหลายสาขาแล้วยังไงถึงได้ไปเลือกจุลชีวะ
1: อย่างเดียวก่อนอันนี้เขาต้องเอ็นทรานส์ก่อนใช่ไหม
0: ใช่แล้วพอดีวิทย์บดินทร์เดชาเนี่ยมอสี่กลายเป็นแผนใหม่รุ่นแรกอีกก็จะอาจารย์ก็ถามว่าจะไปเรียนแผนคณิตศาสตร์แผนเก่าหรือแผนใหม
1: ่
0: เราก็ดูอีกแล้วเรียนวิทย์มาแล้วแต่ว่าไม่เก่งแมทเรื่องถ้าตัวไหนจำได้จะมีต่อแต้มใช
1: ่
0: ไหมว
1: ิ่
0: งอะไรอย่างเงี้ยไม่เก่งเลยงั้นเรียนเลิกก็เลยเลือกมาเรียนแผนใหม
1: ่ที่
0: ม
1: ีอ
0: ย
1: ู่
0: สองห้องก็จะเรียนเซตกับเซต probability อ๋อเขายิ่งชั่วก็พอจะรอดจบม.25ก็รอดมาได
1: ้รอดเรื่องการคำนวณแล้วนะ
0: พวกแมป
1: ทีนี้ไอตอนเอนทรานซ์เนี่ยสำคัญเพราะเอนทรานซ์นี่เราต้องเลือกสมัยนั้นมาเลือก6คณะ
0: ใช่ไหมใช่ค่ะเราเลือก6คณะ
1: เออแล้วอันดับหนึ่งตอนนั้นเลือกอะไร
0: โอ้โหฝันหวานมากเลือกหมอเชียงใหม
2: ่อ๋อเหรอ
0: นึกว่าตัวเองเก่ง
1: ไม่ใช่ทำไมถึงเลือกหมอมันต้องทางบ้าน
0: ก็คุณพ่อไง
1: พ่อใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าคุณพ่อเรียนเก่งก่อนที่คุณพ่อจะเป็นทหารคุณพ่อก็เป็นเตรียมอุดมแล้วก็มาเตรียมแพทย์จุฬาคุณพ่อจะเรียนเตรียมแพทย์จุฬา
1: อ๋อพ่อเตรียมแพทย์ด้วยฮะ
0: เป็นแพทย์จุฬารุ่นหนึ่งคุณพ่อเก่งพ่อก็อยากให้เป็นหม
1: อ
0: แต่คุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็ไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ไม่มีให้เลือกเหมือนกันก็เรียนมาเรียนหมอแพทย์จุฬาแต่คุณพ่อเรียนได้ปีหนึ่งเรือโรงเรียนในเรืออากาศก็เปิดคุณพ่อก็เลยลาออกจากจุฬามาเข้าเรืออากาศรุ่นหนึ่ง
1: ไม่งั้นพ่อก็เป็นหมอไปแล้ว
0: ใช่ไม่เป็นหมอจุฬาไปแล้วค่ะก็มีเพื่อนก็คืออมอสประเสริฐเนี่ยค่ะประธานมอสรุ่นเดียวกันอันไปศิริราชค
1: ่
0: ะ
1: สรุปก็คือพ่อเป็นหมอไม่ได้ก็เลยหวังให้ลูกเป็น
0: คงอย่างนั้นลูกก็อยากจะเอาใจพ่อก็สมัครทั้งได้ที่รู้แล้วไม่เก่งแต่ขอเลือกไว้ก่อนว่าเลือกแล้วนะแต่เอาแพทย์เชียงใหม
1: ่
0: เพราะจุฬาคงคะแนนไม่ถึง
1: อ
0: ันดับสองก็เภสัชเภสัชจุฬ
1: า
0: อันดับก็มาอันดับสามในวิทยา
1: วิทยาศาสตร์จุฬา
0: อันดับสี่ก็สถิติจุฬา
1: สถิติก็คือบัญชีอ่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เศรษฐศาสตร
1: ์เศรษฐศาสตร์จุฬานะ
0: ฮะจริงอยากเป็นอยากเรียนสถิติเกษตรศาสตร์แต่ปรากฏคะแนนมาตกที่วิทย
1: า
0: ก็เลยต้องเลือกวิทยา
1: เหลือคะแนนก็เลยได้คณะวิทยาศาสตร์จุฬา
0: ศาสตร์แล้วสมัยนั้นเนี่ยระบบซิ่วไม่มีใช่ไหมเราจะอายมากเลยถ้าใครเอ็นใหม่แต่อะไรก็ต้องเรียนให้จบก็เลยมาเจอเสน่ห์นี่แหละค่ะ
1: คือวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนปีหนึ่งมันจะเรียนด้วยกันหมดเลย
0: ใช่
1: นะเราก็เรียนกับหมอด้วยคือสมัยนั้นเนี่ยนะฮะมันจะเรียนเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์นะฮะหมายก็ว่าพวกหมอด้วยกันจะเรียนด้วยกันหมอแพทย์ทันตะอะไรเภสัชนะครับอะไรสัตวแพทย์เทคนิคการแพทย์อะไรพวกนี้เรียนด้วยกันหมด
0: วิศวะก็มาเรียนฟิสิกส์กับเราอย่างนี้พี่ติ๋มมันตัดเกรดคือเลือกมาแล้วก็ยังมาเรียนกับเราเราก็ต้องเป็นฐานให้เขาอยู่ดี
1: เสร็จแล้วพอปีหนึ่งมาเรียนด้วยกันเสร็จแล้วพอปีสองก็เลือกภาควิชาทำไมเลือกเอ
0: ที่มาเนื่องจากว่าที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าตอนเรียนตอนในมัธยมเนี่ย ที่เป็นเลือกวิทย์เพราะว่าท่อง

0: เก่งชอบท่องค่ะนี่พอมาอยู่จุฬาก็โหวิชาเยอะมากเลยแล้วก็ดูภาควิชาไหนที่ไม่ต้องใช้สมอง
1: โอ้โหขยันเลย
0: ใช้การจริงๆวนยากมากเลยเคมีก็ยากฟิสิกส์ก็ยากก็มาไล่ดูภาควิชาอ๋อจุลชีวะนี่แหละที่ท่องเอาเพราะเราเก่งชีวะเราจะท่องเก่งแล้วก็เลยเนี่ยที่มาความจำใช้การท่องจำ
1: ใช้การท่องจำ
0: ก็มาเลือกจุลชีวะยังไม่พอจุลชีวะเขาจะแบ่งอย่างนะคะว่าจุลชีวะทางการแพทย์เชื้อราทางการแพทย์นะครับปี2เข้าไปแล้วแบคทีเรียแล้วก็จะมีอุตสาหกรรมเราก็อาจารย์โจตอนนั้นอาจารย์พิจิต
1: อ๋อดร.พิจิตสอนอยู่ด้วยอ
0: าจารย์พิจิตก็อยากให้เรียนอุตสาหกรรมอาจารย์โจครับคำนวณไม่เก่งเดี๋ยวไปทำอะไรโรงงานเขาสินั่นเสียหาย
1: เอาเรียนกับพี่โจด้วยเลยเนี่ย
0: อาจารย์โจนี่แหละจะจบเสร็จแล้ว
1: เดี๋ยวโว้ยผมว่าจะเชิญ
0: เธอมาเข้าโรงงานเลยนะจุลชีวะอุตสาหกรรม
1: ยังไม่มาพิจิตร
0: แล้วจ้าคุณ
1: พ
0: ิจิตร
1: พี่โจอ
0: าจารย์คะไม่ไหวแล้วค่ะหนูท่องหนูใช้ท่องจำเมเจอร์อาจารย์ไม่ไหวหนูขอมาเลือกจุลเชื้อราทางการแพทย์ดีกว่าชอบวาดรูปพิจิตรนั้นสมัยนั้นแต่ปอสวยมากเลยแบคทีเรียจะเป็นท่อนๆไม่มีสีแต่เชื้อราเนี่ยโอ้โหสีสวยซึ่งเราชอบกันเราใช้ปากกาเจ็ดสี
1: มันต้องเพาะเชื้อไม่ใช่
0: ใช่ต้องเพาะเชื้อใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะก็เลยเลือกจุลชีวะเชื้อราทางการแพทย์
1: มัน
0: สปอร์สวยมากเสน่ห์เวลาฟูขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมเราสเมียเชื้อเนี่ยออกขึ้นมาฟูเป็นสีดำมั่งสีขาวมั่งแต่พอดูใต้กล้องนี่จะสวยมาก
1: แล้วเชื้อราทางอุตสาหกรรมมันคืออะไรอ่ะ
0: ก็เขาจะไปเพาะพวกเบียร์ไงทำเบียร
1: ์พวกหมากเฟอร์ติ
0: ไ
1: ลเซชัน
0: พวกยีสต์ไปทำโรงเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาต้องคำนวณไงเวลาเข้าโรงงาน
1: อ
0: ่ะเราไม่เก่งเดี๋ยวไปทำก็เสียเราก็เลยมาเลือกที่ท่องหน่อยก็มาเลือกเชื้อราทางการแพทย์
1: ทางการแพทย์อย่างน้อยก็ให้ได้พ่อให้พ่อนิดนึงอ่ะเพราะมันจะมีเกี่ยวกับแพทย์อยู่ถูกไหม
0: มีแพทย์เข้ามาเสริมอะไรเงี้ยก็หน่อยนึงค่ะก็จะจบมาได้ดี
1: จริงๆจบไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นอาจารย์ใช่ไหมส่วนใหญ่พวกนี้ชุดนี
0: ้ไม่ส่วนใหญ่ถ้าจุลชีวะเขาก็จะไปเป็
1: น
0: ทำแล็บต่อไม่เขาจะไปอยู่โรงพยาบาล
1: โรงพยาบาล
0: เขาจะเข้าโรงพยาบาลเป็นแล็บจุลชีวะ
1: เป็นแล็บจุลชีวะของโรงพยาบาลใช่ไหม
0: อาจารย์สมัยนั้นจะต้องเรียนปริญญาโท
1: ต้องต่อปริญญาโท
0: จะสอนมหาลัยได้ค่ะ
1: เพราะตอนที่เรียนที่จุฬาทำกิจกรรมอะไรบ้างไหม
0: ไม่เคยเลยค่ะ
1: อุ้ยจริงป่ะ
0: จริงค่ะเอาแต่เรียนอย่างเพราะว่าบ้านไกลสมัยนั้นที่บอกดอนเมืองเนี่ยนั่งรถสายจำได้ไหมสาย34สีส้ม
1: ผมจำไม่ได้เพราะเราผมไม่ใช่คน
0: น
1: ั้น
0: จากดอนเมืองมาจุฬาประมาณ2ชั่วโมง
2: เพราะอะไรรถติด
0: โอ้ไม่รถติด
1: ใ
0: จรถมันช้าค่ะสมัยนั้นกว่าจะมาจะไปไหนพี่ติ๋
1: นดอนเมืองมันวิ่งมาเส้นนี้เนี่ยโทษโยธินใช่ไหม
0: ใช่มันจะมี2สายสาย29วิ่งพิภพดีสายบ้านปุ้มเนี่ยวิ่งผลโยธินปุ้มต้องตื่นตี5นั่งรถเมย์มาถึงมาเรียนจุฬาเนี่ย2ชั่วโมง
1: ตี5เหรอ
0: ต้องตื่นตี5ขึ้นรถเมย์6โมงมาถึงจุฬาก็เรียนทันเรียนพอดีเพราะฉะนั้นกิจกรรมไม่ต้องพูดถึง
1: คือ
0: รถเมย์นี่ก็เหนื่อยแล้ววิ่งเรียนให้ทันก็นั่นแล้วพอตอนเย็นก็ต้องรีบกลับบ้าน
1: ต้องไปไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีรถ
0: ก็เลยไม่รู้จักกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นไม่เคยช่วยอะไรเพื่อนๆเลยก็เลยเนี่ยคงเป็นมูลเหตุนี้ตอนถึงได้มาช่วยเพื่อนจุฬาค่ะกลับมาช่วยเพื่อน
1: เฮ้ยตอนท่านเนี่ยยังก็คือพูดง่ายว่ายังไงก็ต้องกลับไปเพราะธรรมดามันมีหอพักที่นี่แล้วทำไมเราไม่หอ
0: คุณพ่อไม่ให้
1: อ้าวเหรอ
0: คุณพ่อห่วงมากไม่เคยให้ไปไหนเลยมันหอพักอย่าได้คิดว่าจะไปอยู่
1: เพราะจริงๆที่จุฬาก็มีหอพัก
0: ใช่ไม่เคยให้อยู่ต้องกลับบ้านตรงเวลาแล้วก็สมัยนั้นจะไม่มีมือถือใช่ไหมถ้าเราผิดเวลาเนี่ยแม่ก็จะมายืนรอที่ป้ายรถเมล์แล
1: ้
0: วพวกห่วงไงว่าไปอยู่ไหนเนี่ยเราก็สงสารแม
1: ่ลืมถามไปว่าคุณแม่ทำอะไร
0: ตอนนั้นคุณแม่เป็นแม่บ้านเต็มตัวเลย
1: แม่บ้านเต็มตัวเป็นแม่บ้านอาหาร
0: ด้วยไงนะเต็มตัวค่ะก็ดูแลลูก3คนตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเย็นก็ต้องไปเฝ้าลูกแต่ละคน
1: ลูกกระจายไปเรียนคนละที่ด้วย
0: ใช่คนละที่ด้วย
1: โอ
0: ้ตอนนั้นตอนขณะจุฬาคุณแม่ก็ยังห่วงเลยว่ากว่าจะถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านรถเมล์เพราะมันไม่มีมือถือ
1: ไม่มีมือถือใช่ๆ
0: ถ้าหายผิดเวลาเนี่ยก็จะลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้หอเนี่ยไม่ได้อยู่ค่ายก็ไม่เคยเข้ากับเขา
1: เ
0: พราะว่าติดต่อแม่กูติดต่อไม่ได
1: ้ใช่ค่ายต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ไม่เลย
0: อนุกาชาติก็ไม่เคยเลย
1: ค่ะอนุกาชาติไม่เคยไ
0: ปเลยเพราะก็ต้องเรียนแต่ไม่ได้เข้าค่ายอนุกาชาติไม่ให้ไป
1: เดี๋ยวนะสมัยที่เรียนบดินทร์ก็ไม่ได้ทำ
0: ไม่เคยเลยไม่เคยมีกิจกรรม
1: เน้นนารีอะไรก็ไม
0: ่มีเป็นเน้นนารีแต่ไม่เคยไปกิจกรรมอะไรเลยทุกเนี่ยค่ะเพื่อนก็จะรู้ดี
1: อ้าวเหรอ
0: ว่าเ
1: ก๋โอ้นี่ผมเพิ่งรู้เลยเนี่ย
0: ว่าปุ้มเนี่ยจะไม่เคยช่วยเหลือกิจกรรมอะไรเพราะเนี่ยคุณแม่ห่วงประมาณนี้ค่ะ
2: ต้องเดินทาง
0: ใช่ต้องเดินทาง
2: ประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมประมาณ2ชั่วโมงถึง
0: หายไปไหนก็ไม่รู้ระหว่างทางไงใช่ไหมคุณแม
1: ่
0: มันก็ให้ตอนกลับบ้านอย่างเดียว
1: ยังดีอ่ะบางทีเขาไปให้ทหารมาเฝ้าติดตามมาเฝ้าอยู่ด้วย
0: ตอนนั้นยังเป็นทหารชั้นผู้น้อยค่ะค่ะก็เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: สรุปก็คือพอจบ4ปีทีนี้ทำอะไรต่อ
0: โอ้ทีนี้พอเราเชื้อราทางการแพทย์ใช่ไหมก็นั่งมองเราจะไปทำที่เลือกมาแล้วปรากฏ

0: คุณพ่อแหละบอกว่าอ้าวเรียนแลบเชื้อรามาก็ไปอยู่ภูมิพลใกล้บ้านแล้วพ่อจะให้เข้ามาคือแบบว่าคุณพ่อคะเพราะตอนนั้นเริ่มใหญ่แล้ว
1: พ่อหมายถึงตำแหน่งใหญ่
0: ตำแหน่งใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆก็คิดดูแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ในวงการทหารก็จะรู้เกี่ยวกับเวลาเขาเมาส์กันลูกผู้ใหญ
1: ่
0: เข้ามาเพราะเส้นอย่างเงี้ยค่ะพอเข้า
1: ไปก็เราไม่อยากให้เขานินทาพวกเนี้ยนะ
0: เข้าไปก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถึงแม้

0: ในทหารนะคะคือฝากได้แน่นอน
1: พูดได้เพราะภูมิพลเนี่ยฝากได้แน่นอน
0: ใช่ฝากได้แน่นอนแต่พออยู่ไปจะเขาก็ต้องทำถ้าเราทำดีก็จะบอกว่าเด็กเส้นบอกคุณพ่อคะขออนุญาตไม่อยู่แถวนี
1: ้
0: ขอไปไกลๆดีกว่าค่ะ
1: เพื่อ
0: ความสบายใจถ้าเกิดมีอะไรไม่ดีคุณพ่อจะได้ไม่เสียหายถึงคุณพ่อก็กำลังคิดจะไปไหนดีอยู่พอดีปรากฏว่าคุณพ่อเพื่อนเตรียมอุดมค่ะเป็นท่านเป็นเลขานุการคณะเป็นจ่าสาดเขตร้อนมหาลัยพี่ดลตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นคณบดีย
1: ังไม่ได้เป็น
0: เลขานุการคณะก็บอกว่าเขาเรียกเต้ส่งลูกมาเรียนที่นี่คณะอ้วเขาจะพูดกันอ้วอย่างเงี้ยนะมาเรียนที่คณะอ้วเนี่ยปุ้งก็บอกคณะอะไรครับไม่เคยได้ยินเลยว่าจ่าสาดเขตร้
1: อ
0: นเพราะเพื่อนที่จบจุฬามาเนี่ยไม่เรียนต่อปริญญาโทจุฬาเขาก็จะไปเรียนต่อปริญญาโทวิทยาศาสตร์พี่ดล
1: มหิดล
0: วิทยาศาสตร์เขตร้อนนี่ไม่เคยได้ยินเลยปุ้งไหนก็แต่คุณพ่อก็บอกให้ไปสมัครสอบก็ไปก็ได้ก็เลยเรียนปริญญาโทสาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน
1: สรุปก็คือตั้งใจไปเรียนปริญญาโทไม่ได้ไปทำงาน
0: ไม่ได้ทำงานยังหางานอยู
1: ่ยังหางานอยู
0: ่พอดีเพื่อน
1: เขาให้ไปเรียนก็ไปง่ายนะ
0: ก็ไปประจบ
1: แล้วรู้ไหมว่าวิทยาศาสตร์เขตร้อนตอนหลังรู้ไหม
0: ตอนข้อสอบนี่เริ่มงงค่ะเอ๊ะทำไมมีพยาธิเพราะเราเรียนแต่
1: เชื้อรา
0: ใช่ทำไมในข้อสอบมีพยาธิตัวนั้นตัวนี
1: ้
0: เราก็เริ่มจะพอดีเราก็ท่องมาไงอาศัยท่องเก่งมันมีเรามีเขาเรียกอะไรนะโผใช่ไหมข้อสอบเราก็ท่องไปก็รอดแล้วแต่เราก็ดีคณะนี้เป็นคณะนานาชาติก็เริ่มหนาวแล้วตอนเรียนต้องเป็นเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยนะครับคณะนี้แล้วเป็นคณะเดียวที่ในมหาลัยมิโดนที่ไม่มีปริญญาตรีเป็นปริญญาโทเอกเลยเข้ามาก็ชักหนาวแล้วตอนนี้ภาษาอังกฤษพอตอนสอบเนี่ยก็จะมีอาจารย์มาพูดภาษาอังกฤษแล้วให้คล้ายๆ listening อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เข้าใจ
0: ก็พอรอดมาได้แต่ว่าพอก่อนจะเข้าเนี่ยพอดีอาจารย์คงรู้เขาก็จะมีคล้ายๆพรีคอร์สเนี่ยก่อนเข้าไปเรียนปริญญาโท3เดือนจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ
1: อ๋อ
0: ก็จะมีฝรั่งมาสอนเลย
1: เป็นอินเทนซีฟก่อนใช่ไหม
0: ใช่อินเทนซีฟว่
1: า
0: listening reading writing อะไรเงี้ย
1: เพื่อ
0: จะให้ชัวร์เข้าไปให้ได้
1: เพราะว่าเข้าไปต้องเจออาจารย์เป็น
0: อาจารย์
1: ก็เลค
0: เ
1: ชอร์
0: อาจารย์เป็นคนไทยแต่พูดอังกฤษ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นหลักสูตรอินเตอร์ตอนนั้นเลย
0: ใช่คุณพวกอาจารย์จะเป็นในแพทย์ทั้งนั้นแต่พูดภาษาอังกฤษตัวนักเรียนก็เป็นงูปลาเข้าไปเรียนประมาณนั้นแต่พอดีของปุ้มเนี่ยโชคดีหัวหน้าห้องเก่งมากพี่เขาก็บอกเขาก็ดูหน้าลูกคลาสเมทแล้วคงไม่รอดทุกอาทิตย์พอเรียนจบพี่ก็จะเอาเลคเชอร์มาช่วยดูจดกันถูกหรือเปล่าปรากฏจดผิดเงี้ยแคนก็จดเป็นแคนเลยอย่างเงี้ยพี่ก็มานั่งติวเลยนะ
1: ผิดทางเลยนะเนี่ย
0: ทางเลยพี่ก็มานั่งติวเลคเชอร์ให้
1: จำได้เป็นไม่ได้อะเนี่ย
0: ก็เนี่ยรอดมาได้เพราะว่าเพรสิเดนต์หัวหน้าห้องเนี่ยแหละค่ะท
1: ุ
0: กอาทิตย์พี่ก็ต้องมารีวิวเลคเชอร์ให้เลยว่าทุกน้องๆทุกคน
1: แล้วหัวหน้าห้องนี่เป็นใครอ
0: ่
1: ะ
0: นั้นพี่เขาน่าจะลิฟจบเภสัชมาครับแล้วมาเรียนปริญญา
1: แสดงเขามีฐานมาม
0: ีฐานพี่ก็เก่งภาษาอังกฤษ
1: ใกล้กว่า
0: เป็นเทคนิคการแพทย์จะเก่งพวกเทคนิคการแพทย์จะเก่งภาษาก็ดีแล้วก็เป็นผู้นำไม่ทอดทิ้งน้องๆพอเรียนไปจบอาทิตย์นึงก็เสาร์วันเสาร์ก็นัดกันมาที่คณะมาริน่ารักมาก
1: เลยดูเลคเชอร์ติวไหมติวไหม
0: แย่แล้วติวเหมือนติวพี่แบบแคนน็อตเขาแคนครับใช้แคนเป็นกดว่าแคนอะไรเงี้ยดีนั่นเนี่ยที่พี่มา
1: แค่ฟังผิดนี่คนละอย่างเลย
0: ไปแล้วนี่ครับ
1: ดูเป็นด้นอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ดูเป็นด้นพี่ก็มาเตียวให้ทุกอาทิตย์เลยเราก็รอดจบปริญญาโทกันมาเพราะพี
1: ่
0: ชื่อพี่หวาน
1: พี่หวาน
2: ใช่เจริญระบาด
0: ระบาดค่ะอันนี้ก็มีที่มาครับพี่ติ๋ม
2: ทำไมเลือกระบาด
0: ทำไมมาเลือกระบาดอีกพอเรียนปริญญาโทใช่ไหมคะเขาก็จะมีภาควิชาทั้งหลายแล้วที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยวิชาที่เรางงไม่คุ้นมากที่สุดก็คือสตูเอ็กแซมแลบเราเรียนจุลชีวะมาเนี่ยเราจะใช้น้ำลายเป็นสเปซิเมนเวลาเราทำเมียใช่ไหมคะใช้น้ำลายมั่งหนองมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาเชื้อจุลชีวะแต่พอมาขึ้นไปสารเขตร้อนเขาเล่นอสตูก็คืออุจจาระเพราะว่าเป็นคณะนี้จะมีชื่อเสียงทางด้านพยาธิเพราะนั้นพยาธิเป็นไม้ในตับตัวตืดซึ่งการตรวจเจอพยาธิต้องตรวจจากอุจจาระก็จะมาก็จะมีแลบอุจจาระซึ่งกลิ่นจะหอมหวนไปทั้งหมดเลยเราก็ไม่เคยเรียนมาเราก็แยงอ่ะแต่พวกเทคนิคการแพทย์เขาเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วเขาก็จะหูเขาชินเขาจะไม่ธรรมดาเลยค่ะก็จะกวนเกินเลยส่วนพวกเราจุลชีวะช่วยทำให้ก่อนตอนมาส่องกล้องอ่ะถึงเราจะทำเราชำนาญในการส่องกล้องใช่ไหมทำใส่สไลด์มาเราก็มาดูใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยเป็นอันที่บอกว่าโอ้สตูเอ็กแซมไม่คุ้น อันที่สอง
1: เพราะเวลาบางทีเราตรวจอุจจาระเรียกตรวจศัตรูไง
0: ตรวจศัตรู
1: มาจากอันนี้ใช่ไหม
0: ตรวจพยาธ
1: ิตรวจพยาธ
0: ิไข่พยาธิพยาธิตัวตื่นพยาธิปากข
1: อ
0: ต้องใช้ศัตรูเอ็กซ์แซมตลอดเลยคณะนี้จะเก่งเรื่องนี้

0: ตอนนั้น
1: ตอนนั้นพญาใบไม้ในตับดังมากก็จะมีทัวร์มาลงอีสานเนี่ยมาลงนักวิทยาศาสตร์เขตร้อนเพราะตอนนั้นผลิตยาเนี่ยตัวเอ็กแซนเนอร์จะดังนี่ปุ๊กก็ดูแล้วพอปีพอขาดปีหนึ่งจะเลือกอะไรดีสตูนได้ไม่เอาแน่นอนภาควิชาปรสิตใช่ไหม
2: พญา
1: โปรโตซัวก็ต้องทำจากสตูแล้วก็เลือกภาควิชาไม่เอาสตูตะกรีนออก11ภาควิชาต่อมาก็เลือดที่พอไหว
2: อะไรอ่ะ
1: บอกภาควิชาที่มีเลือดก็คือภาควิชาก็เรียกภาควิชาอายุรศาสตร
2: ์อายุรศาสตร์
1: ใช้พิเศษใช้เลือดผมก็ถามอาจารย์คะเลือดนี่มีโรคอะไรบ้างอาจารย์บอกว่าโกโนเลียซิฟิลิส
2: โอ้โหเนี่ยแจ็คพอต
1: แจ็คพอตไมโครก็จริงแต่ไม่ไหวนะคะอาจารย์แบคทีเรียแต่ว่า
0: เป็นโรค
1: ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะ
0: ต่อทางเพศสัมพันธ์อ
1: าจารย์เป็นผู้ชายอาจารย์ก็หัวเราะ
2: เขาก็สนุก
1: ดูหน้าอาจารย์แล้วทักไม่ไหวแล้วอาจารย์หนู
0: อาจารย์บอกสั่งใครว่า
1: อยากจบจุนมาใช่ไหมเอาทำเนี่ยโกโนเลียซิฟิลิสไปเลย
2: โอ้โห
1: ได้ค่ะเดี๋ยวคิดดูก่อนกลับมาตั้งหลักใหม่ก็ไปถึงภาควิชาจุลชีวะก็มีนะจุลชีวะและอิมมูโนวิทยาแล้วก็ดีใจแล้วตรงกับที่เราเรียนมา
2: เพราะเราจุลชีวะนี
1: ่แล้วก็ภาคนี้แน่นอนปรากฏว่าโปรเฟสเซอร์ที่เป็นหัวหน้าภาคเก่งมากท่านจะไม่มีเวลาเลยท่านบอกเกสินีฉันอาจารย์ให้5นาทีพูดมาอยากทำบอกว่าจะรอดเหรอเนี่ยขนาดมาคุยเนี่ยอาจารย์ยังให้แค่5นาทีแล้วตีสี่เราจะจบเลยเนี่ยอาจารย์ไม่มีเวลาเลยเพราะอาจารย์ชื่อเสียงมีชื่อเสียงมากจนไม่มีเวลาม
2: า
1: ให้เรา
2: เยอะมาก
1: บอกถ้าจะไม่รอดพวกเราก็ไม่เก่งแต่อาจารย์เก่งบอกว่าจุลชีวะก็ไม่เอาแล้วภาคนี
2: ้
1: ก็เหลือภาคสุดท้าย
2: คือ
1: ถูกวิทยาเขตร้อน Tropical Hygiene บอกอาจารย์คะอาจารย์ทำอะไรคะอ๋อทำมาลาเรียแต่ว่าเป็นภาคสนามก็คือต้องออกไปทำ question แบบสอบถามโอเคแล้วก็ทำ data processing ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลโอเคอันนี้ชอบ
2: แล้วไม่ต้องทำ test ไม่ต้องทำ
1: ก็มีคนทำมาคือมาลาเรียเนี่ยใช้เลือดเจาะเลือดที่นิ้วแล้วก็มาเสมียลงกระจกแล้วก็สองอันนี้โอเคเราไม่ต้องทำเองเพราะมีแล็บบอยก็ทำให
2: ้ทำให้เรียบร้อย
1: เขาบอกถ้าหนูไปทำเนี่ย
2: แต่เราต้องออกภาคสนาม
1: ใช่ไปเก็บข้อมูล
2: ไปเก็บข้อมูล
1: แล้วก็เอาแคชแนลกลับมาประมวลผลอันนี้ถูกฉลกเราแล้วเราชอบไอ้เรื่องบันทึกก็เลยตัดสินใจเนี่ยครับซึ่งภาควิชาเนี่ยรับผิดชอบอยู่3วิชาที่พี่ติ๋มบอกว่าก็มีระบาดวิทยาอีพิดิโมโลจีสแตทไบโอสแตทแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ถูกใจภาควิชานี้เลยก็งั้นตกลงค่ะก็เลยเลือกภาควิชานี้ค่ะ
2: สแตทคือมีสถิติ
1: ไบโอสถิติไบโอสแตท
2: โอ้ซึ่งเราก็อยากจะเรียน
1: แต่ตอนนั้นแล้วก็เลยเอาแล้วลงเลือกภาคนี้แหละปุ๊บก็ได้ทำระบาดวิทยาของมาลาเรียที่อำเภอสวนบ่อพลอยตอนนั้นกำลังขุดพลอยกันเริ่มก็จะเป็น
2: สมัยนั้น
1: ขุดพลอยหมดเลย
2: มาขุดพลอยแถวเมืองจันทร์แถวจังหวัดเมืองกาญจ
1: น์นอรีบ่อพลอยจังหวัดกาญจ
2: น์แล้วพวกนี้มาลาเรีย
1: ทีนี้เวลาขุดบ่อพลอยเนี่ยมันก็จะเป็นหลุม
2: ใช่ไ
1: หมคะ
2: ยุงเยอะ
1: หน้าฝนก็จะเป็นแอ่งเพาะพันธุ์ยุงถามก็แล้วมาลาเรียที่เมืองกาญจน์เนี่ยตอนนั้นสูงมากเนื่องจากเป็นชายแดนไทยกับพม่าพม่าข้ามมาเนี่ยรับรองประมาณ 80% ต้องมีมาลาเรียมาข้ามมาฝั่งเราแล้วก็มาเอายาที่เราอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี่ยตอนนั้นสูงมากแต่ตอนนี้โดนกระทรวงสาธารณสุขกับคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนปราบไปเกือบเรียบแล้วประมาณนั้นคือถ้าข้ามไปเมื่อไหร่ได้มาลาเรียกลับมาแน่นอนแล้วก็จะมีสองตอนนั้นมีสองเชื้อที่ปุ้มทำก็คือเชื้อหนึ่งขึ้นสมองที่เคยรู
2: ้มาลาเรียขึ้นสมอง
1: ที่เราไปอ่านในเรื่องรับพินไพวันเข้าป่าเนี่ยก็คือตัวเนี้ยไข้จับสั่นแล้วก็จะขึ้นสมองตัวนี้ไร้แรงอีกตัวหนึ่งเขาจะเรียกว่าไวแวกก็คือเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่ไร้แรงแต่ว่าจะไปวนอยู่ในตัวเรา
2: ไข้จับสั่นกับมาลาเรียที่คนละอัน
1: เดียวกันสมัยก่อนเขาเรียกไข้จับสั่นแต่มีสองเชื้อสมัยนั้นก็คือขึ้นสมองตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ไร้แรงก็วนอยู่ในตับเราเนี่ยแต่พอวันดีคืนดีก็จะออกมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหายไปคือไม่ได้แรงแต่ถ้าฟอสซิลฟอรัมขึ้นสมองสมัยก่อนตาย
2: อ๋อไอ้นี่มันฝังอยู่ในตัวเราเลย
1: ใช่ก็อยู่ในตัวเราในตับเนี่ยก็วนอย
2: ู่
1: เลยเนี่ยวันนี้คนนี้ก็ขึ้นมาม
0: ันเข้ามาจากยุงกัด
1: ยุงกัดยุงก้นปล่อง
0: เพราะว่าในป่ามันมียุงเยอะ
1: ใช่ปุ้งก็ไป
2: ไอ้กระบวนการคือยุงมันกัดปั๊บแล้วมันปล่อยเชื้ออะไรเข้ามา
1: ต้องมียุงที่มีเชื้อมากัดเรา
2: ถ้ายุงทั่วไปมันก็ไม่เป็นไร
1: ต้องเป็นตัวเมียด้วยนะเพราะตัวเมียม
2: ัน
1: ตัวผู้ไม่ยุงเนี่ยตัวผู้ไม่กินเลือดคน
2: ตัวเมียกินเลือดคนเนี่ยแหละ
1: ถ้าเราไปแจ็คพอตเจอยุงที่มีเชื้อพอกัดเราก็จะเข้ามาในกระแสเลือดนะถ้าเจอเชื้อที่มันไร้แรงอาจจะขึ้นสมองแต่เชื้อไม่ร้ายแรงก็วนอยู่ในตับเนี่ยแหละค่ะประมาณ
0: ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าไปเที่ยวป่าหรืออะไรเงี้ยก็ต้องระวังนะคือเนี่ยเรื่อง
1: ก็สมัยนั้นเขตร้อนดังมากในเรื่องมาลาเรียเพราะว่าไม่เฉพาะรักษาเขตไม่ใช่เขตร้อนจะมีวิจัยนักวิจัยเก่งๆผลิตวิจัยเรื่องยาเนี่ยค่ะก็จะเป็น

0: อันดับท็อปท็อปของประเทศเลยที่รักษามาลาเรียค่ะ
1: มันมีเป็นเขาเรียกอะไรวัคซีนหรือเปล่าตอนน
0: ั้นยังไม่มีวัคซีน
1: ยังไม่มีวัคซีน
0: ตอนนี้เป็นยาที่ตะเนกเมื่อกี้คุยกันข้างนอกว่าใครเข้าป่าต้องกินยาก่อนไปกลับมาก็ต้องกินอีกอะไรเงี้ยแต่สมัยใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ให้กินยาแล้วเขาบอกให้ปล่อยเข้าป่าก
1: ินอะไรนะควินินอะไร
0: ควินินควินินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีโดสพวกก็จำไม่ได้แล้วแต่ต้องกินไปก่อนกลับมาถ้ามีไข้ก็ต้องกินต่ออ ันนั้นเรียกว่ากินป้องกันแล้วก็กินรักษา
1: ผมเคยต้องกินแล้วเพราะไปอันนั้นป้องกัน
2: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช่ไหมเพราะ
0: ช่วงที่ปุ้มอยู่เนี่ยการพัฒนายาก็บอกว่าอย่ากินเพราะว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยมันจะไปกดตอนกลับมาเนี่ยไม่เชื้ออาจจะไม่เจอแล้วก็ปล่อยให้มันมีรักษาเอาดีกว่าเพราะการรักษาเราพัฒนาไปเยอะ
2: รักษาได้
0: แล้วอะไรเงี้ย
1: ประมาณ
0: นี้ค่ะ
1: เพราะถ้าไปตรวจเชื้อไม่เจอแล้วแต่มันมีเชื้อเนี่ยยุ่งเลย
0: ใช่มันก็ยังอยู่เนี่ยมันก็ไม่หายก็ไม่
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะมีช่วงเขาเรียกอะไรนะเพาะบ่มเชื้อเลยเพาะเชื้ออยู่ประมาณ14วันอะไรเงี้ยมันจะออกมาใหม
1: ่ระยะฟักตัว
0: ระยะฟักตัวไม่มีใครก็จะตรวจไม่เจอ
1: แล้วพอเวลามาก็แรงแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะ
0: ทีนี้เขตร้อนเป็นถ้าเกิดเขตร้อนมาที่เขตโรงพยาบาลไม่ใช่เขตร้อนเนี่ยหมอกับพยาบาลก็จะถามว่าถ้าเป็นไข้มานะคะจะถามว่าไปป่าหรือเปล่า
1: คำถามแรก
0: คำถามแรกเลยเพราะว่ามันจะบ่งชี้เลยว่าจะไปติดเชื้อมาลาเรียประมาณนี
1: ้
0: แต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลอื่นเขาจะไม่คิดถึงก็เป็นไข้อะไรก็ได้เป็นหวัดเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมุ่งไปทางหวัดมั่งโรคอื่นโรคแต่ถ้าเขตร้อนมาเนี่ยคำถามก็คือไปป่ามาหรือเปล่าม ันก็จะตรงจุดถ้าตรงจุดก็จะเจาะเลือด
1: เอ๊ะแล้วมันต่างไงไข้เลือดออกอะ
0: ถ้าเลือดออกคนละเชื้อกัน
1: แต่ก็ยุงเหมือนกัน
0: ยุงลาย
1: เออ
0: ถ้าเลือดออกเป็นยุงลายแต่อย่าถามลึกเลยเดี๋ยว
1: เข้าใจไหม
0: เดี๋ยวเป็นไวรัสหรือจะเริ่มลืมละเดงกี
1: เดงกี
0: แต่ว่าเป็นยุงยุงลาย
1: ก็เป็นยุงเหมือนกัน
0: ยุงใน
1: ไอ้ยุงนี่แสบทุกตัวเลยถูกไหมไอ้นั่นอยู่ก้นป่อง
0: ก้นป่องอยู่ป่า
1: อยู่ป่าย
0: ุงลายอยู่ในเมือง
1: อยู่ในเมือง
0: แล้วบ้านเราเนี่ย
1: แล้วมันยังมียุงดำยุงอะไรนะเท้าช้างอะโรคเท้าช้าง
0: เท้าช้างก็อยู่ป่าเหมือนกันซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเขตร้อนก็ดังเรื่องโรคเท้าช้างสมัยก่อนอยู่ภาคใต
1: ้เมื่อก่อนนี
0: ่ตัวนึง
1: ยุงดำใช่ไหม
0: ยุงดำแมนโซเนียตัวนึงกับเท้าก็จะบวมเหมือนบนน้ำเหลืองเลย
1: อ
0: ันนั้นก็เขตร้อนก็ดังตอนนั้
1: น
0: แล้วย
1: ุ
0: งก็ต้องระวัง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะปุ้มก็ทำด้านนี้มาเรื่องมาลาเรียก็ดูว่าการระบาดของมาลาเรียก็อยู่ในช่วงก่อนหน้าฝนแล้วก็อยู่หลังฝนตกมีสองช่วงอะไรเงี้ยเพื่อเราจะได้ไปปราบก็คือสมัยก่อนเนี่ยเวลานอกจากยาแล้วเนี่ยก็จะมีอีกทีมหนึ่งภาควิชากีตวิทยา
1: เขาจะมาแรง
0: เขาก็จะไปฆ่าลูกน้ำเนี่ยช่วยกันเพราะว่าเพราะว่าเชื้อตัวนึงเนี่ยอยู่ในยุงใช่ไหมคะ
1: อ
0: ีกตัวนึงก็พอมันเป็นลูกน้ำก็อยู่ในน้ำ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องของกีตะแล้วกีตะก็ต้องไปผลิตยาฆ่าแมลงเพื่อไปปราบลูกน้ำก็ช่วยกันมันเยอะพาหะมันเยอะค่ะประมาณเนี้ย
2: ก็เลยถามถึงแล้วลูกน้ำเนี่ยปลาลูกน้ำนี่มันไม่เป็นไรใช่ไหม
0: แต่ลูกน้ำของมาลาเรียเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำลำธารไหลเอื่อย
2: อ๋อมันไหล
0: ไปแต่ถ้าเกิดลูกน้ำของไข้เลือดออกเนี่ยจะอยู่ในน้ำนิ่งน้ำเน่า
1: ลำบ้านเราเนี่ยมีเชื้อแล้วเหรอ
0: ไม่มีแต่ว่า
1: ออยังไม่เป็นไร
0: ปลาก่อนเป็นยุงไง
1: คือปลาไปกินไม่เป็นไรหรอกมันยังไม่มีเชื้อลูกน้ำ
0: เพราะฉะนั้นพี่ติ๋มถามนั่นคือลูกน้ำตามบ้านไข้เลือดออกที่เขาบอกระลงให้เอาปลาหางต้องอยู่ไปปล่อยไปกินลูกน้ำแค่ลูกน้ำยุงลายตามบ้านแล้วก็กระถางที่ปลูกผู้ด่างก็ต้องเปลี่ยนตลอดไม่งั้นยุงมันจะเข้าไปไข่ก็จะกลายอันนี้เรื่องยุงลายค่ะที่ตามบ้านเนี่ยค่ะเรื่องเกล็ดร้อนก็จะเก่งเรื่องนี้ก็พัฒนาวัคซีนกันอยู่ตอนนี
1: ้สรุปคือเราจบที่ปริญญาโทที่นี
0: ่ใช่
1: แล้วไปทำงานต่อที่นี่เลยอ่ะหรือว่
0: านี่ก็ดวงจริงๆเลยค่ะทุกคนก็บอกว่าเวลาทำงานเนี่ยสมัครงานที่ไหนปุ้มก็ไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยเพราะว่าพอปีหนึ่งจะมาปีหนึ่งเนี่ยเรียนคอร์สจบปุ๊บก็ปีสองขึ้นทำทีสิทธิ์ภาควิชาเนี่ยพอตอนปีสอง
1: มันต้องไปฝึกงานที่หน่อยด้วยป่ะ
0: ไม่ต้องฝึกปุ้มก็คนที่เก่งที่สุดก็จะเรียนสามปีนะปุ้มก็สองปีอ่ะสองปีปุ๊บก็ปุ้มสามปีปีที่สองปุ้มก็ทำดาต้าเนี่ยพี่เก็บโคชเชนแนมาทำอาจารย์คงเห็นหน่วยก้านดีว่าขยันขันแข็งจะสนใจเป็นลูกจ้างที่นี่ไหมที่ภาควิชานี้
1: เลย
0: ไม่ต้องไปหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการมาลาเรียอาจารย์ก็อาจารย์แน่ใจนะครับว่าหนูจะช่วยอาจารย์เห็นแล้วเห็นแววว่าชอบทำงานแล้วก็มาแต่เช้าผู้บ้านไกลเหมือนกันบ้านเดิม
1: พอจะมาถึง
0: เช้าก็กลับเย็นหน่อย
1: สำนักงานอยู่ตรงไหนนะ
0: อยู่ที่เนี่ยอันนี้เป็นที่เขินอายมากเลยคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนพอเขาถามเราอยู่ติดกับโรงพยาบาลเด็กอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระมงกุฎ
1: โรงพยาบาลพระมงกุฎอีกที
0: ถึงจะรู้จัก
1: ต้องบอกอีกหลายที
0: ่ใช
1: ่แล้วก็เลยโรงพยาบาลหญิงไปหน่อย
0: ใช่เลยโรงพยาบาลราชวรีนะคะจะเจอโรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็จะมาโรงพยาบาลเด็กนะคะเราอยู่ติดเลยค่ะ ตรงข้ามกับพระมงกุฎ
3: กว่าจะบอกได้ว่าตำแหน่ง

0: ไหนนะ
1: นี่ปุ๊บตอนนั้นปุ๊บก็หลังจากนั้นทำงานมาเนี่ยก็คือเนี่ยรู้เลยจุดอ่อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็คือไม่รู้จักพวกคำว่าเวชศาสตร์เขตร้อนก็ตีความไม่ได้โรงพยาบาลหญิงโรงพยาบาลเขายังรู้ว่าออกโรงพยาบาลของผู้หญิงโรงพยาบาลของเด็กแต่เวชศาสตร์เขตร้อนนี่คืออะไร
2: คืออะไร
1: รักษาอะไรเนี่ยเราก็พยายามตอนเดี๋ยวปุ๊บจบมาเดี๋ยวจะมีอีกช็อตนึงว่าปุ๊บก็มาดูแลประชาสัมพันธ์เราก็รู้เลยจุดอ่อนจ
2: ุ
1: ดอ่อนแล้วเราก็เขินอายมากในการจะบอกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยอยู่ติดนู่นติดนี่ตรงระบบสงครามกดอ๋อทุกคนก็อ๋อเลยอ๋อคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2: คือต้องไปยึดโรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนทุกคนรู้จักตำแหน่งนั้นนะ
1: ตลอดเลยอ่ะปัจจุบันก็อาจจะรู้จักมากขึ้นเลยนะคร
2: ับ
1: ค่ะ
2: สรุปก็คือเขาแนะนำให้เราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นข้าราชการ
1: อาจารย์โครงก็เรียกลูกจ้างโครงการวิจัยมาลาเรีย
2: ยังไม่ได้เป็นข้าราชการนะยัง
1: เราทำทีสีนั่นแหละก็ทีสีของเรานั่นแหละแล้วก็ทำทีสี
2: ไป
1: ด้วย
2: ได
1: ้ตังค์ได้เงินด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็โอเคจบพอจนจบปุ๊บนั่นทำสองปีพวกมุ่งจบสามปีอาจารย์ก็โถนาพักก็ถามว่ามีงานที่อื่นยังเนี่ยบอกว่าทำไมคะอาจารย์อยากทำที่ภาคนี้ไห
2: ม
1: บอกทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงอยากให้หนูทำที่นี่พอดีคุณพ่ออาจารย์เป็นทหารบกอาจารย์บอกว่าชอบวินัยเพราะเราอยู่ในวินัยไม่เถียงอาจารย์อะไรเงี้ย
2: แล้วเขารู้ไหมว่าเล่าลูกต่าง
1: อ
2: ากาศ
1: รู้รู้จักพ่อด้วยเพราะว่าอาจารย์เป็นรุ่นพี่คุณพ่อหมอจุฬาพ่อหมอจุฬาทันกัน
2: อ
1: าจารย์แก่ของพ่อปีหนึ่งชอบลูกทหารพูดไรมีระเบียบมีวินัยบอกแล้วเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรปกติอาจารย์จะไม่รับผู้หญิงทำไมอาจารย์รับหนูก็ผู้หญิงมีวินัยก็โอเคพอได้พอได
2: ้
1: ปุ้มก็ได้ค่ะอาจารย์หนูยังไม่มีงานทำปุ้มก็เลยได้บรรจุเป็นนักวิจัยพอจบมาแล้วก็ได้วิจัยนักวิจัยเลยมาลาเรียเนี่ยแหละค่ะ
2: มาลาเรียนี่เลย
1: ทำดาต้าอย่างเนี้ย
2: เข้าทางเลย
1: เข้าทางเลยใช่ก็ชอบ
3: เชี่ยวชาญทางวิจัย
1: ทางข้อมูลทำข้อมูลไม่ได้เชี่ยวชาญวิจัยชอบข้อมูลสถิติเก็บข้อมูลประมวลผล
2: แต่มันมีไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหม
1: สมัยนั้นคอมพิวเตอร์ท่านเนจำได้ที่เราเจาะบัตร
2: กันใช่เป็นโปรแกรมฟอร์แทนอะ
1: สมัยนั้นยังไม่มีเลยนะคอมพิวเตอร
2: ์
1: ใช้เครื่องคิดเลขแบบโปรแกรมเมเบิลเขาเรียกโปรแกรมเมเบิลต้องเขียนโปรแกรมเอง
2: ใช
1: ่ทำงานสัก3ปีคอมพิวเตอร์รุ่นแรกเพิ่งมานั่นก็เลยตอนที่พุ่นทำทีซีสเนี่ยเวลาประมวลข้อมูลเนี่ยเช้าสั่งโปรแกร
2: ม
1: เย็นได้ข้อมูลได้ผลลัพธ์
2: กว่าจะแล้วก็เดินเล่นออกมาให้เราอีก
1: ใช่กว่าจะได้ผลเราไปเดินเล่นก่อนเนี่ยสมัยนี้มันเรียลไทม์เลยนะนั่นน่ะค่ะก็เลยแต่ก็เราก็ชอบแล้วล่ะ
2: แต่ก็ได้ไอ้ตัวนั้นมาด้วยคอมพิวเตอร์มาด้วยถูกมั้ย
1: ได้มาตัวนึงแล้วก็สัก2ปีก็ไม่มีแล้วรุ่นใหม่ก็เริ่มมาแล้ว
2: ตอนหลังก็เป็น PC ไปแล้ว
1: CPM เลยเพิ่งเริ่มแล้วตัวอ้วนน่ะก็เริ่มเข้ามาแล้วประมาณนั้นก็เลยทำที่นี่เลยดังที่ติ๋มบอกเนี่ยไม่ใช่ชื่อนักวิจัยแต่ไม่ได้ชอบวิจัยแต่ชอบช่วยนักวิจัยเพราะว่าถ้าตะเนทำเวลาทำการวิจัยเนี่ยจะมีพาร์ทอันนึงก็คือวิเคราะห์ข้อมูล
2: ใช่
1: เราก็จะไปช่วยนักวิจัยตอนนั้น
2: อ
1: ่ะแต่เราไม่ชอบวิจัยเองมาเลยค่ะพอประมวลผลข้อมูลส่งมาปุ้มช่วยเลยประมวลผลให้เลยแล้วก็เขาเอาผลวิจัยไปเขียนเราจะชอบตรงนั้นแต่เราให้เราเริ่มทำเลยเราไม่ชอบ
2: ออกภาคสนามไม่เอา
1: ภาคสนามเอาแต่ว่าให้เราคิดหัวข้อวิจัย
2: ไม่เอา
1: เราชอบพาร์ทสุดท้าย data analysis วิเคราะห์ข้อมูลคือใครมาอาจารย์ปุ้มช่วยหมดวิเคราะห์ให้เลยแล้วเอาผลไปประมาณนี้แต่ชื่อเป็นนักวิจัยนะค่ะปรากฏว่าก็ทำมาได้ 2-3 ปีก็เริ่มไม่อาจารย์ก็เห็นว่าเราชอบทางด้านสถิติด้วยอาจารย์ก็บอกแล้วก็เขียนโปรแกรมได้เพราะอาจารย์หัวหน้าภาคท่านสอนเราอันไปจากนักวิจัยมาช่วยเป็นผู้ช่วยอาจารย์แล้วกันก็ไปเป็นแล็บคล้ายๆแล็บเกอร์เวลาเขาจะมีคำนวณการใช้เครื่องคิดเลขคำนวณเนี่ยมาช่วยอาจารย์ตรงนั้นแล้วก็สถิติก็ไปฟังเขาสอนพวกเราก็มีแววเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่หลังห้อง
2: เ
1: ป็นไปเป็นมาเอ๊ะทำไมอาจารย์วันหนึ่งก็มาถามว่าสัก3ปีปุ้มตอนนี้ขาดอาจารย์
2: ไปเป็นได้ไหม
1: เปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนนักวิจัยไปอาจารย์อุดมอาจารย์ครับอาจารย์นี่ไม่ง่ายนะคะการสอน
2: อ
1: ะแล้วสอนเป็นภาษาอังกฤษ
2: เราไปนั่งอยู่หลังห้องแล้วไม่ใช่เหรอ
1: หลังห้องก็ฟังเขาไงก็ฟังวิธีอาจารย์สอนก็ดูแต่ไม่ไหวทางภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งก็ต้องออกไปสอนเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ไม่ได้เก่งบอกว่าอาจารย์บอกได้ทำได้ทำได้ครับก็ก่อนสอนนะก็มาพูดให้พวกอาจารย์ฟังในห้องอ่ะ
2: โอ้ซ้อมก่อนซ้อมก่อน
1: ต
2: ั
1: วด็อกเตอร์ซ้อมก่อนแล้วเวลาสอนสถิติเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคข้อเทอมทั้งนั้นใช่ไหมผมสอนไปนักศึกษาเขาไม่ค่อยเขาไม่ถามหรอกเพราะว่างงอยู่สูตรนู่นสูตรนี่อาจารย์บอกรอดนะรอดก็ให้มาฝึกสอนนะให้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายมานั่งฟังบุ๊กก็ไปซ้อมสอนเงี้ย

0: ก็พอไหวอ่ะจ้ะงั้นลงสนามเลย
1: ตกลงได้เป็นอาจารย์
2: เป็นอาจารย์เลย
0: อาจารย์หนูน่ะไม่ได้ตั้งใจเป็นอาจารย์เลยนะบอกขี่หลังเสือแล้วลงไม่ได้อาจารย์บอกอีกนะขึ้นหลังเสือแล้วไม่ต้องลงไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นอาจารย์ขึ้นมาก็คนรอด
1: แล้วอาจารย์
0: ก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนตำแหน่ง
1: วิชาอะไรตอนน
0: ั้
1: น
0: ไบโอสแตท
1: อ๋อไบโอสแตท
0: ก็คือเปลี่ยนตำแหน่งนะครับการเป็นอาจารย์เนี่ยจากนักวิจัยก็ต้อง
1: มาเป็นอาจารย
0: ์แล้วการเป็นอาจารย์ตำแหน่งหายากมากเลยการที่เป็นอาจารย์เนี่ยหัวหน้าภาคสนับสนุนเนี่ยอาจารย์บอกมันจะรุ่งกว่าก้าวหน้ากว่าประมาณในเพื่อสายวิชาการเพราะในมหาลัยเนี่ยก็จะนับหน้าถ
1: ือ
0: ตาอาจารย์มากกว่านักวิจัย
1: ข้าราชการแล้วใช่ไหมที
0: เป็นข้าราชการตลอดมาตลอดก็เลยกลายเป็นอาจารย
1: ์
0: เป็นผู้ช่วยสอนแล้วก็มาเป็นอาจารย์สถิติเพราะว่าที่ปุ้มบอกว่าภาควิชาเนี่ย
2: ชีวสถ
0: ิติระบาดวิทยาแล้วก็ชีวสถิติแล้วคอมพิวเตอร์ปรากฏระบาดวิทยาเนี่ยมีคุณหมอเยอะแล้ว 3-4 คนที่อาจารย์ส่งไปเรียนด็อกเตอร์กันมาสถิติยังขาดอาจารย์ให้มาสอนสถิติ
1: ก็เข้าช่องทางนี้ได้
0: เข้าช่องมาโหน้าภาคก็เลยเป็นอาจารย์มา15 ปี
1: ที่เป็นอาจารย์แล้วไงพอหลังจากเป็นอาจารย์แล้วขึ้นมาตรงไหน
0: นี่พอเป็นอาจารย์สมัยนั้นไม่มี PowerPoint นะคะนี่สมัยเป็นอาจารย์
1: อ่
0: ะม
1: ีเงานี่คือเป็นคนเดียวในเวชศาสตร
0: ์
1: หรือดูร้อนที่เป็น3
0: อันนั้นยังไม่ถึงเดี๋ยว
1: ยังไม่ถึงเนี่ย
0: สมัยนั้นก็ปิ้งใช้แผ่นใสเวลาเขียนแล้วก็ไปปิ้งเค้าเรียกอะไร
1: ก็เรียกวิวกราฟ
0: แบบไม่ใช่ PowerPoint นะปิ้ง
1: เป็นวิวกราฟ
0: แล้วก็ใส่แฟ้มไว
1: ้ก็เรียกแผ่นใสวิวกราฟ
0: เราเรียกปิ้งแผ่นใสเราก็เขียนไว้อย่างนั้นน่ะสอนเท่าไหร่เพราะว่า theory เนี่ยมันไม่เปลี่ยนใช่มั้ยสถิติก็ถือแฟ้มทุกปีเลยพอได้เวลาก็ถือแฟ้มสถิติมาปิ้งปิ้งแล้วก็ชักมันเริ่ม10ปีแล้วก็เริ่มคุ้นกับสไลด์เราไงชักเบื่อเป็นคนชอบขี้เบื่อทำยังไงก็พอดีก็จะมีไอ e-learning เข้ามาเริ่มมี e-learning ก็คือใช้เว็บสอนอันเนี้ยออนไลน์ปุ้งก็เริ่มพัฒนาข้อสอบกันบ้านก็พอเปลี่ยนจากปิ้งปิ้งมามี e-learning หน่อยนึงก็หายเบื่อไปใช่ไหมพอนั้นสอนมาเสร็จก็อาจจะก็ได้พอส
1: อ
0: จากอาจารย์ก่อนนะ
1: ทำพอสอนี่ศาสตราจารย
0: ์ในมหาลัยเนี่ยก่อนจะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เนี่ยจะต้องทำวิจัยอาจจะมีชื่อหนึ่งสัก 2-3 เรื่องแล้วก็มีชั่วโมงสอน
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะเป็นก็เปลี่ยนอาจารย์มาเป็นพอสอ
2: นวิจัยใช่ไหม
0: ไม่ถนัดคนนี้ชอบสอนปุ้มรอดจากวิจัยมาแล้วกันอาจารย์เขาจะนับชั่วโมงสอนมากกว่าวิจัยแต่ถ้าเกิดเป็นนักวิจัยเนี่ยจะต้องเปเปอร์หนึ่งสามเรื่องเลยทำวิจัยเข้มข้นอาจารย์นี่อาจจะหนึ่งเรื่องแต่สอนชั่วโมงสอนต้องเยอะพอที่จะเป็นพอสอจากรอสอก็เหมือนกันก็จะมีลำดับขั้นไปต้องวิจัยจะสามเรื่องชั่วโมงสอนต้องมากขึ้นพอสอต้องเขียนตำราอย่างเงี้ยค่ะเราบอกปุ้มก็พอสอก็พอแล
1: ้
0: วแค่นี้แหละรอสอต้องทำวิจัยเยอะไงไม่ใช่ทางเราแต่เราก็แฮปปี้การเป็นอาจารย์ก็เป็นพอสอมาเรื่อยๆอันนี้เป็นตอนแรกนี่นักวิจัยเขาเรียกสายขอ
1: สายขออ
0: าจารย์สายกอ
1: สายกอไก่
0: อ่ะนี่เหนก็ถามปุ้มว่าแล้วเปลี่ยนมาเป็นอีกสายได้ยังไง
1: มันมีสายคออีกไหม
0: พอดีกันเนี่ยตอนที่เป็นอาจารย์กำลังเบื่อแล้วชีวิตก็เปลี่ยนมาก็คือคุณสามีก็ได้
1: เดี๋ยวนะไปแต่งงานตอนไหนเนี่ย
0: แต่งงานตอนเรียนปริญญาโทจบแล้วจบเรียบร้อยแล้วทำงานที่เขตร้อนเนี่ยค่ะแล้วก็มาเจอคุณสามี
1: สามีนี่อยู่ที่ไหน
0: อยู่ที่ไหนนี่คืออะไร
1: หมายถึงว่าทำอะไรอยู่สามี
0: ตอนนั้นแฟนพวกก็เป็นทหารอากาศเป็นนักบิน
1: เจอ
0: นักบินไอพ
1: ่
0: น
1: ใน
0: อยู่กองบินหนึ่งอุบลเขาจบเรืออากาศมาเนี่ยเขาก็เป็นนักบินไฟเตอร์เขาก็ไปประจำอยู่กองบินอุบลนะคะนี่พอจังหวะหนึ่งชีวิตนักบินเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งก็ต้องเข้าย้ายเข้ามาก็คือบินจนนั่นแล้วก็ย้ายเข้ามาในกองกลางอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นประ
0: จ
1: ักษ์
0: การกลางเขาก็มาอยู่กรมข่าวอะไรประมาณนี้เข้าอยู่กองแผนกรมประมาณนี้ครับก็มาเจอกันทีนี้พอ
2: ไปเจอกันได้ยังไงคะก็ไปหาคุณพ่อหรือเปล่า
0: พี่
2: เพราะคุณพ่อเป็นทหารอากาศ
0: พ่อเป็นทหารชีวิตการ์ดเจ้าเหรอคะ
2: ไม่คือ
0: ก็คือไม่ค่ะเพื่อนปุ้มเนี่ยแหละวิทยาจุฬาเนี่ยแหละค่ะบอกชื่อเลยเนาะคุณรัชพลอากาศตรีหญิงรัชนีเนี่ยแหละค่ะเขาเป็นเพื่อนกับสามีปุ้มค่ะ
2: เ
0: ขาก็บอกว่า
1: เพื่อนแนะนำเพื่อน
0: คนนี้ก็โสดคนนี้ก็โสดแนะนำมาก็มาเจอกันที่งานเลี้ยงของกรมข่าวเนี่ยครับพวกเราเขารัชนีเป็นแม่สื่อค่ะเรามาเจอกัน
1: เพิ่งรู้เนี่ย
2: ทั้งที่ว่าคุณพ่อเป็นทหาร
0: ตอนนั้นพ่อเป็นผบ.แล้วค่ะก็เลยบอกว่าคุณพ่อยังบอกว่าทำไมกล้ามาจีบลูกผบ.ตอนนั้นก็แซวกันเล่นๆนะนี่พอจากนั้นมันก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะว่าทำไมแต่งงานพอเขาก็ จริญความก้าวหน้าตามลำดับราชการ
1: แล้วเราเลยมีโอกาสเข้าสายคอยังไง

0: เพราะอะไร
1: พอดีจังหวะเนี้ยสามีได้เป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศประจำกรุงลอนดอน3ปีแต่ภรรยาต้องตาม
0: โอ้ต้องตามไป
1: ต้องมีภรรยาตามไปด้วย
2: สามีก็คือพลอากาศเอก
1: มกราชัย
2: มกราชัย
1: วันนี้ดัง
0: น่าจะเกิดเดือนสามีดังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเกิดเดือนมกราค่ะ
2: บูชาชาติ
1: บูชาชาติ
2: ก็เลยเปลี่ยนนามสกุล
1: ค่ะใช่ค่ะ
2: จากเดิมนามสกุล
0: โรจนนิน
2: โรจนนิน
1: ค่ะก็เป็นบูชาชาติ
2: คือโรจนนินเมื่อกี้เดียวกันพ่อปล่อยว่าลูกสาวในทหารอากาศคนดังท่านมีผลงานยังไงบ้างไหมคุณพ
0: ่อเอาไงบิ๊กเต้จำไม่ได้เลยสมัยบิ๊กจ๊อด
1: ก็สมัยนั้นก็จะเป็นรสช.
2: แต่ทางบ้านไม่ก็ไม่รู้
1: ต้องให้เหน่เพราะว่าการเพราะช่วงนั้นปุ้มไปอยู่เมืองนอก
0: คือเอา
1: เยอะรสช.
0: ชุดปฏิวัติรสช.นะครับปี2535นะครับที่ตอนนั้นบิ๊กจ๊อดก็คือพลเอกสุนทรคงสมพงษ์เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเสร็จแล้วก็ข้อกำหนดอะแล้วก็มีวลีเด็ดที่บอกอย่างนี้นะฮะก็คือให้เลือกว่าใครจะเป็นนายกนะบิ๊กจ๊อดก็บอกว่าถ้าสูบไม่เอาก็ให้เต้เขานี่คือคำที่ถือว่าเป็นคำที่เด็ดขาดนะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันต
1: ่
0: อเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษินีบูชาชาติกันต่อครับ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษเช้าพรุ่งนี้เจอจะตัวไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองนายก่อแก้วพิกุลทองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นเรือนจำในวันพรุ่งนี้ว่าตามกำหนดทางราชทัณฑ์จะปล่อยตัว 7:00 นถึง 8:00 นคนที่อยู่ที่กรุงเทพนัดมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปสำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากต่างคนต่างมาและไม่แจ้งจำนวนที่ชัดเจนแต่มากันจำนวนมากจึงเตรียมการมารวมตัวที่เรือนจำคลองเปรมในช่วงเย็นจัดเวทีเพื่อพบปะมีการจัดอาหารและน้ำให้บางคนวางแผนทำกิจกรรมจนถึงช่วงเช้าและไปรับนายทักษิณออกจากเรือนจำโดยคาดว่าวันนี้มีประชาชนนับพันคนมารวมตัวช่วงเย็นส่วนที่พักจะมีการเตรียมตัวมารับที่บริเวณด้านหน้าหรือไม่นายก่อแก้วเปิดเผยว่าคงจะมาจำนวนมากเพราะถือว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณคงไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะอายุมากแล้วอยากอยู่กับหลานอยากพักผ่อนปิดตำนานพลายทองใบช้างที่มีงายาวที่สุดในไทยอายุ53ปีที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชาวกวยอาเจียงหรือคนเลี้ยงช้างเมื่อ
1: ฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4ลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้งยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925

0: 031-5142หรือทางเพจ Facebook FM99
1: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
2: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมาส์กันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
1: ็
2: ด
1: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
8: 21นาฬิกา9นาทีนะครับกลับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังอยู่ในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบนะครับยังคุยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษินีบูชาชาตินะครับก่อนจะคุยกันต่อเราอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับ
9: ค่ะจากทางไลน์นะคะก็มาคนแรกเลยนะคะคุณสุประชัยนะคะจันนิดก็ทักทายมาสวัสดีนะคะคุณชุติมาเช่นกันนะคะบอกว่าอะไรนะลืมเขาหรือยังฮีโร่ทหารไทยค่ะคุณฮุยเล่ฮุยบอกว่าแขกรับเชิญเก่งครับพูดเร็วแต่ฟังรู้เรื่องดีกว่านักการเมืองบางคนบางประเทศที่แม้จะพูดช้าพูดเร็วก็ฟังไม่รู้เรื่องคือกันคุณพูนสุขบอกว่าชื่นชมคุณปุ้มที่เล่าประวัติการเรียนและประวัติการทำงานอย่างคล่องแคล่วน่านำประสบการณ์มากมายมาถ่ายทอดให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมชอบชอบปรบมือรัวๆให้ค่ะนะแล้วก็คุณโจมิเตอร์บอกว่าแสดงว่าด็อกเตอร์นี่เป็นลูกสาวของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศคนที่12ของประเทศไทยก็คือพลอากาศเอกเกษตรโรจนานินถูกต้องนะครับค่ะอาจารย์เสน
8: ่ห์อันนี้ทางด้าน Facebook นะครับคุณสุประชัยก็มาคนแรกนะแล้วก็มีคุณอรุณีใช่ไหมแตงจันใช่ไหมฮะ
9: ใช
8: ่อันนี้อาจารย์ปุ้มอารมณ์ดีน่ารักนะครับคุณเสือนอนไม่หลับก็ส่งข้อความมานะแล้วก็มีคุณปะกายแก้วบอกปูเสือนั่งรอฟังอาจารย์ปุ้มอยู่เลยนะ คุณวัฒนาก็บอกสวยมากค่ะอาจารย์นะแล้วก็เดี๋ยวนะคุณเฉลิมพลมั้งนะครับบอกอาจารย์เก่งจังเลยครับผม

0: ก็เคยทำอะไรนะมาลาเรียมาลาเรียอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่ตกนะฮะศัพท์เฉพาะนะครับด้วยครับแล้วก็คุณจักรินก็สวัสดีมานะครับคุณนุชพรอ๋อนี่นี
1: ่เพื่อนเราเอง
0: เพื่อนเรานะฮะ
2: นุชพร
0: ก็อาจารย์ปุ้มนะครับ
2: ส่งสติ๊กเกอร์ยกมือเยี่ยมเยี่ยมมานะ
0: คุณเอ้ยคุณสมคิดบอกว่าบนราชธานีกองบิน21นี่ผมคนอุบลครับอ๋อหมายถึงเป็นคนอุบลนะฮะคุณดาราส่งสติ๊กเกอร์มานะครับคุณธีระก็ยกนิ้วสติ๊กเกอร์มานะคุณอรุณก็บอกว่าสวัสดีครับคุณติ๋มจันทนีนะครับรับเชิญนะแล้วก็มีคุณน้ำฝนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวของคุณเสือเดี๋ยวไว้เราค่อยอ่านปิดท้ายนะ
2: เ
0: ดี๋ยวมาคุยกันต่อตะกี้บอกว่านะเริ่มจะไปสู่สายคอแล้ว
1: ค่ะนี่ก่อนสายคอก็ย้อนมาที่พุทธเดชโจหัวว่าผู้บริหารก็เริ่มเป็นผู้บริหารตอนสมัยที่อาจารย์ศาสตราจารย์สอนชัยหรืออริสวรรณท่านเก่งเรื่องมาลาเรียมากเนี่ยค่ะท่านเป็นคณบดีท่านก็เห็นเราสอนวิชาคอมพิวเตอร์นะคะอยู่แล้วท่านก็บอกอาจารย์ปุ้มช่วยมาเป็นรองคณบดีไอทีให้หน่อยเอาแล้วเริ่มเข้าบริหารค่ะแล้วก็มาเจอช่วง Y2K พอดี
0: ปี2000
1: มันลุ้นตอนนั้นปรากฏคณะเรามีทั้งโรงพยาบาลทั้งคณะด้วยก็รอดวิกฤตการนั้นมาได้จากรองคณบดีฝ่าย IT
0: ท่านผู้ฟังอาจจะนึกไม่ออกไอ้คำว่า Y2K คือเปลี่ยนจากปีคศนะฮะ1999พอมาปี2000เนี่ยเขาทายว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหมดเพราะคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหลายมันจะลวนหมดเนี่ยต้องตั้งฐานรับให้ดี
1: ๆ
0: สุดท้ายมารับมือช่วงนั้นพอดี
1: ค่ะก็รอดไปค่ะก็ผ่านพ้นไปด้วยดีจากนั้นก็กลับมาเป็นหัวหน้าภาคจากอาจารย์พ.ศ.แล้วก็มาเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนที่ทำงานอยู
0: ่
1: นั้นเริ่มเป็นผู้บริหารแล้วค่ะพอจบหัวหน้าภาค4 ปีก็ถึงคณะบดีท่านต่อไปอาจารย์ประตาปสิงหศิวานนท์ซึ่งเป็นภาควิชาเดียวกันท่านเป็นขึ้นเป็นคณบดีท่านก็บอกปุ้มมาช่วยเป็นรองคณบดีให้หน่อย
0: ผม
1: บอกเอาฝ่ายไหนคะพี
0: ่
1: ฝ่ายบริหารและการคลังเห็นเราทำ Excel เก่งมั้ยคะทำโปรแกรมผมทำเรื่องงบประมาณท่านก็ไว้ใจคือมาด้วยความไว้ใจตลอดค่ะไม่ได้เก่งเลยค่ะท่านไว้ใจเห็นอะไรในตัวเราก็ไม่ทราบก็มารับตำแหน่งรองบริหารและการคลังเป็นได้แค่3 ปีนะคะก็มาทุนสามีก็ได้ตำแหน่งที่ลอนดอนช่วยทุนทหารอากาศก็ต้องลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีนะซึ่งจริงต้อง4 ปีเราอยู่แค่3 ปีก็ตามสามีไปที่ลอนดอน
0: ลาออกเฉพาะจากตำแหน่ง
1: ลาออก
0: แต่ยังไม่ได้ลาออกจากราชการใช่ไหม
1: ไม่ลาออกจากราชการติดตามคู่สมรสโดยไม่รับเงินเดือนค่ะ3 ปี
0: อ๋อเหรอเ
1: ออก็กินเงินเดือนสามีอะค่ะสามีเลี้ยงก็ตามไป3 ปีก็
0: ไปอยู่ลอนดอน
1: ลูกชายก็ตามไปด้วยค่ะก็ไปอยู่ด้วยกันค่ะลูกชาย
0: ทำอะไรอะตอนน
1: ั้นลูกชายยังเรียนอยู่เขาเรียกว่าเรียนอินเตอร์อยู
0: ่
1: เยียร์เก้า
0: ก็เลยไปต่อที่นั่น
1: เลยต่อที่นั่นเลย
0: ได้จังหวะเลย
1: ได้จังหวะพอดีพอเรากลับมาลูกชายไม่กลับก็อยู่ต่อเลยเรียนจนจบปริญญาตรีทิ้งไว้คนเดียวเลยเขาก็เลยมีการพัฒนาใช้ชีวิตด้วยคนเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวทำอะไรทุกอย่างค่ะก็ฝึกลูกจากคุณหนูก็กลายเป็นเก่งดูแลตัวเองได
0: ้
1: พอเรา3 ปีเรากลับมา2 คนพอกลับมาถึงที่ทำงานก็กลับมาที่ภาควิชาเดิมจะเปลี่ยนไปเยอะตอนนั้นนักวิจัยเริ่มเก่งค่ะถ้าหูผลิตผลงานตีพิมพ์เขาต้องนับเป็นคล้ายๆตัวชี้วัดซึ่งต้องสูงมากเราก็เห็นเรากลับมานี่เราไม่ได้ทำวิจัยไม่ได้เป็นอาจารย์มา3 ปีนักศึกษาเราก็ไม่รู้จักแล้วเพราะเราผ่านมา3 ปีแล้วเราจะไปไหวหรือเนี่ยแล้วปรากฏอาจารย์ที่ภาคเนี่ยจบด็อกเตอร์มาเยอะเลยนะถ้าเราจะกลับไปเป็นอาจารย์อีกก็ต้องไปแย่งชั่วโมงสอนของน้องๆมันก็ต้องมีตัวหารวรรคานน่ะจำนวนผลงานหารด้วยจำนวนอาจารย
0: ์
1: ถ้าเราไปหารเขาเราก็ไปไดรูทถ้าเราออกไปมันก็จะสูงขึ้นมาหายไป1 คนก็ตัดสินใจพอดีจังหวะเลขานุการคณะช่วงนั้นท่านจะลาออกก็บอกถกอาจารย์ช่วยเป็นเลขานุการคณะได้ไหม
0: เ
1: ราเอา
0: ช่วยทุกงานเลยนะเนี่ย
1: มันเป็นดวงมันจริงๆเลยค่ะก็ดวงมาช่วยเราเปลี่ยนจากอาจารย์นี่กลายเป็นเลขานุการคณะเนี่ยไม่ใช่อาจารย์ต้องลาออกจากอาจารย์เพื่อมาเป็นนักบริหารเลย
0: ไอ้นี่คือสายคอใช่ไหม
1: ใช่เรียกสายคอตอนนั้นก็คณบดีก็ทวงบอกว่ากว่าจะเป็นอาจารย์ได้มันยากเย็นไม่มีใครเขาลาออกคนแรกของมหาวิทยาลัยเลยนะเนี่ยที่จะลาบอกอาจารย์ก็แต่มันท้าทายเพราะเราก็ทำงานสอนมาตั้งเกือบ10-20 ปีแล้ว
0: อิ่มตัวแล้ว
1: แล้วก็ชอบบริหารบอกยินดีค่ะยินดีลาออกจากอาจารย
0: ์
1: แต่ว่าพอดีตำแหน่งมันยังติดตัวอยู่เหมือนกับทหารนะจะออกแล้วก็จะเป็นผอ.ศ.อยู
0: ่
1: ปุ้มก็เลยกลายเป็นเลขานุการคณะประธานก็บอกงั้นเอาอีกตำแหน่งนึงได้ไหมเลขา

0: นักการะเอาแถมเลยคะให้เป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์บอกเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะควบไปเหรอคะบอกว่าแต่พอดีการเป็นนักผู้บริหารสองตำแหน่งเนี่ยจะเป็นรองคณบดีไม่ได้จะต้องเป็นผู้ช่วยคณบดีแต่ทำนานเป็นรองคณบดีนะคะแต่ตำแหน่งไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเลขานุการคณะแต่งานอ่ะรองคณบดีแต่การตั้งชื่อไม่ได้ทำได้ไหมบอกได้ค่ะมันท้าทายครับ เปลี่ยนชีวิตเลยฮะตอนนี้ก็เริ่มพูดเลยหาเต็มตัวแล้วพออยู่ๆไปอยู่มาเป็นท่านคณบดีท่านคณบดีบอกว่าต้องไอ้ปุ้มจะไม่ไหวนะทำสองตำแหน่งเนี่ยมันคล้ายๆเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านในตัวเดียวคนเดียวกันในการดูแลคณะก็คือดูแลน้องๆฝ่ายบริหารผู้ช่วยคณบดีได้ฝ่ายพวกอาจารย์อะไรเงี้ยเหลือตำแหน่งเดียวได้ไหมบอกได้ค่ะปุ้มก็เลยกลายเป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เพราะเลขาธิการคณะออกไปแล้วก็เลยกลายเป็นรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เต็มตัวอยู่ไปท่านคณบดีเปลี่ยนอีกเขาบอกว่าเห็นเราไม่ทราบเห็นอะไรในตัวเราบอกว่าช่วยไปเป็นนี่เปลี่ยนท่านคณบดีท่านใหม่
1: ช่วยได้นะ
0: ช่วยมาเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ไหม
1: โอ
0: ้
1: มัน
0: และกิจการพิเศษคนละเรื่องเลยนะ
1: อ
0: าจารย์คะเห็นอะไรในตัวหนูนะคะเนี่ยถึงจะให้หนูไปคุมด้านเนี่ยเพราะว่ากิจการนักศึกษาเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะคะ
1: อ๋อ
0: เนี่ยบอกว่าก็ไปเรียนไปอังกฤษตั้ง3ปี
1: ต้องได้อะไรกลับมา
0: อาจารย์ไว้ใจมันไม่จารู้อะคะแต่เราก็เริ่มมั่นใจในตัวเองว่าเราก็ไปมีโอกาสไปฝึกกับพวกเพื่อนฝรั่งอะค่ะเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยทูตด้วยกันเนี่ยคือทุกอาทิตย์จะมีการ3ชั่วโมงไปพูดเอาหัวข้อไปแล้วผัดกันพูดเราก็ถามเพื่อนเราว่าเข้าใจไอ้บ้างไหมบอกเข้าใจแล้วปีที่3เราอยู่พูดดีขึ้นเยอะเลยเราก็โอเคค่ะอาจารย์เมื่อท่านคณบดีไว้ใจก็ยินดีค่ะแล้วบอกว่าแล้วเราไปอยู่อังกฤษไม่ได้จะเพราะภาษาเราจะมีกิจกรรมพิเศษก็คือรับรองแขกต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ทำได้บอกถ้าทำได้ก็ยอมค่ะก็เลยมาเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาก็เนี่ยก็การผู้บริหารมาแล้วตอนนี้เป็นสายคอนะคะเพราะเราออกจากอาจารย์แล้วก็อยู่มาจนจบเนี่ยจน
1: จะเกษียณมีความโลภรู้เรื่องการจัดงานเรื่องอะไรพวกนี้หมดเลย
0: ใช่ใช่เมื่อตอนที่บอกเหนือตอนเรียนจุฬาไม่เคยทำอะไรเลยทำไมมาอยู่เวชศาสตร์เขตร้อนที่กิจกรรมเพียบเลยสงสัยเป็นกรรมสนองยังบอกน้องๆเลยกรรมสนองพี่แล้วค่ะ
2: แล้วทำไมไปทำทางด้านมูลนิธ
0: ิอ๋อแล้วพอกดมูลนิธิเนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พอดีท่านคณบดีท่านอาจารย์ประตาบเนี่ยท่านก
2: ็ชื่อมูลนิธิอะไรนะคะ
0: มูลนิธิโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะคะในพระอุปถัมภ์ของพระพี่นางค่ะซึ่งของเราก็ช่วยหารายได้เนี่ยช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นะคะที่พอเข้ามาแล้วไม่มีเงินจ่ายนะคะเราก็จะเอาเงินเนี่ยมาให้ผู้ป่วยยากไร้ตรงนี้ซึ่งผู้ป่วยยากไร้ของเราก็อยู่แถบชายแดนที่เป็นมาแล้วเมื่อก่อนนะคะ
1: เป็นคนใช้ขอบได้แล้ว
0: เป็นคนใช้ขอบที่อยู่พม่าอยู่ลาวอยู่กัมพูชาซึ่งเขาไม่มีเงินแต่เขาเป็นป่วยด้วยมดมาลาเรียเขาจะสูกส่งมาที่โรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนมูลนิธิก็จะจัดสนุนค่ารักษาพยาบาลให้นี่ค่ะผู้ประทับมาตั้งแต่ท่านคณบดี30ปีแล้วค่ะก็ท่านทุกท่านก็ไม่ให้ออกนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะมีความอะไรนะดาวไถอ่ะดาวไถเก่งครับมีอะไรนะ
2: ขอทุนนู่นนี
0: ่ขอคนนู้นช่วยคนนี้ช่วยเลยเราก็พอดีอาศัยบารมีคุณพ่อเนี่ยแหละค่ะก็มีท่านคุณอาคุณละก็ช่วยมาเรื่อยๆก็ทำให้เรามีเงินในกองมารักค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเนี่ย
1: ทุกวันก็ยังทำ
0: ทุกวันก็ยังทำอยู่ครับตอนนี้ก็ยังช่วยเหลือในวิทยาศาสตร์เขตร้อนซึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของเราเราก็ต้องช่วยจนน้องๆที่เขตร้อนบอกว่าพี่ตอนนี้เห็นไปอยู่จุฬ
1: า
0: เห็นตามเฟซบุ๊กเราไปช่วยเดี๋ยวจุฬานะกลับมาช่วยเขตร้อนบ้างได้ค่ะเดี๋ยวฟีนี้จะซาแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วค่ะก็พุ่งก็ยังช่วยมูลนิธิโรงพยาบาลอยู
1: ่และเห็นมีจากกิจกรรมอะไรนะเนี่ย
0: ตอนนี้เดี๋ยวเขามูลนิธินะคะถ้าบริจาคได้ลดหย่อนภาษี2เท่านะคะ
1: แน่นอน
0: เชิญคณะเราเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นเรื่องการกุศลจะเอาการกุศลเลยเหรอคะ
1: พอดี
0: คุณพ่อนะคะก่อนท่านจะเสียเนี่ยค่ะคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลเนี่ยท่านก็เปลยกับท่านผู้ชาการทหารอากาศนะคะพลอากาศเอกปันปักดีนะคะธนกุลบอกว่าท่านผบ.แต่พอดีเป็นวาระของ72พรรษาของรัชกาลที่10ทำไมเราไม่ทำการหารายได้นะคะสร้างพระสูบเจดองค์ที่3พระมหาธาตุ
1: เจด
0: ีย
1: ์อง
0: ค์ที่3ซึ่งตอนนี้อยู่ดอยอินทนนท์นะก็พระมหาธาตุนพพลภูมิสิริที่เคยได้ยินเนี่ยนะครับมี2องค์อยู่แล้วท่านผบ.ก็รับไปค่ะบอกว่าท่านก็รับเป็นประธานโครงการเลยก็หาการกุศลตอนนี้ก็ช่วยคุณพ่อเพราะคุณพ่อก่อนเสียเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้มานะปุ้มก็เลยช่วยท่านผบ.หารายได้อยู่กับน้องๆนะคะว่า ตอนนี้ก็มีกองทัพอากาศเรานะคะก็มีโครงการหารายได้สมทบทุนการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์ที่3ที่ดอยอินทนนท์ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธา

0: นะครับเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ
1: ่
0: ก็ดูตามเว็บไซต์ของกองทัพอากาศได้เลย
1: ซึ่งจะมีเว็บไซต์อะไรฮะเว็บไซต์
0: พอดีปุ้มก็จะขึ้นอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ได้ได้ถือขึ้นกล้องมา
0: เห็นไหมคะตามนี้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวต้องให้ดูจากกล้องนิดนึงนะฮะ
0: อันนี้เป็น3องค์ที่3ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้องค์ปัจจุบันนั่นเองอันนี้มี QR code ด้วยเดี๋ยวปุ้มจะโพสต์ให้ใน Facebook ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวโพสต์เข้าไปใน Facebook ของ Mcord News FM 105นะเพื่อท่านจะทำบุญนะครับ
0: อันนี้ท่านเออันนี้องค์ที่3
1: โอเค
0: ที่กำลังสร้าง
1: ครับ
0: นี่ค่ะจะมี QR code ของกองทัพอากาศตอนนี้ท่านทบ.ท.อ.ท่านปัจจุบันพลอากาศเอกเสกสรรคันธาก็ดำเนินโครงการนี้ต่อค
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับ
0: ก็ผู้มีจิตศรัทธาก็เรียนเชิญนะคะ
1: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวอ่านกลอน
1: เอาเดี๋ยวอ่านกลอนจากคุณเสือนิดนึงนะฮะ
2: ค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซย์เฮลโลทูคุณสมประสงค์แอทแพริสครับสวัสดีครับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษินี
0: สวัสดีค่ะ
2: ประสบการณ์ผ่านพบประสบหลายปรากฏกายสายคู่ผู้สมรสทั้งการเรียนการงานผ่านมาหมดอรรถรสสะกดชิดจิตวิญญาณมหิดลผลผูกถูกวิสัยทุ่มเทใจใฝ่ฝักรักสถานภารกิจกิจการนานแสนนานเพื่อนกล่าวขานประสานจิตพิษนิยม30ปีที่พรำพูนมูลนิธิสารดำริผลิผลดลสั่งสมเวชศาสตร์เขตร้อนดังพรพรมด้วยเหมาะสมอุดมเก๋เกสินีจากคุณสวรรค์เจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์และคณาวันที่10พฤษภาคม2569ค่ะ
1: นี่มีคุณเกสินีบอกว่าจันปุ้มเป็นเจ้านายที่น่ารักมากๆนะฮะมีคุณสุประชัยมาอีกนะสวัสดีมาเอาเดี๋ยวมาคุยต่อนะครับตะกี้นี่บอกว่าตอนนี้ก็มาทำกุศลทำงานอะไรพวกนี้เยอะถูกไหมฮะแล้วก็เห็นบอกว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบอะไรอ่ะกิจกรรมอะไรที่แบบออกกำลังไอ้ไม่ใช่ออกกำลังกายเรียกอะไรนะทำงานอะไรที่เป็นงานอดิเรกของเราเนี่ยฮะส่วนใหญ่ทำอะไร
0: ออกกำลังกายนี่ไม่ออกเลยค่ะก็เลยมาอาศัยที่ชอบก็คือต้นไม้ค่ะก
1: ็
0: คือทำสวนต้นไม้พรวนดิน
1: บอกว่ามีที่เยอะเลยเหรอ
0: ไม่มีแล้วค่ะแค่120ตารางวานี่ก็เป็นป่าได้ค่ะค่ะแต่ออกที่เยอะนั่นคือคุณพ่อมีไร่อยู่ที่แก่งคอยค่ะทิ้งมรดกไว้ให้พวกเราก็เลยพัฒนา
1: เหรอ
0: ค่ะเป็นคล้ายๆโฮมสเตย์เล็กๆค่ะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะมี Facebook ค่ะ
1: หมายถึงไปพักได้คนทั่วไป
0: ที่ไปทําให้เพื่อนๆพักเนี่ยค่ะ
1: นะ
0: ฮะก็ไปกันหลายกลุ่มแล้วใช่ค่ะ
2: ชื่อว่าอะไรนะคะ
0: ชื่อใน Facebook วนาเกษตรโฮมสเตย์ค่ะ
1: วนาเกษตรใช่มั้ยโฮมสเตย
0: ์อยู่แก่งคอย
1: ยิน
0: ด
1: ี
0: นะคะเชิญเลยค่ะ
1: อันนี้เป็นสวนป่าเลยใช่มั้ย
0: ค่ะเป็นสวนป่าเลยค่ะธรรมชาติเลยค่ะ
1: ธรรมชาตินะ
0: มีแคมปิ้งด้วยนะคะ
1: แล้วก็ชอบปลูกต้นไม้
0: ชอบปลูกต้นไม้ทำกับข้าวค่ะก็เป็นงานอดิเรก
1: เห็นบอกทำกับข้าวได้เป็นร้อยเมนูเลยอ่ะ
0: ตามภาษาที่ชอบบันทึกอะค่ะก็ทำอะไรก็บันทึกไปก็ประมาณ679เมนูแล้วมีรูปภาพประกอบด้วยค่ะอยู่ใน Facebook
1: เหรอฮะ679เมนู
0: ทำไปเรื่อย
1: ไม่ซ้ำกันเลยอ่ะ
0: ไม่ซ้ำเลย
2: แต่ว่าเครียดไปเรื่อยๆ
0: แต่ว่าไม่เคยทำให้แขกทานนะทำให้ที่บ้านทานคนเดียวค่ะไม่หมดไม่บ่นดีค่ะ
1: เดี๋ยวนะอันนี้เป็นเมนูของไทยโยฝรั่งหรือว่าทุกอย่าง
0: ทุกอย่างเลยค่ะต่างชาติอินโดนีเซียทำหมดนะคะเป็นคนชอบทำอะไรแปลก
1: ๆอ๋อเหรอ
0: ค่ะนี่ตาได้ในเฟซค่ะ
1: แล้วเขียนสูตรไว้ป่ะ
0: ไม่มีสูตรคือสูตรไปตามเข้ามาก็จะมีพวกที่เขาทำไว้ครับพวกก็เปิด YouTube ทำตามก็สนุกดี
1: นอกจากทำอาหาร
2: นี่คุณสุนทรีเพชรแดงบอกว่าท่านคืออดีตประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบินสอกองบิน21อุบลราชธานีด้วยท่านเป็นหญิงเก่งค่ะ
0: ขอบคุณค่ะน้องที่ติดตามตอนนั้นสามีเป็นผู้การกองบินค่ะเราก็ต้องเป็นประธานโดยตำแหน่งค่ะประธานชมรมแม่บ้านก็พาน้องๆทำกิจกรรมเยอะแยะไปหมดจนสื่อที่ประชาสัมพันธ์ก็คือช่อง11ของอุบลก็ตามมาถ่ายออกคลิปออกทีวีตลอดเพราะเรากิจกรรมเยอะค่ะได้น้องๆช่วยเนี่ยแหละค่ะ
1: ตะกี้บอกออกกำลังกายไม่ออกเลย
0: ไม่ออกเลยครับ
1: เหร
0: อค่ะเป็นคนกลัวการออกกำลังกายมาก
1: เอ้าเหรอ
0: แต่ถ้าเกิดให้ไปเล่นกีฬาสีเนี่ยเอา

0: กีฬาสีชอบ
1: เล่นวอลเลย์บอลเนี่ยไปเด็กน้องๆที่กองบินเนี่ยชวนไปเล่นวอลเลย์บอล
0: อ
1: ย่างเง
0: ี้
1: ยไป
0: สนุกสนุก
1: แต่ถ้าให้ไปออกกำลังกายมันเป็นเรื่องบรรดาไม่เอา
0: ไม่เอาก
1: ลัวใจวาย
0: กลัวใจวายเราเป็นอย่างนั้นไปนะแล้วนอกจากนั้นมีทำกิจงานในเลกอะไรบ้าง
1: ไม่มีเลยค่ะมีแค่อันเนี้ยมีทำสวนแล้วก็ต้นไม้แล้วก็ไปดูไร่ให้คุณน้องๆต่างกันไปดูที่แก่งคอย
0: เห็นบอกว่านั่งชอบดูเกาหลีดูซีรีส์มั้ย
1: เกาหลีนี่เกิดเพราะโควิดเพราะเราเป็นคนชอบทำงานทำนู่นทำนี่แล้วให้เราอยู่นิ่งๆไม่รู้จะทำอะไรก็ดูซีรีส์เกาหลี
0: ตอนช่วงโควิด
1: ช่วงโควิด
0: ก็เลยติดมาเรื่อยๆ
1: ใช่ครับก็เลยอยู่บ้านเพราะไม่รู้จะทำอะไรก็ทำกับข้าวก็ดูซีรีส
0: ์
1: แล้วที่ดูก็พบว่าคนบอกว่าเข้าไปดูนะมีเรื่องของอะไรไวรัสอะไรเงี้ยซึ่งมันจุลชีวะจบมาต้องไปดูเรื่องนี
0: ้แล้วไปดูจากอ๋อไม่มีในหนังเออเลย
1: ต้องตามดูเลยนะเนี่ยมีจุลชีวะที่เรียนมาปรากฏมีอยู่1นาที
0: เออนอกนั้น
1: ดูทั้งเรื่องเลยนั้นมันเรื่องอะไรแต่ก็สนุกก็เลยติดเลยค่ะก็เลยเป็นอันอดิเรก
0: พอเลยติดกลายเป็นติดซีรีส์ไปนะฮะแล้วทุกวันนี้ก็ยังไปอยู่ที่เวชศาสตร
1: ์ไปบ้างเพราะว่าก็คือที่น้องๆบอกอะคือเวลาเราเป็นผู้บริหารเนี่ยไม่ใช่จบแล้วจบเลยพวกมันจะน้องๆกลุ่มไหนก็จะไปดูแลยังอยู่กันดูแลน้องๆเขาอยู่มันก็กลายเป็นพี่น้องกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาก็จะโฉบไปคุยกับน้องๆไปให้กำลังใจในการทำงานและไปฟังที่ตอนนี้คณะเราพัฒนาไปถึงไหนน้องๆก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็เลยก็โฉบไปแถวนั้นถ้าเกิดจึงถามว่าอาจารย์ยังไม่เกษียณเหรอเกษียณแล้วแต่คิดถึงน้องๆ อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไปวนเวียนอยู
0: ่แล้วตะกี้บอกว่าลูกชายเรียนอยู่ที่อังกฤษ
1: ค่ะ
0: แล้วจบมาแล้วเรียบร้อย
1: จบมาแล้วเรียบร้อย
0: แล้วตอนนี้ลูกชายทำอะไรครับเนี่ย
1: พอจบมาเขาจบบิสเนสมาก็ได้งานที่หยวนต้าตอนแรกหลักทรัพย์หยวนต้านะที่ตอนนี้ได้รางวัลมากมายเขาก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วเขาชอบตัวเลขเขาก็มาหลักทรัพย์ปรากฏเขาก็ได้รางวัล Lighting Star ทำได้2ปีก็ได้รางวัลเลยแต่เขาเป็นคนขยันมากครับตอนนี้ก็ทำมา5ปีก็เหมือนคงนิสัยแม่ก็เริ่มอิ่มตัวคืออยากทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่าตอนนี้ก็เลยย้ายไปอยู่ SCB ค่ะอย
0: ู่ SCB นะครับของไทยพาณิชย์นะฮะ
1: ของไทยพาณิชย์เป็นไวส์เพรสิเดนต์อยู่ตอนนี้ค่ะ
0: โอ้ยอดเยี่ยมเลยเป็นไวส์เพรสิเดนต์แล้วนะ
1: แล้วพอดีโชคดีลูกมาอยู่แถวเขตร้อนเวลาไปหาเขตร้อนก็โชว์พาลูกเวลาลูกขึ้นมาเขตร้อนอะไรอย่างเงี้ย
0: หมายถึงสำนักงานอยู่ที่แถวนั้นอ๋ออยู่ตรงน
1: ี้ไอ้ลูกก็พักอยู่แถวซอยอารีแต่ SCB ก็อยู่ใกล้
0: SCB อยู่อ๋อโอเค
1: เส้นทางเดียวกันเขตร้อนกับลูกก็เลยสลับไปสลับมาไปเขตร้อนบ่อยขึ้น
0: แต่แปลกนะว่าลูกไม่ได้อยู่ในเส้นทหารเลยใช่ไหมไม่คิด
1: อันเหมือนกันลูกผู้เด็กสมัยนี้ไม่ชอบระเบียบ อยู่ในการบังคับเด็กสมัยนี้ต้องเห็นเขาจะต้องเป็นเจ้าของธุรกิจเองอะไรอย่างเงี้ยเด็กสมัยไม่เหมือนเราเรานี่พักดีองค์กร อยู่ตั้งแต่แรกจนจบเจ้านายชอบมีเจ้านายเด็กสมัยนี้ไม่ชอบมีเจ้านายซึ่งอันนี้ก็เป็นสังคมก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงค่ะแล้วก็เขาคงอยู่ในยุคนี้ยุคอะไรเจนแซดประมาณนั้นจะไม่อยากเป็นทหาร
2: อะไร
1: อย่างเงี้ยค่ะ
0: เขาก็อยากจะทำธุรกิจอย่างนี้นะแล้วยังมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรในชีวิตอีกไหมที่คิดว่าอยากจะทำ
1: จากที่เนสัมภาษณ์มาเห็นว่าที่ทำมาไม่ได้ตั้งใจเลยมาเองจะมีอันนู้นอันนี้มาตลอดเลยซึ่งไม่ได้ตั้งใจ
0: แล้วมีอะไรบ้างไหมที่ตั้งใจอยากจะทำ
1: ก็ช่วยเพื่อนเนี่ยแหละค่ะตั้งใจคือทำให้ดีที่สุดในทุกสถาบันในทุกกลุ่มของเพื่อนอยากให้ทำอะไรก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดแรงเพราะนั้นใครอยากให้ช่วยอะไรก็บอกได้เลย
2: มีความเป็นจิตอาสา
1: จิตอาสาใช่ค่ะ
0: ทุ่มเทเพื่อนนี่แหละครับอันนี้แหละตอนนี้ก็กำลังมาทำงานให้กับเพื่อนในกลุ่มเดียวกันที่เรียนมาพร้อมกันเมื่อปี2019นะฮะ
1: จนลูกแซวบอกแม่ไปบ่อยมากกว่าตอนเรียนเปล่าในจุฬาเนี่ย
0: ค่ะเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับลูกสาวนายทหารอากาศคนดังนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษินีบูชาชาติขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ติ๋มค่ะขอบคุณค่ะ
0: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เกริ่นกับท่านแล้วนะครับว่าไอ้สัมปทานรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องเป็นกรณีก็คือว่าตอนนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเรามีรถไฟฟ้าโดยเฉพาะยิ่งในเขตกรุงเทพเนี่ยจำนวนสายนี่ก็มากขึ้นมาตามลำดับนะครับจากเดิมเลยเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าประเทศไทยเราจะมีรถไฟฟ้านะตอนนี้เราก็มีรถไฟฟ้าตั้งแต่ปี2542มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเรามีรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนับ10สายแล้วนะครับนับ10สายนี่ก็ถือว่ามีระยะทางที่น่าสนใจนะคือ

เวลาเนี้ยเรามีระยะทางของรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณ 279.64 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปตามแผนถ้าเสร็จสมบูรณ์หมดทุกอย่างเนี่ยนะครับน่าจะมีความยาวของระยะทางรถไฟฟ้าทั้งสิ้นประมาณ565กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทีนี้ปัญหาอย่างที่ผมเกริ่นกับท่านผู้ฟังทางบ้านเมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าปัญหารถไฟฟ้าเรามีแต่ละสายที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างที่เขาเรียกว่าระบบสัมปทานนะเพราะในแง่ของรถไฟฟ้าเนี่ยครับมันจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นใครเป็นเจ้าของแต่บางครั้งเนี่ยนะครับคนเจ้าของกับคนที่ได้รับสัมปทานนี่มันคนละคนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเจ้าของก็คือกรุงเทพมหานครนะฮะเจ้าของคือกรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็คือรถ BTS อ่ะที่เราเรียกกันติดปากง่ายๆเนี่ยนะครับเจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนรถไฟฟ้าใต้ดินที่เขาเรียกว่ารถ MRT เนี่ยนะเป็นรถใต้ดินโดยดำเนินการโดยบริษัท BEM เนี่ยนะครับเจ้าของนี่เป็นรฟม.รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะพบว่าเจ้าของกับคนที่เป็นเจ้าของสัมปทานพื้นที่ดําเดินรถเนี่ยมันคนละคนกันนะอันที่1อันที่2ก็คือว่าเส้นทางมันไม่ค่อยเชื่อมต่อกันนะครับมันตัดผ่านไงก็จริงแต่บางทีการเชื่อมต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันไม่ได้รับความสะดวกมันไม่สมบูรณ์นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยค่าโดยสารก็ราคาแพงนะบางเอาเนี่ยนะครับไปถึงกว่าจะไปถึงปลายทางเนี่ยปาเข้าไป65บาทแล้วบางคนก็รู้สึกว่าเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มันสูงมากอันนี้ก็คือสิ่งที่มัน

0: มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะแล้วในที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีนโยบายมีแนวคิดที่จะปรับระบบสัมปทานใหม
1: ่
0: ปัจจุบันนี้ระบบสัมปทานมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็น PPP นะเป็น PPP อย่างนี้ PPP นี่มันย่อมาจาก Public นะครับ Public นะ Private นะ Placement นะเป็นลักษณะที่เรียกว่าร่วมกันระหว่างเอกชนกับภาครัฐนะฮะรู้เอกชนกับภาครัฐก็หมายความว่าเขาจะให้สมมติว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็แล้วแต่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะให้คนที่มาร่วมเดินรถเนี่ยเป็นคนซื้อไอ้ขบวนรถเองถูกไหมครับรางนี่เป็นของหลวงถูกไหมไอ้รถที่มาเดินเนี่ยเป็นของบริษัทผู้เดินรถนะครับเช่นของ BTS หรือว่าของ BEM นี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วพอเดินเสร็จปั๊บคุณก็คิดเงินไปคิดค่าโดยสารเนี่ยตาม
1: ม
0: าตาก็ถือว่าเป็นสัญญาสัมปทานใช่ไหมไปไกลคุณก็ต้องจ่ายเงินเยอะใช่ไหมเขาก็จะกำหนดว่าเดินทางถึงสถานีนี้นะกี่สถานีคุณต้องจ่ายเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่15 บาท 20 บาท 25 บาทมันก็ขึ้นไปเรื่อยนะจนกระทั่งบางสายนี่มันปาก็ไปต้อง65 บาทมันยาวใช่ไหมมันก็เยอะถูกไหมครับแล้วก็เขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานแล้วก็เขาเอารถมาเดินแล้วก็ต้องซื้อหมดเลยนะขบวนรถอะไรทั้งหลายเป็นของเขาคนในการดำเนินการนี่เป็นของเขาทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้พอรัฐบาลมีนโยบายก็คือว่าแล้วทำอย่างไรที่จะทำให้ค่าโดยสารไม่เป็นภาระพี่ติ๋มจำได้ไหมเมื่อก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลทางพรรคเพื่อไทยนี่ก็มีนโยบายที่จะให้รถไฟฟ้าไม่เกิน20 บาท
1: ใช่
0: จำได้ไหมเราเคยพูดในรายการนี้ทีถูกไหมไม่เกิน20 บาทแล้วก็บอกว่าจะทำไม่ได้โดยจริงๆทำไม่ได้ก็คือเอางบประมาณแค่ไปเติมอ่ะถูกไหมฮะแล้วเขาก็ทำอยู่2 สายก็คือสายสีแดงกับสายสีชมพูนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเอางบประมาณเนี่ยเข้าไปเติมนะไปเติมไปชดเชยให้เนี่ยนะครับมันก็ได้20 บาทถูกไหมแต่ถ้าลักษณะนี้มันทำแบบถาวรไม่ไหวถูกไหมครับมันไม่ได้
1: ใช่มันจะอีกหลายสายอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องอีกหลายสายแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีต้อง10 กว่าสายแล้วเนี่ยนะ10 11 12 สายแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเติมนี้ไม่ไหวในที่สุดรัฐบาลก็มีความคิดว่าไม่เอาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ก็คือจะทำให้มันค่าโดยสารเนี่ยมันอยู่ในช่วง40 บาทถึง 60 บาท
1: ไม่เกิน60 บาท
0: ไม่เกิน60 บาทมันมีลักษณะอย่างนี้เขาจับระยะทางนะฮะก็คือรัฐบาลคิดว่าถ้าระยะทางการเดินรถไม่เกิน40 นาทีจำตัวเลขง่ายๆนะ40 นาทีนะก็จะเสียค่าโดยสารสูงสุดคือ40 บาทแต่ถ้าเกิน40 นาทีไปค่าก็จะเป็น60 บาทอย่างนี้มันก็แฟร์นะถูกไหมฮะลักษณะอย่างนี้นะอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองรัฐบาลก็มีความคิดว่าจะทำให้มันใช้ตั๋วร่ว
1: ม
0: ตั๋วร่วมเนี่ยถือว่าสำคัญมากแปลว่าคุณจะเดินทางก็แล้วแต่คุณเปลี่ยนสมมติว่าไปที่อินเตอร์เชงตรงจุดที่มันต้องเปลี่ยนขบวนรถเนี่ยนะคุณก็ไปต่อได้เลยไม่ต้องไปซื้อตั๋วใหม่ถูกไหมครับทุกวันนี้ต้องซื้อตั๋วใหม่นะเพราะว่ามันคนละสายกันเป็นคนละระบบกันถูกไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปคุณจะต้องสามารถขึ้นต่อไปปั๊บปั๊บปั๊บไปไหนได้เลยถูกไหมฮะ
1: แล้วตั๋วร่วมนี่เขามีโปรแกรมว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่
0: ยังตอนนี้มันมีบางอันที่เขาจะเอาตั๋วนั้นมาเป็นตัวหลักตอนนี้รัฐบาลเอางี้ก่อนเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังทีละสเต็ปก่อนว่ารัฐบาลกำลังจะรวบรวมนี่ตอนนี้เดือนพฤษภานะฮะเดือนมิถุนาเขาจะเจรจากับผู้เดินผู้ได้สัมปทานในการเดินรถ
1: เพราะมีหลายเจ้าม
0: ี4 เจ้าตอนนี้จะใช้4 สายก่อนนะครับ4 สายมีสายไหนบ้างนะครับพี่ติ๋มลองไล่ดูนะฮะ1ก็คือสายสีเขียวสายสีเขียวที่วิ่งในเขตกรุงเทพนี่แหละนะฮะก็คือของกทมก็คือ BTS เก่าไงสีเขียวเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้มันต่อไปจนถึงนู่นแล้วอะต่อไปถึงไอ้บางนาต่อไปทางสมุทรปราการแล้วถูกไหมครับแล้วทางด้านนี้ฝั่งทนก็ต่อไปจนถึงไหนอะไอ้บางว่าอะไรไปทางนู้นแล้วนะครับถูกไหมไปยาวแล้วถูกไหมฮะและทางอะไรทางเหนือนี่ก็ไปถึงคูคตแล้วเลยลาดพร้าวเสร็จถ้าลาดพร้าวไปทางคูคตนู่นนะไปผ่านวัดพระศรีมหาธาตุอะไรออกทางนู้นไปแล้วถูกไหมครับนี่คือเส้นที่เยอะที่สุดอันนี้คือสัมปทานโดยบริษัท BTS ที่เขาได้ไปต้องเจรจาถูกไหมครับ
1: อ
0: ันนี้ระยะเวลาในการสัมปทานขนาดนี้มันบางจุดเนี่ยมันเหลืออีกประมาณ3 ปีเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายในการที่จะคุยนโยบายของรัฐก็คือว่าจะเอาสัมปทานของการเป็นเขาเรียกว่าไอ้เรื่องของความเป็นเจ้าของการกำหนดราคา

0: คงราคาทั้งหลายมาเป็นของรัฐเปลี่ยนสมัยนะเปลี่ยนสมัยนะครับธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าโดยทั่วไปเนี่ยทางรัฐเนี่ยนะครับเป็นผู้รอส่วนแบ่งจากค่าโดยสารใช่ไหมครับธรรมดาอย่างนี้นะแต่ครั้งนี้กลายเป็นว่ารัฐจะเป็นคนที่ว่าจ้างเขาเป็นคนเดินรถแล้วเขาก็สบายเขาไม่ต้องมานั่งรู้ว่าผู้โดยสารมากผู้โดยสารน้อยเพราะรัฐบาลจะเป็นคนรับผิดชอบคำว่ารัฐบาลที่ว่านี้ไม่ใช่เป็นหน่วยงานรัฐบาลก็คือใช้บริษัทรอฟมไงฮะ
1: เป็นตัวกลาง
0: เป็นตัวกลางก็คือเนี่ยก็คือเนี่ยระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพนี่แหละนะฮะอันนี้เป็นองค์การอิสระอยู่แล้วเนี่ยนะครับองค์การมหาชนอยู่แล้ว
1: ก็เหมือนกับเจ้าอื่นก็เหมือนกับซับคอนแทรค
0: ก็เป็นผู้เดินรถและเจ้าเดิมนี่แหละBTS ก็ยังได้เดินรถอยู่เหมือนเดิมแต่คุณไม่ต้องมามีภาระเรื่องค่าโดยสารว่าจะได้มากได้น้อยคุณได้เงินแน่ๆถูกไหมครับไอ้รถนี่คุณก็ได้ไปใช่ไหมครับบำรุงรักษาทั้งหลายคุณก็ทำแล้วคุณก็ได้เงินเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะเหมือนเป็นหลักประกันให้กับคนเหล่านี้ซึ่งเขาก็น่าจะเจรจาได
1: ้
0: เขาเชื่อว่าจะทำให้สามารถเจรจาได้ถูกไหมฮะถึงแม้ว่าเขาจะเคยทำมานานแล้วแต่ค่าตอบแทนเขาก็ไม่น่าจะน้อยลงถูกไหมเพราะว่ามันกำหนดก็เหมือนกับคุณอะไรอ่ะเหมือนคุณรับจ้างเดินรถอ่ะเหมือนผมไปให้คุณมาเป็นรถตู้ที่อะไรอ่ะขนคนคุณก็ไม่ต้องสนใจว่าคุณจะได้ผู้โดยสารเท่าไหร่ผมเป็นคนเก็บเงินไอ้คนที่ขึ้นรถตู้ใช่ไหมคุณก็ได้ค่ารถอะไรแต่ก็ครบถ้วนแล้วนี่ใช่ไหมฮะ
1: แล้วถ้าเขามีการเชื่อมโยงแบบนั้นที่ว่าเนี่ยก็จะมีผู้ใช้บริการเยอะขึ้น
0: เดี๋ยวผมยังไม่จบนะไอ้สายที่เขียวนี่เขาจะเอาอันดับแรก
1: อ
0: ันดับสองคือสายสีน้ำเงิน
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงินก็คือรถใต้ดินอะรถไฟใต้ดินนะครับก็คือ BEM อะตอนนี้ก็มีหลายมันเริ่มมีความยาวแล้วนะเพราะรถใต้ดินเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่ธรรมดาเมื่อก่อนจบแค่หัวลำโพงเมื่อก่อนเนี่ยนะแต่ตอนนี้มันต่อจากหัวลำโพงไปแล้วไงทะลุไปถึงอะไรอะวัดบางกรไปถึงสนามชัยอะไรจนทั้งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปถนนอิสรภาพไปฝั่งนู้นหมดแล้วใช่ไหมฮะซึ่งมันไกลแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นสายสีน้ำเงินนี่ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่จะต้องดึงกลับมาเหมือนกันแต่ปัญหาของสายสีน้ำเงินคือมีระยะเวลาสัมปทานที่เหลือเยอะเหตุผลก็เพราะว่ามันเพิ่งยื่นระยะเวลาออกไปเนื่องจากว่าทางฝั่งทนที่ใต้ดินเพิ่งทะลุไปเนี่ยนะครับยังเหลือเวลาอีกหลายปี แต่มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับถ้าเจรจากันรู้เรื่องก็คือเปลี่ยนใหม่ว่าให้ผู้ที่เป็นเจ้าของสัมปทานเนี่ยมาเป็นของทางรัฐแทน ถูกไหมครับนะเขาก็จะเรียกว่าเป็น PPP Gross Cost นะมันเป็นศัพท์เฉพาะส่วนของเดิมมันไปเป็นเขาเรียกว่า PPP Net Costnet cost คือหมายความว่าของเดิมนี่ไอ้คนเดินรถคนอะไรต่างๆนี่เป็นคนกำหนดค่าโดยส่งโดยสารหมดเลยแต่ครั้งนี้กลายเป็นรัฐเป็นผู้กำหนดค่าโดยสารต่างๆและก็จ้างพวกบริษัทพวกนี้เป็นคนเดินรถแทนแบบเดียวกันเลยถูกไหมฮะถึงแม้จะมีระยะเวลาเหลือสัมปทานอีกเยอะก็ไม่น่ามีปัญหาสายที่สามที่รัฐบาลจะมีนโยบายในการเอากลับเข้ามารวมนี่ก็คือสายสีชมพูนะครับสายสีชมพูไอ้ที่เราเรียกว่าสายนมเย็นเนี่ยนะเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มันราคามันคุมอยู่ที่20บาทนะครับรัฐบาลเรากลับมาก็มากำหนดราคาใหม่นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะซึ่งตัวนี้ก็ไม่น่าจะยากนะครับก็น่าจะคุยได้และอีกสายก็คือสายสีเหลืองที่เราเรียกว่าสายแก้ควยเนี่ยนะก็จะเอากลับมาอีกเช่นกันเป้าหมายของรัฐบาลก็คือว่าจะดึงทั้ง4สายเนี่ยเข้ามาเป็นระบบสัมปทานเดียวหมายถึงว่าคนที่เป็นเจ้าของในการถือสัมปทานเนี่ยก็คือเฉพาะให้รฟม.เป็นผู้ถือระบบนี้เขาเรียกว่า single ownership single ownership คือเจ้าเดียวถูกไหมมันไม่ต้องปวดหัวแล้วถูกไหมครับไม่งั้นทุกวันนี้มันปวดหัวกันก็คือมันคนละเจ้ากันนะแล้วยิ่งปล่อยสัมปทานตัดกันไปตัดกันมามันได้เรื่องใช่ไห
1: ม
0: และปัจจุบันนี้พระราชบัญญัติขนส่งทางรางนะครับพระราชบัญญัติขนส่งทางรางผ่านสภาผู้แทนราษฎ
1: รเรียบร้อยแล้ว
0: ผ่านวุฒิสภาแล้วต่อไปจะต้องมีกฎหมายลูกแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปรางรถไฟเนี่ยมันจะมีกรมขนส่งทางรางมาเป็นผู้ดูแลโดยตรงเป
1: ็
0: นเขาเรียกว่าเป็นกรมกลางแล้วแล้วรางมันก็เป็นของรัฐอยู่แล้วถูกไหมครับนะก็จะเป็นคนที่ดูแลเรื่องนี้ไปซึ่งตัวนี้มันก็จะดีแปลว่าต่อไปรางรถไฟเนี่ยก็จะสามารถทำประโยชน์ได้นะพอไปนี้ที่เป็นรางทั้งหลายนี่ไม่ใช่เพราะรางรถไฟฟ้าเท่านั้นนะรางรถไฟที่ไปต่างจังหวัดของการรถไฟประเทศไทยนี่ก็เป็นของกรมการรางนะกรมขนส่งรางทั้งหมดนะฮะอะไรที่เป็นรางเนี่ยเป็นกายไปต่อไปก็จะมีโอกาสที่จะทำประโยชน์อย่างอื่นได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันอาจจะขายอะไรอะทำบางคนอาจจะหารถหาอะไรมาวิ่ง

0: บนรางโดยไม่จำเป็นต้องเป็นของการรถไฟอย่างเดียวก็ได้ถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมจะได้เกิดผลประโยชน์ขึ้นมาเขาเรียกว่ากรมการรางซึ่งตอนนี้จะต้องออกกฎหมายลูกมากำหนดต่อไปอีกนะครับตัวที่สองออกเพิ่งออกพระราชบัญญัติมารองรับนี่เขาเรียกหลวงพระราชบัญญัติตั๋วร่วม
1: ที่เราคุยกันเหมือนกับ
0: จัดระบบไว้หมดเรียบร้อยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบมุมก็คือว่ากำหนดให้พวกเราเนี้ยต้องจับเข้ามาเชื่อมต่อกันแล้วพระราชบัญญัติตั๋วร่วมนี่ก็หมายความว่าต่อไปเนี่ยนะครับมันอาจจะมีคือคุณจะไปที่ไหนก็แล้วแต่คิดเงินเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น clearing house เป็นไอ้บริษัทที่มาทำหน้าที่เคลียร
1: ์
0: เก็บเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็จะจ่ายกลับไปอย่างที่คุณไปทั้งเส้นไหนถูกไหมฮะ มันก็จะจ่ายกลับไปที่ต้นทางนั้นถูกไหมครับ นี่ระบบตัวร่วมมันก็ทำได้ง่ายเลยถูกไหมฮะแล้วตัวร่วมเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะเขาเรียก contactless คือหมายความว่าคุณไม่ต้องซื้อตั๋วจริงนะว่าเป็นบัตรเติมเงินที่อยู่ในตัวคุณอะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะโทรศัพท์นี่แหละถูกไหมฮะต่อไปคุณถือโทรศัพท์มันก็มีแอปมีอะไรต่างๆอยู่แล้วถูกไหมครับพอคุณผ่านปั๊บก็จริงจริงจริงไม่ต้องแตะเลยถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันสะดวกกว่าเยอะถูกไหมแล้วเงินมันก็เป็นไม่ต้องมีเงินจริงทุกวันนี้บางทีเราไปรถไฟเนี่ยเวลาจะเดินทางบางทีต้องไปซื้อตั๋วที่ตรงห้องตั๋วถูกไหมครับจ่ายเงินหรือว่าต้องไปสแกนจ่ายอะไรต่างเนี่ยต่อไปมันจริงจริงจริงในบทเลยถูกไหมฮะพอเป็นคอนแทคเลสมันก็เร็ว
1: อัตโนมัติ
0: อัตโนมัติถูกไหมครับแล้วก็รวบรวมไอ้พวกอะไรกันทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนถูกไหมฮะแล้วก็ถ้าจะมีโปรโมชั่นอะไรพึ่งแนวโน้มมันต้องมีอยู่แล้วโปรโมชั่นนะครับยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับหรือวันไหนที่มันอาจจะเป็นไปได้นะครับพี่ติ๋มบางทีต่อไปเนี่ยมันมีบางวันที่เขาอาจจะให้ขึ้นรถไฟฟรีก็ได้สำหรับบางอย่างเช่นสมมติวันเด็กเนี่ยเขาจะจัด
1: วันพิเศษอะไรต่างๆ
0: วันพิเศษอะไรเงี้ยข้อกำหนดได้นี่ถูกไหมฮะลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่คุมนี่เป็นรัฐบาลนี่สบายเลยถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ4สายที่เขาจะลองรวบรวมและจะเริ่มเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี
1: ้
0: นะจะเจรจาแล้วข้อดีเดย์ว่าวันที่1มกราคม2570จะเป็นวันที่เป็นเขาเรียกอะไรรถไฟเนี่ยเหลือราคาอย่างที่บอกคือ40สูงสุดสำหรับคนที่เดินทางไม่เกิน40นาทีและถ้าเกิน40นาทีไปก็จะสูงสุดไม่เกิน60บาท อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าสู่ระบบตั๋วร่วมใช่ไหมเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมซึ่งตั๋วร่วมเนี่ยจะใช้เวลาสักนิดนึงคำว่าใช้เวลาชนิดก็จริงๆกฎหมายมันออกมาแล้วแต่เรื่องของการจัดระบบต่างๆเหล่านี้ถูกไหมฮะ
1: บริหารจัดการให้ดี
0: เพราะว่าถ้าเกิดคนลวงเข้ามาเสร็จปั๊บลองนึกดูสิระบบมันอยู่คนละที่คนละที่เลยไห
1: ม
0: ต้องจับมาลวงเข้าด้วยกันถูกไหมฮะ
1: ใช่แล้วมันก็จะต้องทำให้พวกเทคโนโลยี
0: ใช
1: ่ที่จะมาจัดการ
0: ใช่ใช่มันเชื่อมกันได้ทั้งหมดถูกไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งอันนี้ก็มันก็น่าจะต้องทำให้ได้ถูกไหมฮะ
1: ถ้ามันทำได้เสร็จทั้งหมดเนี่ยนะมันจะดีมากเลยจะเสน่ห์เพราะว่า
0: ใช่
1: นักท่องเที่ยวต่างชาติมานี่ก็จะว้าวมาก
0: ว้าวเลยถูกไหมฮะ
1: เพราะประเทศไทยเราเนี่ยมันมีที่ต้องไปเที่ยวเยอะแยะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยขนาดปัจจุบันนี้คนก็ยังชื่นชมนะแล้วถ้าหากว่ามีทางด้าน transportation เนี่ยเขาเรียกอะไรนะภาษาไทย
0: คมนาคมคมนาคม
1: ขนส่งสาธารณะคมนาคมที่มันสะดวกรวดเร็วเนี่ยนะมันจะดีมากแล้วก็จะมีคนใช้บริการเยอะมาก
0: แน่นอน
1: ถนนมันก็จะโล่งดี
0: พี่ติ๋มพูดถูกก็คือว่าพอมันเป็นเจ้าเดียวกันนะเป็นเจ้าเดียวกันเนี่ย
1: เชื่อมต่อกันหมดสบาย
0: นะทุกวันนี้มันมีอย่างนี้นะ
1: เราอยากจะทำแล้วอยากจะไป
0: ตัวเลขที่เห็นชัดขนาดนี้ที่คนที่ใช้บริการอยู่เนี่ยนะฮะในรถไฟเนี่ยอันดับหนึ่งพี่ติ๋มลองทายสิว่ารถคนที่ใช้รถไฟฟ้ามากที่สุดเนี่ยเป็นของสายไหน
1: เราไม่ถูก
0: สีเขียวของ BTS
1: อ๋ออันเก่าอ่ะอันเดิม
0: อันเดิมเลยแหละเพราะว่าคนมันต่อยอดไปเรื่อยๆไงถูกไหมฮะอันนี้ถือว่าเยอะสุดนะครับผมดูแล้วตัวเลขมีส่วนแบ่งเยอะสุดอันดับสองก็คือไอ้ MRT ก็คือรถไฟใต้ดินสีน้ำเงินอ่ะสายสีน้ำเงินนี่ก็เยอะรองลงไปนะครับ
1: MRT
0: อันดับสามคือ Airport Linkที่วิ่งไปทางสนามบินสุวรรณภูมิอ่ะ
1: ใช่
0: อันดับ4นี่เป็นรถไฟสายสีม่วงสายสีม่วงนะอันนี้ยังไม่ได้รวมใน4สายนี้นะแล้วต่อไปอันดับ5ก็เป็นรถไฟสายสีชมพูนะอันมันก็ไล่ไปตามลำดับนะ
1: ม
0: าจนกระทั่งมาถึงสีเหลืองเป็นอันดับต่อไปแล้วก็สายสีทองสีทองนี่ก็คือที่ไปไอคอนสยามที่ผมบอกอ่ะเป็นโมโนเรลนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคือต้องการจะบอกว่า ขนาดนี้มันแน่นมาก

0: อยู่ที่สายสีเขียวถ
1: ู
0: กไหมครับทีนี้พอมันเป็นระบบที่ต่อเนื่องกันปั๊บเนี่ยก็แปลว่าคนก็ไม่แคร์แล้วดิถูกไหมฮะ
1: มีทางเลือกเยอะแล้ว
0: มีทางเลือกแล้วคุณก็ดูเดี๋ยวคุณจะไปเส้นไหนถูกไหมฮะ
1: ใช
0: ่แต่นี่คือสเต็ปแรกซึ่งผมมองว่าแค่นี้ไม่พอเพราะว่าเราอยู่ในรถไฟสายหลายสายไงที่ผมบอกให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้เมื่อวานนี้ว่าเรายังมีรถไฟสายสีม่วงใช่ไหมที่เมื่อวานที่ไล่ไปต้องโอ้เยอะแยะเลยนะครับเรามีรถไฟสายสีม่วงเรามีรถไฟสายต่อไปมันจะมีสายสีเทาอะไรงี้อีกนะฮะเนี่ยเรายังไม่ได้มารวมพวกสายเหล่านี้อีกนะครับเช่นเอาตัวอย่างเช่นนะรถไฟสายสีส้มที่กำลังจะเปิดใหม่เนี่ยนะหรือว่ารถไฟสายสีเดี๋ยวนะรถไฟสายสีม่วงที่บอกแล้วนะรถไฟม่วงใต้นะครับอย่างนี้เป็นต้นอนาคตผมก็เชื่อว่าต้องเอามารวมถูกไหมฮะอนาคตก็คงต้องจับมารวมเพราะว่าระบบสัมปทานเนี่ยจะค่อยๆดึงกับพวกนี้มาพอรวมเสร็จปั๊บเป็นตัวร่วมแล้วต่อไปมี13สายเนี่ยสบายเลยถูกไหมครับ
1: สบายเลยพี่เองก็ไม่ต้องขับรถ
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วยิ่งรอสีส้มเนี่ย
0: เออแล้ว
1: จะได้เมื่อไหร่เนี่ยสีส้มเนี่ย
0: แล้วก็อะไรรู้ไหมพี่ติ๋มต่อไปเนี่ยเขาจะให้มันเชื่อมไม่ใช่เฉพาะรถไฟมันจะเชื่อมรถเมย์ด้วย มันจะเชื่อมเรือเมย์เรือทั้งหลายด้วยถูกไหมครับนี่มันจะต้องไปอย่างนี้
1: ใช่ถ้าคมนาคมสะดวกเนี่ยโห
0: แน่นอน
1: เรือมากมากเลย
0: แล้วถามว่ารถเมย์เนี่ยมันควรจะเชื่อมได้เลยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: มันก็คุมโดยระบบกลางอยู่แล้วถูกไหมครับนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ปั๊บเนี่ยก็แปลว่าตัวเดียวเนี่ยคุณปั๊บเนี่ยคุณก็ขึ้นอะไรพาหนะตรงไหนก็ได้ถูกไหมครับ มันก็สะดวกเลยนะฮะและต่อไปคืออะไรรู้ไหมครับต่อไปก็คือตะกี้ที่ผมบอกว่ามันกำหนดค่าโดยสารที่ว่า40บาทถึง60บาทใช่ไหมครับ ต่อไปมันจะเป็นลักษณะที่ว่า one day pass ไปวันเดียวเนี่ย
1: คุณไปที่ไหนก็ได้
0: ไปที่ไหนก็ได้แต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่จ่ายเงินนี่ฟิกไปอย่างนี้เลยถูกไหมครับ ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณซื้อบัตรประเภทค่าเดินทางเนี่ยสมมุติ80บาทผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะแล้ววันนี้คุณจะขึ้นรถไฟคุณจะลงเรือคุณจะอะไรคุณจ่าย80บาทเข้าใจไหมหลักการแบบนี้ซึ่งในต่างประเทศมันทำแล้วเขาเรียกวันเดย์พาสมันนี่เป็นเป้าหมายผมเชื่อว่าเป้าหมายที่รัฐบาลจะต้องทำต่อไปถูกไหมมันก็สะดวกสิต่อไปนี้คุณไม่ต้องไปเดือดร้อนใช
1: ่
0: ไหม
1: กรุงเทพก็จะน่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าไม่การใช้รถยนต์ก็จะน้อยลงแล้วก็มันก็ได้เปลี่ยนจากน้ำมันมาเป็นไฟฟ้ามาเป็นไอ้นี่มากขึ้นนะกรุงเทพก็จะน่าอยู่จะน่าท่องเที่ยวมากๆสะดวกสบาย
0: คืออย่างนี้พี่ติ๋มเรานึกถึงภาพนี้ไหมบางคนเนี่ยคิดเหมือนกันว่าสมมติพี่ติ๋มจากบ้านเนี่ยนะเราขึ้นรถไฟฟ้านะฮะสมมติว่ามี4คนแล้วเราทุบระพี่ติ๋มขึ้นจากที่สักที่หนึ่งนะ
1: ต้องจ่ายคนต่อคน
0: เออดีอย่างนี้กำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยนะใช่ไหมสี่คนเนี่ยสมมติว่าเดินทางไปตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วไปพร้อมกันได้สี่คนแล้วขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะมันต้องจ่ายทุกคนเองไหมฮะ
1: ใช่
0: สมมติว่า
1: คนละหกนั่งรถ
0: สมมติ60บาทสี่คนโดนเข้าไปเท่าไหร่60ยี่240บาทถูกไหมฮะแต่ถ้าพี่ติ๋มตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปใช่ไหมฮะมันอาจจะ200บาทสมมตินะแต่มันนั่งได้4คนเลยถูกป่ะคนก็บางคนก็ไปข้างน้ำถักเอ้ยถ้าเรามีคนสัก3คน4คนไม่ต้องขึ้นรถไฟฟ้านั่งแท็กซี่ดีกว่าถูกไหมครับ
1: แต่ว่าโอกาสที่มันจะมารวมตัวกันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เยอะ
0: มันไม่
1: ได
0: ้บ่อยมากอันนั้นเป็น family trip แต่ว่าเรียกว่าเป็นเพื่อนที่นัดไปด้วยกันเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นลักษณะ one day pass เนี่ยคนจะมีแรงจูงใจไม่ต้องไปนั่งแท็กซี่เลยถูกไหมฮะก็ถ้าวันนี้เรามีบัตรตั๋วที่เราซื้อว่าไปสายไหนก็ได้เนี่ยได้80บาทเนี่ยจะไปแคร์อะไรอ่ะถูกไหมฮะจะไปนั่งแท็กซี่มันเสียเงินมากทำไมอ่ะไปครับต่อไปหมดเลยด้วยรถไฟฟ้านี่แหละถูกไหมครับไปจนกระทั่งถึงที่ได้ถูกไหมฮะนั่นก็หมายความว่าระบบไอ้ขนส่งอะไรของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทั่วถึงไงพอมันทั่วถึงปั๊บมันก็สามารถจะเชื่อมต่อพวกสิ่งเหล่านี้ได้หมดถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในจังหวัดที่เป็นจังหวัดใกล้เคียง
1: ใช่ในคุณภูนสุขบอกตั้งตารอเลยค่ะให้เชื่อมต่อได้จริงๆนั้นอีกกี่ปีคะ
0: ในเป้าหมายอย่างนี้นะฮะเชื่อมต่อเนี่ยใน4สายที่ผมบอกกับท่านนี่คือตัวที่รับปากโดยกระทรวงคมนาคมนะโดยนั่นนะกำหนดเดือนมีเดย์วันที่1มกราคม2570เรามาจับตาด
1: ูก็ปีหน้านี่แหละเน
0: า
1: ะ
0: ก็ปีหน้านี่เขามี
1: เวลาไม่กี่เดือนนะจะว่าไป
0: ไม่กี่เดือนตอนนี้เขาเคลียร์ซึ่งผมเชื่อว่าทั้ง2บริษัทเนี่ยรอคุยเจรจากับรัฐบาลอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็ผลประโยชน์เขาก็ไม่เสียวินวิน
1: อ
0: ่ะถูกไหมเขาก็ได้รายได้อยู่แล้วแล้วเขาจะไปเหนื่อยกว่าเดิมทำไมล่ะถูกไหมฮะ
1: อีกสัก7เดือน
0: มันมีอยู่บางช่วงเนี่ยพี่ติ๋มน่าจะ

0: ทำได้ตอนนั้นบริษัท BTX บอกประกอบการมันแย่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายอยู่ถูกไหมครับแล้วค่าโดยสารก็ขึ้นไม่ได้เลยต่างไม่ได้ถูกไหมเนี่ยนะเขาบอกเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นพอเป็นระบบแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็อยู่ได้สิเพราะถูกเขาจ้างให้มาออกมาเดินรถถูกไหมฮะเขาก็ได้ผลตอบแทนแล้วยังมีซ่อมบำรุงมีอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือมันเป็นโอกาสนะฮะเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเชื่อมอาจจะเชื่อมต่อไปถึงระบบรถไฟในต่างจังหวัดด้วย
1: ถ้าสักเซสในกรุงเทพนี่มันก็ขยายไปได้
0: ถูกไหมเพราะว่าตอนนี้มันมีรถไฟที่บางคนนั่งจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพนะฮะมันก็สามารถจับใช้ไอ้ระบบรถไอ้ระบบตั๋วใบเดียวเนี่ยขึ้นรถไฟก็ได้ถูกไหมครับ
1: มาถึงกรุงเทพแล้วก็ต่อเลย
0: แล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยมันถูกออกแบบปฏิบัติแล้ว
1: ใช่ใหญ่โต
0: ใหญ่โตแล้วก็แปลว่ารถไฟธรรมดาก็ผ่านที่นั่นถูกไหมครับ
1: ศูนย์กลาง
0: เป็นศูนย์กลางแล้วก็รถไฟฟ้าก็ผ่านที่นั่นรถเมย์ก็ไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเตรียมพร้อมหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีไอ้วันเดย์พาสหรือว่ามีไอ้ตั๋วร่วมนี่นะสบายเลยถูกไหมครับ
1: ใช่
0: มันจัดการได้หมดถูกไหมนี่คือความทันสมัยแล้วก็ตัวสถิติการใช้พวกนี้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความชัดเจนแล้วต่อไปคุณจะมีโปรโมชั่นอะไรจะให้โอกาสสำหรับผู้สูงอายุมันก็กำหนดได้หมดเลยถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: นะฮะจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าจะรณรงค์ให้คนมาใช้ทางรถไฟอะไรต่างนี้เป็นต้นนี้มันก็โอ้โหอันนี้คือสิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าว่ากันไปแล้วนี่เขาบอกอย่างนี้นะฮะไอ้การที่จะทำระบบสัมปทานรวมแบบนี้ที่เป็นเขาเรียกว่า single ownership เนี่ยนะแล้วก็มาร่วมอะไรอ่ะประมูลเอาไว้พวกทรัพย์สินเท่าไหร่นี้มารวมเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับมูลค่าทรัพย์สินในการจัดการทำครั้งนี้จะมีอยู่ประมาณ 1.4 แสนล้านแต่ไม่ได้เป็นต้องใช้งบประมาณในการจ่ายเขาประเมินเท่านั้นเองประเมินเอาระบบสัมปทานให้มาอยู่ภายใต้รฟมนะครับรฟมนะฮะเสร็จแล้วก็จ้างบริษัทเหล่านี้เป็นผู้เดินรถเหมือนตามปกติน
1: ี่คือหมายถึงว่า1ล้าน4แสนล้าน
0: ใช่ครับ 1.4 แสนล้านล้าน 1.4 แสนล้านล้านซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะฮะแต่มันคือทรัพย์สมบัติที่เราจะได้มาสามารถจัดการควบคุมได้ถูกไหมครับแล้วผมเห็นด้วยอย่างยิ่งในแง่ที่ว่าเราจัดระบบนี้มิฉะนั้นแต่ละสายที่เปิดขึ้นมาแล้วมันไปกันคนละเรื่องคนละทิศคนละทางหมดเลยถูกไหมครับ
1: นี่คุณสุดสวัสดิ์บอกว่าขออนุญาตบนสายซิตี้ไลน์สุวรรณภูม
0: ิเนี่ย
1: ที่การรถไฟดูแลหน่อยนะคะคือไม่เคยล้างเลยอ่ะคือกระจกมันขุ่นมัวมากดูวิวข้างนอกนี่เห็นแต่คราบฝุ่นหวังว่าคงมีเจ้าหน้าที่ใครฟังอยู่ก็นะคะเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
0: เรลิงที่ไปสุวรรณภูมิ
1: สุวรรณภูม
0: ิอันนี้ก็คนใช้เยอะได้นะวันนี้นะครับมีอะไรนะอมยิ้มก่อนนอนหน่อยนะครับนี่เขาเขียนบอกว่าวันก่อนนี้เขาไปทานข้าวกับรุ่นน้องอายุ28ปีเองแต่เป็น CEO ฮะเป็น CEO ของบริษัทเลยนะเงินเดือนก็ประมาณ 200,000 นะฮะก็บอกก็เลยแลกเปลี่ยนกันแล้วถามน้องก็ว่าทำยังไงถึงได้มาที่จุดนี้ได้มาถึงได้เป็น CEO เงินเดือนต้อง 200,000 นะน้องข้ออธิบายว่านี่คือสิ่งที่จะต้องทำมันถึงจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะ
1: คืออะไร
0: คือ1ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสม
1: ออ
0: ันนี้ดีมาก2ต้องออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาที3ต้องนั่งสมาธิเป็นประจำทุกวัน4ต้องไม่ใส่ใจกับเสื้อผ้าที่ใส่ไปทำงานจนเกินไป5ต้องกินอยู่อย่างพอเพียงและข้อ6ที่สำคัญมากคือต้องมีพ่อเป็นเจ้าของบริษัท อันนี้ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุด ถึงได้เงินเดือนเดือนละ 200,000 ได้นะ อ้าวเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หน้าเรามีแขกรับเชิญเป็นใครนะครับ
1: ค่ะวันเสาร์นี้ก็จะมีผู้ที่จบอักษรศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นนักอักษรศาสตร์ที่พันตัวเองไปเป็นนักการทูตและมีความเชี่ยวชาญงานด้านต่างประเทศ
0: ครับ
1: นั่นก็คือคุณวิชาวัฒน์อิสระภักดี
0: วันนี้เก่งมากนะจริงๆตอนนี้ก็ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
1: อยู่
0: แล้วก็ที่สำคัญคือมีความรอบรู้แล้วจบอักษรศาสตร์นะแต่มีความรู้ทางด้านการทูตดีมากเลยนะครับนี่น่าสนใจอีกคนหนึ่งวันอาทิตย์เป็นใครนะครับ
1: วันอาทิตย์นะคะจะเป็นเรียกว่าที่หนึ่งของประเทศไทยสู่ผู้นำโบรกเกอร์อันดับหนึ่งของไทย
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: โดยพื้นฐานจริงๆเนี่ยเป็นวิศวกรนะจบวิศวกรจบวิศวะ
1: เอ็นก็มีความเชื่อมั่นในความรักและความสามัคคี
0: คื คนเป็นเขาเรียกว่า

0: เป็นมือบริหารนะแล้วเก่งแล้วก็เป็นที่หนึ่งประเทศไทยนะนี่ตอนที่เข้าวิศวะของวิศวะจุฬาเนี่ยนะ
1: ที่หนึ่งไปหมดนะ
0: เก่งไปหมดแล้วก็อยู่โบรกเกอร์ก็โบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้วย
1: ใช่
0: เป็นชีวิตน่าสนใจมากก็คือ
1: คุณมนตรีสีโอ้สอนไพศาล
0: คุณมนตรีสอนไพศาล นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเผยเคล็ดลับให้ท่านฟังไม่ทราบมีใครได้เคยฟังคลิปผมเยอะแยะที่ถูกแชร์กันมันจะมีคนหนึ่งที่หัวเราเสียงก้าก้าก้าก้าแล้วท่านจะผมจะมาเปิดเผยตัวตนว่าเขาเป็นใครที่อยู่ในคลิปผมเนี่ยนะฮะ
1: จะมาส
0: ั
1: ปดาห์หน้าใช่ไหม
0: ครับผมจะมาเล่าให้ท่านฟังนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความทุกความคิดความเห็นการทักทายเข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจัปาลาท่านผู้ฟังไปก่อนเราพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
1: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Good Morning ASEAN
7: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำวีคเอนด์หรือวีคเอนด์ Good Morning ASEAN นะประจำสุดสัปดาห์วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะมิถุพฤษภาคมนะ
8: ใช่ครับ
7: วันที่เท่าไหร่วันที่
8: 10นะ
7: เป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนนี้นะพฤษภาคมเร็วจริง
8: ๆต้นเดือนอยู่เลย
7: ค่ะอาจารย์ค่ะคุณวิรัตแล้วก็คุณฟังทีนี้ก็เช่นเคยนะคะก็ดิฉันวิลาวันวรรุษก็กล่าวคำทักทายคุณฟังสวัสดีนะคะพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงษ์ค่ะ
8: อรุณสวัสดิ์อาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับ
7: ทีนี้ข่าวคราวต่างๆมีเยอะเลยเนาะแล้วก็มีข่าวที่คุณเมื่อกี้คุณภูเบศนะรายการข่าวนั้นหนึ่งก็เพิ่งรายงานมานะข่าวที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยกับการที่ฟีฟ่าเนาะวง
8: คลับคนรอคอยเลยนะ
7: เออรอคอยเลย4ปีจะมีครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีการเนี่ยเขาเลือกเลยนะโอ้โหเรียกว่าในช่วงที่เขาพิธีเปิดเนี่ย

0: ถือว่าดาราที่ได้รับการคัดเลือกนี่ต้องสุดยอดจริงๆเลยแล้วก็ลิซ่าของเราแบ็คพิงเนี่ยนะลิซ่ามโนมานเนี่ยก็ได้รับเชิญเลยเนี่ยฟีฟ่าเขาฟีฟ่าก็คือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติของโลกเนี่ยนะคะฟีฟ่า officially announced Lisa as headliner for World Cup 2026
1: ครับ
0: opening ceremony
1: โอ้โหมีเปิดด้วยนะครับ
0: เปิดนะเมื่อกี้คุณภูเบศรายงานไปแล้วที่เนี่ยเพิ่มเติมอย่างนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการแข่งขัน World Cup ในครั้งนี้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเดือนหน้านี้นะไปจนกระทั่งถึง19กรกฎาคมเนี่ยนะก็มีเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยใน3ประเทศด้วยกันนะก็คือสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าเป็นครั้งแรกอย่างที่บอกนะที่ World Cup เนี่ยจัดการแข่งขันใน3ประเทศเนี่ยนะแล้วก็มีเมืองทั้งหมด16เมืองด้วยกันเนี่ยนะที่รวมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือ11 in the US นะก็จะมีเมือง11เมืองในสหรัฐหมุนเวียนกันเป็นอะไรก็เป็นสนามในการแข่งขัน11นะคะ11เมืองในสหรัฐแน่นอนพิธีเปิดอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมืองใหญ่ของเขาเลยในรัฐแคลิฟอร์เนีย3 in Mexico นะ3เมืองในเม็กซิโก and 2 in Canada นะ2เมืองในแคนาดาเนี่ยนะคะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยคุณฟังค่ะที่ the tournament will be the first FIFA World Cup to be hosted by the three nations and the first to include 48 teams an expansion for 32 ก็จะเป็นครั้งแรกในการเพิ่มทีมแข่งขันเนี่ยจากทุกครั้งที่เขาจะคัดเลือกมาเนี่ยนะจากทั่วโลกเลยใช่ไหมที่เป็น32ทีมเข้าไปในแข่งขันในโบคัพเนี่ยนะแต่ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาขยายทีมที่คัดเลือกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเพิ่มจาก32เป็น48ทีมด้วยกันนี่แหละค่ะก็เอามาฝากคุณฟังนะคะว่าเดือนหน้านี่แหละประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเรานี่ก็นะดูบอลโลกกันเยอะเลยนะ
1: เออ
0: แล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อดตลับขับตะนอนกันแหละเพราะว่าซีกโลกนู้นกับทางเรานี่มันห่างกันประมาณอย่างน้อยๆก็12ชั่วโมงนะ
1: ค
0: ุณวีรัตน์นี่ตั้งแต่รอคอยใช่ไหมเวิร์กคัพดิฉัน
1: เองก็รอคอยเหมือนกัน
0: ดิฉันก็ดู
1: มากครับอาจารย์
0: ใช่ค่ะนี่มาอีกแล้ว4ปีเท่านั้นเองนะ
1: เรียกว่าไวมากเลยครับ
0: แล้วทีนี้มึงจะมามองอย่างนี้คุณฟังถ้ามันมีความสำคัญมากเลยก็เนื่องจากจะเห็นชัดเลยมันก็เดี๋ยวมันว่าสำคัญยังไงก็สำหรับประเทศที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยนะเขาให้ความสำคัญมากอย่างเม็กซิโกเนี่ยเขาเตรียมปิดภาคเรียนเร็วขึ้นกว่า1เดือนนะคุณ
1: โอ้โห
0: เม็กซิโกเพื่อที่จะก่อนจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกเนี่ยนะคะก็มีข่าวออกมาแล้วจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกเนี่ยนะคะบอกว่าตัดสินใจแล้วล่ะที่จะยุติการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่5มิถุนายนนะก็เร็วขึ้น1เดือนสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือคลื่นความร้อนกำลังส่งผลกระทบต่อหลายรัฐแล้วก็รวมถึงการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยนะคะยังไงก็ตามเวลาที่ปิดการเรียนเร็วขึ้นใช่ไหมก็จะเลื่อนเนี่ยนะวันเปิดภาคเรียนใหม่ให้เร็วขึ้นนะต้องชดเชยกันเลื่อนขึ้นมาให้เร็วขึ้นเวลาเปิดภาคเรียนเนี่ยนะคะแล้วก็ทางวันที่11มิถุนายนเขาบอกเม็กซิโกจะลงสนามแข่งพบกับแอฟริกาใต้ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะว่าเขาให้ความสำคัญถึงขั้นต้องปิดภาคเรียนเร็วขึ้น1เดือนเนี่ยนะแต่เรื่องนี้ก็ทำให้มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าเร็วไปหรือเปล่าที่ตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็อาจจะกระทบต่อการวางแผนชีวิตครอบครัวรวมถึงการทำงานของแรงงานจำนวนมากด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีเหมือนกันฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยของทางรัฐบาลเนี่ยนะออกมาประกาศเลยบอกว่าจะไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ว่านี้และก็จะเปิดเรียนต่อไปจนถึงวันที่30มิถุนายนตามกำหนดเดิมก็มีเสียงคัดค้านมาแบบนี้นะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องของ World Cup นะ
1: ครับรู้สึกว่าเราตอนจากเอเชียนเกมส์เมื่อปีที่แล้วเลย
0: เป็นไงเป็นไง
1: ก็โอ้ผมจำได้ของผมก็มีหยุดเรียน
0: มีหยุดเรียนใช่ไหม
1: เพราะมันกระทบต่อเรื่องของการ
0: เดินทาง
1: ด้วยครับสนามหลายสนามมันต้องใช้แล้วบางทีมันใช้ทั้งเมืองเลยครับ

0: ผมอันนี้เข้าใจได้มันเป็นเรื่องการบริหารจัดการแต่ถ้าลอจิสติกส์
1: ก็เอาเรื่องตัวกลับมาฝากกัน
0: ใช่ครับมาสู่เรื่องอุณหภูมิโลกกันบ้างนะครับหลังจากที่เงียบๆหายกันไปสักพักนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์รัสเซียยูเครนกันนะครับเรื่องของความตึงเครียดของสองฝ่ายก็ยังคงมีอยู่นะครับก็เป็นข่าวสืบเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้หยิบยกจาก BBC ครับพาดหัวข่าวบอกว่าปูตินดีนาวส์ NATO at scale back victory day parade นะครับก็เป็นการจัดขบวนพาเหรดนะครับที่กรุงมอสโกนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ครบรอบ80ปีที่สุดสงครามโลกครั้งที่2นะครับ
1: ชนะเหนือนาซีด้วย
0: ใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลอง2วาระด้วยกันนะครับก็วาระแรกก็คือวาระที่เป็นชัยชนะของกลุ่มสัมพันธมิตรนะครับเหนือนาซีเยอรมนีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงถึงศักยภาพทางการทหารด้วยครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับก็คือการสวนสนามปีนี้ก็เป็นแค่การสวนสนามที่มีเพียงผู้นำทหารที่เรียกว่าลดสเกล
1: นะครับแล้วก็เดินกระบวนการเดินไม่มี
0: เดินไปแล้วก็ไม่มีการแสดงยุทธภพต่างๆรวมถึงขีปนาวุธด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าทางวอสโคเนี่ยมีความเกรงกลัวว่าจะมีการโจมตีจากฝ่ายของยูเครนนี่เองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้มีการต่อการคุยกับสองผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้นำของยูเครนแล้วก็ผู้นำของรัสเซียเพื่อที่จะตกลงกันว่าจะให้มีการหยุดยิงเป็นเวลา3วันนะครับในช่วงเวลาที่จะมีการรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2นี่เองนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าอาจจะมีการต่อเนื่องออกไปอีกนะครับก็จะยืดช่วงระยะเวลาที่จะมีการหยุดยิงออกไปนะครับก็มีการมองไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่จริงๆแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังมีข่าวอีกเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวเพิ่มเติมจากเดลิซังโมงนะครับว่าภายใต้ช่วงเวลาที่มีการหยุดยิงเนี่ยมันก็ยังมีเสียงไซเรนแล้วก็มีเสียงของตัวโดรนของฝั่งรัสเซียที่บินเข้าไปที่ยูเครนแล้วก็ในทางกลับกันก็มีการกล่าวพาดพิงจากฝ่ายรัสเซียเหมือนกันที่บอกว่ายูเครนก็ได้มีการโจมตีรัสเซียเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงนึงที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีการเรียกว่าลดราวาศอกในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีการเจรจาส่งผู้แทนของตัวเองเนี่ยไปเจรจากันที่สหรัฐอเมริกาก็คาดกันว่าน่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวถือว่าเป็นข่าวอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับความตึงเครียดของรัสเซียยูเครนนะครับในขณะที่เรียกว่าตอนนี้สายตาทั่วโลกเนี่ยจับจ้องไปที่ตะวันออกกลางที่ยังคุกรุ่นกันอยู่นะครับแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้นะครับ
1: ค่ะก็เขาประกาศหยุดยิงกันในระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นเวลา3วันนะในช่วงพิธีนี
0: ้
1: นะคะในสงครามโลกครั้งที่2ในยูเครนตอนนั้นก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่เลย
0: ใช่ใช่ครับก็คือกระโดดเข้ามาช่วยแล้วก็มีการตกลงกันระหว่างทางผู้นำของโซเวียตกับวินสตันเชอร์ชิลด้วยครับผมว่าจะมีการแบ่งสรรปันส่วนอะไรกันยังไงหลังสงครามโลกแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำให้ทางสัมพันธมิตรเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียอีกทีนึงที่บีบมาเป็นแซนด์วิชเลยตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่รวดเร็วมาก
1: ใช่ค่ะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยที่ว่าสหภาพโซเวียตตอนนั้นชื่อสหภาพโซเวียตนะเดี๋ยวนี้ก็เป็นรัสเซียไปแล้วเนี่ยนะคะมีคนเสียชีวิตคือชาวรัสเซียเนี่ยคือชาวโซเวียตมากถึง27ล้านคนเลยนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ขบวนพาเหรดเมื่อวานอย่างที่เมื่อกี้คุณวิรัตเล่าไปแล้วนะครบรอบ81ปีนะที่มีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยนอร์ทเกาหลีนะนอร์ทเกาหลีลีดเดอร์คิม calls ties with Russia top priority in victory day message to Putin นะก็ในวันชัยชนะเนี่ยนะที่เขามีการเฉลิมฉลองกันท่านผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนก็ได้มีการยกหูโทรศัพท์คุยกับท่านวลาดิเมียร์ปูตินนะผู้นำของรัสเซียนะแสดงความยินดีต่อการที่รัสเซียเนี่ยนะได้เฉลิมฉลองในวาระที่เด็ดศึกเนี่ยนะมีชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะคะคุณฟังทราบอยู่แล้วถูกไหมคะว่าในช่วงที่แต่ตอนนี้ก็ยังสงครามก็ยังดำเนินการอยู่เนี่ยนะย่างเข้าปีที่5แล้วระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแล้วก็ทางเกาหลีเหนือเนี่ยมีการส่งทหารเนี่ยถึง 14,000 รายนะเข้าร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับกองกำลังของรัสเซียเนี่ยนะคะในแคว้นเคิร์สท่ามกลางสงครามในยูเครนเนี่ยนะยังไงก็ตาม

0: ามค่ะคุณฟังค่ะเจ้าหน้าที่จากเกาหลีใต้แล้วก็ยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกนะบอกอย่างนี้ว่ากองกำลังเกาหลีเหนือเนี่ยสูญเสียอย่างหนักเลยอ่ะโดยมีฐานเสียชีวิตมากกว่า 6,000 นายอันนี้ก็เป็นคำกล่าวจากทั้งเกาหลีใต้กับยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกเนี่ยนะคะทีนี้ทางผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยก็ตอกย้ำค่ะว่าจุดยืนของเปียงยางเปียงก็คือเกาหลีเหนือเนี่ยนะให้ความสำคัญสูงสุดกับความร่วมมือกับรัสเซียพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้สนธิสัญญาระหว่าง2ประเทศเนี่ยนะคะโดยเนื่องจากว่าทั้ง2ประเทศมีการลงนามในสนธิสัญญาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านเลยนะเมื่อปี2024ระหว่างการยืนกรุงปิงยางของปูตินนะโดยข้อตกลงที่ว่านี้มีเงื่อนไขด้านการป้องกันร่วมกันรวมอยู่ด้วยค่ะ
1: ก็เดี๋ยวมาต่อเรื่องของฮอร์มูสนิดนึงนะครับก็มีข่าวอัปเดตนะครับผมก็ในข่าวของ The New York Times นะครับก็พาดหัวข่าวบอกว่า Strait of Hormuz remains effectively blocked นะครับ after naval skirmishes นะครับก็มีการค้นพบจากทางกองเรือของสหรัฐนะครับว่ามีเรือที่พยายามที่จะเข้าไปเทียบท่าทางท่าเรือของอิหร่านนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการผ่านไปมาระหว่างเรือต่างๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยเพราะว่ามันก็จะมีพวกคนที่มีไลเซนส์หรือว่าใบอนุญาตในการเดินเรือเนี่ยนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการต่อกันใช่ไหมครับแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยยังถูกล็อกอยู่บริเวณต่างๆยังไม่สามารถที่จะต่อใบอนุญาตตัวเองได้ก็ต้องมีการเรียกว่าพูดคุยกันในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การที่เรียกว่า International Maritime Organization นะครับหรือว่าองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการเดินเรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็มีข่าวอันนึงครับที่นอกเหนือจากสภาวะปัจจุบันที่ยังคงปิดอยู่นะครับสำหรับช่องแคบฮอร์มูซก็จะมีข่าวของ BBC ครับที่หยิบยกมานะครับก็จะพาดหัวข่าวบอกว่าอิหร่าน accuse US of reckless military adventure นะครับผมก็พูดถึงเรื่องของถ้อยคำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกานะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพยายามทางด้านการทหารนะครับที่บอกว่าอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความพยายามที่เรียกว่ายังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าทางอิหร่านเองเนี่ยก็มีการโพสต์ไปทางสื่อโซเชียลที่เรียกว่า X นะครับหรือว่า Twitter เก่าเนี่ยว่า Never bow to pressure นะครับก็คือเราจะไม่ก้มหัวลงเกี่ยวกับเมื่อมีแรงกดดันมาเนี่ยนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังคงมีอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าทั้ง2ฝ่ายก็ยังพยายามเจรจากันแล้วก็อิหร่านเนี่ยมีแนวโน้มที่จะรับเรื่องของข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับผมครับในจุดนี้เองก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าข่าวเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะคะ
0: ครับนะแล้วก็ปิดล้อมตอนนี้สหรัฐปิดล้อมอยู่ก็ยังปิดล้อมอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ตามเลี้ยงก็ขอเพิ่มเติมข้อมูลเนี่ยนะคะจากการวิเคราะห์ของสื่ออันนี้เขาบอก The Middle East Eye ตัวนี้ Eye คือสายตาที่มองเนี่ย ก็มีการออกมารายงานเนี่ยนะคะบอกว่าจากการที่สหรัฐเนี่ยกดดันอิหร่านนะรวมถึงเรื่องของแซงชั่นมาตรการคว่ำบาตรเนี่ยนะเรื่องของการไล่ให้หลายๆประเทศอย่าไปซื้อน้ำมันจากอิหร่านอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยนะแล้วก็มีการปิดล้อมด้วยเนี่ยนะคะก็มีรายงานมาจากทาง อย่างที่บอก Middle East Eyeเนี่ยนะโดยอ้างคำกล่าวของหรือข้อมูลจาก CIA นี่ก็คือองค์กรข่าวกองการของข่าวกองกลางเขาเรียกสำนักข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่บอกมาประเมินว่าอิหร่านเนี่ยสามารถจะรับมือกับการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐได้อีกประมาณ 3-4 เดือนนะก่อนจะเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงแล้วก็ทางอิหร่านเนี่ยก็มีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธวิถีโค้งอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะแม้ว่าจะถูกสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยโจมตีทางอากาศต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วโดยทาง CIAได้แจ้งต่อรัฐบาลทรัมป์แล้วด้วยเนี่ยนะคะเมื่อสัปดาห์นี้แล้วก็วอชิงตันโพสต์เองก็ได้อ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งระบุว่าอิหร่านเนี่ยยังคงมีแท่นยิงขีปนาวุธเคลื่อนที่เหลืออยู่ 75% ของระดับก่อนสงครามด้วยแล้วก็ยังมีคลังขีปนาวุธเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 70% ของระดับก่อนสงครามเนี่ยนะแล้วก็อิหร่านยังสามารถกลับมาเปิดใช้งานคลังเก็บขีปนาวุธใต้ดินได้อีกครั้งนึงนะซึ่งเป็นข้อมูลอันนี้ที่เกิดออกมาล่าสุดเลยจากทางข่าวกองกลางของสห

0: เนี่ยนะคะอย่างที่บอกดูแล้วนี่สงสัยว่าสงครามนี่ก็จะยืดเยื้อไปนะคุณวิรัตว่าไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้คงคืออิหร่านเขาคงไม่ยอมอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ยืดอยู่อย่าง
1: นี้ขนาดที่เขาบอกว่าอิหร่านอยู่ในภาวะหลังชนฝา
0: หลังชนฝาแล้วด้วยแล้วก็ตอนนี้ทางสหรัฐเมื่อวานดิฉันดู CNN โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐออกมาพูดนะบอกว่าตอนนี้สหรัฐก็รอคำตอบจากอิหร่านอยู่นะภายในวันนี้นะอิหร่านก็อาจจะเนี่ยเนื่องจากว่าถูกกดดันอย่างหนักที่หลังชนฝาที่คุณว่าแล้วเนี่ยนะเราก็ดูซะว่าจะมีความคืบหน้าจากเรื่องนี้จากทางการอิหร่านยังไงด้วย
1: ใช่ใช่ครับเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายก็มองกันถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆก็เหมือนทางอิหร่านเขาปิดท้ายซอยอยู่แต่สหรัฐเขาปิดปากซอยอยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องอะไรที่ลำบากสำหรับคนต่างไปมาใช่ใช่
0: มันก็ทำให้ประเทศอื่นๆเขาเดือดร้อนไปด้วยเนาะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คาบสมุทรเกาหลีข่าวหนึ่งของ Channel News Asia ครับผมที่พาดูเขาบอกว่า North Korea to deploy new artillery along border with Laos นะครับก็เป็นการเพิ่มเรื่องของศักยภาพทางการทหารมีทั้งรถถังนะครับแล้วก็มีทั้งปืนใหญ่ด้วยนะครับก็ปืนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปืนใหญ่โฮวิเซอร์นะครับแล้วก็รถถังเนี่ยเป็นรถถัง New Type เขาบอกว่ามีปืนใหญ่ติดตั้งที่มีวิถียิงค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทำให้ทางเมืองหลวงกรุงโซลเนี่ยนะครับก็อยู่ในระยะที่เป็นเป้าหมายที่สามารถยิงถึงด้วยนะครับก็ทำให้เกิดความตึงเครียดกันระหว่าง2ฝ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มเรื่องของกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์ในบริเวณชายแดนนอกจากนี้เนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีการตัดเรื่องของช่องทางการเชื่อมต่อระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับมีทั้งการระเบิดเรื่องของถนนหนทางที่เคยสร้างเชื่อมต่อกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเริ่มจับตามองกันก็มีข่าวเรื่องนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่นะครับก็เป็นระยะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการจับตามองเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีข่าวตอบโต้ออกมาแต่อย่างใดนะครับก็มีแต่ข่าวเรื่องของทางประธานาธิบดีของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับที่เข้าไปดูยุทโธปกรณ์พร้อมๆกับทางผู้นำทหารหลายท่านเนี่ยเขาก็จะมีรถถังเนี่ยคันใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับพร้อมทั้งปืนใหญ่ที่มีวิถีไกลด้วยนะครับที่สามารถเข้าไปถึงเมืองสำคัญของทางเกาหลีใต้ได้นะครับซึ่งก็รวมถึงกรุงโซด้วยเช่นเดียวกันก็อันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆของ Channel News Asia ครับ
0: กลับมานิดนึงในเรื่องของผลกระทบจากการที่สหรัฐก็ดีหรือว่าอิหร่านเนี่ยนะที่ปิดช่องแคบของฮอร์มุซเนี่ยตอนนี้ญี่ปุ่นกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาเลยตั้งคณะทำงานด้านน้ำมันรับมือกับวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางด้วยเนี่ยนะคะโดยทั้งสองประเทศเนี่ยเตรียมแล้วที่จะตั้งคณะทำงานร่วมด้านพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็หารือประเด็นด้านพลังงานรวมถึงการรักษาเสถียรภาพของการจัดหาน้ำมันดิบท่ามกลางความตึงเครียดเนี่ยที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะการตัดสินใจเช่นว่านี้ก็เกิดขึ้นระหว่างการประชุมทางออนไลน์นะของนายเรียวเซอากาซาวะเนี่ยซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นกับเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซาลมานอัลซาอูดซึ่งก็อันนี้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะแล้วก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียด้วยคณะทำงานชุดนี้เนี่ยนะคาดว่าจะเริ่มหารืออย่างเป็นทางการในช่วงต้นสัปดาห์นี้แหละก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางด้านพลังงานระหว่างสองประเทศหลังวิกฤตในวิกฤตการในตอนออกกลางเนี่ยก็ส่งผลต่อความกังวลด้านพลังงานไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะทีนี้ก่อนหน้านั้นวันเดียวกันค่ะในอากาศวะก็ได้เข้าร่วมหารือเศรษฐกิจระดับสูงกับสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมเนี่ยนะโดยคณะผู้แทนญี่ปุ่นก็ยังมีนายอิวาโอโอริอิเนี่ยโอริอิแล้วกันรัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงต่างประเทศก็เข้าร่วมด้วยนะฮะสหภาพยุโรปก็มีนายสเตฟานเชรูเน่ซึ่งเป็นรองประธานบริหารคณะกรรมการยุโรปด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมการหารือด้วยที่ประชุมก็ทบทวนสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ออกแถลงการร่วมย้ำความสำคัญของตลาดพลังงานที่มีเสถียรภาพแล้วก็โปร่งใสสูงด้วยแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็คือทาง EU กับญี่ปุ่นก็เห็นด้วยถึงความจำเป็นในการปกป้องห่วงโซ่อุปทานรวมถึงความปลอดภัยของการเดินเรือนะเส้นทางขนส่งทางทะเลแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะเขาตามข่าวบอกว่าญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็ยังแสดงความกังวลต่อการบีบบังคับทางเศรษฐ

0: ติแล้วก็มาตรการควบคุมการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมอันนี้คงไม่ได้พูดถึงใครนะแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นมิตรสหรัฐเนี่ยต้องยืนยันแผนขยายความร่วมมือด้านแร่ธาตุสำคัญไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะเอาแล้วก็ทางด้านกลาโหมด้านอวกาศแล้วก็พลังงานสะอาดด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยของญี่ปุ่นในอากาศสวะเนี่ยยังเข้าร่วมการประชุมออนไลน์เรื่องแร่ธาตุแร่ธาตุนี่มันสำคัญนะในเวทีการประชุมกับกลุ่มประเทศชั้นนำอุตสาหกรรมนะหรือกลุ่ม G7 เนี่ยนะซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกของสมาชิก G7 นะ G7 อย่างที่เราทราบกันอยู่มีอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นสหรัฐก็ร่วมกับสหภาพยุโรปแล้วก็อย่างที่บอกก็ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกใน G7 นี้ด้วยเนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นนะว่าเขาให้ความสำคัญเนาะต่อวิกฤตการด้านพลังงานเนี่ยที่มันแผ่ขยายไปหลายประเทศที่กระทบอยู่บ้านเราก็โดนไปด้วยนะคะ
1: ครับโอ้เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับอาจารย์แล้วก็เป็นที่กังวลของหลายฝ่ายด้วยแล้วก็หลายประเทศเนี่ยพยายามที่จะเคลื่อนไหวออกมาแล้วก็เรียกร้องให้มีปฏิกิริยาตอบโต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวไฟมาในพื้นที่ทะเลที่เป็นทะเลที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ
0: คร
1: ับก็คือเสรีภาพทางการเดินเรือนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญครับมาต่อกันที่เรื่องของอาเซียนของเรากันบ้างนะครับพามาที่เวียดนามที่ล่าสุดทางเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามหรือคุณโตเลิมเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางเยือนอินเดียครับแล้วก็ได้พบกับทางนายกรัฐมนตรีของอินเดียนะครับคุณนเรนทราโมดีระหว่างวันที่5ถึง7พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการหารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือทางทวิภาคีของทั้งสองประเทศนะครับก็มีทั้งมิติทางการเมืองแล้วก็มิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่ามิติที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยจริงๆก็คงจะเป็นเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจครับอาจารย์ผู้ฟังก็จะเป็นในส่วนของการยกระดับความร่วมมือทางด้านดิจิทัลนะครับแล้วก็ความพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด้านบุคลากรของเวียดนามนะครับโดยพยายามที่จะสร้างพาร์ทเนอร์ชิพหรือว่าหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับของทางเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยได้มีการลอนช์สิ่งที่เรียกว่าเวียดนามอินเดียอินโนเวชั่นฟอรัมด้วยนะครับก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงระหว่าง2ประเทศแล้วก็การพัฒนาความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนของอินเดียในเวียดนามด้วยนะครับแล้วก็การพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของบรรยากาศการลงทุนระหว่าง2ฝ่ายนะครับให้มีลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนอย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความเจริญเติบโตแล้วก็การร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการผลิตเรื่องของการขนส่งระหว่างการเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างกันด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการพัฒนาพลังงานทางเลือกหรือว่าแล้วก็พลังงานที่เป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องของsmart agriculture หรือว่าการเกษตรอัจฉริยะเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือกันสำหรับการผลิตรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขนะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยกระดับขึ้นเป็นเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลแล้วก็พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะเมื่อกี้คุณพูดถึงเวียดนามนะขอก่อนที่เราจะพักกันเนี่ยนะดูเวลาแล้วก็ขอสั้นๆแล้วกันนะคะตอนนี้อินโดนีเซียเขาเรียกว่าอย่างนี้เลยค่ะบุกจับชาวต่างชาตินะโดยการปราบปรามแก๊งออนไลน์แก๊งพนันออนไลน์เนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะจับกลุ่มชาวต่างชาติได้321คนเนี่ยนะในจำนวนนี้228คนเนี่ยเป็นชาวเวียดนามคุณนะชาวจีน57รายนะชาวเมียนมา13รายลาว11คนแล้วก็ไทยเนี่ย5คนด้วยกันเนี่ยนะแล้วก็มีชาวกัมพูชา3รายเนี่ยนะคะแล้วก็ไอ้กลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มเหล่านี้เขาบอกดำเนินธุรกิจพนันออนไลน์มาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมืองบาตัมซึ่งห่างจากสิงคโปร์เพียงแค่ไม่มากเท่านั้นเองเนี่ยนะคะก็ประมาณ20กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็สั้นๆมาฝากกันว่ามีคนไทยรวมอยู่ในแก๊งพนันออนไลน์ด้วยซึ่งทางอินโดนีเซียเขาปราบปรามอย่างหนักเลยเนี่ยนะคะ
1: ครับเรื่องนี้ก็ต้องมองว่าเพื่อนบ้านของเราก็เอาจริงนะครับจริงฝ่ายเราก็เอาจริงด้วยเพราะว่าเราเองก็เพิ่งจัดการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์แกล้งพวกนี้มาด้วยนะ
0: แล้วอย่าลืมนะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก
1: ใช่ใช่ครับ
0: เขาเรื่องของการพนันนี่ไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รวมทั้งเรื่องของ

0: ิ่งเสพติดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้ายาปั๊บปิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะ
1: ครับ
0: เนาะค่ะ
1: มาต่อกันที่ภูมิภาคเราต่อครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมาเลเซียนะครับผมอันนี้พาดหัวข่าวของเวียนจันทามส์ครับหยิบยกมาบอกว่าเรา seek greater Malaysian investment as 2 PM hold talks นะครับก็เป็นการพบปะกันระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศนะครับในห้วงการประชุมอาเซียนซัมมิตครั้งที่48นะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับผมที่ระหว่างวันที่7ถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีสอนไซสีพันดอนก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความพยายามที่ทางมาเลเซียนะครับจะช่วยสนับสนุนสปป.ลาวในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีทั้งการพูดถึงเรื่องของการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศนะครับการลงทุนในเรื่องของพลังงานเรื่องของเซกเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ทางการเงินแล้วก็ธนาคารเรื่องของความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมความร่วมมือทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ความร่วมมือทางด้านการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากรเรื่องของการพัฒนาโดยทั่วไปของสปป.ลาวการเดินทางไปมาระหว่างภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การพัฒนาทางสังคมเช่นเดียวกันครับทั้งสองประเทศเนี่ยก็มองว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีมิตรภาพที่ยาวนานกว่า60ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการเดินทางไปมาหาสู่กันในหลายระดับด้วยกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีการพบปะกันของผู้นำในฟอรัมสำคัญนะครับหรือการประชุมสำคัญในเวทีระหว่างประเทศมากมายนะครับแล้วก็ทางสปป.ลาวเนี่ยก็พยายามที่จะเชื้อเชิญให้ทางมาเลเซียเนี่ยเข้ามาลงทุนในสปป.ลาวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นข่าวโดยภาพรวมนะครับที่พูดถึงเรื่องของการพบปะกันระหว่างสองผู้นำครับเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังข่าวกันต่อครับ

0: 105คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์

0: ก็เรียนสมัยผมเป็นเด็กก็เรียนว่าทำน้อยตุลักตุเล
1: คำนี้น่ารักนะตุลักตุเร
2: ไม่ได้ยินนานแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินคำนี้ตุลักตุเร
0: จริงมันชื่อภาพยนตร์ยินนะ
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์สมเหมาพเนจร
2: โอ้ครับ
1: สมเหมาพเนจรค่ะ
0: แต่เป็นลาวว่าบะคำน้อยตุลักตุเร
1: บะคำน้อยก็คือเด็กน้อยๆแหละหรือว่าหนุ่มน้อย
0: สมเหมาเนี่ย
1: สมเหมาโ
0: อ้เด็กน้อยน่ารักน่ารัก
1: อ๋อค่ะ
0: พันธุ์จอยภาษาลาวก็จะว่าตุลาตุเล
1: ตุลา
2: ก็มันก็เห็นภาพนะครับ
1: มันเห็นภาพของเราก็มีแบบตุลาตุเรค่ะบักขำน้อยภาษาลาวนี่น่ารักนะอาจารย์ค่ะ
0: สาวัฒนธรรมมันงดงาม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มนุษย์มักจะทำให้มันไม่งดงาม
1: ฝีมือมนุษย์ค่ะ
0: เราถึงเขื่อนน้ำเขื่อนสอง
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ต่อกันนะคะค่ะ
0: เป็นเทคโนโลยีเป็นวิศวกรรมการพลังงานเป็นฟ้าจากน้ำก็คือเขื่อนที่อภิมหาอลังการโครงการแรกที่เกิดขึ้นในลาวโครงการนี้ใช้เวลาโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายอยากสร้างกับฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
0: 10ปีเต็ม
1: ค่ะ
0: และผมก็ทำข่าวนี้10ปีเต็ม
1: อาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์เลยแหละต่อการที่เขาฝ่ายหนึ่งกับไอ้สองฝ่ายที่ปะทะกันนะคะแต่มันก็สร้างนะจ้ะ
0: สร้างเพราะว่าฝ่ายไหนมีอำนาจ
1: อำนาจเงิน
0: การตัดสินใจทั้งเงินนะครับมันสามารถจะทำได้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่เถียงกันสมัยนั้นนะครับก็คือไปรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็พูดมีน้ำหนักก็เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนั้นเนี่ยสมบูรณ์มาก
1: คร
0: ับเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติและอุทยานสัตว์ป่าที่ใหญ่มากของลาวนะในแคว้นขมวนเขาเรียกว่าเขตนากายนากายเนี่ยจะอยู่ระหว่างสองลุ่มน้ำลุ่มน้ำที่อยู่ทางเหนืออาศัยน้ำสองสายน้ำสายน้ำด้านบนเขาเรียกว่าน้ำเขิดสายน้ำด้านล่างเขาเรียกเสบังไฟคำว่าเสแปลว่าแม่น้ำตัวจะเป็นภาษาลาวในทางใต้แต่เซ่คำว่าเซ่หมายถึงแม่น้ำ
1: แม่น้ำโ
0: อแม่น้ำนั้นชื่อว่าบังไฟเลยเรียกว่าเซ่บังไฟสาเหตุว่าคนในอดีตเรียกว่าเซ่บังไฟก็เพราะว่าสายน้ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง
1: ค่ะ
0: มากไปด้วยบังไฟพญานาค
1: อ๋อนี่เองก็เลยมีชื่อ
0: เขาก็เลยเรียกว่าเซ่บังไฟส่วนน้ำเขินนะที่สองสายน้ำเนี่ยจะมีเทือกเขากันอยู่นะฮะภาษาลาวเขาเรียกว่าเทือกภูหลวงนะในพื้นที่นั้นก็เลยเรียกว่าภูหลวงนากายนะฮะมันมีความต่างระดับความสูงอากาศมากเราเนื่องอย่างนี้นะครับถ้านั่งอยู่ริมฝั่งน้ำใช้บ้างไฟที่เมืองมหาไซนะที่ผมหยิบยกเมืองมหาไซเนี่ยก็เพราะว่าที่มหาไซเนี่ยก็มีศิลปะการละเล่นที่โบราณมากก็คือหมอลำเล่นละเล่นกันมานานจนเขาเรียกว่าลำทำนองของชาวเมืองนี้ก็เลยเรียกว่าลำมหาไซ
1: ค่ะ
0: นะที่มาได้ยินเคยได้ยินคำว่าลำมหาไซลำตังหวายนะฮะลำพูดไทยเป็น

0: คุณวิรัติเลย
1: คุณวิรัติต้องไปฝึกร้องหมอลำนะผมอยากฟัง
2: ร้องได้ครับเนี่ย
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: ก็ไม่แน่นะเสียงคุณวิรัติแบบ
0: น่าจะได้อยู่แล้วล่ะก็เป็นนักร้องอ่ะด้วย
1: จะได้เพิ่มอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะฮะ
0: หมอลำหมอลำ
1: เส้นเลือดในกายเนี่ยนะครับมันสูงนะฮะน้ำเทินเนี่ยก็อยู่ที่สูง
0: ค่ะ
1: ส่วนเซลล์บ้างไฟเนี่ยมันเปรียบเสมือนสายน้ำที่อยู่ตอนล่างแล้วที่ผมบอกว่ามันอภิมหาอลังการก็คือว่านักอยากนักสร้างเพียร
0: ค่ะ
1: อยากจะใช้หลักของแรงกระแทกของน้ำยิ่งไหลกระแทกลงมาจากที่สูงใช่ไหมครับมันก็จะปั่นเทอร์ไบน์ได้หลายรอบคือการปั่นเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็คือการหมุนเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนแล้วจากพลังงานความร้อนมันก็ไปแปลงเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรชันอะไรเงี้ยก็สุดแล้วแต่ผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้นะผู้เขาเทือกนาไก่เนี่ยก็เลยมีการจับเป็นอุโมง
0: ค
1: ์อุโมงค์ที่ลาดชันลงมาข้างล่างแล้วความกว้างของอุโมงค์นี้ไม่ใช่ยีนะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยขับเรียงกันเข้าไปได้10คัน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรียงตามยาวนะครับเรียงหน้ากระดาน
0: โอ้หน้ากระดานเลยแล้วความยาวโอ้โหค่ะ
1: นะครับแล้วความยาวที่ลาดชันลงมา11กิโลเมตร
0: โอ้ค่ะอาจารย์ก็จะไปมองอยู่นั่นกำลังพยายามมองภาพตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เจาะทะลุเขาเลยไหมทั้งเขาไหมหรือยังไงหรือว่า
1: แค่ไป
0: ตร
1: งก็อุโมงค์ไง
0: อุโมง
1: ค์อุโมงค์ความกว้างของอุโมงค์ก็รถสิบล้อเรียงหน้าก
0: ระดานหน้ากระดานเลยโอ้โหแล้วก็ยาวสิบเอ็ด
1: โอ้โหนั่นแหละครับนี่คืออุโมงค์น้ำที่ปล่อยลงมา
0: จากเขื่อนที่สร้างนะ
1: แต่ทางเก็บน้ำ
0: เก็บน้ำอภิที่อาจารย์ว่าอภิมหาอลังการเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็รองรับน้ำจากน้ำเขื่อนแม่น้ำเถื่อนเนี่ยนะครับความกว้างของพื้นที่อ่างนะ450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
1: แต่ถ้าเล็กไม่ออกว่า450ตารางกิโลเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวเลขพื้นฐานก็ได้นะก็คือความยาว45กิโลเมตรความกว้าง10กิโลเมตรมันก็จะออกมาเป็น405กิโลเมตร
2: ครับ
1: แต่ที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้พื้นที่รองรับน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอันเนี้ยสำหรับใช้น้ำเพื่อปล่อยลงอุโมงค์เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันคือป่าไม้ล้วนและสัตว์ป่านานาพันธุ์อยู่เต็มไปหมด
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงโขลงช้างโขลงช้างเนี่ยนั่นคือถิ่นของพวกเขาลองได้ดูนะครับต่ออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแอ่งน้ำสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่อย่างมันก็จะไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ก่อนที่มันจะเป็นอ่างครับต้นไม้ถูกตัดออกมาเรียบเลย
0: ค่ะ
1: ถ้าที่ดูรายงานเนี่ยนะครับตัดเกลี้ยงออกมาเนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตร
0: โหเยอะมากเลยเป็นล้านหรือหมื่นก็ว่าแย่แล้วมี3ล้าน
1: อย่างแรกนะฮะอย่างแรกที่ผู้สัมปทานในโครงการรวยได้เลยรวยที่ยังไม่ต้องสร้างเขื่อนก
0: ็
1: คือไม้นี่แหละปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วก็ พื้นที่อ่างตรงเนี้ยมันมีโป่ง
0: ฮะ
1: มีดินโป่งที่เป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยต้องอาศัยอยู
0: ่อ๋อฮะ
1: แต่มันก็ถูกน้ำท่วมไปเสียสิ้น
0: โอ้โหค่ะ
1: ด้วยความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ก็ได้สร้างโป่งเทียม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ยากนะฮะไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในบรรดาบอกว่าแล้วนักช้างก็จะเดินรอบน้ำไปหาโป่งเทียมได้อย่าง
0: อืมค่ะ
1: เพราะมันพื้นที่มัน450ตารางกิโลเมตรลองเล็กดูนะครับมันสุดจริงๆในด้านวิศวกรรมและคนเสนอและเอาแบบอันนี้นะครับก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศส
0: อ
1: ืมค่ะเขาเรียกอะ EDF ใช่ไหมคุณ
2: ใช่ใช่ครับ
1: EDF ลองออกเสียงเป็นฝรั่งให้ฟัง
2: EDF ครับ
0: เออ
1: เดอะแอส
0: ค
1: ่
0: ะเออ
1: นั่นแหละชื่อเต็มๆมันจะออกเป็นยังไง
2: เดี๋ยวผมหยิบสักคู่นึงนะครับ
1: อี
0: น
1: ่
0: าจะอิเล็กทริกไหม
2: เดี๋ยวสักครู่นะครับมันอ่านสั้นๆว่าเออเดอะแอส
0: เออเดอะแอส
2: ครับผม
1: นั่นแหละถ้าชื่อเต็มมันจะเป็นอิเล็กทริกอิเล็กทริกซิตี้ภาษาฝรั่งจะออกเสียงยังไง
2: และภาษาฝรั่งเศสอ่าน electricity ครับผมคือถ้าเต็มตัวมันคือ electricity de France นะครับ
1: เดฟรองนะเห็นไหมฮะอู้ซื้อมากันทั้งขนานขยงใหญ่มาออกแบบมาซื้อเองนะครับแล้วในห่วง10ปีเนี่ยมีการเจอกันบ่อยมากทั้งฝ่ายอยากสร้างและฝ่ายขัดขันนะฮะแต่ถึงที่สุดก็ยังว่าแล้วครับอำนาจและทุนย่อมเหนือกว่าประชาชนเสมอก็เลยสร้างบนพื้นฐานที่ว่าเขื่อนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ออฟเอเชียแต่คนที่ชงเรื่องนี้อยู่ข้างหลังคือธนาคารโลก
0: นี่ไง
1: ใครใหญ่ที่สุดในธนาคารโลก
0: โอ้โหสหรัฐไงฮะถือทุนใหญ่หุ้นใหญ่อยู่นะอาจารย
1: ์นั่นสินะครับและธนาคารโลกก็แบงก์การันตีให้กับ
0: เราละเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcon Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรวรรณวารรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณนะคะอาจารย์ชอบฟังดูแล้วถึงบางอ้อเลยอ่ะโอ้โหอิทธิพลนะอาจารย์เนาะเนี่ยสูบอะไรไปหมดมั้ยเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ออกไปเยอะเลยป่าไม้นะอาจารย์ค่ะ
1: แน่นอนนะครับงานไม้ตอนนั้นก็ถูกแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
0: ค่ะ
1: นะฮะส่งไปให้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศได้พัฒนาทำไมตัดไม
0: ้เ
1: ออจริงจริงมันก็น่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรูนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: จากว่านี่แหละพวกเกล็ดปลาไหลสดน้ำแกง
0: เกล็ดปลาไหลสดน้ำแกงมือเธอปากตาตือสีนั่นแหละมั้ย
1: ก็ดีนะแต่ผมชอบปลาไหลสิบปีเต็มแห่งในการแต่เขาก็สู้กันบนข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็หลักการสำรวจวิจัย
0: ค่ะ
1: มันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ฝ่ายที่อยากสร้างแล้วสำรวจวิจัยเนี่ยเจอแต่ปัญหาจริงไหม
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์มันจะต้องเจอแต่ข้อดี
0: มันต้องมองแต่ในทางดีหมดแหละ
1: ก็ข้อดีอันหนึ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเขื่อนอันนี้มันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากน้ำซึ่งมันก็สะอาดจริงนะครับเพราะมันไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด
0: ์
1: นะฮะก็คืออาศัยแรงกระแทกของน้ำแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่พูดก็คือว่าคุณภาพของน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะฮะก็ลองนึกดูนะมันลงมันปล่อยจากที่สูงลงมาในเข้ามาในอุโมงค์พอเข้ามาในอุโมงค์แล้วแรงกระแทกลงมาเนี่ย11กิโลเมตรนะที่มันมีชั้นเนี่ยแล้วมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้และที่เกินถึงเศษบางไฟก็คือมวลน้ำที่ผลิตไฟฟ้านั้นมาจากน้ำเถินส่วนมวลน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไหลลงแม่น้ำเศษบางไฟ
2: ครับ
1: นะครับลองเล่นเอาไว้ละมันเปลี่ยนสายน้ำเลยเปลี่ยนสายน้ำปริมาณน้ำมหาศาลเปลี่ยนจากน้ำเถินและเอามาลงที่เศษบางไฟ
0: พออาจารย์พูดถึงเซ่ทำอะไรเงี้ยนึกถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าด้วยผลกระทบอดนึกไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วก็ดังมากนะหลายปีก่อนน่ะที่มันมีภัยพิบัติของไอ้เขื่อนอะไรเซ่เปลี่ยนเซน้ำน้อยนะอาจารย์
2: ใช่
0: ไหม
2: ใช่ครับ
0: เขื่อนโครงการยักษ์ใหญ่อ่ะเออคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วนะทางพินาศขนาดสูงมันเยอะแยะถึง
1: ตอนนี้มันจำเป็นต้องเงียบครับเจ้าเพราะว่าอำนาจทำให้มันเงียบ
0: ค่ะ
1: เกิดทุกที่กระทบเขาไม่เงียบนะครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้
0: โอ้ค่ะ
1: อยู่ที่แขวนกระปือครับ
0: กระปืออ๋อฮะค่ะ
1: ตรงนั้นเขาชื่อคือเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองร้างจนเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ว่ารอวันที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่บ้านของประชาชนนะครับมันจะเป็นเมตาโพเจกต์อันใหม่นะที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากอันนี
0: ้
1: เขาเรียกว่าเมืองสามัคคีไซ
0: โอ้สามัคคีไซโ
1: อ้เรากลับมาที่น้ำเขื่อน
0: ที่น้ำเขื่อนอ่ะค่ะ
1: รัฐวิสาหกิจฝรั่งเศสให้ชำนาญการออกมาแถลงบอกว่านี่นะไอ้น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามันจะมาเติมเต็มให้กับน้ำเสบียงไฟก็หมายความว่าในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่แล้งเพราะมีน้ำลงมาหล่อเลี้ยงนะฮะแล้วก็ต้านท่วมได้ด้วยนี่เห็นไหมคุณประโยชน์ของเขื่อน
0: เ
1: ลยนะต้านท่วมได้ด้วยนะก็คืออ่างน้ำมันก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะฮะเพื่อที่จะชะลอการไหลลงมาของน้ำนะนี่คือข้อดีข้อแรกที่สู้กันส่วนช้างไม่ต้องกังวลเราสร้างโป่งเทียมได
0: ้
1: แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีของเขาเพื่อความอยู่รอดเจ๋งมากนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักสร้างเขื่อนไม่นึกถึงนะครับก็คือธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะไม่สืบพันธุ์ในโครงนี่คือสาเหตุว่าเขาอายุยืนนะฮะเขาต้องต่างโครงเท่านั้นก็คือว่าก็คือไม่ใช่ตระกูลเดียวกันถ้าจะพูดนะครับมันก็เลยใจอย่างนี้นะครับก็คือช้างที่อยู่เขตนากายจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์กับโครงช้างที่อยู่ที่ปากลาย
0: คนละ
1: เอริ
0: ค
1: บุรีนะฮะ
0: คนละเขตกันอ่ะ
1: ค่ะแต่ใช่ยังบุรีหรือถ้านึกไม่ออกนะฮะก็จะบางฤดูกาลก็จะมีช้างจากฝั่งภูวัว นาภูวัวทุกวันนี้อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใบน้ำข้ามโขงนะครับไปสมสู่กับคนละฝั่งโน้นนะฮะนั่นแหละครับว่าเขานี่คือธรรมชาติของเขาที่เป็นมานับล้านปีนะแล้วนอกจากพวกเขาจะอายุยืนแล้วเนี่ยพวกเขายังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู
0: ่
1: ช้างไม่เคยทำลายป่าไม้นะครับมีแต่มนุษย์นี่แหละครับตัดต้นไม้แล้วให้พวกเขาชักลากออกมาให้เก่งเก่งนะฮะที่นะครับแล้วอีกกันหนึ่งนะครับจะกลายเป็นว่าสิ่งแบบว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะนอกจากจะได้พลังงานสะอาดน้ำเทียนสองเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้1,070เมกะวัตต
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะอันนี้ตัวเลขกลม
0: ๆ
1: ไอเศษเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะ1,070เมกะวัตต์ครับ 90% ครับส่งมาขายให้คนไทยได้ใช้ไฟ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ทรัพยากรที่ถูกทำลายไปเนี่ยอยู่ฝั่งลาวนะครับคนดีไซน์อันนี้ให้ก็คือมหาอำนาจทั้งฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของวิศวกรรมนะครับทั้งเจ้าของเงินที่คุมเวิลด์แบงค์นะครับทั้งนักยุทธศาสตร์โลกนะที่บอกว่านี่ลาวเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแล้วก็ลองคิดดูนะคิดน่าจะอะไรเนี่ยล้วนแล้วมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้น
0: ค่ะ
1: นะฮะมันก็เลยสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์กันแต่พอเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะฮะหน้าฝนต้องหยุดผลิตไฟ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากที่น้ำเสบังไฟถ้าเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมาเติมเสบังไฟมันก็คือน้ำท่วมจริงไหมครับโอเคนั้นน้ำท่วมทุกปีครับเพราะอันไหนก็
0: คือไหนบอกว่าป้องกันน้ำท่วมด้วย
1: ก็ไม่รู้ไงนะฮะก็เหตุผลดีทั้งนั้นแหละครับแต่มันนั่นนะฮะแล้ววิธีแก้นะเหตุผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมันมากผิดปกตินะครับแล้วก็ฝนผ่านไปนะครับยังไงก็ท่วมครับไปดูสถิติได้เลยนะครับภาคกลางของเราเนี่ยท่วมทุกปีนะจะท่วมมากท่วมน้อยแต่ก็ท่วมเคยท่วมใหญ่หนักมากนะก็คือเกือบจะทั่วประเทศเราท่วมหนักมากนะถ้าก็จะบอกว่านั่นแหละเพราะปริมาณน้ำมันมากเนี่ยแต่พอถึงหน้าแรงครับเซบังไฟแห้งกว่าเดิ
0: ม
1: เพราะอะไรครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีในปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีแค่4 เดือนแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฤดูฝนมี4 เดือนแต่ฤดูไม่ฝนมี8 เดือนครับก็คือหนาวกับร้อนใช่ไหมครับพอฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดใหม่ๆนะครับเราก็ยังได้ร้องเพลงวันอะไรนะไอ้น้ำประนองเต็มตะลิงอยู่ตอนเป็นเดือน12น้ำก็นองเต็มตะลิงนะครับแต่พอมันเข้าหน้าร้อนนะก็คือ4 เดือนก่อนจะเกิดฝนนั่นแหละครับแล้งสามซากเลยทีนี
0: ้
1: เพราะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็ต้องบริหารน้ำให้ได้ในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นว่าหน้าแล้งหน้าน้ำท่วมเนี่ยหยุดผลิตไฟแต่พอหน้าแล้งเนี่ยนะครับน้ำไม่พอที่จะผลิตไฟส
0: ุ
1: ดเลยนะสุดเลยนั่นแหละครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ลูลมลูกสะบัดได้

อั่นรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วคุณขวัญ
0: วันที่10พฤษภาคมค่ะอาจารย์คะ
1: อ๋อวันนี้วันที่10พฤษภาคม
0: ค่ะ
1: ก็พรุ่งนี้ก็วันที่11
0: ค่ะ
1: มะรืนก็วันที่12
0: แล้ววันที่13เป็นวัน
1: พุธครับ13เป็นวันอะไรนะครับ
0: เป็นวันพืชมงคลอาจารย์อาจารย์จะโยงเข้าเรื่องนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: หรือคุณขวัญจะให้โยงเข้าวันที่11ล่ะ
0: หมายถึงอะไรอะคะ
1: เอาวันที่11ก็1 2ตัวไงเลข1 2ตัวก็เป็นเลขดี
0: อ๋อค่ะเป็นที่1ทั้งหลายๆเรื่อง2เรื่องก็เป็นที่1อะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์คะ
1: ครับ
0: ก็สำหรับวันที่13เนี่ยเป็นวันพืชมงคลเป็นแบบกับเกษตรกรเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันยังไงเกษตรกรรอคอยวันนี้อย่างไรในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์คะ
1: ครับจริงๆถ้าจะเรียกให้เต็ม
0: ๆ
1: เราต้องเรียกว่างานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครังแรกนาขวัญมันเป็นสองพิธีกรรมครับคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: พืชมงคลเป็นพิธีการทางด้านศาสนาพุทธส่วนที่เราเห็นถ่ายทอดออกรายการนี่ก็คือจรดพระนางครังแรกนาขวัญอันนั้นก็เป็นพิธีพราหมณ์
0: ค่ะ
1: ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการที่จะบอกว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการเกษตรให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรนะครับก็เรียกว่าเป็นพิธีบำรุงขวัญแต่ว่าหลายคนก็จะไปมองพิธีการนี้ว่ามีการไถเวียนกี่รอบพญาแรกนาหวานพันข้าวแล้วก็เทพีคู่หาบเงินหาบทองก็จะต้องยังไม่แต่งงานเป็นสาวโสดอะไรต่ออะไรส่วนมากคนจะไปมองที่พิธีกรรม
0: ใช่แต่ขวัญก็ติดตามพระโคอะค่ะว่า

0: ปีนี้พระโคเนี่ยกินอะไรแล้วก็เหมือนทำนายว่าอย่างไรอะไรทำนองนี้อาจารย์ซึ่งอันนั้นอ่ะมันเป็นกุศโลบายอะไรเหรอคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับความจริงแล้วก็เป็นกุศโลบายที่จะบอกกับเกษตรกรในลำดับแรกว่าเวลาจะลงมือทำนาไถหว่านเนี่ยนะฮะควรจะต้องใช้ข้าวพันธุ์ดี
0: ค่ะ
1: แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าข้าวพันธุ์ดีก็คือต้องไปเก็บข้าวจากท้องสนามหลวงเอามาปลูก
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่นะครับอันนั้นไปเก็บมาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเวลาไปเก็บมามันมีข้าวหลายพันธุ์ที่หว่านปะปนกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกเกษตรกรว่าปลูกข้าวต้องเริ่มต้นจากการเตรียมดินที่ดีและก็การใช้พันธุ์ข้าวที่ดีคุณขวัญเคยฟังเพลงคุณดำแดนสุพรรณไหม
0: อาจารย์ร้องเลยขวัญไม่น่าได้ฟังแน่นอน
1: ดีดีต้องใช้เขาปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาดีดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาผลิตผลออกมาอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คนแต่งเพลงนี้เขาเก่งมาก
0: คือสะท้อนทุกคำของเนื้อหาเพลงเลยนะอาจารย์คะ
1: ใช่แล้วเขาเปรียบเทียบตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดีให้พี่เป็นข้าวให้เศร้าเป็นนาผลิตผลออกมาจะได้เป็นผลเมืองดีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แทนที่จะแต่งหยาบคายเหมือนที่ลงในสื่อโซเชียลเวลาเนี้ย
0: ค่ะ
1: ที่ AI เป็นคนร้องเป็นคนทำเนี่ยเนื้อหาหยาบคายไม่มีศิลปะเลยเนี่ยอย่างเพลงนี้มีศิลปะ
0: ค่ะ
1: ให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาเห็นไหม
0: ค่ะ
1: ข้าวก็ไปปักดำในนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าศิลปะของคนแต่งเพลงโดยเอาเนื้อหาสาระของการทำการเกษตรทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญได้กรุณาพูดถึงพระโค
0: ค่ะ
1: นะฮะผมเวลาสมัยก่อนไปบรรยายก็จะบอกกับแฟนรายการที่มานั่งฟังบอกว่าทำการเกษตรแต่ละปีเนี่ยต้องคอยฟังว่าพระโคทำนายว่าไง
0: ทำไมอ่ะคะ
1: ทุกปีแหละ
0: อ๋อ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่คนจับถาดไง
0: จับถาดด้วยหรือว่าตอนที่เลี้ยงพระโคตอนแบบว่าเขาให้กินอะไรอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจารย์อ
1: ันนี้ไม่รู้พูดไปจนเป็นการไปหมิ่นพระโคหรือเปล่า
0: ขอประทานอภัยค่ะ
1: คือเวลาหมุนไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากให้พระโคกินอะไรก็หมุนไปสิและการทำนายทายทักของพระโคเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากสภาวะที่เป็นจริงน
0: ั
1: ่นคือการบอกกับเกษตรกรว่าคาดหมายอากาศปีนี้เป็นยังไงคาดหมายในเรื่องการค้าขายแนวโน้มเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่เรื่องการคมนาคมเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณขวัญย้อนอดีตตั้งแต่สมัยผมอย่างหนุ่มเนี่ยนะต้องยอมรับว่าการคมนาคมในบ้านเรานี่แย่มากๆถ้าคุณขวัญขับรถเข้าไปในบ้านเกษตรกรหรือตามชนบทจะเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยใบไม่ใช่สีเขียวนะใบสีแดง
0: อ๋อดินแดง
1: ลูกรังไง
0: ค่ะ
1: ดินลูกรังฝุ่นมันฟุ้งกล้วยหรือว่าต้นไม้ริมชายล้วนสีแดงหมดแต่เดี๋ยวนี้ไปดูครับนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถนนหนทางการคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวกและถ้าเผื่อว่า one belt one road ของจีนที่เขาคิดไว้มันสะดวกเนี่ยระบบโลจิสติกการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะสะดวกมากนะเพราะเราส่งทางรางทางเรือนะทางรางเรือทางบกอะไรกันนะทางบกทางเรือทางอากาศคุณปลูกได้แต่การคมนาคมขนส่งไม่สะดวก คือพืชเกษตรนี่นะ

0: เขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนผีถึงป่าช้าครับผีถึงป่าช้าคือถ้าไม่ฝังไม่เผามันก็เน่าก็เหม็น
1: ค่ะ
0: เหมือนกันครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าปลูกมาแล้วไม่ถึงมือผู้บริโภคก็จะเสียหายโดยเฉพาะนะยากที่สุดมีคนเคยถามผมครับคุณวันบอกทำการเกษตรเนี่ยอะไรยากที่สุดผมบอกยากที่สุดคือชาวสวนผลไม
1: ้มีอายุสั้นเหรออาจารย
0: ์ไม่เพราะต้องปลูกให้มีใบสมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: พอใบสมบูรณ์ต้องให้มีดอกดกจะไว้ดอกยังไงพอดอกทำยังไงให้ติดผลติดผลแล้วเก็บตอนไหนที่กำลังพอดีเก็บมาแล้วยังกินไม่ได้นะต้องทิ้งไว้กี่วันถึงจะกินอย่างทุเรียนก็จะกลายเป็นปลาร้าเห็นไหม
1: ใช่
0: จากทุเรียนกลายเป็นปลาร้าไปได้หรือกลายเป็นทุเรียนอ่อนก็ทำได้แค่เป็นทุ
1: เร
0: ีย
1: นทอดทอดก็ต้องแก่หน่อยนะอาจารย์อ่อนจ๋าๆนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะ
0: อย่างนั้นอ่อนจ๋าๆไปทำส้มตำ
1: อ่อนจ๋าๆบ้านขวัญเหรอคะบ้านขวัญเอาไปแกงแกงเหลือง
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ค่ะผู้ฟังที่ใต้มีไหมหมายถึงว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะแชร์กันมาได้นะคะว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าที่บ้านขวัญเนี่ยเอามาแกงเป็นแกงเหลืองแกงส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังอื่นอ่ะทำได้ไหมแล้วก็ที่ขวัญเห็นอ่ะเป็นทุเรียนเชื่อมเขาใช้ทุเรียนแบบระยะไหนอันนี้ถ้าใครมีความรู้แชร์กันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทางไลน์แอดก็ได้
0: อย่างนี้นึกถึงขนุนเลย
1: ขนุนทำอะไรได้ป่ะอ๋อมีขนุนอ่อน
0: บ้านเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: กินแต่ผลแก่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ฝรั่งต่างชาติเขากินขนุนอ่อน
1: ค่ะ
0: เขาไปต้มไปอะไรต่ออะไรกันเขาก็ว่ากันไปนะฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญย้อนมาที่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรวดพระนางคันแรกนะขวัญ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญใจเห็นว่าที่ซ่อนไว้ในพิธีนี้เนี่ยนอกจากที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยก็คือการประกาศเกียรติคุณ
1: ให
0: ้กับเกษตรกรใช่ไหม
1: ค่ะอาจารย
0: ์ก็จะมีการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร
1: ค่ะ
0: และก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
1: ค่ะ
0: นะฮะอันหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งปราชญ์เกษตรคือสมัยก่อนเนี่ยก็มีรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะชื่อรายการปราชญ์เกษตรโอ้โหชื่อสูงเลยแล้วพอไปสัมภาษณ์ชาวบ้านพอชาวบ้านคนไหนได้รับการสัมภาษณ์โอ้โหก็กลายเป็นลอยขึ้นฟ้าย
1: กตัวเป็นปราชญ
0: ์เองเก่งจัดอะไรเงี้ยซึ่งก็เกิดมีปราดมีเขียดเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะ
0: ผมก็เจอเนาะรุ่นน้องที่เป็นทำงานกระทรวงบอกเฮ้ยไปทำให้ตำแหน่งนี้มันเป็นทางการสักที
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วสามท่านแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นปราดเกษตรก็คือท่านศาสตราจารย์ระพีสาคลิก
1: นะ
0: ฮะแล้วก็ลุงยงที่อยู่ทางใต้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับยางพารา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ใหญ่วิบูลอยู่ฉะเชิงเทราที่ทำวนเกษตร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็จะมีการประกาศแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เกษตรเราเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกเพราะผมเสียดายว่าคนที่รับรางวัลเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็ไม่ถูกต่อยอดต่อไหมอ่ะ
0: ถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ถูกต่อยอด
1: ค่ะ
0: ก็รับแล้วก็จบกันไปเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ความจริงเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละคนนะครับคุณขวัญมันจะต้องคัดเลือกมาจากระดับตำบล
1: ค่ะ
0: อำเภอจังหวัดและจากระดับดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: จึงมาระดับประเทศนะฮะอันนั้นเป็นรายบุคคลสำหรับเกษตรกรดีเด่นในแต่ละอาชีพอาช
1: ี
0: พทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพทำไร่นาสวนผสมนะ

0: แล้วก็บุคคลดีเด่นที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นหรือจะเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นความจริงรายละเอียดของปีนี้ผมมีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าโดยมารยาทเราต้องยังไม่พูด
1: หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับรางวัลน่ะเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแต่ควรจะรอให้วันที่13เนี่ยผ่านไปก่อนนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทางการเขาประกาศซะก่อนแล้วเราจึงค่อยพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรมันเป็นแรงผลักดันว่าเอ๊ะเราเป็นเกษตรกรเราทำดีมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแต่ที่ผมเสียดายก็คือว่าพอได้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติแล้วเนี่ยก็เลยลืมเลือนกันไปเลยไม่ได้นำบุคคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน
1: ์
0: ในแง่มุมต่างๆอย่างไรนะฮะทีนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับหลายคนบอกอยากเป็นเกษตรกรดีเด่นต้องเอาใจเจ้าหน้าที่เกษตรผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ย้อนหลังพูดได้คุณแอร์โอคิดเนี่ยร้านแอร์โอคิดเนี่ยคุณ
1: แอร์โรยไม้ที่นะที่สมุทรที่นครปฐมหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่คุณแอร์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัล
1: ค่ะ
0: นะฮะได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นนี่นะครับตอนที่เจ้าหน้าที่หมายถึงคณะกรรมการเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยพอดีคุณแอร์เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับเขามาตั้งแต่เขาเพิ่งจะเริ่มกิจการคือเพื่อนผมหลงไปแล้วเห็นว่าเอ๊ะสวนกล้วยไม้นี่แปลกนะหน้าบ้านเขาทำเหมือนร้านขายของร้านขายกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เดินเข้าไปนะก็เจอภรรยาเขาคุณดานะผมก็บอกว่าถ่ายรายการไหมครับถ่ายทีวีไหมคุณดาก็ถามว่าเท่าไหร่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมเก็บกล้องกำลังจะขึ้นรถไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วคุณแอร์มาพอดีว่า
1: เขาอาจจะเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้เขาก็เลยถามอาจารย์ว่าเท่าไหร่
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเขาบอกทั้งชีวิตเขาจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องเลี้ยงข้าวทุกคนต้องอย่างโน้นอย่างนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: คุณแอร์เดินมาบอกเอ้าคุณดาคุณไม่รู้จักอาจารย์บ้วนเหรอก็เลยได้คุยกันแล้วผมก็ไปถ่ายรายการให้เขาไปปลูกปั้นเขาจนกระทั่งเขาเกิด
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี้ยพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่สามชุกจากคุณดาเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์ได้เป็นคนแรกในชีวิตที่เลี้ยงข้าวหนูคนอื่นมีแต่หนูต้องคอยเลี้ยงแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือว่าพอเขารู้ว่ารู้ว่าผมรู้เข้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ย
1: ค
0: ณะกรรมการเขาก็จะที่ถามว่าทำไมนะคนนี้ถึงสมควรที่จะได
1: ้หมายถึงที่ถามอาจารย์บ้วนเหรอคะ
0: คือเขาก็จะให้แต่ละคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เล่าให้ฟังนะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นผมจำได้เลยปีที่ผมไปเนี่ยนะพอผมจะเริ่มพูดพอผมพูดเลย5นาทีรองผู้ว่าทำท่าจะอยู่ห้ามไม่ให้พูดผมพูดต่อผมพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็แล้วในที่สุดเขาก็ได้รางวัลมาแต่ตั้งแต่เขาได้รางวัลมานะ
1: ค่ะ
0: ผมยังไม่เคยมีโอกาสไปแสดงความยินดีกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากแต่ละจังหวัดนะว่าเมื่อคุณปลูกปั้นคนมาแล้วจนกระทั่งได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการเกษตรให้มากกว่าณยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้สุดท้ายก็คือว่าวันไหนที่เป็นวันพิธีนะก็เป็นการบอกว่าณบัดนี้ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแล้วหมายความว่าจากฤดูแล้งกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างคุณขวัญเวลาคุณขวัญจะดูว่าฤดูเปลี่ยนหรือยังเลยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ขวัญดูจากประกาศกรม

0: ตุนิยมวิทยาจ้ะ
1: ถ้ายุคปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: ถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
0: ถ้าสมัยก่อนเหรอคะดูจากพระอาทิตย์แล้วก็ทิศทางลมอะค่ะอาจารย
1: ์
0: ใช่ไหมอะ
1: ผมฟังเสียงจักรจันทร
0: ์อ๋อ
1: เขียนว่าจักเขียนว่าจักจันทร์นะ
0: จักจันทร์
1: แต่เวลาอ่านจริงๆเนี่ยเขาก็อ่านว่า
0: จ
1: ัก
0: จ
1: ัน
0: ทร์แหละหรือเปล่าอาจารย์
1: จักจันทร์นะ
0: ค่ะ
1: ผมฟังเสียงจากจักจันทร์ครับถ้าจักจันทร์ยังร้องอยู่เนี่ยก็แปลว่ายังอยู่ในช่วงแล้งครับแต่ถ้าเสียงจักจันทร์เงียบไปนะครับก็เรียกว่ามาแล้วฤดูฝนมาแล้ว
0: สัตว์อะไรมาพร้อมฤดูฝนบ้างไหมอาจารย์
1: อะไรนะฮะ
0: มีสัตว์อะไรที่มาพร้อมกับฤดูฝนบ้างไหมคือได้ยินเสียงอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็ถ้าเป็นฟังเสียงร้องก็เพลงลุงเพชรไง
0: อะไรอาจารย์ร้องให้ฟังหน่อย
1: ยามเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องงึมงำระงมไปทั่วท้องนาเส
0: ีย
1: งกบก็จะร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: อ๊อบอ๊อบ
1: และที่บินมาให้เราเห็นนั่นก็คือปลวก
0: แมงเม่าเหรอคะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: นั่นแหละคือปลวกที่มันบินออกมาแล้วสลัดปีกเด
0: ิน
1: ก็เป็นคู่ไปนะหาคู่ใหม่นั่นแหละชีวิตจักรจันทร์เนี่ยนะครับคุณขวัญไอ้ที่มันที่เราเห็นเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยตัวแก่ที่มันเอาปีกส่งเสียงให้เราได้ยินเนี่ยนะมันเรียกคู่กันเนี่ยนะที่จริงมันมีชีวิตอยู่แค่หนึ่งถึงสองเดือนแค่นั้นแหละนะแล้วก็พอออกไข่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่อยู่สักสองสามเดือนหลังจากนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่ห้าระยะนะใช้เวลาประมาณแปดเดือนครับ
0: ชีวิตมันก็ยาวเหมือนกันนะ
1: ชีวิต
0: แปดเดือน
1: มันยาวแต่ว่าชีวิตที่มันอยู่ในตัวแก่ที่เราเห็นเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ต้องบอกว่าสั้น
0: อ๋อกว่ามันจะเป็นตัวแก่
1: อยู่แค่เดือนสองเดือน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบ20วันที่แล้วคุณขวัญ
0: ค่ะ
1: ผมก็มีลูกสุนัขไปเก็บมาเลี้ยง3ตัว
0: อาจารย์มีกี่ตัวแล้วเนี่ย
1: 30กว่าได้นะไม่พอดีมันสุนัขข้างบ้านมันไปลักลอบได
0: ้ความสัมพันธ
1: ์คนอื่น
0: ค่ะ
1: แล้วลูกมันออกมาเราเลยต้องรับเลี้ยงลูกมัน
0: ลูกเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกเนาะเวลาลูกไปทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ถูกต้องแล้วผมเอาขันใส่น้ำไว้ให้กินใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปรากฏว่าเช้าวันอื่นไปเดินดูจักรจันทร์สองตัวไม่รู้ผัวเมียกันหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตกน้ำอยู่ในขัน
0: อันนี้อาจารย์ช่วยทันไหม
1: ปรากฏว่าผมก็เห็นมันนิ่งแล้วก็เรียกว่ามันตายแล้วแล้วก็คิดแบบคุณขวัญเนี่ย
0: ค่ะ
1: เฮ้ยเอาขึ้นมาก่อนเถอะเผื่อมันรอด
0: ค่ะ
1: รอดหนึ่งตัวครับ
0: อ
1: ีกตัวหนึ่งเอ๊ะขาอย่างกระดูกกระดิกเขาก็อยู่กับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะ
1: ผมก็เอามือลูบหัวเขานะแล้วไม่รู้ตอนไหนปุ๊บบินหายไปเลยแต่ว่ารอดหนึ่งตัว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ไม่รอดหนึ่งตัวก็ยังนึกเสียใจอยู่ว่าเอาขันน้ำไปใส่ไว้เลยทำให้จักรจันทร์เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไป
0: หนึ่งตัว
1: อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นสภาพนิเวศนะฮะเพราะฉะนั้นจักรจันทร์ตัวหนึ่งเนี่ยวงจรชีวิตโดยรวมเนี่ยมันจะมีชีวิตประมาณตั้งแต่บางทีถึง17ปีนะตัวหนึ่ง
0: โอ้ขวัญไม่เคยรู้จักรจันทร์วงจรชีวิตยาวนานเป็น10ปี
1: เดี๋ยวใครผมจะนำไปพูดในคลิปเสียงในรายการผมนั้นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะที่มันตายขึ้นมาบนลำต้นเพื่อจะลอกคราบเป็นตัวเป็นใบ
0: ค่ะ
1: ส่วนมาก

0: มันก็ตั้งแต่กุมภาแล้วก็เดือนอะไรมีนาเมษาเนี่ยจะมาลอกคราบเพราะฉะนั้นแต่โดยทั่วโซ่ไปก็2ถึง5ปีโดยทั่วไปแต่ว่านานบางสายพันธุ์ถึงได้ถึง17ปีเลยครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย์
0: ท่านฟังรายละเอียดทีนี้
1: จะกระจัดลงกลับไปที่ปวกไหมอาจารย์อาจารย์ว่าไงคะ
0: คือจะบอกคุณขวัญว่าจำได้ไหมที่เราสัญญากันไว้ว่าจะคุยเรื่องมังคุดเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้มังคุดท่านไปฟังวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันที่เท่าไหร่ล่ะ6 7 8
1: ค่ะ
0: ผม6 7 6 7ผมคุยเรื่องมังคุดให้ท่านได้ฟังแล้วท่านที่ถามมาเรื่องการปลูกดาวเรืองวันที่8ผมคุยให้ฟังเรื่องดาวเรืองให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับเอาก็แทรกเรื่องจักรจันทร์ไปหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้รอให้ฝนตกแล้วเรามาคุยกันเรื่องจักรจันทร์นะฮะแต่เวลาเราไม่ได้เป็นนักแมลงเนี่ยเราเห็นจักรจันทร์แล้วก็จักรจันทร์แต่ถ้าโดยทั่วโลกเนี่ยจักรจันทร์มีมากกว่า 3,000 ชนิดเลยครับคุณขวัญ
1: โอ้โห
0: นะโดยทั่วไปนะตัวเมียเนี่ยก็จะวางไข่ไว้ที่กิ่งไม้เล็ก
1: ๆค่ะ
0: หลังจากนั้น 6-8 อาทิตย์ก็ประมาณเกือบเดือนครึ่งหรือ2เดือน
1: ประมาณเกือบ2เดือน
0: ก็จะฟักออกมานะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วจักรจันทร์ก็จะมีตัวอ่อน5ระยะเนี่ยอะไรละเอียดก็ลองไปคุยกับนักกีตวิทยาดูบางคน
1: ได้อาจารย์
0: เขาเรียนมาแต่เรื่องแมลงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเว้นผมเรียนเป็นเป็ด
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดนะคะอาจจะเล่านิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปฟังข้อความจากช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนยังอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้เราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยในการรีดไขมันอาหารส่วนเกินแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะหม้อตัวนี้จุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบเทฟลอนอย่างดีนะคะล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเลยค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหันราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพท่านวันนี้เริ่มต้นที่หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไปสอบถามกันนะคะ02-114-3390 ค่ะขออภัยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวขวัญขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังสักครู่หนึ่งนะคะอาจารย์ขา
0: เชิญครับ
1: ค่ะก็ในช่องทาง Facebook Live นะคะพี่สุภชัยทักทายกันเข้ามาค่ะคุณเอื้อมพรนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ปรีชาค่ะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องต้นมะพร้าวใบแห้งด้วยว่าเอ๊ะมันจะมีแมลงเจาะหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตอบในช่วงที่3ของรายการนะคะคุณสาไกบอกว่าที่บ้านผมอยู่ทุ่งสงทุเรียนอ่อนเอามาแกงส้มครับอ่ะแสดงว่าคนนครนี่เขาเอาทุเรียนอ่อนไปแกงส้มกันหลายบ้านเหมือนกันนะขวัญคิดว่าบ้านขวัญอยู่บ้านเดียว
0: เราเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะคุณกาแฟโบราณทักทายกันเข้ามานะคะสวัสดีค่ะส่วนในช่องทางไลน์ค่ะพี่โจมิเตอร์บอกว่าขอให้จันบ้วนสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณสุภชัยอีกช่องทางไลน์เหมือนกันนะคะ
0: ขอบคุณมากครับคุณโจมิเตอร์โอ้ไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วเนี่ย
1: พี่โจทักทายเข้ามาอาจารย์คิดถึงค่ะค่ะ
0: คิดถึงมาก
1: ค่ะคุณธีรพลนะคะสวัสดีค่ะพี่เทียนท่าฉลอมก็แต่งกลอนมาฝากด้วยอาจารย์ขวัญดีมีทองคำนำร่มมาสุขอุรากมลพรไม่ร้อนใจอยู่ไม่ไกลได้ใกล้เกษตรทั่วไทยสุขสดใสสบายกายแข็งแรงค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่เทียนครับ
1: ค่ะ

0: สัญญากันไว้ในเบรกที่แล้วค่ะอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดให้ฟังว่าเออมังคุดเนี่ยมันดูแลยังไงแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงยกให้เป็นราชินีผลไม้อาจารย์คะ
1: นี่แหละเพราะคำนี้แหละคุณวันเรากำลังพูดถึงทุเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เราเรียกว่าราชาผลไม้แล้วพอดีคุณขวัญพูดถึงราชินีผลไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน
0: ะ
1: ก็ปรากฏว่ามีแฟนๆรายการทางใต้นะคือประชาชนทางใต้กันแล้วกัน
0: ค่ะ
1: เขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณโปรโมททุเรียนแล้วคุณอย่าลืมมังคุดสิ
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นชาวมังคุดก็น้อยใจคุณขวัญสมัยผมเด็กๆนะมังคุดที่หากินยาก
0: เราเกิดกันคนละภูมิภาคอาจารย์ของขวัญมังคุดหากินง่าย
1: ใช่เพราะว่ามันจะไปอยู่ทางใต้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ทางหลังสวนชุมพรอะไรนั่นนะแล้วก็ตอนหลังทางจันทบุรีเนี่ยมังคุดนี่เขาว่ากันว่ามันเป็นพืชที่ปลูก
0: หลานกินเนาะ
1: ผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นหลาน
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามังคุดหนึ่งต้นนะเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้เมล็ดนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันไม่กลายพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ถ้าเป็นโบราณนะปลูกมังคุดเนี่ย1ปีมังคุดจะสูงประมาณ 8-10 เซนโตช้า
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็กว่าจะย้ายปลูกกว่าจะปลูกเรียกว่านานกว่าจะได้กินและยิ่งเพาะเมล็ดด้วยก็ใช้เวลาหลายปีมาก
0: ๆค่ะ
1: แต่ว่าที่เราเห็นมังคุดในปัจจุบันเนี่ยมันน่าเสียใจว่ามันเป็นของที่คนที่เป็นเจ้าของไม่ได้ปลูกอ่ะก็เลยทิ้งขว้างไงที่แล้วมาเนี่ยผมเคยไปชุมพรก็มีคนพาผมไปดูสวนมังคุดก
0: ็
1: บอกอาจารย์เนี่ยดูสิเสียดายมากเลยก็บอกเสียดายอะไรเนี่ยสวนมังคุดเจ้าเนี่ยมันควรจะทำเงินคนที่พาผมไปคือเดี๋ยวจำชื่อเขาไม่ได้แล้วลูกโกดำพาผมไปบอกว่าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาปลูกไว้ให้ปรากฏว่าลูกหลานเขารับราชการแล้วเขาไม่มาดูแลปล่อยให้มังคุดร่วงหล่นเสียหายน่าเสียดายแล้วก็เลยสัมมนากันเรื่องมังคุดลำดับแรกถ้าท่านจะปลูกมังคุดนะมันจะเป็นพืชที่ไม่ค่อยเหมือนพืชอื่นตรงที
0: ่
1: มังคุดชอบน้ำมากครับคุณขวัญ
0: แต่ก็ต้องไม่ได้แบบเหมือนกับว่าแฉะแบบขังขนาดนั้นใช่ไหมคะจังคะ
1: แฉะก็อยู่ได
0: ้โอ้แฉะก็อยู่ได
1: ้ชุ่มแฉะ
0: ค่ะ
1: ชุ่มฉ่ำเอาผมเอาแค่ชุ่มฉ่ำก็พอ
0: ค่ะ
1: แต่มังคุดจะปล่อยให้ขาดน้ำไม่ได้นะ
0: ค่ะ
1: ใบจะแห้งเลยครับเพราะฉะนั้นการดูแลมังคุดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในช่วงฤดูแล้งนะน้ำต้องถึงอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง
0: ค
1: ือถ้าคุณขวัญไปดูตำราโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าชุ่มฉ่ำนะหร
0: ือ
1: ช
0: ุ่
1: มชื้นนะเขาใช้คำว่าชื้นแฉะด้วยซ้ำไป
0: โอ้โห
1: นะแต่ไม่ใช่น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังอย่างคุณอยู่ที่ลุ่มคุณก็ต้องปลูกมังคุดแบบยกล่อง
0: ค่ะ
1: นะแต่ถ้าปลูกที่ดอนผมหนุ่มๆเคยเล่าให้ฟังไปแล้วอาจารย์เกษตรให้ไปกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านให้ผมไปดูสวนมังคุดน้ำกำลังท่วมก็บอกบ้วนช่วยไปดูหน่อยซิเขาวิตกกังวลว่าน้ำท่วมนี้มังคุดเขาจะตายไหมผมก็บอกว่าไม่ตายแล้วครับปกติมันชอบน้ำแล้วน้ำที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมมาจากบนภูเขาน้ำมันไหลน
0: ้
1: ำไหลไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันไหลบ่ามาเรียกว่าผมเรียกว่าน้ำขังชั่วคราวนะอดีตผู้ว่าใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นมังคุดจะเป็นพืชที่ชอบน้ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาปลูกนานกว
0: ่
1: าจะได้ผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญจะปลูก

0: เราปลูกมังคุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่สร้างปัญหาการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแต่ว่าไอ้ช่วงที่ติดผลแล้วเนี่ยเราจะผ่านไปใช้ปุ๋ยสูตร8 24 24หรือจะเป็น13 13 21นะแต่ว่าจุดตายของมังคุดไปอยู่ตรงนี้ฮะไปอยู่ตรงแมลงศัตรูกับการเก็บผลอาจจะคุยเรื่องการเก็บผลก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์หลายคนไม่เข้าใจมังคุดนะขึ้นต้นไปขยมหล่นลงมาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่ได้เลย
0: เสียหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมชอบเปรียบเทียบเวลาไปบรรยายบอกว่าการจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยนะต้องเข้าใจนะหัวใจมนุษย์เนี่ยบอบบางเหมือนผิวมังคุด
1: ค่ะ
0: คนฟังก็บอกเฮ้ยอาจารย์มังคุดเปลือกหนาจะตายใช่เปลือกหนาแต่ผิวนะบาง
1: ค่ะ
0: ไปจับไปบีบกระแทกหน่อยก็ไม่ได้เวลาคุณขวัญจะเก็บมังคุดมังคุดในค่าแรงจะหนักไปทางการเก็บผลนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องไปปิดทีละลูกแล้วก็ถ้าจะสอยไอ้ถุงสอยเนี่ยต้องอย่ายาวกว่าถุงกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถุงกาแฟนะเคยฟังเพลงใช่ไหมยานเป็นถุงกาแฟแล้วล่ะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลยจากถุงกาแฟมันจะกระทบและทับแล้วมันจะทำให้เสียหายเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมังคุดเนี่ยมันเหมือนเอาใจแฟนตอนใกล้แต่งงานเลยนะคุณกวน
1: โอ้ยนึกว่าตอนเพิ่งจีบกัน
0: ตอนจีบกันยังไม่เท่าไหร่หรอกแค่ลองใจกัน
1: ค่ะ
0: แต่ตอนว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมนี่แหละสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะจะยอมแต่งด้วยหรือเปล่าเพราะผู้หญิงคนนึงจะฝากชีวิตกับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บมังคุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทะนุถนอมแล้วห้ามเทนะไอ้ประเภทเก็บมังคุดมาเข่งหนึ่งเวลาจะย้ายเทคุกๆๆไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอา
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดถ้าผิวสวยคุณขวัญว่าต้องสีอะไร
1: สีชมพูอมม่วงอ่ะประมาณนี้อาจารย์ที่สอยลงมามันก็จะไปกว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็จะไปเหมือนสีคล้ำดำแบบสุกกินพอดีอะค่ะอาจารย
0: ์ในทางวิชาการเกษตรเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าเวลาจะดูแก่หรือไม่แก่ให้ดูที่สายเลือด
1: คือยังไงคะ
0: สายเลือดก็คือไอ้เส้นที่เราเห็นมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ผิวไม่สวยไม่ได้ราคาคุณขวัญจะเห็นว่ามังคุดมาแล้วครับพี่มังคุด3โล100ครับ3โล100
1: มันถูกอย่างนั้นเลยอ่ะ
0: คุณขวัญลองบรรยายที่มังคุด3โล100หน้าตาเป็นยังไง
1: เขาเรียกอะไรนะคะหูมังคุดอ่ะมันจะเหี่ยวๆดูแห้งๆผิวเป็นสนิมแล้วก็
0: ครับ
1: มันเป็นคราบๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ลักษณะผิวมันแล้วก
0: ็ลูกก็เล็ก
1: ลูกเล็กแล้วก็ถ้าเอาถ้าไม่เกรงใจจับก็แตะๆบีบๆหน่อยเนี่ยแข็งโป๊ะ
0: ซื้อโลนึงได้2ขีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราบีบไปเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานมากในการบีบแล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันจะมีขาว1ส่วนที่เหลืออีก1ส่วนจะเป็นแบบแดงๆมันช้ำมันบางคนก็ทำใจทานได้แต่ขวัญทำใจทานไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นซื้อมังคุด1โลได้มังคุดมา3ขีดก็ยังดีนะอันนี้คือมังคุดตกเกรดครับก็เกิดจากการที่เก็บเกี่ยวไม่ดี
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็เคยเห็นคราบเหลืองๆไหม
1: เป็นยางมังคุดหรือเปล่าคะ
0: นั่นนะชาวบ้านจะเรียกว่ายางมังคุดเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ความจริงอันนั้นอ่ะมันเป็นผลจากการที่ประการที่หนึ่งก็คือว่าการที่ผิวมังคุดได้รับการกระทบกระแทก
1: ค่ะ
0: นะเขาก็บอกว่าท่อน้ำยางมันแตกพูดแบบบ้านๆนะนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องอธิบายให้เป็นวิชาการแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพี้ยไฟมันดูด
1: อันนี้
0: มันทำให้ผิวเนี่ยเสียทีนี้ไอ้ตัวที่คุณขวัญเห็นว่าผิวมันเป็นคราบ
1: ๆ
0: สีน้ำตาลนั่นแหละอันนั้นนะครับเกิดจากการทำลายของเพี้ยไฟนะเพี้ยไฟนั้น จะเป็นแมลงตัวที่

0: เล็กมากแล้วมันจะเข้าทำลายถ้ามันเข้าทำลายระยะใบอ่อนนะใบมังคุดก็จะหงิกงอทำลายดอกหน่อก็จะร่วงเสียหายแล้วก็ถ้าทำลายผลก็จะแคะแกรนแล้วก็เป็นคราบสีน้ำตาลอย่างที่เราเห็นอันนี้เราก็จะต้องใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะ
1: ใช้ระยะไหนล่ะอาจารย์
0: อะไรนะฮะ
1: ไปใช้ระยะไหนคือแบบตั้งแต่ออกดอกหรือว่าลูกโตขนาดเท่าไหนมันถึงจะแบบใช้สารกำจัดเพลี้ยไฟ
0: ก็อยู่ที่ระยะว่าถ้าตอนมังคุดแตกใบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเห็นว่ามันมีบางยอดเนี่ยใบอ่อนที่แตกออกมาเริ่มมีอาการหงิกงอมีอาการไหม
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เราก็รู้แล้วตรงนี้เป็นเพลี้ยไฟเราก็ต้องฉีดตรงนี้ให้ทีหน่อย
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นทั่วไปเราก็ฉีดบางหน่อยทีนี้ตอนมังคุดเริ่มออกดอกตอนช่วงดอกยังตูมๆอยู่ก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่งและช่วงมังคุดติดผลอ่อนอันนี้สำคัญเลยนะฮะคุณขวัญเห็นไหมมังคุดมันจะมีเป็นผลไม้ที่ผมรักมากเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยวิชาศิลปะผมเนี่ยแย่ที่สุด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังคุดอาจารย
0: ์เวลาครูสั่งให้ปั้นเนี่ย
1: ผมอาจารย์ปั้นมังคุด
0: เดียวคือมังคุด
1: อาจารย์ปั้นแตงโมก็ได้นะง่ายกว่ามังคุดอีก
0: แตงโมมันเห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นแตงโมมันไม่เห็นลายไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แต่มังคุดมันจะมีจุกมีกลีบข้างบน
1: อ
0: ่ะ
1: อนุมานได้ว่าเป็นมังคุดเออค่ะ
0: นั่นแหละทีนี้เวลานั่นแหละตัวแมลงมันจะไปซ่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ใช้สารดูดซึมนะเวลาฉีดไปเนี่ยมันจะไม่โดนตัวไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่มันจะใกล้เคียงกับการทำลายของเพลี้ยไฟคือผิวเนี่ยมันจะหยาบกร้าน
1: ค่ะ
0: ก็คือไรแดงหรือบางคนจะเรียกว่าแมงมุมแดง
1: ค่ะ
0: นะสองตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำลายผลมังคุดเพราะฉะนั้นจังหวะวิกฤตของมังคุดคือช่วงติดผลอ่อนถ้าคุณทำสวนมังคุดเป็นมืออาชีพแล้วคุณไม่ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟก็เรียกว่า1ปีที่รอคอย
1: ค่ะ
0: ก็ได้3โลร้อยครับพี่3โลร้อยแต่ความจริงนะมันกินอร่อยนะ
1: มันลูกเล็กอ่ะมันก็คือไม่ถ้าเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีเม็ดอ่ะแล้วมันก็จะสามารถแบบกินแบบวุ้บคำเดียวไปได้เลยถ้ามันดีทั้งลูกนะถ้ามันดีทั้งลูก
0: แต่ว่าลูกเล็กเนี่ยคุณขวัญมันก็เกิดอาการที่บำรุงไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ปุ๋ยไม่ถึงเหมือนคนมีพ่อแม่มีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ถึงลูกก็แค่แกลน
1: สารอาหารไม่ถึง
0: เพราะฉะนั้นเวลาตอนมังคุดติดลูกเน
1: ี่
0: ยเราต้องประเมินนะว่าปีนี้มังคุดติดลูกเท่าไหร่จำนวนใบที่มีเนี่ยแต่เสียดายไม่มีใครวิจัยว่ากี่ใบเลี้ยงอีกหนึ่งลูกอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนั้นพอมังคุดติดลูกก็เรียกประเมินแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นพอมังคุดเริ่มขยายผลเราก็13 13 21หรือ8 24 24นะครับเพราะฉะนั้นมังคุดเป็นพืชที่มีโรคแมลงไม่เยอะจะมีอีกตัวหนึ่งแมลงก็คือตอนระยะแตกใบอ่อนเนี่ยจะมีหนอนกินใบอ่อนอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถือว่าถ้าพูดถึงโรคแมลงมังคุดจัดว่าเป็นพืชที่มีโรคแมลงน้อยแมลงก็จะมี3ตัวหลักๆส่วนโรคก็จะมีอยู่2ชนิดคือโรคใบจุดซึ่ง อันนี้มักจะเกิดกับคนปลูกมังคุดที่ทรงพุ่มหนาทึบตอนเก็บผลแล้วไม่มีการตัดแต่งให้ทรงพุ่มเหมือนปลูกอย่างนี้ก็จะเป็นเชื้อราและใบก็จะเหลืองร่วงถ้าปล่อยเอาไว้ในสวนมันก็จะแพร่กระจายอยู่อย่างนั้นกับอีกโรคหนึ่งนี่เขาเรียกว่าโรคจุดสลายภาษาฝรั่งใช้คำว่าอัลกอฮอลิซิสมันจะเป็นจุดสีสนิมแล้วก็ฟูฟูนะอันนั้นก็เกิดจากเป็นจุดนูนกลมขึ้นมาคล้ายๆเหมือนอย่างเหมือนผมเรียกว่ากำมะหยี่แล้วกันละเอียดละเอียดนะ
1: ฮะ
0: อันนั้นอ่ะ

0: มังคุดก็เป็นมะม่วงก็เป็นถ้าทรงพุ่มทึบอับชื้นโรคก็มีแค่นี้ไม่มีโรครากเน่าคนเน่าความจริงนะตลาดมังคุดเนี่ยทำให้ดีๆนะคุณขวัญขายเป็นลูก
1: โอ้
0: เลิกขายเป็นโล
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยรู้จักสวนส้มธนาธรไหม
1: รู้จักเพราะกินค่ะแต่ไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักว่าอยู่จังหวัดไหนอย่างไรด้วยอาจารย
0: ์อยู่อำเภอฝาง
1: ค่ะ
0: เจ้าของชื่อเฮียปิง
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปฝึกอบรมคนสวนให้กับสวนนี้นะฮะแล้วเจ้าของสวนสมัยนั้นนะขายส้มย้อนหลังไปเกือบ30ปีที่แล้วนะขายส้มลูกหนึ่ง35บาทคนยังซื้อเลย
1: ลูกละ
0: ลูกละ
1: 35
0: บาทเจ้าของก็บอกผมก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ลูกก็30กว่าบาทเขาก็กินส้มสายน้ำผึ้งนะนะตอนแรกทีนี้เขาโชคดีตรงที่สวนเดิมเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นเขื่อนหรือเป็นฝายก็ไม่รู้เขื่อนมั้งแล้วมันอยู่ในหุบอากาศมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปิดสวนใหม่อยู่ข้างบนเขาก็บอกผมว่าอาจารย์พาอาจารย์มาดูช่วยให้ความเห็นหน่อยผมบอกเฮียสวนนี้เฮียจะเสียตังค์เยอะเฮียต้องฉีดยามาก
1: เพราะว่า
0: สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนข้างล่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ข้างบนเนี่ยโรคจะเยอะนะครับแล้วผมก็แนะนำเขาบอกว่าเป็นสวนใหญ่ขนาดเนี้ยต้องตั้งอุตุนิยมวิทยาเป็นของตัวเอง แล้วก็เรื่องระบบน้ำอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เขาก็เคยชวนไปบ่อยๆสมัยนั้นก็ไปกับเขาคุ้นเคยกับบริษัทปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ก็คุ้นเคยกันชนิดที่ว่างานแต่งงานลูกเขาก็เชิญเราไปงานนะครับก็ผมก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่ทางเหนืออยู่เยอะโดยเฉพาะเมื่อตอนสวนส้มรังสิตล่มสลายก็มีกลุ่มหนึ่งไปอยู่พิจิตรกลุ่มหนึ่งไปอยู่กำแพงเพชรกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่อำเภอฝางผมก็ขึ้นไปบรรยายที่ฝางบ่อยๆนะขออภัยที่คนแก่บางทีก็คิดเรื่องเก่าทำให้เกิดความภูมิใจในชีวิตแก่ๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผมก็บอกว่าคนไปอำเภอฝางเนี่ยผมก็บอกนี่คุณปลูกส้มที่งามกันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติมันเอื้ออำนวยนะเพราะมันเป็นป่าเปิดใหม่นะแต่ผู้ที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือพวกที่ขึ้นไปทางกำแพงเพชรทางพิจิตรก็ยังพอโอเคแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเขาไปดูที่แถวสุพรรณ
1: ค่ะ
0: แต่พวกสุพรรณไม่เหมาะที่จะปลูกส้มเพราะดินมันเหนียวดินมันแน่น
1: ค่ะ
0: น้ำขาดดินก็แตกระแหงน้ำมากน้ำก็ขังไม่เหมาะครับเอาอันนี้เอาไว้แล้ววันหลังเราคุยเรื่องตำนานของพืชแต่ละชนิดแล้วเรามาเล่าสู่กันฟัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องพักก่อน
1: ใช่ใช่อาจารย์ต้องพักสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามเกี่ยวกับมะพร้าวที่คุณผู้ฟังถามมานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขอถาม
0: กันเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงว่าที่เราคุยกันสั้นๆเนี่ยนะถ้าเผื่อท่านต้องการฟังยาวๆเต็มๆเนี่ยก็ไปฟังวันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ความยาวทั้งหมด40นาทีเรื่องการปลูกมังคุด2ตอนตอนนี้คุยนิดนึงว่ารายการผมปกสวยเพราะว่าลูกชายปีนี้ไม่ได้ผลิตรายการทีวีก็เลยมีเวลาทำปกให้นะฮะก็อยากจะไม่รู้จูงใจหรือเปล่าเข้าไปที่บ้วนชาแนลนะฮะแล้วก็พิมพ์ทิศบ้วนชวนคุยแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันดูนะครับ
1: ค
0: ือผมมีแฟนไม่เยอะคุณขวัญอยู่ที่30,000กว่าแค่นั้นเองคนอื่นเขาเป็นล้านเป็นแสนผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ที่เคยผมเคยพูดว่า พลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามักจะประเมินที่ยอดวิวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาไม่ประเมินที่คุณภาพคอนเทนต์นะฮะคุณภาพแค่ไหนไม่สนใจสนใจว่าคนดูมากคนดูน้อยแล้วบางแพลตฟอร์มก็แปลกนะเราเขาก็บางทีคนเขียนเข้ามาเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้เอ่ยชื่อเขาก็หาว่าเราไม่คุยถึงแฟนในรายการเลยอะไรเงี้ยนะก็เสียดายนะในอดีตคุณขวัญคุณอะไรคุณอ้อมอ่
1: ะ
0: เคยชวนไปทำตอนที่เราเลิกรายการเที่ยงครึ่งที่จัดทุกวัน
1: อ๋อค่ะจ้ะ
0: แล้วคุณอ้อมแล้วพอมาจัดอาทิตย์ละวันสองวันเนี้ยคุณอ้อมก็เคยชวนไปทำออนไลน์ของทางสถานีแต่ว่าผมไปไม่ไหว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมไปไม่ได้ทุกวันแล้วช่วงนั้นนะผมงานยุ่งมากนะฮะงั้นปีนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ safety first นะครับท่านจะทำอะไรก็ขอให้ safety first เพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนบ้านคุณขวัญฝนตกไหม
1: ที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วง3ทุ่มอาจารย
0: ์เหรอ
1: หนักทั้งลมทั้งฝนเมื่อคืนนะคะ
0: บ้านผมตกstay 2
1: ค่ะ
0: น่าจะตกอยู่สักครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็ดูฟุตบอลเพิ่งจะนอน
1: โอ้ขวัญนี่สี่ทุ่มก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะ
0: เช้ามาเป็นไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: เป็นยังไงคะ
0: ฝ้าถล่มลงมา6แผ่น
1: หมายถึงฝ้ารับมันฝนมันฉ่ำลงมาจนฝ้าทะลุลงมาอย่างนั้นเหรอคะ
0: ถล่มลงมาเลยอ่ะ
1: โอ้
0: คือน้ำมันไหลระบายหลังคาไม่ทัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีรูรั่วร่องรอยรั่ว
1: อ๋อมี
0: ถล่มลงมาเลยนี่ยังไม่รู้จะทำไงช่างก็หายากแล้วเวลาใครมาถามช่างมองแหนมองหลังคาบ้านผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็บอกช่างทำใจดีๆหลังคาบ้านผมเป็นหลังคากันแดดไม่กันฝนก็มังเต็มไปหมดลองนี่ถ้าจะทำใหม่ก็พอดีอายุเราก็เยอะแล้วเนา
1: ะ
0: ปีนี้ไม่มีดวงทางการเงินแต่ว่ามีดวงทางสุขภาพยังดีอยู
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเชื่อลูกชายบอกพ่อเอาแค่บังแดดก็พอไม่ต้องไปทำถ้าจะทำก็รื้อปลูกบ้านใหม่เพราะเนี่ยไปซื้อบ้านเก่าเข้าไง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญเคยโดนช่างหลอกไหม
1: เคยคือเรื่องของเรื่องคือยังไม่มีโอกาสได้มีศักยภาพในการสร้างบ้านเลยอาจารย์
0: เนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ไปธุระกรุงเทพวันเดียวกลับมาได้เรื่องเลยช่างมาเป่าหูภรรยากับลูก
1: ค่ะ
0: ว่าหลังคาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นหลังคาใหม่จะได้รู้สึกว่าอยู่บ้านใหม่หลังคาเก่าผมหนาหนาดี
1: ๆค่ะ
0: เลยต้องรื้อเอาใจภรรยาลื้อแล้วไปซื้อหลังคาบางเชียบ
1: กระเบื้องแบบแผ่นบางอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: กระเบื้องก็แตกแรงงานนานาชาติพอมันกดแรงเข้าไปเวลาโดนแดดโดนอะไรเข้าไปมันก็แตกเป็นร่องนะ
1: ค่ะ
0: และไอ้หัวตะปูหัวน็อตเนี่ยก็ดูจากฝ้าเนี่ยเป็นรูตามแนวหัวน็อตเลยอ่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นมันจะแบบเวลาฝนตกเยอะๆนานๆมันจะเหมือนชุ่มน้ำแล้วมันก็จะปริเป็นรอยน้ำออกมาเลยอาจารย์
0: ใช่แล้วพอต่อเติมช่างเราก็อาศัยคนในชุมชนไม่มีความรู้หลังคาก็เอียงไม่พอคุณขวัญสังเกตไหมบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราจะทำหลังคาเป็นทรงจั่วแหลมมากเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนโบสถ์
1: วัด
0: บ้านฝรั่ง
1: อ่ะค่ะ
0: ผมเคยถามพี่ที่ไปเรียนเมืองนอกบอกพี่ทำไมก็ต้องทำหลังคาทรงแหลมๆแบบนั้นเขาบอกเฮ้ยเวลาหิมะตกน่ะ
1: มันจะได้สไลด์ลงมาเลยจ้ะ
0: มันจะสไลด์ลงมา
1: ค่ะ
0: บ้านเราสมัยก่อนไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องตั้งหลังคาจั่วแหลมๆแบบทรงไทยเลยล่ะ
1: ให้ฝนมันลงมาเร็วๆเหรอคะ
0: ใช่มันจะได้ไม่ขังไม่ท่วมไง
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าฝนตอนนี้มันตกหนักตกนานตกแช่ที่ผมโยงมาพูดเรื่องนี้คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะผมถือโอกาสนี้นะขอแสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ปภ.
1: อ๋อคุณลุงที่อายุ59ที่สร้างบ้านเกือบ2 ล้านไหมอาจารย์ที่โดนช่างเบี้ยวล่ะ
0: น่ะก ก็มีเห็นไหม

0: เดี๋ยวนี้คนจะไม่มีคุณธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อสองวันเนี่ยผมโดนด่าทางโทรศัพท์ด่าผมเสียหายเลยอ่ะด่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: โทรศัพท์มาหาผมเบอร์แปลกๆผมก็ไม่กล้ารับ
1: ค่ะ
0: โทรมาผมเห็นไอ้ยี่ห้อที่เขาส่งของมาพอเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: รับสายด่าผมก็โทรมาทำไมไม่รับสายเขาบอกจะเอาของมาส่ง
1: ค่ะ
0: บอกจะเอาของมาส่งให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาจ่ายสตังค์หรือยัง
1: ค่ะ
0: เขาบอกยังค่าของ200กว่าบาทอยู่บ้านหรือเปล่า
1: เอ๊ะไม่ใช่มิจฉาชีพใช่มั้ยเนี่ย
0: ผมไม่เคยส่งไม่เคยสั่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกไม่สั่งแล้วมันจะมีของคุณได้ยังไงด่าผมอ้าวผมไม่ตอบโต้ผมวาง
1: ค่ะ
0: โทรมาอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เบอร์โทรมาแล้วก็ด่าผมบอกทำไมโทรมาไม่รับสายไอ้มิจฉาชีพไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปแบบนี้แล้วค่ะ
0: เอาของที่เขาไม่ได้สั่ง
1: ค่ะ
0: ไปยื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าค่าของยังไม่ได้จ่าย
1: ค่ะ
0: ร้อยก็ว่าได้แล้วรีบไปเลยเปิดมามีก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมรู้ก่อนผมก็เลยไม่ตกเป็นเหยื่อ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทำไมคุณต้องใช้วิธีด่าทอรุนแรง
1: อาจจะเปลี่ยนมุกในการหลอกคนอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันจะทำเป็นหลักจิตวิทยาที่หลอกให้กลัวทำให้เป็นเหมือนกับว่าทำให้กลัวทำให้ตกใจอะไรทำนองนี้อาจารย
0: ์ข่มขู่
1: ค
0: ุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยมุกผมวานนี่ผมก็ไม่พูดแต่ผมรำคาญ
1: ค่ะ
0: ผมก็ใช้ลูกน้องพูดลูกน้องก็บอกว่าจะพูดยังไงอาจารย์ก็ไม่ต้องไปรับก็จบแล้วผมบอกพูดเถอะผมอยากให้คุณพูดจนกระทั่งเขาไม่โทรมาปรากฏว่าตั้งใจให้ลูกน้องพูดเพื่อจะไม่มีเรื่องลูกน้องผมน็อตหลุดเลยไปอีกหลายขนานเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันเป็นสังคมไร้ศีลไง
1: ค่ะ
0: ศีล5ข้อเอาไม่อยู่เมื่อไหร่จะมีรัฐบาลเคร่งศีลแล้วก็ส่งเสริมธรร
1: ม
0: นะอันนี้ผมก็ฝากนอกเหนือจากนี้ผมก็จะฝากท่านรัฐมนตรีอยู่เรื่องนึงคือเรื่องสินค้าเกษตรด้อยมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: แต่เวลาจะทำเรื่องนี้อย่าไปทำให้คนที่เขาค้าขายปกติเดือดร้อนนะอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปขู่กันโชคทรัพย์เขานะ
1: ค่ะ
0: พวกที่ขายของไม่มีคุณภาพของปลอมนะเนี่ยระบาดทั่วไปหมดเป็นเกษตรกรเป็นหมูก็เรียกว่าเล่นกันซะจนกระทั่งเกษตรกรบ้านเราเงินทองแทบไม่เหลือกันแล้ว
1: ค่ะ
0: นั้นเวลานี้วิธีจะช่วยเกษตรกรดีที่สุดนะครับคือช่วยเรื่องการตลาดแล้วปีนี้อาจารย์ว่วนมีโชคคุณขวัญรู้ไหมมีโชคเรื่องอะไร
1: อันแรกที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มีโชคเรื่องอะไรต่อ
0: เรื่องที่สองเสนอแนวคิดอะไรไป
1: อ๋อ
0: ราชการรับแ
1: ฮะมีกระแสตอบรับ
0: เรื่องโซล่าเซลล์เรื่องรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อลดมลภาวะอะไรต่ออะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมเสนออีกเรื่องหนึ่งให้ท่านรัฐมนตรีก็โยงมาเรื่องมะพร้าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ศัตรูพืชบางชนิดปล่อยให้ชาวบ้านทำไม่ได้ครับ
1: คือมันต้องใช้อะไรที่เป็น
0: มันต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
1: ไอ้ปราบด้วงหรือว่าอะไรจัน
0: คือประกาศเลยว่าแมลงศัตรูมะพร้าวเราจะปลอบปีนี้เป็นปีแห่งการปราบแมลงศัตรูมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ด้วงงวงเล็กด้วงงวงใหญ่ด้วงแรดเล็กด้วงแรดใหญ่ไอ้ด้วงงวงกัดไอ้ด้วงแรดกัดไอ้ด้วงงวงมาวางไข่ด้วงงวงเจาะเข้าไปในต้นมะพร้าวยืนต้นตายแต่อยู่สวนคุณขวัญแล้วไม่พ่นทิ้งไม่ทำลายตัวด้วงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มันก็เป็นแหล่งเพาะแล้วก็บินมาบ้านผมแล้วผมก็ต้องปราบด้วงทุกเมื่อเชื่อวันเอาเชื้อเมตาไลเซียมมาทำกรองล่อนะเชื้อบางทีก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็ต้องกลายเป็นล่อด้วงเข้าสวนอีก
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเกษตรทั่วไทย
1: อ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะวันนี้เจอกันนะคะก็เจอกันวันอาทิตย์ค่ะ10พฤษภาคม2569เช่นเคยนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็บ่ายๆแบบนี้ก็ต้องเจอติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดีติ้งหน่วยสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
4: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านสวัสดีในยามบ่ายสบายๆฝนชุ่มฉ่ำตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะครับเรียกว่าทั่วทั้งกทม.วันนี้ฝนตกถึงปานกลางแล้วก็หนักในฝั่งพระนครชั้นในก็จนถึงตอนนี้บ่าย2โมงแล้วก็ซาลงไปแล้วนะครับแต่ยังมีฝนอยู่เล็กน้อยแถวๆสะพานสูงบางกะปิเขตประเวศเห็นว่าเขตดุสิตที่ผมพักอาศัยอยู่วันนี้ตกหนักที่สุดเลยครับช่วงบ่ายวันนี้ 29.5 มิลลิเมตรครับก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานให้ทราบจากกทม.ครับ
3: ใช่ค่ะนะคะก็วันนี้เป็นอีก1วันนะคะที่ชุ่มฉ่ำเลยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเข้ามานะคะมาจัดรายการเองนะคะก็เดินทางมาถนนนี่ก็เปียกแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลยนะคะสายฝนโปรยปรายนะคะแต่ว่าข่าววันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะอย่างเรื่องที่วันนี้เดี๋ยวจะต้องตามนะคะมีประเด็นกรณีชายไทยชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็หายตัวไปนานกว่า15วันเลยนะทีนี้ตรวจสอบมาสรุปว่าเห็นว่าตามข่าวเนี่ยถูกทางฝ่ายกัมพูชาค่ะจับกุมในข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็ณเวลานี้เนี่ยทางกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีเนี่ยกำลังเร่งประสานเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการรับตัวกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะ
4: ก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขมรเหิมเกริมหรืออย่างไรครับคุณเก๋จับคนไทยหาของป่าที่ช่องตาเลงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งล่าสุดแม่ทัพภาคที่2กำลังสั่งเจรจาขอตัวคืนแต่เขมรอ้างว่าเราล้ำแดนเห็นว่าส่งตัวคนหาของป่าคนไทยเราไปที่จังหวัดอุดรมีชัยดำเนินคดีตามกฎหมายเขมรอยู่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวกลับมาได้อย่างไรนะครับก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ร้อนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีรายงานข่าวว่าคนไทยเราไปหาอึ่งแล้วก็ไปเจอทหารเขมรล้ำเข้ามาในเขตแดนเราใช่ไหม
3: ค่ะ
4: ซึ่งกองทัพก็มีการชี้แจงในภายหลังว่านั่นเป็นการเข้าใจผิดไม่ใช่ทหารเขมรแต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคนไทยเราถูกทหารเขมรจับไปซะแล้วครับคุณเก๋ครับ
3: เนื้อหารายละเอียดนะคะก็ทางกองทัพภาคที่2เนี่ยเขาได้รับรายงานกรณีนะคะว่ามีคนไทยถูกจับกุมในกัมพูชานะคะหลังจากมีการจับเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับทางคนไทยชายไทยรายนี้เนี่ยเข้าไปหาของป่าแล้วก็เหมือนกับเป็นการไปลักลอบข้ามแดนเขาแถวๆช่องตาเหล่งในอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะทีนี้คนดังกล่าวเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยหายไปนานกว่า15วันครอบครัวก็กังวลใจคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากการโพสต์ตามหาคนหายในโซเชียลก่อนนะคะคุณผู้ฟังก็คือเหมือนกับมีการโพสต์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่30เมษายน2569ค่ะแล้วก็โลกออนไลน์เนี่ยก็มีการแชร์ข้อความจากบัญชี Facebook ชื่อวิภารัตน์เป็นการประกาศตามหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนบริเวณช่องตาเหล่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ขาดการติดต่อไปไม่กลับบ้านนานกว่า 4-5 วันก็เลยเป็นที่มาว่ามีการโพสต์ลงโซเชียลหลังจากนั้นก็ได้รับข้อมูลหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองนะคะก็เลยได้มีการจัดชุดข่าวเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทีนี้ก็ไปทราบว่าผู้สูญหายเนี่ยชื่อนายโยธอายุ58ปีเป็นชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็มีอาชีพหาของป่าโดยวันและเวลาที่ออกจากบ้านเนี่ยก็คือนายโยธเนี่ยออกไปจากบ้านเนี่ยตั้งแต่25เมษายนนะคุณผู้ฟังตอนช่วงประมาณเย็นๆสัก18นาฬิกาก็ใช้รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไป

0: แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็หายไปเลยไม่มีการติดต่อกลับมาญาติก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรผิดปกติหรือเปล่าญาติก็ให้ข้อมูลว่านะคะปกติแล้วเนี่ยนายโยชน์เนี่ยจะเข้าป่าวัน2วันแล้วก็กลับมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันนานผิดปกติครอบครัวก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดในป่าหรือเปล่าหรืออาจจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะก็เลยไปแจ้งความนะคะภรรยาของนายโยชน์เนี่ยก็เข้าแจ้งความบุคคลสูญหายที่สภ.กาบเชิงนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการติดตามตัวต่อมาค่ะความคืบหน้านะคะก็วันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีเนี่ยก็ได้มีการประสานจากตำรวจในพื้นที่แล้วก็เร่งประสานไปที่ทางฝั่งกัมพูชาผ่านทางพันเอกโปเพงนะคะหัวหน้าหน่วยประสานกัมพูชาไทยประจำพื้นที่โอสเม็ดเนี่ยละค่ะแล้วก็ทางกัมพูชาเนี่ยก็มีการแจ้งกลับมาว่านายโยชน์เนี่ยได้ลักลอบเข้าไปในเขตกัมพูชาก็เลยถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีการส่งตัวนายโยชน์เนี่ยไปดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยในประเทศของกัมพูชาผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าณขณะนี้ความคืบหน้าล่าสุดนะคะแม่ทัพภาคที่2เนี่ยได้มีการสั่งการไปยังผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ใช้กลไกการประสานงานชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาเร่งประสานกับฝ่ายทหารกัมพูชาเพื่อขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะคะโดยกองกำลังสุรนารีเนี่ยก็มีการระบุว่าพอได้รับการประสานนะคะจากทางครอบครัวผู้สูญหายไม่นานมานี้เนี่ยก็เร่งตรวจสอบจนสามารถยืนยันตัวได้ว่านายโยชน์ถูกจับกลุ่มจริงๆณเวลานี้ก็คือนะคะการรับตัวนายโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประสานระหว่าง2ฝ่ายดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนตามกฎหมายกลไกระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยค่ะซึ่งณเวลานี้นะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูนะคะว่าจะมีการประสานและจะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเพราะว่าอย่างมีการประสานเนี่ยเขาก็บอกว่ายังยืนยันอยู่นะว่าณเวลานี้เนี่ยนายโยชน์อยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ปลอดภัยดี ทางพี่ๆทหารนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เลยพอได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีก็ณเวลานี้นะคะก็รีบไปแจ้งข่าวแก่ครอบครัวทันทีเพื่อให้ญาติเนี่ยได้คลายความกังวลนะคะแล้วก็ได้รับทราบด้วยนะคะว่านายโยชน์นะคะยังปลอดภัยแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการประสานตัวนี่แหละว่าจะกลับมา
1: บ้านน้อยยังไงกลับมาบ้านเราได้หรือไม
0: ่
1: เมื่อไหร่นั่นเองนะครับจากนายโยชน์มาสู่นายอู๊ดกันบ้างนายอู๊ดนี่ก็เป็นคนหนึ่งครับที่เป็นชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้เจอกับทหารเขมรในเขตแดนของไทยหลังจากไปหาอึ่งซึ่งล่าสุดแม่ทัพภาคที่2ยอมรับแล้วนะครับว่าที่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นทหารเขมรจริงๆนะครับแต่ไม่มองมุมความมั่นคงซึ่งคาดว่าทหารเขมรเข้ามาหาของกินในพื้นที่เพราะความอดอยากครับคุณเก
0: ๋
1: อันนี้คือการออกมายอมรับของกองทัพภาคที่2หลังจากมีการประสานงานกำนันเข้าไปหานายอู๊ดหรือนายอภิรักษ์อายุ64ปีชาวอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์หลังจากเรียกว่าไปหาอึ่งในป่าแล้วก็ไปเจอทหารเขมรนะครับซึ่งจากข้อมูลความมั่นคงทางฐานทราบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบในการลำเลียงยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายครับคุณเก๋ก็เลยเป็นไปได้ว่าชาวบ้านที่ไปหาอึ่งบริเวณที่ผู้กระทำผิดใช้เคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวหรืออาจเป็นทหารเขมรมาหาของกินในป่าเพราะความอดอยากอันนี้สองประเด็นที่กองทัพภาคที่สองออกมายอมรับว่าอาจมีความเป็นไปได้ทั้ง 1. เป็นคนพูดเขมรเป็นคนไทยที่พูดเขมรอย่างที่ท่านพลโทวินไทยบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนไทยพูดเขมรแต่แม่กองทัพภาคที่2ก็มองอีกมุมว่าอาจจะเป็นทหารเขมรที่อดอยากมาหาของกินในพื้นที่บ้านเราก็ตอนนี้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการลาดตระเวนเพิ่มความรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและก็ จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นเข้มแข็งต่อไปครับอันนี้กองทัพภาคที่2 ออกมาชี้แจงจากกรณีชาวบ้านหาอึ่งที่บุรีรัมย์แต่ไปเจอกับทหารเขมรเข้าครับคุณเก
0: ๋ค่ะเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้านะคะแล้วก็รอเรื่องของความชัดเจนต่างๆนะคะแต่ว่าข่าวก็ออกมาประมาณนี้นะคะทีนี้ไปดูความคืบหน้า

0: การจับกลุ่มนะคะชายชาวจีนกันบ้างเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็ไปประสบอุบัติเหตุอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีแต่ว่าโอ้โหก็เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็พบว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีพิรุธเหมือนกันนะว่าทำไมถึงไม่อยากให้มีการช่วยเหลือพอเจอเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็ทำตัวดูลุกลี้ลุกลนนะคะแต่ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยพอขอเข้าตรวจค้นก็สามารถที่จะขยายผลไปเจอเรื่องของอาวุธต่างๆเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่านะคะอันนี้เนี่ยการเข้าปิดล้อมบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็มีการควบคุมตัวเป็นชื่อว่านายจำรองอายุ51ปีนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพลเรือนนะแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการสืบสวนเนี่ยพบว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ได้มีการรับโอนเงินจากการขายอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจม M4 เนี่ยราคากระบอกละ 100,000 บาทด้วย ซึ่งนายจำลองก็ให้การว่ามีหน้าที่เพียงแค่เปิดบัญชีรับโอนเงินจากผู้ต้องหาชาวจีนเท่านั้นก็ไม่ได้ทราบว่าเป็นเงินในการซื้อขายสิ่งใดนะคะเขาก็บอกแบบนั้นแล้วก็จากแนวทางการสืบสวนเนี่ยก็พบว่าเครือข่ายผู้จัดหาอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบได้ในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีรวม5คนด้วยกันนะคะเหมือนทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการเชิญด้วยนะเชิญตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยมาสอบสวนแล้วประมาณ3คนแล้วก็ยังเหลืออีก2คนนะคะแล้วก็ตามข่าวเนี่ยตามรายงานนะคะก็บอกว่าเห็นว่ามีเป็นข้าราชการทหารประจํา1นายแล้วก็อดีตทหารอีก1นายด้วย ก็อยู่ระหว่างการขยายผลนะคะ
1: ก็เรียกว่าทั้ง2คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนนะครับซึ่งช่วงเช้าของวันนี้เห็นว่าทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดก็ลงพื้นที่สภ.นาจอมเทียนไปเก็บข้อมูลเชิงหลักฐานต่างๆครับที่ตรวจยึดมาได้โดยเฉพาะอาวุธปืนที่พบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดด้วยส่วนการตามตัวทหารอีก2นายซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้คุมตัวนายเชนซึ่งเป็นครูฝึกยิงปืนที่สนามพัทยารวมถึงพันจ่าอากาศเมธีสังกัดกองทัพเรือแล้วก็นายจำลองเมื่อสักครู่นี่แหละครับที่เป็นเจ้าของบัญชีเป็นคนส่งมอบปืนให้กับคนจีนมาสอบสวนซึ่งทราบว่าอีก2คนที่ตามตัวครับก็คือจ่าแหบกับจ่าบอยครับคุณเก๋เป็น2คนที่ร่วมขบวนการซึ่งตำรวจกำลังติดตามตัวมาสอบสวนอยู่นะครับก็จะเป็นคนที่จัดหาอาวุธให้นะพูดอย่างนั้นก็น่าจะใช่ซึ่งไทม์ไลน์การซื้อขายปืนนั้นเห็นว่านายเชนจะเป็นคนประสานไปที่พันจ่าอากาศเมธีเพื่อสอบถามว่ามีปืนขายหรือเปล่าเนื่องจากมีคนจีนสนใจแล้วก็พันจ่าอากาศเมธีก็ติดต่อไปหาจ่าแหบนี่แหละครับคุณเก๋ที่ตำรวจกำลังตามตัวอยู่นี่แหละครับถามจ่าแหบเพื่อถามว่ามีปืนไหมจ่าแหบก็จะถามอีกทอดหนึ่งคุณเก๋ถามไปหาจ่าบอยครับเพื่อจะเอาปืนออกมาให้ก็เรียกว่าจ่าแหบเป็นธุระจัดหาให้จ่าบอยจัดให้แล้วก็นำปืนมาให้กับคนจีนโดยนายจำลองก็เป็นคนที่เอาเลขที่บัญชีมาให้กับคนจีนเพื่อโอนเงินมาให้ครับคุณเก๋
0: อ
1: ันนี้คือเชิงลึกเรื่องของปมระเบิดและอีก2ตัวละครสำคัญที่เป็นจ่าทหารเรือโยงการนำอาวุธปืนมาขายให้กับหนุ่มจีนนายหมิงเฉินนี่แหละครับ
0: เดี๋ยวรอดูเรื่องของการขยายผลด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะก็ยังมีความเหมือนแบบซับซ้อนหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าไปดูนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยที่เป็นคนแรกนะที่ได้เจอนะคะได้เจ อชาวจีนคนนี้เนี่ยแล้วก็พบพิรุธนะคะก็คือ10ตำรวจโทนิลภัททองย้อยอายุ23ปีเองนะเป
1: ็นจราจรวัยหนุ่มเลยนะ
0: ใช่ค่ะเป็นผบ.หมู่ป้องกันและปราบปรามปฏิบัติหน้าที่การจราจรเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเหมือนกันนะบอกว่าตนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหลังจากรถชายชาวจีนประสบอุบัติเหตุชนบารีเออร์ก่อนพลิกคว่ำเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยก็ไปเจอคนขับเป็นชายชาวจีนคนนี้แล้วก็เจอผู้หญิงเป็นชาวไต้หวันด้วยเดินทางมาด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็กำลังจะไปให้การช่วยเหลือค่ะคุณผู้ฟัง
1: หงายขนาดนั้นรถเก๋งหงายท้องเลยใช่ไหมคุณเก๋
0: เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะก็จะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่าชายชาวจีน

0: คนนี้เนี่ยไม่ดูลักษณะแล้วเหมือนไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือ
1: ลุกลี้ลุกลนด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็พยายามทางตำรวจเนี่ยพยายามจะเรียกรถพยาบาลให้แต่ว่าก็ยังอยู่ในอาการตกใจแล้วดูกังวลกระวาย
1: ไม่ให้มายุ่งเลย
0: เจ้าหน้าที
1: ่รถก็ไม่ให้เอา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการตรวจสอบบริเวณท้ายรถพบถังน้ำมันสีแดงนะคะแล้วก็พร้อมจุกถ่ายน้ำมันเลยขอเข้าตรวจค้นค่ะทีนี้ก็เลยไปเจอแมกกาซีนอาวุธปืนสงครามที่อยู่ที่อกเนี่ยละค่ะแล้วก็ตรวจสอบพบอาวุธด้วยก็เลยแจ้งร้อยเวรประสานผู้บังคับบัญชาแล้วก็ชุดสืบสวนเพื่อมาขยายผลนะคะสำหรับรถที่ชายชาวจีนใช้ขับเนี่ยเป็นรถธรรมดาไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรตำรวจเขาก็เล่าให้ฟังนะคะ
1: แล้วก็ตกใจที่เจอแมกกาซีนที่คาดอยู่บนอกนี่แหละคุณเก๋โอ
0: ้
1: โหเหมือนจะไปก่อเหตุที่ไหนเลยนะ
0: บอกว่ารถเนี่ยไม่ได้ดัดแปลงนะแต่เป็นรถเช่าแต่ว่าไม่ได้แสดงเอกสารในการเช่ารถเลยนะคะเพียงแค่แสดงใบขับขี่ของประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูในที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นก็เกิดจากความสังเกตแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจนั่นเองนะคะที
1: ่
0: เป็นความเข้มข้นแล้วก็ช่างสังเกตในการตรวจสอบค่ะเนี่ยละค่ะก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เรียกได้ว่าพยายามทำหน้าที่แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าไปเจอได้อย่างไรนะคะแล้วทำไมถึงเป็นที่มาของการขยายผลแล้วก็ตรวจค้นโดยเบื้องต้นเนี่ยสภาพรถนะคะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยตำรวจคนนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้เสียหายยับเยินเลยนะท้ายรถเนี่ยเจอถังน้ำมันขนาด20ลิตรสีแดงแล้วก็แบตเตอรี่รถใหญ่ใหม่เอี่ยมเลย1ก้อนถูกติดตั้งคล้ายกำลังจะเอาเตรียมไปทำอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็สอดคล้องกับไปเจอแชทนะคะแชท GPT ที่ผู้ต้องหาเนี่ยเหมือนกับไปแชทแล้วก็สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งทำระเบิดคาร์บอมด้วยค่ะเนี่ยก็ทาง10ตำรวจโทนะคะนิรภัททองย้อยเนี่ยก็เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้เห็นว่าทางผบ.ตร.เนี่ยชื่นชมเลยนะว่าตำรวจท่านนี้เนี่ยมีไหวพริบดีแล้วก็เป็นช่างสังเกตด้วยนะคะ
1: ก็เรียกว่ามีสัญชาตญาณของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับสำหรับ10ตำรวจโทนินพัฒน์ที่เรียกว่าเป็นจราจรหนุ่มวัยแค่23ปีเท่านั้นเองซึ่งก็ทำให้เป็นที่มาของการบุกไปค้นบ้านของนายหมิงซึ่งก็ที่ทำให้ตกอกตกใจก็คือคลังแสงขนาดย่อมย่อมแต่ว่าที่ช็อกวงการสีกากีที่สุดก็คือปืนกล็อก26ขนาด9มิลลิเมตรนี่แหละครับซึ่งตรวจสอบที่มาที่ไปก็เรียกว่าเส้นทางของปืนกระบอกนี้ไม่ได้มาง่ายๆครับมาตั้งแต่4ทอดด้วยกันตั้งแต่เป็นปืนของรองสารวัตรสภ.สายไหมซึ่งขณะนั้นยังเป็นดาบตำรวจอยู่นะครับก็เรียกว่าเป็นเจ้าของปืนตัวจริงหลังจากนั้นปืนดังกล่าวก็นำไปจำนำกับเพื่อนตำรวจเป็นทอดที่2แล้วก็มีการซื้อขายกันมาอีก2ทอดกระทั่งมาถึงทอดที่5นี่แหละครับคุณเก๋ที่เรียกว่าปืนตกมาถึงมือนายหมิงในราคา 100,000 บาทก็คือภรรยาของนายหมิงนี่แหละครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของตำรวจคนที่4ซึ่งเห็นว่าเป็นอดีตรองสารวัตรอก.ที่สน.ห้วยขวางคนนี้เนี่ยไปซื้อต่อจากตำรวจชั้นประทวนในทอดที่3มา 50,000 แล้วเอามาขายต่อให้กับอดีตภรรยาในหมิงซึ่งก็เป็นแฟนเก่าของตำรวจคนที่4มา 100,000 บาทนี่แหละครับมันอีรุงตุงนางขนาดนี้ก็ล่าสุดเห็นว่าตำรวจตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วครับในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมเห็นว่าตั้งกรรมการสอบตำรวจบก.น.2 โดยเฉพาะปืนประจำกายที่อยู่ในมือของหนุ่มจีนนั่นเองนะครับในหมิงเฉินซึ่งเห็นว่าล่าสุดกรรมการที่ถูกตั้งนะครับก็จะมีในส่วนของท่านรองผู้การเป็นกรรมการตำประธานกรรมการในการตรวจสอบครับท่านพลตำรวจตรีธนกิจบุญเจริญรองผู้การอก.กองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งแน่นอนครับจะต้องตรวจสอบว่าอาวุธบางรายการที่ตรวจยึด จนั่นเป็นของตำรวจนครบาลจึงจะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าตำรวจในสังกัดเกี่ยวข้องกับปืนที่ตรวจยึดมาได้รวมถึงเกี่ยวข้องอย่างไรกับชาวจีนคนนี้ด้วยนะครับคุณเก
0: ๋ค่ะเดี๋ยวได้ติดตามการขยายผลนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวได้รายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันหน่อยนะคะทำความรู้จักกับเจ้าตัวไวรัสฮันตา

0: านะคะที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับทางโลกเขาก็จับตาดูอยู่นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอย่างวันนี้ความคืบหน้านะคะอย่างศูนย์ควบคุมแล้วก็ป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปนะ ECDC มีการระบุว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผู้โดยสารทุกคนบนเรือที่ชื่อว่า MV นะคะ Hondius เนี่ยถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดความเสี่ยงสูงเลยนะหลังจากเรือลำดังกล่าวเนี่ยเกิดการระบาดนะคะของโรคไวรัสฮันตาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการมาตรการเนี่ยเอาผู้โดยสารต่างๆอพยพลงจากเรือนะคะแล้วก็ไปที่เกาะที่เรียกว่าเตเนริเฟของสเปนในวันนี้ล่ะค่ะซึ่งขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยอย่างทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยมีการแจกแจงแบบว่าเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะถึงขนาดบอกว่าอย่างมาตรการการรับผู้โดยสารที่อยู่บนเรือเนี่ยคือทันทีที่เรือท่อสมองเนี่ยเดี๋ยวทีมแพทย์เขาจะนั่งเรือเพื่อขึ้นไปตรวจร่างกายผู้โดยสารทุกคนเลยเพื่อที่จะหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจากรายงานล่าสุดเนี่ยคือยังไม่ได้พบผู้ป่วยเพิ่มนะ
1: ก็คืออยู่ที่6รายแล้วก็ตาย3คน
0: แล้วก็เสียชีวิต3ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บไปตรวจปุ๊บนะคะเขาจะมีการแยกผู้ป่วยเนี่ยออกเป็นแต่ละประเทศแล้วก็จะนั่งเรือขึ้นไปนะคะ
1: เอาเรือเล็กมารับแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับประเทศใครประเทศมันไปเลยครับคุณเก๋
0: คือนั่งเรือขึ้นมาเนี่ยแล้วเรือเนี่ยจะต้องเป็นเรือที่แบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนไปเลยนะแล้วก็จะใช้รถยนต์ที่เขามีการออกแบบมาเพื่อกักเชื้อโดยเฉพาะเนี่ยแล้วก็ขึ้นนะคะเครื่องบินแล้วต้องบอกว่าย้ำว่าเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำที่มารอรับที่สนามบินนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ให้ขึ้นเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อกลับไปยังประเทศของตนเองแล้วก็แต่ละประเทศเนี่ยก็จะต้องมีแผนในการรับพลเมืองของตัวเองเนี่ยกับประเทศเช่นเดียวกันนะคะคือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจะทำแบบว่าป้องกันการสัมผัสเชื้ออะไรต่างๆแล้วก็จะติดตามนะคะผู้โดยสารเนี่ยอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา42วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งณเวลานี้เนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ากระจายไปหลายประเทศเหมือนกันอย่างประเทศที่เขาจะมารับตัวนะคะอย่างเช่นเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมันไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์แบบนี้ค่ะก็จะส่งเครื่องบินเนี่ยมารับพลเมืองนะคะของตัวเองกลับด้วยค่ะเรียกว่าทุกขั้นทุกตอนเนี่ยโอ้โหจะต้องมีการประเมินแล้วก็หาเชื้ออะไรต่างๆนะคะก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยเรียกได้ว่านะคะเพราะว่าเรือลำนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาแล่นนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเมษาหรือมีนานี่แหละเก๋จำไม่ได้จำช่วงเวลาไม่ได้นะแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณเป็นเดือนๆน่ะแล้วก็ไปเจอนะคะคนที่เป็นไวรัสฮันตาอยู่บนเรือสำราญนี
1: ้ก็เห็นว่าเป็นคนที่ไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งที่แอฟริกาใต้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไปสัมผัสกับพื้นที่ที่มีหนูพิษเนี่ยไปวิ่งหรือว่าไปมีปัสสาวะของเขาหล่นอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนั้นที่เที่ยวเกาะแล้วก็ติดเชื้อมานั่นเองนะครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยของเราก็ยังคงยืนยันนะครับว่าความเสี่ยงของเจ้าฮันตาในประเทศไทยเนี่ยยังไม่น่ากังวลเพราะว่าอยู่ในระดับต่ำแถมยังเป็นคนละสายพันธุ์กับแอนดิสที่เจออยู่หมายถึงว่าฮันตาที่เคยเจอในประเทศไทยนะครับก็เป็นคนละสายพันธุ์กับที่เจอกันในขณะนี้ก็เรียกว่ายังห่างไกลกับประเทศไทยเรานักแต่เราจะได้เห็นวิธีการจัดการระดับโลกกับการโอ้โหเคลื่อนคนต
0: ั้
1: งร้อยกว่าคนวิ่งจะวิ่งยังไงจากเรือเล็กซึ่งต้องรับคนเพื่อไปที่รันเวย์ขึ้นเครื่องไปเลยนะคุณเก
0: ๋แต่ว่าความน่ากลัวก็คือสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีการติดเชื้อจากคนสู่คนนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนที่เรือเนี่ยอยู่บนทะเลอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคือไปประเทศไหนเขาก็ไม่กล้ารับไม่กล้าที่จะให้ทอดสมองนะคะจนมาถึงเนี่ยประเทศสเปนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะมีกระบวนการในการที่จะรับผู้โดยสารนะคะอพยพลงจากเรือคือถ้าไปดูเนี่ยคือถ้าไล่ไปที่ไทม์ไลน์นะ ช่วงเมษาประมาณสักวันที่11เนี่ยละค่ะมีผู้โดยสารชาวดัสเนี่ยค่ะวัย70ปีเขาไปเสียชีวิตบนเรือซึ่งคนนี้เนี่ยจะเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกเลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังไม่รู้ว่าเสียชีวิตมาจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วก็เรือลำนี้เนี่ยก็แล่นไปเรื่อยๆนะคะกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยแล้วก็ต่อมาเนี่ยโอ้ก็เรียกได้ว่าพอชาวดัสคนนี้เสียชีวิตนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่าภรรยากับชายคนนี้ค่ะก็ลงจากเรือนี้ไปแล้วต่อมาเหมือนภรรยาก็เสียชีวิตอีกเนี่ยละค่ะก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าเอ๊ะช่วงเวลานั้นเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากอะไรแล้วต่อมารู้สึกว่าก็จะมีชายชาวอังกฤษอีกมั้งคะอ๋อขออภัยเป็นหญิงชาวเยอรมันทีนี้เนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมาเป็นรายที่3นะแล้วก็เสียชีวิตบนเรือโดยตรงด้วยก็เลยเป็นที่มาถูกจับตาในระดับนานาชาติเลยว่าท้ายที่สุดมันเกิดอะไรเกิดขึ้นบนเรือแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการยืนยันว่าเป็นเชื้อไวรัสหันตาแล้วเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าติดต่อจากคนสู่คนก็คือแอนดิสนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกันนะคะสำหรับเจ้าตัวนะคะไวรัสทันตานี้อันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วไทยเองเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังอย่างไรบ้างนะคะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้เราคุยกันนะคะสำหรับเรื่องของไวรัสฮันตานะคะแม้ว่าทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นการระบาดใหญ่นะคะแต่ว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่บ้านเราเองนะคะก็เล็งยกระดับให้ไวรัสฮันตาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ยได้มีการประสานผู้เชี่ยวชาญศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงและก็เฝ้าระวังด้วยค่ะฉะนั้นวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาทำความรู้จักกันนะคะว่าไวรัสฮันตาคืออะไรอันตรายมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยน่ากลัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณจิรารัตน์และคุณจักรเพชรครับ
0: ค่ะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าโลกเขาก็กำลังจับตานะคะแผนในการอพยพผู้โดยสารที่อยู่บนเรือนะคะเรือสำราญลำนี้ค่ะที่ไปตรวจเจอไวรัสฮันตาขอความรู้หน่อยค่ะไวรัสฮันตาคืออะไรแล้วเราจะต้องเฝ้าระวังหรือมีความอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคะ
3: ก่อนที่จะตอบคำถามของคุณจิรารัตน์ตรงนี้นะครับอยากจะแก้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับว่าที่เราเรียกกันว่าเรือสำราญเนี่ยจริงๆไม่ใช่นะครับเรือนี้ไม่ใช่เรือสำราญไม่มีสระว่ายน้ำไม่มีคาสิโนไม่มีแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์ใดๆนะครับถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ยก็คือเรือสำรวจธรรมชาติฮะคือคนเขาจะจ่ายเงินเนี่ยเกือบล้านนะฮะแต่ละคนเนี่ยก
1: ็
3: จะท่องเที่ยวจากอเมริกาใต้ไปแอฟริกาแล้วเรือเนี่ยจะไปวิสิตตามเกาะแก่งต่าง
1: ๆ
3: ที่ห่างไกลผู้คนกับไม่เหมือนเรือสำราญนะเรือสำราญเนี่ยจะไปแวะตามที่ต่างๆปราสาทอะไรเงี้ยซึ่งมีสาธารณสุขที่ดีเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้นะครับเหมือนกับว่าเราจะไปเข้าสู่ธรรมชาติฮะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกาะหมู่บ้านร้างหรือว่าภูเขาน้ำแข็งที่มีเพนกวินวิ่งไปมาเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าผมประหลาดใจไหมว่าเกิดการระบาดพอพิจารณาถึงลักษณะของเรือแล้วไม่สู้ประหลาดใจนะเพราะว่าอย่างนี้ครับมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยเข้าไปลุกล้ำป่านั่นเองฮะ
0: คือ
3: ว่าป่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นป่าที่ห่างไกลอยู่ในเกาะแก่งเป็นป่าในน้ำไม่ใช่ป่าในแผ่นดินนะครับ
1: โอ้ครับก็ไปจอดที่ถ้าในประเทศเคปเวอร์เดนะอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีเจ้าหนูพิษนี่อยู่หรือครับอาจารย์มันถึงระบาดหนัก
0: ค่ะ
3: คือตรงนี้เขายังถกเถียงกันอยู่นะฮะแล้วก็จะต้องใช้เก็บสิ่งส่งตรวจจากคนไข้ผู้เสียชีวิตหรือผู้ติดเชื้อมาถอดรหัสพันธุกรรมอีกทีหนึ่งเพื่อดูว่าประการที่หนึ่งเนี่ย การระบาดเนี่ยเริ่มต้นก่อนที่จะขึ้นมาบนเรือหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะรู้ได้แน่ชัดว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะมันเป็นการติดเชื้อจากหนูบนเกาะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
4: ครับ
3: หรือว่า

0: ถ้าจากการที่ตรวจแล้วเนี่ยพบว่าจากการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยพบว่าไม่ได้มาจากอาร์เจนตินาเพราะเขาเริ่มจากอาร์เจนตินานะครับแล้วก็จะไปแอฟริกาแต่ไปพบว่ารหัสพันธุกรรมเนี่ยไปสอดคล้องกับหนูบางหรือสัตว์พันธุ์แท้ในเกาะแก่งที่ไป
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็หมายความว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะที่คุณจะไปเที่ยวแบบเนี้ยต่อไปเนี่ยต้องป้องกันธรรมชาติไม่ให้มันทำร้ายคุณหรืออีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือว่าหาหนูได้คือหาหนูในเรือได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเจ้าของเรือเนี่ยนะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นหรือพยายามจะไม่ให้ใครทราบอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะอย่างเงี้ยเพราะมันจะถึงขั้นถอดใบอนุญาตนะครับถ้ามันมีหนูหรือสัตว์สันแท้ในเรืออย่างเงี้ยนะครับแล้วแพร่เชื้อออกไปและอันที่4เนี่ยก็คือว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ค่อยแน่ใจว่ามันแพร่ระหว่างคนสู่คนได้หรือไม
1: ่ค่ะ
0: คือถ้าเกิดว่าตั้งแต่แรกเลยได้ไปรับเขาบอกว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งไปถ่ายรูปนะครับที่อาร์เจนตินาก่อนขึ้นเรือ
1: ใช่
0: เพื่อไปถ่ายรูปนกและเพิ่มแถวนั้นเนี่ยมีขยะและมีหนูวิ่งไปมาและอาจจะไปสูดไวรัสซึ่งพุ่งกระจายมาจากมูลสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเผื่อว่ามันมีการแพร่ระบาดระหว่างคนสู่คนในเรืออันนี้จะเป็นอีกแบบเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะอย่างสายพันธุ์ที่เจอเนี่ยที่เจอบนเรือคือสายพันธุ์แอนดิสใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถามว่ามันน่ากลัวหรือไม่อย่างไรแล้วก็ตามข่าวบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่เหมือนกับจะเจอที่แหล่งที่ไปที่นี่ที่เดียวใช่ไหมคะหรือว่าที่อื่นก็เคยเจอสายพันธุ์แบบนี้คะคุณหมอคะ
0: คือไอ้เจ้าฮันตาเนี่ยนะหรือบางคนเรียกว่าฮันต้าเนี่ยนะครับหรือฮันตาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มโรคเก่าหมายถึงว่ามันแบ่งตามหนูฮะหรือสัตว์ฟันแท้กลุ่มโรคเก่าเนี่ยก็จะระบาดอยู่ในแถวพวกอเมริกาบ้างอะไรบ้างนะฮะคือยุโรปและเอเชียนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยหรือกลุ่มโรคใหม่เนี่ยจะมาระบาดอยู่แถวอเมริกาใต้นะครับแบ่งก็เป็น2กลุ่
1: ม
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าถ้าจะถามตรงๆว่าประเทศไทยเนี่ยน่ากลัวไหมก็ต้องบอกว่าน่ากลัวน้อยหมายความว่าหนูในประเทศไทยได้มีฮันต้านะแต่ฮันต้าเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่รุนแรงเหมือนสายพันธุ์ในอาร์เจนตินาแล้วเราไม่มีหนูแบบสายพันธุ์อาร์เจนตินาในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะรับให้อาการหรือสายพันธุ์รุนแรงแอนดีสเนี่ยมาเนี่ยน่าจะมาจากคนที่กลับมาจากต่างประเทศมากกว่านะครับ
2: ซึ่งประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอใช่ไหมครับสำหรับพันธุกรรมของเชื้อตัวนี้ซึ่งมันก็มีอยู่ในบ้านเรามานานแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่รุนแรงเหมือนเจ้าแอนดิสที่เจอที่อเมริกาใต
0: ้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตอนสมัยก่อนนะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการตรวจคัดกรองคนฮะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยเราจะทำได้แค่เป็นการตรวจเรียกว่าตรวจภูมิคุ้มกันนะคือเจาะเลือดมาแล้วดูว่ามีแอนติบอดีนะครับต่อไวรัสประเภทนั้นๆหรือไม่ถ้าพบว่ามีนะครับแต่เราไม่สามารถจะแยกแยะไม่ได้ถอดรหัสพันธุกรรมช่วงนั้นนะครับว่ามันเป็นสายพันธุ์ไหนทีนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับมาคำถามเนี่ยคือว่าฮันต้ามันมี2กลุ่มใช่มั้ยครับ
2: ครับ
0: แต่และกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันคือถ้าเผื่อว่ากลุ่มนึงเนี่ยไวรัสจะลงปอดและหัวใจอันนี้อันตรายคือแอนดีสเนี่ยนะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มไข้เลือดออกและไตวายซึ่งจะมีอาการไข้สูงตาแดงปวดท้องรุนแรงและภาวะไตวายเนี่ยนะครับซึ่งอัตราการตายต่ำทีนี้ถ้าเผื่อว่าเวลาเราตรวจนะครับเราตรวจแบบคร่าวๆเนี่ยแล้วบอกว่าเราเป็นกลุ่มฮันต้าสมมติว่าอย่างนั้นนะโดยภูมิคุ้มกันเนี่ยแล้วเรามีตาแดงอันนี้ให้ดีใจได้ว่าเราไม่ได้เป็นแอนดิสหรือว่าเราคงจะไม่ตายอ่ะโอกาสที่จะเสียชีวิตมันน้อยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วไม่ติดต่อจากคนสู่คนด้วยใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้ว
0: ถ้าเป็นกลุ่มของไข้เลือดออกและไตวายเนี่ยไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าติดต่อระหว่างคนสู่คนแต่ว่าในกรณีของกลุ่มอาการที่ลงปอดและหัวใจเนี่ยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ระบาดในอาร์เจนตินาแล้วก็ในสหรัฐนะ
2: ครับ
0: และก็พบว่ามีอัตราการตายค่อนข้างสูงแต่ว่านั่นคือในอดีตนะครับประมาณ 40% ถ้าในปัจจุบันเนี่ยหลังจากยุคโควิดมาเนี่ย

0: ได้มีชีวิตรอดไประยะหนึ่งแล้วจากนั้นไวรัสก็จะค่อนข้างสลายตัวไปเองนะครับถ้าเรายืดเวลาตรงนี้ได้ก็จะไม่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นพอมีเอ็กโมขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตน้อยลงมากเลยมีโอกาสรอดชีวิตถึง 80% นะครับ
1: คุณหมอคะขออย่างเรื่องของอาการเด่นอาการรุนแรงเรื่องของการรักษาตอนนี้เขาดำเนินการกันยังไงคะสำหรับเจ้าตัวไวรัสฮันต้าเนี่ยค่ะ
0: คือไวรัสฮันต้าเนี่ยนะครับหรือฮันต้าเนี่ยไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนนะครับอาการก็จะเป็นอาการเด่นของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะไอหอบรุนแรงแล้วที่สุดก็น้ำท่วมปอดหัวใจเต้นผิดปกติแล้วก็จะทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คืออาการของแอนดีสนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นฮันต้าอีกอันนึงซึ่งเป็นไข้เลือดออกหรือไตวายนี่ก็จะเป็นไข้สูงตาแดงจัดปวดท้องรุนแรงแล้วก็ภาวะไตวายอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนี
1: ้โอ้ก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะ
0: ก็จะแตกกันบ้างแต่ว่าที่เราจะงงเนี่ยคือส่วนใหญ่มันจะเกิดได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เกิดในหลายประเทศเพราะฉะนั้นเวลาคนเจ็บป่วยเนี่ยนะครับในเรือนี่เขาจะมองไปถึงอาจจะเป็นไข้หวัดหรืออาจจะเป็นโควิดระบาดซ้ำนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นโนโรอะไรอย่างนี้ซะละมากกว่าครับเขาจะไม่ได้นึกถึงไอ้เจ้าฮันต้าเป็นระดับต้นๆฮะจนกว่าผลการตรวจพวกเหล่านี้ไวรัสเหล่านี้เป็นผลลบเขาถึงมาคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นฮันต้าหรือไม่นะครับ
1: ก็ลักษณะก็เหมือนกับเจอในช่วงแรกๆที่บนเรือเนาะอาจารย์ที่มีข่าวว่าเสียชีวิตบนเรือแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นไวรัสฮันต้าแต่ว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยพอมีเสียชีวิต2คนตามมาอีก1คนแล้วก็มีผลยืนยันออกมาหลังจากนั้นก็ถือว่าชัดเจนมากๆแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของโควิดการประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆเจ้าตัวไวรัสฮันต้านี่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากใช่ไหมคะคุณหมอ
0: คืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงอัตราการตายอัตราการตายก่อนเนาะอัตราการตายเนี่ยถ้าเป็นฮันต้าทั่วไปเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน 10% นะฮะแต่ถ้าเป็นแอนดีสเนี่ยซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักเนี่ยก็จะอาจเข้าไปถึง 40% แต่ว่าอัตราการตายของโควิดเนี่ยในประเทศไทยในตอนที่ระบาดหนักๆเนี่ยน้อยกว่า 1% นะฮะมันจะต่างกันค่อนข้างมากแล้วก็การตรวจวินิจฉัยเนี่ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับความหมายคือว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะที่เราเห็นกันคุ้นชินกับโควิดคือคนไข้มานั่งเรียงกันแล้วก็มาสวบห้าปากอะไรกันเนี้ยอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยนะครับ
2: คร
0: ับ ถ้าเกิดว่าในกรณีของฮันต้าเนี่ยถ้าใครที่ต้องสงสัยเขาจะต้องเชิญคนนี้ไปที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะนะครับถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นในกรณีของสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เนี่ยจะมีคนที่ไปในเรือเนี่ยเรือสำรวจธรรมชาติเนี่ยฮะ2ท่านแล้วเขามาลงการทางที่ลงการทางนี่ไม่ใช่อะไรเขาซื้อตั๋วฮะแล้วเขามาลงการทางนะครับแล้วจากนั้นเขากลับมาที่สิงคโปร์ทางรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะเชิญเขามาอยู่ในโรงพยาบาลเฉพาะซึ่งในห้องนั้นเนี่ยก็จะเป็นห้อง negative pressure ก็คือหมายถึงว่ามีความคืออากาศต้องไหลเข้าไม่ใช่ไหลออกนะครับแล้วก็แพทย์หรือพยาบาลที่จะเข้าไปควบคุมดูแลเนี่ยจะต้องแต่งตัวเหมือนมนุษย์อวกาศอย่างนั้นนะครับแล้วต้องกักตัวอยู่30วันหลังจากนั้นแล้วถ้าไม่มีอาการเพราะคน2คนนี้ก็ไม่มีอาการนะฮะก็จะอนุญาตให้กลับไปบ้านควบคุมอยู่ในบ้านอีก15วันโดยทางหน่วยทางราชการของสิงคโปร์เขาจะโทรเช็คทุก15วันนะฮะทุกวันว่าเป็นอาการเป็นยังไงบ้างไรสุดแล้วท้ายที่สุดแล้วก็จะเก็บสิ่งส่วนตรวจไปตรวจอีกทีหนึ่งตรวจอะไรบ้างตรวจ PCR และพยายามถอดลานพันธุกรรมว่ามันมีอะไรอยู่บ้างหรือไม่นะครับ
1: ทีนี้การเฝ้าระวังในไทยนี่ไม่แน่ใจว่าได้ต้องติดตามเฝ้าสถานการณ์เรื่องนี้อย่างไรบ้างคะคุณหมอคะ
0: ของไทยเนี่ยเรามาตรฐานเราเนี่ยยิ่งน่าจะดีกว่าของสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีสถานที่แบบนี้ไม่กี่แห่งเพราะประเทศเขาเล็กนะครับของเรานี่จะกระจายไปทั่วแหล่งศูนย์ใหญ่ของเราเนี่ยของภาครัฐเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรฮะบำราศนราดูรตอนหลังจากโควิดเนี่ยได้รับงบประมาณแล้วไปก็เรียกว่ามีห้องหักเฉพาะสำหรับโรคระบาดเนี่ยห้องเลยนะครับแล้วก็ถ้าเบื่อมันมีการ

0: ระบาดหนักซึ่งไม่มีแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปตามโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์
1: อ
0: ีกหลายแห่งซึ่งจะมีลักษณะแบบนี้ครับมีห้องพิเศษแล้วก็มีทีมที่คอยตรวจวินิจฉัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
2: อย่างกลุ่มอาการที่เป็นเนี่ยค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วมันเป็นได้ทุกช่วงอายุเลยไหมคะหรือว่าจริงๆเนี่ยเป็นได้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มไหนยังไงไหมคะ
0: อันนี้เนี่ยจากรายงานเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบว่าเป็นกลุ่มที่เป็นที่ติดเชื้อตอนนี้เป็นคนที่มีอายุหรืออันดาวนะครับขึ้นไปแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเด็กเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายหรือไม่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้อ่านรายงานตรงการติดเชื้อที่เด็กนะครับแต่ว่าที่ค่อนข้างแน่ใจก็คือว่าการติดต่อโดยเฉพาะไวรัสแอนดีสเนี่ยต้อง cross contact จริง
2: ๆ
0: แต่การว่า cross contact เนี่ยไม่ได้รวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ฮะไม่ได้ถ่ายทอดเหมือน HIV อะไรไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ
1: ครับก็เรียกว่าความเสี่ยงต่ำและประเทศไทยเราก็ไม่น่ากังวลแค่เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดเท่านั้นเองนะครับอาจารย์ครับ
0: จากหลักฐานเนี่ยคือเราไม่มีหนูในลักษณะสายพันธุ์อาร์เจนตินาครับเพราะว่าไวรัสฮันต้าเนี่ยมันมีอยู่ในสัตว์ฟันแท้และเปิดสัตว์ฟันแท้ลักษณะเนี่ยมันไม่มีในประเทศไทยครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเผอิญไปเอาสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเข้ามาอันนี้อีกแบบนึงนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเหมือนกันค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะมีข
1: ้อครับ
2: เชิญค่ะ
1: แต่ยังน้อยครับอาจารย์ก็ทำให้เราได้หันมาให้ความสำคัญกับการกำจัดหนูหรือว่าดูแลเรื่องของหนูต่างๆนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็คือการกำจัดหนูเนี่ยเราพยายามกำจัดกันอยู่แล้วเพราะว่าของเราเนี่ยสักเป็นประเทศที่สะอาดขึ้นมากแล้วนะเพียงแต่ว่านี้ครับถ้าเผื่อว่ามีอุจจาระปัสสาวะของหนูเนี่ยอย่าได้ชะล่าใจในการที่จะใช้ไม่กวาดไปปัดๆหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยมันจะทำให้ปุ่งกระจายนี่อันตรายมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำราดแล้วก็ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ได้ดีที่สุดก็คือน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีนนะฮะพวกไฮโปคลอไรด์เนี่ยนะครับจะสามารถฆ่าหรืออินแอคทีเวตไวรัสนี้ได้ดีครับแต่ว่าไม่ใช่เราไปปัดนี่แค่นั้นอันตรายมากครับ
2: ก็เป็นวิธีในการดูแลป้องกันตัวเองนะคะแล้วก็การทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะคะอย่างแอนดิสเนี่ยพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะมีแค่พื้นที่นี้พื้นที่เดียวใช่ไหมคะคุณหมอประเทศอื่นๆนี่ก็จะไม่ได้มีเจ้าตัวสายพันธุ์นี้ใช่ไหมคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาใต้ฮะ
2: อเมริกาใต
0: ้แต่ว่าจะมีลักษณะซึ่งบางครั้งคนจากดินแดนแถบเนี้ยเดินทางไปนะสถานที่ห่างไกลและไปร่วมงานอย่างเช่นงานเลี้ยงอะไรที่มีลักษณะที่เป็นอากาศปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการ direct contact คือเข้าไปใกล้มาก
2: ๆ
0: คือมันจะไม่เหมือนกับโควิดที่ว่าถ้าคนขึ้นรถไฟฟ้าและไอจามเนี่ยนะคนทั้งโบกี้อาจจะมีโอกาสติดได้นั่นคือโควิดแต่ว่าลักษณะเนี้ยจะต้องเข้าไปใกล้ชิดเช่นว่าน้ำลายหรือว่าเสมหะเนี่ยรดหน้าหรือว่ามือที่ไปขยี้เนื้อเยื่ออ่อนๆที่จมูกปากหรือตาอย่างนี้นะครับหรือมีบาดแผลเนี่ยฮะถึงจะติดนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเดินผ่านกันสวนกันเนี่ยไม่ติดนะครับ
1: ค่ะโอ้ก็ยังชั่วครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้นะก็ยังเหมือนกับอยู่ในวงจำกัดของบนเรือเขานั่นแหละแล้วก็ทำให้ทางองค์การอนามัยโลกเขาก็ไปดูเรื่องของการอพยพคนนู่นนี่นั่นเนาะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เหมือนนานาชาติเขากังวล
0: ก
2: ็
0: คือว่าตอนนี้คือเข้าไปจับปัญหาที่ปลายเหตุคือคนจำนวนหนึ่งเนี่ยไปลงเรือแล้วที่ก่อแห่งหนึ่งใช่ไหมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยกลางทางเนี่ย
2: จะมี
0: เกาะที
2: ่
0: เซนเทเลน่าเนี่ยเขาลงมาแล้ว30กว่าคนฮ
2: ะ
0: แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการควบคุมโรคแล้วก็กระจายไปทั่วโลกตรงเนี้ยต้องตามไปควบคุมอีกทีนึงเหมือนกัน
2: มันก็เลยเป็นที่มาว่าจะต้องจับตาเนาะใช่ไหมคะนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
1: ขอบคุณไปอย่างสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับศาสตราจารย์กิติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์ครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะ
1: ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: นะคะไปดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะวันนี้มีหลายเรื่องจริงๆนะคะ
2: ใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจหลังจากที่เราได้รับทราบกันแล้วราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศให้ทราบกันแล้วนะครับว่าเราจะมีการกู้เงินเพิ่มอีก400,000 ล้านบาทใช่ไหมคุณเก
1: ๋
2: ก็เห็นการลงในราชกิจจาแล้วก็เรียกว่าจากนี้ไปหลายคนก็รอคอยทั้งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมากมายโดยเฉพาะคนละครึ่ง plus หรือแม้แต่โครงการช่วยเหลือต่างๆทั้ง SME พ่อค้าแม่ขายต่างๆด้วยนะครับก็เรียกว่าเขาจะแบ่งไปเป็น2ก้อนใช่ไหม200,000 ล้านก็จะมาใช้ในโครงการคนละครึ่งซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าภายใต้พรก.เงินกู้ก็ยังมีโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถปรับโครงสร้างพลังงานได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของการกู้แต่แน่นอนว่ากู้มาแล้วจะใช้ตรงไหนให้ตรงจุดมากที่สุดในห่วงเวลานี้ครับเราไปวิเคราะห์กันจากท่านสมาชิกวุฒิสภาครับท่านวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลประธานคณะกรรมการการพาณิชย์วุฒิสภาซึ่งท่านออกมาให้ความเห็นล่าสุดว่าท่านสนับสนุนให้รัฐบาลรีบทำคนละครึ่ง plus เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของชาวรากหญ้าโดยด่วนเลยนะครับตอนนี้ท่านประธานวิวัฒน์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านสว.วิวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้นำรายการทั้งสองท่านครับ
2: ครับท่านมองเรื่องของการกู้เงินครั้งนี้นี่จะมีประโยชน์อย่างไรไหมครับหรือจะเป็นอย่างที่ฝ่ายค้านท่านกำลังจะตรวจสอบอยู่ครับท่าน
3: ครับผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับเพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจที่คือภาวะสงครามทำให้ข้าวของแพงใช่ไหมครับแล้วรากหญ้าเราก็ได้ค่าของชีพของรากหญ้าเนี่ยก็ลำบากเพราะว่าต้องชีพยากขึ้นในขณะเดียวกันการค้าการขายก็ลำบากขึ้นเพราะว่าเงินไม่หมุนเวียนก็มีคนละครึ่งพัดเข้ามาเติมในช่วงนี้นะฮะอาจจะทำให้รากหญ้าเราเนี่ยสามารถค้าขายได้ทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของรากหญ้านี่ดีขึ้นกำลังซื้อก็จะดีขึ้นเพราะว่ารัฐบาลได้ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ย 10% รากหญ้าผู้รัฐเออรัฐผู้บริโภคจ่าย 40% ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ทำให้กำลังซื้อสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งต่อไปสู่ระบบ SME ที่กำลังฝืดเชื้อที่กำลังเขาเรียกเหมือนฟันเฟืองที่กำลังชะลอตัวเดี๋ยวจะมีการค้าการปลดแรงงานออกถ้าฟันเฟืองนี้ไม่ฝืดเชื้อก็จะทำให้ระบบเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนขึ้นการจ้างแรงงานก็จะต่อเนื่องก็จะส่งต่อเป็นลูกโซ่ไปถึง SME ไมโครแล้วก็ส่งต่อไปถึงรากหญ้าที่ฝืดเชื้อก็จะทำให้หมุนเวียนดีขึ้นระบบเศรษฐกิจมันหมุนขึ้นมันได้ส่งต่อไปถึงระบบธุรกิจใหญ่เช่น SL ML แล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยทั่วไปก็จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติทั่วไปนะครับ
2: ครับก็อันนี้เองมองในแง่ดีแต่หลายคนบอกว่าแจกเงินไม่ใช่ทางออกอาจจะช่วยได้แค่แก้คันหรือเปล่าครับท่านสว.
3: คือเป็นภาวะที่เร่งด่วนจำเป็นในช่วงภาวะเหมือนเบื่อเตรียมเหมือนคนเราเนี่ยเดินแล้วติดหล่มใช่ไหมครับ ไม่ต้องล้อติดหล่มแล้วเดินติดหล่มถ้าเราถ้าไม่มีคนไปอยู่ช่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ แต่ถ้าสมมติเป็นนาวาเช่นเป็นรถที่มีคนอยู่มากมายถ้าติดหล่มเนี่ยมันก็ยิ่งจมลงเร็วขึ้นมันทำให้คอร์สเศรษฐกิจยิ่งแย่ลงคนจะจับจ่ายใช้สอยไม่มีมันก็เคยจะเกิดไม่ให้เกิดคนขาดคนเกิดไม่มีรายได้ก็ต้องอาจจะต้องถึงป้นชิงวิ่งราวหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ถ้าเศรษฐกิจเรายังหมุนเวียนดี

0: กำลังซื้อมันก็จะทำให้สภาพคล่องไปได้คนก็หากินกันได้ปกตินะครับอันนี้ผมคิดว่ามีความจำเป็นในช่วงระยะสั้นเพราะในภาวะสงครามนี่แหละ
1: ครับในฐานะที่ท่านเคยเป็น SME มาก่อนนะครับมองเรื่องของกำลังซื้อและก็การอยู่รอดอย่างไรบ้างครับตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับ
0: นะฮะที่ผมเป็น SME เก่านะครับคือ SME เนี่ยถ้าเกิดกำลังซื้อกดขายเนี่ยเงินหมุนเวียนสภาพคล่องของตัวเองก็จะไม่ดี SME ก็จะทำให้ขาดสภาพคล่องการที่มีการกู้เงินจากสถาบันต่างๆก็จะทำให้ติดขัดมันก็จะเป็นลูกโซ่ทำให้สถาบันเกิด NPL มากขึ้นนะครับ
1: โอ้ครับก็ลำบากเหมือนกัน
0: ผมคิดว่ารัฐบาลทำได้ถูกทางนะฮะในช่วงของสงครามที่น้ำมันแพงข้าวของแพงทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยมันทั้งโลกนะฮะรัฐบาลก็ต้องเชื่อสนับสนุนหาทำให้ผู้ประกอบการ SME ไปได้มันก็จะถึงมันจะได้ไม่กระทบกระเทือนไปถึงโลกการเงินการธนาคารด้วยนะครับ
1: ครับแม้คนละครึ่งพลัสรอบนี้ดูเหมือนจะเป็นฟันเฟืองสำคัญเหมือนกันในมุมมองของท่านวิวัฒน์นะครับก็ตั้งแต่ SME ระดับไมโครจะดีขึ้นจะเป็นฟันเฟืองไปถึงระดับ SME ขนาดย่อมและขนาดกลางได้ด้วยระยะยาวนี่ก็จะดีไปจนถึงยังไงครับเพราะว่ามีเวลาแค่4เดือนเท่านั้นเองครับ
0: คืออย่างน้อย4เดือนใช่ไหมครับมันก็เป็นการต่อลมหายใจให้ผ่อนให้ยาวขึ้นในขณะเดียวกันสงครามผมเชื่อว่าใน4เดือนก่อนใน4เดือนเนี่ยคงจะมีข้อยุติที่เห็นด้วยภาพได้ชัดนะครับผมว่าการทำอะไรที่เฉพาะหน้าที่จำเป็นเนี่ยผมว่ามีความเร่งด่วนมากกว่าที่ไปรอคาดหวังสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นสงครามนะฮะสงครามในทุกท่านก็คงประเมินได้นะครับว่าคงไม่สามารถลากยาวได้นะครับ
2: ค่ะแต่ว่าเรื่องของแผนในการกู้เนี่ยจะแบ่งเป็น2แผนนะคะก้อนแรกก็จะเอามาช่วยในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยก็คือกลุ่มเปราะบางนี่แหละเอามาช่วยสนับสนุนนะคะทํา60 40แต่ว่าอีกก้อนหลังอะค่ะ 200,000 ล้านเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเรื่องของพลังงานเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นประเด็นที่กําลังถูกจับตามองตรงนี้เรามีข้อห่วงใยยังไงหรือไม่อย่างไรคะเพราะว่าเหมือนกับว่าหลายคนก็ห่วงว่าการใช้เงินทุกโครงการมันจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้เนี่ยค่ะ
0: ครับเรื่องที่ว่าสนับสนุนกองทุนเรื่องระบบพลังงานเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ที่ทราบว่ารัฐบาลพยายามมองถึงเรื่องวัตถุดิบของการนำเข้าเช่นน้ำมันที่มีการขึ้นลงตามกระแสของภาวะสงครามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยโอเปปัสเนี่ยก็มีการแตกแยกออกมาแล้วจาก UAE ที่เตรียมไม่เข้าอยู่ในโอเปปัสที่ไม่มีเงื่อนไขสามารถมีกำลังผลิตที่การ1ล้าน5แสนบาร์เรลเป็น5ล้านบาร์เรลได้ในหนึ่งวันก็ผมว่าน้ำมันหลังจากสงครามชัดเจนเนี่ยน้ำมันก็คงจะมีมากนะมีใครแข่งขันอาจจะถึงขั้นล้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้พูดไปถึงขั้นนั้นนะครับแต่คิดว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมเงิน200,000 ล้านเพื่อมาสำรองหรือมาปรับในระบบเรื่องพลังงานผมคิดว่ามันมีความเหมาะสมนะครับ
1: ครับทีนี้ห่วงทางในส่วนของฝ่ายที่ตรวจสอบอย่างฝ่ายค้านเองแล้วครับที่เห็นว่าก็จะเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยด้วยเหมือนกันว่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่ารวมถึงมีการปล่อยข่าวว่ามีการสอดไส้เรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์คาสิโนต่างๆด้วยอันนี้ท่านมองอย่างไรครับ
0: คือผมคิดว่าทุกอย่างต้องโปร่งใสนะครับการที่โปรเจกต์ใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีการสอดไส้มันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีการทำประชาวิจารณ์ทำข้อเสนอเนี่ยหลายเรื่องด้วย EAA หรืออะไรต่างๆสอดคล้องตามบทของการเสนอโครงการใหญ่นะครับ
1: ค
0: ิดว่าอันนั้นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งครับ
1: อันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันค่อยมาศึกษากันใช่ไหมครับอย่างแลนด์บริดจ์เองสว.ก็กำลังจะศึกษาเหมือนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคณะสว.ก็มีคณะกรรมการคมนาคมก็ได้ศึกษาแล้ว

0: ก็มีรายละเอียดอยู่ครับแต่ของผมเป็นคณะการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมเนี่ยผมมองถึงธุรกิจของผู้ประกอบการ SME Micro กับ SME S แล้วจะส่งต่อไปถึง SME LM ที่จะทำให้ปันเปลืองระบบหมุนเวียนดีทำให้ระบบฐานการเงินประเทศไทยเราจะได้มั่นคงไม่เกิด NPL ครับ
1: ครับผมก็วันนี้ครับขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับท่านวิวัฒน์ครับที่ได้มาเสนอมุมมองที่เรียกว่าให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจที่ตอนนี้เหมือนจะติดหล่มเลยนะฮะท่านก็เลยอยากจะให้รีบเอาคนละครึ่ง plus หรือไทยช่วยไทยเนี่ยมาก่อนไปอันดับแรกเลยนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ครับผมวันนี้ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้บริการทั้งสองท่านครับ
1: ครับคุณวิวัฒน์ไกรพิสิทธิ์กุลครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาก็เรียกว่าเป็นอดีต SME ขายขนมปังปี๊บมาก่อนจนกระทั่งเป็นเยลลี่เจ้าใหญ่เจ้าดังของประเทศกระทั่งมาเป็นสว.อันนี้คืออดีตก็คือเข้าใจมุมมองของคนทำธุรกิจคนขายขนมตลาดขนมขบเคี้ยวนี่ท่านจะรู้ดีมากๆเลยนะครับ
2: ทีนี้มาดูมุมมองของทางหอการค้าไทยกันบ้างนะคะก็ทางคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยแล้วก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าเห็นด้วยในหลักการของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจของกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเพื่อที่จะรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมีแนวโน้มว่าไม่รู้ว่าณเวลานี้เนี่ยมันจะจบลงเมื่อไหร่อย่างไรนะคะคือในมุมของภาคเอกชนเนี่ยมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบกับต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ก็เหมือนอย่างที่ท่านสว.บอกกันนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ยังมีเรื่องของภาคการเกษตรภาคขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ากำลังต้องกระทบกับต้นทุนที่มันสูงขึ้นผลกำลังต่อการซื้อการจ้างงานความสามารถในการแข่งขันนะคะท่านก็บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็ต้องวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศเนี่ยลดความเปราะบางในระยะยาวก็ในส่วนของหอการค้าเห็นว่าพรก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตด้วยนะคะแต่ว่าการกู้เงินเนี่ยควรมุ่งทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต้องควบคู่กันไปคือในระยะสั้นเนี่ยอันนี้ก็จะไปเน้นเรื่องของภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีแผนด้วยนะ
1: ค
2: ือทางหอการค้าเนี่ยเขามองว่าก็ต้องเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ทำจะให้ไทยเนี่ยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำฉะนั้นเองเงินกู้รอบนี้เนี่ยต้องไม่ใช่แค่การประคองเศรษฐกิจแต่ต้องเป็นเงินลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยด้วยนะคะก็มองว่าวันนี้เนี่ยโลกกำลังแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนพลังงานเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจถ้าหากไทยลงทุนถูกจุดวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจในรอบใหม่ด้วยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีความห่วงใยนิดนึงอย่างทางหอการค้าเขาเห็นว่าเรื่องของการใช้เงินอ่ะก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นมุมมองสอดคล้องกับหลายคนที่ออกมาให้ความคิดเห็นนั่นแหละคือเงินทุกบาททุกสตางค์อ่ะมันจะต้องเป็นโครงการที่มันมีความชัดเจนเนาะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ของทางรัฐบาลแหละที่จะต้องไปทำให้เกิดความโปร่งใสนะคะแล้วก็ทางหอการค้าไทยเนี่ยก็บอกว่าพร้อมสนับสนุนไทยช่วยไทยพัฒน์ด้วยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยแล้วก็ช่วยดูเรื่องของเสถียรภาพราคาสินค้าของเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังไม่แน่นอนด้วยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะของรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังมากเลยนะคะเวลาหมดจริงๆค่ะวันนี้เราสองคนลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว

ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะในเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 MHz New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงไทยเดิมที่รักทุกท่านครับก็เวียนมาบรรจบครบกันอีกแล้วนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเราจะนําเพลงไทยเดิมเพราะๆทุกรูปแบบมาเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันทั้งเพลงเก่าทั้งเพลงใหม่ไม่ว่าจะเป็นวงปี่พาทย์วงมโหรีวงเครื่องสายและแม้กระทั่งวงเครื่องสายผสมและในคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนําเสนอในบทเพลงเพราะๆเรามาเริ่มต้นในบทเพลงแรกต้นด้วยบทเพลงมอนรําดาบเถาเพลงนี้นานๆจะนำมาเสนอฟังส่วนมากเราจะได้ยินมอนลำดับ2ชั้นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพลงประกอบละครนี่จะได้ยินบ่อยนะครับโดยประวัติของความเป็นมาของเพลงมอนลำดับเถานี่ก็ต้องคุยถึงเรื่องนี้ก่อนครับคือสืบเนื่องมาจากเพลงมอนครวญเถานะครับว่าเพลงเรื่องมโหรีโบราณเนี่ยซึ่งเป็นเพลง2ชั้นเรื่องหนึ่งเรียกว่าเรื่องพระนเรศวรชนช้างก็มีเพลงพระนเรศวรชนช้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียกเต็มอย่างนั้นนะครับมักจะเรียกว่านเรศชนช้างซึ่งเป็นอันดับที่1นะครับเพลงอุปราชขาดคอช้างเป็นอันดับที่2แล้วก็เพลงนางร่ำซึ่งสงสัยว่าจะเป็นเพลง2ชั้นของนางครวญเป็นอันดับที่5แล้วก็สงสัยกันอีกอย่างหนึ่งว่าเพลงอุปราชขาดคอช้างซึ่งเป็นอันดับที่2เนี่ยน่าจะได้กับเพลงที่สมัยปัจจุบันนี้เรียกกันว่าเพลงมอนรำดาบเพราะเพลงมอนลำดับเนี่ยมีทำนองซึ่งใกล้กับเพลงนเรศวรชนช้างมากแตกต่างกันอยู่แต่เสียงที่ลงจบท่อนกับตอนต้นของท่อน2อีก2เสียงเท่านั้นเองแต่อีกอย่างนึงคือในประวัติศาสตร์ตอนที่พระนเรศวรทรงรบกับพม่าทรงกระทํายุทธาธิกับพระมหาอุปราชาพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พม่าซึ่งเป็นพระราชบิดาของพระมหาอุปราชก็ครองกรุงหงสาวดีซึ่งเดิมนั้นเมืองมอนเรียกกันโดยทั่วไปว่าพระเจ้ากรุงหงสาวดีนะครับอย่างเช่นในเสภาเรื่องพระราชพงศาวดารของสุนทรภู่ก็เขียนไว้ว่าเหมือนกับว่าเป็นมอนนะครับคือเขียนไว้อย่างนี้ครับจะกลับกล่าวถึงพระเจ้าเมืองหงสาเป็นปิ่นรามันประเทศทุกเขตขันพม่าถวายฝ่ายเลวเมืองคราวนั้นอภิวัตหงสาพึ่งบารมีนะเห็นไหมครับนี่ลิลิตที่กล่าวถึงเรื่องยุทธหัตถีซึ่งกรมสมเด็จพระประมาณุชิตชินวรสทรงพระนิพนธ์ก็เรียกกันว่าตะเลงพ่ายตะเลงนี่เป็นมอนนะครับทำไมถึงเรียกตะเลงพ่ายเพราะสมัยก่อนนี้พม่ากับมอญนี่จะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวเพราะในกรณีต่างๆนี่เราทำให้คนทั่วไปเข้าใจกันว่าพระมหาอุปราชาซึ่งเป็นตำแหน่งอุปราชนั้นเป็นมอญก็ว่าได้จึงเรียกเพลงอุปราชขาดคอช้างว่าเพลงมอญรำดาบอันนี้ผมเก็บเกี่ยวมาจากข้อคิดเห็นของครูมนตรีตราโมทนะครับครูมนตรีตราโมทนี่ท่านเป็นสัพพัญญูท่านหนึ่งของวงการดนตรีไทยทีเดียวท่านเขียนประวัติศาสตร์ไว้ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เครื่องดนตรีโขนละครนี่เขียนไว้ละเอียดมากนี่ยังไงก็ตามครับเพลงมอนดำดาบ2ชั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่มีสำเนียงมอนใช้ร้องประกอบทั้งการแสดงโขนทั้งละครแล้วก็อยู่ในตับต่างๆมาแต่โบราณเลยจนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2475ในสมัยรัชกาลที่7นะครับครูมนตรีตราโมทท่านก็นำมาเพลงมอนดำดาบ2ชั้นเนี่ยมาแต่งเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ให้มีสำเนียงมอนมากขึ้นพร้อมนั้นยังได้แต่งทำนองดนตรี2ชั้นขึ้นใหม่ดัดแปลงทำนองเป็นมอนมากกว่าเดิมแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวอีกตราหนึ่งเรียกว่าทั้ง3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวนี่แต่งใหม่แล้วก็ให้เป็นทำนองเป็นเสียงมอนมากกว่าเดิมทั้งหมดเลยเพื่อบรรเลงรวมกันได้ครบเป็นเพลงเถารวมความแล้วเนี่ยเพลงมอนลำดาบเถาเนี่ยครูมนตรีตราโมทได้แต่งขึ้นใหม่ทั้งหมดทั้งทำนองร้องและทำนองดนตรีนอกจากทำนองร้อง2ชั้นเท่านั้นเองที่ใช้ของเก่านะครับเนื้อร้องของบทเพลงมอนลำดาบเถานี่ที่ใช้กันอยู่ประจำก็เป็นเนื้อเพลงจากเรื่องราชาธิราชเสภาพระราชพงศาวดารซึ่งท่านสุนทรภู่เป็นผู้แต่งนะครับขอเชิญรับฟังมอนลำดาบเถาซึ่งเป็นการ

การบรรเลงและขับร้องโดยวงมโหรีของกรมสัมพันธ์ในยุคเก่านะครับบันทึกเสียงไว้40กว่าปีมาแล้วครูสุจิตรุยประณีตเป็นผู้ขับร้องครับก็เป็นเสียงครูสุจิตในวัยสาวใหญ่เลยนะครับขอเชิญรับฟังครับมอนรำดาบเทาครับ

บทเพลงมอนรำดาบเถาก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่หาฟังยากเพลงหนึ่งข้อแรกก็คือเพลงมอนรำดาบเถานี่จะไม่ค่อยได้บรรเลงกันส่วนมากจะบรรเลงในอัตรา2ชั้นเป็นส่วนใหญ่อันที่2ก็คือเสียงร้องของคุณสุจิตรุจประณีตชุดนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินนะครับที่มีเผยแพร่อยู่ก็เป็นช่วงซึ่งท่านขับร้องไว้เมื่ออายุประมาณ60ปี70ปี80ปีในช่วงสมัยอายุ40กว่าปีในวัยสาวอย่างนี้จะหาฟังยากเสียงยังหวานใสอยู่เลยแล้วก็วงมโหรีของกรมประชาสัมพันธ์ที่ร่วมกันบรรเลงนี่โอ้ครูเพลงผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นครูคงศักดิ์คำสุริครูสมานทองสุโชติครูประสงค์พินพาทครูเมธาหมู่เย็นครูรตรีวิเศษสุรการครูฉลวยจียจันทร์เห็นไหมครับยอดของครูดนตรีไทยทั้งนั้นเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาทั่วเมืองทีเดียวต่อไปแล้วก็มาฟังวงเครื่องสายผสมโอแกนนะครับคราวนี้เปลี่ยนวงเป็นวงสายพัฒนาซึ่งเป็นวงที่ได้รับการนิยมอยู่เวลานี้นะครับเผยแพร่ออกมาเป็นซีดีนี่พรึบหมดแฟนเพลงชอบกันมากแล้วก็ฟังเสียงของอาจารย์ชัยทัศน์โสภขันธ์บ้างครับวงนี้ก็มีอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ที่ขับร้องที่ผู้ฟังชื่นชอบมากเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงของอาจารย์ณัฐวิภาตอนนี้มาฟังเสียงของอาจารย์ชัยทัศน์โสภขันธ์ในเพลงแขกสายเถากันก่อนครับเพลงนี้เนี่ยในความเป็นมาของเพลงแขกสายเถานะครับคือในสมัยรัชกาลที่5นะครับก็มีผู้นํามาเพลงสำเนียงแขกอัตราชั้นเดียวเพลงหนึ่งซึ่งบรรเลงรวมอยู่ในเพลงชุดเพลงกราวนอกนำมาแต่งขยายเป็นอัตรา2ชั้นแล้วก็สอดแทรกเพิ่มเติมมั่งอีกสักเล็กน้อยเพื่อเกิดความไพเราะใช้ร้องแล้วก็บรรเลงเป็นเพลงลูกบทหรือว่าหางเครื่องเรียกกันว่าเพลงแขกโมงมีบางท่านก็เรียกว่าแขกไซแต่นี้เพลงที่เรียกว่าแขกไซของเดิมเนี่ยมีบรรเลงอยู่ในเพลงชาเรื่องแขกไซมาก่อนนานแล้วเพราะนั้นเพลงที่แต่งขึ้นภายหลังที่รู้จักแล้วก็เรียกกันอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีไทยว่าเพลงแขกโงนนั้นจะมีผู้ที่เรียกว่าแขกใส่น้อยคนเต็มทีนะครับเพราะนั้นต้องเรียกแขกโมงนี่จะถูกต้องเพลงแขกโมง2ชั้นนี่เป็นเพลงที่มีความไพเราะน่าฟังแล้วก็ได้รับความนิยมกันมาตลอดจนถึงสมัยนี้

้เลยจนทั้งเมื่อสมัยปีพ.ศ. 2471นะครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพาสสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์มรพินิจก็ได้ทรงนำเพลงแขกมง2ชั้นนั้นมาทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวเพื่อรวมกับ2ชั้นของเดิมได้ครบเป็นเพลงเถาทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทางร้องและทางดนตรีนะครับในทางร้องได้ทรงแทรกสร้อยดวงเอ๋ยดวงโกมุตหอมไม่สิ้นสุดเจียวนาน้องเอ๋ยไว้ด้วยเพื่อให้ครบถ้วนกับทำนองร้องแต่ในทางดนตรีนั้นเนี่ยครั้งแรกได้ทรงพระนิพนธ์ให้เป็นทางแตรวงนะครับแล้วก็ให้มีการประสานเสียงตามแบบดุริยางค์สากลจนทั้งภายหลังจึงได้ทรงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นทางปีพาทเพื่อให้ปีพาทวงบังพรมของพระองค์ท่านใช้บรรเลงก่อนก็เลยได้รับความนิยมแพร่หลายกันไปทั่วเลยครับวงดนตรีวงอื่นก็นำไปร้องและบรรเลงแต่มักจะคลาดเคลื่อนไปจากทำนองซึ่งเป็นพระนิพนธ์เดิมไปบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็ครูเทวาประสิทธิ์พาทยโกศลซึ่งเป็นทายาทของท่านจางวางทั่วพาทยโกศลซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีของวงบางพรมเนี่ยได้เคยบันทึกไว้ว่าตามโน้ตเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปเยอะทีเดียวก็อาจจะเป็นว่าในสมัยนั้นเนี่ยการบอกทางเพลงกันมักจะบอกกันทางปากไม่ได้มีการจดบันทึกก็เลยมีการคลาดเคลื่อนบ้างนะครับขอเชิญรับฟังแขกสายเถาครับเป็นการบรรเลงด้วยวงเครื่องสายผสมออร์แกนของคณะสายวัฒนาครับร้องโดยอาจารย์ชัยทัศน์โสภขันธ์ครับ

ที่ท่านฟังจบลงวันนี้คือเพลงแขกสายเถานะครับก็เป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมแกนของคณะสายวัฒนาก็เป็นอีกวงดนตรีวงหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้นะครับอาจารย์ชัยทัศน์โสภขันธ์เป็นผู้ขับร้องเพลงแขกสายเถาครับและเมื่อกี้ก็พูดถึงอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ซึ่งแฟนเพลงขอกันมากทีเดียวนะครับเสียงร้องของท่านนี่อาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์ก็จะนำเพลงลาหรือเพลงลำลาของกลุ่มเพลงไทยเดิมมาเสนอฟังก็เป็นการลาสำหรับท่านนะครับชื่อเพลงเต่ากินผักบุ้ง2ชั้นครับบทเพลงเต่ากินผักบุ้ง2ชั้นนี่โดยเฉพาะทำนองดนตรีเนี่ยเป็นเพลงโบราณนะครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายโน่นนะแต่เดิมทีเดียวใช้บรรเลงรวมอยู่ในเพลงเรื่องประเภทเพลงช้าซึ่งมีเพลงเต่าเฮเต่าเงินเต่าทองรวมอยู่ด้วยจนมาถึงสมัยที่เกิดความนิยมในการร้องเพลงลาในตอนที่จะจบการเล่นเสภาก็ราวๆสมัยปลายรัชกาลที่3หรือต้นรัชกาลที่4นะครับซึ่งช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่นิยมการเล่นเสภามากนะครับแล้วก็จะต้องมีการรับร้องทีนี้ในเวลาที่จะเลิกไม่ว่าจะเป็นการเลิกดึกเลิกสว่างก็แล้วแต่ก็จะมีเพลงสุดท้ายเป็นการร้องบอกให้รู้ว่าจะจบแล้วนะจะเลิกแล้วนะเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเพลงเต่ากินผักบุ้งเพลงปลาทองเพลงพระที่ชิงดวงเพลงอกทะเลนะครับน่าจะมีเพลงนกขมิ้นรวมอยู่ด้วยบ้างแต่เต่าเกินพวกนี้นิยมมากที่สุดถือเป็นเพลงหนึ่งเลยเป็นเพลงเริ่มก่อนด้วยนะครับแล้วภายหลังก็มาขยายเป็นเพลงปลาทองก็มีการแต่งเอาเพลงเต่าเกินพวกสองชั้นเนี่ยมาแต่งเป็นทำนองร้องขึ้นโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถในการแต่งเพลงร้องโดยท่านได้ประดิษฐ์ทำนองให้มีทั้งดอกและสร้อยในท่อนหนึ่งนั้นก็ร้องกันอย่างทำนองสามัญไม่มีการพลิกแพลงแต่อย่างหนึ่งอย่างใดส่วนท่อนสองนี้ท่านร้องเป็นสองเที่ยวเที่ยวแรกนี่ร้องอย่างธรรมดาแต่พอถึงเที่ยวที่สองเนี่ยร้องเป็นดอกดอกเอ๋ยจะดอกขจรดอกเอ๋ยจะดอกสลิดดอกเอ๋ยจะดอกอะไรก็แล้วแต่ละครับต้องขึ้นในดอกเป็นการว่าดอกซึ่งเวลาที่ดนตรีรับว่าดอกนี่แหละครับสำคัญก็ต้องใช้เครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งถ้าเป็นวงปีพาดก็ใช้ปีในนะครับบรรเลงเรียนเสียงและก็ถ้อยคำที่ร้องดอกนั้นน่ะให้ละไม้เหมือนที่สุดเรียกกันว่าว่าดอกในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายในสมัยกรุงเทพมีถือกันว่าครูเทียบคงลายทองนี่ท่านเป็นผู้ซึ่งเป่าปีเรียนเสียงว่าดอกได้ชัดที่สุดเหมือนที่สุดเลยนะครับไม่มีเพี้ยนเลยและนี่วิธีที่บรรเลงดนตรีรับเนี่ยก็ต้องบรรเลงเที่ยวว่าดอกเสียก่อนแล้วถึงจะบรรเลงเที่ยวธรรมดากลับกันกับการร้องเห็นไหมครับเวลาร้องนี่เที่ยวธรรมดาก่อนเที่ยวว่าดอกเป็นท่อนที่สองแต่เวลารับนี่ต้องรับว่าดอกก่อนแล้วบรรเลงเที่ยวธรรมดากลับกันสาเหตุเพราะว่าเมื่อวาดดอกแล้วก็ต้องวาดดอกตามไงส่วนท่อน3ในวิธีร้องและบทประพันธ์เป็นสร้อยตลอดทั้งท่อนแต่การบรรเลงรับนี่รับอย่างสามัญธรรมดานะครับถือขึ้นว่าเพลงเต่ากินผักบุ้ง2ชั้นเนี่ยเป็นเพลงลาที่มีสร้อยแล้วก็มีดอกก่อนเพลงใดๆในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนปัจจุบันนี้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดเป็นผู้แต่งทั้งทำนองดนตรีของเดิมและทำนองร้องที่นิยมใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเต่ากินผักบุ้งจากวงเครื่องสายคณะสายวัฒนาครับขับร้องโดยอาจารย์ณัฐวิภามูลธรรมเกณฑ์

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีMCOT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: แปลงของดินฟ้าอากาศความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงของจิตใจความเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุและผลซึ่งเป็นหลักศาสนาพุทธเปลี่ยนแปลงด้วยที่มาที่ไป

เปลี่ยนแปลงเพราะมีที่มาที่ไปเรียกว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นมหาสมณเจ้ามีปกติตัดเหตุแห่งธรรมนั้นตรัสเรื่องนั้นทั้งนั้นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเพราะมีที่มามีที่ไปอันนี้คือธรรมเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติก็มีที่มาที่ไปเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจจิตก็มีเหตุมีผลพาให้เปลี่ยนแปลง จิตใจก็เปลี่ยนแปลงร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนแปลงด้วยที่มาที่ไปมีที่มาพิธีไปนี่เรียกว่าธรรมหมายถึงกฎแห่งธรรมาธิปไตยเอาความจริงเป็นใหญ่ในสิ่งที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจใดๆก็ตามเถอะถือว่ามีที่มามีที่ไปตัณหาอวิชชาตัณหาอวิชชาอุปทานกรรมเรียกว่าภพทำให้ก่อภพก่อชาติทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างธรรมชาติก็มนุษย์มีส่วนทำให้เปลี่ยนแปลงได้เช่นการเจาะน้ำมันทำให้การสุดตัวของแผ่นดินได้แม้แต่มลภาวะใดๆที่เกิดขึ้นอากาศผิดปกติฟ้าฝนผิดปกติก็มนุษย์เป็นผู้กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะทำลายธรรมชาติไม่มีตัวกั้นตัวปิดเมื ่อไม่มีตัวกั้นตัวปิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของมันอยู่เรียกว่าเป็นอำนาจของกิเลสมนุษย์โดยทั่วไปที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติหนึ่งเปลี่ยนแปลงโดยอำนาจกิเลสมนุษย์หนึ่งมนุษย์สามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเรื่องทุกอย่างให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงได้แต่เห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญนะทำทะเลให้เป็นภูเขาก็ยังได้ถมทะเลลงไปซึ่งก็มีกำลังการถมทะเลอยู่บ้างเป็นบางแห่งกำลังถมทะเลกันในขณะเดียวกันก็ทำให้เป็นทะเลสาบเล็กๆขึ้นมาได้กั้นเขื่อนขึ้นมาเป็นทะเลสาบอีกใจนั้นถ้าไม่ปฏิเสธความจริงแล้วใจก็มีหลักเป็นเครื่องอยู่มองโลกด้วยคนเข้าใจอยู่กับโลกอย่างคนที่เข้าใจว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ วัตถุเปลี่ยนแปลงใจเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์หรือจะเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติที่เป็นกันอยู่โดยทั่วไปสำคัญยิ่งมนุษย์ได้เป็นผู้กำหนดให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงอีกป่าเคยดกน้าก็หมดไปแม้เหตุอื่นใดที่เรียกว่าสัตว์สาวาสิ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็หมดไปอันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันคืออะไรมันเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าคืออะไรมีกฎเกณฑ์มีกติกามีที่มามีที่ไปการยอมรับนั้นต้องใช้หลักปัญญาพิจารณาให้ดีว่าเป็นหลักศาสนาคนที่มีศาสนานั่นคือคนใช้หลักปัญญาพิจารณาว่ามันจะเกิดสิ่งนี้มันก็ต้องมีที่มาที่ไปมันจะได้สิ่งนี้มันก็มีที่มาที่ไปมันจะไม่ได้ไม่เกิดไม่มีมันก็มีเหตุมีผลของสิ่งเหล่านั้นผู้มีจิตใจใฝ่ต่อศาสนาแล้ว

จะเข้าใจหลักความจริงอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะมันเปลี่ยนได้ทุกรูปแบบกิเลสมนุษย์ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดคือกิเลสมนุษย์ที่เราได้ยินได้ฟังว่าถ้าเด็กกินหินกินทรายกินปูนกินเหล็กกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมนุษย์แต่แปรสภาพของการกินเท่านั้นเองฉลาดในการกินเท่านั้นเองฉลาดในการขบเคี้ยวเท่านั้นเองมนุษย์นั้นไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าคุ้มใหญ่ที่สุดก็มนุษย์คุ้มเล็กที่สุดก็มนุษย์ไปสวรรค์นิพพานก็มนุษย์ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราไม่ปฏิเสธซะก่อนแล้วเราจะรู้ว่ามนุษย์นี่ช่างหลายเหลือหลายพอเราได้บวชได้ปฏิบัติพอเราได้มีเวลาเข้าวัดเข้าวาได้มีเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างช่างรู้ออกฎของธรรมมาที่ปัจจัยนี่มีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปก็เป็นเรื่องในดังที่กล่าวมาแล้วความมนุษย์ได้เป็นคนกำหนดมีส่วนแห่งการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติมีส่วนทำให้ธรรมชาติเป็นพิษมีส่วนให้ธรรมชาตินั้นดีขึ้นถึงบอกว่าต้นไม้มันอยู่ในป่าแล้วใครไปปลูกมันถ้าว่าใครไปปลูกมันอย่างต้นไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่บางส่วนบางแห่งเขาใหญ่เนี่ยยังมีอุดมสมบูรณ์อยู่บ้างแหละแต่ไม่มากนักเท่านั้นเองใครเป็นคนไปปลูกมันต้องคิดให้ดีๆนะพวกเราไปปลูกกันหรือยังไงหรือใครเป็นคนปลูกไว้ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละหากแม้เราว่าไม่ตัดไม่เผาไม่ทำลายอีก3ปี5ปีมันก็เป็นป่าคืนมาโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องเสียงบประมาณรัฐบาลแม้แต่แดงเดียวบาทเดียวถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันไม่ไปตัดและไม่ไปทำลายมีกฎกติกาในการดูแลรักษาอย่างบางประเทศเพียงแต่ถือมีดกับต้นไม้ออกมาจากป่าชัดเจนแล้วโทษประหารชีวิตขอโทษนะโทษประหารชีวิตนะบางประเทศก็ทำกันอย่างนั้นไม่งั้นก็ไม่อยู่ความจริงมันก็คือความจริงนั่นแหละถ้าจะพูดความจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้ซ้ำไปด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ทำจริงจังจริงใจถ้าใจเราเข้าใจจริงจังจริงใจแล้วปล่อยให้ธรรมะโดยธรรมชาติมันผุดขึ้นมาแต่ต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราต้องปลูกต้องดูแลต้องรักษาก็ต้องไม่ใช้เวลามากนักเพราะเราปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจของความต้องการของเราเร่งได้เร่งรากเร่งใบเร่งสีได้เร่งใบเร่งรากหรือเปลี่ยนอะไรได้แต่ถ้าโดยความเข้าใจโดยจริงแล้วแม้ไม่มีการปลูกแต่ขอให้มีการดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้การทำลายเกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนแต่เราปักเขตสี่มุมสี่ทิศไว้เรียบร้อยรับรอง3ปี7ปีก็มีป่าคืนมาโดยธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องมีใครไปตัดมันซ้ำไปด้วยไม่มีใครต้องไปปลูกมันซ้ำไปด้วยมันก็เกิดขึ้นได้นี่คือส่วนที่สำคัญว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้แล้วผลมันก็จะได้ง่ายกับการที่จะต้องทำงานในส่วนหนึ่งส่วนสองก็เรียกว่ากิเลสมนุษย์ชงเรื่องขึ้นมาทั้งจ้างปลูกทั้งจ้างดูแลรักษาทั้งจ้างใส่ปุ๋ยและเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องอย่างนี้ก็มีผลต่อเนื่องดีขึ้นนี่คือส่วนที่กล่าวว่าเปลี่ยนแปลงในหลักของธรรมะที่ชี้ชัดลงไปว่าธรรมะคือมีเหตุมีผลศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ทุกคนเข้าใจได้เท่ากันหมดนั่นแหละไม่ใช่ลึกลับไม่ใช่สลับซับซ้อนไม่ใช่อธิบายไม่ได้เพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้แล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมชาติหรือจะเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์แล้วแต่เราจะเป็นผู้กำหนดไม่พูดคำว่าจิตนิยมวัตถุนิยมไม่พูดว่าธรรมนิยามหรือว่าจิตนิยามหรือว่าปุตตุนิยามหรือว่าธรรมชาตินิยามไม่พูดก็ไม่เป็นไร

นี่ยามไม่ต้องการกำหนดลงไปชัดเจนลงไปมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะที่มาที่ไปแล้วมันมีหลักเหตุหลักผลนี่คือหลักธรรมในทางศาสนานี่คือหลักธรรมในทางศาสนาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเยธรรมาเหตุปปภาวนั่นนะไม่ใช่เรื่องที่เราจะอธิบายไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มามีที่ไปมหาสมณะเจ้ามีปกติตรัสอย่างนั้นไม่ได้ตรัสอย่างคนที่ยกยอดเมารอบตัดไปไม่ได้ตรัสทรงเดชความเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่ในเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเปลี่ยนแปลงจิตใจเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเปลี่ยนแปลงกิเลสมนุษย์เป็นผู้กำหนดทั้งนั้นถ้าเราไม่ปฏิเสธความจริงแล้วเราจะยอมรับว่ามันเพราะอะไรนี่คือหลักศาสนาพุทธน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุเพศภัยใดๆก็เป็นที่มาที่ไปทั้งนั้นไม่ใช่ไปเหมาให้โชคชะตาวาสนาไม่ใช่ไปเหมาให้กรรมให้เวรไม่ใช่แก่กรรมแก่เวรไม่ใช่แก่ดวงไม่ดีอย่างนั้นดวงไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันก็ว่ากันได้พลอยเป็นยาใจไปวันๆนึงความจริงมันก็คือช่วยอะไรไม่ได้นั่นก็ไม่ยอมรับกฎแห่งธรรมะธรรมะคือสิ่งที่ทุกคนอธิบายได้เท่ากันหมดอยู่วัดนอกวัดในวัดเหมือนกันหมดถ้าใจสงบระงับเย็นลงไปแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทาสมาหิโตยะท่าภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิดเมื่อสมาธิถึงพร้อมแล้วเกิดแล้วท่านทั้งหลายย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงด้วยกฎธรรมชาติหรือเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์ถ้าเป็นธรรมชาติก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยช้าบ้างเร็วบ้างถ้าเป็นไปด้วยอำนาจกิเลสมันเอาเร็วได้เร่งรากเร่งฟุ้ยตามฐานะที่พึงเร่งได้บางทีเร่งมากก็ตายซ้ำไปเลยปุ๋ยมากเกินไปเข็มตายบางทีแทนที่จะโตเร็วก็ตายเข้าไปด้วยกิเลสมนุษย์นั้นไม่ใช่ธรรมดานะจะให้เร็วตายซ้ำไปด้วยนี่คือลักษณะของธรรมะที่มีอยู่ไม่ยกเว้นนะเราไม่ยกเว้นเขาถ้าใจเราเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเราจะยอมรับว่ามันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เรียนไม่รู้จบทำงานไม่รู้จบพูดคุยไม่รู้จบทั้งเรียนไม่รู้จบทำงานไม่รู้จบพูดคุยไม่รู้จักจบเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่หากเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามีลักษณะอย่างหากเป็นเรื่องที่มีอยู่เราก็บอกยอมรับว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เรายอมรับว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้เรายอมรับว่าเป็นอย่างนี้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่พอใจเรามีหลักการเดินปัญญาเราก็วิเคราะห์วิจารณ์ได้ง่ายขึ้นเพราะมีลักษณะอย่างนี้มียศเสื่อมยศเป็นเรื่องของสมมุติอีกมีลาภเสื่อมลาภก็เป็นเรื่องของสมมุตินี่ มีนินทามีสรรเสริญก็เป็นเรื่องของสมมุติมีสุขมีทุกข์ก็ยังเป็นเรื่องของสมมุติอยู่นั่นแหละเป็นการสมมุติขึ้นด้วยอำนาจความต้องการความต้องใจเรียกว่ากิเลสมนุษย์แต่เรื่องของกิเลสมนุษย์ที่ดินโดยทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มีราคาร้อยพันหมื่นแสนล้านแต่เมื่อมนุษย์ไปกำหนดลงไปว่าของฉันของฉันของฉันแล้วก็โทษได้แย่งกันซื้อก็มีราคาสูงขึ้นตามที่เราจะกำหนดกันขึ้นมาตามความต้องการของมนุษย์โดยทั่วไปแล้วมันไม่ถูกมันไม่แพงถ้ามันไม่แพงแล้วมันก็ไม่ถูกเพราะมนุษย์เข้าใจแล้วว่าคืออะไรมนุษย์เข้าใจมนุษย์ยอมรับว่ามันคืออะไรมนุษย์เข้าใจมนุษย์ยอมรับแล้วว่าคืออะไรถ้าเราไม่ปฏิเสธความเป็นจริงแล้วการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีหลักใจทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามีหลักใจดีขึ้น

ทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจึงมองโลกด้วยความเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เองใจแล้วมันถึง พอใจมันถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละมันมองโลกตามความเป็นจริงออกว่ามันคืออะไรนั่นสมมุตินี่สมมุติทำไมสมมุติอยู่กันไม่ได้ถือกันชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็วางกันไว้ได้กันมาชั่วครู่ชั่วขณะก็วางกันไว้เอาว่าได้กันชั่วครู่ได้กันชั่วยามก็วางกันไว้ในความเข้าใจแล้วก็จะมีหลักจะมีหลักมีกฎมีเกณฑ์มีกติกามีที่มามีที่ไปมีความเข้าใจในเหตุในผลมีความเข้าใจในบุญในกุศลมีความเข้าใจในความจริงสิ่งที่มีอยู่กับทุกคนทุกคนจะได้ความละเอียดและรอบคอบสุขุมมากขึ้นจะได้ความเข้าใจมากขึ้นในแนวทางการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมีเหตุมีผลมีความจริงมากขึ้นถึงบอกว่าใจมนุษย์ถ้าได้ฝึกจริงๆแล้วบอกอ๋อจริงๆนะ ธรรมะมันจัดสรรตัวมันเองนั่นแหละใครจะได้อะไรไม่ได้อะไรมันก็มีที่มาที่ไปของแต่ละคนอวิชชาคือความไม่รู้จริงของแต่ละคนตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากของแต่ละคนจนมีกิจกรรมและมีพฤติกรรมแสดงออกว่าภายสุขภายทุกข์ภายเดือดร้อนภายเศร้าหมองพายจมพายยกขึ้นฉลาดโง่เขาบอปัญญาก็ต่างกันไปเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วการเป็นมนุษย์ก็จะละเอียดขึ้นกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมที่มีอยู่มากขึ้นทุกวันทุกวันจะเห็นความจริงว่าอ๋ออย่างนี้เองแก้ที่ไหนทำไมแก้ที่ใจแก้ยืนมั่วแก้ชั่วคู่ชั่วยามชั่วขนาดตอนนั้นแหละมันกระผมน้ำหอมฉีดน้ำหอมเข้าไปฉีดน้ำหอมเข้าไปก็หอมชั่วประเดียวประดาตามเวลาที่พึงหอมได้เสร็จแล้วเป็นยังไงเสร็จแล้วเป็นยังไงสบายเสร็จแล้วสบายสะดวกความมุ่งหวังในความตั้งใจก็จะมีเหตุมีผลเพียงพอกับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสบายทำให้เราสะดวกทำให้เราเข้าใจได้อ๋อมีอย่างนี้น้ำหอมน้ำหวานประเดี๋ยวประดาเท่านั้นแหละไม่เหมือนกลิ่นของความดีกระชุ่มกระจอนไปตลอดเวลาความดีนี่ไปได้ทวนลมทวนกระแสได้นานทันที่ดูดดื่มแต่ความชั่วนั่นก็ยังว่านั่นแหละที่ไหนก็สายหน้าที่ไหนก็สายหน้าผู้มีใจเป็นศีลเป็นธรรมผู้มีใจมีเหตุมีผลก็ถึงเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นน้อเป็นอย่างนี้ที่เราต้องนั่งขบเคี้ยวกันหลังกดหลังแข็งกระดูกจะแตกเป็นเสียงๆก็เพราะมาปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจหลักของกฎกิเลสมนุษย์ในโลกสมมุติและไม่ต้องสมมุติเกินกว่าที่เราจะนั่งคุยกันเกินที่เราจะพูดคุยกันแค่ว่ายากต่อการที่จะสอนปัญญาพอได้ฝึกได้ปฏิบัติความยอมรับอะไรต่ออะไรมันก็มากขึ้นทุกวันทุกวันส่วนกิเลสมนุษย์ส่วนธรรมชาติที่มันปรากฏอยู่ก็เป็นลักษณะของกฎแห่งธรรมทั้งหมดเป็นกฎแห่งธรรมทั้งนั้นแหละจะเป็นธรรมะโดยธรรมชาติก็เป็นกฎแห่งธรรมจะเป็นอำนาจใดๆก็เป็นกฎแห่งธรรมทั้งนั้นแหละเพราะผู้มีปัญญาเราจะพิจารณารวมยอดว่าถีติภูตังคือสิ่งที่มีอยู่แล้วยะถาภูตังก็คือสิ่งที่เป็นที่มีอยู่แล้วพอใจเราสงบระงับลงไปเราจึงมองโลกในแง่ของว่าอ๋ออย่างนี้เองที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะกรรมอย่างนี้ที่มีอย่างนั้นก็เพราะกรรมอย่างนี้ปัญญามันค่อยดูว่าอะไรคืออะไรมากขึ้นแล้วก็ได้ความต่างกันเหมือนฟ้ากับดินในลักษณะของความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้ของคนจึงเป็นอยู่อย่างนั้นรู้ไม่จริงถึงเป็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่คืนธรรมถึงเป็นอยู่อย่างนั้นธรรมเพราะไม่

มียังไงถึงเป็นอยู่อย่างนั้นทำเพราะไม่เกรงกลัวต่อบาปท้าทายมากทำด้วยอำนาจแห่งความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดทนต่อความอยากทนต่อความต้องการไม่ได้จึงออกมาเป็นอย่างนั้นครั้นเมื่อเราได้มานั่งกำหนดขีดกำหนดใจเดินกำหนดขีดกำหนดใจยืนกำหนดขีดกำหนดใจนอนกำหนดขีดกำหนดใจกำหนดได้จนละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราจึงเข้าใจว่าโลกนี้คือความจริงสิ่งที่มีอยู่แท้ทิฏฐิภูตังคือสิ่งที่มีอยู่แล้วแท้จะเสียจะได้จะได้จะเสียจะขึ้นจะลงจะเสื่อมจะไม่เสื่อมก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีอยู่พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเมื่อเราไม่เดือดร้อนแล้วเราก็สบายใจเฉยได้นิ่งได้ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละสุดท้ายของสุดท้ายปัญญามันเกิดขึ้นแล้วว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนพยายามโยนให้เป็นเรื่องของแต่ละคนทำมาแล้วไม่ใช่เราจะเที่ยวไปเดือดร้อนกับทุกคนไปหมดวุ่นวายกับทุกคนไปหมดสับสนกับทุกคนไปหมดมันเป็นเรื่องของแต่ละคนต้องบอกหูไว้หูนะมีหูไว้หูนะฟังหูไว้หูนะต้องระวังให้ดีอย่างสื่อสารมวลชนมันเยอะแยะไปหมดถ้าเราไปเงี่ยงหูฟังตั้งใจฟังแล้วเราก็ลืมความเป็นเรามากขึ้นแล้วจะทุกข์เพราะคนอื่นเดือดร้อนเพราะคนอื่นมันไปตามเนื้อผ้าของมันนั่นแหละที่สุดมันก็เดือดร้อนอยู่ในใจของแต่ละคนนั่นแหละเพราะโดยธรรมะโดยธรรมชาติแล้วความดีมันต้องมากกว่าถึงจะอยู่ได้ถ้าดีมากกว่านั้นถึงจะอยู่ได้ถ้าเสียมากกว่ามันอยู่ไม่ได้แต่เสียมากกว่าแล้วอยู่ไม่ได้มันต้องดีมากกว่าถึงจะอยู่ได้ในความเข้าใจอย่างนี้จึงบอกว่าไม่ปฏิเสธความจริงล่ะเมื่อไม่ปฏิเสธความจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้เราเข้าใจอะไรต่อมีอะไรในมากไม่หนักใจไม่หุ่นวายไม่สับสนทำให้ความเป็นคู่เป็นคนของเรามากขึ้นเราจะได้ไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่ต่อเนื่องกับเราก็ไม่ว่ากันผูกพันกับเราก็ไม่ว่ากันนะแต่เราทำดีที่สุดแล้วมันมาตามเนื้อผ้าก็ว่ากันตามกรรมตามวาระผูกพันต่อเนื่องกับตัวเราไม่ปฏิเสธแต่เราก็ว่ากันตามเนื้อผ้ากันไปจบกันไปเลิกกันไปสิ้นกันไปแต่เราไม่ได้เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่เมื่อเราไม่เดือดร้อนเพราะสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็สบายใจเราก็ไม่ทุกข์ใจกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบพอถือว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั้งนั้นพอปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองว่านี่คือกฎแห่งธรรมธรรมคือธรรมะจากโดยธรรมชาติเมื่อทำโดยธรรมชาติแล้วความเข้าใจเราก็ง่ายขึ้นนั่นเองดูรู้กฎแห่งกรรมดูรู้ความเป็นศีลเป็นธรรมที่มีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดความรอบคอบความสุขุมที่มีเหตุมีผลก็ทำให้เราดีขึ้นดีขึ้นทำให้เราปลงใจและทำใจว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่เราไม่ใช่เป็นคนกำหนดเราไม่ใช่เป็นคนชงเรื่องให้เกิดให้มีขึ้นมันเกิดมันมีขึ้นก่อนที่เราจะเป็นจะอยู่ซ้ำไปด้วยพอเราเข้าใจอย่างนี้ความจริงมันก็ค่อยผุดขึ้นกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเฉยได้กับสิ่งเหล่านี้เรานิ่งได้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราเย็นได้กับสิ่งเหล่านี้ปัญญามันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดก่อนที่เรามานี่มันมีก่อนที่เราเกิดนี่แล้วสิ่งเหล่านี้แม้เราตายกันหมดทุกคนสิ่งนี้ก็ยังอยู่ถ้าเราไม่ยอมรับแล้วมันก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งที่มีอยู่ผู้มีใจสงบระงับลงได้แล้วจึงมองโลกด้วยความเข้าใจอ๋อเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักของคำว่าธรรมนิยามความเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจธรรมชาติความเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์แม้ที่สุดมันก็เป็นไปในลักษณะตามธรรมชาติของมันนั่นแหละบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังขอร้องก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามกรรมตามวาระอย่างนั้นพอใจเราสงบนิ่งลงไปแล้วจึงมองโลกอ๋อจริงๆอย่างนี้ถึงบอกว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นโมฆะซ้ำไปด้วยเกิดมาเสียชาติเกิดตัวเถอะถ้าไม่มีเวลาทำจิตทำใจสงบระงับเราเกิดมาเสียชาติเกิดไหวง่ายพึ่งไม่ได้แล้วยังพึ่งคนอื่นพึ่งไม่ได้ไม่มีหลักการในการอยู่ด้วยเหตุด้วยผลแต่มีความกล้าตัดสินใจที่จะรับผิดชอบอะไรเอาแต่ชอบผิดไม่เอาซ้ำไปด้วยนั่นหมายว่าพร้อมที่จะรับหน้ากล้าที่จะตัดสินใจ

ไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นน่ะถ้าใจเราบริสุทธิ์แล้วมันเห็นจะมีอะไรทั้งนั้นน่ะการอยู่จึงอยู่อย่างคนที่มีน้ำใจในหลักของการปฏิบัติตนจึงเป็นไปในลักษณะเอาธรรมเป็นใหญ่ ไม่ได้เอากิเลสเป็นใหญ่ทำดังที่กล่าวมาแล้วว่ามันต้องยอมรับละความจริงมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันต้องยอมรับความจริงมันมีอยู่กับทุกคนทุกคนนี่แล้วมันต้องยอมรับจะไปฟื้นทำไมมันไม่ใช่เรื่องเหตุเรื่องผลอื่นใดที่จะพายเราดีขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดปัญญาค่อยฟอกไปฟอกมาแล้วจะรู้อ๋อมีอย่างนี้งานก็ไม่มีจบเงินก็ไม่มีจบยศก็ไม่มีจบเพราะมันเป็นของคู่กับโลกของคู่กันดังกับดับได้กับเสียมืดกับแจ้งร้อนกับเย็นขาวกับดำสูงกับต่ำอ้วนกับผอมความจริงมันปรากฏอยู่แล้วแต่ว่าใจเราไม่เย็นพอเรายอมรับไม่ได้ใจเราไม่เย็นพอเรายอมรับไม่ได้พอใจไม่เย็นพอยอมรับไม่ได้แล้วมันก็มีอย่างนี้แหละมันพายเราต้องเป็นอย่างนี้แหละเดือดร้อนอย่างนี้แหละถ้าใจเราเย็นพอเรายอมรับได้แล้วมันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะที่เราต้องมานั่งสงบจิตสงบใจทุกวันนี้เพราะต้องการให้เราเข้าใจความจริงมากขึ้นเกิดการยอมรับมากขึ้นเมื่อไม่ปฏิเสธแล้วมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่ต้องทำให้เราต้องเดือดร้อนเศร้าหมองขุ่นมัวกับสิ่งที่มีอยู่จิตเมื่อสงบระงับเย็นลงไปแล้วมันก็เข้าใจความจริงเท่านั้นเองจะบริกรรมภาวนาก็ให้บริกรรมจะบริกรรมนิมิตก็ให้บริกรรมจะเอาเครื่องหมายมันเป็นเครื่องอยู่ของใจเพ่งพุทธรูปก็ได้เพ่งสีแสงก็ได้หรือจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเฉยๆไว้ในใจก็ได้หากจะกำหนดว่าเข้าพุทออกโทก็ยอมได้หายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทก็ยอมได้ให้อุบายใดอื่นใดที่เป็นไปเพื่อความแหลมคมของใจที่จะผูกจิตผูกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้ก็พยายามทำสิ่งนั้นเถอะแล้วความจริงมันก็จะปรากฏขึ้นกับใจเราทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่ทำให้เราเป็นคนมองโลกอย่างกว้างใหญ่ไพศาลมากขึ้นท่านบอกอยู่ที่สูงมองได้ไกลอยู่ที่สูงมองได้ไกลความเข้าใจสูงขึ้นโดยเหตุโดยผลก็จะมองโลกด้วยความจริงอย่างนี้ทำให้เราไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องที่มีอยู่ไม่วุ่นวายเพราะเรื่องที่เกิดอยู่ปัญญาซึ่งเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตด้วยการกำหนดไว้ที่ตัวเรานั่นแหละส่วนของกายเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่วนของจิตใจนั้นเปลี่ยนแปลงง่ายกว่าลมคือธรรมชาติเปลี่ยนได้ทุกกระเบียดนิ้วได้ก็เสียดีก็ได้ก็ต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือเขาเรียกว่ากลับตาลปัดกันได้แทบจะไม่มีคำอธิบายว่าคืออะไรจิตใจน่ะเปลี่ยนได้เร็วเหลือเกินจิตใจน่ะเปลี่ยนได้เร็วไม่ใช่ธรรมดานะเปลี่ยนขาวเป็นดำเปลี่ยนดำเป็นขาวได้เลยนะเปลี่ยนได้ไวเปลี่ยนได้เร็วเมื่อความเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันมากขึ้นทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นทำให้เรามีความจริงมากขึ้นการแสดงออกใดๆก็จะบอกเหตุบอกผลกับใจเจ้าของบอกลักษณะหลักใจเรียกว่าหลักไม่ยอมรับความจริงนั่นแหละอิจฉาริษยาทั้งโกรธทั้งเกลียดทั้งเกลียดทั้งโกรธสารพัดสุมใจอยู่ตลอดเวลามีพื้นฐานของอาฆาตพยาบาทมีพื้นฐานของจองกรรมจองเวรสารพัดไม่รู้มันจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นกว่านี้พอรู้อำนาจความโกรธถ้ามันสิงใจผู้หนึ่งผู้ใดแล้วมันเสียคนทุกเรื่องทุกอย่างแล้วพอความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตในใจนะมันพายตกต่ำในทุกเรื่องทุกอย่างพอความโกรธมันเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วมันพายเราเสียคู่เสียคนทุกเรื่องทุกอย่าง

แต่ความจริงคือความเป็นธรรมนั้นต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องสุขุมต้องเยือกเย็นพอกับสิ่งเหล่านี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เราดีขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เราละเอียดและรอบคอบมากขึ้นคำว่าเห็นใจเข้าใจและยอมรับมันก็จะมากขึ้นกับทุกสิ่งก็จะมากขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างคำว่าเห็นใจเข้าใจการยอมรับมันก็จะมากโดยเหตุโดยผลกับสิ่งเหล่านี้ทั้งฝึกทั้งปฏิบัติทั้งขุดทั้งคุยทั้งเขี่ยวทั้งเข็นความมีเหตุมีผลมันก็มากล้นเหลือหลายในความเข้าใจที่มีอยู่กิเลสมันสิงใจมากกว่าอื่นมันจะสิงใจราคะโทสะโมหะมันสิงสนิทลงไปในจิตแล้วมันยากที่จะมองโลกด้วยความเป็นจริงดังที่กล่าวมาได้ยิ่งอำนาจตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันเผาใจจนชนิดแล้วว่ามันไม่มีเวลาจะพักแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราเดือดดาลกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ได้สัมผัสกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักในการครองใจของเขาไปอีกเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จึงต้องพยายามสงบสติอารมณ์เจ้าของในรูปแบบต่างๆทั้งนิ่งทั้งเฉยทั้งเดินไปทั้งหาของเล่นทั้งมีงานทางออกอื่นใดก็พยายามให้มีทางออกให้มีทางระบายด้วยคุณงามความดีไม่ใช่ระบายในสิ่งที่เสียไม่ใช่โกรธขึ้นมาแล้วไปทุบแก้วทุบโน่นทุบนี่ไม่ใช่โกรธขึ้นมาแล้วปาโน่นปานี่ไม่ได้ต้องระวังใจนั้นเมื่อเย็นลงไปแล้วจะเข้าใจอะไรคืออะไรมากขึ้นทำให้เรามองโลกอย่างชนิดที่ว่าสิ้นสงสัยหายสงสัยคลายสงสัยได้ความเข้าใจใดๆเราก็จะบอกว่ามีลักษณะเป็นแน่ใจและมั่นใจเข้าใจในความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในข้อวัดปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งก็ย้ำในเรื่องเหตุผลในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นไปด้วยคุณธรรมความรู้ก็มีความสามารถก็มีความประพฤติก็ดีผลงานก็ปรากฏเด่นชัดมันก็น่าจะเห็นจริงเห็นจังลงไปว่ามันคืออะไรแล้วล่ะข้อปฏิบัติก็จะได้วิชาจรณะสัมปันโนดีขึ้นความรู้ที่คู่คุณธรรมมันก็จะค่อยมีเหตุมีผลมากขึ้นจะทำให้เรานั้นไม่สงสัยว่ามันคืออะไรอะไรเป็นอะไรแล้วใครเป็นคนทำให้เกิดให้มีขึ้นใครเป็นคนที่ต้องให้เป็นอย่างนี้พอใจเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วใจเราก็ค่อยเย็นค่อยเบาพอใจเรามีหลักมีเกณฑ์แล้วใจเราก็ค่อยมีเหตุมีผลพอกับทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรามองโลกอย่างคนที่เข้าใจมองโลกอย่างคนที่เข้าใจและเข้าใจได้ดีขึ้นในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่ามองโลกอย่างคนที่เข้าใจง่ายขึ้นมองโลกอย่างคนที่มีเหตุมีผลมากขึ้นปัญญาซึ่งเฝ้าฝึกปฏิบัติกันอยู่เพียรอยู่พยายามอยู่ตั้งใจอยู่ความรอบคอบความละเอียดความมีเหตุมีผลทางใจก็ค่อยเป็นไปโดยศีลโดยธรรมอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะมองโลกด้วยความเป็นจริงการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นหลักใจเรียกว่าหลักธรรมที่เราพยายามน้อมนึกน้อมนำให้ใจเราเย็นขึ้นเย็นขึ้นให้ความมีเหตุมีผลของเราดีขึ้นดีขึ้นในการเฝ้าอยู่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจะได้ที่มาคือผลทางใจเราได้ดีขึ้นกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติตายใจและสนิทใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราถึงบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกทั้งนั้นนะพอใจเรามันลงมาแล้วพอจิตมันลงไปแล้วถึงบอกว่าไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นจิตมันรวมตัวลงไปแล้วมันเบาอย่างนี้เองจึงเห็นความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่หน้ามือเป็นหลังมือมันกลับตลบัดหน้ามือเป็นหลังมือทั้งนั้นเรียกว่ากฎธรรมนิยามเลยว่านิจังทุกขังอนัตตาว่าโดยมีที่มามีที่ไปไม่ได้ขอร้องไม่ได้อ้อนวอนไม่ได้บวงสรวงเพราะศาสนาพุทธจริงๆนั้นไม่ใช่เรื่องศาสนาอ้อนวอนบวงสรวงเป็นศาสนาที่เปิดเผยกับทุกคนแล้ว

ครจะยอมรับไม่ยอมรับมันก็อย่างนี้จะอ้อนวอนยังไงจะบวงสรวงไงมันก็แก่กับแก่มันก็เจ็บกับเจ็บมันก็ตายกับตายสิ่งที่รักต้องจากทุกวันไม่ต้องปฏิเสธจะขอร้องจะอ้อนวอนจะบวงสรวงอย่างไรก็เท่านั้นแหละที่สุดของที่สุดความจริงมันก็ปรากฏอยู่นั้นหากจะเป็นการชะลอได้บ้างหากจะเป็นการกระจายความคิดได้บ้างหากจะเป็น

ที่สุดของที่สุดก็คือต้องหมดไปในที่สุดหยุดอยู่ได้ก็ประเดียวประดาวแล้วที่สุดความจริงมันก็ปรากฏคือแตกกระจุยกระจายไปได้ทุกหนทุกแห่งผู้มีใจเป็นศาสนาแล้วจึงบอกว่าอ๋อศาสนานี้คือของจริงแท้ๆเลยทุกคนเข้าใจได้เท่ากันหมดทุกคนไม่ใช่ลักษณะที่ยกเว้นคนใดคนหนึ่งหากมีการเฝ้าฝึกปฏิบัติหากมีการเฝ้าฝึกปฏิบัติความละเอียดความรอบคอบความสุขุมความมีเหตุมีผลของเราก็ค่อยเย็นขึ้นเย็นขึ้นกับใจเราทำใดสิ่งใดก็เป็นไปด้วยเหตุด้วยผลทำใดสิ่งใดก็เป็นไปด้วยอำนาจวาสนาบารมีของแต่ละคนความจริงแท้ของใจก็ค่อยมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะค่อยเป็นไปในลักษณะความละเอียดความรอบคอบที่มีอยู่ในใจเราความเยือกเย็นที่มีอยู่ในใจเราผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปในลักษณะดูดีขึ้นและดีขึ้นตามลำดับตั้งใจแล้วก็ต้องพยายามนะตั้งใจแล้วสะอาดสงบมีระเบียบภายในจิตในใจของตนเองสะอาดสงบมีระเบียบภายในจิตในใจของตนเองดูรู้ความจริงได้ทุกแง่ทุกมุมมีกฎเกณฑ์มีกติกาทั้งนั้นแหละจึงรู้ได้ว่าอ๋อนี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทำเมื่อมีการกระทำแล้วมันจะพายเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นโดยเชื่อว่ากฎแห่งธรรมนี่คือความจริงที่มันปรากฏอยู่กับทุกรูปทุกนามที่มันปรากฏอยู่กับทุกคู่ทุกคนซึ่งมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาว่าด้วยกฎปัจจัยรักคือการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาด้วยความเข้าใจด้วยความจริงใจและด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงได้ซึ่งที่มาที่ไปใดๆทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่ถ้าไม่เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนี่หลักมีเกณฑ์มีกฎมีกติกาได้มากขึ้นในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆก็จะมีความละเอียดมากขึ้นจริงใจและบริสุทธิ์ใจแน่นที่จะต้องรับผิดชอบรอบคอบละเอียดและสุขุมกว่าสิ่งที่มีอยู่ทำให้หมู่คณะเรานั้นเข้าใจหลักแห่งความจริงได้ง่ายทั้งเบาทั้งเย็นทั้งสะดวกทั้งสบายไม่หนักอกหนักใจไม่วุ่นวายกับการที่จะวิเคราะห์วิจารณ์ไทยวิจารณ์ใดๆมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีสุขมีทุกข์มีนินทามีสรรเสริญซึ่งไม่รู้จักจบจากสิ้นผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำครอบงำก็จะดิ้นไม่หลุดกับสิ่งเหล่านี้ขั้นเมื่อเราเฝ้าฝึกปฏิบัติด้วยเหตุผลแล้วความเข้าใจเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เห็นจริงเห็นจังลงไปค่อยๆปราบมันไปปราบมันไปทั้งยางทั้งเผาทั้งขัดทั้งเกลาแล้วมันค่อยๆยอมสิโลราบกับเราเองอ้อเป็นงี้พอเราจริงกับมันมันก็ยอมกับเราตัวนั้นเองทำจึงปรากฏด้วยหลักของใจที่มีเหตุมีผลเพียงพอกับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจกิเลสมนุษย์เปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจธรรมชาติที่มีอยู่แม้ที่สุดมนุษย์เป็นผู้กำหนดให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงแม้ที่สุดมนุษย์ก็กำหนดการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นหวังได้ในความเข้าใจได้หลักธรรมในทางศาสนาเพื่อการวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ไขใจเราให้ดีขึ้นปัญญาก็จะเห็นจริงเห็นจังลงไปในสิ่งที่มีอยู่คำว่าดวงตาเห็นธรรมก็จะปรากฏขึ้นกับหมู่คณะเรียกว่าจักขุงอุดปาฏิยานังอุดปาฏิปัญญาอุดปาฏิวิชชาอุดปาฏิอโลโคอุดปาฏิคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมก็จะมีผลต่อการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีความภาคความเพียรอย่างต่อเนื่องพึงได้ในส่วนบุญกุศลร่วมกันพึงได้ในคุณงามความดีร่วมกันขออนุโมทนาในส่วนบุญกุศลที่ได้ประกอบกระทำร่วมกันด้วยดีตลอดมาขอจงเป็นแรงดลบันดาลให้ความตั้งใจจงมีผลแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจโดยทั่วกันจากวันเวลาที่กำหนดไว้ก็ค่อยเปลี่ยนไปข้ามคืนค่อยข้านไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็วันคืนเดือนปีมันก็ผ่านไปอยู่นี่แหละค่อยตั้งอกตั้งใจรับผิดชอบตัวเองอย่าชะล่าใจอย่านึกว่าไม่เป็นไรอย่านึกว่ามีเวลานานอย่านึกว่าอายุยังน้อยอย่านึกว่าเราแข็งแรงอย่านึกว่าเรารวยอย่านึกว่าเราสวยอย่านึกว่าเราขี้เหร่อย่านึกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้
ให้เรา

0: ที่เร่งขวนขวายพยายามให้เกิดได้มีขึ้นสงบระงับเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็จะมีผลแห่งการวางและปลงได้ในที่สุดจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันมา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา
2: เวลานี้เป็นเวลาที่เรามาประชุมกันเพื่ออบรมจิตให้เข้าถึงความสงบไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งความสงบเป็นที่ตั้งในตอนต้นตอนต่อไปก็พิจารณาตามที่ท่านแสดงไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามให้ความเข้าใจในธรรมะที่ท่านแสดงไปนี่จึงเรียกว่าเป็นการอบรมฝึกฝนจิตที่ยังไม่สงบให้เข้าถึงความสงบจิตที่ยังไม่ฉลาดให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้จิตนี้มันจะไม่ฉลาดเลยแล้วก็จะไม่สงบด้วยตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่รู้จักรสชาติแห่งความสงบเลยแหละถ้าไม่ฝึกฝนอย่างว่านี่นะเมื่อไม่พบกับความสงบก็ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นมันอยู่ที่ความสงบใจสงบกายสงบวาจาสงบกายกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มของมึนเมาของเสพติดให้โทษต่างๆสงบวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบโลนต่างๆไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดแต่คำที่เป็นประโยชน์เท่านั้นพูดแต่คำจริง นี่ได้ชื่อว่ากายมันสงบจากบาปวาจามันสงบจากบาปถ้าเว้นตามที่แนะนำมาเนี่ย ทางจิตใจถ้าปล่อยให้มันเกิดความรักความใคร่ขึ้นโยความรักความใคร่นี้เป็นอกุศลอย่างกลางสำหรับผู้บำเพ็ญผู้ประพฤติธรรมแล้วปล่อยให้จิตมันเกิดความเกลียดชังคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอยู่อย่างนี้นะนี่มันก็เป็นอกุศลอย่างกลางเหมือนกันคือว่าเพียงจะเกลียดชังแต่ว่าไม่ลงมือประทุษร้ายผู้อื่นเพียงแต่คิดเกลียดชังอยู่ในใจผูกใจเจ็บอยู่ภายในแล้วก็ชอบใจในความหลับความนอนเกินขอบเขตเกินประมาณไม่เห็นโทษแห่งความหลับความนอนและปล่อยจิตของตนให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปคิดสายไปไม่มีจุดหมายปลายทาง

ลอยจิตของตนให้เกิดความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงมรรคผลนิพพาน มรรคผลนิพพานมีหรือไม่หนอสวรรค์มีหรือไม่หนอนรกมีหรือไม่หนอหมู่เนี่ยถ้าได้เกิดความสงสัยลังเลอยู่อย่างเนี้ยมันก็เป็นอกุศลอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นอกุศลอย่างกลางและทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้นี่ให้เข้าใจคำว่าความสงบนั่นนะสงบจากอกุศลอย่างกลางดังกล่าวมานี้ถ้าหากว่าระงับกิเลสเหล่านี้ลงได้จิตก็สงบได้รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าละกิเลส5อย่างนี้ไม่ได้จิตก็สงบลงไม่ได้ต้องเรียนรู้สิ่งที่กวนใจไม่ให้สงบระงับนั่นนะผู้ปฏิบัติธรรมต้องเรียนรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเมื่อตนภาวนาไปกิเลสชนิดไหนมันเกิดขึ้นครอบงำจิตก็รู้เมื่อรู้แล้วก็เพียรละให้มันระงับไปจากจิตใจจิตใจมันถึงจะสงบลงได้ไม่เช่นนั้นจิตก็สงบไม่ได้การทำจิตให้สงบเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเรื่องปัญญานั้นถ้าว่าทำจิตให้สงบแล้วไม่มีปัญหาอะไร เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันก็เกิดขึ้นได้พอเรานึกคิดอะไรมันก็แจ่มแจ้งขึ้นมาในเรื่องที่ต้องการอยากจะรู้จะเห็นนั้นซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะรู้ได้เห็นได้ด้วยปัญญาของตนเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ไปได้ทุกอย่างผู้มีภูมิกว้างก็รู้มากผู้มีภูมิแคบก็รู้ได้ตามน้อยตามภูมิปัญญาภูมิวาสนาบารมีของตนแต่ข้อสำคัญว่าให้รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์นั่นนะข้อสำคัญมันอยู่ตรงนั้นท่านที่เรารู้จักว่าความคิดอย่างนี้มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจเช่นนี้แล้วเราก็ห้ามไม่คิดมันต่อไปนี่สำคัญน่ะความคิดอันใดซึ่งมันไม่ก่อให้เกิดทุกข์ใจมันก็เพียงแต่ว่าทำใจไม่ให้สงบเท่านั้นเองแต่ไม่ทุกข์ใจอย่างรุนแรงแต่ความคิดบางอย่างเช่นความคิดรักความคิดเกลียดชังอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดที่ให้เกิดความทุกข์ใจอย่างแรงเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่าให้ความคิดเหล่านี้มันอุบัติขึ้นเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอไปนิวรณธรรมทั้งห้านี่จึงจะครอบงำจิตไม่ได้ความสำรวมระวังความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังจิตใจอยู่เสมอเนี่ยสำคัญยืนเดินนั่งนอนทำการงานอะไรอยู่ก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่รู้ใจของตนเองอยู่ประคองใจของตนให้เป็นปกติอยู่ได้

อันนี้สำคัญมากให้พากันเข้าใจ ถ้าว่าเราห้ามจิตไม่ได้ประคองจิตให้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อย่างนี้ปัญญามันก็ไม่เกิดเลยนั่นน่ะจิตใจก็ถูกกิเลสมันครอบงำเอาให้เศร้าหมองขุ่นมัวไปเมื่อใจเศร้าหมองขุ่นมัวแล้วกายวาจามันก็พลอยเศร้าหมองขุ่นมัวไปตามกันแหละพอใจเป็นอกุศลแล้วมันก็มักจะใช้กายทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลใช้วาจาพูดไปแต่ในเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้าใจดำหรือว่าใจมัวหมองแล้วมันชอบจะโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ใครพูดอะไรไม่ถูกหูหน่อยหนึ่งก็โกรธแล้วชอบที่จะใช้วาจาทิ่มแทงตอบโต้กันผู้อื่นไปมันก็เกิดบาปอกุศลขึ้นในใจและในวาจานี่นะเพราะฉะนั้นจึงว่าการปล่อยใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยไม่เป็นเรื่องดีเลยงั้นทุกคนอย่าไปทำใจของตนให้เศร้าหมองขุ่นมัวทำใจให้เบิกบานผ่องใสโดยสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาคนส่วนมากมักจะลืมความดีของตัวเองมักจะคิดส่งไปในเรื่องที่ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลนั่นแหละมากต่อมากส่วนบุญกุศลความดีที่ตนนำมาไม่ค่อยจะนึกถึงไม่ค่อยคำนึงหาศีลที่ตนรักษามาหมู่นี้ไม่ค่อยคำนึงถ้าหากว่าจิตใจมาจดจ่ออยู่ในเรื่องศีลพิจารณาเห็นอยู่ว่ากายของตนก็เรียบร้อยวาจาก็เรียบร้อยไม่ได้ทำอะไรให้ผิดศีลไม่ได้พูดอะไรให้ผิดศีลอย่างนี้เมื่อพิตามพิจารณาความบกพร่องของตัวเองเรื่อยไปอย่างนี้มันก็เกิดความปีติเอิบอิ่มขึ้นมาในใจว่ากายวาจานี่มีศีลเมื่อกายวาจาเป็นศีลแล้วใจก็เป็นด้วยเพราะใจเป็นศีลก่อนกายวาจาก็จึงค่อยเป็นศีลตามหลังก็ต้องมันคำนึงอย่างนี้เป็นอารมณ์ผู้ปฏิบัติธรรมเว้นเสียแต่เอาเวลาไปคิดอ่านการงานที่ควรจะทำการงานเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพอันนั้นก็จำเป็นต้องเอาไปเวลานั้นต้องคิดอ่านเมื่อหมดจากการคิดอ่านการงานภายนอกแล้วอย่างนี้นะเราต้องมาคำนึงถึงความดีของตัวเองเสมอไปเมื่อมองเห็นว่าตนมีคุณงามความดีอยู่ในใจเราก็จะปลื้มใจอิ่มใจใจจะไม่เศร้าหมองขุ่นมัวก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายใจใครจะสรรเสริญใครจะนินทาอะไรไม่หวั่นไหวเพราะมองเห็นความดีของตนมีอยู่ในใจแล้วใครจะด่าว่าเราไม่ดีก็แล้วไปแต่ว่าเรารู้ตัวอยู่ว่าตนดีใจของตนดีอยู่อาการกายและวาจาก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปโต้ตอบคนที่เขาติเตียนนินทาว่าร้ายต่างๆเวรทั้งหลายมันก็ย่อมไม่เกิดขึ้น แต่คนเรานี่ถ้าไม่รู้จักตรวจตราดูความประพฤติของตัวเองความคิดความเห็นภายในจิตใจตัวเองบ่อยๆแล้วนั่นเขาเรียกว่าลืมตัวตนทำชั่ว

พูดชั่วอยู่ก็ไม่รู้ตัวก็มีส่วนคิดผิดอยู่ไม่รู้ตัวก็มีขันเผื่อว่าคนอื่นที่เป็นนักปราชญ์รู้ความประพฤติของตนเห็นความประพฤติของตนไม่เข้าร่องเข้ารอยในทางศีลธรรมเขาว่ากล่าวตักเตือนเกิดไม่พอใจโกรธเอาหาว่าเขาดูถูกดูหมิ่นตนที่แท้ตนทำดีพูดดีอยู่คิดดีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าทิฏฐุปทานถือมั่นในความเห็นผิดของตนเองใช้ไม่ได้ใครเขาตำหนิเตียนเตียนมาธรรมดาผู้เป็นนักปราชญ์นั้นเพื่อนไม่โกรธใครหรอกยอมพิจารณาตัวเองว่าเอ๊ะเราทำไม่ดียังไงเขาจึงนินทาจึงติเตียนเอาก็ต้องรีบตรวจดูอาการกายวาจาใจของตัวเองถ้าว่าตนทำผิดพูดผิดจริงก็รู้เลยเมื่อสำรวจตรวจดูนึกทบทวนดูแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็รู้ได้เมื่อรู้ว่าเอตนนั้นมันมีผิดจริงก็ยอมยอมให้เพื่อนติเตียนเอาคล้ายๆกับว่าเขาสั่งสอนให้ตนรู้ตัวให้ตนรู้ความผิดของตนเองนั่นแหละตนก็จะได้สำรวมระวังไม่ทำผิดพูดผิดอย่างนั้นต่อไปพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าการที่คนเขามองเห็นความผิดของตนแล้วเขาตักเตือนเขาบอกกล่าวนั่นให้ถือว่าเหมือนอย่างบุคคลบอกขุมทรัพย์อันประเสริฐให้แก่ตนให้ถืออย่างนั้นในตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะว่าตนจะได้ละความผิดอันนั้นออกจากกายวาจาใจแล้วจะได้ดำเนินในทางที่ถูกต้องจะได้เป็นคนดีมีความสุขความเจริญต่อไปถ้าไปมัวถือแต่ทิฏฐิมานะอยู่ไม่ยอมฟังคำวิจารณ์ของคนอื่นบ้างอย่างนี้ผู้นั้นจะละความผิดของตัวเองไม่ได้ตลอดไปเลยท่านเรียกว่าทิฏฐุปทานถือมั่นในความเห็นของตนเองฝ่ายเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของคนอื่นแต่ถ้าหากว่าเราทำถูกพูดถูกคิดถูกอยู่เทียบกับทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามันตรงกันอยู่แต่เขาตำหนิติเตียนเอาอย่างนี้มันก็มีอยู่เหตุสองอย่างอย่างหนึ่งเขาเข้าใจผิดในเราไปอย่างที่สองก็เป็นด้วยกรรมวิบากที่ตนทำมาแต่ก่อนมันตามมาให้ผลมีโยอยู่ดีๆมีคนใส่โทษมีคนไม่พอใจรังเกียจเอา รังแกเอาอะไรพวกนี้ใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยของชีวิตของตัวเองใครไม่รู้จักเหตุปัจจัยแห่งชีวิตของตนเองตามความเป็นจริงดังกล่าวมาเนี่ยก็เป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองเรื่อยไปให้พึ่งพากันเข้าใจ ถ้ารู้ว่าความประพฤติของตนเป็นปกติดีอยู่ตรงตามศีลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ยังมีคนยกโทษติเตียนอย่างนี้ก็ให้นึกว่าเป็นกรรมวิบากแต่หนหลังที่ตนได้ทำมามันติดตามมาสนองเอาแล้วก็อดทนอดกลั้นให้กรรมวิบากนั้นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็ระงับไปเองแล้วเมื่อกรรมเวรนั้นระงับไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีเป็นปกติไป

คนที่เคยเกลียดชังก็เลยกลายมาเป็นมิตรเป็นเพื่อนมาแสดงความนับถือก็มีนั่นแหละคนที่ไม่เกลียดชังมาแต่ก่อนก็ยิ่งนับถือยิ่งขึ้นไปในเมื่อบาปกรรมเวรมันระงับไปบุญกุศลความดีที่ตนทำมานั่นน่ะมันมาอำนวยผลให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนี่มันต้องรู้อย่างนี้จึงจะสามารถรักษาจิตใจให้เป็นปกติไปได้ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ต้องจะมีความทุกข์ใจอยู่เรื่อยไปดังนั้นแหละพระบรมศาสดาจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าไปเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกว่ามาโดนบันดาลให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์เดือดร้อนอะไรต่ออะไรอย่างนั้นไม่ถูกไม่เป็นความจริง แท้ที่จริงแล้วตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เพราะการกระทำของตัวเองโดยตรงบางทีก็เกิดจากการกระทำไม่ดีของตนแต่ในอดีตหนหลังนู่นตนเป็นทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากการกระทำความไม่ดีของตัวเองในปัจจุบันนี้ตนเองทำไม่ดีพูดไม่ดีผลมันก็อาจจะตามสนองเอาปัจจุบันนี้ก็มีมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องกรรมวิบากนี้ให้มากๆทีเดียวอ่ะในฉะนั้นแล้วเดือดร้อนแน่นอนคนเราน่ะอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงตรัสรู้ในยามที่สองหรือตอนเที่ยงคืนน่ะรู้แจ้งในความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขึ้นอยู่แก่การกระทำของแต่ละบุคคลโดยตรงเลยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งใดพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งอย่างนี้ดังนั้นน่ะให้พึ่งพากันพิจารณาตามให้เห็นตามนี้จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วนะเมื่อกรรมตามสนองมาตนก็อดทนได้วะนี่โอ้กรรมของเราเนาะอย่างนี้นะเอ้าถ้าใครเขาเกลียดชังเขาด่าว่าก็ด่าไปกรรมของเราจะต้องอดทนเอาเราทําเอามาเองแล้วเราจะไปโยนให้ผู้อื่นไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่กรรมในอดีตความประพฤติไม่ดีของตนทางกายทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อนว่าเอานี่รู้ตัวแล้วเราก็สำรวมกายวาจานั้นให้ดีงามไม่ทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอีกแล้วเรื่องต่างๆมันก็ดีไปมันก็ระงับไปแต่ถ้าคนอื่นเขาว่ากล่าวเอาอย่างนี้ตนก็ไปโกรธให้เพื่อนเข้าไปเสียตอบโต้กันไปเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองไว้เช่นนี้เวรมันก็ไม่ระงับแล้วต่อกันไปอีกก็สร้างเวรใหม่สืบต่อไปไม่รู้จบรู้สิ้นนี่ความประพฤติทางกายวาจาของคนเรานี่นะมันมีใจเป็นประธานมีใจเป็นผู้บงการถ้าใจดีมันก็บงการให้ทำดีพูดดีไปถ้าใจไม่ดีมันก็บงการให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีพูดนอกศีลนอกธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปก็มันเป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรานะมันมีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมในพุทธศาสนานั้นอย่าไปมองไปทางอื่นว่ามาทำให้ตนเป็นสุขเป็นทุกข์มองดูใจตัวเองนี้ใจตัวเองนี่แหละทำให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุขถ้าตนปรับปรุงใจของตนให้ดีแล้วอย่างนี้ถึงแม้จะมีกรรมเวรหนหลังตามมาสนองมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่เพราะตนรู้นี่

รู้ว่ากรรมเวรที่ตนทำมาแล้วเราจะเอาไปโยนให้ใครรับสนองแทนไม่ได้ตนเองต้องรับสนองเองเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ใจอดกั้นทนทานให้กรรมเวรนั่นมันสนองไปเสียเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วก็ระงับไปเองมันถ้ามันยังไม่หมดเขตของมันเอ้ามันก็สนองไปแล้วก็อดทนไปสู้กับผลแห่งกรรมแห่งเวรอันนั้นไปทำอย่างไรได้เพราะตนได้ทำมันมาแล้วแล้วก็อธิษฐานใจว่าต่อนี้ไปเราจะไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วกับใครต่อไปเลยจะทำแต่ความดีจะพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั้นจะไม่เอามาพูดเลยเรื่องที่ไปกระทบกระทั่งคนอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนโมนี่เราจะไม่ทำไม่พูดอธิษฐานใจเสมอไปในขณะที่กรรมมันสนองอยู่นั่นทีนี้เมื่อกรรมเวรอันนั้นมันหมดไปแล้วมันก็มีแต่ความดีเท่านั้นเกิดขึ้นเมื่อตนได้ทำความดีไว้ในปางก่อนมาความดีมันก็โผล่ขึ้นมาให้ผลทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีไปหมดประกอบกับตนกระทำความดีพูดดีในปัจจุบันนี้เข้าไปอย่างนี้นะมันก็เลยมีแต่ดีทั้งนั้นแหละบัดนี้นะพอหายไปในชีวิตของปุถุชนคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันลุ่มดอนๆอย่างนี้ก็เพราะความประพฤตินั่นแหละมันไม่สม่ำเสมอดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันแม้ตัวของตัวเองอย่าว่าแต่คนอื่นเลยความประพฤติของตนเองมันก็ยังมีลุ่มดอนๆอยู่แล้วเช่นนี้จะไม่ให้กรรมที่ตนทำนั้นมันตามสนองทั้งสองอย่างอย่างไรเล่าบางคราวก็ทำชั่วพูดชั่วไปบางคราวก็ทำดีพูดดีไปอย่างนี้นะคราวใดทำชั่วพูดชั่วมันก็เกิดเป็นกรรมชั่วขึ้นมาคราวใดทำดีพูดดีก็เกิดเป็นกรรมดีขึ้นมานี่แต่กรรมดีกรรมชั่วที่เป็นละหูกรรมเป็นกรรมเบานั่นน่ะถ้าผู้ใดระลึกได้รู้ตัวว่าตนทำชั่วพูดชั่วผิดศีลผิดธรรมแล้วอธิษฐานใจละเว้นมันไปสำรวมระวังต่อไปไม่ทำชั่วไม่พูดชั่วอย่างนั้นต่อไปอย่างนี้คำเว้นนั้นมันอาจเป็นอโหสิกรรมไปมันจะไม่ตามสนองเพราะเรารู้ตัวแล้วเราอธิษฐานใจเว้นมันแล้วไอ้ที่กรรมมันตามสนองคนอยู่เนี่ยเพราะคนทำมันแล้วมันไม่รู้ตัวว่าตนทำไม่ดีพูดไม่ดีไม่เห็นโทษแห่งการกระทำนั้นเช่นนั้นกรรมนั้นมันก็ไม่หนีออกจากกายใจของคนเราติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นเมื่อมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเวลานั้นนี่ต้องให้เข้าใจถ้าไม่เป็นอย่างว่านี่พระศาสดาไม่ทรงสอนให้พุทธบริษัทละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลแล้วทำในไม่หนักอย่างนี้บุคคลสามารถละได้พระองค์เห็นแจ้งด้วยพระปัญญาแล้วดังนั้นแหละพระองค์จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนพุทธบริษัทให้เพียรละกรรมชั่วที่เป็นละหุกรรมเนี่ยส่วนครุกรรมกรรมหนักนั้นน่ะใครทำลงไปแล้วนั่นจะเพียรพยายามละอย่างไรมันก็ไม่ได้เลยละอย่างไรมันก็ไม่ระงับไปมันต้องตามให้ผลจนได้เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นไปทำสงฆ์ให้แตกจากกันกรรมห้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นครุกรรมเป็นกรรมหนักถ้าใครไปพลั้งเผลอกระทำลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเช่นนี้

แม้จะทำความดีอย่างไรอย่างใดตลอดชีวิตก็แก้ไม่ตกให้ผลจนได้นำไปสู่อเวจีมหานรกอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นนี่เราต้องรู้ขั้นตอนแห่งกรรมไว้อย่างนี้ถ้าเป็นละหูกรรมกรรมเบาผู้ใดระลึกได้ว่าตนทำผิดจริงยอมสารภาพผิดไม่ยอมสารภาพผิดต่อคนอื่นก็ยอมสารภาพผิดต่อตัวเองหรือว่าต่อหน้าพระพุทธรูปก็ตามกราบแล้วอธิษฐานในใจว่าข้าพเจ้าได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นจริงต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะสำรวมระวังจะไม่ทำผิดไม่พูดผิดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้ความชั่วเหล่านั้นจงระงับดับไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี้นี่ผู้ใดถ้าหากว่ารู้ตัวแล้วอธิษฐานใจอย่างนี้บ่อยๆเข้ากรรมชั่วนั้นไม่มีเหลืออยู่ในใจเลยมันจะระงับไปนี่วิธีละกรรมมันชั่วที่เป็นละหุกรรมแม้ครุกรรมกรรมหนักก็เหมือนกันแหละถ้าผู้ใดได้ทำมาแล้วอย่างนี้ก็มันอธิษฐานใจเสมอตอนนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำอีกแล้วเช่นนี้นี่เมื่อได้เสวยผลแห่งกรรมหนักอันนั้นไปแล้วพ้นจากกรรมหนักนั้นไปแล้วต่อไปผู้นั้นก็จะไม่ทำกรรมหนักอย่างนั้นต่อไปอีกเพราะว่าเข็ดหลาบแล้วรู้ตัวแล้วอธิษฐานใจมั่นลงไปแล้วถ้าผู้ใดระลึกไม่ได้อย่างว่าเนี่ยมันอาจทำอีกต่อไปก็ได้เมื่อพ้นจากกรรมชั่วอันนั้นไปแล้วนะนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจในการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ก็เพราะระลึกถึงกรรมชั่วที่ตัวทำไม่ได้นี้เองเนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นเลยบางคนมีจริตนิสัยอย่างไรติดจริตนิสัยอันไม่ดีอย่างไรติดตัวมาอย่างไรก็ไม่เห็นโทษแห่งนิสัยอันไม่ดีอันนั้นไม่อธิษฐานใจละเว้นไม่พยายามดัดจริตนิสัยของตนให้ดีปล่อยตนให้ไปตามนิสัยอันชั่วต่างๆหมู่นั้นผู้เช่นนั้นน่ะก็มักจะทำชั่วใส่ตัวเองบ่อยๆเลยไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเสวยสุขเสวยทุกข์เสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าเสวยสุขอยู่ในวัฏฏะวนอันนี้เพราะฉะนั้นทุกคนได้พึ่งพากันเข้าใจในเรื่องการละบาปบำเพ็ญบุญดังที่บรรยายให้ฟังมาเนี่ย ก็โดยอาศัยการทำจิตให้สงบที่แหละเป็นการละอกุศลไปในตัวเลยให้เข้าใจอย่างนั้นโดยสรุปใจความแล้วนะเพ่งกรรมฐานเข้าไปเช่นผู้เป็นโทสะจริตมักโกรธง่ายอย่างนี้ก็ต้องเพ่งเมตตาธรรมให้มากๆเข้าไปเจริญเมตตาธรรมกรุณาธรรมให้มากๆ มันก็จะบรรเทาบางลงความโกรธความพยาบาทต่างๆหมู่นั้นนะผู้ใดเป็นราคะจริตเช่นนี้ก็ให้มันเจริญอสุภะกรรมฐานบ่อยๆเข้าไปเพราะมันรักสวยรักงามแต่สิ่งที่ว่าสวยว่างามนั้นเป็นเพียงแค่สมมุติไม่เป็นความจริงอย่างรูปร่างกายอย่างนี้มันงามแต่ผิวหนังข้างนอกเท่านั้นเองถ้าลอกหนังนี่ออกไปแล้วไม่มีอะไรสวยงามสักหน่อยเดียวอย่างนี้นะเราเพ่งอสุภะเข้าไป

0: อย่างนี้ไอ้ความรักสวยรักงามอะไรมันก็บรรเทาเบาบางไปจิตใจก็สงบระงับลงได้นี่อุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนให้เพื่อละกิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันมีอยู่แต่คนนักไม่ปฏิบัติตามเท่านั้นเองผู้ใดปฏิบัติตามก็ย่อมได้ความสุขความเจริญตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี
1: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ไปถวายสักการะตามประเพณีฤดูกาลเข้าพรรษากับพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สมชายทิตวิริโยหรือท่านเจ้าคุณอาจารย์พระวิสุทธิญาณเถระวัดเขาสุกิมจำนวน42ท่านได้ถวายสักการะท่านขอเข้ามาท่านเสร็จแล้วก็เดินทางกลับได้ทำบุญบูชาคุณท่านเพื่อบำรุงพระศาสนา 10,000 บาทไปเช้าเย็นกลับจึงประกาศบุญกุศลคุณงามความดีให้ทราบโดยทั่วถึงกันซึ่งพระอาจารย์สมชายทิตตวิริโยท่านเป็นพระผู้ใหญ่อายุก็68 69จะ70อยู่แล้ว ถึงคราวเข้าพรรษาหรือท่านอาพาธก็นำหมู่นำคณะไปทำหน้าที่แทนก็ดูว่าเสียงท่านไม่เหี้ยดไม่แห้งเสียงท่านชัดเจนก็คงเป็นเพราะหนึ่งคุณหมอดูแลรักษาเอาใจใส่ใกล้ชิดสองคณะศิษย์ที่อยู่ใกล้ก็ปกป้องรักษาครูบาอาจารย์ได้มีเวลาพักผ่อนรับแขกเป็นเวลาในที่สุดก็ทำให้ท่านนั้นดูว่ากระชับกระเฉงหรือว่าแข็งแรงขึ้นแต่กันนั้นก็ยังอยู่ใกล้หมออย่างไม่ขาดครูบาอาจารย์ของหมู่คณะผู้ปฏิบัติมีมากมายกายกรองเราก็พยายามให้โอกาสกับตนเองได้ไปคารวะในนามหมู่คณะที่จะพึงทำได้เนื่องจากพระแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์สมชายก็ดีพระแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณวิริยังก็ดีพ่อแม่ครูอาจารย์พระอาจารย์น้องพ่อพุทธนิโยก็ดีแต่ร้ายรูปท่านก็มาเริ่มต้นวัดปฐุมนารามหรือวัดสัพพทุมแห่งนี้ออกจากจุดนี้ไปแม้แต่ท่านพอรีพัตโสการามก็ไปจากวัดสัพพทุมร้ายรูปร้ายนามสุดที่จะมากล่าวเห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นกองทัพธรรมที่ไปจากวัดปทุมซึ่งจุดรวมก็คือมีพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเจ้าคุณปัญญาพิสารเถรหรือหนูพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่อยู่เป็นหลักที่นี่เมื่อก่อนโน้นครูบาอาจารย์ต่างๆก็ไม่ได้ปราศจากที่มาที่ไปเมื่อทราบที่มาที่ไปในความผูกพันในสายหมู่คณะมีโอกาสมีเวลาที่ท่านไม่สบายแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยต้องไปในนามหมู่คณะไปถวายสักการะยังไงเสียก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมซึ่งผูกพันกันด้วยครูด้วยอาจารย์ก็ไปแสดงออกอันเหล่านี้ต่างก็เป็นที่มั่นใจและแน่ใจในข้อปฏิบัติเราทั้งหลายผู้มีโอกาสก็ได้ยกมืออนุโมทนาสาธุการนั้นเกิดจากสัมมาปฏิบัติชอบแล้วด้วยพระธรรมวินัยชอบแล้วด้วยขนบธรรมเนียมชอบแล้วด้วยกฎเกณฑ์กติกาของสังคมขอทุกท่านได้มีส่วนแห่งความดีเรียกว่าปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลบุญสำเร็จด้วยการแบ่งบุญกุศลอนุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการร่วมรับทราบรับรู้และอนุโมทนาในบุญกุศลร่วมกันธรรมะปฏิบัติกับชีวิตประจำวันครึ่งเดือนผ่านไป การเข้าอยู่จำพรรษ

ตาของพวกเราก็เริ่มที่จะเข้มข้นตามวันวาระที่เรากำหนดกันไว้ยังวันพรุ่งนี้หมู่คณะเราก็จะเดินทางไปกราบอัฐิธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่ลุยหลวงปู่ฟันแล้วก็ท่านหลวงปู่เทศหลวงปู่ธรรมบัณฑิตท่านอาจารย์มหาบัวและหมู่คณะอีกโดยประมาณได้9รูปซึ่งจะเดินทางกันจากนี้2ทุ่มก็ไปจุดแรกก็ที่วัดป่าสุทธาวาสวัดทำขามโพธิชมพรวัดบันดาลวัดนนชัยหลวงพ่อประสุขแล้วก็วกมาที่กาฬสินธุ์พักรุ่งขึ้นก็จะมีการตรวจรักษาโรคให้กับบรรดาพี่น้องชาวจังหวัดที่อยู่ใกล้คือกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดที่ใกล้กันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บรรดาคณะผู้ใจบุญคณะแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่เดินทางร่วมได้มีโอกาสได้สร้างบารมีร่วมกันกับพี่น้องชนบททุกครั้งทุกคราวที่เราไปในการร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆจุฬาบาลตำรวจศิริราชรามาและโรงพยาบาลอื่นใดต่างก็ร่วมกันไปกิจกรรมนอกจากเราจะได้คารวะครูบาอาจารย์แล้วเรายังได้ไปสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งของสังคมให้มีโอกาสได้รับการอนุเคราะห์สงเคราะห์ตามฐานะเวลาที่เรามีอยู่ได้ในนามผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนก็ยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของทุกหมู่ทุกเราซึ่งเราก็จะไปกันโดยประมาณน้อยว่า9คันรถบัสแล้วก็รถตู้เดี๋ยวไม่เกิน10คันรถที่เราจะเดินทางพรุ่งนี้เป็นบัส9คันแล้วก็รถเล็กประตูหลวงพ่อคันหนึ่งเข้าใจดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการที่เน้นในเรื่องของการให้ประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนใหญ่ตามวันเวลาที่เรามีอยู่การปฏิบัติธรรมนั้นเน้นในเรื่องของการส่งเสริมตัวเองและส่งเสริมคนอื่นตามโอกาสวันเวลาที่เราพึงทำได้ด้วยความเข้าใจว่าคนจะเป็นใหญ่เป็นโตได้นั้นจะต้องมีสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีพิษน้อยที่สุดคนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตได้นั้นจะต้องมีเพื่อนมนุษย์ที่รับรู้และรับทราบและมีส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกันถ้าไม่ได้เคยผูกพันกันไม่ได้เคยเกื้อกูลกันไม่ได้เคยสนับสนุนซึ่งกันและกันการที่จะผูกน้ำใจคนอื่นก็คงไม่ต้องอธิบายการให้นั้นเป็นการกระจัดเสียซึ่งความตนีขี้เหนียวการให้นั้นเป็นการผูกไว้ซึ่งน้ำใจซึ่งกันและกันการให้นั้นเป็นการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันบางท่านอยากให้แต่ไม่มีคนรับบางท่านอยากรับแต่ไม่มีคนให้บางคนอยากจะทำดีแต่ไม่มีที่จะทำดีบางคนอยากจะได้ดีแต่ไม่มีดีเพราะไม่มีโอกาสมีเวลาสิ่งแวดล้อมจึงถามในใจว่าทำไมคนมันถึงแตกต่างกันแท้ทำไมมันถึงห่างกันแท้ปฏิบัติยากรู้ยากปฏิบัติง่ายรู้ง่ายทั้งปฏิบัติยากทั้งรู้ยากทั้งปฏิบัติง่ายทั้งรู้ง่ายปฏิบัติยากรู้ง่ายปฏิบัติง่ายรู้ยากที่มันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะอำนาจวาสนาบารมีที่สั่งสมกันมาแตกต่างกันไปข้อปฏิบัติจึงมีผลในลักษณะอย่างนี้ซึ่งถามว่าทำไมถึงเป็นลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเกิดอย่างนี้ถึงบอกว่าการให้ผลของผลหมากรากไม้ย่อมให้ผลแตกต่างกันตามกรรมตามวาระเงาะทุเรียนก็ให้ผลหน้าหนึ่งมะพร้าวก็ให้ผลอีกฤดูกาลหนึ่งผลหมากรากไม้ยังให้ผลแตกต่างกันไปเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นส่วนวิบากกรรมที่ให้ผลนั้นมีลักษณะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันวิบากกรรมที่ให้ผลนั้นย่อมมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกันสุดแท้แต่เหตุปัจจัยที่ได้ประกอบกระทำร่วมกันไว้เมื่อได้ประกอบกระทำร่วมกันไว้แล้วอื่นใดก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจอื่นใดก็จะทำให้เรารู้เรื่องอื่นใดก็จะทำให้เราสงบอื่นใดก็จะทำให้เรามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปความหมายนี้จึงเน้นในเรื่องของความเข้าใจความหมายนี้จึงเน้นอยู่ที่ความเข้าใจ

ม่ใช่จู่ๆเราจะเกิดขึ้นการจะเกิดขึ้นอะไรนั้นต้องอธิบายได้ทุกแง่ทุกมุมว่ามันมีที่มามันมีที่ไปดังที่พุทธเจ้าของเราตรัสว่าเยธรรมาเหตุปปภวาเตสังเหตุตถาคโตธรรมเราใดเกิดแต่เหตุตถาคตเจ้าตรัสเหตุแห่งความจริงเหล่านั้นไม่เป็นการยกยอดไม่เป็นการเหมารอบไม่เป็นการยกเว้นคนหนึ่งคนใดการเกิดขึ้นของมรรคของผลจะเป็นผลหมากรากไม้ใดๆก็มีที่มาที่ไปการเกิดขึ้นของวิบากกรรมของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็มีที่มาที่ไปเมื่อรู้ว่ามีที่มามีที่ไปนั้นเราก็ต้องยอมว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของเหตุปัจจัยของบุคคลนั้นเหล่านั้นกลุ่มนั้นสิ่งแวดล้อมชั้นเช่นนั้นไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดพี่น้องชาวพุทธเมื่อเข้าใจในหลักศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้จะเป็นคนที่เปิดใจกว้างเป็นคนที่ใจกว้างพอตานั้นมีไว้ดูธรรมชาติสอนให้เรารู้ตานั้นมีไว้ดูจะไปฟังไม่ได้ต้องไว้ดูทำไมต้องมีสองตากันเหนียวกันน็อกเพราะรู้ตานั้นมีความสำคัญทำไมต้องมีสองตาธรรมชาติสอนให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างตานั้นมีไว้ดูหูมีไว้ฟังมีไว้ฟังใครจะว่าอย่างไรใครจะเป็นอย่างไรใครจะมีอะไรเราฟังได้วิทยุมีตั้งร้อยกว่าสถานีทีวีก็มีหลายช่องทั้ง AM FM ก็เป็นเรื่องของวิทยุซึ่งในขณะเดียวกันปากคนก็คงมาตามคลื่นตามบรรยากาศที่เรียกว่าคลื่นกระแสแม่เหล็กที่ทรงผ่านก็มาตามเหตุตามปัจจัยเสียงไก่ขันเราไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรนกจิ้งจกนกกระจอกนกกระจิบมันร้องเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรแม้อื่นใดเราได้ยินเราก็ไม่เห็นจะมีอะไรมากมายเพราะมันไม่ด่าเราเพราะมันไม่ด่าเราแล้วมันไม่ด่าคนโน้นมันไม่ด่าคนนี้หรือหากจะด่าจะว่าแต่เราก็ไม่เข้าใจก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่เราเข้าใจนี่เรารู้เรื่องเราก็ต้องมีในภาษาคนซึ่งเป็นภาษาหัวใจกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราห้ามปากเขาพูดได้ไหมถ้าห้ามได้ก็ไม่ว่ากันนี่ถ้าห้ามไม่ได้สิหูเรามีสิทธิ์ฟังเพราะหูนี่มันเปิดอยู่ตลอดเวลาจะด่าใครมันก็มีสิทธิ์จะฟังจะยกย่องใครก็มีสิทธิ์จะฟังคันจะอย่าด่าจะยกย่องหรืออย่างอื่นใดก็มีสิทธิ์จะฟังทั้งนั้นเพราะเราไม่ใช่ประเภทหูหนวกหูตึงเราเป็นคนหูดีเราก็ต้องฟังเมื่อฟังแล้วก็ต้องคิดเมื่อคิดเข้าใจแล้วก็ต้องวางนี่เป็นสมบัติของสัตว์และมนุษย์อย่างเราท่านเป็นสมบัติของมนุษย์ที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องของการยกเว้นหมู่เราชาวพุทธทำไมคนมันถึงมีลักษณะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะมันวอกแวกวอกแวกสายหน้าสายหลังถึงบอกว่ามันเฮโลพุทธมันสัมภเวสีมันไม่มีจุดยืนที่เป็นชาวพุทธที่แท้จริงมันก็มีแต่เรื่องอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็มีลักษณะวันไหวอยู่เรื่อยใครว่าอะไรใครด่าอะไรใครเป็นอะไรก็เป็นเรื่องที่มีอยู่นั่นแหละไม่เคยปฏิเสธว่าไม่มีพระพุทธเจ้ายังถูกด่าถูกว่าตั้งแต่มีพระชนอยู่จนถึงมีพุทธรูปหูยาวบ้างหูสั้นบ้างคอยาวบ้างคอสั้นบ้างหน้าตาเบี้ยวบ้างหน้าตาแหลมบ้างหน้าตากลมหน้าตามนหน้าตารูปไข่บ้างพระพุทธเจ้ายังโดนถูกตำหนิทุกรูปแบบแม้ที่สุดถูกตัดเสียนเอาไปขายบ้างเป็นต้นแล้วจะภาษาอะไรอย่างคนเราเดินดินธรรมดามันก็ต้องมีทุกเรื่องทุกอย่างพระพุทธเจ้านะมีศัตรูแต่ความที่พระองค์เข้าใจในเรื่องของศัตรูพระองค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะเรื่องศัตรูมีโทษเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันออกบวชเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็ตามไปตามล้างตามผ่านทุกที่ซึ่งเราได้ยินวันนี้คนหน้าตบุตรเดียรถี

อัญญาเดรัจฉีพวกนอกศาสนาถ้าจะพูดอย่างเองแล้วพวกชีเปลือยพวกนุ่งลมห่มฟ้าท่านชื่อหลอดมหาวีระชื่อเดิมท่านชื่อวีระท่านออกมาบวชเป็นลูกกษัตริย์เหมือนกันพระพุทธเจ้านุ่งผ้าห่มผ้าหลอดมหาวีระบอกไม่ต้องนุ่งพวกนุ่งนี่แสดงว่ายังละกิเลสไม่ได้พวกเรานี่ละได้จริงๆเปื่อยเลยชีเปื่อยเลยไปไหนก็เปื่อยโดเดไปงั้นนี่ทุกคนก็รู้พระเจ้าอยู่ตรงไหนนี่ต้องไปอยู่ตรงนั้นอยู่คนละฝั่งเช่นอยู่สาวัตถีก็อยู่คนละฝั่งพวกชีเปื่อยอยู่ก็ฝั่งเมืองพระเจ้าเสด็จเสด็จที่โกศลตรงกันข้ามก็คือวัดพระเชตวันของพระเจ้าเชษฐ์ถึงบอกว่าอยากจะรู้ว่าที่ไหนไม่มีศัตรูมียกเว้นไหมพุทธเจ้าไปอยู่ที่เขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ตรงกันข้ามนั้นเป็นของใครอีกก็เดรัจฉีอีกนั่นแหละหลอดศาสดามหาวีระซึ่งก็ไปอยู่ทุกโหนทุกแห่งถ้ามีพุทธเจ้าที่ไหนก็ยังมีที่นั่นเช่นอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้ามีพระพุทธอยู่ที่ไหนก็จะมีศิวลึงอยู่ที่นั่นโยนีอยู่ที่นั่นเรียกว่าจะมีพระพุทธอยู่ที่ไหนก็จะมีเครื่องหมายของศาสนาฮินดูอยู่ที่นั่นร้ายที่สุดก็เดี๋ยวนี้ก็ยังชั่วหน่อยก็คือก็เอาไปตั้งไว้ตรงที่เราจุดธูปเทียนบูชานั่นแหละตรงที่เราจุดธูปเทียนบูชานั่นคือเครื่องหมายฮินดูคือพระศิวะกโยนีเดี๋ยวนี้ก็พยายามค่อยๆห่างหน่อยมีผู้ที่ไม่เห็นดีด้วยแย้งขัดบังยกนี้บ้างอะไรบ้างหนักเป็นเบาถือเอามาเป็นถังธูปต่อหูนั้นมีไว้ฟังตามีไว้ดูธรรมชาติสอนให้เราเป็นอย่างนี้คนที่มีจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมนั้นจะฟังได้ว่ามีไว้ฟังมีไว้ดูใจมีไว้รับรู้มีไว้รับรู้ถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่ามีไว้รับรู้แล้วมันจะต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ดีก็รักษาดีเพิ่มดีไม่ดีก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นดีก็รักษาดีเพิ่มดียังดีที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นรักษาไว้ที่ดีไม่ได้ก็แก้ไขก็ปรับปรุงนี่คือสิ่งที่เราต้องเห็นปัจจุบันอารมณ์ของตัวเองถึงบอกว่าอย่าว่าเราจะถูกยกเว้นถ้าเป็นคนแล้วมันจะต้องมีสารพัดถ้าเป็นคนมันจะต้องมีทุกเรื่องถ้าเป็นคนมันจะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้ดูได้ชมไม่อยากดูก็ได้ดูไม่อยากชมก็ได้ชมไม่อยากเห็นก็ได้เห็นไม่อยากจะมีจะเป็นมันก็ได้เป็นของมันเพราะมันเป็นอย่างนี้ไอเรานี่เรียบร้อยแต่เขาก็ไม่เรียบร้อยไอเรามันไม่มีอะไรแต่เขาก็มีอะไรไอเราจอดอยู่เฉยๆไฟแดงแต่เขาก็วิ่งมาจิ้มก้นเราจนได้ไอเราไปจอดไว้ข้างทางฝั่งฟุตบาทเขาก็มาชนเราจนได้เผลอๆเขาก็มาล็อกรถล้อรถเราได้ล็อกล้อเราได้เผลอๆเขาก็เข็นไปโรงพักบังอันนี้เป็นต้นต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากอะไรอะไรเป็นทำให้เกิดผู้มีปัญญาแล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรไอ้เรื่องจะโกรธไอ้เรื่องจะเพ่งโทษไอ้เรื่องจะจับผิดนั้นส่วนใจที่เข้าใจแล้วจะไม่มีอะไรส่วนใจที่ยังไม่เข้าใจมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเรื่อยไปทำไมต้องมาวัดทำไมต้องมาเรียนกรรมฐานทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้ถูกแล้วล่ะเพราะว่าใจคนมันไม่ค่อยอยู่พระอรหันต์ไม่เกื่อนตลาดพระเรเจ้าไม่เกื่อนตลาดรัฐมนตรีไม่เกื่อนตลาดนายกรัฐมนตรีไม่เกื่อนตลาดมีไม่กี่คนน่ะตั้งเมืองไทยมา19 20 21 22คนเท่านั้นถึงเมืองไทยเกิดมาตั้งเป็นกี่ปีมาแล้วมีนายกรัฐมนตรีไม่กี่คนนะถึงบอกว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าเราได้ฝึกได้ปฏิบัติเราจะบอกมันถึงเกินกันมาเกินตรงที่เข้าวัดเกินที่ฝึกเกินที่ปฏิบัติเกินตรงที่มีใจที่รับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบคนอื่นแล้วเป็นคนที่เปิดใจกว้างถึงบอกจะสร้างตึกใหญ่ต้องมีที่มากจะต่างสร้างตึกใหญ่ต้องมีเงินมากแล้วในขณะเดียวกันนั้นต้องใจถึงจิตเมื่อมันเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมันจะยอมรับเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะได้เข้าวัดเข้าวาได้ฝึกได้ปฏิบัติแล้วมันจะเปิดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อมีลักษณะ

อย่างนี้มันจะเปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้การเกิดขึ้นใดๆจึงไม่ใช่เรื่องการยกเว้นไม่ใช่เรื่องมีข้อแม้เฉพาะเราคนเดียวคุณจะวิเศษวิโสคุณจะเป็นใครมาจากไหนคุณจะไม่ยกเว้นในเรื่องสิ่งที่ตรงกันข้ามคุณว่าดีเขาก็จะบอกว่าไม่ดีคุณชอบเขาจะบอกว่าไม่ชอบคุณบอกว่าสวยเขาจะบอกว่าไม่สวยมันจึงจะอยู่กันได้

นี่มันต่างคนต่างรักต่างคนต่างมีสามีต่างคนต่างมีภรรยาต่างคนต่างมีงานต่างคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างรับผิดชอบมันถึงอยู่กันได้ในส่วนของความเข้าใจนึงบอกว่าใจมันถึงพอกับการปฏิบัติจิตมันเปิดกว้างกับทุกสิ่งทุกอย่างจิตมันเปิดกว้างและยอมรับว่านี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสนี่การสัมผัสจากใจของเราทั้งนั้นทุกจรไปทุกจรมาทุกตั้งอยู่ทุกจรไปทุกจรมานอกจากทุกไม่มีอะไรวชิราภิกษุณีกล่าวไว้เช่นนี้เราทั้งหลายลองพิจารณาความจริงว่าสัจจะของชีวิตมีลักษณะเช่นเดียวกันไหมเอโกจิตโจเอโกธรรมโมว่าโดยความรู้สึกนึกคิดไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันรักสุขเกลียดทุกข์ว่าโดยความจริงคือทำแล้วมีสภาวะมีฐานะเป็นอย่างเดียวกันหมดใครจะอวดวิเศษวิโสใครจะยกเว้นนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าถึงหลักแห่งความจริงที่ว่าต้องใจถึงพอใจกว้างพอแล้วก็ใจหนักแน่นพอกับการที่จะฟังเพราะหูเปิดอยู่ตลอดหูเปิดตลอดถ้าวันดีคืนดีอะไรไปอุดหูไว้มันก็ยังว่านะมันผิดความเป็นจริงแล้วผิดความเป็นจริงแล้วในส่วนแห่งความเข้าใจนั้นต้องยอมต้องยอมต้องเย็นต้องหนักแน่นกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเครื่องชั่งมันเป็นเครื่องวัดมันเป็นเครื่องตรวจตรองใจเรากันกรองใจเรามันเป็นการสอบอารมณ์เราทุกอย่างถึงบอกมันยากที่ตรงนี้มันยอมไม่ได้มันเย็นไม่ได้มันแพ้ไม่ได้ถึงบอกว่าคนประเภทแพ้ไม่เป็นนะเสียน้อยเสียยากแต่เสียมากแต่เสียง่ายประเภทนี้ก็เรียกแพ้ไม่เป็นเมื่อแพ้ไม่เป็นจะเสียน้อยแล้วจะเสียยากแต่เสียมากแล้วจะเสียง่ายแต่ว่าดื้อรั้นจนไม่มีที่ยอมรับในหัวใจของตัวเองได้ทั้งที่ความจริงมันเป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติของโลกทั้งนั้นสูงก็สมบัติของโลกเตี้ยก็สมบัติของโลกขาวดำก็สมบัติของโลกดีชั่วก็เป็นสมบัติของโลกเรียกว่าโลกกระทำมียศก็ต้องเสื่อมยศมีลาภก็ต้องเสื่อมลาภมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีนินทาต้องมีสรรเสริญซึ่งในขณะเดียวกันความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้มันก็ปรากฏกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจก็อย่างหนึ่งไม่ได้ดังใจก็อย่างหนึ่งถูกกิเลสเขาก็อย่างหนึ่งไม่ถูกกิเลสเขาก็อย่างหนึ่งถ้าสนองกิเลสเขาได้ก็อย่างหนึ่งถ้าสนองกิเลสเขาไม่ได้สนองความต้องการเขาไม่ได้ก็อีกอย่างหนึ่งความจริงมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่ยอมรับทำไมเราไม่เข้าใจว่านี่คือลักษณะของโลกปรับแก้ปรับแก้ถ้าเราไม่ปรับไม่แก้เราก็คงไปและก็ไปไม่ได้ดีในเรื่องของการฝึกการปฏิบัติคือฝึกใจเราให้เห็นความจริงว่านี่เป็นสมบัติของโลกนะนี่เป็นสมบัติของมนุษย์นะนี่เป็นสมบัติของจริงทั้งนั้นนี่สมมุติแท้ๆสมมุติเป็นหญิงสมมุติเป็นชายสมมุติทั้งนั้นแล้วก็สมมุติให้มียศสมมุติให้มีลาภสมมุติให้มีสุขสมมุติให้มีทุกข์แล้วมันเป็นสมมุติตามกิเลสมนุษย์ที่สมมุติกันทั้งนั้นแล้วพอถึงที่สุดของสมมุติมันก็อ๋อนี่เองมันอยู่ได้เพราะอย่างนี้ถ้ามันไม่มีอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้แล้วที่มันไม่มีอะไรก็เพราะอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนของสมมุติที่ทำให้หลงแล้วทุกคนก็จะดูอ๋อโกรธไปทำไมเครียดไปทำไมรักไปทำไมชังไปทำไมมีอะไรดีขึ้นพระพุทธเจ้าแน่นอนกว่าท่านวางเส้นวางอะไรไปเรียบร้อยแล้วศีล5นะศีล8นะศีล10นะศีล227นะศีลใจนะต้องระวังนะศีลใจนะต้องระวังศีลใจนี่ต้องระวังให้ดีครูบาอาจารย์เตือนต้องระวังเพราะระวังแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วปลอดภัยพอปลอดภัยแล้วมันก็ไปเรื่อยๆพอภาชนะมันไม่รั่วพอภาชนะไม่รั่วมันก็ใส่อะไรก็เต็มใส่อะไรมันก็เต็มใส่อะไรมันก็เต็มใส่อะไรมันก็ล้นใส่อะไรมันก็ล้นใส่อะไรมันก็ล้นเพราะภาชนะมันไม่รั่วมันเต็มมันล้นได้ง่ายถ้าศีลไม่ขาดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ไม่ขาดแล้วมันองอาจมันกล้าหาญปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไปได้ง่ายไปได้เร็วไปได้สะดวกพอพื้นฐานของใจนั้นต้องมีทานพื้นฐานของใจนั้นต้องมีศีลพื้นฐานของใจนั้นต้องมีสมาธิปัญญาถึงจะฟอกหัวใจเราให้รู้ว่าอ๋อเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็ใจเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด

ก็คือใจเมื่อใจมีเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วใจก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นรากฐานเป็นรากแก้วเป็นรากฝอยถ้าไม่มีรากแก้วรากฝอยเราไม่รอดต้นไม้นั้นถ้าไม่มีรากไม่ว่าจะเป็นรากดินรากในดินรากบนอากาศถ้าไม่มีรากแล้วมันก็ไปไม่รอดทั้งนั้นพื้นฐานรากฐานนี่สำคัญอย่างยิ่งถึงคอยย้ำคอยตอกลิ่มคอยเตือนคอยสอนอยู่ตลอดเวลาวายานะแค่นี้มันก็กำหนักแค่นี้ก็หนักแล้วแค่นี้ก็สุดแล้วแค่นี้ก็ลำบากแล้วแค่นี้ก็มากแล้วอย่าให้มากกว่านี้นะใกล้ไฟเนี่ยเผลอไม่ได้มันไหม้น้ำตาลใกล้มดเผลอไม่ได้มันตอดเอาจนได้กินเอาจนได้มันใกล้เนี่ยมันเผลอไม่ได้หรอกเผลอวับมันได้ทีเลยต้องระวังต้องคอยหักห้ามต้องคอยควบคุมใจเราอย่านะโทษมากกว่าคุณนะเตือนอยู่เรื่อยว่าโทษมากกว่าคุณนะอย่าชนะถึงบอกไม่เคยมีความเชื่อว่าแต่ปุถุชนแล้วถ้าหญิงกับชายอยู่ด้วยกันนั้นห้องนอนเดียวกันเตียงเดียวกันเนี่ยไม่เคยมีความเชื่อว่าจะไม่มีการล่วงเกินซึ่งกันและกันจะด้วยกายด้วยวาจาด้วยคำพูดแม้ด้วยใจเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของปุถุชนมันจะต้องเป็นอย่างนั้นห้องเดียวกันเตียงเดียวกันที่นอนเดียวกันผ้าห่มพื้นเดียวกันยกเว้นว่าหมดกิเลสหมดตัณหาหมดความรู้สึกมันตายด้านทั้งคู่แล้วแม้กระนั้นมันก็ยังมีการพูดการจาการอื่นใดมากไปกว่านี้ที่มันต้องระวังที่แรกมันก็คอยลองดูทดลองดูทดลองนะที่ก็สงสารทดลองสงสารพอทดลองสงสารพอทดลองสงสารเสร็จแล้วก็เป็นอันดับผ่านคืออ่อนแอเสียหลักต้องเตือนอยู่ตลอดเวลาระวังนะค่อยระวังต้องเอาศีลมาจับเอาศีล5มาจับเอาศีล5ศีล5มาบังคับเอาศีล5มากันไว้แค่พูดยังไม่เป็นไรแค่คิดยังไม่เป็นไรยายได้มีกายกรรมและเกิดขึ้นมันก็เสียหลักได้ง่ายต้องระวังมึงที่สุดก็ต้องระวังถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์แม้ที่สุดก็ไม่พูดดีที่สุดคิดได้แต่ว่าอย่าปล่อยตามความรู้สึกต้องหยุดต้องดูความคิดพูดได้แต่ให้มีประโยชน์ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดแม้การที่อยู่ร่วมกันก็เหมือนกันต้องระวังต้องให้มีรั้วกั้นมีกำแพงกั้นด้วยอำนาจของการมีสัจจะเอาศีล5บังคับเอาศีล8บังคับต้องมีจับไว้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่งั้นก้นรั่วพอก้นรั่วเรามีปัญหาที่มีเอดเกิดขึ้นก็เพราะก้นรั่วถ้าก้นไม่รั่วเอดมันไม่เกิดขึ้นที่มันเป็นเอดเป็นเอิดที่เพราะก้นรั่วก้นรั่วในภายเป็นเอดพระพุทธเจ้านั้นพระท่านเป็นศาสดาของโลกท่านเป็นศาสดาของโลกเป็นที่ยอมรับของมนุษย์และเทวดาซึ่งไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าที่ประกาศความจริงให้โลกก่อนหน้านี้ในปัจจุบันก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นเรามีความเชื่อและก็มั่นใจว่าที่มันมีอะไรต่อมีอะไรเพราะคนมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดโดยเฉพาะสัจจะในหัวใจเจ้าของไม่มีมันเปลี่ยนง่ายยิ่งก็จริงจกตุ๊กแกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดมันเปลี่ยนยิ่งกว่าอากาศร้อนหนาวมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามันมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็เห็นใจมีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นใจเหมือนกันถ้าเราไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีครูบาอาจารย์ค่อยว่ากล่าวตักเตือนถ้าไม่มีการแต่งเติมเสริมด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอแล้วมันก็เสียหลักเมื่อเป็นเช่นนี้จึงอาศัยเอาศีล5ตั้งสัจจะบังคับตัวเองอย่านะต้องระวังนะต้องเตือนอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าแค่นี้ไม่ได้ภาวนามันก็คงได้แต่มันก็ได้แบบปุถุชนไปเรื่อยๆทูไปทุรูทุกังไอ้เรื่องจะส่งให้สูงให้เด่นให้ดังให้ดื่มดื่มเป็นที่ยอมรับในสังคมมันไม่เกิดขึ้นเพราะก้นมันรั่วภาชนะที่มันรั่วมันจะเต็มได้อย่างไรภาชนะที่มันรั่วมันจะเต็มได้อย่างไรเราต้องใจถึงกับการได้ฟังได้ดูได้รับรู้ตามความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นว่านี้คือลักษณะอะไรสุขเล็กๆน้อยๆสุขนิดๆน้อยๆสุขแบบโลกวิสัยรู้อยู่แก่ใจแต่เราไม่ปฏิเสธว่าการยอมรับในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่เรายอม

0: ด้วยเหตุผลไม่ได้ยอมเพราะอำนาจกิเลสคนหนึ่งคนใดธรรมะปฏิสันถานเราก็ต้อนรับกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยศีลด้วยธรรมอามิสสปฏิสันถานเราก็เชื่อจูเกื้อกูลกันด้วยศีลด้วยธรรมเราไม่ใช่มันขาดศีลขาดธรรมให้มันก้นรั่วคำว่าก้นรั่วนี่คือขาดข้อกามี
1: รายการเจริญธรรมทาง Mcot News FM 100.5 ออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 2:00 นถึง 4:00 นได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 Mcord News FM 100.5

0: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
3: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
4: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
5: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2-4 โมงเย็นทาง M-Court News FM 100.5 ทุก1เมล็ดพันธุ์คือความหวังของเศรษฐกิจฐานรากกว่า 40% ของประชากรผูกพันกับการเกษตรคุณยังทำเกษตรแบบเดิมๆในยุคที่โลกเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่รายการที่จะพาคุณเข้าถึงข่าวสารเกษตรแบบง่ายๆพร้อมแนวคิดการทำเกษตรยุคใหม่ข่าวเกษตรที่เข้าใจง่ายฟังเกษตรทั่วไทยทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2 M-Court News FM 100.51,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ์ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า M-Court News FM 100.5ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดี

0: ุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.M-Court News FM 100.5 กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 ถึง 4:00 M-Court News FM 100.5 ใน 11 ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Court News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง M-Court News FM 100.5 ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์ 2:00 นถึง 3:00 นทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2 M-Court News FM 100.5 ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือM-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสวนอักษรโดยกองบรรณาธิการข่าววิทยุสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการสวนอักษรสำนักข่าวไทยขอเป็นสื่อกลางส่งผ่านความงดงามของงานเขียนสู่ผู้ฟังรวมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมรักการอ่านโดยทีมงานคุณภาพ
5: จะอ่านจนมันยาว

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสวนอักษรค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันจันทร์กันอีกแล้วนะคะวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งมังกรค่ะอ่านกันไปครึ่งตอนนะคะเมื่อครึ่งชั่วโมงสิครึ่งชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันแล้วนะคะเรื่องราวก็ดำเนินไปแบบน่าสนุกเลยทีเดียวค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงทาง FM 100.5 MHz ตี 4 ถึง ตี 5แบบนี้นะคะหนังสือมังกรเล่มนี้เป็นวรรณกรรมเยาวชนเขียนโดยอภิภาณ

0: ป้อมเพชรค่ะเป็นหนังสือของเครืออมรินทร์นะคะแอนชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนนะคะมันเป็นหนังสือที่สบายๆเสริมจินตนาการต่อให้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราอาจจะไม่ใช่เยาวชนนะคะแต่เราอ่านไปแล้วเราก็ผ่อนคลายสบายอารมณ์ดีคลายเครียดนะคะเราเจอเรื่องเครียดกันมาทั้งวันทำงานเหนื่อยกันมาทั้งวันเราก็มาเสริมจินตนาการกลับมาเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งนึงแต่จริงหนังสือค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเด็กหรือผู้ใหญ่มันก็ดีทั้งนั้นนะคะเอามาอ่านกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเข้าสู่ในบทที่3แล้วนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าหนูน้อยดราเก้นที่โตไวไวนะคะแล้วก็มีพลังวิเศษด้วยเนี่ยจะเป็นมังกรแบบมังกรที่แปลงร่างได้ขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะคะติดตามกันต่อเลยค่ะติดตามกันได้ต่อในบทที่3ค่ะบทที่3ชายหนุ่มแปลกหน้าเช้าวันหนึ่งขณะที่เท่าชินผ่าฟืนอยู่หน้าบ้านเขาเงยหน้ามองไปที่หาดทรายด้วยความสงสัย
1: ทำไมวันนี้ยังไม่มาล่ะ
0: เท่าชินพึมพำชะเง้อมองไปทางซ้ายทีขวาทีหลายเดือนมานี่มีหนุ่มแปลกหน้าคนหนึ่งมาช่วยเขาทำงานแลกอาหารเสมอและหลังจากเสร็จงานก็ว่ายน้ำเล่นกับดราเก้นสวัสดีครับตาวันนี้ให้ผมช่วยผ่าฟืนอีกนะครับเสียงที่ทักขึ้นข้างๆอย่างสุภาพทำให้เท่าชินสะดุ้งโยงหันกลับมา
1: โหสวัสดีโกจาตกใจหมดเลยกำลังจะมองหาอยู่พอดีนึกว่ามาทางหน้าบ้านซะอีก
0: เท่าชินทักพร้อมส่งขวานให้หนุ่มแปลกหน้า
1: ทำงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมก็ไปกินข้าวนะยายทำเผื่อเอาไว
0: ้ขอบคุณครับตาแล้วดราเก้นล่ะครับอยู่ไหนโกจาเหลียวมองหาอยู่นี่เสียงดราเก้นดังขึ้นข้างหลังคนทั้งสองดราเก้นโตขึ้นอีกมากนำซ้ำหน้าตาผิวพรรณก็ดีทั้งที่ออกไปว่ายน้ำเล่นกลางแดดทั้งวันและตั้งแต่มีโคจามาเป็นเพื่อนเขาก็แทบจะไม่เล่นกับเด็กอื่นเลยเพราะโคจาช่วยเท่าชินทำงานเสร็จทั้งคู่ก็จะหายไปด้วยกันทั้งวันแรกๆเท่าชินกับทาบุก็เป็นห่วงเพราะว่าโคจากับพราดราเก้นกลับมาส่งบ้านค่ำมากแต่พอนานเข้าทั้งสองก็เลิกห่วงเพราะเห็นว่าโคจาก็เป็นเด็กดีและเป็นคนที่แข็งแรงพอจะปกป้องดราเก้นได้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นและที่สำคัญก็คือทั้งสองสังเกตเห็นว่าโคจานั้นรักดราเก้นมากดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอวันนี้ผมจะช่วยคุณทำงานอีกจะได้เสร็จไวๆไงดราเก้นบอกโคจา
1: จะชวนโคจาไปเล่นชนที่ไหนอีกล่ะ
0: เท่าชินดักคอก็ไปว่ายน้ำนะสิตาใต้น้ำมีปลาสีสวยๆทั้งนั้นดราเก้นบอกเขายิ้มให้เท่าชินและพูดต่อผมอยากให้โคจาอยู่กับเราจะได้ไม่ต้องไปมาแบบนี
1: ้จริงสิโคจาตาไม่เคยถามเลยว่าเธออยู่ที่ไหนคนแถวนี้ก็ไม่เคยเห็นเธอในหมู่บ้านเหมือนกัน
0: ผมเป็นคนพเนจรไม่มีบ้านหรอกครับตอนนี้อาศัยนอนอยู่ที่ศาลเจ้าร้างบนเขาโคจาบอกให้รู
1: ้เอ้าแล้วข่าวปลาอาหารเรามีกินเหรอ
0: เท่าชินถามด้วยความเป็นห่วงตามประสาคนใจดีผมทำงานแลกอาหารไปวันๆเท่านั้นแบบที่มาช่วยตานี่ไงครับ
1: งั้นก็มาอยู่ที่นี่ด้วยกันสิถ้าทำไมรังเกียจนะดราเก้นก็จะได้มีเพื่อนด้วยเขาเป็นเด็กแปลกโตเร็วมากไม่กี่ปีก็จะโตเป็นหนุ่มแล้วอีกไม่นานเขาก็คงจะเท่าเธอ
0: โคจายิ้มดีใจที่เท่าชินชวนมาอยู่ด้วยเพราะเขาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับดราเก้นสักทีทำไมหนุ่มแปลกหน้าคนนี้ถึงได้อยากอยู่กับดราเก้นความจริงก็คือไม่มีใครรู้ว่าโคจานี้เป็นใครณดินแดนหนึ่งที่อยู่ไกลโพ้นดินแดนนี้เป็นดินแดนของมังกรซึ่งมีมังกรอยู่3สีมังกรแต่ละสีจะทำหน้าที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าตัวไหนจะเกิดมาเป็นสีอะไรถ้าเกิดเป็นมังกรสีน้ำเงินก็จะเป็นพลเมืองมังกรธรรมดามีอำนาจพลังอำนาจน้อยสุดเป็นมังกรที่อยู่มากมายในดินแดนมังกรแห่งนี้ต่อมาเป็นมังกรสีเงินซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามังกรสีน้ำเงินแต่มีพลังอำนาจมากกว่าหลายเท่าพวกนี้จะทำหน้าที่เป็นทหารปกป้องดินแดนมังกรและเป็นองครักษ์ของเทพมังกรซึ่งเป็นมังกรสีทองมังกรทองนั้นเป็นมังกรที่เกิดในดินแดนมังกรน้อยมากนานๆจะมีสักตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วจะถูกยกให้เป็นเทพเจ้าเพราะมีฤทธิ์อำนาจมากมายและเป็นมังกรที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมซึ่งจริงๆแล้วมังกรทุกตัวในแดนมังกรก็เป็นมังกร

0: คุณธรรมทั้งสิ้นแต่ช่วงเวลาใดที่ไม่มีมังกรทองเป็นกษัตริย์อยู่ในดินแดนมังกรช่วงเวลานั้นมังกรสีเงินก็จะดูแลดินแดนมังกรให้สงบสุขไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีมังกรทองมาเกิดและเวลานี้มีมังกรทองมาเกิดแล้วเป็นมังกรทองที่เพิ่งจะเกิดมาได้ไม่นานซึ่งก็มีเพียงแค่ตัวเดียวนั่นก็คือดราเก้นโคจาเป็นมังกรสีเงินหน้าที่ของเขาคือเป็นองครักษ์ให้มังกรสีทองหรือเทพเจ้ามังกรแล้วทำไมดราเก้นถึงไม่อยู่ในแดนมังกรโคจานั่นเองที่เป็นผู้พาดราเก้นมาอยู่ที่โลกมนุษย์เขาได้รับคำสั่งจากหัวหน้าองครักษ์ให้พามังกรทองหนีมาซ่อนตัวเพราะเทพมังกรทุกองค์ที่ต้องการของเหล่าปีศาจเป็นอย่างมากถ้าปีศาจตัวใดได้กินเกล็ดวิเศษ3เกล็ดของมังกรทองแล้วปีศาจตนนั้นจะเป็นอมตะไม่มีใครทำลายได้เทพมังกรองค์ก่อนๆถูกปีศาจจับตัวไปแต่ทุกองค์ก็ไม่มีใครยอมให้ปีศาจกินเกล็ดวิเศษเมื่อสู้กับปีศาจไม่ได้ทุกองค์ก็ยอมทำลายตัวเองเพราะไม่อยากให้ปีศาจเป็นอมตะถ้าปีศาจเป็นอมตะเมื่อไหร่ไม่ว่าโลกไหนๆก็จะพากันเดือดร้อนไปหมดดังนั้นเมื่อมังกรสีน้ำเงินตัวหนึ่งให้กำเนิดมังกรทองออกมาบรรดามังกรสีเงินซึ่งเป็นองครักษ์ก็จะลงความเห็นว่าควรจะพามังกรทองตัวน้อยหนีออกจากดินแดนมังกรไปหลบอยู่ในที่ปลอดภัยซะก่อนที่บรรดาปีศาจจะรู้โดยเฉพาะเจ้าแห่งปีศาจที่ชื่อรูซาฟจะใช้กระจกวิเศษของมันส่องมาที่ดินแดนมังกรเสมอเพื่อดูว่าเมื่อไหร่จะมีมังกรทองมาเกิดอีกโคจาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พาเทพมังกรหนีเพราะเห็นว่าโลกมนุษย์เป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดที่จะให้เทพมังกรได้เติบโตขึ้นอย่างปลอดภัยและมังกรองค์ครักษ์ก็ตกลงกันแล้วว่าจะต้องฝึกให้เทพมังกรองค์นี้มีพลังอำนาจสูงกว่าเทพมังกรองค์ก่อนให้มากๆเพราะจะได้ต่อกรกับปีศาจได้ไม่เช่นนั้นเหล่าปีศาจก็จะคอยรังควานอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุดเหล่าองครักษ์มังกรจึงได้แต่เฝ้ารอให้ดราเก้นโตโคจาจะได้สอนวิธีเพิ่มพลังให้เพื่อปราบลูซาฟให้ได้เมื่อเวลานั้นมาถึงบทที่4คืนพระจันทร์เต็มดวงบ่ายวันหนึ่งทาบุกับเท้าชินเรียกดราเก้นมาพบตามลำพัง
1: ยายจะเรียกมาเตือนเท่านั้นละว่าคืนนี้เป็นคืนเดือนงายเจ้าจะต้องเอาผ้ามาพันคอไว้แล้วก็อย่าออกไปไหนเด็ดขาดออกไปเล่นกับโคจาก็ไม่ได้ห้ามเข้าไปใกล้เขาพอมืดแล้วก็ต้องเข้านอนเข้าใจไหม
0: ทาบุพูดด้วยความเป็นห่วงเพราะถึงแม้ผมของดราเก้นจะยาวปิดต้นคอปกปิดเกล็ดทั้งสามจนไม่มีใครสามารถมองเห็นได้แต่สองตายายก็ไม่เคยประมาท
1: ครับยาย
0: ดราเก้นรับคำอย่างว่าง่ายแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าคราวนี้ยายจะบอกโคจาว่าอย่างไรครับทาบุนิ้วนานแล้วบอกว่า
1: ก็จะบอกว่าเจ้าไม่สบายอีกก็แล้วกัน
0: ดราเก้นยิ้มไม่พูดอะไรเพราะทั้งตาและยายไม่เคยรู้เลยว่าพอตกกลางคืนทุกคนในหมู่บ้านรวมทั้งตาและยายจะพากันหลับไหลไม่รู้ตัวกันไปอีกเหมือนเช่นทุกครั้งที่เป็นคืนเดือนงายและจากนั้นดราเก้นก็ออกไปว่ายน้ำเล่นทว่าบัดนี้เขาไม่ได้ออกไปคนเดียวมีโคจาไปด้วยกลางดึกคืนนั้นดราเก้นกับโคจาไปว่ายน้ำด้วยกันอีกโคจามาอยู่ที่บ้านสองตายายหลายเดือนแล้วเขาบอกให้ดราเก้นรู้ว่าเขาเป็นใครและเล่าให้ฟังว่าดราเก้นเองก็ไม่ใช่มังกรธรรมดาแต่เป็นเทพมังกรความจริงดราเก้นรู้ว่าตัวเองเป็นมังกรทองมาตั้งแต่จำความได้เขารู้ว่าตัวเองมีฤทธิ์มีพลังแต่ยังไม่รู้ว่าวิธีใช้นั้นทำยังไงควบคุมมันได้เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าฤทธิ์เดชของตัวเองมีพลังอำนาจขนาดไหนไม่รู้ว่าทำไมเกล็ดที่ต้นคอถึงได้เรืองแสงในคืนพระจันทร์เต็มดวงวันนี้เป็นวันที่ดราเก้นมีอายุครบ4ปีเต็มเขาตัวโตเท่าเด็กอายุ12ขวบและโคจาก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ดราเก้นควรจะรู้สักทีว่าเกล็ด3เกล็ดที่ต้นคอมีความสำคัญอย่างไรดังนั้นกลางดึกคืนนั้นเมื่อมาอยู่ด้วยกันบนเกาะร้างหลังจากไปเล่นน้ำมาจนเหนื่อยด้วยกันแล้วโคจาก็พูดกับดราเก้นซึ่งนั่งพักอยู่ที่หาดทรายว่าฝ่าบาทข้าคิดว่าฝ่าบาทโตพอจะรู้ได้แล้วว่าเกล็ด3เกล็ดที่ต้นคอของฝ่าบาทนั้นมีความ

ความสำคัญอย่างไรเมื่อใดที่อยู่ตามลำพังโคจาจะพูดและแสดงความเคารพต่อดราเก้นเยี่ยงองครักษ์ผู้ภักดีบอกข้าเถอะข้าเองก็อยากรู้มานานดราเก้นว่าเกล็ด3เกล็ดนี้มีความสำคัญต่อชีวิตของฝ่าบาทมากถ้าฝ่าบาทถอนมันออกด้วยตัวเองฝ่าบาทจะได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสและเมื่อถอนออกจนครบ3เกล็ดร่างของฝ่าบาทจะลุกเป็นไฟเผาจนร่างกลายเป็นเท่าธุลีแต่ขณะเดียวกันเกล็ดทั้ง3ก็จะช่วยให้ฝ่าบาทมีฤทธิ์มากขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงแค่นี้ใช่ไหมยังมีอีกอย่างหนึ่งพะยะค่ะข้อนี้สำคัญที่สุดข้าอยากให้ฝ่าบาทฟังให้ดีและระวังให้มากอะไรหรือเกล็ด3เกล็ดนี้เป็นเกล็ดวิเศษถ้าใครได้กินมันเข้าไปจะกลายเป็นอมตะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่ต้องการของเหล่าปีศาจมากถ้าพวกมันรู้ว่าฝ่าบาทอยู่ที่นี่พวกมันก็จะต้องหาทางมาจับตัวฝ่าบาทเพื่อเอาเกล็ดไปกินแน่และถ้าหากว่าพวกมันทำได้ก็ไม่มีใครสามารถปราบมันได้อีกเพราะมันกลายเป็นอมตะไปแล้วเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเทพมังกรองค์กันก่อนถึงได้ยอมถอนเกล็ดตัวเองจนตายกันหมดถูกต้องแล้วพะยะค่ะเพราะถ้าปีศาจได้เป็นใหญ่เมื่อไรทั่วทั้งจักรวาลก็มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นฝ่าบาทต้องระวังตัวให้ดีแม้ว่าตอนนี้ข้าจะพามาหลบอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็ตามไม่มีทางปราบปีศาจได้เลยหรอโคจาดราเก้นถามด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลถ้าปราบได้ต่อไปเทพมังกรก็ไม่ต้องหลบซ่อนตัวที่ไหนอีกแล้วก็ไม่ต้องพลีชีพตัวเองด้วยก็พอมีทางพยากาศแต่ว่ามันยากมากโคจาบอกสีหน้าครึ้มทำยังไงหรอดราเก้นจ้องหน้าโคจาพร้อมตั้งใจฟังฝ่าบาทจะต้องพยายามควบคุมพลังและใช้พลังให้เก่งจะได้ไม่ต้องกลายร่างเป็นมังกรในคืนพระจันทร์เต็มดวงอีกแล้วจากนั้นทุกครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงฝ่าบาทก็ต้องขึ้นไปที่หน้าผาสูงๆดูดพลังจากดวงจันทร์มาให้มากที่สุดตอนกลางวันก็ต้องดูดพลังจากดวงอาทิตย์ทุกวันดูดพลังอย่างนั้นเหรอทำยังไงข้าทำไม่เป็นข้าจะเป็นคนสอนฝ่าบาทเองเพราะตัวข้าก็ต้องดูดพลังเช่นเดียวกันเหมือนกับฝ่าบาทเช่นกันเพียงแต่ว่าฤทธิ์ของข้าด้อยกว่าของฝ่าบาทเล็กน้อยแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับปีศาจเราสองคนก็สามารถช่วยกันได้ดีรวมทั้งมังกรองครักษ์อื่นๆด้วยถ้าเรารวมพลังกันเราต้องปราบปีศาจร้ายอย่างดูซาบได้แน่และแล้วปีศาจตัวอื่นล่ะจะไม่มีใครมาจับข้าไปอีกหรอถ้าเราปราบลูซาบได้ปีศาจตัวเองก็ไม่มีปัญหาเพราะลูซาบเป็นเจ้าแห่งปีศาจฤทธิ์เดชของมันร้ายที่สุดแล้วในจำนวนปีศาจทั้งหมดถ้าปรับมันได้ตัวอื่นก็ไม่กล้าจากนั้นเป็นต้นมาโคจา ก็สอนดราเก้นให้รู้วิธีควบคุมพลังอำนาจของตัวเองไม่ให้กลายร่างเป็นมังกรในคืนพระจันทร์เต็มดวงรวมทั้งสอนวิธีดูดพลังจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ด้วยดราเก้นจะเรียนรู้และฝึกฝนอย่างตั้งอกตั้งใจทุกครั้งเขาฝึกการใช้พลังจนสามารถควบคุมมันได้เป็นอย่างดีจนกระทั่งเวลาผ่านไปอีก2ปีดราเก้นตัวโตเท่าเด็กหนุ่มอายุ18ร่างกายสูงใหญ่สง่างามสามารถทำงานแทนเท่าชินและทาบุได้ทุกอย่างสองตายายจึงมีความสุขมากเพราะไม่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปและขณะนี้พลังอำนาจของดราเก้นก็มีมากมายมหาศาลเลยทีเดียวบทที่5ข่าวจากเคนโนวันหนึ่งเคนโนซึ่งบัดนี้กลายเป็นเพื่อนที่ดีของดราเก้นไปแล้วมาหาที่บ้านเวลานี้เขากลับตัวเป็นคนดีดังที่ให้สัญญาไว้กับดราเก้นเมื่อว่างจากการช่วยพ่อแม่หาปลาเขาจะหางานพิเศษทำโดยการเป็นมัคคุเทศพานักท่องเที่ยวไปเที่ยมตามเกาะต่างๆเพื่อไปดำน้ำดูปะการังวันนี้เขามาหาดราเก้นก็เพราะมีเรื่องสำคัญมาเสนออยากได้เงินใช้บ้างไหมล่ะเคนโนถามดราเก้นมองหน้าโคจาก่อนจะถามกลับไปทำยังไงอ่ะง่ายมากก็คือว่าตอนนี้มีนักเขียนสารคดีคนหนึ่งมาพักอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนี้เท่าไหร่เขาอยากได้ใครสักคนพาเที่ยวเกาะนี้อยากได้คนที่รู้จักเกาะต่างๆและโลกใต้น้ำแถวนี้ดีฉันไม่เห็นมีใครเก่งเท่านายไม่ลองนึกถึงดูคนอื่นก่อนล่ะดราเก้นแนะบอกแล้วไงว่าไม่มีใครเก่งเท่านายอีกแล้วไม่มีใครรู้จักมหาสมุทรแห่งนี้ดีเท่านายรวมทั้งเกาะที่อยู่ไกลออกไปมากๆด้วยแม้แต่ฉันเองก็ยังไปไม่ไกลเท่านายเลยลองดูก็ได้แต่ว่าฉันไม่ต้องการค่าจ้างหรอกนะฉันจะพาไปเที่ยวฟรีดราเก้นบอก
นั่นก็แล้วแต่นายไปบอกเขาเองก็แล้วกัน

ฉันมีหน้าที่หาคนให้ก็เท่านั้นถ้าฉันทำงานนี้เองได้ก็คงทำไปแล้วแต่นี่มันเกินความสามารถของฉันนายอ่ะไปหาเขาที่ซันไรส์รีสอร์ทนะเขาชื่อไบรอันสตรอมฉันว่าเขาต้องชอบนายแน่แน่เคนโดมองดูดราเก้นแปลกใจอยู่เสมอว่าทำไมดราเก้นถึงโตเร็วนักคนที่เคยเรียกว่าไอ้ตัวเล็กกว่านี้กลับกลายเป็นโตกว่าเขาซะอีกและยังดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเขามากด้วยนำซ้ำก็ยังท่าตาท่าทางองอาจน่าเกรงขามด้วยแต่เขาเคยพูดไว้ว่าจะไม่ถามอะไรเกี่ยวกับตัวดราเก้นเคนโนก็เลยไม่ถามและทำใจไม่ให้คิดสงสัยในความแปลกประหลาดของดราเก้นนานนักหลังจากคุยกันกับเคนโนแล้วดราเก้นกับโคจา ก็ไปที่บ้านพักของไบรอันสตรอมดราเก้นแนะนำตัวเองและบอกเขาให้รู้ว่ามาทำไมฉันต้องการจ้างเพียงคนเดียวชายอายุประมาณ50บอกจ้างสองคนไม่ไหวไม่เป็นไรครับคือเราทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันและคุณก็ไม่ต้องจ้างเพราะเรายินดีจะพาคุณไปเที่ยวโดยไม่คิดอยู่แล้วดราเก้นบอกไม่ดีมั้งฉันคงเอาเปรียบเธอไม่ได้ไบรอันมีสีหน้าไม่สบายใจทันทีเห็นอย่างนั้นดราเก้นก็รีบพูดว่าไม่เอาเปรียบหรอกครับเคนโนเล่าให้ฟังว่าคนเป็นนักเขียนสารคดีแสดงว่าคนต้องเป็นคนมีความรู้เพียงแต่เล่าเรื่องต่างๆที่คนได้ไปพบมาในโลกว่างให้เราฟังโดยเฉพาะเรื่องแปลกๆแค่นี้ก็เป็นค่าจ้างสำหรับเราสองคนแล้วครับดราเก้นบอกโคจา ก็พยักหน้าสนับสนุนเหตุผลของดราเก้นด้วยเขาพูดว่าการที่คุณจะเขียนถึงเกาะต่างๆของทะเลแถบนี้ก็น่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันอีกมากจะได้ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วครับที่ดราเก้นไม่ต้องการค่าจ้างเพราะการเป็นเทพมังกรทำให้เขามีทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเขาต้องการแต่เรื่องของมนุษย์โลกนั้นเขาไม่สามารถรู้ได้อย่างทั่วถึงมนุษย์ที่เขารู้จักมีแต่คนในหมู่บ้านดีเท่านั้นและนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอยากมาทำงานกับไบรอันพวกเธอต้องการอย่างนั้นจริงๆเหรอไบรอันมองหน้าเด็กหนุ่มทั้งสองอย่างไม่แน่ใจจริงครับทั้งดราเก้นและโคจาบอกพร้อมกันเมื่อตกลงกันได้ดราเก้นกับโคจา ก็เริ่มพาไบรอันไปเที่ยวตามเกาะต่างๆทุกวันทั้งสองตื่นแต่เช้ามืดช่วยกันทำงานให้เท่าชินกับทาบุจนเสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปไบรอันมักจะให้ดราเก้นและโคจาพาไปดำน้ำดูปลาหรือปะการังที่ยังไม่เคยมีใครได้ไปเห็นดราเก้นจะไปต้อนปลาสวยๆมาให้ไบรอันถ่ายรูปแม้แต่ปลาฉลามเขาก็สามารถพาไบรอันเข้าไปถ่ายรูปได้โดยที่พวกมันไม่เข้ามาทำอันตรายอะไรเลยไบรอันแปลกใจมากเมื่อถามเขาว่าทำไมดราเก้นและโคจาถึงเข้าไปแตะต้องฉลามที่ดุร้ายได้ทั้งสองก็อมยิ้มและบอกว่าพวกเขามาเที่ยวแบบนี้บ่อยจนฉลามมันจำหน้าได้แล้วคำตอบแบบติดตลกของเด็กทั้งสองทำให้ไบรอันคลายความสงสัยไปมากเพราะเขาเคยไปเห็นสิ่งแปลกประหลาดมากมายเหลือเชื่อมาแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าเด็กหนุ่มสองคนนี้จะบอกว่าเป็นเพื่อนกับปลาฉลามร้ายมันก็คงไม่ทำให้เขาแปลกใจมากนักแต่ไบรอันสตรอมก็ยังมีเรื่องติดใจในตัวเด็กหนุ่มทั้งสองอีกเรื่องนั่นก็คือเด็กทั้งสองคนนี้นอกจากจะดำน้ำได้นานผิดปกติแล้วยังสามารถว่ายน้ำได้เร็วมากด้วยท่าว่ายน้ำก็สวยกว่าคนอื่นที่เขาเคยเห็นมาไบรอันเฝ้าสังเกตอยู่หลายวันแล้ววันหนึ่งเขาก็พูดขึ้นใครสอนเธอทั้งสองคนว่ายน้ำท่าว่ายน้ำของเธอสองคนไม่เหมือนลูกชาวประมงคนอื่นๆแล้วเธอทั้งสองก็ว่ายได้เร็วมากดราเก้นยิ้มหันไปสบตาโคจาแวบหนึ่งแล้วตอบไบรอันไม่มีใครสอนหรอกครับลูกชาวประมงจะว่ายน้ำเป็นกันทุกคนแต่ที่เราสองคนว่ายน้ำไม่เหมือนใครก็อาจจะเป็นเพราะว่าความสามารถส่วนตัวของเราก็ได้อย่างนั้นเหรอแล้วเธอสองคนอยากเป็นนักว่ายน้ำบ้างไหมเป็นนักกีฬาระดับชาตินะยังเธอสองคนติดทีมชาติได้อยู่แล้วฉันมีเพื่อนเป็นโค้ชหลายคนเป็นโค้ชให้นักกีฬาว่ายน้ำระดับชาติก็มีแต่ฉันว่าเธอสองคนนี่ไม่ต้องใช้โค้ชหรอกมั้งอย่าดีกว่าครับเป็นภาระให้กับคุณเปล่าๆดราเก้นปฏิเสธอย่างสุภาพเริ่มไม่สบายใจเหมือนกันที่เผลอตัวให้ไบรอันเห็นถึงความสามารถที่เกินมนุษย์ผมคงทิ้งตากับยายไปไหนไม่ได้ท่านคงไม่มีใครช่วยงานรู้ไหมถ้าเธอโด่งดังมีชื่อเสียงเธอจะช่วยตากับยายได้มากกว่านี้แล้วก็จะช่วยคนในหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงไปด้วยจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านมากมายทำให้ทุกคนมีรายได้ไงไบรอันให้เหตุผลยาวต่อไปเธอก็อาจจะฝึกเด็กหมู่บ้านนี้ว่ายน้ำเก่งเหมือนเธอแล้วก็ส่งเข้าไปแข่งขันว่ายน้ำทำชื่อเสียงให้หมู่บ้านอีกต่อไปเด็กที่นี่มีโอกาสดีขึ้นนะดราเก้น

ดราเก้นเงียบไปครู่หนึ่งและบอกว่าผมขอกลับไปคิดดูก่อนนะครับดีแล้วลองกลับไปคิดดูแล้วค่อยมาตอบฉันบริอาร์ตพูดก็มีเหตุผลดีมากจนดราเก้นต้องเก็บมาคิดเขาลองปรึกษาเท่าชินและยายทาบุตรดูทั้งสองสนับสนุนเต็มที่บอกดราเก้นไม่ต้องห่วงเรื่องงานที่บ้านเพราะทั้งสองช่วยกันทำเองได้และบอกว่าอยากให้ดราเก้นทำชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ไบรอันบอกแต่โคจาในฐานะที่เป็นองครักษ์ของเทพมังกรเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่อยากให้ดราเก้นไปปรากฏตัวนอกหมู่บ้านเพราะลูซาร์จะใช้แว่นพิเศษของมันส่องมาเห็นร่างที่แท้จริงของดราเก้นได้ง่ายหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กและอยู่ในจุดซ่อนเร้นปลอดภัยดีแล้วดังนั้นเมื่อมีโอกาสอยู่กันสองคนเขาจึงเอ่ยเตือนดราเก้นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งดราเก้นว่าข้าจะระวังตัวให้ดีข้ารักหมู่บ้านแห่งนี้ถ้าสามารถช่วยคนที่นี่และเด็กๆได้ข้าก็อยากช่วยเขาบอกให้โคจารู้ถึงความรู้สึกของเขาแต่ข้าก็ยังห่วงอยู่ดีเพราะว่าลูซาร์ฟเก่งมากและแว่นวิเศษของมันก็วิเศษจริงๆโคจาไม่หายกังวลไม่เป็นไรนะตอนนี้ข้าเองก็มีพลังไม่น้อยแล้วหรือเจ้าว่าไงมันก็จริงพยัคฆ์แต่ฝ่าบาทก็ยังไม่เคยลองใช้พลังเลยสักครั้งข้าก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากว่าพลังของฝ่าบาทมีมากขนาดไหนแต่จะให้ฝ่าบาททดลองดูก็ไม่ได้ซะด้วยเพราะถ้าลองเมื่อไหร่รู้ซ้ำมันต้องรู้แน่ว่าฝ่าบาทอยู่ที่ไหนเอาเทนาโคจาข้าเชื่อพลังของข้ามีมากพอเพราะข้าตั้งใจฝึกมานานแล้วแล้วก็ยังไม่เคยใช้เลยพลังในตัวข้าจึงมีเต็มเปี่ยมส่วนลูซาร์มันต้องใช้พลังต่อสู้กับเหล่าปีศาจที่หวังจะข้นมันตลอดเวลาพลังของมันจึงถูกใช้ไปเรื่อยๆและข้าเชื่อว่ามันคงไม่มีเวลาหรือว่าตั้งใจฝึกเต็มที่อย่างข้าเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้าต้องสู้มันได้แน่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรประมาทไม่ประมาทอยู่แล้วอย่าห่วงเลยโคจายังไงซะข้าก็ต้องรักษาตัวให้ดีเพราะต้องการปราบลูซาร์ให้ได้ไม่อย่างนั้นข้าเองก็ต้องซ่อนตัวอย่างนี้ตลอดไปดราเก้นพูดอย่างมุ่งมั่นแล้วข้าอยากจะบอกให้เจ้ารู้อีกอย่างว่าเวลานี้ข้ารู้สึกเนื้อตัวข้ามีพลังมากเวลาหยุดท่ามกลางแสงแดดแม้ว่าจะไม่ตั้งสมาธิเพื่อดูดพลังข้าก็รู้สึกว่าพลังจะถูกดูดมาเองมันเข้ามาสะสมในตัวข้าตลอดเวลาเลยจริงหรือพะยะค่ะโคจาจ้องดราเก้นตาไม่กระพริบใจเต้นระทึกเพราะเขาเคยได้ยินพ่อของเขาเล่าให้ฟังว่าในแดนมังกรนี้เคยมีเทพมังกรอยู่องค์หนึ่งสามารถดูดพลังจากดวงอาทิตย์มาสะสมในตัวได้ตลอดเวลาและเป็นที่เกรงขามของเหล่าปีศาจมากเป็นเทพเจ้ามังกรที่ปกครองแดนมังกรให้อยู่อย่างสงบได้ยาวนานที่สุดจนสิ้นอายุไขของพระองค์แต่นั้นมันก็นานมาแล้วนานนักหนากว่าพันปีจนกลายเป็นตำนานไปแล้วเพราะไม่มีเทพมังกรที่สามารถทำแบบนั้นได้มาเกิดในดินแดนมังกรอีกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็เห็นจะไม่ต้องห่วงเทพมังกรมากอีกแล้วเพราะถ้าเทพมังกรองค์นี้สามารถดูดพลังจากดวงอาทิตย์มาเก็บไว้ได้ตลอดเวลาพลังของท่านต้องมีมากมายมหาศาลทีเดียวถ้าเป็นอย่างที่ฝ่าบาทพูดแล้วก็ฝ่าบาทต้องปราบลูซาร์ฟได้แน่แต่ต้องไม่ประมาทนะพะยะค่ะ

0: บทที่6หนุ่มน้อยนักว่ายน้ำหลังจากไบรอันให้ดราเกนพาท่องเที่ยวไปตามเกาะต่างๆจนได้ข้อมูลมากพอที่จะเขียนสารคดีของเขาเขาก็กำหนดวันเดินทางไปพบเพื่อนที่เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ฉบับหนึ่งเขาบอกให้ดราเกนรู้กำหนดวันเดินทางเพื่อจะได้เตรียมตัวและบอกสองตายายให้รู้
1: เจ้าจะต้องรักษาตัวให้ดีๆนะดราเกนพยายามทำชื่อเสียงให้หมู่บ้านของเราให้ได้อย่าให้จะเอาใจช่วย
0: ทาบุบอกมองดูเด็กที่ตนเลี้ยงมาด้วยความห่วงใยระคนภูมิใจครับยายผมจะรักษาตัวให้ดีคิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกครับเพราะมีโคจาไปเป็นเพื่อนด้วยผมจะทำชื่อเสียงให้หมู่บ้านของเราให้ได้
1: ดีมากดราเกนยายอยากให้เจ้าเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมันจะได้ทำให้ยายภูมิใจมากตายไปจะได้มีความสุขเพราะอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเลี้ยงเจ้ามาจนได้ดี
0: แล้วทาบุก็ยืนหน้าเข้าไปกระซิบหูดราเกน
1: อย่าลืมพันคอในคืนเดือนหงายล่ะเจ้าจะได้ปลอดภัยรู้ไหม
0: ยายเท่าเตือนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ดราเกนอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตามคำชวนของไบรอันก็คือทาบุนี่เองเพราะตั้งแต่ทาบุรู้เรื่องที่ไบรอันจะช่วยเขาใหญ่เท่าก็เฝ้าแต่พร่ำพูดว่าอยากเห็นเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากเห็นเขาได้เหรียญทองหมู่บ้านโคเนจาจะได้มีชื่อเสียงส่วนเท่าชินก็พูดเหมือนไบรอันว่าเขาสามารถฝึกเด็กๆในหมู่บ้านให้เป็นนักว่ายน้ำให้เก่งแล้วส่งไปแข่งขันตามที่ต่างๆได้คืนก่อนที่ดราเกนจะออกเดินทางโคจาก็เข้ามาเตือนด้วยความเป็นห่วง
1: ข้าว่าฝ่าบาทว่ายน้ำให้ช้าลงอีกหน่อยดีกว่าอย่าให้ผิดไปจากมนุษย์มากนักมันจะกลายเป็นจุดสนใจมากเกินไป
0: บอกมาสิว่าจะให้ทำไงดราเกนยอมรับฟังเพราะโคจาพูดมีเหตุผล
1: ก็ว่าให้เร็วกว่าสถิติที่เร็วที่สุดที่มนุษย์เคยทำไว้ในโลกนี้สักหน่อยก็พออย่าว่าอย่างมังกรอย่าพุ่งปราดเร็วจีอย่างที่

คุณไบรอันเคยเห็นฝ่าบาทว่ายในมหาสมุทรเป็นใช้ได้พะยะค่ะก็ได้เพื่อให้เจ้าสบายใจข้าจะทำตามอย่างที่เจ้าแนะนำดราเก้นเข้าใจความรู้สึกของโคจาดีแล้วถ้าหากว่าคุณไบรอันถามแหละว่าทำไมถึงว่ายช้าลงข้าจะตอบเขาว่ายังไงก็ยืนยันว่าฝ่าบาททำอย่างนี้ก็แล้วกันพะยะค่ะเขาคงไม่ติดใจซักถามอะไรมากเพราะฝ่าบาทก็ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังอะไร

เช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนออกเดินทางจากหมู่บ้านโคเนจาไบรอันพาเด็กหนุ่ม2คนเข้าไปในเมืองชินจูเพื่อไปพบกับเพื่อนของเขาซึ่งเป็นนักข่าวอยู่ที่นั่นเขาแนะนำเด็กหนุ่มทั้งสองให้รู้จักนอนโน่ไพก้าและเล่าถึงความสามารถของดราเก้นให้ฟังแต่ไม่ได้พูดถึงโคจาเพราะโคจาบอกมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ต้องการจะเป็นนักว่ายน้ำแต่ขอตามมาเป็นเพื่อนดราเก้นเท่านั้นนอนโน่พาทุกคนไปที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งซึ่งมีสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานหลังจากที่ดราเก้นว่ายน้ำให้ดูแล้วนอนโน่รู้สึกทึ่งมากเพราะดราเก้นพุ่งตรงไปข้างหน้าได้อย่างแรงและเร็วทั้งที่ดูเหมือนจะวาดแขนตวัดไปข้างหน้าอย่างธรรมดาแท้ๆยิ่งใช้นาฬิกาจับเวลาด้วยเขายิ่งทึ่งเรียกว่าตกใจถึงจะตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขามากที่สุดเพราะว่าดราเก้นทำสถิติได้เร็วกว่าสถิติโลกเกือบ10นาทีนอนโน่หุบปากที่อ้าค้างแล้วหันมาเมื่อไบรอันเรียกใจพูดยังไงดีนอนโน่ยังตั้งสติไม่ได้เขามองดูดราเก้นที่ขึ้นมายืนยิ้มอยู่ที่ริมขอบสระดราเก้นมองไบรอันเขม็งแววตาคมปราบไม่มีใครรู้ว่าเทพเจ้ามังกรกำลังสะกดไบรอันแม้แต่โคจาก็ไม่รู้ดราเก้นกำลังสะกดให้ไบรอันลืมเรื่องที่เคยเห็นเขาว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วผิดมนุษย์อย่างที่ว่ายเล่นในมหาสมุทรอยากพูดอะไรก็พูดมาเลยบอกแล้วใช่ไหมว่านายจะต้องทึ่งไบรอันหัวเราะเขาลืมความสามารถเหนือมนุษย์ของดราเก้นไปแล้วจำได้เฉพาะความสามารถที่เห็นในปัจจุบันเท่านั้นโอ้โหมันยิ่งกว่าทึ่งซะอีกนะเขาทำได้ยังไงนอนโน่มองดูดราเก้นที่เดินเข้ามาโคจามองดูทุกคนด้วยความไม่สบายใจเพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่อยากให้ดราเก้นตกเป็นจุดสนใจของคนมากอยู่ดีเป็นยังไงบ้างครับผมว่ายใช้ได้ไหมดราเก้นถามนอนโน่โอ้โหถามอะไรอย่างนั้นมันยิ่งกว่าใช้ได้ซะอีกมันวิเศษมากเชียวล่ะนอนโน่มองดราเก้นตาไม่กระพริบเธอทำได้ยังไงผมไม่รู้สึกเลยว่าผมว่ายได้เร็วกว่าคนอื่นแต่มันเร็วกว่าคนอื่นมากนะดราเก้นเธอพุ่งตัวลงน้ำทะยานไปข้างหน้าอย่างเดียวมันก็เร็วมากแล้วรู้ไหมเร็วกว่าคนอื่นหลายเท่าเลยไบรอันตั้งข้อสังเกตขนาดนั้นเลยล่ะครับผมไม่รู้มาก่อนเลยดราเก้นเหลือบดูโคจาแวบหนึ่งเห็นโคจากำลังมองดูไบรอันอยู่อย่างตั้งใจเมื่อเห็นไบรอันไม่มีท่าทีผิดปกติโคจาก็หันมาสบตาเขาซึ่งก็ยิ้มตอบเล็กน้อยด้วยเหตุนี้วันรุ่งขึ้นข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของเมืองชินจูจึงเป็นเรื่องของหนุ่มน้อยนักว่ายน้ำพร้อมภาพของเขาปรากฏอยู่และจากวันนั้นเป็นต้นมานอนโน่ก็พาดราเก้นตระเวนไปแข่งตามเมืองต่างๆจนชื่อเสียงของดราเก้นเลื่องลือไปไกลเป็นที่รู้จักกันทั่วเห็นไหมพะยะค่ะขนาดฝ่าบาทออมกำลังแล้วก็ยังมีชื่อเสียงขนาดนี้ถ้าว่ายเต็มละหือฮาขนาดไหนก็ไม่รู้แค่นี้ก็ชนะเขาหมดแล้วโคจาบ่นเอาเถอะนะบอกแล้วไงว่าข้าจะระวังตัวดราเก้นปลอบตอนนี้ไปที่ไหนก็มีแต่รูปของฝ่าบาทปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับข้าอยากจะเตือนให้ฝ่าบาทระวังตัวไว้ตลอดเวลาเป็นดีที่สุดตอนนี้ปีศาจดูซับไม่ต้องเสียเวลาใช้แว่นวิเศษของมันส่องหาแล้วสินะดราเก้นยกโคจาเล่นเพราะเห็นโคจาหน้ามุ้ยด้วยความไม่สบายใจจนดูหน้าขันก็คงอย่างนั้นนะพะยะค่ะโคจาบอกสีหน้าเกล็ดกลุ้มส่วนไบรอันกับนอนโน่ภูมิใจในตัวดราเก้นขนาดไหนคงไม่ต้องพูดถึงแต่หลังจากที่ไบรอันอยู่กับดราเก้นที่ชินจูและตระเวนไปด้วยสักพักเขาก็ขอตัวกลับไปที่ซันไลท์รีสอร์ทเพื่อเขียนสารคดีของเขาให้เสร็จโดยก่อนที่เขาไปได้ฝากฝังดราเก้นไว้กับนอนโน่เพื่อนของเขาอย่างดีและบอกให้โคจาดูแลดราเก้นด้วยไบรอันหารู้ไม่ถึงเขาไม่บอกโคจาก็ดูแลดราเก้นอยู่แล้วและดูแลเป็นอย่างดีซะด้วยบทที่7เจ้าปีศาจณแดนปีศาจรูซาปีศาจตัวสูงใหญ่มีเขาแหลมสีดำหนึ่งเขาอยู่ตรงกลางหน้าผากดวงตาสีแดงของมันยาวรีหางตาเฉียงขึ้นไปติดหางคิ้วจมูกใหญ่ดูกลมเหมือนจมูกหมูเล็บของมันสีดำและยาวดูแหลมคมน่ากลัวเจ้าแห่งปีศาจกำลังทำสมาธิสะสมพลังอย่างตั้งใจแต่ทันใดนั้นก็ต้องลืมตาขึ้นด้วยความไม่พอใจเมื่อลูกน้องคนสนิทวิ่ง

0: เข้ามาเรียกเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจเกิร์ตรูดปีศาจตัวอ้วนเตี้ยหน้าตาเหมือนเป็ดวิ่งตุบตับเข้ามาด้วยสีหน้าท่าทางตื่นเต้นอะไรของเจ้ารูซาบถามด้วยความไม่พอใจข้าบอกแล้วไงเวลาข้าสะสมพลังห้ามใครมายุ่งมันไม่ได้พูดเฉยๆแต่ง้างมือขึ้นจะลงโทษเกิร์ตรูดด้วยแต่นี่มันสำคัญมากนะท่านเกิร์ตรูดงอตัวหลบและล่ำและลักบอกงั้นก็บอกมาถ้าไม่สำคัญจริงอย่างที่เจ้าว่าแล้วก็โดนดีแน่ลูซาพูดด้วยความโกรธรอบตัวมีรัศมีสีแดงปรากฏขึ้นผมก็ฟูขึ้นอีกสำคัญสิสำคัญมากเลยท่านเจ้าปีศาจเกิร์ตรูดรีบบอกก็แว่นวิเศษของท่านน่ะสิมันเรื่องแสงขึ้นมาแล้ว
1: อะไรนะเจ้าพูดจริงเหรอ
0: รูซาบตื่นเต้นแสงสีแดงรอบตัวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองในชั่วไม่กี่วินาทีแสงทั้งหมดก็หายไปฮะในที่สุดข้าก็รอคอยมานานแสนนานวันนี้มาถึงสักทีลูซาบอกตัวเองอย่างปลับลืมก้าวลงจากแท่นหินที่มันใช้เป็นที่นั่งเรียกพลังเดินตรงไปยังโถงใหญ่กลางถ้ำซึ่งเป็นที่อยู่ของมันแว่นวิเศษมีแสงเรืองขึ้นจริงอย่างที่เกิดรุดว่าลูซาบยกแว่นวิเศษที่มีลักษณะเป็นกระจกทรงกลมแผ่นบางใสตั้งอยู่บนแท่นเล็กๆทำด้วยทองคำที่มีลวดลายวิจิตรสวยงามขึ้นมาดูภาพที่ปรากฏให้เห็นในแว่นวิเศษทำให้มันต้องงายหน้าหัวเราะเสียงดังด้วยความปิติอยู่นานและการหัวเราะของเจ้าปีศาจครั้งนี้ก็มีผลทำให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มเกิดเป็นพายุรุนแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็วโคจายืนอยู่ที่หน้าต่างมองดูท้องฟ้าที่อยู่ๆก็มืดมิดขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยความไม่สบายใจวันนี้ท้องฟ้าดำมืดมีพายุเกิดขึ้นแบบผิดฤดูกาลดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องผิดปกติไม่น้อยดูอะไรอยู่โคจาดราเก้นถามเมื่อเห็นองครักษ์ของเขายืนมองออกไปนอกหน้าต่างของโรงแรมที่พักอยู่แปลกมากพะยะค่ะวันนี้ทำไมมีพายุได้ท้องฟ้าก็มืดผิดธรรมดาเกินไปก็จริงของเจ้านะดราเก้นมองดูท้องฟ้าเบื้องหน้าหัวคิ้วขมวดมุนสายฟ้าฟาดอยู่กลางฟ้าเป็นสายวาบขึ้นทางนั้นบ้างทางนี้บ้าง
1: ดูซาบคงจะรู้เรื่องแล้ว
0: ทบเลยกับโคจาเตรียมตัวให้ดีนะพะยะค่ะทั้งสองหันมาสบตากันนิ่งเราคงต้องรีบออกจากเมืองนี้ก่อนไม่อย่างนั้นพวกมนุษย์จะเดือดร้อนกันหมดเพราะแต่ดราก้อนยังไม่ทันพูดจบเพราะประตูห้องพักถูกผลักให้เปิดออกอย่างแรงพร้อมชายร่างใหญ่สามคนย่างสามขุมเข้ามาอย่างน่ากลัวเราจะสู้กับมันที่นี่ไม่ได้นะโคจารีบไปเถอะดราเก้นรีบบอกโคจาทันทีแล้วทั้งคู่ก็พุ่งตัวออกไปทางหน้าต่างอย่างรวดเร็วเห็นเพียงแสงสีทองกับสีเงินสองสายพุ่งทะยานคู่กันไปเท่านั้นจากนั้นก็มีแสงสีแดงเจิดจ้าตามออกไปอีกสามสายแสงสีทองและสีเงินพุ่งตรงไปหยุดนิ่งอยู่เหนือมหาสมุทรซึ่งก็อยู่ห่างไกลไปจากแผ่นดินมากและไม่ถึงอึดใจแสงสีแดงสามสายก็ตามมาถึงเทพมังกรในที่สุดก็เกิดจนได้ข้าต้องอดทนรอมานานนับร้อยปีเลยรู้ไหมลูซาหัวเราะรามันและสมุนลอยตัวอยู่กลางอากาศเช่นเดียวกันกับดราเก้นและโคจาทำไมท่านถึงอยากครองโลกนักลูซาเราต่างคนต่างอยู่ไม่สงบดีกว่าหรอแล้วท่านควรจะปล่อยให้พวกมนุษย์อยู่อย่างสงบด้วยไม่มีวันหรอกเรื่องอะไรข้าจะต้องไปคิดอะไรโง่ๆอย่างนั้นข้าครองโลกได้เมื่อไรข้าจะได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการแต่ข้าคงไม่ยอมให้ท่านเป็นอมตะเพื่อครองจักรวาลนี้ไม่ได้เด็ดขาดดราเก้นตั้งท่าพร้อมจะสู้งั้นก็ช่วยไม่ได้เราต้องสู้กันแล้วล่ะเพราะข้าจำเป็นต้องจับท่านให้ได้ก่อนที่ท่านจะถอนเกล็ดตัวเองและเผาตัวตายข้าไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะข้าตั้งใจจะจัดการกับท่านให้ได้เหมือนกันข้ามีเหมือนเทพมังกรองค์กันก่อนหรอกถ้าพูดกันดีๆแล้วไม่เชื่อก็ตามใจข้าจะแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้ล่ะว่าข้าสามารถจับท่านได้ง่ายได้ขนาดไหนจากนั้นการต่อสู้ของมังกรกับปีศาจก็เริ่มขึ้นเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดมากผลัดกันรุกผลัดกันรับไปเรื่อยๆไม่มีใครด้อยกว่าใครแต่เวลาผ่านไปไม่นานเกิดรูดก็เสียท่าโคจา

ต้องเป็นฝ่ายยอมถอยในขณะที่โคจาบุกเข้าหาลูซาฟเองก็เริ่มเหนื่อยนึกไม่ถึงว่าดราเก้นจะเก่งกาจได้ขนาดนี้เทพมังกรลูซาฟถอยไปหยุดอยู่ห่างๆมันหอบจนพุงกระเพื่อมผมที่ยาวครึ่งหลังพองฟูดูหน้าขันเขาแหลมตรงกลางหน้าผากงอลงท่านเก่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากข้าจะไม่เสียเวลาอีกแล้วเพราะข้าเหนื่อยเต็มทีจะจัดการกับท่านให้เด็ดขาดแล้วนะพูดแล้วมันก็ดึงเอาแว่นวิเศษออกมาฝ่าบาทระวังแว่นนั้นมีพลังมหาศาลโคจาหันมาตะโกนบอกขณะที่ไล่ตามเกิดรุดไปห่วงเทพมังกรก็ห่วงแต่จะปล่อยเกิดรุดไปก็ไม่ได้เพราะสมุนของลูซาฟตัวนี้ฝีมือไม่เบาเหมือนกันต้องรีบจัดการตอนที่มันกำลังเสียท่านี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นมันจะต้องกลับมาเล่นงานเขาอีกแน่นอนแต่ก็ช้าไปแล้วสำหรับคำเตือนของโคจาเพราะพลังของแว่นวิเศษพุ่งตรงไปยังดราเก้นอย่างรวดเร็วแรงปะทะทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องสักครู่ร่างของดราเก้นก็กลายเป็นมังกรสีทองสว่างเจิดจ้าไปทั่วท้องฟ้าร่างนั้นบิดไปมาเพราะความเจ็บปวดก่อนจะพุ่งหัวดิ่งลงไปในมหาสมุทรมันรวดเร็วซะจนลูซาฟเองก็ตั้งตัวไม่ติดคิดไม่ถึงว่าทุกอย่างจะพลิกผันไปแบบนี้ส่วนโคจาพอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเทพมังกรเขาก็ผลาดจากเคอร์ดรูสหันหลังพุ่งลงน้ำตามไปแต่ลูซาฟได้สติเสียก่อนมันก็เลยใช้แว่นวิเศษส่องไปที่โคจาเพื่อสกัดไว้ทำให้ร่างของโคจากระดอนกลับขึ้นไปในอากาศอีกครั้งและถูกลูซาฟจับไว้ได้ในที่สุดเป็นเพราะลูซาฟไม่ได้ใช้พลังจากแว่นวิเศษอย่างเต็มที่โคจาจึงไม่ได้เจ็บมากนักจนต้องกลายร่างเป็นมังกรเงินมังกรสีทองดิ่งลงก้นมหาสมุทรอย่างรวดเร็วและลงไปนอนนิ่งคิดไม่ถึงว่าแว่นพิเศษจะมีพลังมหาศาลได้มากมายขนาดนี้ดราเก้นรู้สึกเจ็บร้าวไปทั่วร่างไม่มีแรงแม้จะกระดิกตัวเขาตำหนิตัวเองที่ประมาทลูซาฟแต่ขณะที่กำลังต่อสู้กับความเจ็บปวดอยู่นั้นสิ่งที่เห็นสิ่งหนึ่งค่อยๆเคลื่อนตรงมาที่เขาช้าๆและเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาใกล้จนสามารถเห็นได้ดราเก้นก็เห็นว่าเป็นเต่าขนาดมหึมาตัวหนึ่งนั่นเองท่านเทพมังกรเต่ายักษ์เอ่ยขึ้นท่านรู้จักข้าด้วยเหรอดราเก้นถามเสียงอ่อนแรงรู้จักสิได้เห็นการต่อสู้ของท่านกับลูซาร์ด้วยท่านประมาทฝีมือมันไปหน่อยประกอบกับมันมีของวิเศษท่านถึงได้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกท่านข้าจะรักษาตัวให้แข็งแรงเรียกพลังคืนและกลับไปสู้กับมันใหม่ข้าจะปราบมันให้ได้ดราเก้นบอกอย่างมั่นใจข้าจะช่วยท่านเองเพราะข้าเบื่อที่จะหลบซ่อนเจ้าลูซาฟอยู่ที่ก้นมหาสมุทรนี่เต็มทีแล้วมันต้องการไข่มุกวิเศษของข้าแต่ข้าไม่ให้มันถึงต้องมาหลบอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรนี่ไงเพราะเป็นที่เดียวที่เจ้าลูซาฟตามลงมาไม่ได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะท่านมันลงน้ำไม่ได้คงว่ายน้ำไม่เป็นมั้งเต่ายักษ์หัวเราะแล้วมันก็คงแพ้น้ำเค็มเพราะข้าเคยเห็นมันเกาคันขยเยอไปทั่วทั้งตัวเมื่อมันพยายามจะลงตามข้ามาครั้งหนึ่งคนเรามันต้องมีจุดอ่อนบ้างใช่ไหมต่อให้เก่งแค่ไหนก็เถอะเต่ายักษ์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีแล้วไข่มุกของท่านล่ะท่านเต่าจะช่วยข้าปราบลูซาฟได้จริงหรอดราเก้นถามอย่างไม่ค่อยแน่ใจนักได้สิพลังของท่านบวกพลังของไข่มุกนี่แล้วจะมีพลังรุนแรงกว่าพลังใดๆทั้งหมดแต่ท่านต้องรักษาตัวให้แข็งแรงสมบูรณ์ที่สุดเสียก่อนถึงจะกลับไปสู้กับลูซาฟได้คงใช้เวลาไม่กี่วันเพราะท่านยังหนุ่มและพลังเดิมของท่านก็ยังเหลืออยู่มากท่านอมไข่มุกจากดินแดนมหัศจรรย์นี่ไว้ก่อนเดี๋ยวท่านยังไม่บอกเลยว่าท่านคือใครดราเก้นรีบถามเมื่อเห็นเต่ายักษ์ทำท่าจะคายไข่มุกออกมาอ้อข้าน่ะเหรอลืมบอกไปจริงๆด้วยว่าข้าเป็นจะบอกยังไงดีเป็นปูทะเลก่อนแล้วกันนะเต่ายักษ์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีอีกปูทะเลดราเก้นอุทานเบาๆเอารีบเอาไข่มุกไปอมไว้ในปากเร็วๆเข้าดีกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังเดี๋ยวจะไม่ทันการเกิดเจ้าลูซาฟมันแผลงฤทธิ์ขึ้นมาจะวุ่นวายกันทั้งโลกป่านนี้มันคงโกรธหัวฟัดหัวเวียงแล้วที่ตามท่านลงมาที่นี่ไม่ได้ว่าแล้วเต่ายักษ์ก็ไข่ไข่มุกวิเศษออกมาจากปาก
และใส่เข้า

ปากของดราเก้นที่รอรับอยู่แล้วตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคะแต่เราค่อยมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะกำลังสนุกเลยค่ะอยากจะรู้เหมือนกันว่าดราเก้นจะสามารถสู้กับลูซาร์ฟเจ้าแห่งปีศาจได้หรือเปล่าแต่อย่าลืมนะเขาเป็นมังกรสีทองนานๆนานๆทีก็จะมีมาและก็มีพลังวิเศษมากๆด้วยค่ะสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นความสนุกกันต่อนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมจอดลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันในกุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งนะครับประจำเช้าวันจันทร์ที่11พฤษภาคม2569นะครับเช้านี้ก็ตรงกับวันนะครับแรม10ค่ำ

เดือน6ปีมะเมียนะครับอ่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับเช้านี้นะครับวันแรกของสัปดาห์อยู่กับผมผู้เบสุนีครับแล้วก็คุณกมลพรเดี๋ยวน่าจะตามมานะครับก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับทางช่องทางที่ Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE นะครับ LINE @MCOT News นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับอ่ะก็อยู่เพื่อนกันเช้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงรายงานกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ไลฟ์ Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นจากหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นะครับหน้าหนึ่งนะฮะขอเริ่มจากมติชนก่อนเลยละกันนะครับเสื้อแดงเพื่อไทยแห่รับทักษิณแน่น 7.55 นอผลเรือนจำมณพรขอยุติความขัดแย้งอนุทินบินภูเก็ตลุยแก้รุกที่ลั่นต้องไม่มีแก๊งมาเฟียกุ้ยชูหาดบางเทานะครับแซนบ็อกซ์เทงยื่นสารปมพรก.กู้11พฤษภาคมด็อกเตอร์โจโนป้ายเน้นลงพื้นที่นะครับนี่เป็นพาดหัวใหญ่ของทางมติชนครับรองลงมาครับเร่งขยายผลคดีซุกคลังแสงลุยสอบจ่าบอยล่าตัวจ่าแหบสังกัดทร.ครับทับเรือลั่นไม่ป้องคนผิดบช.น.ตั้งกรรมการเค้นรองสารวัตรเอียวหมิงเฉินปมปืนประชาปมปืนปชน.นะครับเชื่อเป็นขบวนการทร.ก็ส่งตัวจ่าบอยให้ปากคำครับยืนยันไม่ปกป้องหากกำลังพลผิดก็ฟันวินัยอาญาบชน.ตั้งกรรมการสอบครับแล้วก็มีภาพนะครับเป็นภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะลงพื้นที่ไปติดตามแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดสาธารณะและที่ดินสาธารณะของรัฐเพื่อรับฟังรายงานโดยใช้หาดบางเทาครับเป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้สำเร็จที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตลงไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีธุรกิจอาจารย์จับตาพรก.กู้400ล้านครับต้องรอบคอบปฏิรูปพลังงานหอการค้าไทยกลต.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็ประสานเสียงครับบอกว่ารัฐบาลควรใช้เงินกู้400ล้านบาทอย่างรอบคอบลุยปฏิรูปพลังงานให้เป็นรูปธรรมพาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนครับและก็อีกหนึ่งประเด็นนะครับของมติชนปิดท้ายนะครับทัพภาคที่2เร่งช่วยคนไทยถูกจับคาดหาของป่าเดินใกล้ระใกล้ฐานเขมรกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาเร่งช่วยเหลือคนไทยที่ถูกกัมพูชาจับคดีลักลอบเข้าเมืองนะครับอันนี้เป็นประเด็นข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับไปต่อกันที่ Daily News นะครับ Daily News พาดหัวข่าวเช้านี้ก็เป็นเรื่องของตัวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของแฟนคลับเสื้อแดงครับล้นเรือนจำรับทักษิณเพื่อไทยยกผู้นำทางจิตวิญญาณวอนเลิกขัดแย้งทางการเมืองดันไทยผงาดเวทีนานาชาติก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษย้ำว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อเจ้าตัวไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ขอใช้ชีวิตกับครอบครัวครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศนะครับเป็นกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงรวมตัวกันจัดกิจกรรมชุมนุมเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรที่ครบกำหนดปล่อยตัวในวันที่11พฤษภาคมที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับใกล้ๆกันก็จะมีภาพนะฮะคุณผู้ฟังภาพของท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้มีอิทธิพลรังแกครับลั่นไม่ให้ค่าแก่กุ้ยต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยที่หาดบางเทานะครับบรรยากาศก็คือท่านนายกก็นั่งอยู่ริมชายหาดท่ามกลางหาดทรายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปคอยรายงานท่านนายกนะครับถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับง้างปากจ่าบอยจ่าแหบจัดหาปืน M4 ให้หนุ่มจีนคุยประวัติเก่าปล้นรถขนเงินบชน.เค้นตำรวจเอี่ยวคลังแสงสอบเข้มแก๊งลูกประดู่จ่าบอยจ่าแหบจัดหาปืน M4 นะครับให้กับหนุ่มจีนเจ้าตัวปัดไม่รู้ไม่เห็นพบประวัติจ่าแหบเคยถูกจับร่วมแก๊งปล้นเงินปล้นรถขนเงินนะครับในปี54ครับและมีเรื่องของประเด็นเรื่องของประเด็นของไวรัสนะครับนายแพทย์ยงชี้ฮันตานะครับไทยเนี่ยพบเมื่อ 40-50 ปีสายพันธุ์ริดไม่ร้ายหนูตัวนำเชื้อไร้กังวลไขข้อเท็จจริงไวรัสฮันตาที่ระบาดในต่างประเทศกับคุณหมอยงนะครับและก็ปิดท้ายด้วยประเด็นข่าวต่างประเทศครับอังกฤษส่ง

เรือรบหนุนฝรั่งเศสป้องช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ขึ้นบัญชี3บริษัทจีนสงครามตะวันออกกลางล่อลามนะครับส่อลามอังกฤษก็ส่งเรือพิฆาต HMS Dragon ครับสมทบกองเรือฝรั่งในทะเลแดงเพื่อปกป้องช่องแคบฮอร์มุซครับในขณะที่เรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์นั้นก็สามารถเดินทางผ่านช่องแคบได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนึ่งของทั้ง Daily News นะครับแล้วก็ทางมติชนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นการขยายผลเรื่องของคลังแสงกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีความคืบหน้าชัดเจนออกมานะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไปจับกลุ่มนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนครับหลังจากประสบอุบัติเหตุขับรถเก๋งพลิกคว่ำในพื้นที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีระหว่างการตรวจสอบภายในรถเจ้าหน้าที่ก็พบอาวุธพร้อมกับแมกกาซีนขยายผลครับเข้าไปตรวจสอบตรวจค้นบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ก่อนจะพบอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดทำลายล้างสูงนะครับแล้วก็วัตถุระเบิดสังหารบุคคลระเบิดขว้างรวม10ลูกตลอดจนอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิดแล้วก็น้ำมันจำนวนมากครับก็เลยตรวจยึดเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับควบคุมผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคืนก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนควบคุมตัวนายเฉินหมิงเฉินครับนายหมิงเฉินที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาหลังจากสอบสวนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันโดยนายหมิงเฉินซันเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ต้องมีการกินยาประจำตัวตลอดเวลาเบื้องต้นสอบสวนไม่ได้ข้อมูลมากนักนะครับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธสงครามหรือไม่นอกจากนี้ก็ยังควบคุมตัวนางสาวยูฉินนะครับอายุ33ปีสัญชาติไต้หวันก็ไปฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตม.พัทยาด้วยก็สั่งเพิกถอนวีซ่าคนนี้นะครับไปก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดครับช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เดินทางมาเก็บข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมาได้นะครับโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ค้นพบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดด้วยนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ชุดทำงานนะครับก็ลงพื้นที่บริเวณสัตหีบไปติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหารเรืออีก2นายนะครับซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังจากเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่คุมตัวนายคาเชนเลี้ยงล้ำนะครับครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาและก็พันจ่าเอกเมธีอันนี้ขอสงวนนามสกุลสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุธีรำอายุ51ปีครับเป็นเจ้าของบัญชีและก็มีผู้ส่งมอบปืนให้ชาวจีนนะครับมาสอบสวนก็ทำให้ทราบว่ายังมีคนร่วมขบวนการอีก2คนก็คือจ่าแหบแล้วก็จ่าบอยซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนล่าสุดมีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าบอยผู้จัดหาปืนเนี่ยมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนรายงานข่าวก็แจ้งนะครับว่าสำหรับไทม์ไลน์การซื้อปืนนั้นเนี่ยนายคเชนเสียงล้ำนะครับครูฝึกยิงปืนมีการประสานจ่าสิบเอกเมธีสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบถามหาซื้อปืนโดยแจ้งว่ามีความสนใจซื้อปืนจากนั้นทางพันจ่าเอกเมธีเนี่ยก็ติดต่อไปยังจ่าแหบนะครับเพื่อซื้อปืนต่อมาจ่าแหบก็ติดต่อไปยังจ่าบอยเพื่อเอาปืนออกมาให้แล้วมีนายจำลองเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีรับโอนเงินเท่านั้นนะฮะทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ครับโฆษกกองทัพเรือบอกว่าก็ตามที่ปรากฏข่าวมีข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมากกว่า1นายอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกรณีตำรวจสอบสวนขยายผลคดีชาวจีนเนี่ยครอบครองอาวุธสงครามนะฮะขัดต่อแล้วก็มีการซัดทอดที่อาจจะเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายอาวุธปืนกองทัพเรือก็ได้ข้อมูลแล้วครับแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาก็นำกำลังพลที่ถูกพาดพิงเนี่ยนะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามขั้นตอนกองทัพเรือก็ขอยืนยันอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ได้ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นกำลังพลในสังกัดหรือไม่หากผลการสอบสวนออกมาพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการทั้งทางวินัยและก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดและก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและ
และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมกับยืนยันนะครับว่าการกระทำใดที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามการกระทำผิดกฎหมายหรือว่าอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กองทัพ

ให้ความสำคัญสูงสุดและจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดกองทัพเรือก็ขอให้สังคมเชื่อมั่นนะครับว่าจะติดตามผลการดำเนินการของคดีเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมให้ดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานรักษาวินัยแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อองค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางกองทัพเรือนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวต่อมานะครับว่าทางพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.เนี่ยก็ลงนามในคำสั่งของกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับแต่งตั้งคณะทำงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังปรากฏข่าวผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับว่ากรณีที่มีการจับกุมที่สภ.บางเสาธงนะครับโดยคำสั่งเนี่ยระบุว่าจากการตอบตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบอาวุธปืนบางรายการที่ตรวจยึดได้มีผู้ครอบครองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เลยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับอาวุธที่ถูกยึดได้หรือเปล่ารวมถึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวหรือไม่ทั้งนี้นะครับมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง6นายก็มีทางพลตำรวจตรีธนกฤตบุญเจริญรองผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานกรรมการพร้อมกำชับให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วนะครับแล้วก็รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปก็มีรายงานแจ้งอีกนะครับว่ากรณีที่พลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.เนี่ยมีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนหลังพบว่าของกลางที่พบนะฮะจากการตรวจค้นในพื้นที่บางเสาธงมีชื่อตำรวจบ.ชน.นะครับสืบเนื่องจากทางพลตำรวจโทสยามสั่งการให้ผบ.กน.2นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยไปตรวจสอบก่อนจะพบว่าอาวุธปืนที่ผู้ต้องหาชาวจีนซื้อมาเนี่ยมันเป็นของตำรวจตำแหน่งสบป.สน.สายไหมสายไหมนะครับแต่ว่าถูกนำไปจำนำนะครับเพื่อไปนำจำนำเอาไปจำนำกับเพื่อนสมัยทำงานนะครับเมื่อปี2554แล้วต่อมานะครับก็นำไปขายให้ตำรวจสน.เตาปูนก่อนจะขายต่อให้กับตำรวจฝ่ายอำนวยการของบชน.แล้วก็ขายต่อให้กับตำรวจในตำแหน่งสว.อก.สน.ห้วยขวางนะครับที่ถูกออกราชการแล้วก็ถูกจำคุกคดีรับสินบนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นมือสุดท้ายทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนมือผู้ถือครองมาแล้ว4ต่อนะครับโดยนางสาวแพรวอดีตภรรยาของผู้ต้องหาชาวจีนรายนี้เนี่ยก็เคยเป็นอดีตแฟนของนายตำรวจคนนี้ซึ่งนายหมิงเฉินนะครับอยากได้ปืนก็เลยติดต่อซื้อขายในราคา 100,000 บาทตำรวจบกน.2 ครับก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าสอบปากคำแล้วนะครับก่อนจะมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของคดีนะครับก็ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นมายังไงนะครับมาต่อที่เรื่องของไวรัสกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องของไวรัสเนี่ยศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปนะฮะก็บอกว่าผู้โดยสารทุกคนที่อยู่บนเรือ MV Honduras นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดและก็มีความเสี่ยงสูงนะครับหลังจากเรือดังกล่าวเนี่ยเกิดการระบาดของไวรัสฮันตานะครับและก็มีมาตรการรองรับผู้โดยสารที่คาดว่าจะได้รับการอพยพจากเรือที่เกาะเตเนริเฟ่ของสเปนเมื่อวันที่10พฤษภาคมครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงนายเทดรอสฮอตตานแอมเกบิเยซุสนะครับผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็ได้แจ้งเกี่ยวกับมาตรการรองรับผู้โดยสารของเรือสำราญลำนี้นะครับบอกว่าทันทีที่เรือทอดสมอทีมแพทย์เนี่ยก็จะนั่งเรือนะครับเพื่อไปตรวจสอบร่างกายของผู้โดยสารทุกคนเพื่อหาผู้ติดเชื้อเพิ่มซึ่งจากรายงานเนี่ยล่าสุดไม่พบผู้ป่วยเพิ่มแล้วนะครับจากนั้นจะมีการแยกผู้ป่วยออกในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็ให้นั่งเรือมายังท่าเรืออุตสาหกรรมที่ห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนและก็จะใช้รถยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อกักกันเชื้อโดยเฉพาะเพื่อรอขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำมารอรับที่สนามบินเพราะว่าจะห้ามไม่ให้ขึ้นเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อกลับประเทศของตัวเองทางด้านของประเทศต่างๆนะครับเขาก็มีการเตรียมแผนรับมือที่จะรับพลเมืองของตัวเองนะครับหลังจากมีการแพร่ระบาดบนเชื้อบนเรือลำดังกล่าวมีผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็ป่วยอีก8ทาง WHO นะครับยืนยันว่าผู้ป่วย6รายจาก8รายเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วว่าติดเชื้อไวรัสฮันตาและอีก2คนก็ถือว่าเป็นเคสต้องสงสัยครับทาง WHO

WHO ก็แจ้งข้อมูลแก่ประเทศต่างๆที่มีพลเมืองอยู่บนเรือสำราญนะครับเกี่ยวกับการบริหารขั้นตอนต่างๆและก็นำให้แนะนำให้ผู้ติดตามผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา42วันนับตั้งแต่สัมผัสเชื้อครั้งสุดท้ายนะครับประเทศเบลเยียมฝรั่งเศสเยอรมนีไอซ์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับจะส่งเครื่องบินเพื่อไปรับตัวพลเมืองกลับประเทศด้านสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับจะส่งเครื่องบิน2ลำมารับตัวผู้โดยสารชาวยุโรปคนอื่นๆที่เหลือด้านอังกฤษและสหรัฐก็ยืนยันนะครับถึงแผนที่จะส่งตัวผู้โดยสารที่ไม่ใช่ชาวยุโรปกลับประเทศที่ไม่สามารถส่งเครื่องบินของตัวเองมารับผู้โดยสารได้ทาง ECDC นะครับก็แนะนำให้ผู้โดยสารของเรือที่มีอาการป่วยเนี่ยเข้าประเมินอาการตรวจหาเชื้อทันทีหลังจากกลับถึงประเทศนะครับแล้วก็ไวรัสทันตาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถสัมผัสสามารถระบาดได้จากการสัมผัสสารคัดหลั่งของหนูนะครับที่อาจจะติดต่อมาสู่คนได้ความเสี่ยงของการระบาดของโรคเนี่ยยังอยู่ในขั้นต่ำนะครับแล้วก็อัตราการเสียชีวิตของการติดเชื้อเนี่ยก็อยู่ในขั้นสูงนะฮะผู้โดยสารทุกคนของเรือสำราญเนี่ยพร้อมกับลูกเรือ17คนจะได้รับการอพยพจากเรือแต่จะเหลือลูกเรืออีก30คนอยู่บนเรือนะครับเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นประเทศสัญชาติของเรือขณะที่กระเป๋าเดินทางและก็ร่างของผู้โดยสารที่เสียชีวิตจะยังคงอยู่บนเรือเพื่อทำการฆ่าเชื้อเมื่อเดินทางถึงเนเธอร์แลนด์นะครับโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีสาธารณสุขของสเปนเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่ามาตรการต่างๆที่ซับซ้อนนี้ก็มีความจำเป็นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสทันตราแพร่ระบาดนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์แอนดีสนะครับหรือว่าที่พบบนเรือซึ่งกาเซียก็บอกว่าไม่เคยมีมาก่อนในขณะที่ชาวบ้านนะครับเกาะเตเนริเฟ่นะครับออกมาประท้วงเกี่ยวกับการนำผู้โดยสารลงจากเรือมาลงที่เกาะอันนี้เขาก็กลัวกันนะครับก็เลยออกมาประท้วงว่าอุ๊ยอย่าเอามานะนะฮะก็กลัวนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยในประเทศไทยเรานะครับคุณหมอยงนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับท่านก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าไวรัสตัวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะฮะก็คุณหมอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็เคยพบไวรัสทันตามีมานานมากกว่านะครับ 40-50 ปีแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดในอเมริกาใต้ความเสี่ยงเนี่ยก็เลยถือว่าต่ำมากนะครับไม่มีความน่าวิตกกังวลแต่อย่างใดนะฮะก็สำหรับไวรัสตัวนี้เนี่ยเผยโดยติดต่อจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ไปปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งที่ขับถ่ายของหนูหรือว่าถูกกัดโดยทั่วไปก็ไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นจะเป็นสายพันธุ์อเมริกาใต้อาการก็มีไข้สูงนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับคุณหมอยงผู้วรวรรณครับราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์โพสต์ลง Facebook นะครับบอกว่าไวรัสทันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสนะครับอยู่ในวงซึ่งมีหนูแล้วก็สัตว์ฟันแทะเนี่ยเป็นแหล่งรังโรคหลักนะครับโดยคนมักจะติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นหรือว่าสิ่งคัดหลั่งของหนูอย่างเช่นปัสสาวะอุจจาระหรือว่าน้ำลายที่มันปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมฮันตาเนี่ยก็เป็นชื่อของแม่น้ำนะครับฮันตาริเวอร์นะครับฮันตาริเวอร์ในเซาท์เกาหลีนะครับก็คือเกาหลีใต้นะครับเนื่องจากว่ามีการค้นพบไวรัสชนิดนี้ตั้งแต่หลังสงครามเกาหลีสมัยที่คุณหมอเป็นนักเรียนก็รู้จักแล้วคุณหมอว่าอย่างนี้นะครับเมื่อมีไข้เลือดออกเราก็แยกไวรัสตัวนี้ในกรณีที่มีไตวายร่วมด้วยต่อมาก็มีเมื่อมีโรคฉี่หนูเราก็ยังต้องคำนึงถึงโรคนี้เพราะว่าลักษณะอาการเนี่ยก็คล้ายๆกันอยู่หลายอย่างโรคนี้พบได้ทั่วโลกนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคืออาการที่คล้ายๆกับไข้เลือดออกแล้วก็มีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรปแล้วก็อีก2เนี่ยก็คืออาการทางเดินหายใจหรือว่าปอดนะครับพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคติดต่อนี้ติดต่อจากการสูดดมละอองฝุ่นที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูฟันแทะนะครับอันนี้พบได้น้อยโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นจะเป็นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่ในตอนนี้เนี่ยลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงครับจะมีไตวายเลือดออกคล้ายๆกับไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวและอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ระบาด ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้อัตราการเสียชีวิตเนี่ยสูงถึง 30-40% นะครับ
ถามว่าเจอ

ในประเทศไทยไหมคุณหมอบอกว่าเคยพบหลักฐานของไวรัสทันตาครับและก็แอนติบอดีต่อเชื้อในทั้งคนและมนุษย์ทั้งคนและก็หนูครับมีการตรวจพบเชื้อสารพันธุกรรมของไวรัสทันตาตัวนี้นะครับในสัตว์ฟันแทะหลายชนิดโดยเฉพาะเจ้าพวกหนูพุกนะฮะมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มก็พบเฉพาะกลุ่มที่สัมผัสหนูหรือว่าทำงานเกษตรในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าพบน้อยมากสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าต่ำมากถึงแม้จะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะคุณฟังแต่ว่ามันเป็นคนละสายพันธุ์กันและมีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นที่น่าวิตกกังวลแต่อย่างใดครับอันนี้ก็วางใจไปได้เปราะหนึ่งนะครับนี่สำหรับเรื่องของไวรัสครับมาต่อที่เรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงนะฮะก็ไม่ทันแล้วนะครับก็มาหน้าสื่อต่างๆนะครับก็คุณทักษิณเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เดินทางออกจากคุกนะครับเรือนจำคลองเปรมนะฮะเพื่อเข้าสู่กระบวนการพักโทษคุมประพฤติติดกำไร EM ตามการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษจนกว่าจะครบกำหนดลงโทษในวันที่9กันยายน2569สำหรับกำหนดการเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วง7โมงเช้าครับเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ก็เริ่มกระบวนการทางเอกสารของนายทักษิณส่วนควบคุมภายในเรือนจำเพื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้ต้องขังตามขั้นตอนแล้ว7โมงนะครับครอบครัวชินวัตรแล้วก็กลุ่มอดีตส.ส.ร่วมเดินทางถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อรอรับตัวเวลา7นาฬิกา55นาทีนะครับแล้วก็นายจำกลางคลองเปรมในช่วงเช้าบริเวณหน้าเรือนจำครับครอบครัวชินวัตรก็ทักทายสื่อมวลชนที่แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก่อนจะขึ้นรถยนต์ได้รับการปล่อยตัวนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่ามวลชนคนเสื้อแดงจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่แล้วก็ให้กำลังใจการกลับออกมานะครับของนายทักษิณชินวัตรตั้งแต่ช่วงเวลา11นาฬิกานะครับของวันก่อนนะมวลชนก็เริ่มปูเสื่อริมฟุตบาทหน้าประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัดลมมือถือร่มเสบียงอาหารส่วนใหญ่ก็สวมใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ประจำนะฮะเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมกับถือป้ายข้อความต้อนรับอาทิยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านกิจกรรมในพื้นที่ก็มีการเปิดเพลงสร้างความคึกครื้นนะครับจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ทิศทางการเมืองหลังจากนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกตื้นตันใจนะครับที่เห็นนายทักษิณเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวนะฮะแล้วการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่นสน.ทุ่ง2ห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายวางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยกันอย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็คุณมนพรเจริญศรีนะครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่มีการพักโทษนายทักษิณนะครับบอกว่าก็ต้องยอมรับว่านายทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเป็นอดีตนายกนะครับที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมากแต่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีการนัดหมายเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณเพราะว่าสมาชิกพรรคบางท่านก็ติดภารกิจดังนั้นใครสามารถเดินทางไปกันเองได้โดยไม่ได้นัดหมายก็ไปได้ที่ผ่านมาไม่ว่าตัวท่านนายกทักษิณเนี่ยจะอยู่ในเรือนจำหรือว่านอกเรือนจำท่านก็เป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศตลอดแต่ว่าท่านก็ถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองวันนี้นายทักษิณอายุมากแล้วท่านได้รับโทษถึงที่สุดแล้วก็คิดว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่มีต่อนายทักษิณก็ควรจะสิ้นสุดลงได้แล้วก็ขอให้นายทักษิณมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายกำลังใจที่จะมองดูความสำเร็จของลูกหลานแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับทางครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องคุณทักษิณเนาะนะครับอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปภูเก็ตครับคุณผู้ฟังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะครับเดินทางถึงท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับนานาชาติภูเก็ตเพื่อปฏิบัติภารกิจกำชับแล้วก็ติดตามแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดสาธารณะบุกรุกที่ดินของ

0: รัฐนะครับซึ่งก็มีนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายอัธสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทสำราญนวลมารองผู้จัดการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางอีกหลายๆท่านนะครับรวมถึงนายนิรัตพงสิทธิถาวรครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการไปร่วมรายงานข้อมูลจุดแรกที่ท่านนายกลงพื้นที่เนี่ยก็คือหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางครับรับฟังรายงานสรุปกรณีที่มีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดยืดเยื้อมานานนะตรงนี้เนี่ยท่านนายกบอกว่าลงพื้นที่มาด้วยความเป็นห่วงได้รับรายงานว่าประชาชนเนี่ยถูกคุกคามจากนักเลงจากพวกคนไม่ดีเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนเหล่านี้ก็คือกุ๊ยนะจะไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นกุ๊ยธรรมดาภายใต้รัฐบาลของตนเนี่ยจะไม่ให้มีกุ๊ยมาคอยคุกคามประชาชนภาษาไทยเนี่ยอาจจะเรียกว่าอันธพาลก็คิดว่าคำนี้มันสูงเกินไปเพราะว่ามันแย่กว่าอันธพาลท่านแน่จริงนะต้องออกมาอยู่ตรงนี้แล้วแต่พอของจริงมาเนี่ยโอ้โหวิ่งหางจุกตูดต้องไม่เกรงกลัวคนเหล่านี้อันนี้คำพูดท่านนายกนะถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ก็ให้แจ้งนายอำเภอตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเมื่อได้มาถึงตรงนี้แล้วจากนี้ไปใครปล่อยปละละเลยยังมีคนโดนลังแกข่มเหงเนี่ยถูกคุกคามเอาเป็นว่าก่อนที่ตนจะไปคนที่รับผิดชอบไปก่อนแน่นอนนะครับตนจะใช้อำนาจหน้าที่อย่างเต็มที่ปกป้องคุ้มครองดูแลประชาชนท่านนายกบอกต่ออีกนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องค่อยๆถอดทีละวงเล็บต้องดูนะครับว่าปัญหาแรกเนี่ยคืออะไรทุกคนทราบดีต้องยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่าบอกว่าไม่รู้เพราะจะแก้ปัญหาร่วมกันก็ต้องจริงใจต่อกันที่ผ่านมาทุกคนเชื่อว่าไอ้กุ๊ยที่มาบอกว่าให้พวกคุณไปเช่าจะปกป้องคุ้มครองพวกคุณได้คุณเชื่อตรงนั้นมากกว่าอาจจะบอกว่าไม่ต้องห่วงเคลียร์แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือกระดุมเม็ดแรกที่ติดผิดสิ่งที่ตนให้ความสำคัญที่สุดก็คือต้องไม่มีผู้มีอิทธิพลเมืองไทยมีมาเฟียไม่ได้มาเฟียยิ่งต้องมีปัญหาใหญ่เลยนะครับถ้ามีคนข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ถ้าจะมีมาเฟียเราต้องเป็นมาเฟียของมาเฟียส่วนมาเฟียกุ้ยเนี่ยมันต้องมาเจอมาเฟียเจ้าหน้าที่ของรัฐขอให้จำไว้ว่าตราบใดที่ตนยังรับผิดชอบอยู่สิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มาปิดโอกาสทำมาหากินของทุกท่านแต่ท่านต้องให้ความร่วมมือการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นป่าไม้พร้อมกับมอบหมายให้นายวรสิทธิ์นะครับช่วยดำเนินการให้ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตตั้งเรื่องนะครับโดยยึดถือกฎหมายความถูกต้องและก็โอกาสในการทำมาหากินของประชาชนมีรายได้เป็นหลักเอาไว้ก่อนอย่าบอกว่ากฎหมายทำไม่ได้แล้วหยุดคิดต้องหาวิธีช่วยเหลือพวกเขาโดยที่ไม่ผิดกฎหมายและก็ไม่ผิดรัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายถ้าไม่มีช่องทางก็ต้องยอมรับเพราะว่าไม่มีใครทำผิดกฎหมายได้แม้แต่นายกรัฐมนตรีเองแต่ก็สัญญาว่าจะจัดหาทุกช่องทางภายใต้กฎหมายที่มีอยู่นำมาแก้ไขปัญหาให้กับทุกท่านตอนนี้ไม่มีใครมาแกล้งได้ถ้าแกล้งเดี๋ยวรู้กันผมจะใช้ทุกช่องทางที่รัฐบาลมีอยู่จัดการกับคนพวกนี้ไม่ต้องไปกลัวหรือสนับสนุนให้พวกเขาได้ใจตอนนี้พูดตรงๆว่าจบแล้วคนที่มาปล่อยเช่าให้พวกคุณกระดาษนั้นเป็นกระดาษเช็ดก้นไปแล้วไม่สัญญาเช่าไม่ใช่สัญญาเช่าไม่ต้องไปจ่ายอะไรอีกและให้เอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาให้นายอำเภอมาให้ผู้ว่าให้มีการแจ้งความดำเนินคดีหลักฐานทั้งหมดไม่ถูกต้องเป็นการช่อโกงหลอกลวงเอาเปรียบประชาชนถึงเวลาไม่ใช่ว่ากลัวไม่กล้าแล้วไม่เอามาให้เพราะว่าถ้าท่านไม่เอามาก็ไม่มีหลักฐานไปดำเนินคดีเขาผมทำงานแบบนี้ถูกผิดถูกเนี่ยไม่รู้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่รู้แต่วันนี้ผมเนี่ยทำแบบนี้มาตลอดชีวิตผมแก้ไขปัญหาทั้งหลายด้วยวิธีการทำงานขอให้ทุกท่านมั่นใจและขอเอาหาดบางเทาเนี่ยเป็นแซนด์บ็อกซ์ทำตรงนี้ให้สำเร็จผมสนับสนุนเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตไปเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990 บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02

0: ศูนย์ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณSmooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินตรงลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง 22-24 พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
2: เข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวหน้าหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับภูเบศนะครับขอดูทาง Facebook นิดนึงนะครับมีใครมาทักทายกันบ้างนะครับก็หลายๆท่านนะครับสวัสดีคุณสุภชัยที่ดินคุณสุภชัยคนเดียวกันนั่นแหละเนาะนะฮะคุณสสีมานะครับนะครับคุณปันนะครับหรือว่าคุณพันเนาะสื่อท้องถิ่นนะฮะวันนี้น้องขวัญไปไหนนะครับนั่นน่ะสินะคุณประเสริฐนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับคุณสุภชัยนะฮะแล้วก็คุณทัชชัยนะครับบอกว่าเช้านี้วันจันทร์สวัสดีคุณภูเบศคุณขวัญนะครับทีมงานข่าวหน้า1 FM 100.5 ทุกท่านแพร่เช้านี้25องศานะครับคุณนครสวัสดีเช้านี้ที่นครพนมนะครับครูบุญพี่สัสิมานะครับบอกว่าดีนะรถคว่ำเลยทำให้เจออาวุธสงครามสุดยอดมากในพูดถึงคดีที่ตรวจยึดได้เนาะนะครับแล้วก็คุณมาลีนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับคุณทันชนกสวัสดีภูเบศวันนี้กมลพรไม่มาเหรอนะก็ไม่แน่ใจนะฮะคุณอาพรนะครับป้าแต๋วสวัสดีนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณโกวิทนะครับก็อ๋อมันเลื่อนไปไหนแล้วนะฮะมีคุณโกวิทด้วยนะครับมันหายฮะคุณผู้ฟังอ่ะไม่เป็นไรเนาะนะฮะก็มีทางไลน์อีกหลายๆท่านนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังด้วยนะเรื่องของหม้อหุงข้าวดิจิทัลนะครับคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวขนาด 1.8 ลิตรนะครับไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวคนที่เป็นสายดูแลสุขภาพนะต้องมีเอาไว้นะครับเพราะว่าเขามีซึ่งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำอันนี้ก็คือจะช่วยลดเรื่องของน้ำตาลลงไปได้นะครับล้างง่ายด้วยมีเคลือบนันสติกนะครับข้าวเนี่ยไม่ติดหม้อล้างง่ายทนทานที่สำคัญมีความอัจฉริยะของฟังก์ชันให้เลือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กนะฮะจบในหม้อเดียวเลยตั้งเวลาล่วงหน้าได้มั่นใจมาตรฐานมอกครับรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นวันนี้นะฮะจากปกติ 2,990 บาทครับเหลือเพียง990บาทย้ำนะครับ990บาทสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมเพิ่มทันที2รายการมีที่เคียบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีให้อีก4คู่นะครับรวมมูลค่าของแถมก็เกือบ300เลยนะครับสนใจโทรได้เลยครับที่021143390ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยเนาะนะฮะมาดูทางไลน์โอ้คุณสุภชัยนี่มาทั้ง3ช่องทาง2ช่องทาง3ช่องทางเลยนะมาทางไลน์ด้วยนะครับสวัสดีพี่โจด้วยนะครับพี่บุญชัยนะครับพี่นรินทร์พี่สนิทนะครับพี่หน่อยนะฮะโอเคนะครับเช้านี้ก็มาต่อกันที่เรื่องของกัมพูชากันบ้างนะครับกัมพูชาที่พูดค้างเอาไว้นะครับแต่ว่าไปไหนแล้วข่าวผมอ่ะกัมพูชานะฮะที่จับคนไทยเมื่อวานนี้นะฮะก็มีความคืบหน้านะครับทางกองทัพภาคที่2นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทย13นายนะครับประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายไทย6นายและก็ผู้แทนอาเซียน5ประเทศนะครับมีทางฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียและก็อินโดนีเซียนะครับเดินทางไปสังเกตการปฏิบัติการในพื้นที่โอสเม็ดอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อสังเกตการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่

รุกล้ำพื้นที่ปักปันเขตแดนนะครับก็มีการพาไปสังเกตนะครับเพื่อใช้พื้นที่สิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นฐานปล่อยโดรนแล้วก็ซุ่มยิงจากที่สูงและก็การใช้พื้นที่อาคารเป็นแหล่งหลอกลวงทางออนไลน์สแกมเมอร์หลายประเทศผลการปฏิบัติเนี่ยก็ทำให้คณะ AOT มีความสนใจในข้อมูลในพื้นที่และการดำเนินการของสแกมเมอร์รวมทั้ง

0: รอบข้ามแดนบริเวณช่องตาเข่งฮะคุณฟังอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ไปหาของป่าก่อนที่จะหายตัวปริศนานาน15วันอันนี้ก็สร้างความกังวลต่อทางครอบครัวนะครับว่าเอ๊หายไปไหนนะตั้ง15วันนะครับทีนี้นะฮะก็สร้างสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายนเนี่ยนะครับโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ข้อความจากบัญชี Facebook ชื่อวิภารัตนะครับประกาศตามหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนช่องตาเสงช่องตาเล็งนะฮะก่อนที่จะขาดการติดต่อไม่กลับบ้านนาน 4-5 วันนะฮะต่อมาครับหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทหารตำรวจปกครองได้จัดชุดข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทราบชื่อก็คือนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีก็เป็นชาวบ้านหมู่7ตำบลกันตรวจระมวลอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์มีอาชีพหาของป่าครับโดยออกจากบ้านไปตั้งแต่25เมษายนเวลา 18:00 นใช้มอเตอร์ไซค์ Suzuki Smart สีดำนะฮะของสุรินทร์เนี่ยทะเบียนสุรินทร์ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติก็ให้ข้อมูลครับปกติเนี่ยนายโยชน์เนี่ยจะเข้าป่าเพียงแค่วัน2วันก็กลับแล้วก็เชื่อว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดคิดหรือว่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาคุมตัวไปกระทั่งนางกันนิกาหอมขจรภรรยาเนี่ยเข้าแจ้งความบุคคลสูญหายไว้ที่สภ.กาบเชิงตั้งแต่29เมษายนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามกระทั่ง4พฤษภาคม69ครับกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่จึงเร่งประสานไปยังฝ่ายกัมพูชาผ่านพันเอกโปเพงหัวหน้าหน่วยประสานไทยกัมพูชาครับในพื้นที่โอสเม็ดฝ่ายกัมพูชาก็ยืนยันว่านายโยชน์เนี่ยลักลอบเข้าเขตกัมพูชาก็เลยจับกลุ่มไว้ในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยครับและแม่ทัพภาคที่2ก็สั่งการไปยังผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีให้ใช้กลไกจากชุดประสานประจำพื้นที่ชายแดนนะครับเร่งประสานฝ่ายทหารกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กองกำลังสุรนารีนะครับเพิ่งได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากครอบครัวเมื่อไม่นานมานี้ก่อนจะมีการตรวจสอบจนยืนยันได้นะครับว่านายโยชน์เนี่ยถูกจับกุมจริงส่วนการรับตัวกลับไทยยังอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่าง2ประเทศนะครับพลตรีบุญเสริมท่านก็บอกว่ากองกำลังสุรนารีหลังจากได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่แล้วก็มีเพจ Facebook ของคุณอ้อไพรัตน์เนี่ยว่ามีประชาชนในพื้นที่อำเภอปราสาทอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนประมาณ40กิโลเมตรหายไปหลายวันหลังจากได้ข้อมูลดังกล่าวทหารก็รีบประสานไปยังชุดประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาก็รับปากจะเร่งตรวจสอบให้ต่อมานะฮะช่วงเช้าเนี่ยกัมพูชาก็โทรกลับมาว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้สูญหายชาวไทยอยู่จังหวัดอุดรมีชัยกัมพูชาตอนนี้ปลอดภัยดีเมื่อได้รับแจ้งก็เลยประสานชายแดนนะครับฝั่งไทยก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รีบเดินทางไปแจ้งข่าวแก่ครอบครัวผู้สูญหายทันทีนะครับเพื่อให้ญาติเนี่ยคลายความกังวลว่าผู้สูญหายยังปลอดภัยดีนะยังไม่ตุยไปนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านของนายโยชน์พบว่าญาติแล้วก็ครอบครัวนั่งตั้งตารอคอยด้วยความหวังความเป็นห่วงลุงโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวครอบครัวจึงมีความห่วงใยนะครับทุกภาคส่วนก็เร่งประสานกับสถานทูตกัมพูชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อติดตามตัวและก็ส่งกลับบ้านโดยเร็วที่สุดนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขออภัยคุณภูเบศและคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็มาต่อกันที่เรื่องของศูนย์การต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ค่ะโอ้โหเรื่องของการช่อโกงออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยนะถึงแม้ว่าเราจะปราบสแกมเมอร์ทั้งในประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทยเองนะคะศูนย์ ACSC ค่ะเปิดสถิติ4เดือนแรกสแกมเมอร์พุ่ง 1.2 แสนคดีแล้วก็เสียหายกว่า 7,000 ล้านบาทนะคะทางด้านศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์นะคะหรือว่า ACSC เนี่ยนำโดยพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบ.ตร.นะคะก็เปิดเผยการวิเคราะห์จำนวนคดีที่รับแจ้งเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์นะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่30เมษายนเป็นเวลา4เดือนมีจำนวนที่รับแจ้งเป็นคดีนะคะ 129,21 คดีอันนี้เป็นคดีที่รับแจ้งมาแสดงว่าไม่รับแจ้งก็อาจจะมีเพิ่มกว่านี้นะคะอันนี้แสนสองโดยประมาณนะคะมูลค่าความเสียหาย 7,480 ล้านบาทค่ะสำหรับมูลค่าความเสียหายก็เกือบ 7,400 นี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ
0: ร
1: ูปแบบการหลอกลวงมี3ประเภทด้วยกันค่ะคือการหลอกลวงด้านของการซื้อสินค้าและบริการมีจำนวนคดีเนี่ยสูงมากที่สุดนะคะประมาณ 85,000 คดีของคดี

0: ความที่เฉลี่ยแล้วนะคะก็คดีที่เขาแบบเหมือนกับสินค้าบริการมูลค่าของเสียหายความที่แจ้งต่อคดีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทต่อคดีค่ะโดยมีรูปแบบการแจ้งความก็คือในแต่ละเทศกาลฤดูการซื้อของออนไลน์เช่น55 66 11 11อะไรทํานองเนี้ยนะคะก็จะเข้าไปหลอกลวงในช่วงที่เป็นเทศกาลการซื้อออนไลน์ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยสูงที่สุดนะคะประมาณ 20,000 กว่าคดีมูลค่าความเสียหายตอนช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ288ล้านบาทค่ะแต่ว่าถ้าอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีนาคมค่ะอยู่ที่ 22,000 คดีมูลค่าความเสียหาย353ล้านบาทค่ะส่วนรูปแบบที่2นะคะเป็นรูปแบบการลวงเชิงผลประโยชน์หรือว่าการลงทุนคือหลอกให้ลงทุนนั่นเองนะคะก็มูลค่าความเสียหายของการหลอกลงทุนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะคะก็อยู่ที่ 59,000 ล้านบาทค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยแต่ละคนแต่ละคดีที่จะเข้าแจ้งความเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 166,000 บาทต่อคดีค่ะแต่ว่ามีแนวโน้มนะคะก็อยู่ในช่วงตลอดมาเนี่ยเดือนมกราเนี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงจากปีที่แล้วนะคะก็ลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยจำนวนคดีอยู่ที่ประมาณ 10,000 คดีค่ะแล้วก็ลดลงมาในช่วงเดือนเมษาเหลือประมาณ 6,600 คดีค่ะก็แสดงว่าเรื่องของการหลอกลงทุนเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็มีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคประชาชนหรือว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นก็ถามว่าหลอกลงทุนก็เข้ามาก็อาจจะเป็นลักษณะของการหลอกให้ทำงานหลอกให้ลงทุนพวกแบบเหมือนกับว่าForex Crypto หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะแล้วก็มีการแอบอ้างผู้มีอำนาจให้ไปแบบโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเหมือนหน่วยงานภาครัฐตำรวจ DSI ปปง.อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือหลอกให้รักก่อนแล้วก็ค่อยไปหลอกให้ลงทุนคือ Hybrid Romance Investment นะคะก็ลักษณะคดีแบบนี้เนี่ยค่อนข้างจะสร้างความเสียหายเยอะพอสมควรก็ประมาณอยู่ที่ 290,000 บาทต่อคดีเลยทีเดียวค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกหรือว่าการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีอื่นๆเช่นภัยคุกคามในลักษณะเทคนิคก็คือเป็นการที่เขาเข้ามาเป็นพิชชิ่งแฮกกิ้งหรือว่าโรแมนซ์แวร์นะคะก็เข้ามาเหมือนกับว่าเอาข้อมูลดึงข้อมูลส่วนตัวของเราไปจากการแฮกหรือว่าการพิชชิ่งการจับคู่ต่างๆเวลาเราแบบไปโหลดในเขาเรียกอะไรนะลิงก์ที่ส่งมาในข้อความต่างๆอะค่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราโดนหลอกเข้าไปในเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้นะคะรูปแบบก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่หรือว่าขโมยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เปิดโปงข้อมูลลับขององค์กรอาจจะเข้าไปในหน่วยงานราชการแล้วก็ไปดึงข้อมูลลับออกมานะคะทั้งนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เนี่ยขอเตือนประชาชนค่ะอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อมูลใดๆที่ส่งมาตามแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มใดก็ตามนะคะอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือใครที่กำลังมีอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปขอข้อมูลนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่มีลักษณะการโทรไปขอข้อมูลของประชาชนค่ะ
1: ครับผมมาดูเรื่องของผู้ว่ากทม.กันบ้างนะครับมีผลสำรวจออกมาจากดุสิตโพนะครับเขาไปสำรวจล่าสุดเนี่ยพบว่าคนกรุงเทพก็ยังคงเทคะแนนให้กับผู้ว่าชัชชาติเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับตำแหน่งผู้ว่ากทม.คนต่อไปนะครับสะท้อนการจำภาพจำการทำงานที่ตอบโจทย์ปัญหาทางการเมืองนะครับความเคลื่อนไหวการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้คึกคักมากล่าสุดเนี่ยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับมีการเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนที่18ครั้งที่1ซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,000 คนในช่วงวันที่ 6-8 พฤษภาคมที่ผ่านมาครับผลสำรวจพบว่าประเด็นที่น่าสนใจคือชื่อของนายชัชชาติ ชิติพันธ์ยังคงมีคะแนนนิยมนำโด่งเลยครับเป็นอันดับ1ร้อยละ 56.70 โดยกลุ่มตัวอย่างเขาก็มองว่าเป็นการเป็นตัวเลือกที่สามารถตอบโจทย์และเดินหน้าแก้ไขปัญหาการเมืองปัญหาของเมืองได้อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ผลสำรวจความต้องการด้านการพัฒนาเมืองก็พบว่าคนกรุงเทพอยากเห็นมากที่สุดก็คือเมืองที่รถไม่ติด
0: อ
1: ันนี้อาจจะยากหน่อย
0: เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่ยาวนานเหลือเกิน
1: ใช่นะครับแล้วก็มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีค่าโดยสารไม่แพงรองลงมาคือเรื่องของความสะอาดแล้วก็ทางเท้าที่เป็นระเบียบสามารถเดินได้จริงไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับทางด้านดร.พันพรพันธ์บัวทองนะครับประธานสวนดุสิตอาจารย์บอกว่า

0: ว่าผลโพลครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าความนิยมของนายชัดชาติเนี่ยยังคงชัดเจนเห็นผลงานได้จริงในขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกนงค์ศรีสำระศรีสำนางอาจารย์จากโรงเรียนกฎหมายการเมืองท่านก็วิเคราะห์นะครับว่าคนกรุงเทพวันนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการเมืองแค่ดูดีแต่ว่าต้องการเมืองที่อยู่ได้จริงและก็ให้ความสำคัญกับผลงานมากกว่ากระแสการเมืองระยะสั้นสำหรับความสนใจการเลือกตั้งสก.กลุ่มตัวอย่างก็พบว่าจะเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาชนมากเป็นอันดับหนึ่งร้อยละ 40.13 รองลงมาก็คือผู้สมัครอิสระร้อยละ 21.23 อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนกรุงเทพเริ่มมองหาตัวแทนที่ทำงานเชิงพื้นที่อย่างจริงจังและไม่ได้ยึดติดกับพรรคการเมืองเดิมๆมากนักโพลนี้ก็เป็นการทิ้งท้ายนะครับสัญญาณเตือนถึงผู้รับสมัครเลือกตั้งในอนาคตนะครับว่าถ้าหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานเรื่องการเดินทางเรื่องทางเท้าเรื่องความสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมอาจจะต้องเจอกับแรงต้านแล้วก็ความไม่พอใจของภาคประชาชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลโพลออกมาไปดูคนอื่นบ้างนอกจากผู้ว่าชัดชาตินะครับดร.โจนะฮะชัยวัฒน์ใช่ไหม
1: ใช่ชัยวัฒน์
0: 18.9% มาเป็นอันดับ2รองลงมา 13% ยังไม่ตัดสินใจอันนี้มีโอกาสอยู
1: ่
0: แล้วรองลงมาอีกอันดับ4ก็คือดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับ 5.78% อันดับ5ครับนายคมสันพันวิชาติกุลอันดับ6หม่อมราชวงศ
1: ์กรศิวัฒน
0: ์กรศิวัฒน์เกษมศรีนะครับแล้วก็มี 1.2% ก็คนอื่นๆมีพี่เต้บ้างนะครับ
1: ค่ะ
0: มีอาจารย์เอบ้างนะครับแล้วก็ผู้สมัครจากพรรคปชปครับ
1: ค่ะก็เป็นสีสันของการเลือกผู้ว่ากทม.นะตอนนี้ผู้ว่าคนเดิมยังไม่พ้นวาระพ้นวาระวันที่21พฤษภาค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามสายฟ้าพยากรณ์ก่อนนะคะ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณเอกนงค์เทียนทองหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
7: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณเอกนงค์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
8: วันนี้ยังคงมีอากาศร้อนนะคะแต่ว่าเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็ยังคงมีตกได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ส่วนใหญ่จะเน้นทางฝั่งตะวันตกค่ะจะเป็นทางด้านภาคเหนือภาคกลางชายฝั่งของภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
1: ค่ะ
8: ส่วนภาคใต้นะคะอันนี้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องเลยค่ะ
0: ครับถ้าดูเป็นรายจังหวัดนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องดูระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
8: ถ้าเป็นเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงในภาคเหนือเนี่ยก็จะเน้นด้านตะวันตกแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายนะฮะแล้วก็จะมีบางส่วนของด้านตะวันออกของภาคเช่นกันก็จะเป็นพะเยาน่านนะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝน120ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นทางด้านตอนล่างกับด้านตะวันตกเช่นกันก็จะมีตั้งแต่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีค่ะ
1: ค่ะ
8: ส่วนภาคกลางก็ยังคงมีได้นะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงจะมีทางด้านนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามภาคตะวันออกเองเช่นกันค่ะยังคงมีได้ร้อยละ40ส่วนใหญ่จะเน้นชายฝั่งชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดแล้วก็จะมีจังหวัดฉะเชิงเทราเข้ามาด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ร้อยละ40ของพื้น

0: ที่มีโอกาสมีลมกระโชกแรงส่วนภาคใต้มีโอกาสมีฝนตกหนักนะตั้งแต่ชุมพรขออภัยค่ะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสส่วนทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีกระบี่ตรังสตูลค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังบอกว่าตอนเย็นแถวสิกาวตังเนี่ยตกหนักมาก
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็ยังหนักอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ต่อเนื่องเลย
1: ต่อเนื่องเลย
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วสำหรับที่นครศรีธรรมราชวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
0: จริงๆช่วงเช้าก็เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายนะอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้ได้อีกนะเรื่องจากว่าตัวลมฝ่ายตะวันออกนะตะวันออกลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันแรงขึ้นค่ะก็ทำให้ฝนทางด้านภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปเลยเนี่ยมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ค่ะ
1: กรุงเทพนี่60ใช่ไหมฮะ
2: วันนี้หรอ60เลยหรอ
0: วันนี้40
1: อ๋อ40 40เนี่ยมาช่วงไหนนะครับคุณเอกนงครับ
0: มีโอกาสได้ทุกช่วงค่ะแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยยังไม่เห็นกลุ่มฝนนะ
2: คะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งแต่ช่วงสายๆบ่ายๆไปจนถึงเย็นค่ำมาแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีเช้ามืดมาเพราะว่ามันจะมีลมใต้เข้ามาแต่ว่าช่วงนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงสายๆถึงช่วงเย็นค่ำค่ะ
1: สายๆเย็นค่ำเวลาเลิกงาน
0: ค
1: ่ะ
2: แนวโน้มจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือยังคะ
0: ตอนนี้ลมยังไม่เปลี่ยนทิศนะคะแต่เรื่องของการกระจายแล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยมีได้ตลอดช่วงสัปดาห์ลมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้จริงๆก็น่าจะตั้งแต่วันที่14เป็นต้นไปค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเคเช้านี้มีส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับ
0: ช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะที่เป็นลักษณะของสภาพอากาศแปรปรวนนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะคะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่บริเวณภาคใต้เนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ
1: ครับผมเช้านี้ขอบคุณนะครับคุณเอกนงครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะก็สภาพอากาศตอนนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณดิเบตนะ
1: ทางใต้ก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่เมื่อวานนี้เห็นมีภาพข่าวเนี่ยแถวบ้านคุณป่ะนครศรีนะแถวโรงพยาบาลน่ะน้ำท่วมขังอ่ะเพราะว่าฝนตกหนักเลยนะครับ
2: ค่ะปกติที่บริเวณโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ลุ่มอยู่แล้วหลายพื้นที่ก็อาจจะมีน้ำขังต่อเนื่องได้นะคะสำหรับเรื่องของชาวจีนที่ซุกคลังแสงไว้ในครอบครองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ให้ความสำคัญนะคะเมื่อวานนี้ทางสถานทูตเองโดยโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็มีการตอบคำถามกับสื่อมวลชนด้วยนะกรณีที่พลเมืองของเขาก็คือชาวจีนคนนึงเนี่ยครอบครองอาวุธไว้อย่างแบบยังเยอะมากที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็มีคำถามว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทางตำรวจไทยก็จับชาวจีนรายหนึ่งได้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีครอบครองอาวุธอยู่ระหว่างการสอบสวนทางสถานทูตจีนมีความเห็นว่ายังไงบ้างทางสถานทูตจีนเขาก็บอกว่าทางประเทศจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อกรณีนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีนเนี่ยอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงของบุคคลดังกล่าวนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรหรือว่ามีความผิดจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็รัฐบาลจีนเนี่ยยึดมั่นมาโดยตลอดในการกำชับให้พลเมืองจีนที่พำนักอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัดและไม่ปกป้องการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือผิดกฎหมายอาญาในต่างประเทศของพลเมืองจีนพร้อมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีความเกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสมฝ่ายจีนยืนยันที่จะเสริมสร้างความร่วมมือการบังคับใช้กฎหมายและแรงงานต่างด้าวร่วมกับฝ่ายไทยนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะปกป้องการ เกิดอาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนถึง เรื่องของการเสริมบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อกันระหว่าง2ประเทศด้วยอันนี้ก็เป็นท่าทีของรัฐบาลจีนที่มีต่อคดีนี้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคดีอะไรเนี่ยทางสถานทูตเนี่ยก็ไม่ได้แบบออกมาพูดทุกคดีหรอกแต่คดีนี้มันใหญ่จริงๆคุณภูเบศ
1: ใช่ครับไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้กลับมาตึงเครียดหนักนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอสันติภาพล่าสุดจากรัฐบาลเตหะรานแบบไม่ใหญ่ดีเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ความหวังในการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเริ่มเรือนรางครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ปฏิเสธคำตอบรับเสนอสันติภาพของรัฐบาลเตหะรานที่ส่งผ่านปากีสถานโดยผู้นำสหรัฐก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่าไม่ชอบข้อเสนอดังกล่าวแล้วก็ถือว่ายอมรับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลนะครับก็ยืนยันท่าทีที่แข็งกร้าวสงครามที่ดำเนินมาตั้งแต่วันที่ยี่

0: 18 กุมภาพันธ์จะยังไม่ยุติลงจนกว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะถูกส่งออกนอกประเทศและโรงงานนิวเคลียร์ทุกแห่งต้องถูกรื้อถอนแม้จะมีรายงานว่าอิหร่านพยายามยื่นข้อเสนอประนีประนอมด้วยการเจือจางยูเรเนียมบางส่วนและก็ส่งไปฝากไว้ที่ประเทศที่3แต่สหรัฐและอิสราเอลยังไม่เชื่อมั่นในหลักประกันดังกล่าวสถานการณ์การสู้รบก็ยังคงรุนแรงต่อเนื่องครับล่าสุดมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนในพื้นที่อ่าวเปอร์เซียโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตบอกว่าสามารถสกัดกั้นโดรน2ลำที่ปล่อยมาจากอิหร่านได้สำเร็จขณะที่เรือบรรทุกสินค้าในน่านน้ำกาตาร์ก็ถูกโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งสื่อท้องถิ่นอิหร่านอ้างว่าเป็นเรือที่แล่นภายใต้ธงชาติของสหรัฐครับด้านการสัญจรทางน้ำครับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญของโลกครับยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งหลังจากอิหร่านประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงถ้าหากกองทัพเรืออังกฤษหรือฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาแทรกแซงก็ยืนยันว่ามีเพียงอิหร่านเท่านั้นที่จะเป็นผู้ดูแลความมั่นคงในพื้นที่นี้ในขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอย่างเข้มงวดนะครับทั้งนี้ทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมยกประเด็นนี้ขึ้นกดดันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของผู้นำจีนซึ่งในฐานะที่เป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่านระหว่างเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งสัปดาห์หน้าท่ามกลางการจับตามองของตลาดการเงินโลกที่หวั่นเกรงนะครับว่าความล้มเหลวทางการทูตครั้งนี้จะนำไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้างครับ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
2: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
6: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: Good Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้ค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเลยค่ะกับรายการ Good Morning อาเซียนนะคะเป็นประจำเลยนะคะจัดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยค่ะโดยวันนี้นะคะแพทย์อนัญญพัฒน์ค่ะแล้วก็คุณแก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะรับหน้าที่มาอัปเดตข่าวสารรอบโลกแล้วก็รอบรั้วอาเซียนให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะนอกจากได้ยินนะคะแพทตี้ผ่านทางวิทยุนะคะ FM 100.5 แบบนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามนะคะรายการ Good Morning อาเซียนของเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะ Facebook Live ก็ได้เหมือนกันมีคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามให้กำลังใจกันแล้วด้วยขอบคุณมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะคะในช่องทางอื่นๆนะคะก็ได้เช่นเดียวกันก็ stay tuned อยู่ด้วยกันยาวๆไปเลยนะคะจนถึงช่วงเวลาโดยประมาณ 7:30 นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะนอกจากข่าวจากแพตตี้นะคะแล้วก็จากแก้มแล้วเนี่ยวันนี้ 6:40 ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยนะคะกับคุณคริสเตียนฮานนะคะผู้สื่อข่าวสิงคโปร์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาเราไปติดตามดูมาตรการนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำโทษนักเรียนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในโรงเรียนเขาจะมีมาตรการอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้กับคุณคริสเตียนฮานค่ะแล้วก็วันนี้7:00 นนะคะเราจะได้สัมภาษณ์พิเศษนะคะกับคุณพรฮเมศพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีค่ะที่จะพาเราไปพูดคุยนะคะถึงชุดไทยค่ะที่ตอนนี้เนี่ยได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวเราพูดคุยสายตรงนะคะจากฮังการีกันได้เลยค่ะเอาล่ะส่วนนี้คุณผู้ฟังก็เหมือนเดิมนะเข้ามาให้กำลังใจพูดคุยกันได้แล้วก็ใครที่อยากจะมีคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันนะคะก็เข้ามาได้เลยเหมือนเดิมค่ะข่าวแรกวันนี้กับแพตตี้นะคะเดี๋ยวระหว่างที่วันนี้คุณน้ำหวานลา1วันนะคะติดภารกิจนะวันนี้เดี๋ยวคุณแก้มเขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนกันกับแพตตี้แต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวแรกกันเลยดีกว่าข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวแพตตี้จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจนะคะประจำปีเกี่ยวกับประชาธิปไตยโลกกันหน่อยดีกว่าการสำรวจนี้มีชื่อว่า Democracy Perception Index 2026ค่ะที่ทำการสำรวจคนนะคะกว่า 94,000 คนใน98ประเทศโดย Alliance of Democracy Foundation ค่ะที่ตั้งอยู่ที่เดนมาร์กซึ่งการสำรวจอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการรายงานคะแนนการรับรู้สุทธิNet Perception Rating นะคะในเรื่องภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในสายตาชาวโลกที่ดิ่งลงนะคะสู่ระดับติดลบนะเป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถูกมองนะคะในแง่ลบมากกว่ารัสเซียภายใต้นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ยังคงสร้างแรงกดดันอย่างต่อหนักต่อพันธมิตรนาโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะไปพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วก็ทักทายแก้มค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแพตตี้สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
1: ค่ะเอาล่ะวันนี้เราสองคนก็จะมาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนเนาะ
2: ค่ะวันนี้ก็นะประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามก็ยังมีมาให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดนะที่ก็ดูเหมือนว่าประเทศต่างๆก็จะไม่ค่อยพอใจที่ เรือซึ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่แถวๆนั้นถูกโดรนโจมตี
1: ค่ะ
2: ก็เลยทำให้เหมือนกับสถานการณ์มันดูตึงเครียดขึ้นนะคะแล้วก็มีการประนามจากบรรดาชาติทางฝั่งอ่าวทั้งหลายนะโซนตะวันออกกลางนะคะที่เขาโจมตีกันไปนะคะเดี๋ยวไปไล่เรียงเรื่องนี้กันดูก่อนเลยแล้วกันนะคะคือ เดิมทีเนี่ยเราเห็นดูท่าว่าสถานการณ์มันเหมือนจะดีขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีข่าวที่เรือ LNG ของกาตาร์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำเร็จเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดสงครามอันนี้เราก็เห็นข่าวในช่วงวันอาทิตย์นะว่าเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของกาตาร์เนี่ยเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นนะคะก็ได้ยินข่าวในทำนองนี้ข่าวดูดีแต่ไม่เท่าไหร่เลยนะก็ปรากฏว่ามีข่าวว่าเรือสินค้าเนี่ยโดนโจมตีใกล้ชายฝั่งกาตาร์นะคะคือมี

0: โดรนเนี่ยมันไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้าใกล้กับชายฝั่งกาตาร์ถึงแม้ว่าจะไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะคะแต่ว่าหน่วยงานด้านเฝ้าระวังเนี่ยก็เตือนบรรดาเรือที่จอดนิ่งนะคะว่าเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายแล้วศูนย์ปฏิบัติการด้านการเดินเรือของสหราชอาณาจักรหรือว่า UKMTO ซึ่งเป็นผู้ประสานงานการเดินเรือนานาชาติในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยก็รายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าแห้งแบบเทกองลำหนึ่งถูกวัตถุปริศนาพุ่งโจมตีนะคะตอนที่กำลังลอยลำอยู่ห่างจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ23ไมล์ทะเลนะคะทีนี้คือเกิดผลก็คือว่ามันมีเพลิงไหม้เล็กน้อยแต่ว่าก็สามารถดับได้สำเร็จนะคะต่อมาปรากฏว่ากาตาร์ก็ออกมายืนยันค่ะว่าเนี่ยแหละคือมีเรือสินค้าถูกโจมตีจริงนะคะก็ประณามว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นลักษณะที่เจตนาเพิ่มความรุนแรงนะคะโดยรัฐบาลกาตาร์เนี่ยก็ยืนยันว่ามีเรือสินค้านะคะที่ถูก
1: ฮัลโหลก็เป็นข่าวอัปเดตจากคุณแก้มเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูสมาแล้วค่ะเมื่อกี้เสียงหายไปนิดนึง
0: เสียงหายนะคะโดนโจมตีนะคะแบบนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าคือเรือเนี่ยนะคะก็เดินทางออกมาจากกรุงอาบูดาบีนะเมืองหลวงของ UAE แล้วถูกโจมตีด้วยโดรนขณะที่ลอยลำอยู่ในน่านน้ำของกาตาร์นะคะก็ทำให้เกิดเพลิงไหม้กระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์เนี่ยก็ออกแถลงการมาอีกฉบับนะบอกว่าการโจมตีเนี่ยมันถือเป็นการยกระดับความรุนแรง อย่างร้ายแรงเลยซึ่งคุกคามต่อความปลอดภัยของการเดินเรือและอุปทานสินค้าที่สำคัญในภูมิภาคนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับเรือของกาตาร์นะแต่ว่าปรากฏว่าก็มีเรือชาติอื่นๆที่เขาก็โดนด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ือส่วนของกาตาร์เนี่ยเขาออกมาประณามใช่ไหมใน The New Arab ก็บอกว่า Qatar condemnsDrone attack on cargo ship in Gulf นะคะทีนี้ในอัลจาซีราเนี่ยเขาลงไว้บอกว่าก็มีชาติอื่นๆที่ได้รับผลกระทบด้วยนะนอกจากกาตาร์นะแล้วก็อย่างกระทรวงกลาโหมคูเวตเนี่ยระบุว่าตรวจพบโดรนไม่เป็นมิตรหลายลำในพื้นที่น่านฟ้านะคะของประเทศในช่วงรุ่งสางนะซึ่งทางโฆษกของกระทรวงกลาโหมก็โพสต์นะเขาบอกว่าโดรนเนี้ยถูกจัดการตามขั้นตอนที่กำหนดไว
1: ้
0: นะแต่ไม่ได้บอกว่าถูกปล่อยมาจากที่ไหนนะคะส่วนกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็บอกว่าสกัดโดรนจากอิหร่านได้2ลำนะระบบป้องกันภัยทางอากาศของ UAE เนี่ยตอบโต้ไปได้นะคะในพาดหัวข่าวนะของอัลจาซีราบอกว่า US Iran ceasefire under strain as Gulf states report drone attacks นะคะเราเห็น UAE เราเห็นคูเวตนะแล้วก็ปรากฏว่ามีเรือของเกาหลีก็โดนกับเขานะ
1: เ
0: ห็นข่าวนะคะใน The Japan Times ลงเอาไว้นะบอกว่า drone strikes ship near Qatar South Korea reports attack on one of its vessels นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่าเรือสินค้าของเกาหลีใต้ลำหนึ่งถูกอากาศยานไม่ทราบฝ่ายโจมตีในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เรียกว่ามันดูเหมือนทำท่าจะดีขึ้นแต่มันก็มีอะไรปะทุขึ้นมาอีกแล้วนะคะ
1: ค่ะใช่หลังจากที่เหมือนวีคที่แล้วดูเหตุการณ์เงียบๆดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะแหมน้ำมันก็เหมือนจะกลับตัวดีขึ้นเมื่อตอนปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเงียบได้2วันเข้าสู่วีคใหม่ก็ร้อนระอุอีกแล้วนะต้นสัปดาห์ค่ะ
0: ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาอีกแล้วนะนี่เลยเห็นล่าสุดขึ้นมาเกือบ 4% นะแต่ก็ยังอยู่90ปลายๆยังไม่ถึง100เหรียญนะคะสำหรับ WTI นะคะ
1: อือหือก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์ตอนนี้แพทว่าทางสหรัฐอเมริกาก็น่าจะอยากรีบเร่งเจรจาแต่ไม่รู้เจรจายังไงเหมือนกันนะคะเพราะเดี๋ยวตัวเองก็จะมีงานใหญ่เดี๋ยวจะมีแบบฟีฟ่าใช่ไหมวันชาติอเมริกาอีกหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้แทนว่าทรัมป์หรือว่านโยบายต่างๆต้องเร่งแล้วแหละทำให้ทุกอย่างมันดีเพราะเศรษฐกิจอเมริกาเองตอนนี้ก็ไม่ดีด้วย
0: ใช่ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็ไม่แฮปปี
1: ้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องดูแหละการเจรจาที่เดี๋ยวทรัมป์เขาจะเดินไปจีนใช่ไหมซึ่งครั้งนี้เห็นเขาบอกว่าพก CEO NVIDIA Apple Exxon ไปกันเพียบเลยนะคะ
0: กลางเดือนนี
1: ้นะรอติดตาม

0: แต่จะไปเยือนจีนเนี่ยก็เหมือนกับว่าก็มีข่าวที
1: ่เขาก่อนว่า
0: ตึงเครียดกับจีนอีกเหมือนกันนะก็แบบอย่างเรื่องที่ว่าสหรัฐเนี่ยไปแบน3บริษัทดาวเทียมจีนบอกว่าเนี่ยไปให้ข้อมูลทางทหารช่วยอิหร่านนะ
1: ใช่ใช
0: ่สหรัฐก็ขึ้นบัญชีดำกับบริษัทเหล่านี้ด้วยนะคะ
1: ก็แพทว่าหลังบ้านคงต้องจัดการแต่ว่าการเจรจาทางการทูตมันก็ต้องบวกๆเดินหน้ากันเนี่ย
0: ก็ใช่
1: แล้วก็แบบให้บวกทุกอย่างสงสัยมันจบไม่ได้อะ
0: มันเหมือนเบื้องหน้าก็อย่างนึงใช่ไหมแต่ว่าเบื้องหลังก็ด้วยไทมิ่งด้วยนะคะว่าจังหวะเวลาที่มาแบนเนี่ยมันก็ก่อนที่จะไปเยือนจีนเลยอ่ะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงจากทางกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐเลยเพิ่งเมื่อวันอาทิตย์นี้เองนะคะว่าขึ้นบัญชีดำบริษัทที่ให้บริการด้านภาพถ่ายดาวเทียมของจีน3แห่งนะไหนๆมาแตะเรื่องนี้แล้วนะคะมีมิซาวิชั่นนะคะมี The Earth Eye มีฉางกวงเพราะว่ารวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐและพันธมิตรในตะวันออกกลางแล้วไปส่งให้กับอิหร่านนะคะอันนี้ในบลูมเบิร์กลงเอาไว้บอกว่า the U.S. imposed sanctions on three Chinese firms for providing satellite imagery to Iran enabling military strikes on American forces นะคะ
1: อืมค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดจากคุณแก้มที่พาพวกเราไปติดตามกันนะคะถ้างั้นต่อเนื่องเลยกับข่าวนี้แล้วกันที่เมื่อกี้แพทตี้เกริ่นไว้กับเรื่องของ Democracy Perception Index นะคะในสถานการณ์โลกปัจจุบันนี้เนี่ย เขาก็มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของประชาธิปไตยโลกออกมาซึ่งภาพลักษณ์แน่นอนสหรัฐอเมริกาติดลบนะคะเป็นปีที่2ติดกันค่ะต้องบอกว่าทรัมป์เนี่ยทำคะแนนสหรัฐดิ่งโลกมองถูกมองว่าติดลบนะคะแพ้จีนแล้วก็รัสเซียตัวเลขเดียวนี้ค่ะกำลังจะบอกว่าอำนาจที่มองไม่เห็นของสหรัฐเนี่ยอาจจะกำลังหายไปนะคะจากประเทศที่เคยมีภาพลักษณ์บวก 22% เลยนะเมื่อ2ปีก่อนวันนี้เนี่ยติดลบ 16% ค่ะโดยดัชนี Democracy Perception Index เนี่ยนะคะเป็นการจัดอันดับภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆมีตั้งแต่ลบ 100% ไปจนถึงบวก 100% ระบุว่าคะแนนสุทธิของสหรัฐเนี่ยลดลงนะคะจากบวก 22% เมื่อ2ปีก่อนมาอยู่ที่ลบ 16% ต่ำกว่ารัสเซียนะคะที่รัสเซียเนี่ยลบอยู่ 11% และจีนอยู่ที่บวก 7% ค่ะโดยรายดานเนี่ยก็ไม่ได้มีการอธิบายเหตุผลนะคะของทัศนคติเชิงบวกต่อจีนว่ามันยังไงบ้างซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นค่ะว่าตอนนี้ในโลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างแล้วมันก็ไม่ใช่สัญญาเล็กๆซะด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าการที่ภาพลักษณ์ของสหรัฐเนี่ยมันทรุดลงอย่างรวดเร็วทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่มันก็ไม่น่าแปลกใจหรอกเพราะว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐในช่วง18เดือนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบทั้งนั้นค่ะเรามารีแคปกันหน่อยดีกว่าภายใต้การนำนะคะโดนัลด์ทรัมป์กับนโยบายอเมริกันเฟิร์สเนาะก็กลับมาอีกครั้งนะคะแล้วก็สหรัฐเนี่ยเริ่มกดดันพันธมิตรในนาโต้ลดบทบาทในบางความร่วมมือมีการตั้งกำแพงภาษีนะคะที่เขาออกมาบอกแล้วว่าผิดกฎหมายแต่ทรัมป์ก็ไม่สนนะไม่สน ทำอะไรก็ไม่ได้นะแล้วก็ใช้แนวทางที่แข็งกร้าวมากขึ้นในเวทีโลกนะคะผลลัพธ์ก็คือประเทศที่เคยพึ่งพาสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจยุโรปเองก็เริ่มตั้งคำถามประเทศที่กำลังพัฒนาก็อาจจะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งบางภูมิภาคนะคะก็เลือกที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆในเวลาเดียวกันจีนนะคะกลับเดินเกมตรงข้ามนะเขาหันมาลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขยายอิทธิพลผ่านเศรษฐกิจโดยไม่ต้องชนะด้วยภาพลักษณ์แต่ชนะด้วยผลประโยชน์ที่จับต้องได้ค่ะคำถามมันก็เลยเกิดขึ้นว่าทำไมภาพลักษณ์มันถึงร่วงแรงขนาดนี้เขาก็มองกันว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขหรอกก็อยู่ที่การกระทำของสหรัฐเองนั่นแหละที่ตอนนี้เนี่ยพอเขาลดความช่วยเหลือใช่ไหมคนก็อาจจะรู้สึกว่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเมื่อสหรัฐเริ่มใช้กำลังคนทั่วโลกก็มองว่าเริ่มเป็นภัยไหมโดยสหรัฐเนี่ยถูกระบุบ่อยครั้งว่าเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดรองจากรัสเซียแล้วก็อิสราเอลโดยผลสำรวจนี่ก็ไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดนะคะแต่ว่าเมื่อทางสหรัฐเนี่ยต่อรองหนักเดี๋ยวพูดอย่างอีกอันพูดอย่างหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อถือละทั้งหมดนี้ก็ซ้อนออกมาในสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็ได้เหมือนกันที่เมื่อก่อนเนี่ยอาวุธลับของสหรัฐมานานหลายปีก็ต้องบอกว่าเขาก็คือซอฟต์พาวเวอร์นะไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดมหาลัยดังๆเรื่องของเงินดอลลาร์ไปจนถึงการที่เป็นพันธมิตรกับทั่วโลกแต่ว่าวันนี้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์กำลังถูกตั้งคำถามว่ายังจำเป็นอยู่ไหมสำหรับสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงกับค่านิยมนะคะใหม่ของสหรัฐที่ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะลังเลแล้วนะคะว่าภาพลักษณ์แย่ลงพันธมิตรก็อาจจะลังเลในการร่วมมือระยะยาวเงินทุนอาจจะเริ่มกระจายไปยังตลาดอื่นดอลลาร์อาจเผชิญแรงกดดันในระยะยาวแล้วก็จีนเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ

0: แทรกตัวเข้ามาแทนที่ในหลายภูมิภาคก็ต้องดูว่าบางทีโลกเขาก็ไม่ได้อยากเลือกใครที่ดีที่สุดแต่เขาน่าจะเลือกประเทศที่เหมือนตอบโจทย์ได้มากกว่าณเวลานั้นนะคะซึ่งตอนนี้ทุกประเทศต่างก็รู้สึกละว่าสหรัฐอาจจะไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะสิ่งที่น่าจับตามองหลังจากนี้ก็คื มากกว่าตัวเลขที่เขาสื่อให้เห็นก็น่าจะเป็นผลลัพธ์แล้วแหละว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะยังแข็งแกร่งไหมดอลลาร์จะยังเป็นศูนย์กลางของโลกหรือไม่และพันธมิตรในเอเชียยุโรปจะเลือกยืนข้างใครในระยะยาวนะคะแพทว่าตอนนี้จีนอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจเขาค่อนข้างดีอ่ะให้กลายเป็นประเทศที่แบบอาจจะเป็นประเทศที่ไว้วางใจได้ก็ต้องรอดูว่าสมดุลอำนาจจะเปลี่ยนไหมหลังจากนี้ยาวๆต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นประเด็นที่เราต้องตามกันทุกวันนะคะอะไรที่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกานะยิ่งมีผู้นำแบบทรัมป์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็กระทบไปทั่วโลกด้วยนะคะจากเรื่องของสหรัฐอเมริกานะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันขอไปที่ราคาน้ำมันกันสักหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่า อย่างที่เรียนไปเนาะเมื่อกี้ก็บอกว่าราคาน้ำมันมันปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของปริมาณนะหรือว่าอุปทานน้ำมันที่เราจะเจอในช่วงหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะก็มีการเตือนออกมาจากทาง CEO ของ Saudi Aramco นะคะใน Reuters ลงเอาไว้นะบอกว่า Aramco CEO warns 1 billion barrels lost will slow oil market recovery นะคะตลาดน้ำมันเนี่ยอาจจะเผชิญกับความปั่นป่วนยาวนานจากวิกฤตช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยนายอามินนาเซอร์ค่ะประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของซาอุดิอารามโกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานรายใหญ่ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะคะเขาก็เตือนนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณพลังงานสำรองทั่วโลกยังคงเผชิญกับแรงบีบคั้นอย่างหนักนะคะจากการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุสเป็นผลจากสงครามเนาะแล้วก็ส่งผลให้การเดินเรือลดลงผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าการที่ช่องแคบฮอร์มุสกลับมาเปิดอย่างเต็มรูปแบบได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้มีความหมายว่าทำให้ตลาดกลับมาสู่ภาวะปกติอ่ะอันนี้เราก็พอจะเตรียมใจกันเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขนี่มันก็โอ้เยอะนะมหาศาลเลยคุณนัสเซอร์เขาบอกว่าเพราะว่าเราต้องสูญเสียน้ำมันไปราว 1,000 ล้านบาร์เรลนะคะแล้วก็บอกว่าปัญหาการลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งสะสมมานานหลายปีเนี่ยก็ยิ่งไปซ้ำเติมภาวะตึงเครียดของคลังน้ำมันสำรองทั่วโลกที่อยู่ในระดับต่ำอยู่แล้วนะคะและเขายืนยันว่าสำหรับเป้าหมายของซาอุดิอารามโกเนี่ยคือก็พยายามรักษาให้พลังงานมีการไหลเวียนอย่างต่อเนื่องแม้ในยามที่ห่วงโซ่อุปทานกำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักอย่างทางซาอุดิอารามโกเองเนี่ยเขาหันไปใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกนะคะเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุสไงแล้วก็ขนส่งน้ำมันดิบไปยังทะเลแดงแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเส้นเลือดที่สำคัญเลยในการบรรเทาวิกฤตอุปทานโลกในตอนนี้นะคะแล้วก็ย้ำนะว่าเอเชียยังคงเป็นลำดับความสำคัญหลักของบริษัทแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของความต้องการพลังงานทั่วโลกด้วยนะคะ
0: ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันนะคะที่แก้มอัปเดตให้ฟังต่อเนื่องกันเดี๋ยวแพตตี้พาไปติดตามนะคะดูความร่วมมือครั้งใหม่นะคะเกี่ยวกับของ Intel แล้วก็ Apple กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งถือเป็นการตอกย้ำข่าวลือก่อนหน้านี้นะคะที่เขามีข่าวลือออกมาว่า Apple เนี่ยเตรียมเจรจากับ Intel แล้วก็ Samsung เพื่อให้เป็นผู้ผลิตชิปนะคะโดยจะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะจาก TSMC ที่เป็นผู้ผลิตชิปเพียงรายเดียวที่ Apple จ้างผลิตแล้วก็ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะคะว่าดีลใหม่นี้เนี่ยตกไปเป็นของ Intel ค่ะซึ่งรายละเอียดสำคัญนะคะของดีลApple Intel เป็นยังไงบ้างก็คือตอนนี้เนี่ยได้มีการผ่านข้อตกลงเบื้องต้นในเรื่องของการผลิตชิปนะคะหรือว่า preliminary agreement เพื่อผลิตชิปบางส่วนไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านทั้งหมดในทันทีตามรายงานระบุว่าทั้ง2บริษัทนะคะได้มีการเจรจาร่วมกันอย่างเข้มข้นนะคะมาเป็นปีแล้วล่ะแล้วก็เพิ่งจะสามารถตกลงกันเป็นรูปธรรมได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาค่ะโดยหุ้น Intel ค่ะก็พุ่งรับข่าวทันทีมีการปรับตัวขึ้นสูงสุด 15% นะคะในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ข่าวนี้แพร่ออกไปก็ปิดบวกกันไปส่วน Apple ค่ะก็ปรับตัวขึ้นนะคะประมาณ 2% ค่ะก็เขาก็บอกว่านี่เนี่ยถือเป็นการปรับตัวทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นการหันกลับมาจับมือกันอีกครั้งนะคะจาก Apple ที่เปลี่ยนไปใช้ชิปซีรีส์ M ที่ผลิตโดย TSMC ก็กลับมาใช้แล้วก็เขาบอกว่าดีลนี้เนี่ยถือเป็นดีลสำคัญ

0: ของ Intel ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่สำหรับแผนยุทธศาสตร์ Foundry ของ Intel ภายใต้การนำของ Pat Gelsinger นั่นเองที่อยากจะนำพา Intel กลับมาเป็นผู้นำในเรื่องของการผลิตชิปนั่นเองค่ะ
1: พูดถึงข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะก็ไปดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะเป็นข่าวจากญี่ปุ่นนะคะเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ในห้องแลบมาทำวิจัยแทนมนุษย์ไปเลยนะคะคือบางทีเนี่ยในเรื่องของการทำงานในห้องแลบมันก็มีความเสี่ยงนะหรือว่าบางอย่างนี่ที่หุ่นยนต์จะมาช่วยในเรื่องของความแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วเราเห็นนะสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีปัญหาขาดแคลนแรงงานด้วยอะไรหลายอย่างผสมกันนะคะเขาก็ยิ่งเน้นในเรื่องของหุ่นยนต์มากขึ้นนะคะใน The Straits Times ลงเอาไว้นะบอกว่า Unmanned Japan Lab opens with robots at work as researchers push AIand automation นะคะมหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวค่ะเปิดตัวห้องปฏิบัติการที่ใช้หุ่นยนต์ปฏิบัติการทดลองทางการแพทย์แทนนักวิจัยที่เป็นมนุษย์นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนกระบวนการวิจัยเกือบทั้งหมดให้เป็นระบบอัตโนมัติในอนาคตนะคะโดยศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ค่ะ Robotics Innovation Center ที่ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตยูชิมะของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวเนี่ยภายในศูนย์ก็ประกอบด้วยหุ่นยนต์10ตัวนะคะรวมถึงหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชื่อมาโฮโล่ Lab Droid โดยที่ห้องปฏิบัติการนี้ค่ะจะไม่มีพนักงานที่เป็นมนุษย์ประจำการอยู่เลยนะคะแล้วทางมหาลัยเนี่ยเขามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์จำนวนมากเลยในระยะยาวแล้วก็จะบูรณาการระบบอัตโนมัติเข้ากับเทคโนโลยี AI ค่ะซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถใช้แขนทั้งสองข้างปฏิบัติงานที่มันต้องมีความละเอียดนะคะอย่างเช่นการตวงสารเคมีในปริมาณที่กำหนดนะการเปิดปิดประตูเครื่องควบคุมอุณหภูมิเพื่อวางหรือว่านำวัสดุทดลองออกอันนี้เพราะมันไปเกี่ยวกับอุณหภูมิความร้อนความเย็นอะไรมนุษย์เราทนได้จำกัดถูกไหมนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงเซลล์ตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้าได้แบบอัตโนมัติค่ะเป้าหมายของมหาวิทยาลัยก็คือการขยายจำนวนหุ่นยนต์ให้ถึงประมาณ 2,000 ตัวนะภายในปี 2,583 นะคะเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถรับผิดชอบงานวิจัยได้เกือบทุกส่วนเลยทุกขั้นตอนตั้งแต่การตั้งสมมติฐานเลยนะคือ AI มันคิดให้ได้แล้วค่ะตั้งสมมติฐานไปจนถึงการพิสูจน์ยืนยันผลการทดลองนะคะซึ่งเราต้องการเขาบอกว่าเราต้องการทำให้วิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นดีที่สุดในโลกอันนี้ก็จากทางผู้อำนวยการศูนย์นะคะคุณเคอิจินากายามะนะคะที่กล่าวในพิธีเปิดโดยบอกว่า AI และหุ่นยนต์ก็คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายนี้นะแล้วในงานเปิดนี้เขามีหุ่นยนต์มาร่วมตัดริบบิ้นด้วยนะคะ ความเคลื่อนไหวนี้ค่ะก็เกิดขึ้นในช่วงที่สถาบันวิจัยต่างๆเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะทั้งปัญหาการขาดแคลนแรงงานหรือว่าต้องการจะลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์นะคะพวก human error ทั้งหลายในการทดลองนะคะสำหรับหุ่นยนต์รุ่นมาโฮโลเนี่ยปัจจุบันมีการนำไปใช้งานแล้วที่โรงพยาบาลในโกเบค่ะซึ่งเน้นด้านจักษุวิทยาโดยใช้ในการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดชนิด iPS รวมถึงงานเพาะเลี้ยงเซลล์ขณะที่ทีมนักวิจัยที่เคยดูแลการทำงานของมาโฮโลที่โกเบเนี่ยก็เข้าร่วมทำงานกับศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ในโตเกียวนี้ด้วยนะคะคือพอได้ยินข่าวนี้แล้วก็คือเรามี AI มีหุ่นยนต์นะเข้ามาทำงานแทนเนี่ยยิ่งบางประเทศที่มันมีแรงกดดันในเรื่องของแรงงานสูงๆอย่างญี่ปุ่นที่เขาเป็นสังคมสูงวัยสุดๆไปเลยเนี่ยนะคะเขาก็ต้องหาตัวช่วยแล้วเขาเป็นประเทศที่เขาเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้วอ่ะการที่เราจะได้เห็นหุ่นยนต์มาทำงานในระดับแมสเนี่ยเราอาจจะเห็นไทยในไม่กี่ปีนี้แล้วเหมือนกันนะพูดถึงนะคะเพราะว่ามันก็มีความพยายามจากหลายๆประเทศใช่ไหมฝั่งของจีนก็เห็นจากฝั่งอเมริกาก็เห็นนะที่เริ่มจะมีแนวคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องอาจจะมีหุ่นยนต์ไปเป็นผู้ช่วยประจำบ้านแล้วมันอาจจะราคาถูกลงได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยยิ่งแมสขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ต่อไปสำหรับเรื่องงานของมนุษย์นะ
0: ที่จะลดลงสบายขึ้นอ่ะสบายขึ้น
1: สบายขึ้นแต่ว่าคนที่จะทำงานก็อาจจะมีงานจำกัดลงไปอีกนะคะ
0: ค่ะก็พวกเราผู้เป็นมนุษย์ก็จะต้อง up skill กันเรื่อยๆ
1: up skill ไป
0: ต้อง up skill นะสู้คุณหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ให้ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: กว่าจะโดน disrupt ในอนาคตนะคะอ่ะต่อเนื่องกัน

0: ่อเนื่องนะคะไปที่อีกหนึ่งข่าวจากวงการเทคอยู่ค่ะ เมื่อ OpenAI นะผู้ผลิต ChatGPT เขาตอนนี้เขาเตรียมเปิดตัวนะคะ AI Phone รุ่นแรกแล้วค่ะ OpenAI นะคะผู้พัฒนา ChatGPT ค่ะกำลังเร่งพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ AI ชิ้นแรกของค่ายนะคะซึ่งคาดว่าจะเป็น AI Phone โดยคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้เร็วที่สุดในปีหน้านะคะ2027นี้ค่ะการเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะเชิงกลยุทธ์ของ OpenAI ภายใต้การนำของแซมอัลต์แมนนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของการเป็นเพียงแอปพลิเคชันที่ต้องพึ่งพาระบบปฏิบัติการของคนอื่นทั้ง iOS แล้วก็ Android ไปสู่การสร้างอีโคซิสเต็มของตนเองมีฮาร์ดแวร์ AI แบบ Native ของตนเองอย่างสมบูรณ์ค่ะซึ่ง OpenAI นะคะก็เร่งผลักดัน AI Phone เนี่ยให้เป็นวาระสำคัญเลยตั้งเป้านะคะ2027เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด AI บนโทรศัพท์มือถือก่อนที่คู่แข่งเนี่ยจะเข้ามาครองตลาดได้อย่างสมบูรณ์โดยโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งแอปพลิเคชัน ChatGPT มาล่วงหน้าแต่คาดการว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเขาบอกว่าออกแบบใหม่ทั้งหมดแบบเรียกว่าเป็น ground up design เลยโดยมี AI เป็นแกนหลักในการสั่งการแล้วก็ประมวลผลแทนที่รูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันแบบเดิมๆนี่ก็โอ้ไม่ต้องคือยังไงมันจะถูกฝังไปเลยในมือถืออะไรประมาณนั้นนะเปิดปุ๊บ AI เลยอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยรูปลักษณ์แล้วก็หน้าตาของ AI Phone แต่กระแสข่าวลือนะคะเขาบอกว่าแซมอัลแมนเนี่ยได้ไปจีบไปพูดคุยพบปะหารือกับโจนี่ไอฟ์ซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายออกแบบระดับตำนานของ Apple อย่างใกล้ชิดทำให้วงการเทคเนี่ยต่างจับตามองว่าฟอร์มแฟกเตอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยอาจจะเป็นการก้าวข้ามกรอบของหน้าจอสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไปสู่ดีไซน์ใหม่ที่พวกเราเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหากอุปกรณ์นี้ประสบความสำเร็จนะคะก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ใช้งานจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือที่เป็นหน้าจอสัมผัสอย่างที่เราใช้อยู่เป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมแล้วก็จะทำอะไรปฏิบัติการก็ต้องเข้าแอปใช่ไหมแอปพลิเคชันอาจจะเปลี่ยนไปสู่การสั่งการด้วยเสียงแล้วก็บริบทผ่าน AI อย่างแท้จริงค่ะอยากเห็นเหมือนกันนะว่ามันเป็นไง
1: เออน่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแต่เขายังต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะคะได้บอกไว้ไหม
0: เนี่ยเขาบอกว่าปีหน้านะ2027จะลอนช์แล้วนะจะลอนช
1: ์โอ้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เออมันก็ต้องมาทางนี้แหละว่าไปเนาะเพราะว่า ChatGPT ตอนช่วงแรกๆนี่โอ้โหก็คือฮาใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนหลังนี่เทคเจ้าใหญ่ๆทั้งหลายก็มาทำ AI ของตัวเองแล้วไง
0: เออใช่
1: แล้วเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองชัดเจนที่แบบไม่ใช่แค่เฉพาะทาง AI อ่
0: ะ
1: มันก็ยิ่งแบบขายหรือว่ามีในเชิงมูลค่าทางการตลาดที่มันแบบโอ้กว้างมากนะคะทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาแข่งในตลาดมือถือก็น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆอย่าง Apple เนี่ยเขาก็มีความค่อนข้างนิ่ง
0: ใช่
1: เขาแบบเป็นเสือนอนกินแล้วไงเขาก็อาจจะแบบขยับปร
0: ับ
1: น
0: ิ
1: ดปรับหน่อยเออคืออาศัยว่าเขามีคู่เมืองที่แบบคนอื่นอาจจะเข้ามายากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาแข่งในตลาดมือถือเนี่ยโอ้มันยังทำอะไรได้อีกเยอะนะพูดถึงนะทำอะไรที่ล้ำๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วเอา AI มาเป็นจุดขายนะฮะก็รอดูแล้วกัน
0: ค่ะเอาล่ะเท่านี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเสียงที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันกับพัตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไว

0: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
1: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
0: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
1: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
0: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
1: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้023701955-6
4: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN เช้าวันนี้ค่ะเริ่มต้นอาทิตย์ด้วยแพตตี้แล้วก็แก้มเลยค่ะ
5: ค่ะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะมาอัปเดตกันนะหลังจากที่ประชุมอาเซียนกันไปนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับคุณเซอร์สตินอาร์นะน่าจะได้ข่าวนี้สักหน่อยหนึ่งละกันนะคะใน China News Asia ลงไว้ค่ะบอกว่า ASEAN discussions on regional fuel stockpile in very early stage นะคะอันนี้เป็นคำกล่าวโดยทางผู้นำของสิงคโปร์นะคะคุณลอเรนซ์วองค่ะนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะคะก็หารือแนวคิดใหม่นะเรื่องของคลังสำรองเชื้อเพลิงในระดับภูมิภาคนะคะหลังจากที่เราเจอวิกฤตนะในเรื่องของพลังงานนะก็ทำให้หลายๆประเทศที่ต้องมาปรับตัวปรับแนวทางกันใหม่นะคะผู้นำในภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยก็กำลังเริ่มหารือแนวคิดใหม่นะเกี่ยวกับคลังสำรองที่ว่านี้นะคะเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานแล้วก็ความไม่แน่นอนด้านเส้นทางการค้าโลกนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะเริ่มต้นมากก็ตามอันนี้คือเหมือนเป็นวาระหนึ่งที่สำคัญเลยในการหารือในการประชุมอาเซียนครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันเป็น เรื่องที่เพิ่งเกิดในปีนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆด้วยสำหรับหลายๆประเทศในโซนนี้นะคะลอเรนซ์วองนะคะก็เปิดเผยนะระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสื่อสิงคโปร์นะคะที่เมืองเซบูฟิลิปปินส์หลังจากที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ค่ะบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเด็นใหม่ที่ผู้นำอาเซียนหยิบยกขึ้นมาหารือร่วมกันนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันอาเซียนมีคลังสำรองข้าวฉุกเฉินอยู่แล้วอันนี้ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะคะอันนั้นน่ะใช้เก็บสำรองข้าวเพื่อจะได้ปล่อยความช่วยเหลือได้ทันทีในช่วงที่เกิดภัยพิบัติโดยที่ไม่กระทบต่อราคาตลาดนะคะทีนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าอาเซียนจะสามารถสร้างระบบลักษณะเดียวกันสำหรับพลังงานได้หรือเปล่าไม่ว่าจะทำกันเองภายในภูมิภาคหรือว่าร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกซึ่งคุณลอเรนซ์วองเนี่ยก็ย้ำว่าแนวคิดนี้เพิ่งถูกพูดถึงในระดับผู้นำเพียงคร่าวๆและยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกจำเป็นต้องหารือกันเพิ่มเติมและหากหลายประเทศสนใจการพูดคุยก็อาจเดินหน้าต่อในการประชุมอาเซียนครั้งถัดไปซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายนและอาจต่อเนื่องไปถึงปีหน้าที่สิงคโปร์นะคะฝั่งของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ค่ะก็เปิดเผยหลังการประชุมนะว่าผู้นำอาเซียนได้หารือเกี่ยวกับกลไกสำหรับสร้างแหล่งสำรองเชื้อเพลิงหลายประเทศหลายประเภทนะคะเพื่อให้ประเทศสมาชิกสามารถแบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ในยามจำเป็น
6: นะคะซึ่งก็เป็นอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนนะปีนี้นะคะเป้าหมายอาเซียนที่เพิ่งจบไปใช่ไหมคะการประชุ
5: ม
6: มาวันที่8พฤษภาคมครั้งที่48นั่นเอง
5: ใช่นะ
6: ก็โดยการประชุมอาเซียนนะคะสรุปนิดนึงก็แล้วกันนะคะปีนี้เนี่ยก็คือภายใต้แนวคิด Navigating Our Future Together หรือว่าก้าวสู่อนาคตไปด้วยกันนะคะแล้วเขาก็มีการประกาศแผนใหญ่นะว่าอาเซียน2045 Our Shared Future เพื่อพัฒนาให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่แข็งแรงยืดหยุ่นมีนวัตกรรมเชื่อมโยงกันมากขึ้นให้ประชาชนเป็นศูนย์แล้วก็ตั้งเป้านะคะเศรษฐกิจอันดับ4ของโลกภายในปี2030นะคะแต่ละประเทศก็อย่างที่แก้มอัปเดตให้เมื่อกี้นะเขาก็ต้อง

0: ร่วมมือกันมีคุยหัวข้อต่างๆที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นตามสถานการณ์ณปัจจุบันก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปกับเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือต่างๆทางเศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะนะก็ต้อง

0: ดร้อนกันไปนะก่อนหน้านี้ก็มีการตกลงร่วมกันด้วยนะคะพอมาในเวทีอาเซียนก็ยิ่งมีการเน้นย้ำในประเด็นนี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่จะตั้งศูนย์ประสานงานทางทะเลเพื่อเพิ่มความมั่นคงในเส้นทางเดินเรือด้วยนะคะอันนี้ที่อาเซียนเนี่ยเห็นชอบเพิ่มความร่วมมือด้านกิจการทางทะเลและเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านประเด็นทางทะเลนะคะซึ่งฟิลิปปินส์เขาบอกว่าแนวทางนี้ก็จะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกรณีปิดช่องแคบฮอร์มุสนะแล้วก็ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสของฟิลิปปินส์ค่ะก็บอกว่าศูนย์ที่ว่านี้นะคือกลุ่มอาเซียนเนี่ยจะจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลด้านประเด็นทางทะเลและนโยบายทางทะเลเพื่อใช้เป็นกรอบกำกับดูแลของกลุ่ม11ประเทศนะคะซึ่งฟิลิปปินส์ก็เสนอให้ตั้งศูนย์ในประเทศฟิลิปปินส์นี่แหละนะโดยจะมุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยเสรีภาพในการเดินเรือและความเป็นระเบียบในทะเลจีนใต้นะคือจะได้ไม่ไปซ้ำรอยแบบฮอร์มุสไงที่พอมีหลายประเทศเกี่ยวข้องแล้วแบบว่ามีประเทศหนึ่งมาปิดเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดนะทีนี้คราวนี้จะทำยังไงให้ในโซนทะเลจีนใต้เนี่ยตกลงกันแล้วมีศูนย์ประสานงานที่ทำให้รับรองความปลอดภัยได้แล้วคะแล้วก็สามารถติดตามปัญหาการประมงผิดกฎหมายการลักลอบขนสินค้าและการค้ามนุษย์ด้วยนะคะเพราะว่าปริมาณการเดินเรือในทะเลจีนใต้เนี่ยก็มีปริมาณมหาศาลนะและปัจจุบันแต่ละประเทศดำเนินการติดตามและกำกับดูแลแบบแยกกันดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าควรจะมีระบบกลางในการบริหารจัดการไงแล้วยิ่งฟิลิปปินส์เองเขามีพื้นที่พิพาทกับจีนด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เขาก็ยิ่งผลักดันเนาะตรงนี้นะคะ
1: อืมค่ะก็เน้นสันติภาพแล้วก็ความร่วมมือกันนะคะปีนี้เอาละค่ะตอนนี้ค่ะคุณคริสเทนฮานนะคะผู้สื่อข่าวสิงคโปร์ของเราพร้อมแล้วนะคะที่วันนี้เนี่ยจะมาพูดคุยกับท็อปิกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Canon use only Atlas resort in school when other disciplinary measures are inadequate นะมันจำเป็นหรือเปล่านะการโดนตีไม่เรียวเรามาหวนคิดกันดีกว่าว่าตอนเด็กๆพวกเราโดนตีหรือเปล่าคุณแก้มโดนป่ะแพทโดน คุณคริสเทนฮานรอเราอยู่แล้วค่ะไปติดตามกันค่ะ
2: Good morning, Kirsten.
3: Good morning.
1: Good morning. Great to have you with us.
3: Yes, thank you for having me.
2: Well, today the topic is about education, right? And the measures for disciplining students. And yes. We were talking about our childhood. We were hit, you know, by teachers, and that was considered normal in those times.
3: Yes.
2: Nowadays not. It's like, it can be on the news.
1: On the news.
2: If teachers hit students.
3: Yeah, so caning has been part of school in Singapore for a really long time, but only for boys. And recently it's come up again because the Ministry of Education has issued guidelines that states that caning is...a punishment available to schools for things like vaping and bullying. And so it's come up again, the role of caning in schools. And there were recently a lot of questions about it in Parliament. So the Minister for Education had said that it's used as a last resort, you know, so it's schools are supposed to try other things first and then administer caning as a last resort.But it's also attracted attention from international human rights groups. So, for example, Human Rights Watch has made statements condemning the use of caning in schools and, you know, emphasizing that violence against children is not the answer. And so that's kind of brought to light some attention to this policy of caning in schools.
2: So it was used...discontinued and then brought back?
3: No, it was never actually discontinued, but I think it's just that this time the Ministry of Education has issued very explicit guidelines for issues like vaping, bullying, serious misconduct that explicitly states that, you know, in these cases, schools...can use caning, but only for boys.
2: But so the caning that has been used, it was like widely or broader than the guidelines, or it's narrower.
3: I think it depended on the school. I think because it wasn't so like deaf

0: different accounts of from students before of like being caned in their schools.
1: Mm-hmm.
0: Like I went to a all girls secondary school, so there was no caning in my school. Mm-hmm. So it kind of varied, I think, and it, I'm sure there was some guidelines before, but like there were also some, a lot of it also came down to like school level discretion. And that was part of the questions that was being asked recently about now that the ministry has these guidelines, but how do they ensure that the way the guidelines are implemented are fair across the schools?
1: Mm.
0: You know, what happens if there are some schools where, you know, the administration is more willing to use caning and others where they are less willing to use caning? And so the minister was also saying that there would be more kind of conferencing and exchange between schools to try to ensure that the way that it's implemented is fair across different schools.
1: Yes, because like bullying topic is kind of broad, very,
0: you know,
1: it's up to the implementation and discretion.
0: Yeah. So I think there's also, you know, it's kind of part of the bigger question is whether there should be caning at all or whether like, you know, such punishment is actually effective in addressing things like bullying. You know, so the minister himself had acknowledged that there have been studies that show that, you know, using corporal punishment against kids don't work so well. Mm-hmm. But his argument was that, oh, if it's unstructured sort of corporal punishment, like in the home, then it doesn't work so well. But because ours is part of a tiered system, it presents firm boundaries for children. So that's his argument. But, you know, there's also plenty of argument that, like, violence against children doesn't actually support learning.
1: So it's like, from his view, it's like the thing that children shouldn't do in the first place so that they don't have to be caned, right?
0: Yes. So from his view, it's like, oh, caning sets a firm boundary, so they should learn not to in the first place.
1: Okay. I just wonder, the type of material or cane that can be used in schools, is it different from the type used in like judicial punishment for criminal cases?
0: Yes. So judicial punishment in criminal cases in Singapore is like a long rattan sort of, it's almost like a whip almost. So that's definitely far too serious to be used in caning in schools, because in prison, when they use caning, it causes quite serious damage. So in Singapore, it's...
2: เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายมันแบบไม่ได้เป็นผลดีกับเด็กเออมันไม่ใช่การเรียนรู้หรือว่าการสอนแบบเชิงบวกอ่ะ
3: ค่ะ
2: เออนะแต่ว่าอ่ะด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบแปลกใหม่ขนาดนั้นในสังคมของสิงคโปร์นะคะอย่างไรก็ตามนะก็คืออันเนี้ยมันเป็นข่าวที่ว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเขาใช่ไหมคะที่เป็นคนประกาศ
3: ค่ะดิสมาลีนะเขาประกาศแหละเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนตีว่ามันจะต้องมีหลากหลายขั้นตอนก่อนในบริบทของโรงเรียนก็คือเขาบอกว่าเหมือนการลงโทษทางร่างกายมันให้ผลทางเชิงลบแหละเขาไปทำวิจัยนู่นนี่นั่นมาแล้วก็บริบทในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนแตกต่างกันเขาก็เลยให้เหมือนมาตรการการลงโทษเคี่ยนตีเป็นเหมือนอันสุดท้ายก่อนที่จะทำถึงเคี่ยนตีให้เริ่มจากการพักการเรียนตัดเกรดนู่นนี่นั่นก่อนจะไปถึงการเคี่ยนตีเพราะว่าอยากจะรักษาเขาเรียกอะไรนะสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็นำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าตอนนี้มันบูลลี่กันเยอะเหมือนเด็กโดนกลั่นแกล้งกันเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
1: ก็จะเหมือนกับใช้กับเฉพาะบางเรื่องใช่ไหมอย่างเช่นเรื่องของการบูลลี่หรือว่าเรื่องของการใช้บุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ว่าไกด์ไลน์ที่เขาให้เนี่ยมันจะจำกัดแค่บางอย่างแต่มันก็เป็นบางอย่างที่อย่างเรื่องของการบูลลี่ที่เมื่อกี้คุยกันคือมันก็กว้างเหมือนกันเนาะว่าแต่โรงเรียนอ่ะจะให้เกณฑ์ยังไงบูลลี่ขนาดไหนที่จะถึงระดับที่เด็กเนี่ยจะโดนเคี่ยนตีใช่ไหมซึ่งก็จะต้องมาหารือกันต่อไปในสเต็ปต่อไปอีก
3: ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือเขาก็เหมือนมีการนำเสนอว่าให้มีคนเข้ามาช่วยดูแลในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คำแนะนำหรืออาจจะโดน

0: ทำโทษแล้วก็ต้องเหมือนมีทีมที่เข้าไปพูดสื่อสารให้มีความเข้าใจไม่ให้เด็กมีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นะแต่ยังไงก็คือจะใช้ให้เป็นทางเลือกสุดท้ายก็อาจจะใช้วิธีอื่นๆกันไปก่อนใช่ไหมพักการเรียนตัดคะแนนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วค่อยมาถึงสเต็ปที่โดนกระทำกับร่างกายมันแบบจะมาเคี่ยนตีกันแบบนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเกณฑ์ที่ชัดเจนก็คงจะออกมาอีกทีนึงแต่ว่าพอข่าวออกมาแบบนี้นะก็มีบรรดากลุ่มที่เป็นเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็แบบต่อไม่ค่อยเห็นด้วยไงต่อมาต่อต้านเหมือนกันบอกว่ามันการใช้ความรุนแรงกับเด็กเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบนะเขาก็มาออกมาตำหนิมาประนามวิธีการแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ทางฝั่งรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยเขาก็บอกมันเหมือนเป็นแค่การเซตขอบเขต
0: boundary เฉย
1: ๆให้เด็กรู้ว่าคุณไม่ควรก้าวไปถึงจุดนั้นสิอย่าทำสิ่งนี้สิ่งนี้คือมันเป็นความร้ายแรงนะถ้าทำเนี่ยก็จะโดนโทษแบบนี
0: ้
1: ที่เป็นเลเวลมากกว่าการทำผิดอื่นๆเล็กๆน้อยๆในโรงเรียน
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็ถามเขาถึงว่าแล้วผู้ปกครองว่ายังไงผู้ปกครองก็อาจจะยังไม่ได้แบบมีโห
0: แอคชั่นอะไร
1: กระแสต่อต้านอะไรขนาดนั้นเพราะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่เท่าไหร่นะไม่ใช่เรื่องใหม่ในสิงคโปร์เพียงแต่ว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเขาเนี่ยก็ออกมาให้ไกด์ไลน์ที่มีความชัดแจ้งมากขึ้นคือหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ชัดมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะก็เป็นข่าวจากคุณคริสเทนฮานนะคะผู้สื่อข่าวสิงคโปร์ของเรานั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาล่ะส่วนก่อนที่เราจะไปวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวคราวกันต่อจากแพตตี้แล้วก็แก้มแล้วกันนะคะเดี๋ยวแพทพาไปดูกับเรื่องของภัยคุกคามครั้งใหญ่กับเรื่องของเหมืองแร่หายากกันนิดนึงดีกว่าในเมียนมาแล้วก็สปป.ลาวนะคะที่ตอนนี้เนี่ยปล่อยสารพิษลงแม่น้ำโขงค่อนข้างเยอะมากๆนะคะสั่นสะเทือนชีวิตนะกว่า70ล้านคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมคำเตือนว่ามันอาจจะรุนแรงไปถึงขั้นทำลายครัวโลกเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างที่ทราบวันนี้ว่าแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ยังเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสาขาต่างๆเนี่ยแน่นอนผู้คนใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ำเยอะแล้วก็ต้องกินต้องดื่มแล้วก็ต้องเอามาใช้เลี้ยงชีพทำประกอบอาชีพนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องเจอกับปัญหาสารพิษที่ไหลปนเปื้อนมากับการทำเหมืองแร่หายากหรือว่า Rare Earth ในพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะเมียนมานะคะแล้วก็ตอนนี้ลามไปถึงสปป.ลาวแล้วโดยเขาก็มีการไปพูดคุยแล้วก็สำรวจนะคะจากคนในประเทศไทยแล้วเนี่ยแหละแถวๆจังหวัดอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการประมงของภาคเหนือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนทำประมงที่ต้องออกเรือหายาวไปจับปลาเจอปัญหาในเรื่องของการจับปลาแล้วไม่มีคนซื้อเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยบริโภคปลาลดลงเพราะกังวลกับเรื่องของสารปนเปื้อนนะคะที่ไหลมาตามแม่น้ำลำของแม่น้ำโขงแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆซึ่งเขาก็บอกว่าทำให้ตอนนี้การดำรงชีวิตต้องเจอกับปัญหาโดยปัจจุบันเนี่ยความต้องการแร่ธาตุหายากมันพุ่งสูงขึ้นทำให้คนเอะอะก็ไปทำเหมืองแร่กันแต่ว่าปราศจากการทำอย่างถูกวิธีนะคะวิธีขุดเจาะมันไม่ปลอดภัยมันก็เลยทำให้เกิดสารปนเปื้อนไหลออกมาเริ่มต้นตั้งแต่เมียนมาแล้วก็ตอนนี้ขยายไปถึงที่สปป.ลาวแล้วด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนนักวิชาการก็ออกมาเตือนว่าสารพิษจากแร่หายากเนี่ยมันรุนแรงเพราะว่ามันมีทั้งเหมือนสัมผัสโลหะหนักทั้งสารปลอดตะกั่วแคดเมียมนะคะทุกอย่างเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งอวัยวะล้มเหลวแล้วก็มีความเสียหายต่อเชิงพัฒนาการของสตรีมีครรภ์ด้วยซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าไทยกำลังเผชิญปัญหานี้เนี่ยค่อนข้างหนักเหมือนกันทั้งเรื่องของโอเคนอกจากการเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมการทำอาหารก็เจอปัญหานะคะเขาบอกว่าคุกคามเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกอาหารระดับโลกตั้งแต่ข้าวที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สหรัฐนะคะถั่วแร่ที่ญี่ปุ่นไปจนถึงกระเทียมนะคะที่ชาวมาเลเซียจะต้องส่งรับไปด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เจอปัญหาหมดซึ่งเขาก็ตอนนี้กำลังหาวิธีจัดการแต่มันก็ยังจัดการอะไรกันไม่ได้โดยศูนย์สติมสันของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมเขาถ่ายดาวเทียมเขาเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพบจุดทำเหมืองแร่หายากเนี่ยที่ไร้การควบคุมอย่างถูกกฎหมายกว่า800จุดนะคะ ไล่ไปเลยตั้งแต่สปป.ลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาซึ่งตอนนี้มันกระจายไปทั่วเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันอันตรายนะมากๆตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเขาบอกว่าเปรียบเทียบเลยเขาบอกว่าสารพิษที่ไหลออกมาเนี่ยเป็นเหมือนระเบิดปรมาณูสำหรับลุ่มน้ำกันเลยทีเดียวค่ะ
1: โอ้โห ก็เป็นคอนเซิร์นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ เรื่องของเหมืองแร่หายากนี่ก็ทำแค่บางประเทศที่
0: ถูกวิธี
1: ที่สามารถทำได้แล้วก็บางประเทศที่เขาไม่ยอมทำเนาะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบต่างๆมากมายนะกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพประชาชนด้วยนะคะ พอจะได้อีกข่าวหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นข่าวจากอินโดนีเซีย
0: สั้นๆ2 นาที
1: ทันอยู่นะ
0: ค่ะไม่เกินนะ
1: ข่าวจาก Channel News Asia นะคะบอกว่าตำรวจอินโดนีเซียค่ะบุกค้นเครือข่ายพนันออนไลน์แล้วก็รวบชาวต่างชาติได้กว่า300คนซึ่งในนี้มีคนไทยด้วยนะในพาดหัวข่าวบอกว่า Indonesian Police Arrest 321 Foreigners in an Operation to Crack Down on Banned Online Gambling นะคะโดยตำรวจอินโดนีเซียค่ะจับกลุ่มชาวต่างชาติ321คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวเวียดนามนะคะในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์โดยกลุ่มผู้ต้องสงสัยค่ะถูกจับกลุ่มในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งใจกลางกรุงจาการ์ตานะคะขณะที่ทางการอินโดนีเซียได้ปราบปรามการพนันออนไลน์ซึ่งถูกแบนในประเทศและจัดการกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติค่ะทางผู้อำนวยการหน่วยสืบสวนอาชญากรรมของตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซียนะคะก็กล่าวในการแถลงข่าวว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มประกอบด้วยชาวเวียดนาม228คนค่ะชาวจีน57คนเมียนมา13คนลาว11คนและมีคนไทย5คนรวมถึงกัมพูชาอีก3คนนะคะซึ่งดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์มาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะคะซึ่งผู้ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะทั้งหมด321คนในนี้275คนถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายอาญาของอินโดนีเซียว่าด้วยการพนันซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษจำคุกสูงสุด9ปีนะคะแล้วชาวต่างชาติส่วนใหญ่รู้ตัวนะว่าพวกเขาเดินทางมาอินโดนีเซียเพื่อมาดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์และมุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่องค์การตำรวจอาญากรรมระหว่างประเทศหรือว่าอินโตโพประจำอินโดนีเซียเนี่ยก็กล่าวในการแถลงข่าวด้วยว่าธุรกิจพนันออนไลน์มีแนวโน้มที่ย้ายจากเมืองต่างๆในกัมพูชามายังอินโดนีเซียค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะ
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชีที่ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้ CD Organizer รับข้อมูลมาจากโปรแกรมอื่นมาทำบัญชีต่อได้02-370-1955-6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เอาละค่ะกลับอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning ASEAN ค่ะแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะ
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีการสัมภาษณ์พิเศษด้วยนะคะแพตตี้
1: ใช่เดี๋ยวเราจะได้ติดตามนะคะข่าวกันอย่างใกล้ชิดชุดไทยของเรานี่สู่เวทีโลกค่ะไปเดินเฉิดฉายที่บูดาเปสต์นะประเทศฮังการีเลยทีเดียว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญเลยของประเทศไทยเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี
1: ้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ อยู่ในสายพร้อมรายงานแล้วค่ะโอกาสนี้วันนี้นะคะ Good Morning Asia ของเราค่ะได้รับเกียรตินะคะจากแขกคนสำคัญค่ะ
2: ค
1: ุณพรฮาเมศพหลพลพยุหเสนาค่ะเอกราชทูตณกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีนะคะจะมาเข้าสายพูดคุยเกี่ยวกับท็อปปิกของเราวันนี้ชุดไทยซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีโลกค่ะ
0: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สว
2: ัสดีค่ะต้อนรับนะคะท่านทูตพรหมเมธพหลพลพยุหเสนานะคะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับครับสวัสดีคร
2: ับค่ะเห็นว่ามีงานเดินแบบเหรอคะที่บูดาเปสต์นะคะเป็นแฟชั่นชุดไทย
3: ใช่ครับเดินแบบชุดไทยพระราชทาน8แบบอะครับในช่วงวันที่27เมษวันที่6พฤษภา